สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในการบรรยายวิชาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์นะคะวันนี้เราก็มาถึงเรื่องของตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนะคะจะเห็นได้ว่าในเรื่องรายละเอียดของเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันมีความกว้างขึ้นนะคะไม่ใช่ดูแต่การซื้อขายสินค้าแค่นั้นนะมันยังรวมถึงเรื่องของการซื้อขายปัจจัยการหมุนเวียนของเงินการกำหนดอัตราดอกเบี้ยนะคะถ้าเรามีในส่วนของภาคการต่างประเทศเนี่ยมันก็จะยิ่งมีบริบทในวงกว้างมากขึ้นเป็นในเชิงของมหาภาคนะคะเพราะนั้นการ เปิดตลาดการเปิดระบบเศรษฐกิจแทนที่จะหมุนเวียนแต่เพียงแค่ในประเทศอย่างเดียวก็มีการเคลื่อนย้ายทรัพยากรระหว่างประเทศเกิดขึ้นเม็ดเงินมันก็มีการหมุนเวียนทั่วโลกนะคะเพราะนั้นในการค้าระหว่างประเทศเนี่ยนะคะ เช่นเดียวกันค่ะมันก็จะมีตลาดปัจจัยตลาดผลผลิตตลาดการเงินระหว่างประเทศใช่ไหมคะเพราะทุกอย่างถ้ามีการผลิตแล้วมันก็ต้องมีการใช้ทรัพยากรของแต่ละประเทศนะมารวมกันอยู่ที่ฐานการผลิตในประเทศใดประเทศหนึ่งนะคะอย่างเช่นถ้าฐานการผลิตอยู่ในประเทศไทยก็จะต้องนำเข้าวัตถุดิบที่เหมาะสมนะทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้ามาทำไมต้องนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศถ้าเรามองว่าเออมันมีวัตถุดิบทางการเกษตรหรือทางภาคอุตสาหกรรมบางตัวที่มันไม่มีในประเทศไทยนะเพราะนั้นก็จึงจำเป็นนะจะต้องออเดอร์วัตถุดิบเหล่านั้นจากต่างประเทศแล้วไหนจะนวัตกรรมไฮเทคโนโลยีอีกล่ะนะคะเพราะว่าสิ่งประดิษฐ์ที่ประเทศไทยยังไม่มีอีกตั้งเยอะนะก็เลยต้องนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศเข้ามานะคะหรือวิศวกรอีกล่ะใช่ไหมคะเพราะนั้นคนที่จะใช้หรือเป็นคนเริ่มต้นในการใช้ไฮเทคโนโลยีเหล่านั้นก็คือวิศวกรนะในการก่อสร้างหรือสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมานะตรงนี้มันก็จะเกิดการนำเข้านะเราก็ผู้ผลิตที่อยู่ในประเทศไทยก็ยอมค่ะยอมที่จะเสียเงินตาต่างประเทศไปให้กับประเทศผู้ส่งออกเพราะเราเป็นผู้นำเข้าใช่ไหมคะเราก็ต้องแลกเงินบาทไปเป็นเงินสกุลของคู่ค้านะแล้วก็ไปชำระค่าวัตถุดิบค่าเทคโนโลยีต่างๆนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นต้นทุนนะในการนำมาผลิตสินค้าในประเทศไทยพอได้สินค้าก็เตรียมที่จะส่งออกไปยังต่างประเทศนะเพราะนั้นสินค้าส่งออกเนี่ยมันก็เป็นไปตามมาตรฐานของประเทศคู่ค้าใช่ไหมคะเพราะนั้นก็อยู่ก็กลายมาเป็นดุลยภาพในตลาดสินค้าระหว่างประเทศเกิดขึ้นนะก็มีการตกลงราคาในรูปแบบของดอลลาร์สหรัฐนะคะก็ใช้เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลกลางแต่อาจจะมีการอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลคู่ค้าที่เป็นที่มีอำนาจประเทศอื่นก็มีนะคะไม่ว่าจะเป็นจีนหรือยูโรนะคะซึ่งเขาอาจจะยอมรับเงินสกุลของประเทศเขามากกว่าดอลลาร์สหรัฐนะคะเพราะนั้นก็ในการแลกเปลี่ยนสินค้าในตลาดระหว่างประเทศเนี่ยมันก็จะต้องเผชิญกับความเสี่ยงของความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเช่นเดียวกันนะคือในการลงทุนก็ผันมีความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ยแล้วพอเราจะมีการนำเข้าส่งออกก็ต้องเผชิญกับความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนด้วยนะคะเพราะนั้นในเรื่องของตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเนี่ยก็จะพูดถึงตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแล้วก็ความพิเศษของเขาอะนะคะแล้วก็โครงสร้างของตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราในประเทศไทยนะคะตรงนี้มันก็จะมีการนำเสนอช่องทาง
ในการเก่งในการลงทุนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราหรือนักศึกษาอาจจะเคยได้ยินคำว่า Forex นะคะซึ่งมันก็อาจจะเป็นเรื่องของการฉวยโอกาสการเก่งกำไรของค่าเงินนั่นแหละนะคะในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนะคะก็เป็นตลาดการเงินนะในครั้งที่แล้วเราก็พูดถึงตลาดการเงินใช่ไหมแต่ก็เน้นในเรื่องของในประเทศนะที่ต้องใช้เครื่องมือของอัตราดอกเบี้ยเป็นหลักแต่พอเรามาพูดถึงภาคการต่างประเทศปุ๊บเนี่ยแทนที่เราจะใช้อัตราดอกเบี้ยเราก็เปลี่ยนมาใช้เครื่องมือของอัตราแลกเปลี่ยนแทนนะก็เป็นการซื้อขายสกุลเงินนะเป็นศูนย์กลางทางการเงินทั่วโลกทำหน้าที่เสมือนที่ตั้งการซื้อขายระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายประเภทต่างๆนะโดยการซื้อขายสกุลเงินนะคะโดยการซื้อขายสกุลเงินมันก็มีการซื้อขายตลอด24ชั่วโมงเพราะว่าแต่ละประเทศเนี่ยมันก็มีเวลาปิดเปิดทำการแตกต่างกันไปนะคะเพราะนั้นในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเนี่ยการกำหนดค่าสัมพัทธ์ของสกุลเงินมันก็มีลักษณะแตกต่างกันนะ แล้วก็คนที่เก่งกำไรหรือเราอาจจะเรียกว่าเป็นผู้เล่นนะนะก็มักจะเป็นผู้เล่นที่อยู่ในตลาดขนาดใหญ่นะมีทุนเยอะนะมีเม็ดเงินเยอะที่จะลงทุนนะในเงินสกุลต่างๆนะคะเช่นบริษัทธนาคารกลางนะคะบริษัทจัดการลงทุนนะกองทุนเฮดฟันนะแล้วก็นักลงทุนที่มีส่วนร่วมในการซื้อขายใน Forex นะคะตลาด Forex ก็ถือว่าเป็นตลาดการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีการหมุนเวียนรายวันนะอยู่ที่ประมาณ 5.3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะคะในประเทศไทยก็ใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวแบบมีการบริหารจัดการนะหรือ manage float นะคะตั้งแต่วันที่2กรกฎาคมปี2540นะหลังจากที่เกิดภาวะเศรษฐกิจต้มยำกุ้งนะคะภายใต้ระบบนี้เนี่ยการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทจะเป็นไปตามกลไกตลาดแล้วก็สะท้อนกับสภาวะเศรษฐกิจนะของประเทศในขณะนั้นนะในการดูแลค่าเงินบาทธนาคารแห่งประเทศไทยนะก็ไม่ได้กำหนดเป้าหมายอัตราแลกเปลี่ยนไว้ที่ค่าใดค่าหนึ่งคือไม่ได้เป็นแบบฟิกซ์เหมือนก่อนที่จะเกิดต้มยำกุ้งนะคะนี่ก็ทำให้เกิดแบบลอยตัวขึ้นมานะเพื่อทำให้เกิดการสะท้อนของกลไกตลาดอัตราแลกเปลี่ยนมากที่สุดนะคะซึ่งแบงก์ชาติเนี่ยก็จะพิจารณาเข้าดูแลค่าเงินบาทในบางช่วงเวลานะเมื่อค่าเงินบาทมีความผันผวนสูงจนผิดปกติและอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการปรับตัวของภาคเศรษฐกิจจริงนะแบงก์ชาติในตัวแทนของรัฐบาลเนี่ยก็เข้าไปมีบทบาทในการแทรกแซงค่าเงินได้นะคะการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทส่วนใหญ่ก็จะเป็นไปตามทิศทางสกุลเงินสำคัญของโลกนะเช่นดอลลาร์สหรัฐอเมริกายูโรปอนด์สเตอร์ลิงเยนเป็นต้นนะซึ่งสะท้อนว่าปัจจัยสำคัญที่กระทบต่อค่าเงินบาทเกิดจากปัจจัยต่างประเทศเป็นหลักนะคะเช่นแนวโน้มการปรับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางต่างประเทศนะคะความแตกต่างระหว่างแนวโน้มเศรษฐกิจนะระหว่างประเทศรวมถึงมุมมองความรู้สึกและความเชื่อมั่นของนักลงทุน

างไรก็ดีเนี่ยปัจจัยในประเทศเช่นตัวเลขการจ้างงานการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวการเกิดดุลบัญชีเดินสะพัดความแข็งแกร่งของเสถียรภาพด้านการต่างประเทศของไทยก็เป็นปัจจัยเสริมที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นต่อค่าเงินบาทด้วยเช่นกันนะคะปัจจุบันเนี่ยโครงสร้างเศรษฐกิจของไทยก็มีความซับซ้อนและเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกอย่างมากนะคะซึ่งจะส่งผลทำให้ค่าเงินบาทมีแนวโน้มผันผวนสูงขึ้นนะในกรณีที่ค่าเงินบาทผันผวนมากนะคะนั่นคือแข็งค่าเกินไปหรืออ่อนค่าเกินไปเนี่ยก็จะทำให้เกิดผลกระทบต่อการปรับตัวของภาคเศรษฐกิจจริงนะหรือภาคการผลิตนะไม่ว่าจะเป็นภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมภาคบริการนะคะธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะทำการเข้าไปดูแลความผันผวนของค่าเงินตามความจำเป็นของสถานการณ์โดยนอกจากอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ยังจะพิจารณาอีกหลายปัจจัยเช่นดัชนี nominal effective exchange rate นะซึ่งสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินบาทเทียบกับสกุลเงินของคู่ค้าและคู่แข่งทางการค้าที่สำคัญนะทั้งนี้การดูแลค่าเงินของแบงก์ชาติเนี่ยก็จะต้องไม่ฝืนปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยนะคะสำหรับการเลือกใช้เครื่องมือเพื่อเข้าดูแลความผันผวนของค่าเงินบาทนั้นเนี่ยแบงก์ชาติก็จะประเมินความเหมาะสมตามสถานการณ์นะโดยจะทำธุรกรรมซื้อขายเงินตราต่างประเทศเพื่อชะลอความผันผวนของค่าเงินบาทในระยะสั้นนะซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเนี่ยก็จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเงินสำรองระหว่างประเทศนะก็คือหากแบงก์ชาติเนี่ยเข้าไปดูแลเงินบาทเพื่อชะลอความผันผวนด้านการแข่งข้าเนี่ยก็จะเข้าไปซื้อเงินตราต่างประเทศและขายเงินบาทนะก็จะทำให้เงินสำรองปรับเพิ่มขึ้นนะ เงินสำรองเนี่ยก็จะเป็นรูปของ เงินตราต่างประเทศนะคะอาจจะเป็นจากเงินสกุลหลักที่เป็นดอลลาร์สหรัฐนะเพราะนั้นก็จะทำการขายเพื่อที่ทำการขายเงินบาทเพื่อที่จะเก็บเอาเงินสกุลต่างๆเข้ามาที่กองทุนเงินสำรองนะคะอันนี้ก็จะทำให้ค่าเงินบาทอ่อนค่านะเพราะเกิดจากการเทขายเงินบาทตรงกันข้ามถ้าเราต้องการทำให้ค่าเงินบาทแข็งค่าเราก็จะเอาเงินสกุลที่เราเก็บไว้ในเงินสำรองเนี่ยเข้าซื้อนะการซื้อเงินบาทก็จะทำให้ค่าเงินบาทมากขึ้นนะคะขณะที่การเข้าดูแลเงินบาทเพื่อชะลอความผันผวนด้านการอ่อนค่านะก็จะเป็นการซื้อเงินบาทนะและการขายเงินตราต่างประเทศก็จะเงินสำรองปรับตัวลดลงนะเพราะนั้นเนี่ยกรณีที่มันมีปัญหาเรื่องของเงินบาทอ่อนค่ามากจนเกินไปนะคะคือส่งออกมากขึ้นแต่ว่าในการอ่อนค่าของค่าเงินบาทเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการดิสเครดิตนะระหว่างประเทศคู่ค้านะประเทศคู่ค้าก็จะมองว่าสินค้าจากประเทศไทยเนี่ยอาจจะด้อยคุณภาพเพราะว่าราคาถูกมากเกินไปนะแบงก์ชาติก็เลยทำการขายเงินตราต่างประเทศที่เก็บไว้ในเงินทุนสำรองเพื่อซื้อเงินบาทนะเพื่อซื้อเงินบาทกลับเข้ามาในกองทุนสำรองก็จะทำให้ค่าเงินบาทแข็งค่านะคะอย่างไรก็ดีในกรณีที่มีสัญญาณของการเก็งกำไรค่าเงินบาทนะคะแบงก์ชาติก็อาจจะใช้เครื่องมืออื่นเพิ่มเติมในการดูแลค่าเงินบาทด้วยนะเช่นมาตรการป้องกันป้องปรามการเก็งกำไรค่าเงินบาทซึ่งอาจจะมีการปรับตัวอาจจะมีการปรับระดับความเข้มข้นให้เหมาะสมกับสถานการณ์แต่ละช่วงนะกรณีเงินบาทเนี่ยหรือเงินสกุลอื่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นสินค้าตัวหนึ่งนะคะที่สามารถซื้อขายได้นะเพราะนั้นค่าเงิน

ค่าเงินบาทเนี่ยนะก็อาจจะเทียบกับการต้องใช้เงินบาทไปเพื่อซื้อสินค้าอีกตัวหนึ่งก็คือเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์สหรัฐนะคะเราจะใช้เงินบาทกี่บาทในการซื้อเงิน1ดอลลาร์สหรัฐนะเพราะนั้นกรณีที่ค่าเงินบาทอ่อนค่านะเราจะใช้เงินบาทเพื่อซื้อ1ดอลลาร์สหรัฐมากขึ้นนะเราจะใช้เงินบาทมากขึ้นนะตรงนี้ก็จะทำให้คนที่ได้รับผลกระทบกรณีค่าเงินบาทอ่อนค่าก็คือผู้นำเข้าเพราะว่าเขาต้องมีต้นทุนในการใช้เงินบาทมากขึ้นเพื่อจะซื้อสินค้านำเข้ามานะคะเพราะนั้นการที่ผู้นำเข้าได้รับผลกระทบเช่นนี้มันก็กระทบกับระบบเศรษฐกิจด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นสิ่งกีดขวางให้ไม่สามารถซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศหรือเทคโนโลยีจากต่างประเทศเข้ามาก็เลยต้องทำการซื้อเงินบาทกลับเข้ามาซื้อเงินบาทกลับเข้ามาแล้วในขณะเดียวกันก็ขายเงินตราต่างประเทศออกไปนะเพื่อที่จะให้ค่าเงินบาทนั้นแข็งค่ากลับคืนมานะคะทีนี้ในเรื่องของดุลยภาพของเงินสำรองเงินตราต่างประเทศก็ต้องพิจารณาด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าเมื่อมีการใช้เงินบาทขายหรือซื้อก็ตามมันก็ทำให้เงินสำรองเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลานะคะนะเพราะนั้นก็ต้องมีการพิจารณาเรื่องของผลตอบแทนการลงทุนนะแล้วก็คือการตีมูลค่าสินทรัพย์ในรูปของเงินดอลลาร์สหรัฐด้วยนะซึ่งการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าเงินทุนสำรองส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากการตีค่าสินทรัพย์ลงทุนเป็นสำคัญนะเพราะนั้นเมื่อมีการเก็บเงินสำรองสำรองเงินตราต่างประเทศนะคะในรูปแบบของดอลลาร์สหรัฐนะหรือเป็นค่าเงินบาทด้วยเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะแบ่งหรือจัดสรรเงินสำรองนี้ไปเพื่อการลงทุนได้อันนี้ก็คือในกองทุนสำรองเงินตราต่างเนี่ยนะคะสามารถที่จะแบ่งไปซื้อทองคำหรือลงทุนในตราสารอันนี้ก็สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับเงินสำรองต่างประเทศนะคะในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนะคะที่ได้พูดถึงบ่อยๆก็คือ Forex หรือว่า FX Marketก็เป็นตลาดการเงินที่มูลค่าการทำธุรกรรมสูงสุดประเภทหนึ่งนะคะที่อาจจะได้รับความนิยมสนใจจากนักลงทุนบางกลุ่มนะคะแต่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างตลาดและความเชื่อมโยงระหว่างผู้เล่นแต่ละกลุ่มยังมีจำกัดส่วนหนึ่งก็เนื่องจากไม่มีตลาดกลางหรือ exchange ในการซื้อขายอันนี้ก็นำเสนอบทความนั้นที่ได้ศึกษาการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนในตลาด Forex อันนี้นะคะโดยบทความนี้เนี่ยก็ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่ใช้ข้อมูลในการทำธุรกรรม FX ผ่านผู้ค้าเงินตราต่างประเทศนะหรือว่า FX Dealer นะคะในประเทศไทยทั้งหมดมหาวิเคราะห์โครงสร้างและพัฒนาการของตลาด FX ไทยในหลากหลายมิติทั้งในด้านมูลค่าธุรกรรมแล้วก็ด้านการกระจุกตัวของธุรกรรมแต่ละประเภทเมื่อมองจากมุมมองของผู้ให้บริการและลูกค้าเนี่ยรวมถึงการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงหรือที่เรียกว่า Network Analysis เนี่ยระหว่างผู้เล่นในตลาดและความสำคัญเชิงระบบของผู้เล่นแต่ละรายซึ่งมีนัยยะต่อการดูแลเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนและตลาด FX โดยรวมนะคะโดยความพิเศษของตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเนี่ยก็เป็นตลาดที่มีความซับซ้อนนะคะเป็นตลาดการซื้อขายเงินนะเงินตราต่างประเทศที่มีความซับซ้อนและมีมูลค่าการทำธุรกรรมสูงที่สุดประเภทหนึ่งนะ
ในแต่เรื่องของการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างตลาดและความเชื่อมโยงระหว่างผู้เล่นในตลาดยังมีจำกัดนะส่วนใหญ่นักเก็งกำไรค่ะก็จะต้องมีเงินทุนในการลงทุนใช่ไหมคะแต่การลงทุนของเขา

ลักษณะของธุรกรรมซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราเนี่ยส่วนใหญ่เป็นการตกลงกันระหว่างคู่สัญญานะหรือที่เรียกว่า over the counter นะคะโดยไม่มีตลาดกลางนะหรือที่เรียกว่า exchange นะแล้วก็ไม่มีราคากลางในการซื้อขายก็อาจจะเป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งนะของผู้เล่นว่าจะต้องมีที่ปรึกษาหรือว่ามีการจับคู่สัญญาที่เหมาะสมนะเพื่อหลีกเลี่ยงการขาดทุนในการเก่งกำไรเงินตราต่างประเทศค่ะนะแม้แต่ผู้ค้าเงินตราต่างประเทศหรือ Forex FX Dealer เนี่ยที่เป็นรายใหญ่ก็ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลการซื้อขายของ FX Dealer ได้ใน FX Dealer ที่เป็นรายอื่นในตลาดได้นะคะดังนั้นข้อมูลธุรกรรมในตลาด FX ในช่วงเวลาจึงไม่เป็นที่รับทราบโดยทั่วกันนะต่างจากการซื้อขายตราสารทางการเงินประเภทอื่นนะไม่ว่าจะเป็นพวกหลักทรัพย์และพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยซึ่งการแลกเปลี่ยนหรือการจับคู่สัญญาเนี่ยจะมีตลาดกลางในการซื้อขายแลกเปลี่ยนแล้วก็มีกฎหมายกำกับด้วยนะคะในการทำลายอุปสรรคนะในการลงทุนตลาดเงินต่างประเทศนะครับซึ่งในการลงทุนนะในการเก็งกำไรในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเนี่ยก็เพิ่งเข้ามาได้ไม่นานหลังจากที่ระบบมาตรฐานทองคำถูกปฏิเสธในปีคิดศักราช1976นะคะผลกำไรจะขึ้นอยู่กับความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยนและควบคุมโดย อุปสงค์และอุปทานนะ Forex ก็เป็นเครือข่ายออนไลน์ทั่วโลกนะที่ผู้ค้านะผู้ซื้อผู้ขายเงินสกุลนะมีความต้องการที่จะเก็งกำไรนะ Forex ก็ไม่มีที่ตั้งทางกายภาพแล้วก็ทำงาน24ชั่วโมงทุกวันนะตามเวลาไทม์ไลน์ของแต่ละประเทศนะก็เลยต้องมีสามารถที่จะซื้อขายได้ทุก24ชั่วโมงนะนอกเหนือจากการเป็นผู้นำในการซื้อแลกเปลี่ยนเงินตราแล้วก็เก็งกำไรในเงินสกุลต่างๆในตลาดเงินตราต่างประเทศก็ยังสามารถแปลงสกุลเงินเพื่อการค้าระหว่างประเทศและการลงทุนได้อีกด้วยเห็นไหมคะนอกจากจะมีการลงทุนเพื่อการผลิตสินค้าแล้วเนี่ยซึ่งเป็นการลงทุนทางตรงก็ยังมีการลงทุนทางอ้อมในลักษณะของการเก็งอัตราผลตอบแทนนะเก็งกำไรจากค่าเงินได้ด้วยนะก็เพื่อที่จะเป็นแหล่งรายได้หลากหลายทางแทนที่จะหวังแต่การผลิตสินค้าได้รายได้จากการขายอย่างเดียวก็ยังสามารถได้รายได้จากอัตราผลตอบแทนและการเก็งค่าเงินบาทด้วยเช่นกันค่ะนะก็แสดงว่าในตลาดเงินนะที่เป็นตลาดเงินตราต่างประเทศเนี่ยหรือเรียกว่า Forex เนี่ยก็เป็นที่น่าสนใจเป็นช่องทางหนึ่งนะคะที่จะนำมาสู่แหล่งรายได้อีกทางหนึ่งก็มีลักษณะเฉพาะตัวนะซึ่งคุณสมบัติที่ทำให้เป็นตลาดที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่ต้องการเพิ่มผลกำไรของตัวเองนะอินเทอร์เน็ตที่ทำให้กระบวนการนี้มีความสะดวกรวดเร็วและง่ายดายนะการซื้อขาย Forex ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและการลงทุนทางเลือกที่มีผลตอบแทนที่ดีกว่าก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนั่นเองค่ะเพราะนั้นความที่ใช้แพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตนะที่มีสปีดสูงเนี่ยนะก็จะทำให้เกิดการซื้อขายนะในเวลาอันรวดเร็วนะคะมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดสภาพคล่องในตลาดเงินตราต่างประเทศที่สูงขึ้นด้วยเช่นกันนะซึ่ง Forex เนี่ยก็ถือว่าเป็นตลาดการเงินที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็มีสภาพคล่องที่มากที่สุดในโลกนะคะก็จะทำให้เกิดการดึงดูดนะผู้เล่นนะที่เป็นผู้ซื้อและผู้ขายนะทั่วโลกให้ได้โอกาสที่ดีแล้วก็ได้ผลกำไรกลับคืนไปได้เร็วนะแล้วก็หนึ่งในผลประโยชน์ที่เห็นได้ชัดของการซื้อขายเงินตราต่างประเทศก็คือปริมาณซื้อขายที่มหาศาลนะที่ครอบคลุมประเภทของสินทรัพย์นะแล้วก็มีขอบข่ายที่ใหญ่ที่สุดทั่วโลกนะคะก็จะช่วยให้ผู้ค้าทั้งผู้ซื้อและผู้ขายสกุลเงินตราต่างๆมีสภาพคล่องสูง

นั่นเองต่อไปนะคะก็จะเป็นโครงสร้างตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในไทยนะคะอันนี้ก็เป็นการศึกษาของบทความนะคะโดยมูลค่าการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในตลาด FX ของไทยเนี่ยก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะโดยมูลค่าธุรกรรมโดยรวมในปี2515นะคะอยู่ที่ประมาณ 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐต่อวันนะโดยเพิ่มขึ้นร้อยละ14ในช่วงปี2004ถึง2015นะคะโดยด้วยปริมาณธุรกรรมดังกล่าวในตลาด FX ของไทยก็นับว่ามีตลาดค่อนข้างใหญ่นะเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาคนะแต่หากเปรียบเทียบกับปริมาณธุรกรรมในตลาดโลกแล้วเนี่ยมูลค่าการซื้อขาย FX ในไทยก็คิดเป็นเพียงแค่ร้อยละ 0.2 เท่านั้นเองนะคะของมูลค่าการทำธุรกรรม FX โดยรวมในตลาดโลกประเภทธุรกรรม FX นะคะก็จะแบ่งประเภทตามชนิดของผลิตภัณฑ์แบ่งออกเป็น5กลุ่มค่ะกลุ่มแรกก็เรียกว่า Spot กลุ่มที่2ก็คือ Forward กลุ่มที่3ก็คือ FX Swap กลุ่มที่3ก็คือFX Swap แล้วก็กลุ่มที่4ก็คือcurrency swap นะกลุ่มที่5ก็คือ FX options นะก็จะทำการวิเคราะห์ในแต่ละกลุ่มว่ามีผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าที่ซื้อขายสูงสุดนะในปี2015ก็คือประเภทของ FX swap นะคะซึ่งมีอยู่ร้อยละ52นะคะรองลงมาก็จะเป็นสปอตนะร้อยละ36แล้วก็ฟอร์เวิร์ดนะร้อยละ10ตามลำดับอันนี้นะคะก็แสดงว่าผู้เล่นนะหรือว่าผู้ซื้อขายเงินตราต่างประเทศก็มีความนิยมในลักษณะของ FX Swap มากที่สุดนะคะเมื่อพิจารณาจำนวนสัญญา FX ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยจำนวนธุรกรรมเฉลี่ยในตลาด FX ไทยอยู่ที่ประมาณ 7,000 สัญญาต่อวันนะที่มีการจับคู่ตกลงซื้อขายกันนะในธุรกรรมของสปอตนะก็มีสัดส่วนจำนวนสัญญามากที่สุดนะคิดเป็นร้อยละ71ตามด้วย Forward ร้อยละ22นะแล้วก็ FX Swap ร้อยละ7นะในขณะที่เครื่องมือที่มีความซับซ้อนมากขึ้นนะเช่น FXoption และอื่นๆที่มีมูลค่าธุรกรรมโดยรวมและจำนวนสัญญาที่คิดเพียงสัดส่วนไม่เกินไม่ถึงร้อยละหนึ่งของทั้งตลาดนะคะในการซื้อขายสกุลเงินตราต่างประเทศในตลาด FX ของไทยก็มีจำนวนกว่า40สกุลเงินนะอย่างไรก็ตามสกุลดอลลาร์สหรัฐก็ยังคงเป็นสกุลที่มีความมีปริมาณซื้อขายแลกเปลี่ยนสูงที่สุดมาโดยตลอดนะคะโดยคิดเป็นร้อยละ86ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดในปี2015นะคะตามด้วยสกุลเยนค่ะร้อยละ5ยูโรร้อยละ4ในขณะที่เงินหยวนของจีนมีบทบาทเพิ่มขึ้นค่อนข้างรวดเร็วหลายปีที่ผ่านมานะคะในปัจจุบันยังคงมีสัดส่วนซื้อขายในร้อยละ 0.6 ในตลาด FX ของไทยกลุ่มผู้เล่นในตลาด FX นะคะก็แบ่งเป็นกลุ่มผู้ทำธุรกรรมในตลาด FX สามารถแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะคะก็คือ FX Dealers นะอันนี้ก็คนที่เป็นผู้เล่นนะก็คือธนาคารที่ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ให้บริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและเป็นผู้รายงานข้อมูลธุรกรรม FX ชุดนี้ซึ่งมีจำนวน35รายในปีคริสตศักราช2015อีกประเภทหนึ่งก็คือกลุ่มของnon-FX dealers ก็คือกลุ่มลูกค้านะที่มีกำลังการซื้อนะมีจำนวนประมาณ 50,000 รายโดยเฉลี่ยในแต่ละปีนะในปริมาณการทำธุรกรรม

FX dealer ในประเทศนะคิดเป็นประมาณร้อยละ35ของมูลค่าธุรกรรมรวมนะโดยส่วนที่เหลือเป็นธุรกรรมที่เกิดขึ้นระหว่าง FX dealer กับลูกค้าที่เป็นธนาคารต่างประเทศนะที่คิดเป็นร้อยละ35แล้วก็การทำธุรกรรมระหว่าง FX dealer กับลูกค้า non bank คิดเป็นร้อยละ30อันนี้ก็เป็นลักษณะของกลุ่มผู้เล่นในตลาดว่ามีการแบ่งประเภทแล้วก็มีการทำจับคู่ธุรกรรมระหว่างคู่ใดบ้างค่ะในความกระจุกตัวของตลาดนะก็ในมุมมองของผู้ให้บริการนะในสัดส่วนมูลค่าการทำธุรกรรมของลูกค้าในตลาดสปอตของ FX Dealer เนี่ยแต่ละรายในปีคิดศักราช2015โดยไม่รวมธุรกรรมระหว่างดีลเลอร์ด้วยกันเองนะคะก็จะพบว่ามูลค่าธุรกรรมโดยรวมค่อนข้างกระจายตัวโดยไม่มี FX ดีลเลอร์รายใดที่เป็นผู้ครองตลาดรายใหญ่อย่างชัดเจนนะเพราะว่าดีลเลอร์แต่ละประเทศนี้ก็ตลาดการเงินอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นตลาดสินเชื่อที่ธนาคารรายใหญ่มักจะกินส่วนแบ่งมูลค่าตลาดในระดับสูงนะและแตกต่างจากตลาด FX ในหลายๆประเทศที่มีความกระจุกตัวสูงกว่าของไทยนะคะในมุมมองของลูกค้านะคะนะลูกค้ารายใหญ่ที่มักเป็นลูกค้าต่างชาตินะก็มีโดยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นกลุ่มลูกค้าที่เป็นธนาคารในต่างประเทศในขณะที่ลูกค้าที่เป็นธุรกิจไทยนะก็มีจำนวนมากนะโดยเฉพาะกลุ่มบริษัทใหญ่นะคะแล้วก็จะมีขนาดตั้งแต่ขนาดใหญ่มากไปจนถึงขนาดเล็กมากนะข้อสังเกตที่สำคัญนะก็คือตลาดที่มีความกระจุกตัวค่อนข้างสูงนะจากมุมมองลูกค้านะคะโดยลูกค้า31รายแรกนะกินสัดส่วนมูลค่าตลาดไปถึงร้อยละ50นะและความกระจุกตัวเช่นนี้ก็เกิดในตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นประเภท FX อื่นๆโดยเช่นกันนะ market segmentation นะในกลุ่มการแบ่งกลุ่มของลูกค้าเนี่ยนะคะเขาพบว่าผู้ให้บริการ FX แต่ละรายเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันในด้านของกลุ่มลูกค้าที่ให้บริการนะโดยบางรายก็จะมีมูลค่าการทำธุรกรรมแล้วก็จุกตัวนะกลุ่มลูกค้าภายในประเทศซึ่งโดยมากก็คือผู้ประกอบการไทยที่มีธุรกิจส่งออกนำเข้านะสะท้อนถึงความเชี่ยวชาญและโมเดลธุรกิจที่ต้องการที่มีความแตกต่างของแต่ละธนาคารที่มีความเป็น specialization นะที่จะให้คำปรึกษากับกลุ่มธุรกิจส่งออกนำเข้านั้นนะคะเพราะฉะนั้นธุรกิจส่งออกนำเข้าจำเป็นจะต้องมีการลงทุนในตลาดการเงินต่างประเทศนะเป็นสำคัญเพราะว่านอกจากจะรู้ถึงความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนแล้วเนี่ยยังสามารถเข้าไปทำกำไรได้ด้วยก็ถือว่าเป็นช่องทางหนึ่งของเป็นช่องทางรายได้หนึ่งของธุรกิจส่งออกนำเข้าด้วยเช่นกันค่ะในกรณีศึกษาของบทความนี้นะคะภายใต้ภาวะช็อกต่อตลาดนะก็แสดงว่ามันมีปัจจัยภายนอกที่มาส่งผลต่อกลไกของตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนะคะก็สามารถที่จะใช้ข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างผู้เล่นกลุ่มต่างๆในการศึกษาการปรับตัวของโครงสร้างตลาดหลังจากที่เกิดสถานการณ์ช็อกตัวอย่างเช่นในช่วงก่อนและหลังเกิดโควิดหลังเกิดวิกฤตการเงินโลกในช่วงปีคริสตศักราช2008เนี่ยนะคะที่ส่งผลให้เกิดการตื่นตระหนกในตลาดการเงินทั่วโลกนะก็แสดงในเรื่องของในตัวแทนของผู้เล่นแต่ละรายเนี่ยนะก็จะมีพฤติกรรมนะก่อนและหลังแตกต่างกันนะโดยปริมาณการทำธุรกรรมระหว่างกันในช่วงเวลานะก่อนเกิดวิกฤตกับหลังเกิดวิกฤตเนี่ยมีข้อสังเกตอยู่2ประการนะ
ในช่วงหลังวิกฤตปริมาณการทำธุรกรรม FX Swap เนี่ยก็จะมีการทำระหว่างผู้เล่นนะคะเป็นแบบเบาบางนะมีปริมาณเบาบางกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงก่อนวิกฤตการเงินนะคะซึ่งสอดคล้องกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในตลาด FX ทั่วโลกที่กิจกรรมในตลาด FX หลังวิกฤตการเงินมันลดลงนะเนื่องจากว่ามีการรับรู้ว่าในการเทรดนั้นมีความเสี่ยงนะก็ต้องมีความรอบคอบมากขึ้นนะความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนะก็เป็นปัจจัยสำคัญนะเพราะนั้นมีการเปลี่ยนแปลงบทบาทของธนาคารต่างชาติในช่วงก่อนและหลังวิกฤตนะโดยธนาคารต่างชาติที่เคยมีบทบาทสำคัญในแง่ของปริมาณการทำธุรกรรมกับผู้เล่นภายในประเทศในช่วงระยะเวลาก่อนวิกฤตนะซึ่งส่วนใหญ่ก็คือธนาคารจากกลุ่มประเทศในยุโรปและสหรัฐอเมริกากลับมีบทบาทลดลงนะและมีธนาคารต่างชาติรายอื่นรวมถึงธนาคารจากประเทศญี่ปุ่นนะที่มีบทบาทเพิ่มขึ้นมาแทนในแง่ของการเป็นผู้ปล่อยสภาพคล่อง FX ให้กับธนาคารในประเทศนะการทดแทนกันได้ของผู้เล่นในระบบเช่นนี้ก็เป็นหนึ่งในกลไกที่ช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพในเชิงระบบให้กับตลาดนะเพราะนั้นในช่วงวิกฤตการการเงินนะคะมันก็มีการปรับตัวนะพฤติกรรมการลงทุนนะพฤติกรรมการลงทุนของผู้เล่นที่เป็นธนาคารในกลุ่มประเทศยุโรปและสหรัฐอเมริกาลดบทบาทลงนะคะลดการทำธุรกรรมลงอาจจะเป็นเกิดจากเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจที่ทำให้ปริมาณเงินในประเทศนั้นลดลงก็ได้นะก็ส่งผลต่อการลงทุนในตลาดเงินทีนี้ในขณะนั้นเนี่ยมันก็กลับมีปัจจัยเสริมนะที่มีนักลงทุนที่เป็นผู้เล่นโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นนะหรือชาติอื่นๆเข้ามาร่วมเล่นนะทดแทนการลดบทบาทของกลุ่มประเทศสหรัฐกับยุโรปนะคะก็ถือว่าทำให้กลไกของระบบในตลาดเนี่ยมันมีการขับเคลื่อนช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพในเชิงระบบได้นั่นเองค่ะนะคะนะเพราะนั้นในงานศึกษาชิ้นนี้นะคะก็จะใช้ข้อมูลการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศรายธุรกรรมที่รายงานโดย FX Dealers ในการวิเคราะห์โครงสร้างและความเชื่อมโยงของผู้เล่นในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในไทยนะซึ่งผู้ศึกษาได้พบว่าตลาด FX ของไทยเนี่ยมีการกระจายตัวค่อนข้างดีนะในแง่ปริมาณการทำธุรกรรมจากมุมมองของผู้ให้บริการนะแต่กระจุกตัวสูงจากมุมมองของลูกค้านะแล้วก็ยังพบในลักษณะของการแบ่งส่วนตลาดตามกลุ่มของผู้เล่นนะหรือว่า market segmentation นั่นเองนะและแบ่งตลาดตามความชำนาญของแต่ละธนาคารนะผู้ให้บริการนะที่เรียกว่ามี specialization ด้วยนะเพราะนั้นข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาพฤติกรรมของผู้เล่นนะระหว่างผู้ให้บริการและมุมมองของลูกค้าเนี่ยนะก็ถือว่าทำให้เกิดการเห็นการเปลี่ยนแปลงนะโดยเฉพาะการเลือกลงทุนในประเภทของForex นะคะไม่ว่าจะเป็นลักษณะของสปอร์ตนะหรือการทำสวอปอย่างเงี้ยนะคะนะเพื่อที่จะให้เกิดสภาพคล่องสภาพคล่องก็คือเมื่อเรามีการซื้อสกุลเงินนะกำไรจากการขายสกุลเงินนะมันทำให้

เกิดความคุ้มค่าต่อการลงทุนครั้งนั้นเพราะนั้นการได้มาซึ่งผลตอบแทนเนี่ยมันจะใช้ระยะเวลาสั้นนะก็ทำให้เกิดสภาพคล่องเข้ามาในระบบได้นะแล้วก็กำไรนะกำไรจากการเก็งกำไรสกุลเงินเนี่ยก็ไปเพิ่มธุรกรรมนะไปจับคู่สัญญาอื่นต่อนะตัวนี้ก็ต้องอาศัยความชำนาญนะของผู้ให้บริการที่จะต้องมีความspecialization อย่างมากนะที่จะทำหน้าที่นำเงินลงทุนนะของลูกค้านะซึ่งอาจจะมาจากกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่นะหรือธนาคารนะกลุ่มธนาคารอื่นจากต่างประเทศเนี่ยนะเพราะนั้นความชำนาญของธนาคารผู้ให้บริการเนี่ยก็ต้องมีความชำนาญอย่างสูงมากเพื่อที่จะคิดนะหรือทำการเทรดนะทำการเก็งกำไรเพื่อให้ได้ผลตอบแทนในรูปแบบของกำไรในการเก็งค่าเงินกลับคืนมาสู่ลูกค้าได้นะคะส่วนในด้านของเครือข่ายความเชื่อมโยงในตลาด FX พบว่ามีผู้เล่นที่มีความสำคัญต่อระบบจำนวนไม่มากนักนะคะโดยผู้เล่นที่มีความสำคัญในเชิงระบบสูงที่สุดไม่จำเป็นต้องเป็นดีลเลอร์ก็ได้นะแต่เพราะนั้นตัวดีลเลอร์ที่มีมูลค่าธุรกรรมสูงที่สุดเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่ผู้เล่นที่มีความสำคัญก็ได้นะแต่หากเป็นดีลเลอร์ที่เป็นตัวกลางที่สำคัญนะคะระหว่างผู้เล่นรายใหญ่นะที่มีความต้องการที่จะเข้ามาเทรดนะดีลเลอร์ตัวนี้ก็มีความสำคัญนะคะนอกจากนี้การศึกษาในช่วงที่เกิดช็อคที่เกิดการช็อคต่อตลาดนะซึ่งอาจจะไม่ใช่เพราะว่าวิกฤตทางการเงินอย่างเดียวอาจจะเป็นที่ผ่านมาก็อาจจะเกิดการช็อคของเกิดการช็อคของตลาดต่อการเกิดภัยสงครามภัยพิบัตินะหรือภาวะของการระบาดของเชื้อโรคต่างๆเข้ามามันก็ทำให้ไปกระทบกับการลงทุนใน FX ด้วยเช่นกันนะคะนะแล้วก็ตลาด Forex ในไทยนะก็ยังมีเสถียรภาพที่ดีนะคะในเชิงระบบจากการเล่นจากการที่ผู้เล่นกลุ่มต่างๆเนี่ยสามารถทดแทนกันได้ดีแล้วก็สามารถเสริมสร้างสภาพคล่องในตลาดนะคะอันนี้ก็ถือว่าในการลงทุนในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนะมันมีความเสี่ยงเรื่องของความผันผวนของสกุลเงินนะคะเพราะนั้นการศึกษาหาความรู้นะคะในเชิงพื้นฐานแล้วก็ในเชิงเทคนิคเนี่ยก็มีความจำเป็นอย่างมากนะคะเพราะถ้าเราอยู่ๆก็เอาเงินของเราลงไปลงทุนโดยผ่านการชี้ชวนของผู้ให้บริการนะหรือตัวแทนของธนาคารเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็นักศึกษาก็สามารถที่จะเห็นและว่าเรามีแนวทางในการลงทุนอีกแนวทางหนึ่งนะอีกช่องทางหนึ่งนะโดยการเก็งกำไรจากตลาดเงินตราต่างประเทศนะคะในคราวหน้านะเราก็จะมาพูดถึงอัตราแลกเปลี่ยนและดุลการชำระเงินนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบไปด้วยการรวมตัวกันระหว่าง4พื้นที่การศึกษาได้แก่พื้นที่ศาลายาพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยเพาะช่างวิทยาเขตว่องไกลกังวล

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น National University เพื่อก่อให้เกิดมิติใหม่ในการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมทุนทางปัญญาให้เกิดเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับไทยแลนด์ 4.0 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลประกอบไปด้วยคณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจเป็นผู้สร้างนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการประกอบด้วย4สาขาวิชาคือสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการจัดการสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเน้นฝึกบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติสายช่างอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยจบแล้วทำงานได้จริงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

ศวกรรมการผลิตสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการบริการสาขาวิชาการโรงแรมเรียนรู้ระบบการบริการทุกแผนกภายในโรงแรมห้องพักภัตตาคารอาหารเครื่องดื่มต้อนรับส่วนหน้าสาขานวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการสาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศเรียนรู้เทคนิคการเป็นมัคคุเทศอย่างมืออาชีพการออกแบบโปรแกรมนำเที่ยวและการจัดทัวร์คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมโยธาหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิตหรือวศบนอกจากทำการสอนในห้องเรียนแล้วยังเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยีและเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนด้วยห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาต่างๆผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมั่นใจและเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรศิลปศาสตร์จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาทุกสาขาวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์กลุ่มวิชาภาษากลุ่มวิชาพละศึกษาและนันทนาการในปีการศึกษา2562เปิดหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสากลหลักสูตรนานาชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอีกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์

วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายลวดเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวราบวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้ความสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พี่จะถามดูให้นะว่าที่บริษัทนะมีตำแหน่งว่างหรือเปล่าแต่น้องเขาจบวุฒิม.3 อาจจะหางานยากนิดนึงนะครับสวัสดีครับ
1: มีอะไรหรือลูก
0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่
1: อ
0: เลยจะมาขอสมัครงานที่บริษัทนะครับ
1: อ้าวเดี๋ยวสิสมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวงนี่ก็พระราชทานให้เด็กๆทุกจังหวัดต่อเนื่องตั้งแต่ม.ปลายจนจบปริญญาตรีเลยนะในหลวงท่านให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเลยล่ะ
0: จริงด้วยครับเดี๋ยวได้บอกเขาก่อนดีกว่าฮัลโหลนี
2: ่ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไง
3: สถานีรถไฟคลองไผ่จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2563

0: ี่เพิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
1: ใช่พี่เพิ่งรับพระราชทานปริญญาบัตรจากในหลวงเมื่อวานนี้เอง
2: โหพี่เก่งมากเลยนะครับ
1: พี่ไม่เก่งหรอกพี่แค่พยายามตั้งใจเรียนพอได้รับทุนมทส.ของในหลวงน่ะพระองค์มีพระราชประสงค์ให้พวกเราตั้งใจพัฒนาตนเองเพื่อจะได้เป็นคนที่มีความรู้มีคุณธรรมมีภาวะผู้นำและกลับไปช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนเองน่ะ
0: แล้วว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่ล่ะคะ
1: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
0: ่หนูเชื่อว่าพี่ต้องทำได้ดีมากแน่ๆค่ะฮะ
3: ฮะไอ้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย
4: พ่อ
3: เอ้ยมา
1: พ่อครับดูนี่สิครับ
3: ไอ้ลูกหมาของพ่อ
1: พ่อครับเดี๋ยวครับ

0: จ้าเอานี่มาดู DLTV นี่สิที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงก่อตั้งและตอนนี้รัชกาลที่10โปรดให้พัฒนาระบบออกอากาศให้ทันสมัยขึ้นมากเลยนะ
1: โอ้โหภาพเสียงคมชัดเหมือนคุณครูตัวจริงมาสอนที่บ้านเลยนะครับ
0: ใช่ก็เพราะเป็นระบบ HD น่ะแล้วก็เพิ่มช่องทางการเผยแพร่สัญญาณและขยายกลุ่มผู้เรียนไปหลายๆที่ให้เข้าถึงทุกคนในทุกท้องถิ่นเลยล่ะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายังไงล่ะ
2: ในหลวงท่านให้ความสำคัญกับการศึกษามากเลยนะคะปู
0: ่นั่นเพราะพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ว่าการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีคุณสมบัติดังนี้นะ 1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3. มีอาชีพมีงานทำและ 4.เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศให้เติบโตได้อย่างมั่น

0: คงยังไงล่ะจ๊ะ
1: ดีมากๆเลยนะครับ
2: ฟังอีกครั้งนึงนะคะกากากาก
0: ากากากา
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาหลายโครงการเช่นการให้ทุนมทส.และยังพัฒนา DLTV เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพราะท่านอยากให้การศึกษาสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยรักและช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนประเทศเราก็จะเติบโตอย่างมั่นคง

0: ปู่สั่งทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวด
1: ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
0: ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
1: พระองค์ทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยใช่ไหมครับ
2: บ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะ
1: นมัสการ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการดอกไม้ใจพบกันอีกครั้งนะคะณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระราชวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดิฉันวาสนาบุญสมดำเนินรายการวันนี้ค่ะทางรายการจะได้นำเรื่องราวของสตรีในพุทธกาลมานำเสนอแก่ท่านผู้ชมนะคะสตรีในพุทธกาลดังเช่นพระนางสิริมหามายาสุชาดาปตาจราวิสาขาอัมพปาลีพระนางสามาวดีโสไรยะกิสาโคตมีสิริมาพัทธกาปิลานีพระนางพิมพาพระนางประชาบดีโคตมีอุมมาทันตีเจ้าหญิงมัลลิกานะคะจะเริ่มจากภาพของอัมพปาลีค่ะศิลปินผู้วาดนะคะสมภพบุตรราชขนาด180คูณ100เซนติเมตรเทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบผู้ให้เกียรติแสดงแบบชุนัชชานุทันเฮงสีชื่อภาพวิสาขาศิลปินสมภพบุตรราชขนาด160คูณ120เซนติเมตรเทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบผู้ให้เกียรติแสดงแบบปนัดดาสุโกศลชื่อภาพปตาจราศิลปินสมภพบุตรราชขนาด180คูณ100เซนติเมตรเทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบผู้ให้เกียรติแสดงแบบเปี่ยมรักนามสมมุติชื่อภาพกีสาโคตมีศิลปินสมภพบุตรราชขนาด180คูณ100เซนติเมตรเทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบผู้ให้เกียรติแสดงแบบแพทย์หญิงวิไลธนสารอักษรชื่อภาพพระภิกษุณีศิลปินสมภพบุตรราชขนาด180คูณ100เซนติเมตรเทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบผู้ให้เกียรติแสดงแบบพัทธรินทร์พิทักษ์โชติวรรณ

ชื่อภาพนะคะพระนางพิมพาศิลปินสุวัฒน์วรรณมณีขนาด128x186 ซม.เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบผู้ให้เกียรติแสดงแบบลักษณาวดีน้ำจันเจริญชื่อภาพสิริมาศิลปินสุวัฒน์วรรณมณีขนาด132x175 ซม.เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบผู้ให้เกียรติแสดงแบบมัณฑนาแสงทองชื่อภาพสุชาดาศิลปินสุวัฒน์วรรณมณีขนาด110x183 ซม.เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบผู้ให้เกียรติแสดงแบบสกลสีมาลีนนท์ชื่อภาพพระนางประชาบดีโคตมีศิลปินสุวัฒน์วรรณมณีขนาด128x186 ซม.เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบผู้ให้เกียรติแสดงแบบดร.สุธาสินีนิติสาครินทร์เราจะเริ่มจากชีวิตของสุชาดานะคะความงามสง่าและสูงส่งนั้นแท้จริงแล้วเป็นรัศมีที่เปล่งออกมาจากความดีงามภายในประกายแห่งความดีงามนั่นเองคือสิ่งที่ห่อหุ้มตัวนางตลอดทุกก้าวที่ย่างเดินอุรุเวลาเสนานิคมแคว้นมคธวันนี้เป็นวันวิสาขปูรมีขึ้น15 ค่ำเดือน 6สตรีนางหนึ่งถือถาดทองคำบรรจุข้าวมัทุปาญาตที่โรยหน้าไว้ด้วยน้ำผึ้งและดอกมะลิสิริลักษณ์ของนางงามสง่าสงบสำรวมหน้าผากกว้างสะอาดใบหน้าละมุนเส้นผมยาวสลวยประดับด้วยดอกไม้หลากชนิดสะอ่อนโยนเปลี่ยนด้วยความสุขเต็มด้วยแววแห่งความเมตตานางอยู่ในอาภรณ์และเครื่องประดับล้ำค่ายิ่งดูยิ่งงามสง่าและสูงส่งความงามสง่าและสูงส่งนั้นแท้จริงแล้วเป็นรัศมีที่เปล่งออกมาจากความดีงามภายในประกายแห่งความดีงามนั่นเองคือสิ่งที่ห่อหุ้มตัวนางตลอดทุกก้าวที่ย่างเดินนางเป็นใครและกำลังจะไปไหนสุชาดาถือกำเนิดในครอบครัวของเสนียะมหาเศรษฐีในตำบลอุรุเวลาเสนานิคมเมื่อ20ปีที่แล้วขณะที่เป็นสาวรุ่นนางเคยเข้ามาเดินเล่นในป่าที่เต็มด้วยไม้นานาพันธุ์แห่งนี้เป็นสถานที่ซึ่งทั้งสวยงามและสงบสายลมจะหอบความเย็นจากแม่น้ำในรัญชรามาตลอดเวลาอากาศจึงสดชื่นเย็นสบายตลอดทั้งวันในครั้งนั้นบุตรสาวของเสนียะมหาเศรษฐีได้คุกเข่าลงหน้าโหนใหญ่หน้าไทรใหญ่นะคะต้นหนึ่งตั้งความปรารถนาไว้ในใจแล้วกล่าวคำบนบานแก่เทวดาที่สถิตณที่นั้นเพื่อขอพร2ข้อข้อแรกนางขอให้ได้แต่งงานกับชายที่มีชาติสกุลเสมอกันข้อถัดมาขอให้ได้บุตรคนแรกเป็นผู้ชายนางให้คำมั่นว่าหากเทพดาช่วยให้ความปรารถนาทั้งสองข้อนี้เป็นจริงนางจะกระทำการบวงสรวงด้วยทรัพย์100,000 กหาปณะเป็นประจำทุกปีสุชาดาสมหวังตามที่ปรารถนาทุกประการอุรุเวลาเสนานิคมพระพุทธเจ้าตรัสกับโพธิราชกุมารว่าขณะที่แสวงหาทางอันประเสริฐคือความสงบ

ซึ่งไม่มีทางอื่นยิ่งกว่าเมื่อเที่ยวจาริกไปในแคว้นมคธโดยลำดับได้ไปถึงการบำเพ็ญเพียรของกุลบุตรผู้ปรารถนาจะบำเพ็ญเพียรข้อแรกนางได้แต่งงานกับบุตรชายของมหาเศรษฐีที่มีทรัพย์มากเช่นเดียวกับตระกูลของนางเขาเป็นชาวเมืองพาราณสีเป็นสามีที่ดีให้ความรักความเมตตาปกป้องดูแลนางอย่างดีมาโดยตลอดหลังแต่งงานนางย้ายตามสามีไปอยู่ที่บ้านของเขานะคะเมื่อตั้งครรภ์สุชาดาขอสามีเดินทางกลับมาที่อุรุเวลาเสนานิคมตามธรรมเนียมของชาวอินเดียที่ผู้หญิงจะกลับมาคลอดลูกที่บ้านเกิดลูกคนแรกคลอดออกมาเป็นชายพรข้อที่สองจึงเป็นไปดังที่ประสงค์ทุกคนตื่นเต้นมากตั้งชื่อเด็กน้อยว่ายะสะเมื่อร่างกายของนางแข็งแรงดีแล้วสุชาดาไม่ลืมที่จะทำพิธีบวงสรวงเพื่อขอบคุณเทวดาด้วยทรัพย์หนึ่งแสนกหาปณะทันทีตั้งแต่นั้นมานางจะเดินทางจากพาราณสีกลับมายังบ้านเกิดที่อุรุเวลาเพื่อบวงสรวงขอบคุณเทวดานางทำเช่นนี้มาเกือบ20ปีแล้วเท่าๆกับอายุของยสะบุตรชายเพื่อรักษาสัจจะตามที่ได้ลั่นวาจาไว้เมื่อคราวบนบานว่าถ้าสำเร็จตามปรารถนาจะทำการบวงสรวงทุกปีและครั้งนี้มีความพิเศษกว่าทุกครั้งด้วยเหตุว่าตรงกับวันเพ็ญพระจันทร์เสวยฤกษ์วิสาขะซึ่งนางถือว่าเป็นมงคลฤกษ์จิตของนางจึงจดจ่อปรารถนาที่จะทำบุญให้ประณีตที่สุดยิ่งกว่าครั้งใดๆเมื่อวานนางจึงสั่งให้ปล่อยแม่โคนม 1,000 ตัวเข้าไปในป่าชะเอมเพื่อให้เที่ยวเล็มกินใบและผลที่มีรสหวานจนพอใจจากนั้นจัดให้แม่โค500ตัวดื่มนมของแม่โค 1,000 ตัวที่กลับจากหากินในป่าชะเอมแล้วให้อีก250ตัวดื่มนมของแม่โคทั้ง500ตัวอีกทีนางทำเช่นนี้จนกระทั่งเหลือแม่โคนมเพียง8ตัวเพราะนางปรารถนาจะได้น้ำนมที่ข้นหอมหวานเต็มไปด้วยรสที่เลิศหญิงผู้มีบุญไม่รู้เลยว่าสิ่งที่นางกระทำจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่ทำให้คนในโลกต้องจดจำนางไปตลอดพันปีวันนี้นางตื่นแต่เช้ามืดลงมาสั่งการให้คนงานรีดน้ำนมจากวัว8ตัวสุชาดายืนคุมงานด้วยตัวเองจึงเห็นเรื่องแปลกประหลาดทั้งหลายที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นนั่นคือเมื่อคนงานนำภาชนะรองใต้เต้านมวัวยังไม่ทันจะลงมือรีดน้ำนมก็พุ่งไหลเป็นสายลงสู่ภาชนะเองสุชาดาเห็นแล้วรีบรับถังบรรจุนมนั้นด้วยมือของนางจากนั้นลงมือก่อไฟด้วยตนเองถ่ายน้ำนมลงภาชนะใหม่เองและเริ่มกระบวนการหุงข้าวด้วยตนเองอย่างพิถีพิถันทุกขั้นตอนในขณะที่ข้าวซึ่งหุงด้วยน้ำนมผุดเดือดเป็นฟองเต้นอยู่ในหม้อ

เติมดุ้นฟืนสักกี่ครั้งก็ไม่มีควันไฟบังเกิดขึ้นเลยแม้แต่ครั้งเดียวด้วยความอัศจรรย์ใจสุชาดาหันไปพูดกับสาวใช้คนสนิทปุณาวันนี้เทวดาที่เราจะบวงสรวงนั้นน่าเลื่อมใสนักเจ้าจงรีบไปที่ต้นไทรแล้วปัดกวาดเตรียมทั้งทรงกระทำทุกกระกิยาจนเกือบจะสิ้นพระชนจากการอดอาหารในครั้งนั้นพระวรกายของพระองค์ทรงสู้ผอมมากพระองค์ทรงเล่าให้โพธิราชกุมารฟังว่าเนื้อสะโพกกรีบเหมือนกรีบเท้าอูฐกระดูกสันหลังผุดขึ้นเป็นหนามเรียงกันซี่โครงสองข้างเหมือนกลอนของศาลาเก่าตาลึกโบ๋เข้าไปในเบ้าเหมือนดวงดาวที่ปรากฏในบ่อน้ำลึกหนังบนศีรษะเหี่ยวหดเหมือนลูกน้ำเต้าที่ตากแดดลมจะลูบพื้นท้องก็จับถึงกระดูกสันหลังจะลูบสันหลังก็จับถึงพื้นท้องจะถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะก็ส่วนเซล้มลงจะให้ฝ่ามือลูบตัวเพื่อให้สบายบ้างขนที่มีรากเน่าก็หลุดร่วงติดมือมาปัญจวัคคีย์กลุ่มนักบวชมีทั้งหมด5รูปได้แก่โกนธัญญะวัปปะพัทธิยะมหานามะอัสสชิทั้งหมดเป็นชาวกรุงกบิลพัทโกนธัญญะเป็นพราหมณ์หนุ่มผู้ทำนักโกนธัญญะทั้งหมดออกบวชติดตามปฏิบัติพระพุทธเจ้าตั้งแต่เสด็จออกผนวดใหม่ๆเพราะมีความเชื่อว่าพระองค์จะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนทรงเห็นว่าทุกขเวทนายิ่งนี้สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดก็ทำได้ไม่เกินไปกว่าพระองค์แต่พระองค์ก็ยังไม่ทรงบรรลุญาณทัศนะนี้ที่ประเสริฐเลยจึงทรงตัดสินพระทัยเลิกบำเพ็ญทุกขกิริยาทรงหันมาเลือกวิธีบำเพ็ญเพียรทางจิตซึ่งนับเป็นทางสายกลางและทรงหันมาเสวยพระกยาหารเพื่อให้ร่างกายมีแรงทรงเสด็จออกโคจรบินทบาทเหมือนครั้งก่อนเป็นเหตุให้ปัญจวัคคีย์ทั้งหมดหนีไปเพราะคิดว่าพระองค์ทรงคลายจากความเพียรแม้จะไม่เหลือผู้ใดเลยพระโพธิสัตว์ก็ยังคงประทับอยู่ที่นี่แสวงหาทางพ้นทุกข์ด้วยพระองค์เองวันนี้หลังจากทรงปฏิบัติพระสิริละแล้วพระโพธิสัตว์ประทับนั่งที่โคนต้นไทรเพื่อรอเวลาเสด็จจาริกภิกษาหารตะวันแรกขึ้นด้านทิศตะวันออกสาดแสงสีอัมพันไปทั่วบริเวณแสงเช้าที่อ่อนโยนจับต้องพระพักและพระวรกายจนแลดูเหมือนเคลือบด้วยละอองของทองคำตอนนั้นเองเป็นเวลาที่ปุณาเข้ามาเห็นพระองค์พอดีสาวต้นห้องของนางสุชาดาหยุดชะงักขนกายลุกสู้ต่อภาพเบื้องหน้าที่ปรากฏรีบวิ่งกลับไปรายงานเจ้านายท่านเจ้าค้าวันนี้เทวดาลงจากต้นไทรมานั่งรอรับการบวงสรวงด้วยตนเองเลยเจ้าค่ะแลดูงดงามมากเทวดามีรัศมีแผ่ออกจากกายทำให้ต้นไทรกลายเป็นสีทองเจ้าค่ะจริงหรือปุณาใจของสุชดาเบิกบานมากมองดูเด็กสาวตรงหน้าอย่างปราณีปุณาคอยรับใช้ใกล้ชิดนางมานานตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็กจนกระทั่งโตเป็นสาวสุชดาพึงใจนิสัยใจคอที่ซื่อและความร่าเริงแจ่มใสของเด็กคนนี้นักความรู้สึกผูกพันเอ็นดูที่มีต่อสาวน้อยนี้ไม่ต่างจากนางรู้สึกกับลูกหลานในวันที่นับเป็นสุภฤกษ์เช่นนี้อยากให้รางวัลกับปุณนาปุณนานับแต่นี้ไปเจ้าไม่ต้องเป็นทาสเลือกผ้าชิ้นงามและเครื่องประดับมีค่าเพื่อรับขวัญลูกสาวบุญธรรมปัญจมหาสุบินวันนี้เมื่อเวลาค่อนรุ่งพระโพธิสัตว์ทรงสุบินนิมิต

เมื่อทรงพิจารณาความฝันอย่างลงในมหาสมุทรด้านทิศตะวันออกพระหัตถ์ขวาอย่างลงในมหาสมุทรด้านทิศตะวันตกพระบาททั้งสองเหยียดอย่างลงในมหาสมุทรด้านทิศใต้บุพนิมิตหมายถึงพระองค์จะได้ตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณเป็นผู้เลิศในโลกทั้งสาม 2. มีต้นหญ้างอกจากพระนาภีคือท้องของพระองค์สูงขึ้นไปจรดท้องฟ้าบุพนิมิตนี้หมายถึงพระองค์จะได้ทรงประกาศพระธรรมเทศนามักมีองค์8อันประเสริฐทั้งแก่มวลมนุษย์และถวยเทพ 3. หมู่นอนตัวสีขาวมีหัวสีดำไต่จากพระบาทคลุมเต็มไปหมดถึงพระชานุคือเข่าบุพนิมิตนี้หมายถึงหมู่ชนทั้งหลายที่นุ่งขาวทั้งพราหมณ์และคฤหัสถ์จะมาสู่สำนักของพระองค์และจะถือไตรสรณคมเป็นสรณะตลอดชีวิต 4. นก4จำพวกมีสีต่างๆกันบินมาจากทิศทั้ง4ลงจากแท่พระบาทแล้วกลายเป็นสีขาวทั้งหมดบุพนิมิตนี้หมายถึงชนทั้ง4วรรณะจะบรรพชาร่วมกันในพระธรรมวินัยของพระองค์และจะได้บรรลุวิมุตติธรรมอันประเสริฐมีความบริสุทธิ์หมดจดโดยเท่าเทียมกันทุกวรรณะ 5. พระองค์ได้เสด็จจงกรมบนยอดเขาที่เต็มด้วยอาจมแต่สิ่งสกปรกนั้นไม่ได้แปดเปื้อนพระพุทธบะยุคนพระยุคนระบาดเลยแม้แต่น้อยบุพลิมิตนี้หมายถึงพระองค์จะทรงบริบูรณ์ด้วยลาภสักการะอย่างพรั่งพร้อมแต่ไม่ได้ทรงติดอยู่ในลาภสักการะเหล่านั้นให้เป็นมลทินเลยถวายข้าวมทุปายาสสุชาดาแต่งกายด้วยผ้าและเครื่องประดับที่นางเลือกสรรอย่างดีที่สุดนำถาดทองคำซึ่งมีราคา 100,000 กหาปณะออกมาวางค่อยๆตักข้าวมทุปายาสใส่จนเต็มโรยน้ำผึ้งเพิ่มอีกนิดที่ด้านหน้าแล้ววางดอกมะลิประดับลงไปปุณณาแต่งกายสวยงามด้วยผ้าและเครื่องประดับที่เพิ่งได้รับถือคนโถน้ำซึ่งบรรจุน้ำบริสุทธิ์อบด้วยดอกไม้หอมไว้ในมือเดินตามสุชาดาไปยังสวนป่าใกล้แม่น้ำเนรัญชราพระโพธิสัตว์ประทับนั่งอยู่ใต้ต้นไทรด้วยพระสิริอันรุ่งโรจน์สุชาดามองเห็นพระองค์แต่ไกลมีความปิติซาบซ่านเป็นล้นพ้นไม่มีใครเอาชนะอาจจะอธิบายได้หมดว่าความสุขที่ถึงพร้อมด้วยศรัทธาอย่างเต็มเปี่ยมซึ่งเกิดขึ้นภายในใจของนางมีมากเพียงใดเมื่อไปถึงนางค่อยๆนอนลงคุกเข่าถวายข้าวมทุปายาสพระโพธิสัตว์รับถาดข้าวจากนางด้วยพระหัตถ์ของพระองค์คนโทน้ำวางถวายไว้ข้างพระวรกายหญิงผู้มีบุญเข้าใจว่าพระมหาสัตว์ทรงเป็นเทวดาประจำต้นไทรจึงกล่าวขึ้นว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าข้าวปลายาและถาดทองคำมีค่านี้ดิฉันจะขอถวายแด่ท่านทั้งหมดดิฉันได้สละแล้วขอท่านจงรับไว้เพื่อประโยชน์ตามที่ใจประสงค์พรซึ่งดิฉันขอได้บังเกิดผลสำเร็จแล้วฉันใดขอความปรารถนาของท่านจงสำเร็จฉันนั้นด้วยเถิดสุชาดาจะรู้สึกอย่างไรหากทราบว่าอาหารที่นางได้ถวายในวันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติเพราะค่ำคืนแห่งวิสาขปูรณมีพระมหาสัตว์จะทรงบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าดังนั้นบิณฑบาตในครั้งนี้จึงมีผลมากผู้ถวายจะต้องเป็นผู้ที่สั่งสมบารมีมานับชาติไม่ถ้วนอย่างแน่นอนพระพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์ว่าบิณฑบาตสองคราวที่มีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่กว่าบิณฑบาตอื่นๆได้แก่บิณฑบาตที่นางสุชาดาถวายก่อนตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณอย่างหนึ่งและบิณฑบาตที่นายจุณะถวายแล้ว
เสด็จดับขันธปรินิพพาน

อย่างหนึ่งทรงอธิษฐานจิตเมื่อนางสุทายาหลีกไปแล้วพระโพธิสัตว์เสด็จไปยังฝั่งแม่น้ำเนรัญชราทรงวางถาดทองไว้ริมฝั่งเสด็จลงสงสนานเมื่อเสด็จขึ้นแล้วประทับนั่งผินพระพักไปทางทิศตะวันออกทรงแบ่งข้าวมทุปยาตออกเป็น49ปั้นภิกษาหารนี้จะทำให้พระองค์ทรงมีพละกำลังต่อมาอีกถึง7สัปดาห์เมื่อเสวยจนหมดแล้วพระมหาสัตว์ทรงยกถาดทองขึ้นเสด็จลงยังชายน้ำทรงตั้งจิตอธิษฐานว่าหากจะทรงสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าในวันนี้ขอถาดทองจงลอยทวนกระแสน้ำเถิดหากไม่สำเร็จก็จงลอยตามกระแสน้ำไปอธิษฐานแล้วทรงวางถาดลงในแม่น้ำทันใดถาดทองได้หมุนตัวลอยตัดขวางกระแสน้ำพอถึงกลางลำน้ำได้ลอยทวนกระแสขึ้นไปเป็นระยะทาง80ศอกแล้วจึงจมลงตรงที่เป็นวังน้ำวนตกบ่ายพระบรมโพธิสัตว์เสด็จข้ามน้ำไปยังตำบลพุทธคยาซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำทรงรับย่ากุสะที่พราหมณ์ชื่อโสธิยะถวายให้พระองค์8กรรมแล้วเสด็จเข้ายังขวงไม้อัสัทธะที่แลดูตระหง่านบริบูรณ์กว่าหมู่ต้นไม้ทั้งหลายในบริเวณนั้นประกอบด้วยกิ่งใบที่หนาทึบให้ร่มเงาเย็นสบายด้วยสายลมอ่อนจากแม่น้ำทรงวางหญ้าที่รับปูลาดเป็นอาสนะใต้ไม้นั้นประทับนั่งขัดสมาธิบนบัลลังก์หญ้าหันพระพักไปทางทิศตะวันออกทรงตั้งสัตยาธิษฐานว่าแม้เลือดและเนื้อในกายนี้แห้งเหือดไปหมดสิ้นเหลือแต่หนังเอ็นและกระดูกก็ตามทีตราบใดที่ยังไม่บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณตราบนั้นเราจะไม่ลุกจากบัลลังก์นี้พระองค์ประทับอยู่บนบัลลังก์ด้วยพระทัยที่มั่นคงเด็ดเดี่ยวจิตของพระองค์เป็นสมาธิตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเมื่อถึงปฐมยามทรงบรรลุปุพเพนิวาสานุสติญาณรำลึกชาติแต่หนหลังล่วงเข้ามัชฌิมยามทรงบรรลุจตุปปาตญาณทรงมีทิพยจักขุเห็นการเวียนว่ายตายเกิดของสรรพสัตว์ตามกรรมที่ทำไว้พอถึงปัจฉิมยานทรงบรรลุอาสวัคคยญาณตัดสู้อริยสัจ4สิ้นกิเลสอาสวะทั้งมวลแคว้นมคธในสมัยพุทธกาลเป็นราชอาณาจักรยิ่งใหญ่เป็นมหาอำนาจหนึ่งใน5ของชมพูทวีปมคธโกศลวัชชีวังสะอวันติมีพระเจ้าพิมพิสารเป็นกษัตริย์ปกครองเป็นแคว้นที่ทรงความสำคัญทั้งในด้านการเมืองการศาสนาเศรษฐกิจและการทหารต่อมาในปลายสมัยพุทธกาลประมาณ8ปีก่อนพุทธปรินิพพานพระราชโอรสคือพระเจ้าอาชาสตูได้ชิงราชสมบัติด้านการจับพระเจ้าพิมพิสารพระราชบิดาขังและทรมานจนสิ้นพระชนนะคะพระเจ้าอาชาสตูค่ะได้ชิงราชสมบัติด้วยการจับพระเจ้าพิมพิสารพระราชบิดาขังและทรมานจนสิ้นพระชนแล้วทรงครองราชสมบัติแทนสถานที่ตั้งแคว้นมคธตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแคว้นอังคะอาณาเขตทางทิศตะวันออกติดกับแคว้นอังคะทิศเหนือติดกับแคว้นวัชชีมีแม่น้ำคงคาเป็นแดนแบ่งเขตทิศตะวันตกติดกับแคว้นกาสีเมืองหลวงคือกรุงราชคฤห์เป็นนครที่เจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งสมบูรณ์เป็นที่ชุมนุมอยู่ของศาสดาเจ้าชายสิทธัตถะเจ้าลัทธินะคะเป็นที่อยู่ชุมนุม
อยู่ของศาสดาเจ้าลัทธิต่างๆมีเศรษฐีมหาเศรษฐีอาศัยอยู่จำนวนมากความสัมพันธ์กับพระพุทธศาสนามีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดถือเป็นเมืองศูนย์กลางที่สำคัญยิ่งของพระพุทธศาสนาทั้งในสมัยของพระพุทธเจ้าและต่อมาทั้งนี้นะคะเมื่อพระพุทธองค์เสด็จออกทรงผนวดมคธเนี่ยค่ะคือแคว้นเล็กๆนะคะที่ทรงแสวงหาโมกขธรรมตลอดเวลา6ปีก่อนตรัสรู้พระองค์ประทับอยู่ที่แคว้นมคธเหตุการณ์สำคัญนะคะที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องยสะกุลบุตรค่ะปกติจะนอนดึกตื่นสายแต่วันนี้ความเหน็ดเหนื่อยทำให้เขาเผลอหลับไปตั้งแต่หัวค่ำขณะที่ชมการแสดงประมาณ3:00จึงเริ่มรู้สึกตัวชายหนุ่มค่อยๆยันกายลุกขึ้นนั่งประทีปที่จุดไว้ตามมุมยังไม่มอดแสงมลังมะเลืองจึงสว่างพอที่จะทำให้มองเห็นภาพเบื้องหน้ายักษะงุนงงไปชั่วขณะกับสภาพที่มองเห็นนางรำนอนเกลื่อนกาดไปทั่วห้องสุขามรชาติผู้เคยอยู่แต่ในสิ่งแวดล้อมที่สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยเริ่มกระสับกระส่ายทุกจุดทุกที่รวมทั้งผู้คนซึ่งเคยดูว่างดงามไม่มีที่ติบัดนี้กับตลปัดอยู่ในลักษณะตรงข้ามอย่างสิ้นเชิงจะพูดให้ถูกแล้วต้องว่าแลดูน่าเกลียดน่ากลัวจนขนลุกเสียด้วยซ้ำคือลูกชายของนางสุชาดานะคะหญิงบางคนหน้าตาที่เคยทาเคยแต่งไว้สวยงามตอนหุกข้ามบัดนี้เคอะเลอะแปรสภาพจนต้องเบือนหน้าหนีบางคนนอนอ้าปากอ้าน้ำลายไหลยืดออกมาข้างแก้มบางคนนอนถ่างขาผ้าผ่อนหลุดลุ่ยเป็นที่อุจารตาเสียงกลดังคลื่นคลาดสนับสนุนความไม่น่ามองนั้นเครื่องดนตรีที่ควรได้รับการถนอมใส่ใจถูกวางละเกะละกะบางชิ้นผ้าอยู่กับจานชามที่มีอาหารค้างเหลือที่เป็นชิ้นนี้เพราะทุกนางต้องทำหน้าที่บริการทั้งเต้นทั้งรำทั้งร้องไม่ได้หยุดจนกระทั่งจนกว่ายสะจะหลับทำให้เหนื่อยอ่อนแทบขาดใจยสะนะคะภาพที่เห็นเบื้องหน้าดูราวจะประกอบขึ้นจากความคลื่นเหียนอันน่าสังเวชของป่าช้าผีดิบอะไรที่แต่ก่อนเคยมองว่าสวยว่าดีงามเป็นที่สุดบัดนี้เหมือนถูกมือลึกลับกระชากเปิดให้เห็นความจริงที่ซ่อนอยู่ภายในอารมณ์บางอย่างที่เจ้าตัวอธิบายไม่ได้พุ่งขึ้นสีดถึงขีดสุดเหมือนทุกอย่างที่เป็นจิตวิญญาณของเขามันเกิดล้มเหลวพังคลืนลงมาอย่างกระทันหันยสะรู้สึกว่าเขาไม่อาจทนอยู่ตรงนี้ได้แม้แต่วินาทีเดียวชายหนุ่มผุนผันออกจากบ้านเดินไปข้างหน้าท่ามกลางความมืดอย่างไม่มีจุดหมายจะไปไหนไม่รู้รู้เพียงขอให้พ้นจากสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกอึดอัดขัดข้องใจยสะเดินมาไกลมากไกลจนพ้นออกจากตัวเมืองเขาเดินดุ่มเรื่อยจนกระทั่งถึงป่าอิสิปตนมฤคทายวันโดยไม่รู้ตัวยสะกุลบุตรเชิญเธอมานั่งลงในที่นี้เถิดตถาคตจะแสดงธรรมให้ยสะเหลียวขวับไปดูภาพที่เห็นสะกดเขาให้ตึงอยู่กับที่นักบวชยืนอยู่อย่างสงบในท่ามกลางพันพฤกษ์ทั้งที่ฟ้ายังไม่แจ้งแต่ยสะรู้สึกราวกับว่ามีแสงจากภพอันไกลโพ้นสาดเข้ามายังสถานที่ชายผู้มีความทุกข์ถอดรองเท้าออกเดินเข้า

ไปหาพระองค์อย่างว่าง่ายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดำเนินไปประทับนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่ยสะทรุดตัวลงถวายบังคมอยู่เบื้องพระพุทธยุคลบาทแล้วนิ่งรออยู่เช่นนั้นบุพกรรมของยสะกุลบุตรเช้ามืดขณะที่พระบรมศาสดาเสด็จเดินบุกจงกรมพระองค์ทอดพระเนตรเห็นยสะกุลบุตรเดินมาแต่ไกลจึงเสด็จจากที่จงกรมเพื่อทรงรอชายผู้นี้เพราะทรงเล็งเห็นถึงบุพกรรมและอุปนิสัยทรงทราบด้วยอนาคตังสยานว่าบุรุษผู้นี้จะได้บรรลุอรหัตผลในอดีตชาติยสะเคยเกิดเป็นบุตรชายของนางสุชาดามาก่อนในสมัยของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งเขาได้เป็นหัวหน้านำเพื่อนกลุ่มใหญ่54คนตั้งจิตอธิษฐานขอให้ทุกคนได้ดวงตาเห็นธรรมและบรรลุถึงมรรคผลนิพพานเป็นพระอรหันต์หมดทุกคนจากนั้นได้พากันหมั่นเพียรสร้างสมความดีเรื่อยมาพวกเขาเวียนเกิดเวียนตายเป็นเพื่อนกันหลายภพชาติทุกๆชาติต่างก็ชวนกันทำบุญสร้างกุศลวันหนึ่งยสะตั้งใจที่จะทำกุศลให้ดีที่สุดหลังจุดไฟแล้วเขาจึงคอยเฝ้าเอาเหลาพริกศพกลับไปกลับมาขณะเผาการทำงานด้วยความใส่ใจทำให้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับศพอย่างละเอียดผิวหนังที่ค่อยๆเกรียมไหมม้วนตัวแยกออกจากกันทำให้ร่างสีดำแดงเป็นวงต่างไปทั่วด่างนะคะกลิ่นฉุนจัดของเส้นผมเนื้อมนุษย์ถูกไฟเผารุนแรงต้องยกผ้าขึ้นปิดจมูกต่อมามีเสียงแตกดังเพราะอวัยวะภายในไหลทะลักออกมากองเบื้องต้นใจยสะหวั่นไหวทั้งหมดเป็นเรื่องที่ต้องใช้สติเข้ามากำกับต้องกำหนดการมองตามสภาพอย่างละเอียดจึงทำให้ยืนอยู่ตรงนั้นความจริงที่ปรากฏทำให้รู้สึกปลงศพเพื่อน50ในกลุ่มที่ไม่ได้มาอยู่เผายสะก็บอกอสุภะสัญญาแก่พ่อแม่ปัญญาให้พิจารณาตามเช่นกันจึงไม่สงสัยเลยว่าเหตุใดเมื่อเขาเห็นสตรีที่นอนเกลื่อนในเรือนของตนแล้วความรู้สึกที่เหมือนอยู่ในป่าช้าผีดิบจึงบังเกิดกับเขาดวงตาเห็นธรรมอย่างทะลุปุโปร่งจิตซึ่งตลอดทั้งชีวิตที่ผ่านมาเจ้าตัวไม่เคยได้เห็นและไม่เคยเข้าใจครั้งนี้เขาจะมองออกว่าเพราะเหตุใดตัวเขาซึ่งเพียบพร้อมทั้งเดชเดชะบริบูรณ์ทั้งโภคทรัพย์เพื่อชำระใจให้เขาเกิดความผ่องใสทรงเริ่มทานการสละออกที่จะยังผลให้มีความสุขจากการให้การแบ่งปันทำให้เป็นที่รักของคนทั่วไปทรงพิจารณาพรรณนาในเรื่องศีลเหตุการณ์ดำเนินไปนะคะสุชาดาผู้เลิศกว่าอุบาสกทั้งหลายสุชาดาเรียกลูกสะใภ้เข้ามาหาข่มความเศร้าช่วยกันเตรียมและความสงบงดงามของพยสะผู้บุตรชายได้ขจัดความเศร้าหมองในหัวใจของนางและลูกสะใภ้ให้จางหายต่างรู้สึกยินดีอนุโมทนาในสถานภาพนักบวชผู้สูงส่งของท่านพระยสะพระผู้มีพระภาคอาจจะขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมของพระองค์และพระสงฆ์เจ้าเป็นสนะอันสูงสุดขอพระองค์ทรงจำหม่อมฉันทั้งสองว่าเป็นอุบาสิกาผู้มอบชีวิตแด่พระรัตนตรัยนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตพระเจ้าข้าการต่อมาเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศแต่งตั้งอุบาสิกาทั้งหลายไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสมพระองค์ทรงยก

ย่องนางสุชาดาว่าเป็นเอกทัคคะผู้เลิศกว่าอุบาสกทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลายนางสุชาดาสำเร็จในชีวิตได้บรรลุธรรมนะคะรายการดอกไม้ใจวันนี้หมดเวลาลงค่ะกราบสวัสดีและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ

ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polym ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชาวิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาล

บริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University

ICT ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในการบรรยายวิชาเศรษฐศาสตร์การขนส่งและซัพพลายเชนนะคะในวันนี้เป็นสัปดาห์ที่15นะคะเป็นการศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นกรณีศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะคะวันนี้เนี่ยอาจารย์ก็จะนำเอางานวิจัยที่เกี่ยวกับต้นทุนการขนส่งนะคะในกระบวนการโลจิสติกมาให้นักศึกษาเข้าใจถึงกระบวนการของการทำวิจัยนะคะโดยลำดับนะไม่ว่าจะเป็นเริ่มตั้งแต่ความสำคัญของปัญหานะคะว่าทำไมต้องทำวิจัยเรื่องนี้นะคะแล้วก็วัตถุประสงค์ประโยชน์ที่ได้รับนะคะระเบียบวิธีวิจัยการดำเนินงานนะแล้วก็ไปถึงเรื่องของผลการวิจัยนะคะแล้วก็ทำการสรุปแล้วก็เสนอแนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการวิจัยก็ถือว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งในการหาคำตอบนะคะหาแนวทางที่ดีขึ้นนะคะก็สามารถที่จะเป็นตัวอย่างให้นักศึกษาเนี่ยดูถึงกระบวนการทำวิจัยด้วยแล้วก็ที่การแก้ไขปัญหาทางด้านการลดต้นทุนการขนส่งด้วยนะคะวันนี้ก็จะนำงานวิจัยเรื่องของการวิเคราะห์และหาแนวทางในการลดต้นทุนการขนส่งนะซึ่งเป็นการทำงานวิจัยกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นบริษัทที่เป็นกรณีศึกษานะคะซึ่งบริษัทดังกล่าวเนี่ยก็ไม่ได้ประสงค์จะออกนามนะในงานวิจัยครั้งนี้แต่ยินดีที่จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะซึ่งตัวบริษัทที่เป็นกรณีศึกษาก็ได้รับประโยชน์โดยตรงจาก

ผลการวิจัยในครั้งนี้นั่นเองนะคะนะอันนี้ก็เป็นงานของคุณจุฑามาศทองทวีนะคะสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานคณะโลจิสติกมหาวิทยาลัยบูรพาในปี2564นะคะนะนี้เราก็ลองมาดูตามลำดับขั้นตอนนะคะนะอย่างไรก็ดีนะคะในเมื่องานวิจัยเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยจะต้องทำการสรุปขึ้นมานะอย่างน้อย1หน้านะเพื่อเป็นการดูภาพรวมของการวิจัยทั้งหมดนะทั้งเล่มงานวิจัยนี้นะคะซึ่งได้ปรากฏไว้อยู่ในส่วนของบทคัดย่อนะคะนะเราก็จะได้รู้เห็นในภาพกว้างว่าในการวิจัยเรื่องการวิเคราะห์และหาแนวทางในการลดต้นทุนการขนส่งของบริษัทกรณีศึกษาแห่งนี้เนี่ยนะคะเขาก็มีวัตถุประสงค์นะเพื่อที่จะวิเคราะห์แล้วหาแนวทางในการลดต้นทุนการขนส่งของบริษัทกรณีศึกษานั่นเองนะคะโดยวิเคราะห์ทางในการศึกษาออกเป็น3แนวทางคือการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของต้นทุนการขนส่งสินค้าเองทั้งหมด2การวิเคราะห์ต้นทุนค่าขนส่งที่เหมาะสมสำหรับผู้รับจ้างขนส่งนะคะ3การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของต้นทุนการขนส่งแบบผสมการขนส่งแบบมิลรันและเปรียบเทียบผลการศึกษาพบว่าการลงทุนซื้อรถใหม่ควบคู่กับการจ้างขนส่งเป็นแนวทางในการลดต้นทุนการขนส่งให้กับบริษัทกรณีศึกษาได้อย่างเหมาะสมที่สุดนะเป็นข้อสรุปในบทคัดย่อนี้นะคะให้กับบริษัทกรณีศึกษานะเพื่อที่จะดูแนวทางว่าเราจะใช้การขนส่งนะในเรื่องของทำเองกับการจ้างเอาซอร์สข้างนอกนะที่เป็นผู้รับจ้างขนส่งนะในส่วนที่บริษัทไม่สามารถทำได้หรือทำแล้วต้นทุนการบริการนั้นมันสูงกว่าการจ้างเอาซอร์สนะคะทีนี้เราดูตามลำดับไปนะคะโดยขั้นตอนแรกเราก็ต้องรู้โจทย์ในการวิจัยครั้งนี้แล้วก็ไปดูความเป็นมาและความสำคัญของปัญหานะคะก็ทราบว่านะปัจจุบันเนี่ยธุรกิจนั้นมีการมีอัตราการแข่งขันสูงประกอบกับสภาพของธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทำให้ธุรกิจต้องมีการปรับตัวให้ทันกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปกิจกรรมการดำเนินงานหรือกระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพและการลดต้นทุนในองค์กรนั้นเป็นสิ่งที่องค์กรให้ความสนใจและปฏิบัติกันมากขึ้นนะการดำเนินกิจกรรมภายในองค์กรนะคะการวางแผนการดำเนินงานการควบคุมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการผลิตนะสารสนเทศการเคลื่อนย้ายการจัดเก็บการบริการตลอดจนการขนส่งตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดสุดท้ายนะที่มีการใช้งานการตั้งเป้าหมายอย่างสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าภายใต้ต้นทุนที่คุ้มค่าจึงถือเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญในการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์ดังนั้นการบริหารงานโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญนะเพราะกระบวนการโลจิสติกส์เปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย

นะหรือผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทานนะการบริหารจัดการที่ดีนั้นก็จะช่วยลดต้นทุนโดยรวมนะสามารถเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจและเพิ่มศักยภาพขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจอีกด้วยนะคะกิจกรรมการขนส่งนะถือเป็นกิจกรรมที่มีบทบาทเด่นชัดในโลจิสติกนะครอบคลุมถึงทุกกิจกรรมที่เป็นการเคลื่อนย้ายจากจุดต้นกำเนิดไปยังจุดปลายทางนะไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางรถยนต์นะการขนส่งทางอากาศหรือเครื่องบินนะการขนส่งทางน้ำการขนส่งทางเรือนะการขนส่งทางรถไฟหรือการขนส่งทางท่อนะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการบริการที่รวดเร็วนะคะแล้วก็ส่งถึงมือผู้รับอย่างปลอดภัยในปริมาณที่ครบถ้วนสภาพสมบูรณ์และตรงตามเวลาที่กำหนดต้นทุนการขนส่งจึงถือเป็นต้นทุนหลักของต้นทุนโลจิสติกเมื่อเทียบกับต้นทุนอื่นๆเช่นการจัดเก็บคลังสินค้าการจัดเก็บสินค้าคงคลังกระบวนการสั่งซื้อและข้อมูลการสั่งซื้อนะให้บริการลูกค้าเป็นต้นแนวคิดและวิธีการวิเคราะห์เรื่องต้นทุนโดยใช้แต่ละกิจกรรมเป็นฐานในการคำนวณต้นทุนกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากกระบวนการโลจิสติกจึงเป็นเรื่องสำคัญในการบริหารกระบวนการทางด้านโลจิสติกอย่างมีประสิทธิภาพทุกองค์กรมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือการลดต้นทุนของทุกกิจกรรมโลจิสติกที่ก่อให้เกิดต้นทุนโลจิสติกที่สูงหากมองภาพโดยรวมของทุกกิจกรรมโลจิสติกพบว่ากิจกรรมการขนส่งสินค้าเป็นกิจกรรมหลักของโลจิสติกที่มีค่าใช้จ่ายสูงเป็นอันดับต้นเมื่อเปรียบเทียบภาพรวมของทุกกิจกรรมนะองค์กรสามารถควบคุมต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพของกิจกรรมขนส่งนะสามารถที่คุมต้นทุนกิจกรรมการขนส่งนะแต่การพยายามที่จะลดต้นทุนโลจิสติกในกิจกรรมการขนส่งนั้นมักทำได้ยากเนื่องจากข้อจำกัดที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นกฎหมายการขนส่งสินค้าหรือแม้แต่เงื่อนไขต่างๆที่ได้ตกลงกันไว้กับทางลูกค้าซึ่งเป็นข้อจำกัดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างไรก็ตามหากองค์กรสามารถบริหารจัดการที่มีต้นทุนรวมที่ต่ำลงได้เนี่ยก็จะสามารถสร้างการแข่งขันในธุรกิจได้มากขึ้นจากการศึกษาแล้วก็เก็บข้อมูลในปี2561พบว่าสัดส่วนต้นทุนโลจิสติกของประเทศไทยนะเห็นได้ว่าต้นทุนค่าขนส่งสินค้านะมากถึง 54% นะคะรองลงมาก็เป็นต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลังนะ 37% นะคะแล้วก็ในส่วนต้นทุนการบริหารจัดการมีเพียงร้อยละมีเพียง 9% นะคะก็อันนี้ก็ทำให้เป็นเหตุผลหนึ่งที่เราสนใจที่จะแก้ปัญหาในเรื่องของต้นทุนการขนส่งนั่นเองค่ะดังนั้นเนี่ยการวิเคราะห์และคำนวณต้นทุนการขนส่งก็เป็นวิธีการคำนวณต้นทุนที่เกิดขึ้นในรายละเอียดตามเนื้องานที่ปฏิบัติซึ่งเรียกว่าต้นทุนต่อหน่วยและการคำนวณต้นทุนการขนส่งเพื่อให้เป็นไปตามเป็นไปอย่างครบถ้วนถูกต้องและมีประสิทธิภาพนั้นการวิเคราะห์ต้นทุนดังกล่าวก็ควรจะคำนึงถึงข้อปัจจัยข้อจำกัดและควรข้อควรระวังต่างๆจะต้องมีการกำหนดขอบเขตเป้าหมายค่าใช้จ่ายที่จะนำมาใช้ในการวิเคราะห์ต้นทุนการขนส่งให้ชัดเจนควรคำนึงถึงโครงสร้างต้นทุนของกิจกรรมอย่างละเอียดเพราะจะช่วยให้การวิเคราะห์และพิจารณาปรับลดต้นทุนทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมีแนวทางหรือวิธีการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมนั้นเพื่อลดต้นทุนโลจิสติกได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องมากยิ่งขึ้นมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณากิจกรรมนั้นมีต้นทุนที่คุ้มค่ามากน้อยเพียงใดนะและมีวิธีการหรือแนวทาง

ว่าจากการข้อมูลจากข้อมูลต้นทุนโลจิสติกในหลายปีที่ผ่านมาของบริษัทอันนี้เข้ามาเปรียบเทียบกับต้นทุนค่าขนส่งของบริษัทในเครือเดียวกันโดยเหตุนี้นี่เองนะคะจึงเป็นที่มาของงานวิจัยที่นำข้อมูลบริษัทกรณีศึกษามาวิเคราะห์หาแนวทางในการลดต้นทุนการขนส่งนะเพื่อเสนอผลวิเคราะห์ที่ได้ให้แก่บริษัทกรณีศึกษาเพื่อเป็นทางเลือกประสิทธิภาพแล้วก็ลดต้นทุนลงได้นะคะจากโจทย์วิจัยดังกล่าวนะคะเราก็ทำการกำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นการสอดคล้องกันนะว่าเราจะกำหนดวัตถุประสงค์อย่างไรนั้นให้ย้อนกลับไปดูว่าโจทย์วิจัยนะที่ได้มาจากการสำรวจข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายในที่นี้ก็คือบริษัทที่เป็นกรณีศึกษาว่าเขาประสบปัญหาอะไรและต้องการที่จะให้งานวิจัยนี้นะทำให้เขาได้รับประโยชน์อย่างไรนะคะเพราะนั้นเราก็สามารถแยกประเด็นของวัตถุประสงค์การวิจัยเป็นข้อๆนะคะแต่ละข้อก็ต้องมีความชัดเจนว่าจะทำอะไรแล้วก็แก้ปัญหาอย่างไรนะคะอย่างข้อหนึ่งนะคะก็ทำการศึกษากิจกรรมการขนส่งและหาแนวทางในการลดต้นทุนของกิจกรรมนั้นนะคะอันนี้ถือว่าเป็นข้อแรกเริ่มเลยนะที่จะรู้ถึงข้อมูลในภาพกว้างเลยแล้วก็เจาะลึกนะในเรื่องของการขนส่งนะคะแล้วก็หารือร่วมกันนะระหว่างผู้วิจัยแล้วก็บริษัทกรณีศึกษาถึงแนวทางการลดต้นทุนของกิจกรรมนะข้อ2นะคะก็คือเพื่อวิเคราะห์หาทางเลือกที่เหมาะสมในการขนส่งสินค้าไปยังลูกค้านะเพราะนั้นจากโจทย์วิจัยเราก็มีสมมติฐาน3แนวทางในการแก้ไขปัญหา3ทางเลือกนั่นเองนะคะก็คือทำการขนส่งเองหรือจ้างบริษัทผู้รับเหมานะหรือทำวิธีแบบผสมกันนะคะจากนั้นวัตถุประสงค์ที่3นะเพื่อทำการวิเคราะห์อัตราขนส่งที่เหมาะสมในการว่าจ้างบริษัทขนส่งนะเพื่อทำการขนส่งนะเพราะนั้นก็จะมีบริษัทที่รับจ้างให้บริการขนส่งนะเราก็เปรียบเทียบนะว่ายี่ห้อไหนหรือผู้รับจ้างรายใดนะให้อัตราค่าขนส่งที่เป็นธรรมนะคะข้อ4เพื่อทำการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดส่งสินค้าเองนะแทนการว่าจ้างผู้ขนส่งจากภายนอกต่อไปเป็นประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัยนะคะมันก็มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์นะเมื่อเราทำการวิจัยแล้วเราเล็งเห็นว่าจะได้รับประโยชน์นะหรือได้รับการตอบโจทย์ตามวัตถุประสงค์อย่างข้อแรกนะคะก็เพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการขนส่งและหาแนวทางในการลดต้นทุนของกิจกรรมนั้นนะข้อที่สองก็เพื่อทราบทางเลือกที่เหมาะสมในการขนส่งสินค้าไปยังลูกค้านะหลังจากที่ได้เปรียบเทียบทั้ง3แนวทางแล้ว3ทราบอัตราการขนส่งที่เหมาะสมนะในการว่าจ้างบริษัทขนส่งนะ4ทราบความเป็นไปได้ในการจัดส่งสินค้าเองเพราะว่าการขนส่งสินค้าเองเนี่ยบางทีอาจจะมีต้นทุนที่สูงกว่าหรือไม่ถนัดนะเมื่อเปรียบเทียบกับเราจ้างบริษัทภายนอกนะคะมาขนส่งแทนเราในการวิจัยครั้งนี้ก็ได้กำหนดนิยามศัพท์เฉพาะนะคะเพื่อให้เข้าใจตรงกันระหว่างผู้วิจัยและบริษัทกรณีศึกษานะคะก็เป็นในเรื่องของต้นทุนนะคะโดยเริ่มต้นที่ต้นทุนเริ่มต้นนั่นเองนะคะหรือ initial cost นะระบุเลยนะคะว่าเราจะทำการวิเคราะห์ค่ารถนะค่าอุปกรณ์

กอบการขับรถแล้วก็นะเครื่องมือต่างๆนะคะทั้งนั้นเราก็มาวิเคราะห์แยกเป็นต้นทุนคงที่นะคะหรือ fixed cost นะก็เป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณการขนส่งไม่ว่าจะได้มีการผลิตสินค้าเองหรือไม่นะคะโดยต้นทุนนี้นะจะเกิดขึ้นและมีค่าใช้จ่ายในอัตราเท่าเดิมนะไม่ได้ผันแปรไปตามปัจจัยอื่นๆนะคะต่างๆเป็นต้นจากนั้นนะคะก็มาดูต้นทุนดำเนินงานนะคะหรือ operation cost นะก็เป็นต้นทุนที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการขนส่งไม่ว่ารถหรือยานพาหนะขนส่งจะเปลี่ยนแปลงปริมาณเท่าใดเช่นค่าเช่าสถานที่ค่าแรงงานของคนขับนะก็เป็นต้นทุนที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณการขนส่งนะค่าน้ำมันค่าโสหุ้ยค่าซ่อมแซมตามระยะทางค่าบำรุงรักษาเป็นต้นนะแล้วก็ทำการรวมเป็นต้นทุนรวมนะคะหรือว่า total cost ก็เป็นการนำส่วนของต้นทุนคงที่ fixed cost รวมกับต้นทุนผันแปร variable cost หรือ running cost นั่นเองนะคะนะในการทบทวนวรรณกรรมนะคะก็จะการวิจัยเนี่ยก็ต้องไปทบทวนนะว่ามีแนวคิดมีทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องนะเกี่ยวกับโลจิสติกเกี่ยวกับต้นทุนการขนส่งนะแล้วก็เรื่องของความคุ้มค่านะแนวทางในการลดต้นทุนต่างๆนะคะก็แยกเป็นแนวคิดที่มีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆนะทฤษฎีแนว

คืนมาเร็วหรือช้าอย่างไรนะคะก็อาจจะคิดเป็นปีนะคะกี่เดือนหรือกี่ปีถึงจะคุ้มทุนนะคะแล้วก็แนวคิดเกี่ยวกับการลดต้นทุนด้านการขนส่งนะแนวคิดเกี่ยวกับการลดต้นทุนด้านการกระจายสินค้านะแล้วก็ยังมีการบทความนะที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ในการลดต้นทุนการขนส่งนะคะนอกจากทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องแล้วเนี่ยผู้วิจัยก็ทำการรีวิวงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะซึ่งเราก็จะทราบว่ามีงานวิจัยในอดีตที่มีแนวความคิดที่เป็นในทิศทางกับงานวิจัยของเรานะคะเราก็จะได้รู้ว่ามันมีปัจจัยหรือประเด็นอะไรในงานวิจัยนั้นๆนะคะที่มันมีความสอดคล้องหรืออาจจะแตกต่างไปจากงานนะโดยต้องอยู่ภายใต้ในบริบทนะโลจิสติกแล้วก็ต้นทุนการขนส่งเดียวกันด้วยนะคะถัดจากนั้นนะคะก็เป็นเรื่องของวิธีการดำเนินงานวิจัยนะคะนะก็เป็นอีกบทหนึ่งนะคะว่าเราก็อยากรู้ว่าในการวิจัยนี้เนี่ยทำด้วยวิธีอย่างไรนะคะนะในที่นี้อาจจะมีการใช้สถิติเข้ามานะอาจจะเป็นสถิติพรรณนานะสถิติอนุมานนะคะนะแต่ในการศึกษากรณีศึกษานะถือว่ามีเป้าหมายกลุ่มเดียวนะจึงส่วนใหญ่แล้วน่ะจะเป็นการวิจัยในเชิงคุณภาพนะซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลจากกรณีศึกษากลุ่มนี้บริษัทนี้นะคะนะแล้วก็มีการคำนวณนะซึ่งเป็นลักษณะของการวิจัยในเชิงปริมาณนะที่มีการคำนวณคำนวณสูตรนะทางด้านการเงินนะคะเพื่อทำการเปรียบเทียบต้นทุนในทั้ง3แนวทางทีนี้ในการวิธีดำเนินงานวิจัยเนี่ยนะคะเขาก็ไล่ขั้นตอนนะคะโดยขั้นตอนแรกนะคะก็ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องลงแล้วก็ขั้นตอนที่6สรุปผลการดำเนินงานและเสนอแนะแก่บริษัทเพราะนั้นในการวิจัยในแบบของกรณีศึกษาจึงเป็นการวิจัยที่เจาะลึกให้แก่บริษัทนะคะบางครั้งอาจจะมองว่าค่อนข้างเป็นการวิจัยในเชิงปฏิบัติการที่ค่อนข้างแคบก็คือเฉพาะเจาะจงสำหรับบริษัทนี้เพราะนั้นในการตอบวัตถุประสงค์นะคะเริ่มตั้งแต่วัตถุประสงค์แรกเลยนะคะทำการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทกรณีศึกษานะคะได้พบว่าบริษัทกรณีศึกษาเนี่ยได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดแล้วก็ได้เติบโตและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องบริษัทกรณีศึกษานี้มีพนักงานมากกว่า 6,000 คนโดยกิจการของบริษัทได้ขยายไปยังอาเซียนและทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นตะวันออกกลางนะหรือประเทศตะวันตกนะคะบริษัทกรณีศึกษาได้สร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างความมุ่งมั่นความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมนะเห็นไหมคะมีเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะตามเป้าหมายของสหประชาชาติด้วยนะคะนะปัจจุบันนะบริษัทกรณีศึกษานี้ก็มีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยดูแลผู้บริโภคตั้งแต่แรกเด็กแรกเกิดจบจนผู้สูงอายุเลยนะคะทั้งร่างกายและจิตใจนะซึ่งในปัจจุบันได้นำเสนอผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กซึ่งมีผ้าอ้อมสำหรับเด็กเป็นหลักผลิตภัณฑ์สำหรับผู้หญิงเช่นผ้าอนามัยผ้าอนามัยแบบสอดผลิตภัณฑ์สำหรับดูแลผู้สูงอายุผลิตภัณฑ์ที่ช่วยทำความสะอาดกระดาษชำระแบบเปียกหน้ากากปิดจมูกและผลิตภัณฑ์สำหรับดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นบริษัทที่ให้คุณค่ากับสังคมนะและสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะนอกจากนี้นะ
บริษัทกรณีศึกษาไม่เพียงแต่สร้างความพึงพอใจ

ให้กับลูกค้าเพียงเท่านั้นนะคะแต่รวมไปถึงการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้ถือผลประโยชน์ร่วมหรือ stakeholder นะก็คือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นคู่ค้าพนักงานนะและก็สังคมผ่านการบริหารงานตามความถูกต้องเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กรนะแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีข้อจำกัดอันนี้จะเริ่มโจทย์วิจัยแล้วนะคะข้อจำกัดก็คือกิจกรรมการขนส่งเนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวนะมีปัญหาหลายด้านนะคะข้อแรกก็คือต้นทุนการขนส่งพบว่าต้นทุนค่าขนส่งแพงกว่าบริษัทอื่นในเครือเดียวกันนะ 2. สินค้าไม่ตรงตามคำสั่งซื้อ 3. การจัดรถขนส่งสินค้าที่เหมาะสมนะนะมีอยู่2ระดับก็คือรถ4ล้อที่ใช้ในการขนส่งบรรทุกได้200ยูนิตต่อเที่ยวขนส่งนะอีกระดับหนึ่งนะขนาดใหญ่ขึ้นมาก็คือรถ6ล้อนะที่ใช้ขนส่งบรรทุกได้500ยูนิตต่อเที่ยวขนส่งนะเพราะนั้นบริษัทแห่งนี้นะฮะก็จะมีการใช้ยานพาหนะนะเพียง2ระดับแค่นั้นอาจจะยังไม่หลากหลายนะคะยังไม่รองรับความต้องการของผู้บริโภคนะคะแล้วก็ข้อจำกัดอันที่4นะก็คือเวลาในการขนส่งนะนี้บริษัทก็ได้มีการขนส่งสินค้าเพื่อจำหน่ายไปยังห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีแล้วก็สยามแมคโครนะนี่ก็มีปัญหาในเรื่องของมีการใช้เวลาทั้งวันเลยนะคะเพื่อรอเรียกเข้าส่งสินค้าจากนั้นทำการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อคำนวณหาต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆในการลงทุนนะว่าทำการลงทุนซื้อรถบรรทุกนะด้วยตัวของบริษัทเองหรือลงทุนจ้างเอาซอร์สนะมาให้บริการขนส่งแทนเราหรืออาจจะลงทุนผสมผสานทั้งสองแบบนี้นะคะจากการจัดเรียงข้อมูลนะเมื่อรวบรวมข้อมูลแล้วเนี่ยผู้วิจัยก็ได้ทำการรวบรวมข้อมูลเรียงข้อมูลไปถึงข้อมูลย้อนหลังของบริษัทนะของบริษัทกรณีศึกษาแล้วก็นำข้อมูลเนี่ยมาจัดระเบียบข้อมูลและทำการศึกษาระบบและขั้นตอนในการดำเนินงานในเบื้องต้นนะโดยปกติแล้วบริษัทก็จะใช้การว่าจ้างขนส่งสินค้าจากผู้ขนส่งสินค้าภายนอกโดยเสียค่าบริการคิดเป็นแบบถั่วเฉลี่ยนะคะอยู่ที่ 5.56 บาทต่อกล่องต่อกิโลเมตรเพื่อหาแนวทางในการลดต้นทุนการขนส่งของบริษัทโดยการซื้อรถบรรทุก4ล้อและรถบรรทุก6ล้อเพื่อนำมาใช้ในการขนส่งสินค้าเองนะเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียค่าบริการให้กับเอาท์ซอร์สข้างนอกนะคะนะสิ่งที่ต้องคำนวณหาก็คือคำนวณหาอัตราการขนส่งที่เหมาะสมสำหรับเขตกรุงเทพและปริมณฑลตามปริมาณสินค้าต่อรังตามพื้นที่แล้วก็ตามช่องทางลูกค้าด้วยนะศึกษากิจกรรมขนส่งและหาแนวทางในการลดต้นทุนของกิจกรรมนั้นนะคะข้อมูลที่จำเป็นในการคำนวณเพื่อหาแนวทางในการลดต้นทุนนั้นอิงมาจากต้นทุนรวมที่เกิดขึ้นจากการซื้อรถบรรทุกนะทั้ง4ล้อและ6ล้อนะคะประกอบด้วยต้นทุนคงที่นะแล้วก็ต้นทุนแปรผันเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาความเหมาะสมของกิจกรรมการขนส่งนั้นนะการหาต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนะ1ก็คือต้นทุนคงที่นะหมายถึงต้นทุนที่มีค่าไม่เปลี่ยนแปลงตามปริมาณการส่งสินค้านะซึ่งต้นทุนคงที่ประกอบด้วยต้นทุนนะค่าตัวรถบรรทุกนะก็คือราคาของรถบรรทุกนั่นน่ะนะคะที่นำเข้ามาค่าภาษีป้ายทะเบียนรถบรรทุกค่าประกันภัยค่าจ้างพนักงานแล้วก็ค่าใช้จ่ายสำนักงานนะค่าตัวรถบรรทุกเนี่ยโดยทั่วไปต้นทุน

ของตัวรถบรรทุกก็จะคิดค่าเสื่อมราคานะที่เท่าๆกันในแต่ละปีนะค่าเสื่อมราคานี้ก็ได้มาจากการนำข้อมูลนำมูลค่าของตัวรถนะซึ่งเท่ากับราคารถบรรทุกลบมูลค่าซากนะหารด้วยอายุการใช้งานที่สมมุติขึ้นเป็นจำนวนปีนะอันนี้ก็ได้ทำเป็นสูตรนะได้ใช้สูตรการคิดมูลค่าของตัวรถนะคะก็คือนำราคารถบรรทุกนะที่ได้ซื้อมาเนี่ยนะคะลบด้วยมูลค่าซากนะแล้วก็หารด้วยอายุการใช้งานนะคะนะแล้วก็ค่าภาษีป้ายทะเบียนรถบรรทุกนะคะตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกพ.ศ. 2522นะได้กำหนดให้ผู้ประกอบการรถบรรทุกมีหน้าที่ชำระค่าใช้จ่ายเพื่อประกอบการ3ส่วนนะส่วนแรกก็คือค่าธรรมเนียมยื่นขอใบอนุญาตประกอบการขนส่งเป็นค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระเมื่อขออนุญาตประกอบการค่าใช้จ่ายนี้มีน้อยมากเมื่อเทียบกับต้นทุนอื่นๆถัดไปเป็นค่าธรรมเนียมการขอป้ายทะเบียนรถบรรทุกเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระเพียงครั้งเดียวเช่นกันถัดไปก็เป็นภาษีผู้ใช้รถบรรทุกนะก็เป็นค่าธรรมเนียมที่ผู้ประกอบการต้องชำระให้กรมการขนส่งทางบกทุกปีโดยมีอัตราชำระตามน้ำหนักของรถบรรทุกภาษีของปีแรกนะถึงปีที่5จะเท่ากันนะแต่จะลดหย่อนไปตามสัดส่วนตั้งแต่ปีที่6ถึงปีที่10นะคะแล้วก็คงที่ตลอดอายุการใช้งานจากนั้นนะก็ดูค่าประกันภัยนะคะตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประกอบภัยจากรถพ.ศ. 2535กำหนดให้รถบรรทุกทุกประเภทต้องทำประกันภัยอย่างน้อยที่สุดคือประกันภัยบุคคลที่3นะผู้ประกอบการก็ต้องชำระค่าประกันภัยเป็นรายปีนะจากนั้นนะ 1.3 เป็นค่าใช้จ่ายสำนักงานนะอันนี้ก็ได้แก่ค่าพื้นที่สำนักงานค่าจ้างพนักงานประจำค่าบริหารงานค่าสาธารณูปโภคค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆและค่าของเครื่องค่าของใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะคะ 1.4 ก็เป็นพวกค่าจ้างพนักงานขับรถนะแล้วก็พนักงานผู้ช่วยนะคะก็จะถูกจัดต้นทุนจัดเป็นต้นทุนคงที่ในการที่ใช้จ่ายแบบในรูปแบบของเงินเดือนนะคะนะจากนั้นต้นทุนประเภทที่2นะคะก็คือต้นทุนผันแปรนะอันนี้ในการวิจัยครั้งนี้นะคะต้นทุนผันแปรนั้นหมายถึงต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงเป็นสัดส่วนโดยตรงกับปริมาณการส่งสินค้านะต้นทุนผันแปรประกอบด้วยค่าน้ำมันเชื้อเพลิงค่าน้ำมันหล่อลื่นนะค่ายางรถยนต์ค่าบำรุงรักษาและค่าจ้างพนักงานขับรถและพนักงานผู้ช่วยอันนี้ก็แยกเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะรถบรรทุกทุกประเภทในประเทศไทยใช้น้ำมันเชื้อเพลิงประเภทดีเซลปัจจัยที่มีผลต่อการต่ออัตราการใช้น้ำมันก็คือประเภทและอายุการใช้งานของรถบรรทุกความเร็วน้ำหนักบรรทุกนะลักษณะพื้นผิวถนนความลาดชันความโค้งถนนนะคะจากนั้นนะก็แบ่งเป็นค่าน้ำมันหล่อลื่นนะคะก็ยังแบ่งเป็น2ส่วนนะคะก็คือค่าน้ำมันหล่อลื่นและค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนน้ำมันมีการศึกษาพบว่าค่าน้ำมันหล่อลื่นขึ้นกับปัจจัยต่างๆคือประเภทรถน้ำหนักบรรทุกแล้วก็ระยะทางวิ่งนะในส่วนของต้นทุนผันแปรย่อยลงมาอีกนะคะก็ดูที่ค่ายางรถบรรทุกนะก็มีการศึกษาเรื่องของการใช้ยางของรถบรรทุกพบว่าอัตราการใช้ยางบาทต่อกิโลเมตรขึ้นกับปัจจัยต่างๆนะคือประเภทรถนะประเภทรถแล้วก็น้ำหนักรวมของรถนะคะต้นทุนผันแปรต่อไปนะคะก็คือค่าบำรุงรักษาได้แบ่งเป็น2ประเภทคือการบำรุงรักษาตามปกติอันนี้ก็เป็นการบำรุงรักษาตามกำหนดเวลาหรือตามระยะทางเช่นการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะแล้วก็การบำรุงรักษาแบบครั้งคราวนะคะเช่นการเปลี่ยนอุปกรณ์ต่าง
เมื่อมีการเสีย

หายและซ่อมแซมเนื่องจากอุบัติเหตุนะนะ 2.5 นะก็เป็นค่าจ้างพนักงานขับรถและพนักงานผู้ช่วยนะในกรณีที่จ่ายค่าจ้างพนักงานขับรถและพนักงานผู้ช่วยตามเที่ยวรถที่ใช้นะตามเที่ยวที่ใช้รถนั่นเองนะก็ถือว่ามีการผันแปรตามปริมาณการใช้รถด้วยนะคะไม่ได้จ่ายเป็นเดือนนะคะจะจัดค่าใช้จ่ายนี้เป็นต้นทุนผันแปรโดยทั่วไปอัตราที่จ่ายนี้จะขึ้นอยู่กับประเภทของรถนะจังหวัดปลายทางหรือระยะทางแล้วก็ปริมาณสินค้าที่ขนส่งนะจากนั้นนะตามวัตถุประสงค์ข้อต่อไปนะคะทำการศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินการจัดส่งสินค้าเองนะคะอันนี้ก็ผู้วิจัยก็จะใช้ข้อมูลที่ทำการศึกษาและวิเคราะห์มาในเบื้องต้นเพื่อทำการคำนวณหาต้นทุนและวิเคราะห์หาความเหมาะสมของต้นทุนการขนส่งตามแนวทางดังนี้นะคะ 1. ก็คือทำการคำนวณหาต้นทุนรวมที่เกิดขึ้นจากการซื้อรถบรรทุกตามข้อศึกษากิจกรรมขนส่งและหาแนวทางในการลดต้นทุนของกิจกรรมนั้นโดยบวกต้นทุนคงที่ในส่วนของค่าเช่าสถานที่จอดรถเพิ่มด้วยแนวทางที่2ก็คือเปรียบเทียบต้นทุนค่าขนส่งสินค้าในแต่ละพื้นที่วัตถุประสงค์ถัดไปนะคะก็ทำการศึกษาความเป็นไปได้ในการหาอัตราที่เหมาะสมของต้นทุนค่าจัดส่งสินค้านะกำหนดอัตราขนส่งที่เหมาะสมตามปริมาณสินค้าต่อลังตามพื้นที่ตามช่องทางลูกค้าโดยอิงข้อมูลที่ได้จากการคำนวณต้นทุนหาอัตราขนส่งที่เหมาะสมในการจ้างขนส่งสินค้าให้กับลูกค้านั้นจะใช้ต้นทุนที่ได้จากการคำนวณบวกด้วยกำไรที่เหมาะสมเป็นเกณฑ์ในการต่อรองราคาว่าจ้างขนส่งโดยใช้ข้อมูลที่ได้ศึกษาข้อมูลที่ได้ศึกษามาข้างต้นนำมาวิเคราะห์และเปรียบเทียบถึงต้นทุนที่แท้จริงในการจัดส่งสินค้าในแต่ละพื้นที่วัตถุประสงค์ต่อไปก็คือทำการศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินการจัดส่งสินค้าแบบผสมนะการดำเนินการจัดส่งสินค้าแบบผสมก็คือการดำเนินการขนส่งสินค้าเองบางส่วนร่วมกับการว่าจ้างผู้รับจ้างขนส่งให้ดำเนินการขนส่งสินค้าที่เหลือนะซึ่งมีรายละเอียดในการคำนวณค่าใช้จ่ายในต้นทุนรวมทั้งหมดนะคะนะอันนี้นะสรุปแล้วนะในทั้ง3ทางนะก็คือจัดส่งเองหรือจ้างทั้งหมดหรือผสมระหว่างจัดเองและจ้างบางส่วนนะก็เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจของบริษัทว่าแนวทางไหนเหมาะสมและคุ้มค่ามากกว่ากันทีนี้มาถึงผลการวิจัยนะคะจากที่ทำการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นนะแล้วก็แนวทางความเป็นไปได้ในทั้ง3แนวแล้วเนี่ยนะคะก็ได้ทราบว่ามีการใช้ปัจจัยที่ต้องนำมาใช้ในการคำนวณอัตราขนส่งนะซึ่งประกอบด้วยค่ารถบรรทุก4ล้อแล้วก็6ล้อตามปริมาณสินค้านะค่าอุปกรณ์ต่างๆนะแล้วก็ค่าก๊าซธรรมชาติ NGV แล้วก็การติดตั้ง GPS นะคะมีการติดตั้งถังบรรจุก๊าซ NGV ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์การติดตั้งค่าจ้างพนักงานขับรถค่ะเด็กรถพนักงานจัดรถนะคะค่าเช่าค่าประกันภัยค่าภาษีนะค่าสถานที่เช่าจอดรถนะคะค่าล่วงเวลางานนะจำนวนชั่วโมงการทำงานของพนักงานรูปแบบของการศึกษาแนวทางนะตามแนวทางที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้นะคะ3แนวทางนี้มีดังนี้นะคะนะนั้นในงานนิพนธ์งานวิจัยเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการลดต้นทุน

การขนส่งเนื่องจากปัญหาอัตราการบริการอัตราค่าบริการของผู้รับจ้างขนส่งที่บริษัทกรณีศึกษาใช้อยู่ในปัจจุบันนั้นมีอัตราค่าขนส่งที่สูงนะเมื่อเปรียบเทียบกับผู้รับจ้างขนส่งรายอื่นในเครือเดียวกันนะพบเกิดต้นทุนที่สูงนะเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ระบบก๊าซ NGV ดังนั้นผู้วิจัยจึงแบ่งการศึกษาออกเป็น3แนวทางมีการคำนวณต้นทุนค่าขนส่งสินค้าเองทั้งหมดนะคะพบว่าในการลงทุนซื้อรถใหม่นะคะทั้งรถบรรทุก4ล้อและ6ล้อเนี่ยเพื่อใช้ในการขนส่งสินค้าเองนั้นเนี่ยมีความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับการว่าจ้างขนส่งและสามารถลดต้นทุนการขนส่งได้มากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับแนวทางอื่นนะคะโดยอัตราค่าขนส่งเฉลี่ยกล่องละ 4.8 บาทนะและใช้เวลาคืนทุนเร็วที่สุด4ปีนะหรือขนส่งสินค้าได้ดังต่อไปนี้จึงจะสามารถคืนทุนได้เพราะนั้นก็กำหนดแนวทาง 75,535 กล่องต่อปีนะอันนี้ก็ทำการคำนวณนะก็จะได้เป็นอัตราค่าขนส่งเฉลี่ยคิดตามต้นทุนเลยนะคะกล่องละ 4.8 บาทแนวทางที่สองนะก็คือศึกษาความเป็นไปได้นะของอัตราขนส่งที่เหมาะสมของผู้รับจ้างขนส่งนะอันนี้คือให้เอาซอส 0.56 บาทต่อกล่องเป็น 5.11 บาทต่อกล่องนะซึ่งต้นทุนจะลดลงกล่องละ 0.45 บาทส่วนแนวทางที่3เป็นการศึกษาความเป็นไปได้ของต้นทุนการขนส่งแบบผสมคือการดำเนินงานขนส่งเองร่วมกับการว่าจ้างผู้ขนส่งจากภายนอกในการลงทุนซื้อรถบรรทุกใหม่มาใช้ในการขนส่งสินค้าต้องใช้เวลา2ปีจึงจะคืนทุนนะในส่วนของการลงทุนในรถบรรทุกใหม่นี้นะคะและวิธีนี้มีความคุ้มค่าโดยสามารถอันนี้ก็แสดงถึงกราฟนะคะที่เปรียบเทียบต้นทุนนะคะทั้ง3แนวทางนะคะก็จะเห็นว่าในแนวทางที่1นะสามารถลดต้นทุนโดยเฉลี่ยนะได้ลดต้นทุนได้มากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับแนวทางที่2และแนวทางที่3นะส่วนกราฟแท่งด้านซ้ายมือก็นะเป็นการใช้ต้นทุนในปัจจุบันนะซึ่งเป็นระดับที่สูงดังนั้นเนี่ยแนวทางการลดต้นทุนทั้ง3อย่างนะทั้ง3แนวทางเนี่ยนะดูแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะลดต้นทุนในปัจจุบันลงได้นะแต่แนวทางที่1นั้นเนี่ยนะคือกราฟแท่งที่2นะคะแนวทางที่1เนี่ยจะสามารถลดต้นทุนได้มากที่สุดนะเมื่อเปรียบเทียบกับแนวทางที่2นะที่เป็นแท่งที่3นะคะแล้วก็แนวทางที่3ที่เป็นแท่งที่4นั่นเองค่ะนะจากนั้นเมื่อได้ข้อสรุปนะก็ผู้วิจัยนะก็จะทำการเสนอแนะนะทำการนะนำเสนอข้อเสนอแนะการวิจัยในครั้งต่อไปนะเพราะนั้นนักศึกษาเมื่อมาศึกษาการวิจัยในครั้งนี้ก็อาจจะเกิดไอเดียมากขึ้นเป็นการต่อยอดงานวิจัยครั้งต่อไปนะสามารถรองรับสินค้าได้เพียงพอสาเหตุดังกล่าวทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของต้นทุนการขนส่งที่สูงกว่าพื้นที่อื่นผู้วิจัยจึงทำการคำนวณหาอัตราค่าขนส่งของ Big C และสยามแมคโครตามระยะทางโดยไม่นำเอาอัตราต้นทุนที่คำนวณได้มาตรวจเฉลี่ยกับพื้นที่อื่นซึ่งหลักที่กล่าวมาทั้งหมดสามารถช่วยให้บริษัทกรณีศึกษาลดค่า

ค่าใช้จ่ายในการขนส่งลงได้บริษัทกรณีศึกษาจึงควรศึกษาถึงข้อดีและข้อเสียของแต่ละแนวทางนะเพื่อให้กิจกรรมการขนส่งนะการขนส่งสินค้านั้นเกิดประโยชน์เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะคะอันนี้ก็เป็นการเสนอแนะนะในกรณีที่ขนส่งสินค้าไปยังบิ๊กซีและสยามแมคโครในการเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไปข้อที่2นะคะกรณีบริษัทดำเนินการขนส่งสินค้าเองควรคำนึงถึงต้นทุนในการขนส่งที่เพิ่มขึ้นหากไม่สามารถดำเนินทำการบรรทุกสินค้าที่จะขนส่งได้เต็มคันรถนะในกรณีในแต่ละรอบการขนส่งนั่นก็หมายถึงว่าบริษัทก็จะต้องแบกรับต้นทุนวิ่งเที่ยวเปล่าหรือการแบกรับต้นทุนการขนส่งที่เพิ่มขึ้นบริษัทก็ควรจะหาวิธีในการบริหารการขนส่งและต้นทุนค่าขนส่งดังกล่าวนะเช่นการรวบรวมสินค้าให้เต็มคันรถบริษัทก็อาจจะต้องรอเวลาเพื่อให้สินค้ามีปริมาณให้สินค้าบรรทุกได้เต็มคันรถดังนั้นบริษัทอาจจะต้องทำการเปรียบเทียบความคุ้มค่าของแต่ละวิธีการนะเพื่อให้การขนส่งมีประสิทธิภาพมากที่สุดภายใต้ต้นทุนที่คุ้มค่าสูงสุดนะคะนะอันนี้นะก็เป็นการเสนอแนะที่นักศึกษาบางคนเมื่อได้รับทราบข้อมูลแล้วเนี่ยนะก็อาจจะมีความคิดต่อยอดนะที่อาจจะเป็นประโยชน์กับบริษัทอื่นได้นะคะเพราะฉะนั้นในการศึกษาในรายวิชาเศรษฐศาสตร์การขนส่งและซัพพลายเชนเนี่ยนะคะก็มีประโยชน์นะกับทั้งตัวนักศึกษาเองแล้วก็

0: ความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
1: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
0: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้นะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างการทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับไพป์ของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับ

0: ก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ
1: นี่ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอาจารย์กุ้งคนเดิมนะคะวันนี้เรามาพบกันในตอนที่7แล้วนะคะในตอนที่7ก็จะเป็นหัวข้อ Dynamic Dashboard for Business นะคะอาจารย์กุ้งทวนนิดนึงสำหรับท่านที่ความรู้เกี่ยวกับนำ Data หรือว่าข้อมูลเนี่ยโดยเริ่มตั้งแต่สเต็ปแรกนะคะสเต็ปการ Create Chart ก็คือเอานำตัวเลขนะคะที่เป็นข้อมูลในธุรกิจนะคะของท่านผู้ประกอบการเองนะคะมาสร้างเป็นชาร์ตเป็นกราฟเป็นแผนภูมิประเภทต่างๆนะคะซึ่งก็จะนำเสนอไปในตอนที่1และตอนที่2นะคะซึ่งก็จะมีการสาธิตนะคะฝึกปฏิบัติกันด้วยสำหรับผู้ประกอบการหรือว่านักเรียนนักศึกษาที่มีความสนใจนะคะมาในตอนที่3ก็คือ Create Interactive Chart นะคะก็จะเป็นการสร้างชาร์ตที่มีการโต้ตอบนะคะกับผู้ที่ใช้งานอันนี้ก็จะขยับขึ้นมาอีก1สเต็ปนะคะซึ่งก็ไม่ยากก็จะแบ่งเป็นตอนที่3แล้วก็ตอนที่4นะคะสามารถไปรับชมย้อนหลังกันได้ส่วนในตอนที่5เนี่ยก็จะทั้งหมด8ตอนเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับ data หรือว่าข้อมูลทั้งหมดเลยนะคะโดยที่นำข้อมูลที่มีนะคะข้อมูล data ข้อมูล deep data หรือว่าข้อมูลเนี่ยมาทำการให้โปรแกรมพยากรณ์นะคะหรือว่า forecast เนี่ยมีวิธีการทำอย่างไรนะคะซึ่งก็อยู่ในตอนที่5ส่วนตอนที่6ก็จะเป็นให้ความรู้นะคะในเรื่องของเชิงทฤษฎีที่เกี่ยวกับความสำคัญนะคะของการนำ data เนี่ยมาทำการพยากรณ์ว่าสำคัญอย่างไรนะคะทีนี้วันนี้ประเภทต่างๆนะคะแล้วก็มาสร้าง interactive ก็คือขยับขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งนะคะแล้วก็เอา data มา forecast นะคะซึ่งก็มีสาธิตอยู่ในสัปดาห์ที่5นะคะในตอนที่5ก็คือไปดูย้อนหลังกันได้มาในตอนที่7อันนี้แปลว่า7กับ8นะคะก็เป็นหัวเรื่องใหญ่เดียวกันก็คือมาทำ dynamicDashboard นะคะก็คือเป็นการสร้าง Dashboard ที่โต้ตอบปรับเปลี่ยนได้ตามผู้ใช้งานเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแล้วเป็นอย่างไรทำอย่างไรนะคะทีนี้ก่อนอื่นน่ะมารู้จักคำว่า Dashboard ก่อนนะคะ Dashboard ก็คือหน้าจอที่แสดงข้อมูลนะคะข้อมูลก็คือ Data ที่เรามีเนาะอยู่หลังบ้านนะคะที่เรานำมาให้โปรแกรมทำการวิเคราะห์หรือทำการประมวลผลต่างๆให้นะคะทีนี้แดชบอร์ดจะเป็นหน้าจอสำหรับแสดงผลข้อมูลนะคะที่สามารถเปลี่ยนแปลงอัปเดตโต้ตอบแบบเรียลไทม์นะคะใช้สำหรับดูภาพรวมเกี่ยวกับบิสเนสเกี่ยวกับธุรกิจของเราเนี่ยจะช่วยให้ผู้ที่ดูข้อมูลเนี่ยอาจจะเป็นผู้ประกอบการเองหรือว่าในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องนะคะในระดับผู้บริหารก็ได้เช่นเมนเจอร์ซูเปอร์วิเซอร์นะคะหรือผู้บริหารระดับต้นระดับกลางระดับสูงเนี่ยมาดูข้อมูลที่อยู่ในแดชบอร์ดหน้าจอแสดงข้อมูลนะคะก็สามารถทำให้วางแผนตัดสินใจได้เร็วขึ้นนะคะเพราะว่าข้อมูลที่อยู่ในแดชบอร์ดเป็นข้อมูลที่อยู่ในรูปแผนภาพที่สรุปมานะคะอธิบายง่ายๆนะคะไม่ใช่แค่กราฟภาพนิ่งนะคะแต่เป็นแดชบอร์ดที่สามารถคลิกนะคะปรับเปลี่ยนข้อมูลได้ตามช่วงระยะเวลาที่ต้องการหรือว่ากดเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆนะคะแล้วก็ปรับมุมมองที่ต้องการเนี่ยได้แบบเรียลไทม์เลยทีนี้แดชบอร์ดเนี่ยทำอะไรเอาไว้แล้วนะคะเพราะว่าเราจะเอา data ที่มีอยู่เนี่ยมาทำให้อยู่ในรูปแบบของการสรุปของข้อมูลใช่ไหมคะทำอะไรได้บ้างเช่นแสดงยอดขายนะคะยอดขายจะดูแบบรายวันรายสัปดาห์รายเดือนนะคะ3เดือน6เดือน1ปีหรือย้อนหลังเนี้ยก็สามารถแสดงข้อมูลมาได้ก็คือยอดขายนะคะกำไรต้นทุนนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมีข้อมูลที่จัดเก็บเอาไว้แล้วใช่ไหมคะซึ่งสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์กุ้งก็จะพูดถึงเรื่องของความสมบูรณ์ของข้อมูลเนาะอันนี้ก็เกี่ยวข้องหมดเลยนะคะต้องผ่านการตรวจสอบก่อนว่าข้อมูลสมบูรณ์ไหมข้อมูลถูกต้องหรือเปล่านะคะเพราะไม่ฉะนั้นแล้วเวลานำมาแสดงเนี่ยในแดชบอร์ดเนี่ยคนที่ดูนะคะก็จะตัดสินใจผิดพลาด

ารถผิดเพี้ยนได้นะคะถ้าเกิดข้อมูลต้นทางไม่ถูกต้องทำอะไรได้อีกนะคะสามารถดูพฤติกรรมนะคะของลูกค้านะคะเช่นยอดการสั่งซื้อสินค้านะคะยอดการเข้าชมสินค้าเนาะอันนี้ก็เป็นสถิตินะคะที่ได้จากการเก็บข้อมูลนะคะในหน้าเว็บไซต์ยอดการคลิกนะคะดูโฆษณานี้นานเท่าไหร่อันนี้ก็คือเป็นลักษณะพฤติกรรมของลูกค้าที่มีความสนใจต่อผลิตภัณฑ์หรือว่าสินค้าที่เขากำลังชมนะคะทำอะไรได้อีกนะคะสามารถเปรียบเทียบผลงานนะคะหรือว่ายอดขายรายวันรายเดือนรายปีรายไตรมาสนะคะย้อนหลังหลายๆปีก็คือทำได้หมดเลยนะคะแจ้งเตือนเมื่อยอดขายต่ำหรือเกินเป้านะคะตรงนี้ก็คือสามารถทำได้จุดเด่นของแดชบอร์ดนะคะก็คือ1อัปเดตอัตโนมัตินะคะมีลักษณะการทำงานที่เป็นแบบเรียลไทม์นะคะ2เห็นข้อมูลแล้วผู้ที่ใช้งานเนี่ยสามารถเข้าใจได้ง่ายนะคะเช่นกราฟหรือชาร์ตนะคะก็คือดูแล้วเข้าใจได้ทันทีเลยว่าช่วงนี้ยอดขายเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงนะคะเพราะว่าเราดูจากกราฟหรือว่าชาร์ตที่แสดงในหน้าแดชบอร์ดช่วยให้ตัดสินใจได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็ปรับให้ตรงกับธุรกิจได้นะคะตรงนี้ก็คือจุดเด่นหรือว่าประโยชน์ของแดชบอร์ดนะคะโดยที่ยังไม่ได้บอกว่าต้องใช้เครื่องมือชนิดไหนนะคะเพราะว่าเครื่องมือที่ใช้สร้างแดชบอร์ดเนี่ยตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้สร้างแดชบอร์ดนะคะหนึ่งคือ Power BI นะคะก็โลโก้จะเป็นสีเหลืองๆแบบนี้นะคะสองแท็บโลนะคะตรงนี้ก็จะโลโก้อยู่ตรงกลางตรงนี้นะคะแล้วก็สามตัวเนี้ยหลายๆคนเห็นผ่านตาจริงๆมีเครื่องมือหลากหลายนะคะก็ส่วนมากก็จะเสียค่าเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเครื่องมือชนิดไหนนะคะมีจุดเด่นจุดด้อยอย่างไรและเหมาะกับใครบ้างนะคะอันนี้อาจารย์กุ้งยกตัวอย่างมา3เครื่องมือนะคะหรือว่า3แพลตฟอร์มสำหรับมาสร้างแดชบอร์ดนะคะตัวแรกนะคะ Power BI Power BI นี่เป็นของก่อหรือว่า Data Visualization เนี่ยก็แค่ต่างผู้ให้บริการนะคะก็คืออาจจะเป็นของค่าย Microsoft เป็นของค่าย Google นะคะหรือเป็นของค่ายอื่นแต่ว่าถ้าเป็นเครื่องมือที่ตั้งมาเพื่อทำงานประเภทเดียวกันก็จะมีลักษณะใกล้เคียงกันนะคะ Power BI เป็นเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลนะคะให้มาเป็นแผนภาพถ้าใช้งานพื้นฐานเนี่ยคือใช้งานฟรีนะคะแต่ถ้าใช้เกินกว่าพื้นฐานเนาะใช้ฟังก์ชันที่นอกเหนือจากที่มีให้เนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายเนาะสามารถเชื่อมต่อข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆได้นะคะสามารถแปลงข้อมูลให้เป็นภาพแผนภูมินะคะเป็นกราฟภาพกราฟแผนภูมิตารางสวยงามเนี่ยให้เข้าใจได้ง่ายนะคะจริงๆคุณสมบัติเชื่อมต่อฐานข้อมูลหรือว่าแปลงข้อมูลให้เป็นกราฟแผนภูมิตารางสวยงามเนี่ยเครื่องมือที่สร้างแดชบอร์ดก็คือทำได้เหมือนกันหมดนะคะทั้ง3ตัวอย่าง3ตัวอย่างที่อาจารย์กุ้งนะคะเลือกมานำเสนอเนาะสร้างแดชบอร์ดสรุปข้อมูลสำคัญไว้ที่เดียวนะคะเพื่อให้เห็นภาพรวมของธุรกิจนะคะแล้วก็แชร์และทำงานร่วมกันได้อันนี้ก็คือจริงๆเป็นคุณสมบัติพื้นฐานนะคะของแพลตฟอร์มนะคะที่สร้างแดชบอร์ดData Visualization นะคะแต่ว่า Power BI เป็นของค่าย Microsoft นะอันนี้เป็นตัวอย่างหน้าตาโปรแกรมนะคะที่สร้างจาก Power BI นะคะซึ่งไอ้จังกุ้งก็ไปหามานะคะไปหามาจากตัวอย่างในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมาให้ทุกคนเห็นภาพนะคะว่าอ๋อตอนนี้ก็จะมีภาพรวมใช่ไหมคะแดชบอร์ดคือหน้ารวมที่มีการนำ Data เนี่ยมาทำให้เป็นกราฟแผนภูมินะคะตารางที่มีความสวยงามดูแล้วเข้าใจได้ง่ายเลยนะคะว่าตอนนี้อะไรยอดขายมากกว่ากันนะคะยอดขายผลิตภัณฑ์สินค้าไหนคือน้อยนะคะสมมติว่าตรงนี้เป็นในส่วนของยอดขายเนาะก็คือดูแล้วก็เข้าใจได้ง่ายนะคะตัวอย่างหน้านี้ก็คือ Power BI นะคะตัวอย่างที่2นะคะ Tableau นะคะก็คือเป็นแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์นะคะก็คือช่วยผู้ใช้งานเนี่ยสามารถแปลงข้อมูลดิบให้กลายเป็นแผนภาพและแดชบอร์ดที่เข้าใจได้ง่ายแล้วก็โต้ตอบได้นะคะก็คือเป็นอินเทอร์แอคทีฟด้วยไม่ฟรีนะคะก็คือมีค่าใช้จ่ายที่เป็นรายเดือนแล้วก็รายปีนะคะใช้งานง่ายนะคะ3แพลตฟอร์มก็คืออินเทอร์แอคทีฟแดชบอร์ดนะคะโต้ตอบแล้วก็กรองข้อมูลนะคะที่ต้องการให้แสดงที่หน้าแดช

บอร์ดนะคะก็คือการฟิลเตอร์และกรองข้อมูลผู้ใช้งานสามารถโต้ตอบกับข้อมูลได้แบบเรียลไทม์นะคะผู้ที่ใช้งานนะคะผู้ที่ใช้งานหรือจะเป็นผู้ที่สร้างก็ได้ใช้แพลตฟอร์มในการสร้างหน้าแดชบอร์ดนะคะมันจะมีผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยสมมติว่า2ส่วนด้วยกันหนึ่งคือผู้พัฒนาโดยใช้แพลตฟอร์มใช่ไหมคะแพลตฟอร์มจะค่ายไหนก็ตามเนาะก็คือใช้แพลตฟอร์มในการสร้างแดชบอร์ดใช่ไหมคะเลยทำได้ไหมทำได้นะคะไม่ต้องเป็นโปรแกรมเมอร์ก็ทำได้เพราะว่าลักษณะการใช้งานแพลตฟอร์มประเภทนี้ก็คือ drag and dropคลิกลากระหว่างแต่แค่เราต้องรู้ว่าถ้าเราต้องการเอาอะไรมาโชว์มาแสดงเนี่ยเราต้องเลือกเครื่องมือประเภทไหนนะคะซึ่งก็ไม่ยากนะคะไม่ต้องมีพื้นฐานทางด้านโปรแกรมมิ่งนะคะก็สามารถใช้งานแพลตฟอร์มได้นะคะผู้ที่สร้างนะคะก็คือผู้ที่เอาข้อมูลมารวมที่หน้าแดชบอร์ดนะคะจริงๆแล้วผู้ที่สร้างหน้าแดชบอร์ดเนี่ยต้องมีการไปเก็บข้อมูลกับผู้ที่จะใช้งานนะคะสมมติว่าเช่นผู้จัดการนะคะบอกทางแผนก IT สมมติว่าอาจารย์กุ้งเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดเนาะอาจารย์กุ้งก็อยากรู้ว่าตอนเนี้ยยอดสมาชิกเนี่ยมีมากเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่แล้วสมาชิกที่เป็นสมาชิกของธุรกิจของเราเนี่ยค่ะในองค์กรนะคะในองค์กรก็จะมีหลายแผนกใช่ไหมคะอาจารย์กุ้งอยู่แผนกการตลาดนะคะอาจารย์กุ้งมีข้อมูลอาจารย์กุ้งต้องจัดเก็บข้อมูลคนที่มาสมัครเป็นสมาชิกใช่ไหมคะข้อมูลสมาชิกนะคะของธุรกิจเนี่ยก็จะมีชื่อนามสกุลใช่ไหมคะเพศอายุรายได้ใช่ไหมคะอยู่แถวไหนอำเภอตำบลอำเภอจังหวัดอย่างเงี้ยค่ะอยู่แถวไหนทำงานอะไรนะคะอันนี้วันเดือนปีเกิดเนาะเพราะว่าเกี่ยวข้องเพราะว่าอาจจะต้องส่ง SMS ไปหรือว่าส่งของไปให้หรือให้ส่วนลดในช่วงเดือนเกิดใช่ไหมคะอันนี้คือเกี่ยวข้องกับทางด้านมาร์เก็ตติ้งหมดเลยทีนี้ถ้ามีข้อมูลที่สรุปมาอยู่ในหน้าแดชบอร์ดเนี่ยก็จะช่วยให้สามารถวางแผนวิเคราะห์ได้ง่ายขึ้นนะคะเช่นอาจารย์กุ้งจะวิเคราะห์ว่าลูกค้าส่วนมากเนี่ยที่ซื้อสินค้ารุ่นนี้นะคะยกตัวอย่างรุ่นนี้เนี่ยเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะก็ต้องอาศัยข้อมูลคนที่เป็นลูกค้าที่ซื้อสินค้าแล้วนะคะมาทำการวิเคราะห์ทีนี้อาจารย์กุ้งอยากได้อะไรโชว์บ้างก็ต้องประสานกิจคนเดียวนะคะรับจ็อบคนเดียวไม่มีลูกน้องเลยไม่มีอะไรเลยก็ทำได้นะคะทำเองได้ก็คือเราต้องเดี๋ยวจะมีช่วงเวิร์กช็อปนะคะก็จะพาใช้แพลตฟอร์มที่สร้างแดชบอร์ดหรือว่า Data Visualization นะคะก็จะเป็น Looker Studio นะคะหลายๆคนอาจจะเคยผ่านตามมาแล้วบ้างก็คือคล้ายๆกันนะคะคล้ายๆกันทีนี้เดี๋ยวมาดูตัวนี้ให้เรียบร้อยนะคะว่าแท็บโลเนี่ยใช้ฟรีไหมไม่ฟรีนะคะก็คือจริงๆแล้วถ้าลักษณะของแพลตฟอร์มทุกวันนี้ค่ะก็จะมีใช้ฟรีเท่าที่โปรแกรมมีให้ทดลองได้ใช้งานใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราจะต้องใช้งานที่นอกเป็นตัวอย่างนะคะจริงๆอาจจะมีมากกว่านี้นะคะตัวสุดท้ายเป็นของค่าย Google เนาะก็คือ Looker Studio นะคะชื่อเดิมนะคะชื่อเดิมหรือว่าชื่อเนี่ยค่ะชื่อของเขาเนี่ยก็คือ Looker Studio ชื่อเดิมก็คือ Google Data Studio นะคะเป็นเครื่องมือ business intelligence ฟรีจาก Google account นะคะโดยที่แพลตฟอร์มทำงานผ่านเว็บเบราว์เซอร์นะคะสามารถสร้าง data visualization แปลงข้อมูลให้เป็นกราฟแผนภูมิแล้วก็ตารางนะคะสร้างแดชบอร์ดแบบโต้ตอบด้วยการคลิกลากระหว่างเนาะ drag and drop นะคะเหมือนกันเลยไหมเหมือนกันทั้ง3แพลตฟอร์มเลยใน Google ใช่ไหมคะเหมาะสำหรับมือใหม่นะคะอาจจะสร้างในระดับเบื้องต้นก็คือทำเป็นรายงานก่อนก็ได้จุดเด่นคือใช้ฟรีใช้งานง่ายคลิกลากวางนะคะแล้วก็เชื่อมต่อกับ Google Sheet ได้เลยระดับความยาก1 ดาวแปลว่าไม่ค่อยยากนะคะ1ดาวแปลว่าไม่ค่อยยากแล้วก็ใช้ฟรีนะคะแต่ถ้าเกินกว่าที่ใช้ฟรีก็มีค่าใช้จ่ายนะคะแพลตฟอร์มที่2 Power BI เหมาะสำหรับสายธุรกิจนะคะตรงนี้ก็มีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วนะคะเพราะว่าใช้ในองค์กรของตัวเองนะคะมืออาชีพมีความเป็นมืออาชีพใช้ในบริษัทหลากหลายบริษัทนะคะแล้วก็วิเคราะห์ได้ดีจริงๆแล้วเป็นมืออาชีพหมดเลยนะคะถ้ามองลักษณะของแพลตฟอร์มที่สร้างเป็นแผนภาพเนาะความยากระดับปานกลางคือ2ดาวนะคะฟรีใช้งานได้ฟรีในระดับพื้นฐานเนาะถ้าเกินกว่าฟรีก็จะมีค่าใช้จ่ายนะคะ Power BI เป็นของค่าย Microsoft ส่วน Tableau นะคะก็คือใช้ในองค์กรนะคะมีค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็
ใช้ในการวิเคราะห์ค่าสูงนะคะตรงนี้มีกราฟ

งานวิเคราะห์เชิงลึกได้แต่ถ้าเราใช้งานในระดับพื้นฐานทั่วไปนะคะแนะนำเริ่มต้นเนี่ยเราก็เริ่มต้นจากง่ายๆก่อนนะคะจะเป็น Looker Studio ก็ได้เป็นของค่าย Google นะคะก็คือฝึกทำนะคะให้มีความคุ้นเคยกับลักษณะแพลตฟอร์มนะคะลักษณะแพลตฟอร์มตัวTableau นี่คือความยากคือ3ดาวนะคะแล้วก็ใช้งานฟรีสำหรับนักศึกษาที่มี email account.ac.th นะคะใช้งานฟรี1ปีนะคะลองเข้าไปดูนะคะเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการเนี่ยให้ไว้สรุปสั้นๆถ้าฝึกทำนะคะเริ่มทำเราก็เริ่มจาก1ดาวก่อนเนาะเริ่มจากง่ายๆไปก่อนนะคะก็มาใช้ Looker Studio ไปก่อนนะคะพอคุ้นเคยกับเครื่องไม้เครื่องมือกับหน้าตานะคะซึ่งก็จะมีความใกล้ๆใกล้เคียงกันนะทีนี้แล้วข้อแตกต่างแต่ถ้าเป็นฟังก์ชันในการวิเคราะห์ขั้นสูงเนี่ยจะยังมีข้อจำกัดนะคะแล้วก็มีการจัดการข้อมูลที่ซับซ้อนเนี่ยอาจจะยังทำได้ยากนะจะเป็นข้อจำกัดตัวแพลตฟอร์มเองนะคะแล้วเหมาะสำหรับข้อมูลที่ไม่ใหญ่มากก็คือธุรกิจขนาดเล็กตัวที่สอง Power BI นะคะใช่ไหมคะที่มีความลึกซึ้งนะคะมากกว่าปกติไหมเพราะอาจจะมีการนำข้อมูลนำมาแสดงใช่ไหมคะในหน้าแดชบอร์ดเนี่ยก็คือน่าจะได้เยอะกว่า2แพลตฟอร์มแรกนะคะในส่วนของเวิร์กช็อปสำหรับฝึกปฏิบัติของเราในตอนนี้ก็คือต้องมี Google Account ใช่ไหมคะเราก็เซิร์ช Looker Studio นะคะเราก็จะเจอลิงก์นะคะสำหรับล็อกอินให้เรียบร้อยแล้วเราก็ไปที่ Looker Studio กันเลยตรงนี้คือหน้าตานะคะของโปรแกรมLooker Studio นะคะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยนะคะส่วนต่างๆสังเกตว่าหน้าตาของแพลตฟอร์มเนี่ยใช้งานไม่ยากเลยนะคะซึ่งเป็นลักษณะคาแรคเตอร์ของแพลตฟอร์มโลโก้นะคะของแพลตฟอร์มและประกอบไปด้วยปุ่มบวกนะคะตรงนี้ก็จะเป็นคำสั่งสำหรับสร้างนะคะมีสร้างรายงานนะคะมีเลือกแหล่งข้อมูล Looker Studio ล่าสุดนะคะที่มีการใช้งานสังเกตว่าก็จะเรียงลดหลั่นลงมานะคะตาม

วันนี้นะคะสามารถแชร์แบ่งปันข้อมูลหรือทำงานร่วมกันได้นะคะถ้าเกิดมีผู้ใดนะคะแชร์ตัวไฟล์งานมาให้กับเรานะคะก็มาดูในส่วนของแชร์กับฉันได้นะคะก็จะกดเข้าไปดูนะคะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของงานที่นักศึกษาบอร์ดนะคะหรือว่ารีพอร์ตที่เราเจ้าของอีเมลแอคเคาท์ได้ทำการสร้างนะคะก็จะมาอยู่ที่ฉันเป็นเจ้าของนะคะตรงนี้ก็คือกดดูนะคะเราต้องการจะดูเทมเพลตประเภทใดนะคะเราก็ติ๊กเลือกนะคะเช่น Google Analytics นะคะก็จะเป็นเทมเพลตที่เกี่ยวข้องเนาะหรือว่าจะเป็น Search Console นะคะก็จะมี1อันเนาะ1เทมเพลตนะสลับเปลี่ยนกันไปได้อันนี้คือลักษณะของเทมเพลตที่มีนะของแต่ละองค์ประกอบนะคะนี่เป็นคำแนะนำนะคะเพราะว่าเป็นแบบแมนนวลก่อนเนาะแล้วค่อยไปเป็นแบบออโต้เราจะได้รู้ว่าไปแก้ไขตรงไหนนะคะในช่วงฝึกทำเนี่ยฝึกที่เป็นแบบสร้างเองก่อนนะคะแต่ถ้าใครชนะแล้วก็อะไรที่ทำให้ทำได้เร็วก็เลือกทางเรื่องนั้นได้เลยเนาะอันนี้ก็คือในส่วนของหน้าตาเมนูฝั่งซ้ายมือนะคะก็จะมีปุ่มสำหรับสร้างเนาะล่าสุดแชร์กับฉันฉันเป็นเจ้าของถังขยะเทมเพลตนะคะทีนี้มาที่ในส่วนของสร้างนะคะสร้างก็จะประกอบไปด้วยรายงานแหล่งข้อมูลนักสำรวจนะคะรายงานก็คือรีพอร์ตละก็คือเป็นการสร้างหน้าแดชบอร์ดแล้วก็คือเข้าไปเพื่อทำการเลือกเครื่องมือที่จะนำมาโชว์นะคะในหน้ารายงานหรือว่าแดชบอร์ดของเรานั่นเองนะคะส่วนแหล่งข้อมูลนะคะเดี๋ยวอาจารย์กุ้งขอแวะแหล่งข้อมูลนิดนึงคุณสมบัติของแพลตฟอร์มนะคะที่สร้างแดชบอร์ดหรือว่า Data Visualization นะคะก็จะนำข้อมูลจากแหล่งที่หลากหลายเนาะแหล่งที่หลากหลายถ้าในสไลด์ตอนต้นเนี่ยอาจารย์กุ้งอาจจะยกตัวอย่างไปไม่กี่แหล่งนะคะก็คือได้ทั้งหมดนี้เลยนะคะเป็น Google Connector นะคะมี24แพลตฟอร์มด้วยกันนะคะเราก็ดูนะคะดูน่าจะครอบคลุมทั้งหมดนะคะแล้วมีอะไรอีกมี Partner Connector นะคะก็สามารถใช้งานร่วมกันได้อีก 1,295แพลตฟอร์มหรือ Google Sheet นะคะหรือว่าใน Database นะคะหรือว่าจากแหล่งต่างๆเนี่ยตรงเนี้ยเราก็ดูว่าข้อมูลดิบเนี่ยของเราเนี่ยอยู่ที่แพลตฟอร์มไหนนะคะตรงนี้คือแหล่งรวมข้อมูลนะคะหรือจะเอาเป็นไฟล์ CSV เข้ามาก็ได้นะอันนี้ใช้เชื่อมต่อกับ CSV ได้ก็จะคุ้นเคยกับ CSV นะคะจะเป็น Excel หรือว่า Google Sheet นะคะก็สามารถใช้ CSV ได้นะคะตรงนี้ก็คืออัพโหลดเอา CSV เข้ามานะคะในการสร้างแดชบอร์ดค่ะทีนี้ข้อมูลของอาจารย์กุ้งนะคะก็เป็นข้อมูลที่เตรียมสำหรับฝึกนะคะเตรียมสำหรับฝึกแต่ถ้าใครยังไม่มีนะคะก็คือมาให้เราเลือกอีกว่า Google Sheet ที่จะนำเข้ามานะคะมา Google Sheet ที่จะนำเข้ามานะคะในการสร้างข้อมูลนะก็คือเชื่อมต่อกับข้อมูลเนี่ยเป็น Google Sheet ไฟล์ชื่ออะไรนะคะสมมติว่าอาจารย์กุ้งชื่อรายรับร้านเสื้อผ้านะคะรายรับร้านเสื้อผ้าตรงเนี้ยไฟล์นี้จะประกอบด้วยหน้า worksheet นะคะหน้า worksheet จะมีประกอบด้วย1 2 3 4 5 6 6หน้า worksheet นะคะที่เป็น worksheet อยู่ในไฟล์รายรับร้านเสื้อผ้านะคะท่านที่ดูอยู่ก็อาจจะใช้ข้อมูลตัวอย่างที่ท่านมีนะคะจะเป็นข้อมูลอะไรก็ได้นะคะจะเป็นข้อมูลอะไรก็ได้แล้วก็ติ๊กเลือกข้อมูลนะคะที่จะนำมาฝึกนะคะเสร็จแล้วเราก็กดเชื่อมต่อทีนี้พอเราปุ่มเชื่อมต่ออยู่มุมบนขวามือนะคะถ้าเผื่อท่านใดไม่เห็นปุ่มเชื่อมต่อจะเป็นสีฟ้าๆเหมือนตัวอย่างที่ขึ้นนะคะทีนี้พอคลิกที่เชื่อมต่อแล้วนะคะก็จะมาสู่หน้าตาที่โปรแกรมให้เราตรวจสอบข้อมูลก่อนนะคะตรวจสอบข้อมูลก็จะมีประกอบไปด้วยคอลัมน์ก็คือที่เป็นแนวตั้งลงมาที่หัวด้านบนสุดจะมีตัวภาษาอังกฤษตัวสอนภาษาอังกฤษ A B C D E F G นะคะส่วนที่เป็นแนวตั้งดิ่งลงมานะคะ

เราจะเรียกว่าคอลัมน์แต่ถ้าเป็นภาษาดาต้าเบสก็คือจะเรียกว่าฟิลนะคะก็คือความหมายเดียวกันนะคะทีนี้หน้าเนี้ยเราไม่ต้องทำอะไรนะคะเราคลิกปิดไปเลยนะคะปิดไปเลยเดี๋ยวเราก็กดที่สร้างรายงานนะคะสร้างรายงานเราก็จะได้หน้ารีพอร์ตหรือว่าหน้าแดชบอร์ดพื้นที่นะคะสำหรับนำเครื่องไม้ทีนี้การที่จะนำข้อมูลออกมาโชว์เนี่ยก็คือข้อมูลเนี่ยเราเลือกมาจากตัวนี้หนึ่งนะคะเราเลือกมาจาก Google Sheet ใช่ไหมคะแล้ว Google Sheet ของอาจารย์กุ้งเนี่ยก็จะเป็นรายรับร้านเสื้อผ้านะคะเป็นข้อมูลที่เป็นตัวอย่างนะคะก็จะประกอบไปด้วยข้อมูลอะไรบ้างเขาก็จะโชว์ฝั่งด้านขวามือตรงนี้นะคะก็คือส่วนที่อยู่ในดาต้าเบส Google Sheet นะคะของอาจารย์กุ้งแต่ละท่านถ้าเป็นคนละไฟล์กันคนละข้อมูลนะคะก็จะไม่เหมือนกันแต่ว่าให้ฝึกทำนะคะเหมือนกันได้ก็คือข้อมูลเนี่ยจะอยู่ฝั่งขวามือนะเราจะใช้ตัวไหนมาโชว์นะคะเราก็คลิกเลือกนะคะก็ข้อมูลก็จะมาโชว์ที่หน้าแดชบอร์ดนะคะพื้นที่ว่างๆตรงนี้นะคะเป็นพื้นที่ที่เราอาจจะมองว่าเป็นแดชบอร์ดสำหรับโชว์ภาพรวมของอาจารย์กุ้งไฟล์นี้คือไฟล์รายรับร้านเสื้อผ้าใช่ไหมคะก็จะเป็นแดชบอร์ดโชว์ข้อมูลรายรับร้านเสื้อผ้าก็ได้นะคะก็จะเอาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาโชว์ที่หน้าแดชบอร์ดตรงนี้นะคะทีนี้ด้านบนสุดนะคะก็คือรายงานเราสามารถตั้งชื่อรายงานหรือว่าหน้าแดชบอร์ดหรือว่าหน้ารีพอร์ตตรงเนี้ยได้นะคะโดยการคลิกแล้วก็พิมพ์แล้วกด Enter นะคะเสร็จแล้วตัวส่วนต่อมานะคะก็จะเป็นเมนูอันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานเนาะเมนูไฟล์นะคะแก้ไขดูนะคะแต่สังเกตว่าในแทรกเนี่ยจะมีจะเหมือนเว็บเลยก็ได้นะคะเว็บอาจจะมีหน้ารายงานรายรับรายงานยอดสมาชิกนะคะรายงานผลประเมินความพึงพอใจก็คือแล้วแต่ว่าเราจะออกแบบว่าแต่ละหน้าเนี่ยมีข้อมูลอะไรออกมาโชว์นะคะแล้วก็จัดเรียงนะคะแหล่งข้อมูลแหล่งข้อมูลก็คือดาต้าเบสที่เราจะดึงข้อมูลนะคะ data ที่เราจะเก็บเนี่ยเอามาเชื่อมกับแพลตฟอร์มเพื่อเอามาโชว์ที่หน้าแดชบอร์ดนะคะแล้วก็ช่วยเหลือนะคะตรงนี้ทีนี้ที่ต้องการจะนำมาใส่ในแดชบอร์ดนะคะอาจารย์กุ้งจะไล่ไปตั้งแต่พื้นฐานก่อนนะคะเอาแบบส่วนที่ง่ายๆก่อนนะถ้าแทรกรูปภาพนะคะเราก็จะมาที่ตรงนี้นะคะในส่วนของไอคอนรูปภาพนะคะสัญลักษณ์ก็จะเป็นรูปภาพเนาะก็จะมีอัปโหลดจากคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็ใช้ URL ถ้าเป็นโลโก้หรือว่าต้องการจะเอามาแสดงในแดชบอร์ดนะคะหรือว่าในหน้ารีพอร์ตนี้ส่วนที่ต้องการจะพิมพ์นะคะจะพิมพ์เป็นตัวหนังสือนะข้อความนะคะคือตัว A ตรงนี้ข้อความนะคะตัว A อาจารย์ก็ต้องคลิกนะคะคลิกตัว A ก่อนคลิกอีกครั้งที่ยกเลิกคลิกอีกครั้งคือมาวิธีการพิมพ์มี2แบบกดเมาส์ค้างลากแล้วก็ปล่อยเมาส์กับอีกแบบนึงอีกวิธีนึงนะคะคลิกแล้วก็ปล่อยเมาส์เลยไม่ต้องลากนะคะได้เหมือนกันมีสมมติว่าร้านเสื้อผ้ามีหลายสาขานะคะต้องการจะเอาข้อมูลมารวมกันที่หน้าแดชบอร์ดหน้านี้นะคะรายงานร้านเสื้อผ้ารายงานยอดขายยอดขายร้านเสื้อผ้าเราพิมพ์ไปแล้วใช่ไหมคะส่วนที่จะมาแก้ไขนะคะเพิ่มเติมตกแต่งขนาดตัวอักษรสีตัวอักษรต่างๆอยู่ฝั่งขวามือตรงนี้เราคลิกต้องคุมก่อนเนาะต้องคุมแล้วก็มาเลือกขนาดนะคะอันนี้4ตัวอักษรนะคะตรงนี้พื้นฐานเลยนะเวิร์กช็อปนี้นะคะน่าจะได้ในส่วนของพื้นฐานไล่ไปนะคะไล่ไปค่อยๆไล่ไปทีละสเต็ปนะคะตรงนี้คือ4ตัวอักษรนะคะขนาดตัวอักษรนะตรงนี้คือรูปแบบตัวอักษรเนาะถ้าอยากจะได้ฟอนต์ภาษาไทยสวยๆเนี่ยต้องมีการติดตั้งฟอนต์เพิ่มนะคะแต่สังเกตว่าฟอนต์สวยๆภาษาอังกฤษเนี่ยมีเยอะนะคะมีเยอะถ้าภาษาไทยเนี่ยถ้าไม่ติดตั้งเพิ่มก็จะเป็นเหมือนตัวอย่างที่อาจารย์กุ้งคลิกให้ดูนะคะคือจะเปลี่ยนจะมีความแตกต่างแค่บางฟอนต์จะต้องมีการติดตั้งฟอนต์เพิ่มเนาะแต่ว่าเวิร์กช็อปนี้คือใส่ข้อมูลไปก่อนนะคะเป็น

พื้นฐานก่อนนะคะแต่แล้วตรงนี้คือตัวหนานะคะหนา e อันขีดเส้นใต้อันนี้พื้นฐานเนาะอันนี้ขีดตรงกลางนะคะซ้ายกึ่งกลางนะคะเทคคือข้อความเทคคือข้อความจะเป็นภาษาอะไรก็ได้นะคะก็จะมีตัวเลขนะคะสัญลักษณ์ตัวอักษรเนี่ยก็คือรวมอยู่ในกลุ่มเทคไปเลยนะคะตีความหมายเข้าใจตรงกันเนาะถ้าเราจัดตรงนี้เป็นนะคะส่วนอื่นเราก็ทำได้นะคะถ้าไม่เอายกเลิกก็คือคลิกซ้ำนะตรงนี้คลิกซ้ำเห็นไหมอาจารย์กุ้งคลิกซ้ำยกเลิกหมดเลยนะคะตอนแรกมีตอนแรกคือเลือกทุกอันเนาะถ้าจะลิงก์ก็คือแทรกลิงก์สัญลักษณ์ลิงก์ตรงนี้นะคะอันนี้ชิดซ้ายกึ่งกลางชิดขวานะอย่างที่สาธิตให้ดูนะคะถ้าจะย้ายก็คือคลิกย้ายวัตถุเนาะย้ายข้อความหรือรูปภาพหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะคลิกแล้วก็เลื่อนคือสีพื้นนะคะถ้า 100% คือปกติแบบที่เห็นเนาะถ้าอยากให้สีอ่อนดรอปลงมานะคะก็เลือกเปอร์เซ็นต์น้อยๆนะอันนี้ของสีพื้นหลังนะพื้นหลังที่อาจารย์กุ้งเอาเดี๋ยวอาจารย์กุ้งเลือกสีอื่นสีเหลืองใช่ไหมคะอันนี้เส้นนะคะเส้นนี่ถ้าเส้นบางก็เลขน้อยอันนี้ต้องลองคลิกดูนะแล้วเราก็เลือกนะคะตามที่จะใช้งานอันนี้ลักษณะเส้นขอบตรงนี้นะคะ

อยากได้ค่ะตรงนี้ถ้าเป็นย้ายอะไรอีกเลื่อนลงนะคะหมดแล้วเพิ่มเงาเส้นขอบเราอยากรู้เป็นยังไงเรากดเปิดก็จะได้เงาเพิ่มมานิดนึงนะคะเห็นเงาไหมนี่มีเงาแล้วเงาตรงวงรีตรงนี้นะคะก็จะมีเงาเพราะว่าติ๊กเพิ่มเงาเส้นขอบนะคะตรงนี้อ่ะตัวนี้ใช้ทำอะไรฟังแล้วเราก็แก้ข้อความได้นะคะตรงนี้ก็คือในส่วนของข้อความเนาะส่วนที่เป็นโลโก้นะคะเราต้องเตรียมโลโก้จากไหนก่อนเตรียมโลโก้จากแคนวานะคะหรือว่าโลโก้ที่เรามีเนี่ยเตรียมไว้ให้เรียบร้อยวิธีการใส่ก็คือคลิกที่ไอคอนรูปภาพเลือกอัพโหลดจากคอมพิวเตอร์ที่เราจะใช้งานเนาะแต่งโลโก้เพิ่มเติมได้นะคะเดี๋ยวอาจารย์กุ้งจะสาธิตให้ดูนะคะทีนี้เราเอาข้อความนะคะตกแต่งข้อความฟอนต์เรียบร้อยแล้วนะคะตัวอักษรถามว่าทุกคนถามว่ามันจำเป็นไหมนะคะอันนี้อธิบายให้ฟังก่อนเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานเลยนะคะแล้วการออกแบบนี่คือแล้วแต่ความต้องการนะคะของแต่ละคนนะคะว่าต้องการยังไงทีนี้ต่อมานะคะเราจะนำเครื่องมือเนาะมาวางนะคะเครื่องมือเมื่อสักครู่นี้อาจารย์กุ้งคลิกที่แทรกใช่ไหมคะสังเกตว่าในแทรกเนี่ยมีเครื่องมือเยอะแยะมากมายเลยที่จะเอามาใช้นะคะมีรูปภาพมีข้อความด้วยเหมือนที่สาธิตให้ดูเลยนะคะทุกอย่างจะรวมอยู่ในแทรกถ้าเราไม่คลิกแทรกเราสามารถมาคลิกที่แท็บเครื่องมือบริเวณนี้ได้นะคะก็คือเป็นเครื่องมือรัดนะคะเครื่องมือรัดที่เราสามารถคลิกได้เช่นเดียวกันทีนี้เราจะเพิ่มนะคะเพิ่มแผ่นภูมิเราก็คลิกที่เพิ่มแผ่นภูมิแล้วเราลองเลือกตารางก่อนเนาะเราลองเลือกตารางก่อนนะคะในเวิร์กช็อปนี้เนาะคลิกตารางนะคะแล้วก็เลื่อนเมาส์มาเลื่อนเมาส์นะคะยังไม่ได้คลิกเมาส์นะคะแล้วก็คลิกที่ว่าง1ทีตรงนี้ก็จะเป็นตารางที่ดึงข้อมูลหรือ data จาก Google Sheet ของเรานั่นเองนะคะตอนนี้เขาเชื่อมให้อัตโนมัติเพิ่มแผนภูมินะคะเพิ่มแผนภูมิเนาะอาจารย์กุ้งเลือกตารางนะคะแบบแรกเลยนะคะนี่เป็นพื้นฐานก่อนนะคะแล้วอาจารย์กุ้งก็คลิกที่ตำแหน่งที่จะวางตารางเลยนะคะคือตำแหน่งไหนก็ได้จริงย้ายที่หลังก็ได้นะคะย้ายเคลื่อนย้ายอย่างนี้ได้เช่นเดียวกันเนาะทีนี้พอวางเสร็จแล้วนะคะด้วยนะคะก็คลิกที่กดบวกนะคะกดบวกทั้งหมดเนี้ยเป็นข้อมูลที่นำมาแสดงในตารางได้นำมาแสดงในองค์ประกอบในหน้าแดชบอร์ดได้นะคะก็คือเป็นเวิร์กชีทที่อยู่ในไฟล์นะคะที่เราเชื่อมเข้ามาเนาะถ้าใครดูอยู่บอกว่าเราก็จะเรียกเวิร์กชีทเนาะขออาจารย์กุ้งนะมีแบบนี้นะคะก็เลยจะโชว์แบบนี้ตรงนี้คือถ้าไม่เหมือนกันก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราฝึกทำว่าถ้าเราเลือกตารางลงมาแล้วเราต้องการจะเปลี่ยนเนี่ยต้องการจะเปลี่ยนเราหรือต้องการจะเพิ่มนะเราก็กด

เพิ่มได้เลยนี่ก็จะเพิ่มมาแล้วรายการที่2เห็นไหมคะอยากเพิ่มอีกอ่ะกดเพิ่มไป product มีแล้วเนาะออเดอร์เดทมีแล้วอยากเพิ่มหมวดหมู่ก็กดมาส่วนที่โชว์ในหัวข้อนิติข้อมูลเนี่ยก็จะโชว์ในส่วนที่เป็นตารางนะเรคคอร์ดเขาอาจารย์กุ้งบอกแล้วเนาะว่าเขาโชว์มาอัตโนมัติเดี๋ยวเราจะลบทิ้งนะคะถ้าลบเลยนะเรคคอร์ดเขาอยู่ตรงแมทริกนะคะแมทริกตรงนี้วันนี้โปรแกรมจะเชื่อมมาให้ทุกครั้งเลยนะคะถ้าสร้างตารางนะหรือว่าบางวัตถุที่เลือกมาเนี่ยถ้ามีเนี่ยก็คือโปรแกรมสร้างมาให้แล้วแมวเราก็โอนในการเพิ่มนะคะเพิ่มข้อมูลนะคะตัวอย่างนะคะตัวอย่างเราขยายปรับขยายได้ตารางอันนี้คือ1หน้านะคะ1หน้าเพราะฉะนั้นเราก็จะเพราะว่า1หน้าเนี่ยจริงๆจะโชว์หลายสารหลายส่วนหลายเครื่องมือที่อยู่ในแดชบอร์ดตรงเนี้ยอยากจะเพิ่มอะไรก็คลิกเลยแล้วเราก็สามารถจัดตารางได้ด้วยนะคะจัดตารางได้ด้วยเลื่อนได้ปรับได้นะคะแล้วก็มีการจัดแบบออโต้ก็มีนะคะทีนี้เลื่อนลงมานะคะถ้าเลื่อนลงมาเรื่อยๆเนี่ยจะเห็นว่าของอาจารย์ปุ้งเนี่ยโชว์100แถวก็คือตามเงื่อนไขจำนวนแถวนะคะที่ขึ้นมาให้นะคะเป็นค่าเริ่มต้นเราปรับเปลี่ยนได้เช่นถ้า100เนี่ยมันเยอะไปนะคะน้อยสุดคือเท่าไหร่1คือ1 1แถวเลยนะคะ1เรคคอร์ด1น้อยไปอยากได้เท่าไหร่25เราก็เลือกเขาก็จะโชว์แค่ตามที่เรากำหนดตรงนี้เห็นไหมคะแล้วเขาสิ้นสุดตัวเลขขวาหลังสุดเนี่ยก็คือจำนวนแถวทั้งหมดเนาะตัวเลข1ถึง25ก็คือหน้าที่1นะคะหน้าที่1มี25ข้อมูลถ้าจะดูข้อมูลถัดไปก็คือต้องกด next ตรงนี้นะคะตรงนี้หน้าที่2ก็จะมีเท่าไหร่26ถึง50ข้อมูลความต้องการในการใช้งานนะคะมากกว่านี้ก็ได้เนี่ยมีถึงเท่าไหร่50,000แถวเลยนะคะซึ่งก็จะเลื่อนดูข้อมูลกันแบบยาวๆเลยนะคะเลื่อนเพราะว่า50,000 แถวต่อหน้าเนี่ยแปลว่าเลื่อนลงนะคะจาก1ถึง 50,000 เลยนะอันนี้นะคะแต่อันนี้อาจารย์กุ้งเลือก25แปลว่า1หน้าเนี่ยโชว์แค่25เรคคอร์ดเนาะเดี๋ยวเราไปเวิร์กช็อปกันในตอนถัดไปนะคะ

บพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วย

0: กันนะคะเดี๋ยวให้แนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
1: ค่ะพี่ชื่อใบเฟิร์นนะคะอยู่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทรมานและก็การกระทำให้บุคคลสูญหายค่ะก็เข้าตามพรบ.นี้คำว่าทรมานของเราเนี่ยมันเป็นทรมานที่ไม่ใช่เป็นการทำให้เจ็บตามเนื้อตัวร่างกายปกติอันนี้ทรมานของเราอ่ะรวมถึงแบบเหมือนทำกระทำต่อจิตใจด้วยเช่นโอ้โหรู้สึกว่าแบบทำไมถึงต้องมาบังคับญาติหลานค่ะก็จะเป็นเรื่องของฐานอุ้มหายหลังจากที่เกิดพรบ.ตัวนี้ขึ้นมามันทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเพราะว่าอย่างที่บอกมันเป็นการช่วยป้องกันคุ้มครองปราบปรามเยียวยาเนาะการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วก็ทำให้เกิดเชื่อมั่นของประชาชนมากยิ่งขึ้นแล้วตัวพรบ.ตัวนี้นะคะแล้วก็ในอีกมิตินึงค่ะก็ยังเห็นถึงการคุ้มครองการทำงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยค่ะ
0: ก็จะเป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนที่จะถูกจับกุมเพราะว่ามันจะมีการบันทึกไว้แล้วว่าแบบไม่มีการทำอันตรายอะไรรุนแรงเจ้าหน้าที่มาจับกุมวิธีการเป็นยังไงทุกอย่างก็คือจะมีหลักฐานบันทึกไว้
1: ใช่ค่ะมันก็จะเป็นคุ้มครองทั้งสองฝ่ายเลยเนาะทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐเองแล้วก็ประชาชนด้วยเพราะว่าพรบ.ตัวนี้ค่ะมันเป็นพรบ.ที่แบบว่าขับเคลื่อนกันมานานมากเป็น10ปีค่ะแล้วก็ในวันที่ออกกฎหมายตัวนี้มาก็รู้สึกว่าแบบเราอำเภอค่ะหรือว่าสำนักงานอัยการสำนักงานตำรวจอะไรเงี้ยที่ใกล้บ้านของท่านได้เลยค่ะแล้วก็ยังมีคล้ายๆว่าเป็นอาจจะบอกว่าเป็นเครือข่ายของกรมคุ้มครองสิทธิ์ก็คือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดได้ด้วยค่ะ
2: นอกจากแจ้งทางกรมแล้วเนี่ยสามารถมีวิธีติดต่อวิธีอื่นด้วยได้ไหมคะ
1: โอ้ทางสำนักงานนะคะจะมีเด็กๆน่าจะเคยได้ยินโทรมาที่111กด77เนาะทางสำนักงานเองก็จะมีช่องทางช่องทางแอปพลิเคชันทางอีเมลหรือว่าทางไลน์ของสำนักงานให้ติดต่อได้ด้วยค่ะ
0: วันนี้เราก็ได้สาระความรู้แล้วก็ได้ประโยชน์มากๆเลยนะคะซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบไม่เคยรู้มาก่อนจริงๆวันนี้ก็ขอบคุณพ
3: ี่ปุ่มปอกบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคน

0: คิดดีๆนะฮะเรื่องวัฒนธรรมเรื่องธรรมะเอามาใช้ในชีวิตประจำวันกันได้อย่างไรนะครับนะจะเจอกับในรายการนี้และแน่นอนนะครับผู้ที่จะฮะเมื่อเทปที่แล้วนะครับเรามีโอกาสได้ชมละครกันไปพระอาจารย
1: ์ใช่ใ
0: ช่เด็กๆก็ชื่นชอบสนุกสนานกันใหญ่เลย
1: ก็ถ้าน้องๆได้ติดตามก็จะรู้ว่าละครนั้นสอนอะไรหลายอย่างมาก
0: ใช
1: ่สอนมุมแง่คิดเอาไปต่อยอดว่าเด็กจะเอาไปทำอะไรได้บ้างผู้ใหญ่จะไปปรับปรุงคนละทางเลยคำว่าความสุขคำว่าครอบครัวก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งไปเลย
0: ใช่ใช่นะครับวันนี้ก็เลยอยากจะนำเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมานำเสนอให้กับน้องๆฟังกันแล้วก็จะได้เป็นข้อคิดเป็นแง่คิดที่ได้จากธรรมะพระอาจารย์แล้วก็จากสิ่งที่เป็นจริงในสังคมนั่นเองนะน่าดูน่าดูชมเอง
1: ได
0: ้ได้ถ้างั้น
1: ก็ที่ในครอบครัวอันนี้ในมุมที่เราเห็นในละครทีนี้อยากจะพูดถึงบางมุมของชีวิตจริงนะท่านดร.
2: คร
1: ับ คือที่เราเห็นในทีวีนั้นคือในมุมของครอบครัวแต่ทีนี้อาตมาขอพูดถึงมุมนอกกรอบก็คือนอกจากละครที่เรา
3: ของช่วงวัยระหว่างเบบี้บูมเองมาจนถึงเจนซีแล้วก็เจนอัลฟาณปัจจุบันนี้เนี่ยมันยิ่งมีความห่างกันมากขึ้นและความห่างนั้นเนี่ยมันก็มาทำให้กระบวนการทางความคิดเนี่ยความห่างกันไปใช่ไหมฮะแล้วพอกระบวนการทางความคิดใช่ไหมฮะก็ปล่อยกับโทรศัพท์ปล่อย

0: กับสิ่งที่มันอยู่ในโลกออนไลน์แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยผมเชื่อว่าพอเราได้ดูละครตอนนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับความอบอุ่นมันสามารถที่จะทำให้โลกใบนี้มันมีรอยยิ้มขึ้นมาได้ครับแล้วก็ทำให้ความต่างเนี้ยคนน่าจะหันกลับไปมองบุคคลที่อยู่ที่บ้าน
1: เดี๋ยวเราจะกลับมาเรื่องของการที่เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเหมือนกับที
0: ่
1: ละครก็มีทุกเจเนอเรชันรวมไปถึงออทิสติกด้วยผมขอถามหน่อยนะครับท่านใดณขณะนี้อยู่ในยุคอยู่ในเบบี้บูมเมอร
0: ์ครับ
1: 61ถึง79ปีพ.ศ.2489ถึง2507
0: เพียบน่าจะครบ
1: 11ถึง5 2พ.ศ.2523ถึง2537ยังมีเจน Z อายุ16ถึง30ปีพ.ศ. 2538ถึง2552โอ้โหทีนี้เจนอัลฟาอายุ15ลงมาพ.ศ. 2553ถึง2567
0: จะเป็นคณะเนรแล้ว
1: ที่เหลือก็เป็นเกิดแล้วล่ะเพิ่งจะเกิดเมื่อไม่กี่วันฟังทีนะครับขณะนี้คนไทยเนี่ยนะประเทศไทย
2: ใครจะฟังแล้วฉันจะใช้สื่ออะไรในการทำให้เขาเข้าใจครับ
3: จริงๆเวลาอาตมามีโอกาสได้ไปพูดธรรมะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการแบ่งกลุ่มยกตัวอย่างเช่นเวลาไปสอนหนังสือก็จะบอกว่ากลุ่มนี้คือกลุ่มเด็กนักเรียนประถมเราก็จะสอนแบบเด็กประถมให้เป็น2ช่วงถ้าเป็นช่วงนั่งสมาธิอันนี้เรายึดหลักของพระพุทธเจ้าอยู่แล้วก็คือเรื่องของการหายใจเข้าออกเป็นพุทโธนะคือยึดแบบมาตรฐานของหลวงปู่มั่นของพระพุทธเจ้าเป็นหลักเราไม่ทิ้งแต่เราจะมาพูดในกรณีที่เวลาญาติโยมมาเขาต้องการอะไรอาตมาก็ต้องสันนิษฐานเองว่าคุยเรื่องนี้สักนิดหนึ่งพ่อแม่ฟังคุยเรื่องนี้สักนิดหนึ่งลูกคนโตฟังมหาลัยคุยเรื่องนี้นิดหนึ่งเป็นลูกชายคนเล็กม.1ฟังอันนี้ก็คือตอบว่ายากที่จะต้องพยายามกั้นกองคิดก่อนพูดว่าคนที่มาหาเรานั้น
0: กับเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นผู้ที่มีความคิดหนักๆสิ่งที่นำเสนอไปเรามันก็ต้องหนักตามอะไรเงี้ยครับผมว่าเรื่องนี้มันก็มีผลกับกระบวนการการทำกันบ้านด้วยเหมือนกันซึ่งถามว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยมันค่อนข้างยากพอถ้าเกิดเราพูดผ่านสื่อไปแล้วเนี่ยหรือเราทำอะไรไปแล้วเนี่ยพอมันไม่โดนใจหรือว่ามันอาจจะไปขัดอะไรบางอย่างเนี้ยแบบนั้นเราจะต้องรับมืออย่างไรเราจะต้องทำอย่างไรด้วยอีกเหมือนกันพูดแบบนี้กับห้องนี้อาจจะไปใช้คำพูดเดียวกันกับห้องนี้ไม่ได้อีกเนี่ยเราก็ต้องทำกันบ้านด้วยเหมือนกันอีกหนึ่งกลุ่มก็คือกลุ่มที่เป็นอาชีวะน้องๆอาชีวะเองเนี่ยก็จะมีแนวคิดกึ่งเด็กกึ่งโตกึ่งวัยรุ่นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นทั้งอาจารย์เป็นอะไรเงี้ยผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องทำกันบ้านแล้วเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ของแต่ละคนด้วยว่าพฤติกรรมของแต่ละคนนั้นเป็นอย่างไรเด็กหนึ่งห้องเนี่ยผมต้องใช้เวลานั่งคุยกันเป็นการส่วนตัวด้วยเพราะว่าเราจะสอนทั้งหมดเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าเป็นใครนี่ทำกันบ้านหนักเหมือนกันฮะ
1: ครับผมเช่นกันครับคือทุกที่นั่งเต็มหมด2รอบถัดมาดุริยางกองทัพเรือดุริยาง

0: คือแต่ละแบบมีอาวุธของมันเองมีความคมมีการนำไปใช้พระอาจารย์คิดว่าเทคนิคการนำสมัยใหม่เพื่อที่จะสอดรับก่อนเทศนาธรรมท่านมีหลักคิดอย่างไรครับ
1: จริงๆแล้วเวลาอาตมามีโอกาสได้สอนธรรมะบางช่วงบางเวลามันมีเวลาให้เราเยอะหน่อยก็จะจำเป็นมาเพื่อเอาคะแนนมาขอลายเซ็นมาปฏิบัติจริงแต่ขอลายเซ็นแล้วก็ไปยื่นที่โรงเรียนปรากฏว่าคนกลุ่มนี้บางทีเรามีบวชนี้สงสารบวชผ่านเข้าสุขบวชสนุกตามเพื่อนการบวชมีหลายเหตุผลมีหลายจุดประสงค์เพราะฉะนั้นเวลาเราจะให้ธรรมะกับใครเนี่ยเราต้องคิดแล้วคิดอีกว่าผู้ฟังเขาระดับไหนเราจะให้เขาได้มากขนาดไหนบางทีน้ำที่มันเต็มแก้วเนี่ยมันเต็มที่ออกไปแล้วในส่วนของเรานะทำเต็มที่ออกไปแล้วช่วงไหนที่จำเป็นจะต้องมีสื่อนำเสนอก่อนก็ทำช่วงไหนไม่มีสื่อเราก็ต้องว่ากันไปตามหน้างาน
0: ครับผมในฐานะคนทำสื่อเหนื่อยที่เราจะต้องวิเคราะห์และอย่างนึงเขาบอกว่าให้แบ่งเลยเราสื่อหนึ่งอย่างไม่สามารถที่จะได้ครองทั้งหมดอยู่แล้วเนี่ยจริงๆนะเขาไม่ต้องการศาสนามันก็อยู่กันได้โดยศีลธรรมมาก่อนศาสนาอะไรเขาที่เขาว่ากันไปเพราะฉะนั้นเขาเดินหน้าไปเป็นคนดีของเขานั่นคือคนดีไม่ต้องมีศาสนาทีนี้เราจะทำยังไงให้ดึงคนเหล่านั้นเข้าวัดเราควรจะแคร์คนเหล่านั้นไหม
2: คือจริงๆแล้วว่าเราส่วนตัวเองก็มองในหลายมิติอยู่เหมือนกันอย่างเงี้ยนะครับสำหรับเรื่องมีข้างหลังประกอบว่าคุณจะพูดคริสต์อิสลามหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยนะก็ผมว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าเกิดพูดพื้นกันทั่วไปผมว่าเขาก็มีแนวความคิดเป็นของเขาเองเป็นของตัวเองที่เขาคิดว่าสิ่งที่เขากำลังทำนั้นเนี่ยมันอาจจะถูกต้องเข้าไปวัดทำให้เราเข้าไปที่โบสถ์ทำให้เราเข้าไปที่มัสยิดหรืออะไรก็แล้วแต่ผมก็เลยจะมองอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยศาสนาพุทธเองเนี่ยนะครับหรือว่าพระพุทธศาสนาที่เรากำลังนับถือกันเป็นส่วนใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยเป็นศาสนาที่เปิดกว้างมากนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าคนพุทธเนี่ยคุณสามารถที่จะเดินเข้าไปร้องเพลงในโบสถ์คริสต์ก็ได้เข้าไปทำอะไรในโบสถ์คริสต์ก็ได้เข้าไปดูว่าพิธีการทำเขาทำอะไรกันก็ได้หรือแม้กระทั่งเข้าไปเยี่ยมชมในมัสยิดเข้าไปดูเขาละหมาดเข้าไปดูอะไรซึ่งผมก็ไปมาซึ่งเป็นศาสนาที่เปิดกว้างแต่ถ้าเกิดเราไปดูศาสนาอื่นเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาไม่สามารถจะมาร่วมพิธีกรรมหรือมาทำพิธีกรรมกับศาสนาพุทธได้ต่างๆนานาเหล่านี้เพราะฉะนั้นผมว่าที่ท่านดร.ถามอีกว่าอาจจะไม่มีศาสนาแต่ฉันก็สามารถที่จะเป็นคนดีได้คนดีคือส่วนคนดีคนศาสนาก็จะเป็นคนดีจะเป็นคนไม่ดีทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยอีกมุมนึงมันก็อาจจะขึ้นอยู่กับตัวบุคคลว่าบุคคลนั้นๆคนดีจริงหรือเปล่าอะไรคือตัดสินว่าคือความดีอะไรตัดสินว่าคนดีคืออะไรเราไม่สามารถที่จะไปบังคับใครได้ว่าเธอยืนอยู่ข้างนอกเธอเดินเข้ามาสิเธอเข้ามาวัดเถอะเข้ามาโบสถ์เถอะเข้ามาไปมัสยิดกันเถอะไปละหมาดกันเถอะบางทีมันไม่ใช่แค่ศาสนาพุทธหรอกผมว่าทุกศาสนามันก็มีทิศทางมีมิติบางอย่างของแต่ละคนกันไปมันไม่สามารถที่จะชักชวนเข้ามาได้หรือว่าวันหนึ่งต้องเดินกลับมาอยู่กับพระอาจารย์มาหรืออยู่กับศาสนามาเนี่ยบางทีเนี่ยเรายังไม่ได้น้องๆมัธยมหรือน้องประถมที่เข้าวัดเราก็ไม่รู้ว่าอย่างที่พระอาจารย์กล่าวไปว่าจริงๆแล้วเข้ามาวัดเนี่ยคุณเข้ามาด้วยใจหรือเข้ามาด้วยอะไรก็ตามผมว่าทั้งหมดทั้งมวลแล้วอ่ะศาสนาก็คือส่วนศาสนาสิ่งที่คุณคิดมันก็คือสิ่งที่คุณคิดว่าคุณสิ่งที่คุณทำนั้นมันดีหรือไม่ดีบางคนมีศาสนาตามหลังแต่คุณก็ไปข่มขืนเขาคุณก็ไปพากลูกพากแล้วผมก็เลยบอกว่าบางครั้งผู้ปกครองเองหรือว่าเจนที่เป็นเจนเบบี้บูมเจนอาวุโสเองก็ตามอะไรเงี้ยบางทีเนี่ยณปัจจุบันเราอาจจะต้องตามเด็กๆ เขาให้ทันด้วยว่าในโลกที่เขาออนไลน์ที่เขากำลังดูอะไรบางอย่างอยู่นั้นเนี่ยเขาถูกชักจูงหรือถูกชักนำไปหรือเปล่าในสิ่งที่มันใช่หรือเปล่าประสบการณ์ที่เรามีชีวิตเกิดขึ้นมาก่อนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สามารถบอกเขาได้เพราะฉะนั้นเด็กๆที่ดูรายการอยู่ตอนเนี้ยก็ต้องไปคิดดูว่าพ่อแม่ลุงคุณป้าคุณนาคุณยายเหมือนในละครที่ได้ชมไปคุณย่าที่ได้เตือนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยการเตือนคือประสบการณ์ที่เขาให้ได้แต่ตัวหนังสือที่อยู่ใน Google หรืออยู่ในโซเชียลมันไม่สามารถบอกได้ว่าสิ่งนี้ดีหรือไม่ดี
0: อลวนคนเมืองได้อย่างไรก่อนเรียนเชิญครับ

0: เจริญพรญาติโยมทั้งหลายแล้วก็ผู้ฟังทั้งบ้านด้วยช่วงนี้อาตมาจะปรารภธรรมะเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตในครอบครัวอย่างไรเดียวกันในช่วงวัยเรียนครอบครัว A มีลูกชายที่เรียนกลางๆไม่ได้เก่งแต่ก็ไม่ได้โง่ส่วนครอบครัว B ถือว่าเก่งมากวันๆคือเรียนอย่างเดียวพอมาถึงบ้านว่าผมไม่หนักใจเพราะทุกปัญหาในชีวิตของผมมีคนแก้ให้ตลอดนั่นหมายความว่าชีวิตของ B นั้นไม่เคยคิดว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรถ้าเกิดปัญหามาถึงตัวเองเพราะตัวเองไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยมีแต่เรียนเล่นเกม A จะแก้ปัญหาอย่างไร A ตอบว่าผมไม่มองว่ามันคือปัญหาเพราะสิ่งที่ผมทำอยู่ทุกวันนั้นผมได้อยู่กับปัญหาเหล่านั้นทุกวันและผมก็รู้วิธีแก้ปัญหาทุกวันที่ผมช่วยงานของพ่อทุกๆวันที่ผมเป็นอยู่ปรากฏว่าผู้สัมภาษณ์เป็นระดับปัญหาระดับที่1แก้ทันทีปัญหาที่2แก้แต่ช้าหน่อยปัญหาที่3ไม่ต้องแก้ก็ขอให้ธรรมะในวันนี้เรื่องของปัญหาที่เกี่ยวกับตัวเรานั้นใครมีเรื่องเพราะว่าเริ่มต้นเราอาจจะเห็นปัญหาว่าครอบครัวละครใหญ่เนี่ยเป็นอย่างไรพอสุดท้ายเราไม่ได้ทำอะไรพอถึงเวลาของมันละครจบลงด้วยดีคือเวลาเป็นตัวแก้สุดท้ายก็ขอให้พวกเราทุกคนที่ได้รับชมรายการนี้ให้พวกเราเอาปัญหาทั้งหมดที่เรามีอยู่เข้ามาใส่ตัวเราแล้วก็ตั้งสติว่า 1. แก้เลยแก้ด้วยการเวลาเมื่อไหร่เราตายไปปัญหาก็จบเมื่อไหร่คนอื่นตายไปปัญหาก็จบยกตัวอย่างคำว่าแก้โดยไม่แก้มีอยู่ครั้งหนึ่งครั้งพุทธกาลตั้งใจฟังมีนางอยู่คนหนึ่งมีแจกันอยู่ใบหนึ่งเผอิญว่าข้างหน้าอาตมามีแจกันอาตมามั่นใจจะต้องด่าคนใช้ด่ามากด่าน้อยอีกเรื่องหนึ่งแต่นางคนนี้ด้วยความที่เป็นคนที่มีสติแล้วก็มีธรรมะนางคิดในใจว่าโล่งโปร่งสักทีเพราะแจกันแตกแล้วแต่ความรักนั้นมีเวลาของมันจำกัดของมันรักพ่อรักแม่รักลูกรักครอบครัวรักประเทศชาติทุกคนมีสิทธิ์ที่จะรักในขณะเดียวกันความรักนั้นมีจากไปด้วยเช่นกันไม่มีใครอยู่ยงคงกระพันแน่นอนเราจะจากก่อนเขาหรือเขาจะจากก่อนเราอันนั้นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่สุดแล้วก็ขอให้ธรรมะวันนี้ฝากไว้กับทุกคนว่าสติเท่านั้นที่จะเป็นตัวชี้วัดไม่ว่าจะเป็นแจกันแตกย้อนกลับมาเรื่องแก้อย่างไรอันนี้ปรับเสียงขอฝากไว้ขั้นที่1ที่บอกว่าแก้ทันทีทั้งหมดที่อาตมาพูดมาขอสรุปว่าปัญหาที่บอกว่าให้แก้ทันทีนั้นก็คือแก้ด้วยสติเพราะแก้ผิดชีวิตก็เปลี่ยนยกตัวอย่างแจกันแตกแป้งถ้าแก้แบบนางที่ยกตัวอย่างครั้งพุทธกาลแก้แบบตัวเองสบายใจไม่ต้องห่วงไม่ต้องรักใจกันนี่คือแก้ถูกทางคือแตกก็แตกไปก็คือจบแต่ถ้าเกิดตรงกันข้ามนางคนนี้แก้แบบด่าแล้วให้คนใช้ไปหามาคืนทำได้ไหมก็ทำได้นะด่าเสร็จแล้วก็เธอไปหาใจกันใหม่ๆมาคืนฉันหรือเธอไปซื้อมาคืนฉันหรือฉันจะหักเงินเดือนเธอก็แล้วแต่วิธีแก้ไขเยอะแยะมากมายแต่ทุกๆปัญหาจบด้วยคำว่าแก้ผิดชีวิตเปลี่ยนก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกท่านทุกคนขอให้พวกเรามีชีวิตที่แจ่มใสแล้วก็แก้ชีวิตของตัวเองให้ถูกต้องแล้วก็อยู่อย่างมีความสุขขอเจริญพร
1: ครับขอบขอบพระคุณนะครับท่านครับท่านครับผมทราบมาว่าเมื่อไม่นานนี้ท่านเปิดอบรมที่นี่เรื่องของมังคิรัต
0: อันนั้นแต่เราทิ้งช่วงไปปรากฏว่าอาจารย์ท่านนี้เห็นอาตมานั่งแถวหน้าสอนไป

อาจารย์ก็บอกว่าเธอครูมีหนังสือมาเล่มหนึ่งถ้าครูให้เธอเอาไปเธอจะสวดไหมกุศโลบายของคุณครูเขาจะรู้สึกว่ารับแล้วของชิ้นนั้นจะมีคุณค่าคุณครูพรพันสังสิริคุณถามอาตมาว่าเธอครูมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งแต่ถ้าเกิดครูให้เธอแล้วเธอจะไปสวดมนต์ไหมเราก็ได้ฐานะหัวหน้าห้องแล้วก็มีเล่มเดียวด้วยรู้สึกภูมิใจสวดครับคุณครูก็ให้มาเราก็เป็นหนังสือไปวางไว้ก่อนจะสวดบทนั้นสวดไปคุณครูก็มาบอกต่อว่าเธอรู้ไหมเธอสวดได้แบบนี้เธอต้องทำอะไรต่อให้ทำอะไรครับอาจารย์เธอต้องไม่กินเนื้อสัตว์นี่คือเริ่มต้นของชีวิตการจะเข้าคำตอบว่าเพราะอะไรเพราะคุณครูพรพันธ์สังสติคุณคนนี้บอกว่าเธอต้องไม่กินเนื้อสัตว์อาตมาก็เลยก็นึกถึงอาจารย์ท่านนี้บอกว่าเธออย่ากินเนื้อสัตว์เราก็เลยไม่ได้กินตั้งแต่อายุ16มาจนถึงอายุ23 16ถึง23นี่คือไม่แตะเนื้อสัตว์เลยนะปรากฏว่าช่วง23 24 25อาจจะเป็นช่วงหลั่นล้านิดนึงก็เผลอหน่อยแต่ก็ไม่ได้มากเราเคยบอกกับอาจารย์ท่านหนึ่งว่าเราจะไม่เคี้ยวเนื้อมันจะไม่ทานเนื้อก็เลยเกิดความรู้สึกว่าย้อนก็คือไม่ได้ทานในตอนนั้นพอมีโอกาสได้มาอยู่ที่นี่วัดวชิรธรรมวาสต้องย้อนกลับไปอีกว่ามีโอกาสพูดจาก็เพราะอาหารก็อร่อยปรากฏว่าอาตมาก็บอกว่ามันเหมือนสวรรค์มันเหมือนอาหารจานโปรดที่ลอยมาจากสวรรค์เรามีความรู้สึกว่าแม่ชีก็พูดเพราะสถานที่ก็สะอาดอาหารก็กลมกล่อมเราก็เลยถามแม่ชีว่าแม่ชีทำไมอาหารมันอร่อยจังเลยแม่ชีบอกว่าเป็นอาหารเจอาหารมังสวิรัติเราก็เลยบอกเฮ้ยดีจังเลยเราอยากจะทำให้วัดของเรามีเป็นแบบทั้งวัดมีเจมีมังสแต่ไม่กล้าพูดไม่กล้าทำปรากฏว่าคำว่าไม่กล้าทำนี่คือไม่กล้าทำกับคนอื่นนะคือโดยส่วนตัวคือเราทำอยู่แล้วแล้วก็ใช้วิธีเขียนยกตัวอย่างไข่พะโล้ไข่พะโล้มันก็จะมีเต้าหู้มีหมูเราก็จะใช้วิธีฉันไข่ฉันน้ำแล้วก็เขี่ยหมูทุกวันเสาร์ในปีที่1ครบแล้วตอนนี้ปีที่2เราก็หาวิธีขยับให้มีวันพระด้วยตอนนี้เราคิดว่าถ้าทุกคนมีแนวทางร่วมกันเดียวกันก็จะขยายเป็น3วัน4วัน5วัน6วัน7วันจนกระทั่งต่อไปเป้าหมายในอนาคตข้างหน้าที่นี่เราก็มีการ

0: จากเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่นำเสนอมาในสัปดาห์วันนี้เนี่ยเราเชื่อว่าน้องๆเองหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่กำลังชมรายการอยู่ตอนนี้เนี่ยอาจจะได้ข้อคิดได้แง่คิดอะไรบางอย่างเนี่ยเอาไปใช้กับชีวิตประจำวันผมเชื่อว่าบางครอบครัวเนี่ยมีความต่างระหว่างวัยมีความต่างระหว่างอายุแต่สิ่งหนึ่งที่สามารถที่จะหาแล้วก็จูนกันได้เนี่ยคือการหันหน้าเข้ามาหากันนะพระอาจารย์เนาะแล้วก็ทุกท่านเนาะการที่เราห่างกันจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยบางทีมันอาจจะทำให้ครอบครัวนั้นขาดความอบอุ่นกันไปได้แต่ถ้าเกิดเราใช้เครื่องมือสื่อสารที่มัน
1: สั้นขนาดไหนก็แล้วแต่อันนั้นก็อยู่ที่รายบุคคลเนาะก็ขอฝากให้ทุกคนนั้นมีสตินะเวลามีปัญหามาเอาสตินั้นมาแก้ว่าเอ้ยอันนี้แก้ทันทีไหมหรือสองแก้แต่แก้ช้าหน่อยสามไม่ต้องแก
0: ้
1: ก็ฝากครูกอปี้แล้วก็น้องๆติดตามรายการของเราว่าเวลาพวกเราเจอปัญหาอะไรนั้นขอให้ใช้สติ
0: เนี่ยเอาเป็นข้อคิดเป็นแง่คิดในการใช้ชีวิตประจำวันและอย่าลืมนะครับน้องๆเองที่ดูรายการอยู่ตอนนี้จะดูอยู่ที่โรงเรียนจะดูอยู่ที่บ้านใดๆก็แล้ว

0: แต่ย้อนกลับไปดูนะครับบุคลากรบุคคลที่อยู่ที่บ้านของเราคุณพ่อคุณแม
1: ่
0: คุณน้าคุณอาไปจนถึงคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าเราดูแลพวกท่านดีแล้วหรือยังเป็นอย่างไรกันบ้างความสุขที่เรามอบให้กับพวกท่านเหล่านั้นกลับไปมองครอบครัวของพวกเรา

ดอกเบี้ยผิดนัดชำระคือดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยเดิมในกรณีที่เราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตรวมไปถึงค่าปรับเมื่อจ่ายหนี้ล่าช้าเกินระยะเวลาที่กำหนดโดยหากยังไม่จ่ายหนี้ดอกเบี้ยก้อนดังกล่าวก็จะถูกคิดทบไปเรื่อยๆจนกลายเป็นหนี้ก้อนใหญ่ได้สำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหรือ3งวดหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะเสียเครดิตและอาจถูกรายงานข้อมูลค้างชำระคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินได้กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อศาลมีคำพิพากษาให้เจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินชนะคดีโดยถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้คืนตามคำพิพากษาภายใน30วันเจ้าหนี้คอทองคำ 2. รถยนต์มอเตอร์ไซค์ในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้และต้องไม่เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 3. บ้านและที่ดินในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้ทั้งที่ติดจำนองหรือไม่ติดจำนอง 4. เสื้อผ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่มีมูลค่ารวมกันเกิน 20,000 บาท 5. เครื่อง

0: ดอะ
1: ฮะสวยจังเลยค่ะปู
2: ่ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
3: ใช่แต่ก็ไม่ศึกษาพระธรรมให้ลึกซึ้งนะจะได้ไว้เผยแผ่ให้ญาติโยมได้ถูกต้องและต้องตั้งใจมากหน่อยเพราะอาตมาได้ทูลเล่าเรียนหลวงจากในหลวงนะและพระปิ่นเกล้าเคยเสด็จมาทรงเล่าเรียนที่นี่ด้วยนะทุกวันนี้ก็ยังมีพระเนนเล่าเรียนอยู่หลายร้อยรูปเลยละในหลวงรัชกาลที่9ทรงอุปถัมภ์สำนักเรียนนี้ไว้ใช่แล้วในงานบรมราชาภิเษกก็โปรดให้ผู้นำทุกศาสนาเข้าเฝ้าถวายพระพรบ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาหลายวัฒน
0: กิจมากมายเลยละทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช
4: เสด็จออกทรงรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส
0: ประมุขแห่งคริสต์ศาสนานิทรงให้ความสำคัญกับทุกศาสนาจริง
1: ๆแบบนี้คนไทยทุกศาสนาคงชื่นใจมากๆเลยนะคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
5: ในหลวงท่านก็ทรงส่งเสริมการสาธารณสุขของบ้านเมืองเรามานานแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ขึ้นครองราช
6: พวกผมเพิ่งเรียนหมอจบกำลังจะไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลนะครับ
7: โอ้คุณหมอแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
8: ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับ
7: ทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดีๆกับเขาสักที
9: การเป็นผู้ประกอบการและการจัดการธุรกิจขนาดย่อมด้านธุรกิจเกษตรสำหรับวันนี้นะก็เป็นการนำเอางานวิจัยเรื่องที่3มาประยุกต์ใช้นะคะนะวันนี้เราจะมานำเอางานเรื่องการพัฒนาการเรียนรู้งานประชุมสัมมนาระดับชาตินะคะเป็นบทความวิจัยนะที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

คะร่วมกับกระทรวงอุดมการศึกษานวัตกรรมและวิจัยนะคะสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยนะคะอันนี้ก็นำมาเป็นหลังของคราวที่แล้วเนี่ยได้มีการนำไปสู่เรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจของสังคมด้วยนะคะเพราะนั้นก็จะมีการจ้างงานในชุมชนนั้นนะแล้วก็มีการกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนนะก็คือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้ประกอบการเนี่ยเกิดหยุดการหาความรู้นะก็เท่ากับว่าตัวเองเนี่ยนะถอยหลังนะไม่สามารถที่จะแข่งขันในธุรกิจนั้นได้นะคะเพราะนั้นเรื่องของการเรียนรู้โดยเฉพาะธุรกิจเพื่อสังคมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ทำธุรกิจเพื่อสังคมเพื่อทำความเข้าใจประสบการณ์ของเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ประกอบธุรกิจเพื่อสังคมในเชิงการเกษตรโดยใช้วิธีวิจัยในเชิงคุณภาพแบบปรากฏการวิทยาซึ่งผลการวิจัยจากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่าประเด็นหลักที่เกี่ยวข้องกับวิธีการเรียนรู้ของเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ทำธุรกิจเพื่อสังคมแบ่งออกเป็น2ลักษณะลักษณะที่1ก็คือการเรียนรู้การเป็นเกษตรกรและ2วิธีการเรียนรู้เพื่อการทำธุรกิจเพื่อสังคมนะโดยเรียนรู้วิธีการทำเกษตรเกิดจากการเรียนรู้3รูปแบบได้แก่วิธีการเรียนรู้จากครอบครัว2วิธีการเรียนรู้จากสถาบันการศึกษาและ3รูปแบบวิธีการเรียนรู้จากการศึกษาดูงานขณะที่วิธีการทำธุรกิจเพื่อสังคมของเกษตรกรเกิดจากวิธีการเรียนรู้4รูปแบบได้แก่รูปแบบที่1คือการเรียนรู้จากประสบการณ์จากการทำงานในอดีต2การเรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มเครือข่ายหรือองค์กรพัฒนาสังคม3การเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่นและ4การเรียนรู้จากงานอาสาสมัครวิธีการเรียนรู้ที่ประกบที่ปรากฏในงานวิจัยนี้ทำให้เห็นว่าเกษตรกรส่วนใหญ่เรียนรู้จากประสบการณ์ของเพื่อนร่วมอาชีพทั้งที่เป็นผู้อาวุโสที่เคยทำการเกษตรมาก่อนและองค์กรที่ทำงานในลักษณะสถาบันหรือหน่วยงานดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรส่งเสริมให้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรให้มีความหลากหลายทั้งนี้เพื่อช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรนั้นนะที่เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่นั้นสามารถทำธุรกิจเพื่อสังคมได้ประสบความสำเร็จในที่สุดนะเพราะฉะนั้นการรวมกลุ่มของเกษตรกรเนี่ยมีความหลากหลายนะคะโดยการเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกในชุมชนนะโดยเฉพาะในชุมชนภาคเกษตรรูปแบบของความร่วมมือของกลุ่มเกษตรกรเนี่ยก็อาจจะเป็นในรูปของกลุ่มเกษตรกรนะในรูปของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือเป็นกลุ่มอาชีพทำเป็นกลุ่มออมทรัพย์นะกลุ่มแม่บ้านนะที่เป็นสัมมาอาชีพทีนี้เรามาดูบทนำนะซึ่งได้สะท้อนให้เห็นถึงที่มาของงานวิจัยนี้นะคะเริ่มตั้งแต่ประเทศไทยเนี่ยนะคะนับได้ว่า เป็นประเทศเกษตรกรรมประชากรส่วนใหญ่นั้นประกอบอาชีพเกษตรกรรมมาตั้งแต่สมัยโบราณเนื่องจากที่ตั้งของประเทศไทยเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำมีความอุดมสมบูรณ์ทางภูมิศาสตร์ความหลากหลายทางชีวภาพมีความมีสภาพภูมิอากาศร้อนชื้นเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชพันธุ์ธัญญาหาร

ประเทศไทยสามารถที่จะเพาะปลูกได้ตลอดทั้งปีดังสมญานามที่ว่าเมืองอู่ข้าวอู่น้ำหรือในน้ำในมีปลาในนามีข้าวประเทศไทยจึงนับได้ว่าเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางด้านอาหารอย่างยิ่งแม้อาชีพเกษตรกรนะจะมีความสำคัญกับสังคมอย่างยาวนานแต่ปัจจุบันอายุเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการอาชีพดังกล่าวและปริมาณที่ลดลงของเกษตรกรได้กลายเป็นปัญหาหลักในภาคเกษตรของประเทศกำลังพัฒนาโลกรวมถึงในประเทศไทยด้วยวิกฤตที่เกิดขึ้นกับภาคการเกษตรดังกล่าวข้างต้นจึงทำให้รัฐบาลได้ริเริ่มโครงการส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่หันกลับมาประกอบอาชีพเกษตรกรเช่นโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่หรืออย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์หลายต่อหลายโครงการที่เกิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักในการจูงใจให้คนรุ่นใหม่หันมาประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยในฐานะของเกษตรกรรุ่นใหม่มีศักยภาพในการเรียนรู้สิ่งใหม่นำความรู้ใหม่ไปผสมผสานกับภูมิปัญญาของเกษตรกรรุ่นเก่าก่อเกิดการพัฒนาภาคเกษตรกรรมทั้งในเชิงลึกและภาพกว้างทำให้ปัจจุบันเกษตรกรรุ่นใหม่เริ่มเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้กระแสการผันตัวมาเป็นเกษตรกรของคนรุ่นใหม่เป็นสิ่งที่รับรู้อย่างกว้างขวางในสังคมปัจจุบันผ่านทางการสื่อสารประเภทต่างๆซึ่งทำให้เกิดเป็นกระแสของคนรุ่นใหม่ทั้งที่จบการศึกษาด้านการเกษตรและสาขาอื่นๆรวมทั้งกลุ่มคนที่เคยทำงานในภาครัฐและภาคเอกชนจำนวนไม่น้อยที่ต้องการประกอบอาชีพทั้งทางการเกษตรยิ่งไปกว่านั้นยังพบว่าเกษตรกรรุ่นใหม่ที่สนใจทำการเกษตรโดยส่วนใหญ่มักจะมีความรู้ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีการตลาดและการสร้างเครือข่ายมาจากประสบการณ์ในการทำงานภาคธุรกิจดังนั้นเมื่อกลับมาทำการเกษตรชุดความรู้เหล่านี้จึงเป็นพลังสำคัญที่ทำให้เกษตรกรรุ่นใหม่มองเห็นโอกาสและใช้สิ่งเหล่านี้กลับมาพัฒนาภาคเกษตรโดยนอกจากทำการเกษตรแล้วยังมีการแปรรูปและจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางสื่อออนไลน์แปรเปลี่ยนวิธีการทำงานแบบเกษตรดั้งเดิมมาเป็นเกษตรครบวงจรจากทำเกษตรพื้นฐานมาสู่ผู้ประกอบการจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ามีเกษตรกรรุ่นใหม่จำนวนหนึ่งได้พยายามนำความรู้ทางการเกษตรมาใช้ร่วมกับความรู้ทางภาคธุรกิจเกิดเป็นธุรกิจเพื่อสังคมขึ้นมาเช่นงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่ศึกษาเรื่องกระบวนการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ในการเป็นผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดขอนแก่นพบว่าเกษตรกรได้พัฒนาตนเองอย่างก้าวกระโดดจากการอบรมสัมมนารวมถึงเปิดโอกาสในหลายๆด้านเช่นผู้ผลิตเครื่องสำอางสมุนไพรได้ก้าวข้ามจากการเป็นผู้ผลิตหากแต่มีการรับจ้างผลิตโดยการมีการขอมาตรฐานทางด้านอุตสาหกรรมเพื่อการการันตีผลิตภัณฑ์เป็นต้นทำให้เกษตรกรได้ก้าวข้ามจากการเป็นเพียงผู้ผลิตไปเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคมเชิงเกษตรจึงเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นนี้นอกจากจะช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในภาคเกษตรกรรมแล้วยังทำธุรกิจเพื่อสังคมนะเพื่อช่วยในการพัฒนาชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันด้วยดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าการทำธุรกิจเพื่อสังคมเป็นกลไกที่มีความสำคัญที่มีอยู่ในปัจจุบันและคาดว่าการศึกษาวิจัยในแง่มุมของการเรียนรู้ของเกษตรกรรุ่นใหม่ในการทำธุรกิจเพื่อสังคมเชิงเกษตรนี้จะช่วยพัฒนาภาคเกษตรกรรมได้อย่างยั่งยืนอีกทั้งการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ยังเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรบุคคลทั่วไปผู้ที่สนใจทำธุรกิจเพื่อสังคมเชิงเกษตรด้วยเพื่อที่จะได้เป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรที่สนใจทำธุรกิจเพื่อสังคมเชิงเกษตร

นะคะจนกลายเป็นธุรกิจเพื่อสังคมได้นะคะงานวิจัยนี้ก็มีวิธีดำเนินการวิจัยนะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสบการณ์การเรียนรู้ด้านการทำธุรกิจเพื่อสังคมของเกษตรกรรุ่นใหม่โดยมุ่งทำความเข้าใจประสบการณ์ของเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ประกอบธุรกิจเพื่อสังคมเชิงเกษตรประสบการณ์ของมนุษย์มีความเป็นปัจเจกบุคคลที่แตกต่างกันออกไปและการมองเข้าไปให้ถึงการให้ความหมายของการดำรงชีวิตผ่านประสบการณ์ต่างๆดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกการทำงานวิจัยในเชิงคุณภาพหรือ qualitative research ซึ่งเป็นวิธีการทำความเข้าใจประสบการณ์และการให้ความหมายของมนุษย์แต่ละคนทีนี้ผู้ที่ให้ข้อมูลหรือที่เรียกว่าอาสาสมัครเนี่ยก็เป็นผู้ที่ให้ข้อมูลสำหรับการศึกษาได้แก่เกษตรกรรุ่นใหม่ที่เลือกที่จะประกอบอาชีพด้านการเกษตรและประกอบธุรกิจเพื่อสังคมในการเข้าถึงอาสาสมัครที่เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ผู้วิจัยก็ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงหรือ purposive sampling และการเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการเลือกแบบลูกโซ่หรือ snowball sampling โดยผู้วิจัยก็ขอให้ผู้ให้ข้อมูลเริ่มต้นช่วยแนะนำรายชื่อของบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัยจนได้ครบจำนวนที่ต้องการอันนี้คือวิธีการของ Snowball นะคะโดยเริ่มต้นจากบุคคลที่ให้ข้อมูลในครั้งแรกแล้วก็มีการบอกต่อให้กับบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องที่จะให้ข้อมูลเพิ่มขึ้นในลำดับถัดไปโดยการวิจัยนี้ก็จะทำการสัมภาษณ์อาสาสมัครจำนวน4ท่านมีการเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัยโดยวิธีหลักในการเก็บข้อมูลที่เรียกว่า primary method ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลขั้นปฐมผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึกหรือ in deep interview นะเพื่อให้ความเข้าใจประสบการณ์และการให้ความหมายต่อประสบการณ์ในการสัมภาษณ์ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างหรือ semi structure interviewซึ่งเป็นการสัมภาษณ์ที่มีความยืดหยุ่นมากกว่าการสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้างหรือ structure interview โดยมุ่งการสัมภาษณ์ที่เกี่ยวกับวิธีการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากในการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลนะคะหลังจากที่เราได้รวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลแล้วนะคะ

อันนี้ในในการศึกษาครั้งนี้เนี่ยก็จะมีการใช้แนวคิดทฤษฎีนะในการวิจัยแนวคิดแรกก็คือทฤษฎีการเรียนรู้นะคะก็เป็นแนวคิดที่สำคัญที่ว่าปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาด้านพุทธิปัญญานะเป็นกลยุทธ์การสอนที่มาจากแนวคิดของโซเชียลคอนสตรัคทิวิสต์นะก็เป็นการออกแบบการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือเรียนรู้ด้วยตนเองมากกว่าจะถ่ายทอดความรู้จากครูผู้สอนการออกแบบการเรียนรู้ในลักษณะนี้นะผู้สอนก็จะทำหน้าที่เป็นผู้จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญในขณะที่การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนเป็นช่องทางสำคัญที่จะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ภายในตัวผู้เรียนได้นะไม่ว่าเขาจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่นะก็จะต้องมีการเรียนรู้กระบวนการเหล่านี้แล้วก็จะมีขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่รู้จบเช่นเดียวกันนะคะผลการวิจัยนะคะในการวิจัยครั้งนี้จากผลจะคือวิธีการเรียนรู้จากครอบครัว2วิธีการเรียนรู้จากสถาบันการศึกษา3วิธีการเรียนรู้จากการศึกษาโรงงานในรูปแบบที่1วิธีการเรียนรู้การเป็นเกษตรกรจากครอบครัวนะก็เป็นวิธีการเรียนรู้ที่แสดงอย่างชัดเจนจากข้อมูลของผู้ให้ข้อมูล2ท่านนะซึ่งครอบครัวของทั้งสองท่านล้วนแต่ประกอบอาชีพเกษตรดินเรียนรู้การทำเกษตรจากครอบครัวและเลือกประกอบอาชีพเกษตรกรทันทีที่สำเร็จการศึกษานะคุณดินก็เป็นผู้ที่ให้ข้อมูลคนที่หนึ่งนะคะได้เล่าว่าได้จบการศึกษาในสาขาพืชศาสตร์นี้เนี่ยบ้านมีสวนยางสิ่งแรกเลยก็กลับมากรีดยางนะช่วยแม่กรีดยางเที่ยงคืนตีหนึ่งนะนะก็ไปกรีดยางกันสองคนกับแม่นะคะนะอันนี้ก็มีความสอดคล้องกับนะโดยที่เลือกที่จะเรียนรู้ทำการเกษตรตามครอบครัวตั้งแต่อายุ14แล้วก็สานต่ออาชีพเกษตรกรจากครอบครัวมาจนถึงปัจจุบันนะจากผู้ที่ให้ข้อมูลนะผู้วิจัยพบว่าวิธีการเรียนรู้การเป็นเกษตรกรจากสถาบันการศึกษาพบว่าคุณดินและคุณไฟเนี่ยก็ล้วนคณะอุตสาหกรรมการเกษตรสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ในขณะที่คุณน้ำนะซึ่งเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลคนที่สามนะได้ศึกษาระดับปริญญาโทนะโดยศึกษาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและนำมาใช้ในการทำการเกษตรเช่นเดียวกับคุณดินและคุณไฟเป็นจริงแล้วเนี่ยนะก็ไม่ได้ทำเยอะขนาดนั้นคือความรู้ที่ได้มาจากมหาลัยมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ยังถูกสอนในแบบที่มีการสอนในตำรานะคะแล้วก็ในวิธีที่3นะคะก็คือวิธีการเรียนรู้จากการศึกษาดูงานอันนี้ก็เป็นวิธีการเรียนรู้ตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆนะเป็นวิธีการเรียนรู้ที่เกษตรกรรุ่นใหม่ที่ทำธุรกิจเพื่อสังคมกลุ่มนี้ก็จะมีการเรียนรู้เพื่อหาความรู้เพิ่มเติมในการทำการเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำเกษตรอินทรีย์นะซึ่งเป็นเกษตรทางเลือกไม่ใช่เกษตรกระแสหลักโดยในระหว่างการเรียนนะคุณไฟก็เล่าว่าระหว่างการเรียนเนี่ย

ตอนเลือกเรียนในปี3ก็บทสัมภาษณ์เหล่านี้ก็เกิดจากการแกะเทปนะคะวิธีการเรียนรู้โดยการพาเกษตรกรไปดูงานตามศูนย์เรียนรู้ต่างๆเป็นวิธีการเรียนรู้อีกวิธีหนึ่งที่คุณน้ำใช้ในการขับเคลื่อนกลุ่มที่ตัวเองรับผิดชอบโครงการอยู่เรียนรู้เหมือนกับเราที่ไปเรียนรู้ด้วยนะเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการหรือสมาชิกในชุมชนชาวบ้านก็สามารถที่จะเรียนรู้ไปด้วยกันโดยผ่านศูนย์เรียนรู้ในชุมชนนั่นเองค่ะส่วนวิธีการเรียนรู้การทำธุรกิจเพื่อสังคมนะคะจากการเรียนรู้ดังนี้คือ 1. การเรียนรู้จากประสบการณ์จากการทำงานในอดีต 2. การเรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มเครือข่ายไปดูการเรียนรู้ในวิธีที่1กันค่ะก็คือการเรียนรู้จากประสบการณ์จากการทำงานของตนในอดีตนะซึ่งคุณน้ำก็ได้เล่าถึงการขับเคลื่อนกลุ่มตัวในขับเคลื่อนกลุ่มด้วยนโยบายการสร้างเครือข่ายเพื่อหาซึ่งเป็นการทำงานในรูปแบบการทำงานในรูปแบบนี้นะคะก็เป็นการทำงานลักษณะเดียวกับธุรกิจประกันชีวิตหรือธุรกิจที่เน้นการสร้างเครือข่ายที่มุ่งหวังการสร้างสมาชิกที่สามารถขยายเครือข่ายและสร้างผลกำไรให้เกิดขึ้นในองค์กรได้ในที่สุดหากแต่สิ่งที่คุณน้ำมุ่งหวังนั้นไม่ได้มุ่งหวังที่จะสร้างคนต้นแบบเพื่อทำกำไรแต่มุ่งหวังที่จะสร้างพัฒนาคนในลักษณะเดียวกันกับที่ตนเองเป็นอยู่นั้นเพิ่มมากขึ้นโดยปลายทางที่ปรารถนาจะเห็นที่จะเห็นคือคนต้นแบบนั้นจะสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนพื้นที่ทำการเกษตรเคมีมาทำการเกษตรแบบอินทรีย์และสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่เพิ่มขึ้นการเรียนรู้จากการทำงานอาสาสมัครนะก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเสริมทักษะในการทำธุรกิจเพื่อสังคมซึ่งในระหว่างการทำงานคุณไฟก็ได้เรียนรู้จากหลักสูตรการเรียนรู้ที่มูลนิธิจัดให้คุณไฟเล่าว่าเราเคยเป็นอาสาสมัครนะในอาสาสมัครต้นกล้าชุมชนของมูลนิธิ SCG นะแต่ว่าโดยมีองค์กรที่ซึ่งเป็นมูลนิธิรักเขาชะเมานะเป็นองค์กรพี่เลี้ยงแล้วใช้พื้นที่ในการทำกิจกรรมที่นี่ด้วยก็เกี่ยวกับการเกษตรเหมือนกันของมูลนิธิ SCG ก็ช่วยเราเยอะในเรื่องการเพิ่มเติมความรู้เพราะว่าคอร์สที่แต่ละอย่างที่เขาเรียนรู้จากตรงนั้นนะก็จะพาเราไปดูงานที่ญี่ปุ่นนะเป็นการดูงานหลักๆก็ไปดูงานเรื่องของแบรนดิ้งเรื่องของแบรนด์ของญี่ปุ่นด้วยนะก็มีเรื่องเกษตรด้วยนะเราก็สามารถสรุปนะเป็นธุรกิจเกษตรเพื่อสังคมนะอันนี้ทางฝั่งซ้ายมือนะคะก็เป็นการเรียนรู้จากครอบครัวการเรียนรู้จากสถาบันการศึกษาการเรียนรู้จากการศึกษาดูงานนะ3ตัวนี้ก็ส่งผลต่อการเรียนรู้การทำการเกษตรนะต่อไปก็เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่นนะซึ่งจะสามารถให้เราเรียนรู้การทำเกษตรแล้วก็เรียนรู้ที่จะทำธุรกิจเพื่อสังคมด้วยนะถ้าดูตามลูกศรนะคะแล้วก็ประสบการณ์ทำงานในอดีตเช่นเดียวกันก็ส่งผลต่อการเรียนรู้ทำการเกษตรและทำธุรกิจเพื่อสังคมส่วนการเรียนรู้จากงานอาสาสมัครนะก็เรียน

รู้ในการทำธุรกิจเพื่อสังคมการเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มเครือข่ายองค์กรพัฒนาสังคมก็ทำให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้การทำธุรกิจเพื่อสังคมเพราะนั้นผลจากการเรียนรู้ทำเกษตรแล้วก็เรียนรู้การทำธุรกิจเพื่อสังคมนะก็หลอมรวมทำให้ผู้ประกอบการมีการพัฒนาธุรกิจการเกษตรเพื่อสังคมมากขึ้นนะจากการรวบรวมข้อมูลนะเราก็ได้ในพื้นที่จังหวัดระยองทั้ง4ท่านนะมีกระบวนการเรียนรู้การทำธุรกิจเพื่อสังคมเชิงเกษตรหลากหลายวิธีการนะกล่าวคือเรียนรู้จากทำการเกษตรจาก3รูปแบบนะก็คือเรียนรู้จากครอบครัวเรียนรู้จากสถาบันการศึกษาแล้วก็เรียนรู้จากการศึกษาดูงานนะแล้วก็เรียนรู้วิธีการทำธุรกิจเพื่อสังคมจาก4รูปแบบนะก็คือรูปแบบการเรียนรู้จากประสบการณ์จากการทำงานในอดีตเรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มเครือข่ายขององค์กรพัฒนาสังคมนะเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่นแล้วก็เรียนรู้จากงานอาสาสมัครนะตรงนี้นะเราสามารถที่จะแบ่งการเรียนรู้นะที่ทำการเกษตรใน3รูปแบบแล้วก็เรียนรู้จากเรียนรู้ในการทำธุรกิจเพื่อสังคมจาก4รูปแบบนะในการสมัครก็จะนำไปสู่การเรียนรู้เพื่อการทำธุรกิจเพื่อสังคมทีนี้เขาเก็บข้อมูลจากอาสาสมัคร4คนในจังหวัดระยองนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่ทำการเกษตรในส่วนใหญ่เลยนะคะโดยเฉพาะในการเกษตรที่เป็นไม้ผลนะผลไม้เมืองร้อนนะจังหวัดระยองก็มีจุดเด่นนะหรือแม้กระทั่งเกษตรที่เป็นพืชผักนะเพราะนั้นการเกษตรที่เป็นลักษณะของการผสมผสานนะที่เป็นพืชผักสร้างกลุ่มนะเพื่อให้สมาชิกในกลุ่มมีแนวคิดในการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์นะแล้วก็จะขยายองค์ความรู้ไปยังชุมชนของตนเองนะเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นการทำเกษตรแบบดั้งเดิมหรือการทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยในรูปแบบของการเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มเครือข่ายองค์กรพัฒนาสังคมแล้วก็เรียนรู้จากงานอาสาสมัครเพราะทั้งสองเครื่องมือทั้งสองช่องทางเนี่ยมันก็ได้ผ่านปฏิสัมพันธ์ของสมาชิกชุมชนแล้วก็ความต้องการอาจจะมีความคิดเห็นที่สอดคล้องกันนะสมาชิกในชุมชนมีความคิดเห็นที่สอดคล้องกันแล้วก็ทำการรวมตัวกันนะในการทำกสิกรรมของจังหวัดระยองนะก็ได้มีความรู้จักนะได้มีการลงไปสัมผัสพื้นที่นะคะถึงการเกษตรที่เขาเป็นทั้งสวนมังคุดสวนทุเรียนแล้วก็ผักสวนครัวต่างๆนะตรงนี้เนี่ยเขาก็ได้มีการรวมกลุ่มของสมาชิกนะจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกสิกรรมไร้สารในจังหวัดระยองนะซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยนะได้มีสมาชิกกระจายตัวไปตามทั่วทั้งจังหวัดระยองแล้วก็สมาชิกแต่ละคนเนี่ยเขาก็มีทุนทั้งที่เป็นสวนที่เป็นการปลูกพืชผักสวนครัวนะแล้วก็มีสวนผลไม้นะหรือแม้แต่ทำฟาร์มเห็ดนะพวกนี้ก็มีความเราอยากให้เป็นปลอดสารเคมีนะถึงได้ตั้งชื่อกลุ่มว่าเป็นกสิกรรมไร้สารนะแนวทางการทำเนี่ยอาจจะไม่ได้ถึงขั้นของเกษตรอินทรีย์เพราะว่ามันมีข้อจำกัดหลายอย่างนะ

ทำยังไงก็ได้ให้เราเนี่ยลดการใช้สารลงให้น้อยที่สุดนะเพราะนั้นการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้เนี่ยก็เห็นอุดมการณ์ที่มีความชัดเจนและเข้มแข็งนะสมาชิกทุกคนนะก็จะมีผลผลิตที่ปลอดสารนะแล้วก็นำผลผลิตของตัวเองเนี่ยมาร่วมกันจำหน่ายในตลาดให้โอกาสในการขายสินค้าของสมาชิกในตลาดแห่งนั้นได้นะคะแล้วก็มีความเชื่อมโยงนะมีพันธมิตรที่เป็นฟาร์มไข่ไก่นะก็จะเอาไข่ไก่นะคะเอามาทำเป็นปุ๋ยเป็นฮอร์โมนนะได้รับความร่วมมือจากโรงงานผลิตขนมปังที่เขาต้องใช้ไข่ไก่จำนวนมากนะก็ติดสมาชิกกลุ่มก็สามารถติดต่อขอรับเปลือกไข่นะมาทำประโยชน์ในฟาร์มของตัวเองนะทีนี้ผลกำไรจากการจำหน่ายสินค้าปลอดสารนะฮะก็จะมีการปันส่วนนะไปยังสมาชิกแต่ละคนที่มีการลงแรงร่วมใจกันนะคะอันนี้ก็ทำให้เกิดความยั่งยืนนะสมาชิกทุกคนก็รู้สึกพอใจนะที่มีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาพที่ดีให้กับชุมชนแล้วก็ยังมีรายรับนะที่จะทำให้ชีวิตนั้นดำรงต่ออยู่ได้นะถือว่าเป็นแบบอย่างหนึ่งนะที่เป็นการทำธุรกิจเพื่อทำการเกษตรด้วยแล้วก็เพื่อสังคมด้วยรูปแบบการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายที่ปรากฏในงานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่ามีการบ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงตนเองจนกลายเป็นผู้ประกอบการในลักษณะที่ทำธุรกิจเพื่อสังคมเป็นงานที่มีความท้าทายและจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนนะเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวดำเนินการได้สำเร็จโดยเฉพาะการเรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่าทั้งการเรียนรู้จากครอบครัวการเรียนรู้จากเพื่อนเกษตรกรนะอาสาสมัครต่างเพราะฉะนั้นในสถาบันการศึกษาสามารถที่จะมีการวางแผนเพื่อที่จะจัดโครงการอบรมนะเพื่อพัฒนาทักษะบางด้านให้กับกลุ่มสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจนะเพราะบางทีชาวบ้านนะที่รวมตัวกันเป็นการทำปุ๋ยชีวภาพนะการทำการเกษตรเพื่อเป็นไปแนวทางของเกษตรอินทรีย์การขอรับมาตรฐานต่างๆนะการตรวจสอบการปนเปื้อนของสารเคมีในผลผลิตนะตรงนี้ก็จะต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐบาลและภาคเอกชนนะคะซึ่งในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเนี่ยนะก็มีการตั้งทั้งที่ได้รับความรู้จากวิทยากรภายนอกนะในศูนย์ฝึกในศูนย์การเรียนรู้นี้ด้วยนะคะแล้วก็ประโยชน์ในอนาคตของศูนย์การเรียนรู้นี่คือในเรื่องของการให้ความรู้ทางด้านอาชีพแก่คนในชุมชนที่เช่นงานวิจัยของอธิปไตยโพแตงและก็ชัยฤกษ์โพสุวรรณนะซึ่งได้ทำการศึกษาผู้ใหญ่ตามแนวคิดความรับผิดชอบส่วนบุคคลหรือว่า personal responsibility orientation หรือ PPO model PRO model นะโดยวิธีการเรียนรู้จากเพื่อนร่วมงานที่มีประสบการณ์มากกว่าก็คือภาครัฐให้การส่งเสริมการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เข้าสู่ภาคเกษตรทดแทนรุ่นเดิมนะพร้อมทั้งสนับสนุนการพัฒนายุวเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่แบบมืออาชีพมีการส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เข้าสู่ภาคเกษตรเพื่อปลูกฝังและสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนรักและภูมิใจในอาชีพเกษตรกรรมและเป็น

การขับเคลื่อนเกษตรกรในอนาคตโดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในแต่ละพื้นที่อย่างจริงจังจัดหาที่ดินทำกินสร้างโอกาสให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อทำการผลิตสามารถเข้าสู่อาหารโดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานราชการด้านการเกษตรอีกหลายหน่วยงานในการร่วมกันสร้างองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่เกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยผ่านการทัศนศึกษารวมพลังกลุ่มชุมชนและการสร้างทัศนคติที่ดีต่ออาชีพเกษตรและโครงการอื่นๆที่อีกหลายโครงการที่เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ดังนั้นจากอาจกล่าวได้สรุปได้ว่าเกษตรกรรุ่นใหม่กำลังได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายอย่างหลากหลายทั้งในแง่ของความเชี่ยวชาญองค์ความรู้และงบประมาณอย่างแท้จริงนะสังเกตได้จากข้อมูลการสนับสนุนสร้างเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรนับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาศักยภาพของเกษตรรุ่นใหม่และนับวันนะในการจัดการด้านธุรกิจเกษตรนะก็จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและผู้ที่สนใจนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

นี่ยนะครับควรที่จะต้องมีการตรวจสอบระดับน้ำมันเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำมันไว้ให้คงที่เสมอเมื่อเครื่องยนต์มีการทำงานนะต่อไปจะเป็นการแนะนำอุปกรณ์เพื่อที่จะใช้ในการตรวจสอบระดับเปิดฝากระโปรงรถในคอนโซลรถครับครับหลังจากเปิดฝากระโปรงที่ตำแหน่งคอนโซลแล้วนะครับให้ทำการเปิดฝากระโปรงที่ด้านหน้ารถและคลุมผ้าด้านหน้ารถทั้งสองข้างและตรงกลางครับต่อไปจะเป็นการสตาร์ท

และดันคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง P หลังจากนั้นตรวจวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติในขณะที่เครื่องยนต์เย็นหรือไม่ติดเครื่องยนต์ระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งคูลหรือสูงสุดของคูลคือตำแหน่งนี้ครับเมื่อทำการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ

รมเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยความฝึกฝนจนเป็นนิสัยเช่นคุณธรรมในเรื่องของความซื่อสัตย์คุณธรรมในเรื่องของความยุติธรรมหรือความกล้าหาญเป็นต้นนะคะและความเมตตาก็เป็นสิ่งสำคัญคุณธรรมนะคะก็จะเป็นพลังที่สามารถกำกับในเรื่องของการตัดสินความร่วมมือนะคะและก็การอยู่ร่วมกันด้วยนะคะในชีวิตจริงนะคะปรากฏในเรื่องของการมีคุณธรรมในเรื่องของการพูดจริงสิ่งไหนได้มากแค่ไหนแต่เกิดจากวิธีที่เราปฏิบัติต่อคนอื่นนะคะและต่อตัวเองในทุกวันด้วยค่ะเรามาดูความหมายของคุณธรรมแท้ๆนะคะคุณธรรมในคำเนี่ยจะช่วยสร้างความไว้วางใจในการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขค่ะในระดับบุคคลนะคะคุณธรรมก็จะช่วยให้เราเองนะคะแล้วก็ยังรับรู้ความหมายของผู้คนด้วยนะคะเมื่อเราเป็นมนุษย์เนี่ยเราจะรู้สึกว่าเสียใจเจ็บปวดดีใจกลุ่มเรื่องของความเป็นมนุษย์เนี่ยจะปรากฏในความสัมพันธ์นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสื่อสารนะคะหรือแม้แต่การให้อภัยการร่วมทุกข์ผิดแต่แกนกลางที่กำหนดว่าการที่จะออกแบบยกระดับชีวิตของคนหรือใช้ความสวยต่างๆยกตัวอย่างนะคะแบบเช่น

ด้วยความดีงามและงานสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่จริงๆนะคะไม่ได้ทำให้คนตะลึงแต่มันทำให้เรารู้ว่าตัวเราเองเนี่ยยังมีความเป็นมนุษย์อยู่หรือเปล่านะคะยกตัวอย่างเช่นเราเห็นคนแก่ข้ามถนนนะคะแล้วทำไมเราถึงรีบเข้าไปช่วยอย่างเงี้ยนะคะมันตอบสนองเราเพราะเราเคยกระทำซ้ำๆหรือบ่อยๆนะคะจนเป็นนิสัยนะคะหรือเวลาที่เราเห็นของมีค่าทำไมเราเอาไปส่งคืนคุณครูอย่างเงี้ยเพราะเรามีคุณธรรมเพราะเราเห็นแก่บุคคลอื่นนะคะเห็นแก่ความเดือดร้อนของบุคคลอื่นเป็นต้นคุณธรรมนะคะจึงเกี่ยวกับการฝึกใจนะคะให้รู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองด้วยสมมติเราอยู่ในอารมณ์โกรธเราจะไปด่าทอเขาหรือเราจะไปพิมพ์โต้ตอบเขาอย่างเงี้ยนะคะก็ซึ่งเราจะฝึกซ้ำๆมากๆจนความดีเนี่ยไม่ต้องอาศัยที่เราแรงแล้วมันไม่ต้องเหนื่อยเพราะเราทำออกมาจากใจนะคะแต่เราทำให้มันเป็นธรรมชาติในชีวิตประจำวันของเรานั่นเองค่ะค่ะถ้าเราคิดว่าคุณธรรมเป็นนิสัยที่เราฝึกได้เรากำลังยืนยันว่าใครก็พัฒนาได้แน่นอนใช่ไหมคะว่าคนอาจจะเคยเป็นสามารถการเรียนรู้ที่เราสามารถฝึกฝนได้จนเกิดความชำนาญอาจจะเกิดจากไหวพริบปฏิภาณความรู้ทักษะต่างๆที่เรานำไปใช้เมื่อเราทำงานได้ผลดีใช่ไหมคะก็จะทำให้เราโดดเด่นและก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเรามีคุณธรรมด้านที่สองไปด้วยนะคะก็กำกับความเก่งไว้ว่าเราจะสามารถฐานอย่างถูกต้องไม่ต้องอาศัยการยืนยันตัวตนนะคะแล้วก็สามารถที่จะรับผิดชอบผลของการกระทำได้ด้วยนะคะแม้ไม่มีใครที่จะคอยจับผิดค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการมีคุณธรรมถ้าฝึกเพาะบ่มไปนานๆเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นนิสัยนะคะเราจะทำให้สังคมน่าอยู่เรามีความสุขที่เราได้กระทำเพื่อสังคมอย่างเงี้ยนะคะไม่เราไม่ต้องพึ่งภาพลักษณ์ที่ดีแต่เราพึ่งหรือการไม่สนใจสิ่งรอบข้างการไม่มีสิ่งการมีสิ่งเล้าต่างๆนะคะที่ทำให้เรานะคะไม่มีสมาธินะคะขาดสติเขาแสดงว่าเราไม่มองเห็นคนอื่นเป็นคนนะคะเรามองเห็นคนอื่นเราดูถูกคนอื่นเนี่ยสิ่งเนี้ยมันไม่ใช่เรียกคุณธรรมมันเอาจะทำให้เขาถูกบีบถูกกดถูกลดทอนหรือลดศักดิ์ศรีของเขาไหมนะคะความเป็นมนุษย์เนี่ยถ้าเราเป็นผู้ฟังเนี่ยเราต้องตั้งใจฟังแล้วก็ไม่รีบตัดสินนะคะไม่รีบสรุปว่าใครเป็นอย่างไรตามสิ่งที่เราเห็นที่เราต้องการและไม่เอาความฝันของเราไปกดทับนะคะไปแบกเราจะต้องมีความเมตตาต่อเพื่อนร่วมงานใช่ไหมคะอันนี้ก็คือคุณธรรมเมตตายังไงปรารถนาดียังไงเราต้องแยกให้ออกนะคะและเราก็สามารถที่จะฝึกฝนตรงนี้ได้อย่างสมดุล นะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าเราอยู่ในที่ทำงานยกตัวอย่างเช่นความพอดีความพอดีหมายถึงคุณธรรมวัน30วันต่อเดือนอย่างเงี้ยมันก็จะเกินความพอดีไปนะคะก็จะทำให้คนเนี่ยไม่รับผิดชอบต่องานได้ความอดทนที่พอดีต่างจากยอมจำนนต่อความไม่ยุติธรรมความพอดีไม่ได้แปลว่าเฉยๆหรือกลางๆแบบไร้ที่ยืนแต่ความพอดีคือไม่มากไปไม่น้อยต่อกันด้วยความยุติธรรมความสุภาพรู้จักเกรงใจซึ่งกันและกันไม่ดูถูกเหยียดหยามผู้อื่นนะคะไม่ลดทอนคุณค่าของใครแม้เราจะเป็นหัวหน้าของเขาแม้เราจะมีเพื่อนร่วมงานนะคะเราก็ไม่ยกตนข่มท่านนั่นเองนะคะก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าทุกคนมีศักดิ์ศรีเราจะต้องระวังคำพูดนะคะแล้วก็ไม่ตัดสินจากสายตาที่เรามองนะคะการตัดสินจากการกระทำ

0: น้อยลงนะคะคนก็จะประพฤติตามกฎหมายกฎระเบียบของบ้านเมืองตรงนี้นะคะเป็นข้อดีนะคะที่เราจะต้องฝึกนิสัยตรงนี้นะคะให้ดียิ่งขึ้นต่อไปนะคะในระดับสังคมมุมมองนี้จะทำให้เราใส่ใจผลกระทบระยะยาว
1: คนเดียวที่ยังพอเดินไหวกับหมาน้อยชื่อเข้าตังที่ไม่มีใครเอาเช้าวันนี้ฝนยังตกพรำๆเหมือนเมื่อวานเสียงยายบัวดังขึ้นในเพิงม้ำข้าวต้มคืออาหารเช้าของเขากับยายทุกวันไม่มีอะไรใหม่ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นข้างเตาเจ้าข้าวตังนอนเงียบมันเป็นหมาจรที่เขาเก็บมาเลี้ยงตั้งแต่ตอนยังขี้เรื้อนตอนนี้มันดีขึ้นมากแต่ยังผอมและขี้กลัวรอแป๊บเดี๋ยวได้กินละยายจะยืนขายกล้วยที่ริมรั้วถึงจะเจ็บขาปวดหลังไอไม่หยุดเลยแต่ยายไม่เคยบ่นเลยสักคำยืนดูยายสักเลยตอบโต้เพราะเขารู้ดีว่าถ้าตัวเองเถียงสิ่งที่เขาจะเสียมันมากกว่าคำพูดในกระเป๋าเสื้อมีห่อกล้วยปิ้งหนึ่งชิ้นยายแอบยัดให้ตอนเดินมาเอาไว้กินตอนพักนะลูกแม้มันจะเย็นชืดแต่มันคือกล้วยที่อร่อยที่สุดในโลกสำหรับปันไม่มีใครรู้ว่าเด็กคนอยู่ใต้แผ่นไม้ข้างถังขยะหลังตลาดไม่มีใครสนใจไม่มีใครอยากเข้าใกล้แต่ปันยืนมองมันอยู่นานแล้วก็ควักเศษข้าวเย็นๆจากถุงข้าวตัวเองออกมา
2: ไม่ต้องกลัวนะ
1: กินสิไม่ต้องกลัวนะฉันไม่ทำร้ายนายหรอกเขาตังได้แต่ทำหน้าเศร้ามันขยับเข้ามาช้าๆแล้วก็กินอยู่ใต้เตาหรือเดินตามไปทุกที่เด็กบางคนในโรงเรียนเริ่มเห็นมันเวลาปันพามาส่งยายบางคนกลัวบางคนรังเกียจแต่มีคนนึงที่ไม่เหมือนใครน้องหมาเชื่ออะไรหรอแตงถามขึ้นตอนพักเที่ยงเด็กหญิงผมบ๊อบใส่ชุดนักเรียนหญิงสะอาดเรียบร้อยนั่งลงข้างๆซื้อข้าวตังครับมันน่ารักนะตาเศร้าดีแป้งพูดแล้วหยิบข้าวจากกล่องข้าวตัวเองแบ่งให้ปันนิ่งไปเขาไม่คิดว่าจะมีใครทำแบบนี้เด็กผู้หญิงคนนี้ไม่กลัวไม่รังเกียจไม่ถามว่าทำไมต้องเลี้ยงหมาจรเธอแค่นั่งอยู่ข้างๆเหมือนมันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วเสียงคุ้นเคยก็ดังขึ้นจากอีกฝั่งของสนามโอ้ยดูสิหมาขอทามาโรงเรียนด้วยว่าคิมตะโกนแล้วหัวเราะเสียงดังเขาตางหรอเออเหมาะดีกลิ่นข้าวบูดๆสมชื่อเลยฮ่าฮ่าเพื่อนบางคนหัวเราะตามบางคนมองเฉยๆปันไม่ตอบไม่หันกลับไปแต่ครั้งนี้เขาไม่ได้รู้สึกเดียวดายเหมือนทุกทีเพราะข้างๆเขามีแป้งนั่งอยู
2: ่
1: กับเขาตางที่ตอนนี้เงยหน้าขึ้นมาเลียมือเขาเบาๆชีวิตของแป้งที่ไม่มีใครรู้แป้งต้องกินยาทุกวันแม่เตือนเสมอว่าอย่าลืมกินยานะลูกบ้านของแป้งเป็นห้องเช่าเล็กๆใกล้โรงงานพอทำงานกะกลางคืนแม่ทำข้าวกล่องส่งตลาดทุกเช้าก่อนออกจากบ้านแป้งต้องจัดยาใส่กล่องพกติดตัวไว้เสมอเธอไม่ชอบให้ใครเห็นไม่อยากให้ใครถามไม่อยากให้ใครมองว่าเธอพิเศษแม้ร่างกายจะไม่ปกติเหมือนเด็กคนอื่นแต่แป้งเลือกจะใช้ชีว
2: ิ
1: ต
2: ทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อช่วยพ่อและแม่
1: กลางคืนแป้งต้องนอนพร้อมสายเครื่องวัดหัวใจถ้ามีอาการผิดปกติมันจะส่งเสียงเตือนทันทีในโรงเรียนเธอเหมือนเด็กหญิงธรรมดาแต่ที่บ้านเธอคือเด็กหญิงที่ต้องแข็งแรงกว่าที่ร่างกายจะรับไหวไม่มีใครรู้ว่าแต่ละวันเขาเคยสอบได้ที่2แล้วพ่อสั่งให้ลุกออกจากโต๊ะอาหารทันทีคิมอาจดูเกี้ยวกาดกับเพื่อนเพราะมันเป็นที่เดียวที่เขารู้สึกว่าเขาควบคุมอะไรได้ที่บ้านเขาพูดไม่ได้แม้แต่คำว่าไม่ไหวนี่คืนวันศุกร์เขานั่งมองรางวัลเก่าๆบนชั้นเหรียญทองแข่งวิทย์แต่พนักงานถามมีญาติผู้ใหญ่มาด้วยไหมลูกปั้นสายหน้าไม่มีครับผมอยู่กับยายแค่2คนพอถึงโรงพยาบาลปั้นนั่งรออยู่นอกห้องฉุกเฉินเสื้อผ้าเปียกแนบตัวเขาไม่รู้ว่าจะติดต่อใครไม่มีโทรศัพท์ไม่มีเงินไม่มีผู้ใหญ่มีเพียงเงิน50บาทในกระเป๋ากางเกงที่ยายเคยยัดไว้ให้ซื้อข้าวตอนกลางวันผ่านไปเกือบชั่วโมงพยาบาลเดินออกมาหาเขายายปลอดภัยแล้วนะลูกไม่ต้องห่วงพักฟื้นอยู่ในห้องพักรอให้อาการดีขึ้นก่อนปันพยักหน้าน้ำตาซึมไม่กี่นาทีต่อมาครู

้างห้องของยายเธอเลยปันนิ่งเขาไม่พูดอะไรแต่รีบวิ่งออกจากโรงเรียนไปที่โรงพยาบาลทันทีเมื่อมาถึงปันขอพยาบาลเข้าไปเยี่ยมยายแล้วเดินไปดูห้องข้างๆประตูเปิดนิดเดียวเขาเห็นแป้งนอนอยู่บนเตียงมีสายโยงจากจมูกและเครื่องวัดคลื่นหัวใจที่ขึ้นลงช้าๆปันผลักประตูเข้าไปช้าๆแป้งลืมตาขึ้นทยิ้มไงมาเยี่ยมยายเหรอเปล่าปันตอบเสียงเบามาเยี่ยมเธอแป้งเงียบไปพักหนึ่งแป้งพูดขึ้นครูบอกแล้วสินะปันพยักหน้าทำไมเธอไม่บอกเราเราไม่อยากให้เธองั้นเรามาเขียนความฝันตอนโตกันเถอะเขาวางกระดาษแผ่นหนึ่งลงบนโต๊ะเขียนหัวข้อไว้ว่าลิสต์ความฝันของเราแป้งยิ้มของตัวเองลงบนลิสต์กระดาษและพากันหัวเราะมีความสุขไม่กี่วันต่อมายายบัวอาการดีขึ้นหมออนุญาตให้กลับไปพักฟื้นที่บ้านส่วนแป้งได้ขอกลับไปเรียนและใช้ชีวิตสุดท้ายกับครอบครัวและเพื่อนๆวันที่เธอเดินเข้าโรงเรียนทุกสายตาไม่ได้มองด้วยความจมเต็มแต่อย่างที่แป้งเคยพูดบางทีเราไม่ได้อยู่ได้นานเท่าที่ใจอยากอยู่หรอกเนอะ

0: สิ่งที่เพื่อนของเขาเคยใฝ่ฝันปันได้เป็นครูครูประจำโรงเรียนชุมชนเล็กๆวันนี้เขายืนอยู่หน้าชั้นเรียนเสื้อนักเรียนของเขากลายเป็นเสื้อเชิ้ตขาวของครูรองเท้าแตกขาดกลายเป็นรองเท้าผ้าใบเก่าแต่ยังใช้มันได้มีลูกหลานเต็มบ้านให้ปันก่อนจากไปหมาไทยพันทาง10กว่าตัวเต็มบ้านของปันเด็กๆในโรงเรียนเรียกพวกมันว่าเข้าตังจูเนียยายบัวจากไปหลังวันรับปริญญาของปันพอดีเธอรอจนปันเรียนจบเธอยิ้มบอกว่ายายเป็นครูเย็นวันนั้นในคาบเรียนของปันเด็กชายคนหนึ่งยกมือถามขึ้นครูครับผมอยากฟังนิทานครูมีนิทานเล่าให้ฟังไหมครับปันหัวเราะเบาๆมีสิเขาพูดนิทานเรื่องนี้สร้างมาจากเรื่องจริงด้วยนะเด็กๆเงียบบางคนวางเป้ลงบางคนหันมานั่งฟังอย่างตั้งใจไม่มีใครลุกไปไหนและเหมือนจะตั้งใจฟังมากๆและตรงนั้นในห้อง
1: เวลาทำอะไรเนี่ยก็คือยอมแลกคุณธรรมเพราะว่าในเรื่องของกลัวตัวเองเสียหน้าเสียโอกาสเป็นต้นบางคนเนี่ยกำหนดภาพลักษณ์ของตัวเองกังวลว่าภาพลักษณ์ของตัวเองเนี่ยจะเสียหายนะคะเวลาที่เราไปลดคุณค่าของผู้อื่นตัดสินผู้อื่นอย่างเงี้ยนะคะก็จะที่ยอมทำแบบนั้นนะคะหลายๆคนก็กลัวตัวเองเสียหน้าเสียโอกาสไปนะคะแล้วก็คือบางทีไปเขาเรียกบูลลี่คนอื่นอย่างเงี้ยหลายๆในสังคมไทยปัจจุบันนะคะในเรื่องของการบูลลี่ในเรื่องของอาชีพการงานหน้าตาของตัวเองเพื่อที่จะยกระดับตัวเองให้สูงขึ้นอย่างเงี้ยนะคะเป็นการกระทำที่ไม่โอเคนะคะทำให้เราเนี่ยจะต้องระวังคำพูดท่าทีนะคะความปลอดภัยมากกว่าความจริงหรือความถูกต้องเรามักจะหลีกเลี่ยงการยอมรับผิดนะคะเพื่อให้ตัวเองแบบไม่เป็นที่จับตาหรือทำให้ผู้อื่นมองตัวเองไม่ดีอย่างเงี้ยก็เลยแบบกระทำความผิดแล้วหลีกเลี่ยงความผิดหลีกเลี่ยงคำถามกลัวเขาจะมองความผิดของเรานะคะยอมรับความผิดนะคะถ้าผิดพลาดทุกคนมีสิทธิ์ผิดพลาดได้ทุกคนมีสิทธิ์กระทำความผิดได้นะคะและเราเลือกยอมรับนะคะความผิดพลาดของตัวเองแล้วมาแก้ไขดีกว่าเรานะคะไปทำลายผู้อื่นความจริงเถอะค่ะเรามีคุณธรรมข้อนี้นะคะก็คือความซื่อสัตย์นั่นเองนะคะโอกาสที่ดีนะคะไม่ควรต้องแลกศักดิ์ศรีความจริงหรือความเป็นมนุษย์ของเรานั่นเองและบางคนนะคะกลัวนะคะกลัวว่าตัวเองจะถูกทิ้งไม่เป็นที่ยอมรับเพราะฉะนั้นมันมาถึงความเดือดร้อนของเราแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกปฏิเสธในสิ่งที่เราแบบอาจจะทำไม่ได้นะคะเราก็จะไม่ต้องเป็นเดือบ

นะคะยอมรับความจริงในสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะตรงนี้นะคะสามารถฝึกได้นะคะเพราะความคิดเนี่ยมันเป็นพื้นสิ่งที่เป็นพื้นฐานนะคะถ้าเราไปคิดแทนคนอื่นเนี่ยทำให้เราเกิดคิดมากนะคะเรากลัวว่าจะเสียศักดิ์ศรีแลกกับการอยู่ร่วมในสังคมนะคะที่จะแบกทุกสิ่งทุกอย่างนะคะในอีกด้านหนึ่งนะคะค่ะในเรื่องของโลภแบบค่อยๆเผลอบางคนนะคะก็จะมีความคิดที่โลภนะคะอยากได้ของผู้อื่นนะคะมีความตั้งใจอย่างจงแจ้งนะคะโลภแค่คิดที่เดียวก็ผิดแล้วนะคะแค่คิดที่เดียวที่จะทำที่จะโลภนะคะก็นำมาซึ่งความเดือดร้อนของผู้อื่นแน่นอนถ้าเราเคยทำไปครั้งแรกก็ต้องมีครั้งที่สองเพราะฉะนั้นสมองของเราเนี่ยมันเรียนรู้นะคะบางคนทำซ้ำๆจะเป็นนิสัยนะคะอย่างศีลข้อ5นะคะศีล5ข้อข้อ1ห้ามฆ่าสัตว์อย่างเงี้ยถ้าเราเคยนะคะแล้วเราก็ทำเป็นประจำด้วยแต่ความโลภนะคะชนิดนี้นะคะก็คือแบบทำให้เราผิดศีลนะคะ5ข้อต่างๆ1ห้ามฆ่าสัตว์2ห้ามลักทรัพย์3ห้ามประพฤติผิดในกาม4ห้ามพูดปด5ห้ามดื่มสุราอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะเป็นที่มาของการขาดคุณธรรมนะคะทำให้เราเนี่ยไปทำกระทำความผิดได้ง่ายเพราะเราไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจเพราะฉะนั้นนะคะเรานะคะควรที่จะฝึกนะคะละอายแล้วก็เกรงกลัวต่อบาปนะคะฝึกคุณธรรมนะคะให้กลายเป็นคนที่มีคุณภาพให้เราทำด้วยความเคยชินนะคะและถ้าสิ่งไหนที่มันผิดเนี่ยเรามองว่ามันเป็นเรื่องผิดเนี่ยต้องไม่ปกตินะคะความผิดนะคะมันก็จะต้องให้เราต้องละอายต่อสิ่งที่เราทำนะคะแล้วมันมีผลต่อผลจริยธรรมเช่นเวลาเราทำไปแล้วเราไปโยนความผิดให้ผู้อื่นเนี่ยนะคะให้ผู้อื่นได้รับความผิดเนี่ยก็คือทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนไปแล้วนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยเราต้องเคารพตนเองนะคะแล้วก็ไม่ทำในสิ่งที่ผิดคุณธรรมผิดศีลธรรมนะคะค่อยเป็นค่อยไปถ้าเรารู้สึกว่าสิ่งเนี้ยเราทำจนเป็นนิสัยเราเลิกนะคะและเราฝึกใหม่ฝึกค่อยๆยอมรับนะคะยอมรับตัวเองแล้วฝึกว่าเราต้องขัดเกลาคุณธรรมข้อนี้ให้ดียิ่งขึ้นต่อไปนะคะคุณธรรมไม่ใช่ความคิดเสสวยแต่เป็นกลไกตัดสิน3ขั้นด้วยกันขั้นแรกก็คือรู้ตัวตอนนี้กำลังอยากได้อะไรนะคะเราต้องรู้ตัวเองก่อนนะคะปัจจุบันเราเป็นคนอย่างไรนะคะถ้าเราพูดว่าอยากได้เนี่ยนะคะเพราะมันคือการคิดใช่ไหมคะการตัดสินใจแล้วเราก็ต้องยอมรับมันถ้าเราอยากได้รถคันหนึ่งแต่เงินเราไม่พออย่างเงี้ยเราก็ต้องไปแบบเราไม่ยอมรับมันว่าเงินเราไม่พอเราก็อาจจะไปหากู้อย่างเงี้ยมันก็จะอาจนำมาซึ่งความเดือดร้อนได้ใช่ไหมคะตรงนี้ก็จะคือในเรื่องของการรู้ตัวว่าเราอยากได้อะไรนะคะยกตัวอย่างเช่นเราต้องถามในใจเช่นเราหิวอย่างเงี้ยหิวความรักนะคะหิวที่เป็นนามธรรมอะค่ะหิวการยอมรับหิวความรักหิวอำนาจหิวความปลอดภัยเมื่อเราเห็นชัดขึ้นว่าเรามีความต้องการตอบสนองแบบนี้เราควรฝึกสติให้มากยิ่งขึ้นไม่อยากนะคะเพราะถ้าอยากมามันก็จะเกิดจะต้องถอยออกมา1ก้าวมองภาพรวมก่อนว่าสิ่งที่เราจะทำเนี่ยมันสร้างผลดีหรือผลเสียต่อใครบ้างไม่ใช่มองแค่ตัวเรานะคะว่าเราเสียผลประโยชน์เรากำลังขาดสติตรงนั้นแต่เราต้องดูด้วยว่า1ผู้คนสังคมผู้อื่นพ่อแม่พี่น้องเราบริบทเป็นประโยชน์ต่อตัวเองเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นนั้นก็เป็นผลลัพธ์ที่ดีนะคะแสดงว่าเรามีคุณธรรมสามารถฝึกคุณธรรมได้สุดท้ายแล้วการชั่งผลก็คือสะพานที่เชื่อมคุณธรรมกับการกระทำจริงๆค่ะทำให้ความดีนะคะไม่ใช่คำที่สวยๆแต่มันเกิดขึ้นจากการเลือกที่เราเคารพคนอื่นและรับผิดชอบต่ออนาคตของเราด้วยค่ะต่อไปเรามาดูนะคะเลือกแบบมีศักดิ์ศรีเลือกทางที่ไม่ทำลายคนและไม่ทำลายตัวตนนะคะถ้าเรามีทางเลือกให้เราเลือกนะคะให้เราเลือกนะคะที่บางคนก็เลือกตนเองก่อนนะคะเลือกคุณค่าผลของตนเองนะคะบางคนก็เลือกคุณค่าของตนเองและผู้อื่นไม่ยอมแลกความถูกต้องกับผลประโยชน์ระยะสั้นนะคะไม่ยอมให้ความกลัวชื่อเสีย

0: รือแรงกดดันพาไปทำในสิ่งที่ไม่เป็นธรรมมันก็คือการเลือกทางที่รักษาความจริงไว้ในใจในการทำงานนะคะไม่บิดเบือนเพื่อเอาชนะไม่ใช้คนเป็นเครื่องมือไม่ลดทอนให้ใครนะคะไม่ลดทอนใครด้วยนะคะเช่นเวลาเราขายของเนี่ยเราไม่ได้ต้องการแค่ยอดไลค์ยอดขายอย่างเดียวแต่เราต้องมีความสะดวกของเราหรือเปล่าตรงเนี้ยนะคะแสดงว่าเราเลือกทำลายคนอื่นแล้วนะคะเราต้องเลือกแบบมีศักดิ์ศรีเริ่มจากการรู้เท่าแรงอยากของตัวเองแล้วชั่งผลน้ำหนักต่อผลกระทบจริงๆจากนั้นเลือกการกระทำที่เคารพศักดิ์ศรีของทุกฝ่ายแม้จะไม่ง่ายแม้จะต้องเสียเปรียบนะคะไม่พูดเพื่อความสะใจไม่ใช้ความเก่งทำร้ายผู้อื่นสุดท้ายมันก็คือการรักษาความเป็นมนุษย์ให้ครบทั้งสองด้านก็คือความเมตตาต่อผู้อื่นความซื่อตรงต่อตัวเองเพื่อให้งานและชีวิตเดินไปโดยไม่ทิ้งซากของคนอื่นไว้เบื้องหลังและไม่ทิ้งจิตวิญญาณของเราเองไว้ระหว่างทางคนเก่งเพราะความดีสร้างความไว้ใจวางใจและทำให้สังคมอยู่ร่วมกันได้ยั่งยืนความเก่งสามารถพัฒนาได้นะคะเนื้อหาย้ำว่าคุณธรรมไม่ใช่ภาพลักษณ์หรือคำพูดหรูนะคะแต่เป็นการกระทำจริงที่จริงใจนะคะและเป็นการกระทำจริงในสถานการณ์จริงทั้งตอนที่มีคนเห็นและไม่มีคนเห็นการฝึกคุณธรรมเริ่มจากสิ่งเล็กๆ เริ่มจากโรงเรียนเริ่มจากบ้านก่อนนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวันเช่นการรักษาคำพูดการเคารพเวสัยบวกความพอดีมนุษย์นิยมเรื่องศักดิ์ศรีและเมตตากรุณาแบบไม่เบียดเบียนพร้อมเตือนว่าแรงกดดันในชีวิตจะทำให้คนยอมแลกคุณธรรมได้ง่ายยกตัวอย่างเช่นกลัวเสียหน้าที่พูดไปแล้วกลัวเสียโอกาสใช่ไหมคะตรงนี้แล้วค่ะสัปดาห์หน้านะคะพบกับชั่วโมงที่16การแก้ปัญหาชีวิตด้วยทัศนคติที่ดีในรายการการพัฒนาจิตเจริญปัญญาสู่การเรียนรู้เพื่อทักษะชีวิตในศตวรรษที่21ทางช่อง DLTV 13ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
1: ทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
3: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียง
2: เนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศ
3: ให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คงจะเป็นหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการประดิษฐ์พานพุ่มนะคะการประดิษฐ์พานพุ่มของภาคการศึกษาที่2ปีการศึกษา2568ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์บางออนโพนิ่มแดงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์การทำพานพุ่มตอนพุ่มลูกปัดเงินแต่วันนี้นะคะขอเปลี่ยนเป็นพานพุ่มดิ้นเงินนะคะเพราะว่าลูกปัดนั้นตอนนี้ไปหาค่อนข้างจะยากหน่อยนะคะก็ราคาก็ได้ถูกลงย่อมเยาหน่อยนะคะเนี่ยนะคะก็ได้ดิ้นนะคะดิ้นเงินนะคะจากนั้นได้ทำตัวอย่างไว้ให้ท่านผู้ชมชมแล้วเนี่ยเป็นพุ่มใหญ่นะคะเวลาจะไม่ทันนะคะก็ทำไว้แล้วว่าติดตัวอย่างแล้วเดี๋ยวจะสาธิตเป็นพานพุ่มเป็นพุ่มเรื่องขนาดเล็กนะคะขนาดย่อมเยานะคะแล้วก็พานต้องใช้โฟมนะคะโฟมนี้เบอร์3อันนี้เบอร์4นะคะเนี่ยนะคะโฟมนี้ก็จะเบาหน่อยนะคะเนี่ยนะคะแล้วก็พุ่มก็จะเล็กนะคะมีพุ่มเล็กกับนี้ก็มีอีกนะคะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะพุ่มเล็กกับเบอร์3มีอีกนะคะก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะเลือกข้อสำคัญนะคะจะต้องมีกาวจะใช้กาวโดนความร้อนก็จะร้อนนะคะแล้วก็ต้องทาไว้จะได้ไม่ขาดง่ายจะไม่ลุ่ยนะคะจากนั้นเริ่มเลยนะคะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะเราก็เริ่มจากแรกเลยนะคะเนี่ยนะคะ

วนให้รอบนะคะพอถึงจุดที่พบกันแล้วเขาตอนที่เราเริ่มต้นไว้แล้วก็เลื่อนลงมานะคะเลื่อนลงมาให้เป็นแถวที่สองนะคะเราไม่มีการตัดนะคะเนี่ยนะคะ

ตึงเอาไว้นะคะจะได้ไม่หลุดนะคะนั่นนิดหน่อยนะคะเนี่ยนะคะถึงจะแตะลงไปบนโฟมนะคะ

จะเห็นโฟมแล้วก็ค่อยๆแต่งไม่ให้เห็นโฟมนะคะต้องวางแบบนี้นะคะแล้วก็ทิ้งให้คลายร้อนนิดหนึ่งนะคะไว้สักแป๊บหนึ่งนี่นะคะค่อยๆทาไปนะคะรอยพอดีกับที่เป็นรอยที่ต่วนช่องว่างพอดีนะคะเราให้เขาลงตรงส่วนกลางช่องที่ด้านหนึ่งพบกันอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นปิดรอยของโฟมไม่ให้เห็นสีขาวนะคะส่วนโค้งๆเนี่ยค่ะท่านผู้ชมโค้งเสร็จแล้วเราวางแล้วพอดีกันเลยนะคะเวลาวางนะคะเนี่ยจะตรงกลางเนี่ยพอดีจบกันตรงกลางพอดีเลยนะคะเนี่ยช่องอย่างเงี้ยนะคะเป็นช่องนะคะการทำงานประดิษฐ์นะคะจะเป็นฝึกสมาธิอย่างหนึ่งเนี่ยท่านอย่าทาบนกาวถ้าเผื่อทาบนโฟมแล้วโฟมจะยุบนะคะต้องทาบนเส้นได้ต้นเส้นเนี่ยนะคะพอดีเมื่อกี้เผลอไปทานิดนึงนะคะได้เส้นของผ้าลูกไม้เนี่ยนะคะพาดออกไปข้างหน้าแล้วก็ผ่ากาวนะคะแล้วทิ้งไว้ให้เย็นนิดหนึ่งนะคะให้คลายร้อนนิดหนึ่งแล้วก็ค่อยๆประกบถ้าเผื่อแห้งเกินไปกาวแห้งเกินไปก็ไม่ติดแล้วค่อยใช้นิ้วโป้งกดลงไปนะคะถ้าเผื่อพุ่มเล็กเนี่ยจะถนัดกว่าพุ่มใหญ่พุ่มใหญ่นี่ต้องระวังนะคะต้องหาวัสดุที่รองรับนะคะเนี่ยถ้าเผื่อแห้งไปเนี่ยนะคะแห้งไปก็จะไม่ติดนะคะเนี่ยเห็นไหมคะ

ถือไว้ตั้งคู่หนึ่งนะคะจะมีเส้นได้อยู่ตรงส่วนกลางนี้นะคะเป็นเส้นเนี่ยนะคะเล็กๆจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะคะ

วางพาดลงไปนะคะจากนั้นก็ค่อยใช้นิ้วโป้งกดนะคะ

คอยให้คลายความร้อนนิดนึงจากการที่เราทากาวลงไปนะคะเนี่ยนะคะนะคะได้แล้วนะคะ

กาวหมดนะคะเราก็ต้องใส่ลงไปแล้วก็ดันนะสอดลงไปแล้วก็ดันให้สุดนะคะถ้าเผื่อไม่งั้นมันจะไม่เนี่ยนะคะให้ส่วนที่รอยต่อเนี่ยอยู่ในด้านข้างในสีส้มนะคะ

ากก้าวนะคะเวลาทากาวเนี่ยนะคะอย่ามากให้ประมาณสักไม่ถึงคืบนะคะอย่าให้มากไปกว่า

ประมาณ1 คืบนะคะประมาณ5-6 นิ้วนะคะแต่แล้วกาวมันจะชอบติดกับมือเหมือนกันนะคะตกแต่งให้หายจากปิดแนวโฟมให้หมดนะคะแนวโฟมคือพุ่มนะคะรอบพุ่ม

อย่าเผลอว่าจะต้องทากาวที่โฟมอีกนะคะตัวเองทำเองบางทียังลืมเหมือนกันนะคะถ้าเผื่อทาโฟมที่ทากาวที่โฟมโดนความร้อนก็จะยุบนะคะโฟมจะละลายนะคะตอนใกล้ๆจบนี่ต้องดูให้ดีนะคะ

ปิดให้เต็มนะคะตรงปลายไม่งั้นจะมันจะไม่เสมอเวลาใส่พานบนพานแล้วมันจะไม่เสมอกันนะคะวางแล้วเวลาวางแล้วจะมันจะมีส่วนที่วางแล้วมันเผยไม่เท่ากันนะคะเนี่ยเราต้องกดให้มันเท่ากันนะคะให้เต็มเลยนะคะให้เต็มส่วนล่างโคนของพุ่มนะคะ

แต่ดูว่าถ้าเผื่อนั้นมันจะเปลืองหน่อยแต่ก็งานจะดีกว่านะคะเวลาวางบนพานแล้วจะเสมอกันนะคะไม่งั้นจะเอียงไปทางด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยนะคะดูไม่สวยงามนะคะ

เสร็จแล้วค่ะท่านผู้ชมนะคะวันนี้พานพุ่มการทำพานพุ่มลูกปัดแทนปัดนะคะเป็นผ้าสีงานเสริมสร้างงานได้ใช้สมาธิในการทำงานนะคะเป็นการเสริมรายได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เป็นของชำร่วยในโอกาสอันควรอย่างเช่นท่านจะให้ของขวัญ

บางทีไปขึ้นบ้านใหม่หรือทำบุญอะไรก็ตามแต่ท่านให้พานพุ่มเนี่ยนะคะก็จะเป็นสิ่งที่ดีงามนะคะเพื่อเป็นพุทธบูชาในการเข้าไปกราบไหว้พุทธเป็นพุทธบูชานะคะท่านผู้ชมก็เป็นของขวัญปีใหม่ได้อย่างไปสวัสดีปีใหม่แล้วก็ทําพานพุ่มอันนี้นะคะเตรียมทําไว้เลยเสร็จแล้วใส่เป็นพานใส่ถุงไว้นะคะก็จะได้เป็นสิ่งที่ดีงามนะคะเป็นมงคลด้วยนะคะท่านผู้ชมเวลาจะใส่ต้องตากาวก่อนนะคะเนี่ยนะคะเนี่ยใส่มุกลงไปนะคะอันนี้เนี่ยถ้าเผื่อเราไม่ทำตลอดแล้วก็มันก็เวลาวางแล้วมันก็จะตรงนี้เป็นเรื่องของการประดิษฐ์พานพุ่มนะคะเพื่อเป็นสิ่งมงคลที่มงคลเป็นพุทธบูชานำไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และเป็นของชำร่วยให้ท่านที่เคารพนับถือก็นำไปใช้ใน

มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง2แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโก

ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยสตรีเรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพันธ์หรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ For English or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
1: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนเหรอพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
6: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี
7: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
8: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง
9: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัฐ
10: โดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคคัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับ

ก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชันเข้ากับท่อซักชันนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกตนะครับเกตเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพพบกับรายการสนุกกับภาษาและครูมะขามภาวินีอุ่นวัฒนาอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครรายการสนุกกับภาษาในวันนี้นะคะนำเสนอในชื่อตอนว่า Gerunds and Infinitives นะคะซึ่งเป็นตอนที่2นะคะของในเรื่อง Gerunds แล้วก็ Infinitive ค่ะในครั้งก่อนนะคะเราพูดถึงว่า gerund คืออะไร infinitive คืออะไรนะคะเป็นกริยาที่เติม ing กับการที่ใช้ to นะคะกริยาที่ใช้ to ก็คือจะทบทวนนิดนึงนะคะหรือว่านำเสนอว่ามีคำกริยาอะไรบ้างที่จะตามด้วย gerund หรือว่า verb เติม ing นะคะ admit นะคะ advise discuss dislike enjoy finish นะคะท่านผู้ชมสังเกตว่าบางคำที่ขีดเส้นใต้นะคะก็แปลว่ามันอาจจะตามด้วย gerund ก็ได้หรือว่าตามด้วย to infinitive นะคะความหมายอาจจะไม่ต่างกันหรือบางกริยาบางคำก็อาจจะความหมายต่างกันนะคะก็เหมือนกันอย่างเงี้ยนะคะ I can't bear waiting in long lines I can't bear waiting in long linesฉันทนไม่ได้ที่จะต้องเข้าแถวยาวๆเข้าคิวรอนานอะไรเงี้ยนะคะ I can't bear to wait in long lines ก็จะใช้เป็น waiting ก็ได้หรือว่า to wait ก็ได้ความหมายคล้ายๆกันเหมือนกันนะคะใช้ได้ทั้งสองประโยคนี้นะคะใช้แบบใดก็ได้ไม่ผิดนะคะ It began raining it began to rain He enjoys traveling around the worldHe enjoys traveling around the world. ส่วนกริยาคำว่า enjoy นะคะที่แปลว่าสนุกสนานนะคะจะต้องตามด้วย gerund นะคะใช้ to ไม่ได้นะคะ He enjoys traveling around the world. เขาสนุกกับการท่องเที่ยวรอบโลกอย่างเงี้ยนะคะ They discussed launching a new product. They discussed launching a new product. Discuss แปลว่ามาพูดคุยถกเถียงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะกริยาคำว่า launch ตัวนี้นะคะเหมือนกับเปิดตัวสินค้าผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะอันนี้ต้องใช้เป็น launching ใช้ to launch ไม่ได้นะคะก็คือกริยา discuss เนี่ยตามด้วย gerund นะคะ they discussed launching new product นะคะเขาคุยกันหรือว่าเขาถกเถียงอภิปรายกันว่าจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ชนิดนึงนะคะ forget head can't help keepLike, love, mention, mind, miss เป็นความหมายไม่ต่างกันนะคะ She likes going to movies เธอชอบไปดูหนังไปดูภาพยนตร์ I like to go to the concert I like to go to the concert ฉันชอบไปดูคอนเสิร์ตนะคะชอบไปดูดนตรีอะไรอย่างเงี้ยนะคะ Would you mind helping me with this? Would you mindคุณจะรังเกียจไหมอันนี้ตามด้วย

Karen นะคะ Would you mind helping me with this ช่วยฉันหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยนะขอความช่วยเหลือในประโยคนี้เป็นการพูดขอความช่วยเหลือ I miss being with my family I miss being with my familyI miss มานะ I miss you นะฉันคิดถึงเธอนะอะไร I miss being with my family ฉันคิดถึงก็จะได้กลับไปอยู่กับครอบครัวนะคะคิดถึงครอบครัวนั่นเองนะคะอันนี้ตามด้วย gerund นะคะแต่ว่าส่วน like love ตัวนี้ตามด้วย gerund ก็ได้ตามด้วย to infinitive ก็ได้ความหมายไม่ต่างกันนะคะ He finally admitted being responsible for the problem He fought.สุดท้ายเขาก็ยอมรับนะคะยอมรับอะไรยอมรับในการที่จะต้องเป็นคนรับผิดชอบสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะผู้บริหารไม่ได้รับแต่ความดีความชอบนะคะต้องมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบทุกอย่างนะคะ He finally admitted being responsible can't stand start stop ส่วน start กับ begin ตัวนี้ตามด้วย gerund กับ infinitive ความหมายไม่ต่างกันนะคะส่วน stopถ้าตามด้วย gerund ก็จะมีความหมายอย่างหนึ่งตามด้วย to infinitive มีความหมายอีกอย่างหนึ่งนะคะ I regret to tell you that you fell I regret ส่วนอีกประโยคหนึ่ง I regret telling her my secret I regret telling her my secret ในที่นี้ประโยคนี้จะเป็นประโยคที่หมายความว่าฉันรู้สึกเสียใจฉันเสียใจที่ไปเล่าความลับให้เธอฟังก็คือเธอเป็นคนเก็บความลับใครไม่อยู่ด้วย gerund นะคะ tolerate อดทน try ตัวนี้ก็จะตามด้วย gerund หรือ infinitive นะ understand เข้าใจนะคะ I try changing the light bulb but the lamp still work I try changing the light bulb but the lamp still didn't work นะคะก็คือฉันพยายามในการ I try to learn นี่ก็ได้ I try to learn English I'm trying to learn English นะคะก็แปลว่ากำลังใช้ความพยายามทุ่มเทในการที่จะเรียนภาษาอังกฤษนะคะณปัจจุบันแล้วก็ยังทำต่อไปเรื่อยๆยังไม่ได้หยุดแค่วันนี้นะคะไปถึงอนาคตได้ We won't tolerate cheating during an examination We will not นั่นเองค่ะ We won't tolerate cheating during an examination พวกเราจะไม่ทนต่อการทุจริตหรือว่าการคดโกงนะลอกข้อสอบนะระหว่างใกล้คะแนนดีในการสอบต่างๆไม่ว่าจะเป็นสอบเรียนต่อหรือว่าสอบเลื่อนตำแหน่งสอบเข้าทำงานอะไรทั้งหลายมันก็จะมีกลโกงสารพัดเราจะไม่ยอมให้มีการโกงกันเกิดขึ้นนะคะ We won't tolerate cheating during an examination. The Alice practiced throwing the ball. นักกีฬานะคะ The Alice practiced นะคะ practice เนี่ยเป็น verb ใช่ไหมคะแล้วก็ตามด้วย gerund คือ throw มันก็เป็น verb ใช่ไหมคะแต่พอเติม ing ก็กลายเป็น gerund ทำหน้าที่เหมือนเป็นคำนามไปแล้วนะคะ The Alice practiced throwing the ball นะคะนักกีฬาฝึกฝนในการโยนลูกบอลนะคะเช่นกีฬาต่างๆต้องฝึกสายตาแล้วก็ฝึกมือให้ประสานกันใช่ไหมคะมีการรับส่งโยนไปโยนมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ It starts raining It starts to rain อันนี้ความหมายไม่ต่างกันนะก็คือฝนเริ่มตกนะคะเริ่มฝนล่มลงเม็ดแล้วอะไรเงี้ย It starts to rain Effort agree appear arrangeEffort ตัวนี้ก็เหมือนเป็นกริยาใช่ไหมคะตามด้วย to infinitive ในประโยคนี้บอกว่า I can't afford to buy a new house นะคะแปลว่าฉันไม่สามารถที่จะซื้อบ้านหลังใหม่ได้ก็คือเงินไม่พอนั่นเองนะคะ I don't have enough money I can't afford to buy a new house นะคะ They agree to help us นะพวกเขาตกลงว่าจะช่วยเหลือพวกเรานะคะHe volunteered to help us นะคะหรือประโยคต่อมาบอกว่าเขาผู้ชายนะคะก็คือเขาเนี่ย volunteer ก็คือแปลว่าเราไม่ได้ไปขอร้องเขาแต่ว่าเขาเต็มใจเสนอตัวมาที่จะช่วยเหลือพวกเราอย่างเงี้ยนะคะมีน้ำใจอย่างเงี้ยนะคะ I will arrange to meet you at the airport arrange ตัวนี้ arrange แปลว่าจัดเตรียมจัดการก็ได้นะคะ

ฉันจะเตรียมตัวฉันจะเตรียมตัวฉันจะเตรียมที่จะไปรับคุณที่สนามบินนั่นเองนะคะไม่ต้องกังวลลงจากเครื่องมาเนี่ยจะไปรอรับเลยนะคะไปนำทางให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ I will arrange to meet you at the airport กริยาที่ตามด้วย infinitive นะคะ care claim consent continued continue ตัวนี้อาจจะตามด้วย to infinitive แล้วก็ gerund นะคะI don't see that show. He claims to know lots of celebrities. Celebrity เนี่ย celebrities ก็คือคนดังอะไรทั้งหลายนะคะมันก็มีคำศัพท์ที่หมายถึงคนที่มีอิทธิพลอะไรต่างๆเขาจะหรือว่าคนที่เป็นคนดังเวลาทำอะไรเนี่ยก็จะเป็นกระแสในสังคมอย่างเงี้ยนะคะ He claims to know lots of celebrities นะคะเขาอ้างนะคะเขากล่าวเขาแบบบางทีก็เหมือนกับเป็นการอวดอะไรอย่างเงี้ยนะคะ He claims to know lots of celebrities. She finally consented to marry him. Consent ตัวนี้ก็คือยินยอมนะคะสุดท้ายเธอก็ตกลงใจที่จะแต่งงานกับเขาอย่างเงี้ยนะคะ She finally consented to marry him. นะคะ Consent ก็ตามด้วย to infinitive. Demand deserve ค่ะ deserve ก็คือสมควรนะคะก็คือเหมาะสมนี่นะคะ expect ก็คือคาดหวังอะไรนะ fail ก็ไม่ประสบความสำเร็จนะคะ demand เหมือนกับ request นะคะแปลว่าเป็นความต้องการหรือว่าเป็นการขอร้องหรือว่าเป็นการเรียกร้องก็ได้นะคะ I demand to see the manager ฉันต้องการพบผู้จัดการอย่างเงี้ยนะคะเช่นลูกค้าหรือว่าเราเป็นลูกค้าใช่ไหมในกรณีเกิดปัญหาบางทีเนี่ยคุยกับพนักงานที่บางทีเขาไม่มีอำนาจหน้าที่ในการตัดสินใจได้ก็อาจจะต้องคุยกับเจ้านายของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ I demand to see the manager. She deserves to win the scholarship. Scholarship ก็คือทุนการศึกษาอย่างเงี้ยนะคะเธอสมควรที่จะได้รับทุนการศึกษาก็คือเวลามีประกาศทุนการศึกษาใช่ไหมคะอาจจะมี1ทุน2ทุนหรือว่ามีทุนการศึกษาไม่มากก็จะมีคนที่มีความต้องการทุนนั้นมาสมัครสอบแข่งขันมีการสอบข้อเขียนสอบสัมภาษณ์ใช่ไหมคะต้องมีมาตรการในการคัดเลือกให้เหมาะสมนะเลือกผู้รับทุนให้เหมาะสมเนี่ยเธอสมควรที่ได้รับทุนการศึกษานะคะมีคุณสมบัติครบถ้วนมีความตั้งใจนะคะมีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์สติปัญญาอย่างเงี้ยนะคะ She deserves to win the scholarship I expect to pass the exit examเราเคยพูดถึง the entrance ใช่ไหมท่านผู้ชมก็คุ้นมากสอบ entrance entrance ก็เป็นทางเข้าใช่ไหมคะหรือว่าเป็นการเริ่ม entrance exam เป็นการสอบแรกเข้าส่วน exit เราเห็นเป็นทางออกเป็นประตูทางออกก็แปลว่าสอบสำเร็จการศึกษาสอบจบนะ the exit exam I expect to pass the exit exam จะหวังฉันคาดหวังว่าฉันจะสอบจบได้นะคะสำเร็จการศึกษาได้ hope นะหวังคาดหวัง intend ตั้งใจ learned like กับ love ตัวนี้ตามด้วย to infinitive หรือตามด้วย gerund ความหมายไม่ต่างกันนะคะ manage จัดการนะคะ Jack hopes to pass the driving test Jack หวังว่าจะสอบขับใบขับขี่ได้ผ่านผู้ขับขี่เองแล้วก็ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนนะคะผู้เดินทางสัญจรทั้งหลายนะคะSusan intends to be a firefighter. Susan intends to be a firefighter. Susan เนี่ยตั้งใจในการที่จะเป็นนักดับเพลิงค่ะนักผจญเพลิงถ้าบอกว่า early in the morning ก็คือแต่เช้าตรู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเช้ามืดอะไรอย่างเงี้ยนะคะ Damage เขาเตรียมที่จะทำอะไร to finish นะคะ to finish their work early. Mean need offer plan.ตัวนี้ตามด้วย infinitive นะคะ I didn't mean to hurt your feelings ฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะทำร้ายความรู้สึกของเธออะไรเงี้ยนะคะ I didn't mean to hurt your feelings

things นะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยบางทีในเรื่องภาวะทางอารมณ์ใช่ไหมคะเราก็ไม่รู้ว่าบางทีบางครั้งคำพูดของเราที่เราพูดตรงๆเราพูดไปเนี่ยผู้ฟังอาจจะรู้สึกว่ามันไปทำร้ายความรู้สึกของเขาอะไรเงี้ยนะคะก็คือถ้ากระทบกระทั่งทางจิตใจกันก็ปรับความเข้าใจหรือว่ามีการพูดคุยกันให้เข้าใจนะคะถ้าผิดก็ขอโทษไปให้เรียบร้อยนะคะ I need to have your opinion ฉันต้องการความคิดเห็นของคุณนะคะก็คืออยากได้ความคิดเห็นของคุณนั่นเองนะคะก็คือไม่ใช่ยังไงก็ได้อะไรเงี้ยนะคะบางครั้งนี่ก็จะต้องการถามความเห็นอะไรเงี้ยเพื่อนำไปสู่การตัดสินใจในเรื่องต่างๆนั่นเองนะคะแต่อย่างไรก็ตามสุดท้ายแล้วเราถามใครก็ต้องกลับมาถามตัวเองด้วยนะคะก็คืออาจจะถามคนอื่นเนี่ยเพื่อให้ได้ความรู้ได้ข้อมูลแล้วเราก็ต้องมาตรึกตรองคิดพิจารณานะข้อดีข้อเสียหรือว่าเปรียบเทียบอะไรต่างๆนะคะ We needed Chris to help us figure outThe solution. The solution ก็คือเป็นวิธีการแก้ปัญหาใช่ไหมคะมีปัญหาก็ต้องใช้ปัญญามีปัญหาก็ต้องใช้วิธีการหลากหลายในการแก้ปัญหาเลือกวิธีการที่ดีที่สุดนะคะ We need that Chris นะเราต้องการให้คริสทำไม to help us มาช่วยเราในการที่จะหาวิธีการแก้ไขนะ to figure out นะคะก็คือ to find out นะคะในการหา the solutionShe offered to help us นะก็คือเธอเสนอที่จะมาช่วยพวกเราหรือว่า she volunteered to help us นั่นเองนะคะ plan prepare pretend อันนี้ก็คือแกล้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะเสแสร้งอะไรเงี้ย promise สัญญา she's planning to have a birthday partyShe's planning to have a birthday party ก็คือเธอกำลังวางแผนจะจัดงานวันเกิดนะคะShe's preparing to welcome her family and friends. นะก็คือเธอเตรียมที่จะต้อนรับครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆของเธออย่างเงี้ยนะคะ He pretends not to understand. Pretend ตามด้วย to infinitive ก็คือ pretend to understand. ถ้าเป็นปฏิเสธก็เติม not ก่อน to นะคะ He pretends not to understand. เขาแกล้งทำเป็นไม่เข้าใจอย่างเงี้ยนะคะI promise not to be late. I promise not to be late. ฉันสัญญาว่าจะไม่มาสายนะคะจะตรงเวลานะคะมาให้ทันเวลา Seem, struggle, swear. That dog seems to be friendly. Seems ตัวนี้ก็เหมือนบอกสภาพอาจจะใช้ verb to be แทนบอกว่า that dog is friendly อย่างนี้ก็ได้นะคะ That dog seems to be friendly.หมาตัวนั้นมันดูเป็นมิตรนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะมองไกลๆนะคะหรือว่าจริงๆแล้วบางทีเราสังเกตท่านผู้ชมมีสัตว์เลี้ยงที่บ้านเป็นหมาแมวอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าน้องหมาน้องแมวเนี่ยเขาก็จะมีสัญชาตญาณเราก็จะสังเกตว่าเวลาดีใจเขาจะมีท่าทางยังไงใช่ไหมคะหรือว่าท่าทางที่เป็นมิตรนะคะหรือว่ากริยาอะไรที่รู้สึกว่าข่มขู่คุกคามเราก็ต้องระวังไว้อย่างเงี้ยนะคะ I struggle to stay awake struggle นี่เหมือนกับพยายามต่อสู้นะเหมือนกับการ fight ในการที่จะต้องฝืนต้องพยายาม I struggle to stay awake นะคะก็พยายามที่จะตื่นตัวพยายามที่จะactive ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ He swore มาจาก swear นะคะ swear สาบานอะไรอย่างเงี้ยนะคะ He swore to tell the truthเขาสาบานว่าจะพูดความจริงนะทีนี้มีแบบฝึกหัดเล็กน้อยนะคะท่านผู้ชมลองดูว่าประโยคเนี้ยเราควรจะเอาคำกริยาที่อยู่ในวงเล็บเนี่ยเราควรจะเป็น gerund ก็คือเป็น verb ing d หรือว่าจะเป็น infinitive เป็น to นะคะอย่างเช่นประโยคตัวอย่างนี้นะคะ Hansa volunteer some food to the poorในวงเล็บคือคำว่า bring ท่านผู้ชมคิดว่าเราควรจะแต่งประโยคนี้ว่า Hansa volunteer to bring หรือว่า Hansa volunteer bringing ลองคิดดูนะคะว่าจะใช้ตัวไหนที่จะถูกต้อง Mrs. Smith can't help worrying about her children Mrs. Smith can't help to worry about her children น่าจะเป็นแบบไหนที่จะเป็นประโยคที่ถูกต้องอันแรกก็

จะเป็น volunteer to bring นะคะก็คืออาสาหรือว่าเสนอว่าจะนำอาหารไปให้กับคนยากจนนะคะหันษา volunteer to bring some food to the poor หันษาเสนอที่จะนำอาหารไปให้กับคนยากจนนะคะ Mrs. Smith can't help worrying about her children คุณนายสมิธเนี่ยอดไม่ได้ที่จะวิตกกังวลเกี่ยวกับลูกๆของเธอนะคะนี่ก็คือ can't help ต้องตามด้วย verb ที่เป็น gerund นะคะที่เป็น ing นะคะส่วน volunteer ก็ใช้ to นะคะประโยคต่อมานะคะ Anita demanded knowing or to know why she had been fired I think Tom deserves having. ท่านผู้ชมคิดว่าน่าจะเป็นแบบไหนคะจะใช้ I forbid you to play in the street. เด็กๆคนพูดนี่น่าจะแม่หรือเป็นพ่อก็แล้วแต่นะคะ Children, I forbid you to play in the street. ขอห้ามไม่ให้ลูกไปเล่นในถนนนะคะมันอันตรายอย่างเงี้ยนะคะประโยคที่สอง My skin ตัวนี้ควรจะใช้อะไรคะMy skin can't tolerate being in the sun all day. ก็คือ tolerate ตัวนี้ตามด้วย gerund นะคะ My skin can't tolerate being in the sun all day. ฉันทนแสงแดดทั้งวันไม่ไหวก็คือไปอยู่ท่ามกลางแสงแดดทั้งวันเนี่ยก็จะอาจจะผิวไหม้หรือว่าอาจจะเป็นลมแดดอย่างเงี้ยนะคะประโยคนี้ควรจะใช้เป็น getting หรือว่า to get ค่ะประโยคต่อมาคำว่า live จะใช้เป็น to live หรือว่า

ออกเดินทางกันประมาณ5โมงนะคะ5โมงในที่นี้ก็คืออาจจะเข้าใจกันว่าอาจจะเป็น5 a.m. ก็คือตี5ถ้า5 p.m. ก็คือ5โมงเย็นอย่างเงี้ยนะคะกริยาคำว่า resist ตัวนี้ต้องใช้ eating หรือว่า to eat ท่านผู้ชมเราคะตัวนี้จะตามด้วย gerund หรือว่า infinitive ประโยคแรกนะคะจะต้องเป็นgerund นะคะ I couldn't resist eating the dessert ฉันอดไม่ได้ที่จะกินขนมหวานอะไรเงี้ยนะคะก็คือชอบกินของหวานนั่นเอง I couldn't resist eating the dessert นะคะ I couldn't resist eating the dessert I refuse to believe it to believe his story I refuse to believe his story ฉันไม่เชื่อที่เขาเล่าเรื่องมาไม่เชื่อเรื่องของเขานั่นเองนะคะrefuse ก็คือปฏิเสธนะคะตามด้วย to infinitive ตัวนี้ I refuse to believe his story ทีนี้ในการใช้ infinitive เนี่ยอีกรูปแบบหนึ่งนะคะ he came here in order to study English he came here to study English ก็สองประโยคแรกเนี่ยความหมายก็จะคล้ายๆกันนะคะบอกว่าเขามาที่นี่เพื่อที่จะเรียนภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะ in order toหรือว่าจะตัด in order ออกไปก็เป็นมาที่นี่เพื่อเรียน He came here to study English I went to the store to buy some bread ค่ะฉันไปที่ร้านเพื่อไปซื้อขนมปังหรืออาจจะพูดว่า I went to the store for some bread อย่างนี้ก็ได้นะคะ I really want to learn Italian before I visit Venice next year ฉันต้องการที่จะเรียนภาษาอิตาเลียนนะคะ I really want to learn Italian before I visit Venice next yearShe jogs 3 times a week in order to stay healthy. ส่วนประโยคสุดท้ายบอกว่าเธอวิ่งนะคะวิ่งเหยาะๆอย่างเงี้ยนะคะ She jogs 3 times a week หรือบอกว่า She goes jogging 3 times a week. สัปดาห์หนึ่งเธอไปวิ่ง3วันอะไรเงี้ยนะคะ3ครั้งเพื่อที่จะทำไมเพื่อที่จะให้สุขภาพดีนะคะ in order to stay healthy.We were sorry to hear the bad news นะคะใช้เป็นหลัง adjective ใช่ไหมคะ We were sorry to hear the bad news นะ We were glad to hear the good news นะคะเราเสียใจที่ได้รับข่าวร้ายเรารู้สึกดีใจที่ได้ยินข่าวดีอย่างเงี้ยนะคะ I was surprised to see Tom at the party ฉันรู้สึกประหลาดใจที่พบกับทอมที่งานเลี้ยงนะคะ She was eager to help นะเธอเต็มใจที่จะช่วยนั่นเองค่ะ eager to help นะยินดีที่จะช่วย she was eager to help I'm delighted to meet you ก็เหมือนกับ I'm glad to meet you นะคะฉันรู้สึกดีใจที่ได้พบกับคุณนะคะ I was determined to not to give up I was determined not to give up นะคะฉันตัดสินใจมีความมุ่งมั่นว่าจะไม่ยอมแพ้นะคะI saw my friends run down the street. ฉันเห็นเพื่อนๆวิ่งลงไปในถนนค่ะวิ่งลงไปในถนนเนี่ยหรือว่าจะบอกว่า I saw my friends running down the street. ความหมายเหมือนกันนะคะ I heard the rain fall on the roof. I heard the rain falling on the roof. อันนี้ก็จะเป็นเหมือน verb of perception มันก็คือเป็นการรับรู้นะคะอาจจะเพราะนั้นเราจะใช้ในรูป simple form อย่างเช่นบอกว่า I saw my friends run down the street หรือว่าอาจจะเป็นพูดว่า I saw my friends running down the street ก็ได้เหมือนกันนะคะ The pupils got the teacher to dismiss class early ทีนี้ประโยคนี้บอกว่า the pupils ก็คือ the students นะคะนักเรียนนักศึกษา the pupils got the teacher to dismiss class early ก็คือเด็กๆเนี่ยอยากให้คุณครูนะอยากให้อาจารย์เนี่ยปล่อยตัวกลับบ้านแล้วก็คือเลิกเรียนเร็วขึ้นนั่นเองนะคะ to dismiss class early นะคะอยากให้คุณครูเนี่ยเลิกสอนนะเลิกเขาจะได้เลิกเรียนกันเร็วขึ้นอย่างเงี้ยนะคะJoe got his friends to play basketball with him after school. ส่วนประโยคนี้บอกว่าทอมเนี่ยก็คือเหมือนทอมเขาไปชวนไปโน้มน้าวเพื่อนๆว่าให้มาเล่นบาสเกตบอลกับเขาเนี่ยหลังจากเลิกเรียนนั่นเองนะคะนั่นเหมือนกับประโยคแรกเหมือนกัน

ว่านักเรียนนักศึกษาก็พยายามทำให้ครูเนี่ยเลิกสอนเร็วขึ้นนะฮะนะคะก็คืออาจจะเป็นแบบเป็นการใช้กลวิธีหรือว่ามีวิธีการอาจจะเป็นการพูดเชิญชวนชักชวนโน้มน้าวอะไรอย่างเงี้ยนะเหมือนว่า Joe got his friends to play basketball with him after school I got Jane to lend me some money ก็คืออยากจะฉันต้องการที่จะให้เจนน่ะให้ฉันยืมเงินอย่างเงี้ยนะคะอาจจะต้องใช้วิธีการถ้ามีความจำเป็นจริงๆอาจจะต้องพูดกันอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะในความรู้สึกของครูมะขามก็คือยิ่งเป็นเพื่อนสนิทกันก็อาจจะกลายเป็นเพื่อนที่ไม่สนิทกันได้ถ้ามาขอยืมเงินกันบ่อยๆหรือว่าบางทีถ้าไม่จำเป็นเราก็ไม่ควรจะไปขอยืมเงินใครนะคะเพราะว่าถ้ายืมแล้วไม่ใช้มันก็ไม่ดีนะคะหรือว่าในเรื่องเงินทองก็ต้องบริหารจัดการให้เหมาะสมนะคะ Wilson got some neighborhood kids to help him clean out his garage นะคะ Wilson got some neighborhood kids to help him clean out his garage นะคะคุณวิลสันเนี่ยให้เด็กๆในละแวกบ้านของเขาเนี่ยก็คืออาจจะไปใช้วิธีการเชิญชวนเด็กๆเช่นอาจจะให้ขนมหรือว่าให้ค่าแรงเล็กๆน้อยๆว่าให้เด็กๆเนี่ยมาช่วยเขาทำความสะอาดโรงรถของเขาอย่างเงี้ยนะคะ Wilson got some neighborhood kids to help him clean out his garage ทีนี้ในเรื่องของ gerund กับ infinitive นะคะก็คิดว่าในครั้งก่อนและครั้งนี้ก็พอจะยกตัวอย่างคร่าวๆนะคะอาจจะไม่ได้อธิบายในกริยาทั้งหมดว่าคำไหนที่ตามด้วย gerund หรือว่าคำไหนที่ตามด้วย infinitive นะคะแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมไปฝึกใช้บ่อยๆหรือว่าไปอ่านนะคะเช่นอ่านข่าวหรือบทความหรือเรื่องต่างๆที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็อาจจะเจอรูปประโยคแล้วก็เห็นว่าเอ๊ะกริยาตัวนี้เราเคยพูดถึงอย่างกีฬากริยาที่ใช้บ่อยๆใช่ไหมคะ enjoy like love อะไรทั้งหลายเนี่ยเราก็จะเห็นตัวอย่างบ่อยๆแล้วก็จะค่อยๆจำได้เข้าใจนำไปใช้ได้นั่นเองนะคะทีนี้เป็นตัวอย่างจากในเว็บไซต์ของข่าวของ Channel News Asia นะคะในภาพก็เป็นเด็กที่เป็นวัยรุ่นใช่ไหมคะเป็นนักกีฬานะคะของ Channel News Asia เขาก็ลงข่าวพูดถึงอันนี้ก็เป็นหนูคนนี้ก็จะเป็นนักกีฬาว่ายน้ำนั่นเองนะคะชื่อว่าจูเลียนะคะ Swimmer Julia Yates 15 not getting carried away despite SEA Games goal and national record นะคะถ้าท่านผู้ชมไปอ่านในเว็บไซต์เนี่ยเขาก็จะพูดถึงนักกีฬาเยาวชนใช่ไหมคะของประเทศต่างๆอันนี้ก็เป็นของเขาเนี่ยเขาก็จะบอกว่าในภาพเนี่ยอายุ15ใช่ไหมคะแต่ว่ายังไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่พอใจแค่ว่าเธอเนี่ยทำลายสถิติระดับประเทศแล้วก็ได้เหรียญทองใช่ไหมคะก็คาดหวังว่าจะก้าวต่อไปในกีฬาที่แข่งขันระดับที่ใหญ่มากขึ้น day to day training is still top of her mind ยาวเนี่ยก็ยังมีความคิดว่าในการที่จะจาก SEA Games ก็จะต้องไป Asian Games ใช่ไหมคะว่าให้มี qualifying เราจะเห็นกริยาตัวนี้มันจะมีคำว่า qualify qualifying qualification qualification ก็คือคุณสมบัติใช่ไหมคะอันนี้ว่าเธอก็แม้ว่าจะได้ชนะระดับ SEA Games มาแล้วเนี่ยนะคะก็ยังไม่หลงระเริงยังฝึกซ้อมต่อไปนะคะ day to day training is still top of her mind ก็ยังขยันฝึกซ้อมนะคะในเนื้อเรื่องก็มีรายละเอียดนะคะนี่ครูมะขามก็ตัดตอนมานะคะมีคำพูดของโค้ชนะคะของเทรนเนอร์ที่เป็นผู้ฝึกสอนของนักกีฬานะคะเขาก็จะให้หัวข้อขึ้นมาพูดถึง hidden gem เราเห็นคำว่า gem เนี่ยก็คือเป็นเพชรหรืออัญมณีใช่ไหมคะที่ถูกซ่อนเร้นไว้ต้องเอามาจิรนัยส่องประกายอะไรอย่างเงี้ยนะคะแปลว่ามีศักยภาพในการพัฒนานะคะ ask what sets Yao apart from her peersTeal said her tick most box of a good swimmer. T.O. ตัวนี้ก็คือ T.E.O. ตัวนี้เป็นชื่อของโค้ชเขานะคะเนี่ยเขาก็พอมีคนไปสัมภาษณ์ถามว่าอะไรทำให้เหยาทำให้นักกีฬาที่ในรูปผู้หญิงเนี่ยน้องคนนี้หนูคนนี้ต่างจากเพื่อนๆของเธอนะคะ from her peer

P-E-E-R-S ตัวนี้นะ peer ก็หมายถึง friends นะหมายถึงเพื่อนว่าแล้วโค้ชเขาก็บอกว่า tick most boxes of a good swimmer ก็คือถ้าให้ติ๊กมาเนี่ยคุณสมบัติเต็มร้อยติ๊กได้ทุกข้อเลยก็คือเป็นนักว่ายน้ำที่ดีเยี่ยมนะคะ That's where I feel that I feel there's a hidden gem here so let's try to refine that gem กริยาคำว่า try เห็นไหมคะ try to refine โค้ชเขาก็บอกว่าผมว่าเนี่ยเป็นเหมือนเพชรที่ถูกซ่อนไว้นะคะก็คือเหมือนค้นพบเหมือนอย่างสำนวนไทยเราบอกว่าเหมือนช้างเผือกในป่าใช่ไหมคะหรือว่าที่เป็นเพชรที่เอามาเจรไนส่องประกายได้นะคะ try to refine that gem เอามาฝึกฝนอบรมพัฒนาได้อย่างเงี้ยนะคะ when she first began swimming at the age of 7 it was for water safety after watching synchronized swimming at the sea games she wanted to try the sport herself นะกริยา begin began ใช่ไหมคะตามด้วย gerund เนี่ย when she first began swimming at the age of 7ก็คือตอนที่หยาวเริ่มว่ายน้ำตอนแรกเนี่ยอายุ7ขวบใช่ไหมคะก็ยังเป็นการว่ายน้ำแบบคำนึงถึงความปลอดภัยนะฝึกท่ามาตรฐานอะไรเบื้องต้นนะในการว่ายน้ำก่อนนะคะ after watching synchronized swimming at the sea games นะคะหลังจากที่เธอไปดูการแข่งขันว่ายน้ำระบำใต้น้ำอะไรเนี่ยนะคะ synchronized swimming at the sea game หยาวเนี่ยก็คือตัวผู้หญิงในภาพเด็กผู้หญิงในภาพที่อายุ15เนี่ยก็ทำไม she wanted to try the sport herself ก็เกิดแรงบันดาลใจใช่ไหมคะเห็นตัวอย่างรุ่นพี่หรือว่านักกีฬามืออาชีพเนี่ยเธอก็อยากจะเป็นนักกีฬาที่เก่งเหมือนกันนะคะก็พยายามฝึกซ้อมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นตัวอย่างนะคะเป็นเรื่องดีๆที่นำมาฝากในวันนี้นะคะในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนะคะว่าเราก็ในเรียนไปแล้วเราก็นำไปใช้นะคะเราก็ดูฝึกฝนนอกจากจะไปจำคำศัพท์หรือว่าเข้าใจกฎเกณฑ์ทางไวยากรณ์แล้วเนี่ยนะคะก็ใช้ในการอ่านข่าวภาษาอังกฤษในการฟังข่าวฟังเพลงอะไรต่างๆหรือว่าในความบันเทิงที่มีสาระด้วยนะคะก็หวังว่าท่านผู้ชมจะได้ประโยชน์นะคะในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะก็คือทุกวันค่อยๆพัฒนาศักยภาพของเราไปเรื่อยๆนะคะเรายังไม่ได้เก่งในวันเดียวนะเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาใช่ไหมคะก็ต้องอาศัยความชอบในกีฬานั้นๆอาศัยในการฝึกฝนมีวินัยใช่ไหมคะแล้วก็มีโค้ชหรือว่ามีผู้ฝึกสอนที่เข้าใจแล้วก็มีประสบการณ์ในการแนะนำนะคะต้องดูแลตัวเองทั้งในเรื่องสมรรถนะด้านร่างกายประกอบไปด้วยการอาหารอะไรต่างๆซึ่งปัจจุบันเขาจะเป็นพูดถึงวิทยาศาสตร์การกีฬาใช่ไหมคะซึ่งใช้เทคโนโลยีหรือว่าใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยในการพัฒนาสมรรถนะด้านร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะแต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาหรือประกอบอาชีพอะไรก็ตามก็ต้องอาศัยใจรักแล้วก็อาศัยความรู้ศึกษาอย่างจริงจังให้มีความรู้แล้วก็ฝึกฝนบ่อยๆนะก็จะประสบความสำเร็จนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะในการที่จะฝึกฝนพัฒนาตนเองนะคะในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวเองต่อคนในครอบครัวแล้วก็ต่อชุมชนหรือว่าต่อประเทศชาติต่อโลกของเราสำหรับรายการสนุกกับภาษาในวันนี้คงต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะจะเหลืออีก2ตอนนะคะ2ครั้งสำหรับภาคเรียนนี้ที่จะมานำเสนอสำหรับนี้สวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หลังจากที่เราพ่นสีรองพื้นกลบรอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ชิ้นงานเราก็พร้อมที่จะทำการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงแล้วทีนี้พอพูดถึงเรื่องของสีทับหน้าหรือว่าสีจริงนะครับก็จะมีทั้งสี 1K และ 2K นะครับแต่เราจะพูดถึงสี 2K อย่างเดียวนะครับเราจะไม่พูดถึงสี 1K ละนะครับสำหรับสี 2K นะครับก็จะมีหลักๆอยู่ประมาณ3แบบนะครับหลักๆเลยนะครับก็คือ1เป็นสี solid นะครับ2เป็นสี metallic นะครับและ3เป็นสีมุกนะครับสี solid นะครับ solid 2K นะครับก็จะแบ่งออกเป็นซอยออกเป็น2แบบอีกนะครับก็คือ solid 2K แบบ1ขั้นตอนแล้วก็ solid 2K แบบ2ขั้นตอนนะครับสำหรับสีนะครับ metallic นะครับจะบังคับให้เป็น2ขั้นตอนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับส่วนสีมุกนะครับสีแบบที่3นะครับเขาเรียกว่าจะเป็นแบบสีแบบ3ขั้นตอนครับ
2: โดยสี 2K นั้นโดยรวมอาจจะยุ่งยากในการปฏิบัติงานแถมต้องรอนานกว่าสี 1K แต่ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาดีโดยสี 2K นั้นให้ความเงางามสูงอายุการใช้งานนั้นยืดยาวกว่า5ปีดูแลและรักษาง่ายในการพ่นสี 2K นั้นเมื่อตัวสีแห้งดีแล้วจะไม่มีความมันเงาต้องใช้การพ่นเคลียร์ทับหน้าเคลียร์โค้ดโดยสี 2K แบ่งออกได้เป็นหลายประเภทคือสีโซลิดเนื้อสีจะดูเรียบด้านเหมือนสีน้ำทั่วไปแต่ก็จะมีความเงางามในระดับหนึ่งและจะแยกออกได้เป็น2แบบคือแบบขั้นตอนเดียวเป็นสีที่พ่นแล้วก็จะมีความเงางามในขั้นตอนเดียวไม่ต้องพ่นเคลียร์ทับหน้าอีกชั้นแบบ2ขั้นตอนเป็นสีที่พ่นแล้วเนื้อสีก็จะไม่มีความเงางามจึงต้องพ่นเคลียร์ทับหน้าอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้มีความเงางามสีลูไซหรือสีเมทัลลิกซึ่งจะมีส่วนผสมผงโลหะที่เรียกว่าเมทัลลิกด้วยตัวสีเองจะไม่มีความเงางามจะต้องมีการพ่นเคลือบเคลียร์ทับอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้เกิดความเงางามแวววาวและป้องกันผงโลหะเหล่านั้นหลุดล่อนเราเรียกว่าเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์นั่นสีมุกสีมุกเป็นกลุ่มสีเหลือบพิเศษแตกต่างจากสีโดยทั่วไปเพราะนอกจากจะให้สีมุกในตัวของเม็ดสีแล้วยังให้สีพิเศษเพิ่มขึ้นอีก2สีตามมุมมองที่แสงสะท้อนต่างมุมเข้าสู่ตาเราซึ่งนับเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดสำหรับวงการสีเลยทีเดียวสีพิเศษเหล่านี้เหมาะกับงานสีรถยนต์ที่ต้องการความแปลกใหม่หรูหราที่ให้สีอย่างเต็มที่เมื่อถูกแสงการมองเห็นได้หลายๆสีทำให้เกิดสีมุกรุ้งวิ่งไปบนสีมุกหลักให้ความเชิญชวนดูมีคุณค่ามีความวิจิตรเฉพาะตัวทนทานช่วยเสริมดูมีระดับเป็น3มิติและสร้างให้เป็นสีเหลือบที่มีรูปทรงดูมีชีวิตชีวาขึ้นขั้นตอนการพ่นสีทับหน้า
3: ครับก่อนที่จะเริ่มทำการพ่นสีทับหน้าหรือสีจริงนะครับเราก็จะต้องมีกระบวนการของการขัดสีรองพื้นนะครับเพื่อให้ฟิล์มสีมันสม่ำเสมอกันหรือให้เรียบนะครับก็จะเริ่มใช้กระดาษทรายตั้งแต่เบอร์400ถึง500นะครับ
2: ทำความสะอาดชิ้นงานโดยการใช้ลมเป่าและต่อด้วยการใช้

0: น้ำยาขจัดคราบไขมันทำการผสมสีตามอัตราส่วนที่ผู้ผลิตกำหนดมา
1: ก่อนจะทำการพ่นสีนะครับเราก็มีการเช็ดทำความสะอาดชิ้นงานไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการปรับนะครับปรับเรื่องของการจ่ายสีจากถ้วยนะครับเพื่อจะไปพ่นใส่ชิ้นงานนะครับวิธีการปรับก็จะปรับอยู่ที่3รอบนะครับ3รอบแล้วก็ดูที่เรื่องของลมแรงดันลมนะครับจะปรับที่มาตรฐานอยู่ที่ 1.5 บาร์นะครับตัวแพทเทิร์นนะครับหรือม่านหรือม่านสเปรย์นะครับเราก็จะเปิดให้สุดนะครับเปิดสุดเลยบิดให้สุดการยืนพ่นนะครับสำหรับพ่นชิ้นงานชิ้นเดียวนะครับเราก็จะยืนอยู่ในระหว่างช่วงไหล่นะครับช่วงไหล่ไหล่กับระหว่างชิ้นงานนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูช่วงหนึ่งแขนนะครับจับสายลมไว้ด้านหลังนะครับเราให้ดูของระยะของปืนพ่นสีนะครับจะต้องแขนจะต้องสุดกับชิ้นงานโดยที่ตัวจะไม่ขยับตามระยะห่างชิ้นงานกับปืนพ่นสีนะครับจะอยู่ที่15เซนนะครับ15เซนวัดยังไงครับ15เซน10เซนนะครับ1กำปั้น20เซนนะครับ
0: ทำการพ่นสีโดยเริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานก่อนแล้วโปรยสีให้ทั่วชิ้นงานพักชิ้นงานทิ้งไว้ 3-5 นาทีทำการพ่นรอบที่2เริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานแล้วลงสีให้ทั่วทั้งชิ้นงานตรวจดูว่าเกลี่ยสีทั่วชิ้นงานให้สม่ำเสมอกันทั้งชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานทิ้งไว้ก่อนพ่นเคลียร์โค้ดทับอีกครั้งการพ่นเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์
2: ครับสำหรับการพ่นเคลียร์หรือว่าพ่นเลกเกอร์นั้นถ้าหากว่าเราต้องการเพิ่มความเงางามนะครับเราก็อาจจะทำการพ่นเคลียร์เพิ่มเติมเข้าไปอีก 1-2 เที่ยวก็ได้นะครับและถ้าเกิดว่านะครับต้องการความเงางามมากกว่านั้นอีกนะครับเราอาจจะทิ้งนะครับระยะไว้สัก 3-4 วันนะครับแล้วนำกลับมาขัดเงาด้วยน้ำยาขัดเงาครับ
0: ขั้นตอนการพ่นเคลียร์โค้ด
1: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการพ่นเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์ส่วนของตัวผลิตภัณฑ์นะครับก็จะเป็นตัวของเคลียร์ 2K นะครับซึ่งจะมีองค์ประกอบ2องค์ประกอบด้วยกันนะครับก็คือตัวเนื้อของเคลียร์แล้วก็ตัวฮาร์ดเดนเนอร์นะครับ อัตราส่วนผสมจะมีตั้งแต่ 4-1 ก็ 2-1 นะครับเราจะดูได้เลยก็คือตัวสเกลหรือไม้บรรทัดไม้คนนะฮะอันนี้เป็น 2-1 นะครับส่วน 4-1 ก็จะดูอยู่ด้านหลังนะครับ แล้วก็ทำการใส่นะครับตัวฮาร์ดเดนเนอร์ตอนนี้ช่างเนื้อเคลียร์ไว้แล้วนะครับ

0: ที่ผู้ผลิตกำหนดทำการพ่นเคลียร์โค้ดโดยเริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานก่อนแล้วโปรยสีให้ทั่วชิ้นงานพักชิ้นงานทิ้งไว้ 3-5 นาทีทำการพ่นรอบที่2เริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานแล้วลงเคลียร์โค้ดให้ทั่วทั้งชิ้นงานพยายามดูว่าเคลียร์โค้ดที่เคลือบเกลี่ยทั่วชิ้นงานให้สม่ำเสมอกันทั้งชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานไว้24ชั่วโมงก่อนนำไปใช้งานเคล็ดลับถ้าต้องการเคลือบผิวงานให้หนาขึ้นก็ทำการพ่นรอบที่3พ่นหนักๆให้ทั่วชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานไว้ตามขั้นตอนเหมือนที่กล่าวมาในข้างต้นถ้าต้องการให้ชิ้นงานเงางามกว่าเดิมให้ทิ้งชิ้นงานไว้ 3-4 วันแล้วนำครีมขัดเงารถยนต์คาวเว็กมาขัดให้ทั่วชิ้นงานจะได้ชิ้นงานที่ดูเงาและใสขึ้นกว่าเดิม
1: ครับสำหรับเคลียร์โค้ดหรือแลกเกอร์นะครับถ้าเราผสมกับฮาร์ดเดนเนอร์ไปแล้วนะครับเราจะต้องใช้งานทันทีนะครับไม่สามารถที่จะเก็บไว้ใช้งานครั้งต่อไปได
2: ้สิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้ในกระบวนการยุติธรรมมีอะไรบ้างอันดับแรกคือสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพราะเรื่องการเงินเป็นเรื่องละเอียดอ่อนลูกหนี้มีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจก่อนจะกู้เงินและเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่บิดเบือนได้แก่อัตราดอกเบี้ยค่าบริการค่าธรรมเนียมค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นข้อผูกพันตามสัญญาและสถาบันการเงินต้องนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ตามช่องทางให้บริการต่างๆที่ลูกค้าสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อาทิเช่นช่องทางออนไลน์สาขาหรือช่องทางลูกค้าสัมพันธ์สิทธิ์ที่จะได้รับสัญญากู้ยืมเงินและใบเสร็จรับเงินการกู้ยืมเงินที่น่าเชื่อถือนั้นลูกหนี้จะได้รับสัญญาการกู้ยืมเงินที่เขียนไว้อย่างชัดเจนแบบตรงไปตรงมาเป็นสัญญาที่มีเนื้อหาตรงกันทั้ง2ฉบับเพื่อให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้เก็บไว้เป็นหลักฐานคนละฉบับซึ่งในสัญญาจะต้องมีข้อมูลเหล่านี้ชื่อที่อยู่ของลูกหนี้กับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้วันที่ขอกู้ยืมจำนวนเงินกู้อัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายระยะเวลาการกู้ยืมรายละเอียดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงหนี้การกู้ยืมเงินจะสมบูรณ์เมื่อเจ้าหนี้มอบเงินให้แก่ลูกหนี้และสัญญาจะต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้หรือมีการเขียนกำกับไว้วิธีการที่ลูกหนี้สามารถใช้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้คือการใช้หนี้ด้วยตัวเงินและการใช้หนี้ด้วยทรัพย์สินแต่เงินหรือทรัพย์สินดังต่อไปนี้ที่ไม่สามารถนำมาใช้ในการชำระหนี้ได้แก่อุปกรณ์ทำมาหากินสัตว์หรืออุปกรณ์แทนอวัยวะทรัพย์สินส่วนตัวทรัพย์สินที่โอนไม่ได้ตามกฎหมายเบี้ยเลี้ยงชีพและเงินที่คนอื่นมอบให้เพื่อเลี้ยงชีพเงินเดือนบำเหน็จบำนาญเงินชดเชยรายได้ของคนทั่วไปและเงินที่ได้รับจากการตายของบุคคลอื่นลูกหนี้มีสิทธิ์ได้รับการถูกทวงหนี้ที่ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติการทวงหนี้พุทธศักราช2558เมื่อลูกหนี้หมุนเงินไม่ทันไม่มีผ่อนชำระหรือจ่ายเกินเวลาบ้างเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะติดตามหนี้เป็นเรื่องปกติแต่ไม่มีสิทธิ์ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลลูกหนี้เช่นการคุกคามขู่เข็นโดยการใช้กำลังประทุษร้ายหรือการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงการใช้ข้อมูลเท็จและสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่บุคคลอื่นหากในกรณีลูกหนี้ค้างจ่ายล่าช้าชำระหนี้ไม่ไหวลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องหรือติดต่อหน่วยงานรัฐอย่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้กับเจ้าหนี้ยังตกลงกันไม่ได้หรือลูกหนี้ไม่ยอมติดต่อชำระหนี้ผ่านไประยะหนึ่งเจ้าหนี้จะฟ้องดำเนินคดีกับลูกหนี้เพื่อให้กรอบกฎหมายดูแลให้ลูกหนี้คืนเงินที่ได้กู้ยืมไปซึ่งในระหว่างพิจารณาคดีลูกหนี้สามารถขอไกล่เกลี่ยหนี้ในชั้นศาลได้หรือหลังมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้สามารถประสานทางกรมบังคับคดีเพื่อไกล่เกลี่ยให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายแต่หากยังไม่มีการชำระหนี้กันจะนำไปสู่การสืบทรัพย์และเข้าสู่การบังคับคดีสิ่งสำคัญ ลูกหนี้ต้องอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ตระหนักรู้ในสิทธิของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกลเกลี่ยกันได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
3: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
3: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตัวนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

0: สวัสดีคร
1: ับ สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์กิตภัทรอายุสุขครับ
1: ค่ะอาจารย์พัชรินเหมือนกันค่ะ
0: จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: วันนี้เรามา
1: ในรายการ
0: มาทำรายการปิดพันทำความสะอาดนะครับและปิดพันนะครับกลิ่นกา

0: ใช่
1: น
0: ใช
1: ะค
0: ่
1: รับ
0: ค่ะโอ้เป็นอะไรที่แบบว่าคือทุกคนต้องมีติดตัวมาตั้งเด็กเด็กเด็กเด็กก็คือกินแบบเด็กเด็กก็จะดูแบบว่า
1: ใช่
0: น่ารักน่ารักใช่ไหมค
1: ใ
0: ะ
1: ช
0: ก
1: ่
0: ินเด็กเด็กอะไรก็จะสดชื่
1: แต
0: น
1: ่วันนี้
0: ต
1: ไ
0: ้
1: ม
0: อง
1: ่
0: ถ
1: ใ
0: า
1: ช
0: ม
1: ่
0: อาจารย์กินภัทรเป็นพิเศษค่ะว่ากินเด็กเด็กนี่
1: คุณหอม
0: ค
1: ช
0: ุ
1: ื่
0: ณ
1: อใคร
0: หอ
1: แล้
0: ม
1: ว
0: หอมชื่นใจใช่ไหม
1: ท
0: ค
1: ี
0: ะ
1: นี้วันนี้เราทำเขาเรียกว่าโลชั่นลดกลิ่นผู้สูงวัยดีกว่าหรือ
0: เอ
1: ว่
0: า
1: า
0: เอาทำไมต้องพูดสูงวัยอะ
1: หรือ
0: หร
1: ว
0: ื
1: ่
0: อ
1: า
0: ว่า
1: แก่ก็ได้แก่ก็ได้ผมจะใช้คำสุภาพหน่อยผู้สูงวัยดีกว่ามันจะได้สุภาพใช่ไหมครับ
0: ใ
1: แ
0: ช
1: ต่
0: ่
1: จ
0: ค่ะ
1: ริงๆแล้วก็คือพูดง่ายๆว่าก็เรียกกลิ่นที่มีเอก
0: ใช่กลิ่นที่มี
1: เอกลักษณ์เฉพ
0: ใช
1: าะ
0: ่เฉพาะ
1: เฉพา
0: ค
1: ะ
0: นที่
1: ว
0: แบ
1: ับ ย
0: ใช่เริ่มอายุมากขึ้นนะคะ
1: ใช่
0: แต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่เฉพาะคนที่อายุมากขึ้นนะคะอาจารย์เราจะสังเกตว่าเด็กๆวัยรุ่นก็เริ่มที่จะมีนะถ้าเขาเหมือนกับเขาเรียกพฤติกรรมในการเขาเรียกการดื่มสุราสูบบุหรี่หรือจะเป็นพวกกินของที่แบบมีรสแบบเขาเรียกเครื่องเทศเยอะๆมันก็อาจจะมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ก่อนวัยที่เขาจะเริ่มเป็นกลิ่นของผู้สูงอายุนะ
1: คำว่ากลิ่นเนี่ย
0: ค่ะ
1: ก็จะแตกต่างกันไปก็บอกว่าเคยได้ยินไหมว่ากลิ่นหอมเหมือนดอกไม
0: ้อ๋อ
1: คือเขาเรียกว่ากลิ่นหอมเหมือนดอกไม้เหมือนหมายถึงว่าบางคนก็กลิ่นหอมเหมือนดอกกล้วยไม
0: ้ค่ะ
1: บางคนก็กลิ่นหอมเหมือนดอกอะไรก็แล้วแต่
0: ค่ะ
1: นั่นหมายถึงว่าผู้หญิงคือแรกสาว
0: ค่ะแล้วอาจารย์กลิ่นอภัสชอบกลิ่นไหนคะ
1: ก็อะไรก็ได
0: ้หรือว่าได้ทุกกลิ่น
1: กลิ่นอะไรก็ได้คือกลิ่นนี่มันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคน
0: ใช่ของเฉพาะตัว
1: โดยเฉพาะเด็กๆเห็นไหมกลิ่นหอม
0: ใช่กลิ่นก็จะแบบเราอุ้มมาเนี่ยโอ้ยทำไมมันดูแบบหอมดูสดชื่นจังเลย
1: คือกลิ่นแบบนี้มันกลิ่นธรรมชาติที่แบบก็เรียกสวรรค์ก็ประทานมาให้เรานะ
0: อ๋อเฉพาะแต่ละคนก็จะมีเอกลักษณ์แตกต่างกันไปกลิ่นผู้หญิงใช่ไหมคะ
1: กลิ่นผู้หญิง
0: กลิ่นผู้ชายก็จะเป็นอีกแบบนึงใช่ไหมคะ
1: ส่วนมากเวลาคิดถึงแฟนทำอะไรไปดมที่เสื้อปะ
0: ไม่ค่ะ
1: เอาเลย
0: อันนี้ยังไม่มีค่ะอันนี้ยังคงความโสดอยู่นะคะ
1: กลิ่นความหอมหรือว่ากลิ่นกายนี่ก็จะติดอยู่ที่เสื้อใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: กลิ่นตัวนี้มันเกิดจากอุณหภูมิของร่างกายเนี่ยมันอุ่นขึ้นใช่ไหมฮ
0: ะ
1: แล้วกลิ่นมันก็เลยฟุ้งมาติดอยู่ที่
0: บริเวณ
1: เสื้อผ้า
0: ผิวหนังของเราบางทีกลิ่นมันออกตามแบบเขาเรียกอะไรตามรูขุมขนตามแบบเหงื
1: ่
0: อตามแบบว่าเขาเรียกอะไรฮอร์โมนบางคนก็กลิ่นเป็นแบบเหมือนฮอร์โมนข้างในอะค
1: ่
0: ะ
1: ใช่กลิ่นแต่ละคนบางทีก็ไม่เหมือนกันแต่ละช่วงบางช่วงเราไปกินพวกเนื้อสัตว์ที่เป็นมีกลิ่นอย่างเช่นไปกินเนื้อแกะแบบนี
0: ้
1: กลิ่นก็จะ
0: เอาผม
1: ไปกินแกะ
0: สับๆ
1: ใช่
0: ใช่ไหมคะ
1: เวลาคนพลานนายพรานรู้จักไหมนายพรานรู้จักไหม
0: รู้จักค่ะ
1: ก็คือสมัยก่อนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยนายพรานเนี่ยก็จะไปล่าสัตว์ป่าเนี่ยก็บอกว่านายพรานจะไม่กินเนื้อสัตว์ป่าเวลาเข้าป่า
0: ทำไมคะอาจารย
1: ์ก็กลิ่นสัตว์ป่ามันอยู่กับตัวเขาไง
0: อ๋อเหมือนกับถ้าเกิดอยู่กับตัวเขาแล้วเหมือนกับสัตว์ป่าก็จะได้กิน
1: เขาจะมาหาเราก
0: ินที่ตัวเราใช่ไหมคะเขาก็จะมาหาเรา
1: ใช่กลิ่นก็จะมาหาเหมือนกับมาเพื่อนเพื่อนฉันอยู่ตรงนี้นะ
0: อ๋อก็เลยต้องมาหาเพื่อนฉัน
1: ใช่อันนี้เขาเรียกกลิ่นเป็นเอกลักษณ
0: ์ค่ะ
1: เออเนี่ยกลิ่นเป็นเอกลักษณ์ไม่แปลกเลยทำไมเราเวลาเราทานอาหารเนื้อกลิ่นมันเลยติดตัวติดผิวเราอยู่ใช่ไหมครับก็ไม่แปลกนะครับสำหรับแต่ละวัย
0: ใช่
1: แต่ละวัย
0: ช่วงอายุนะคะ
1: ช่วงอายุก็กลิ่นก็ไม่เหมือนกัน
0: ใช่ค่ะ
1: พอกลิ่นไม่มีกลิ่นก็หอมไม่มีกลิ่นคาว
0: ค่ะ
1: ไม่มีกลิ่นคาวของไอ้พวกเนื้อสัตว์อะไร
0: ค่ะ
1: แต่พอเจริญวัยขึ้นมาโต15 16ปีก็กลิ่นพวกนี้ก็เริ่มมีความและเริ่มมากินเนื้อสัตว์แล้ว
0: กินเนื้อสัตว์กินอาหารที่แบบมี
1: รสชาติเผ็ดร้อนอะไรพวกนี้มันทำให้ไปกระตุ้นฮอร์โมนเรื่องของในต่อมต่างๆในร่างกายมันเหมือนกับว่าไขมันต่างๆมันก็ไปเก็บสะสมอยู่ในร่างกายไปสะสมอยู่ตามต่อมต่าง
0: ๆ
1: อย่างเช่นไปสะสมอยู่ตามต่อมถ้าจักระเล่หรือว่าไปสะสมตรงไหนที่มีไขมันที่มี
0: ก็จะไปสะสมอยู่ตรงนั้นก็เหมือนกับประเทศอะไรนะคะที่เราจะได้กลิ่นตัวเขาแบบรุนแรงมากเลยแถบ
1: ต่าง
0: ใช่ไหมคะที่เขาจะกินอันนั้นเขาคือจะชอบกินแบบเครื่องเทศ
1: ใช่เครื่องเทศอย่างตะวันออกกลางก็ต้องกินเครื่องเทศพวกนี้บางทีแต่ละภูมิภาคจะกินไม่เหมือนกันทานไม่เหมือนกันอย่างไปทางยุโรปก็อาจจะกินเป็นกินเนื้อแกะเพื่อให้มันร่างกายมันอบอุ่น
0: เพื่อให้เป็นเมืองหนาว
1: ต้องการไขมันเข้ามาอยู่ในร่างกายเยอะแล้วทำให้ร่างกายเราเนี่ยอุ่นพออุ่นเสร็จเราก็ไม่หนาวนี่แต่ละคนแต่ละประเทศไม่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าทางเอเชียเราก็อยากกินพวก

0: ผ็ดร้อนอย่างเช่นพริกไทยอะไรพวกนี้พริกพวกนี้เผ็ดร้อนแต่ว่าไม่เหมือนกับอินเดีย
1: ใช่ใช่อ
0: ินเดียก็จะรุนแรงกว่า
1: เครื่องเทศใช่
0: แต่จริงๆแล้วอาหารแต่ละท้องถิ่นมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: แต่บ้านเรามีใครมากินในเมืองไทยนี่ใครมากินก็ติดใจหมด
1: รสชา
0: ติก็จะไปแอบออกแนวกลางๆไม่เผ
1: ็ดใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่รุนแรงจนเกินไปกินแล้วมันรู้สึกถึงความผ่อนคลายกินแล้วรู้สึกก็เรียกว่าเจริญอาหารน้ำลายมันกระจุยกระจายแต่ว่ามันก็อยากกินอีกอะไรประมาณนั้นแหละ
1: ฝรั่งก็ใครมาก็คือชอบแบบอาหารไทย
0: คิดถึงแต่อาหารไทยถ้าเราไปอยู่เมืองนอกเราจะรู้เลยว่าฝรั่งไทยก็จะพูดถึงอาหารไทยตลอดเลยเพราะอาหารไทยเป็นอาหารที่อร่อยมากทีนี้วันนี้เรามาพูดถึงเราไม่พูดถึงอาหารแต่เราจะมาพูดถึงสร้าง
1: ใช่
0: เขาเรียกทำผิดพันธ
1: ์ที่ช่วย
0: เป็นโลชั่นที่ช่วยในการทำความสะอาด
1: ใช้ทำความสะอาดด้วย
0: ทำความสะอาดแล้วก็เหมือนกับไปดับกลิ่นในเรื่องของกลิ่นที่มี
1: เขาเรียกอันไม่พึงประสงค์จากแบบว่าเป็นของผู้สูงวัยนะคะ
0: ก็นั่นแหละคือกลิ่นนี้คือเป็นกลิ่นที่แบบ
1: เป็นเอกลักษณ์เป็นแบบว่า
0: คือแต่ละคนไม่เหมือนกันอีกนะไม่ใช่ผู้สูงวัยจะมีกลิ่น
1: เหมือนกัน
0: ทุกคน
1: ก็จะแตกต่างใช่ไหมคะ
0: อยู่ที่อาหารการกินแต่ละบุคคลใช่ไหมบางคนทำไมผิวพรรณก็แบบกลิ่นหอมหอม
1: เพราะบางคนที่เขาดูแลใช่ไหมดูแลตัวเอง
0: ก็กินแต่มังสวิรัติอะไรพวกนี้เขากลิ่นตัวเขาจะหอมเนี่ยไม่เราไปสรุปว่าคนที่สูงวัยคนสูงวัยจะทุกคนต้องมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์มีกลิ่นข้าวกลิ่นสาบกลิ่นอะไรแบบนี้ไม่เหมือนกันก็อยู่ที่พฤติกรรมการกิน
1: การอยู่
0: การใช้เครื่องสำอางการเน
1: ี่
0: ยดูแลเนี่ย
1: ดูแลร่างกายของเราแม้แต่แบบเสื้อผงเสื้อผ้านะคะการทำความสะอาดร่างกาย
0: แต่อาจารย์อยากให้กลิ่นตัวหอมอาจารย์รู้ไหมทำยังไง
1: ทำยังไงคะอาจารย
0: ์มีเคล็ดลับอยู่ว่าถ้าอยากกลิ่นตัวหอมต้องกินน้ำชา
1: ทั่วไปเหรอคะหรือว่าใบชาหรือว่าชา
0: เห็นไม่อยากรู้ละสิ
1: ใช่ใช่สิคะ
0: ก็นี่แหละไอ้คนนี้พอบอกว่าอะไรที่มีกลิ่นหอมนี่ชอบมองหน้าแบบฉันอยากหอมมาก
1: ใช่ไหมคะ
0: อยากหอม
1: เหมือนใครเดินเข้ามาแบบอุ้ยทำไมกลิ่นหอมจังเลย
0: ที่มีกลิ่นหอมได้คือชากลุ่มนั้นก็คือไปบำรุงหัวใจด้วยบำรุงปอดบำรุงหัวใจ
1: ใช่ก็คือบำรุงจากภายในใช่ไหมคะ
0: แล้วชากลุ่มนั้นก็ไปบำรุงเลือดด้วย
1: ค่ะ
0: นั่นก็คือชาทั้ง5คือเกสรทั้ง5นั่นเอง
1: ตามแบบว่าแผ่นไทยใช่ไหมคะ
0: ใช่เกสรทั้ง5ก็คือดอกมะลิ
1: อันนี้เราก็รู้จัก
0: ดอกมะลิ
1: อันนี้เรารู้ดี
0: ดอกมุนนาดอกสารพีดอกเกสรบัวหลวงเน
1: ี่
0: ย5 อย่างเนี้ย
1: ค่ะ
0: เราก็เอามาทำเป็น
1: ยาตำรับใช่ไหมคะ
0: เอาทำเป็นชาชงก็ได
1: ้
0: ก็อาจจะเอามาชงน้ำร้อนแล้วดื่มแบบเนี้ยก็ได้กลิ่นที่แบบเป็นกลิ่นที่แบบอัน
1: นี้ก็คือบำรุงจากภายใน
0: อันนี้เขาเรียกว่าบำรุงจากภายในแล้วก็เราอาหารที่เป็นแต่ไม่อยากให้กลิ่นตัวแรงเลี่ยงอาหารที่เป็นอาหารที่มีกลิ่นคาวอย
1: ่
0: างเช
1: ่
0: นของหมักดองอะไรพวกนี้เลี่ยงได้ก็เลี่ยงไปอย่างเช่น
1: เฉพาะแบบส้มตรงส้มตำนะบางทีชอบมากคนไทย
0: กินได้ไม่เป็นไรแต่อย่าให้มันมากจนเกินไปแล้วก็เราก็อย่างว่าแหละมันต้องเราคนเรามันของชอบอ่ะเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันเลี่ยงไม่ได
1: ้
0: ทีนี้เรามาพูดถึงว่าไอโลชั่นของเราเนี่ยองค์ประกอบของโลชั่นอาจารย์วันนี้อาจารย์ทำเป็นค่อนข้างจะเป็นโลชั่นที่แบบใช้สะดวกเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะก็คือเหมือน
0: อาบน้ำทั่วไป
1: ใช่เหมือนอาบน้ำทั่วไปแล้วเราก็บำรุงร่างกายเหมือนทาเป็นโลชั่นของเราเลยค่ะแต่เพียงแค่อาจจะเติมกลิ่นเติมสารหรือสารที่เขาเรียกอะไรฆ่าเชื้อนะคะสารที่ลดพวกกลิ่นที่พวกเขาจะมีกลิ่นรุนแรงใช่ไหมอาจจะลดช่วยลดกลิ่น
0: นู่นแบบน
1: ี้ก็ใช่ไม่พึงประสงค์พวกกลิ่นอับชื้นต่างๆกลิ่นอะไร
0: แบบนี้ก็สามารถที่จะเอาสมุนไพรที่อาจารย์พูดเบื้องต้นเอามาสกัดใช่ไหมสกัดแล้วก็เอาไปผสมอยู่ในโลชั่นก็ได้เหมือนกันนะ
1: ได้ค่ะก็อาจจะไปดูสารสมุนไพรตัวไหนบ้างที่อาจจะช่วยในเรื่องของลดกลิ่นที่แบบอาจารย์มียกตัวอย่างสักตัวไหมคะที่ช่วยในเรื่องของเขาเรียกอะไรปวดผื่นคันหรือลดพวกนี้ก็จะ
0: จริงๆแล้วมันก็ปวดผื่นคันเนี้ยง่ายๆก็ว่านหางจระเข้มีไหมในสูตร
1: ในสูตรไม่มีค่ะอันนี้เราจะบำรุงด้วยแล้วก็ใช้เน้นบำรุงให้ผิว
0: จริงๆแล้วถ้าผู้สูงวัยเนี่ยผู้สูงวัยหรือนะเขาก็จะมีปัญหาอยู่เรื่องนึงคือเรื่องของผิวแห้ง
1: ใช่ค่ะ
0: ผิวเหี่ยว
1: ผิวไม่เต่งตึงผิวไม่กระชับ
0: ผิวมันเริ่มแบบเขาเรียกว่า
1: ขาดน้ำ
0: ใต้ชั้นผิวหนังมันจะน้อยลงนะครับแล้วมันเกิดการก็เรียกว่าแพ้ง่ายขึ้นพอแพ้ง่ายขึ้นมันก็จะเกิดเป็นอะไรรู้ไหมเกิดเป็นกระเป็นวง
1: ที่เราเห็นใช่ไหม
0: เป็นวงสีน้ำตาล
1: คนพอคนอายุมากขึ้นเขาก็จะเริ่มเป็นกระ
0: เป็นกระ
1: ตามผิวหนัง

0: ใช่ครับเป็นกระสีน้ำตาลบ้างเป็นกระขาวบ้างแต่ว่าบางทีไม่ได้คันนะกระพวกนั้นไม่ใช่กระเคลื่อนนะเป็นกระก็เป็นวงน้ำตาลไอ้กลุ่มนี้แหละมันคือมันก็เกิดจากการที่ผิวเราแห้งผ
1: ิ
0: วเราไม่ได้บำรุงบางทีแบบมันพอไปตามวัยอ่ะนะร่างกายมันก็การผลิต
1: ใช่การผลิตลดลง
0: เหลือน้ำเหลืองอะไรมันด้อยลงเนื่องจากว่าก็เรียกวัยมันจะการผลิตเขาเรียกเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงอะไรมันจะด้อยลงไง
1: ค่ะ
0: พอมันด้อยลงมันก็มีโอกาสที่จะทำให้ผิวเรานี่เขาเรียกว่าเหี่ยวหรือว่าแห้งลง
1: แห้งใช่
0: ไปตามวัยทำไมเราเคยสังเกตไหมว่าผู้สูงวัยเนี่ยตอนแรกเนี่ยตัวก็ตรงใช่ไหมพอเริ่มมา50ต
1: ั
0: ว
1: ตรงหลัง
0: แล้วทำไมค่อยๆลดลง
1: มันก
0: ็ค่อยๆงอลงคือตัวที่มันไปดึงไอ้ตัวนี้มันลดลงก็คือเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อเส้นเอ็นมันก็จะตึงพออายุเยอะเส้นเอ็นก็ตึงง่ายแล้วหมอนรองกระดูกเนี่ยมันก็มาจากธาตุน้ำในร่างกายเนี่ยธาตุน้ำมันลดลงไง
1: ลดลง
0: ร่างกายมันขาดธาตุน้ำมันลดลงมันทำให้หมอนรองกระดูกมันค่อยๆเล็กลงมันเลยกระดูกก็ลงตัวก็เลยเตี้ยลงพออายุสูงขึ้น
1: แต่ตัวลง
0: เพราะที่ต้องอย่างพอเที่ยงลงเพราะไอ้พวกอะไรเขาเรียกว่า
1: ส่วนทางกับเด็กสูงขึ้น
0: ใช่
1: แล้วก็จะเริ่มลดสั้นลงแล้วบางคนคือหลังแบบเวลาเดินใช่
0: ใช่ใช่นั่นแหละคือเป็นสิ่งสำคัญสิ่งสำคัญมากทีนี้ถ้าเราเข้าใจร่างกายของคนแล้วเนี่ยเข้าใจร่างกายของคนเนี่ยการจะทำอะไรเกี่ยวผิดพันของคนเนี่ยเราก็พยายามเน้นในเรื่องของถ้าภายนอกเกี่ยวกับโลชั่นพวกนี
1: ้
0: ก็เน้นในเรื่องของบำรุง
1: บำรุงใช่ค่ะบำรุง
0: บำรุงแล้วก็ฟื้นฟูผิวหนัง
1: ใช่กระชับ
0: กระชับครับผมส่วนใหญ่นะที่เด่นมากๆก็คือว่านหางจระเข้นะถ้าเรามีในสูตรก็ยิ่งดี
1: จริงๆเราเดี๋ยวในสูตรอะค่ะถ้าเกิดตอนเราก็อาจจะเสริมเข้าไปได้นะคะ
0: ใช่ว่านหางจระเข้หรือว่าเป็นกลุ่มที่เป็นฟักข้าวอะไรพวกนี้ก็ได้นะฟักข้าวแตงฟ้าก็ได้พวกเนี้ยกลุ่มที่บอกเป็นใช่อ
1: ันนั้นก็คือเราอาจจะเสริม
0: ในสูตรได้
1: ใช่ค่ะ
0: วันนี้เราอาจารย์มีสูตรเด็ดมา
1: ใช่ค่ะสูตรที่แบบว่าช่วยในเรื่องของการบำรุงด้วยลดกลิ่นด้วยนะคะแล้วก็เน้นในเรื่องของผิวกระจ่างใสผิวกระชับนะคะอย่างวันนี้เราจะทำเป็นโลชั่นลดกลิ่นแก่แต่ก่อนที่เราจะทำนะคะอาจารย์เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนค่ะว
0: ่
1: าอ
0: ุ
1: ปกรณ์เนี่ยว่าที่เราจะทำตัวโลชั่นลดกลิ่นโลชั่นของเราวันนี้นะคะอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะคะก็คือเป็นอุปกรณ์ที่เราหาได้ทั่วไปเลยค่ะอาจารย
0: ์
1: ง่ายๆสิ่งที่เราจะเอามาให้ท่านผู้ชมในวันนี้นะคือใครที่ยังไม่เคยทำนะคะก
0: ็
1: แบบอุ้ยบางคนไม่เคยทำกลัวมันจะยุ่งยากการทำเหมือนการทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางรู้สึกว่าทำไมมันต้องเป็นเหมือนกับโอ้ยยิ่งใหญ่ต้องใช้เครื่องมือเครื่องจักรที่ใหญ่นะคะแต่วันนี้เราเอามาให้ท่านผู้ชมเพื่อท่านผู้ชมเนี่ยจะสามารถทำได้นะคะทำง่ายๆโดยที่มีอุปกรณ์แบบง่ายๆเลยค่ะที่มีอยู่ในครัวเรือนของเรา
0: แต่จริงๆว่าควรจะแยกออก
1: ใช่จริงๆถ้าเราทำควรจะแยกออกนะคะอย่างตัวแรกนะคะวันก็คือผลิตภัณฑ์ที่เราจะมาใส่เวลาในเรื่องของการกวนครีมนะคะกวนเนื้อโลชั่นของเรานะคะตัวแรกก็คือเป็นหม้อเนี่ยค่ะเป็นหม้อสแตนเลสนะคะ
0: หม้อสแตนเลส
1: นี่อันนี้คือเป็นหม้อสแตนเลสนะคะ
0: ใช้2ใบ
1: ใช่ค่ะอย่างวันนี้ในสูตรเราจะมีทั้ง2พาร์ทนะคะอย่างตัวเรามาอันนี้ก็คือเป็นหม้อสแตนเลสนะคะจะแนะนำเพราะเป็นหม้อสแตนเลสมันจะไม่เหมือนหม้อที่เป็นหม้อเคลือบหม้อที่เป็นอลูมิเนียมหม้ออะไรพวกนี้ค่ะบางทีมันโดน
0: จะปนเปื้อนสารเคมี
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็คือตัวหม้อนะคะอย่างตัวต่อมาคือที่กวนครีมหรือที่กวนโลชั่นของเรานะคะก็คือนี่เราเรียกว่าเป็นตะกร้อค่ะอันนี้ก็เป็นตะกร้อสแตนเลสนะคะก็คือมีขายตามอยู่ทั่วไปได้เลยตามห้างสรรพสินค้าก็มีตามร้านค้าทั่วไปก็มีนะคะนี่แนะนำอันนี้เป็นตะกร้อสแตนเลสที่ดีที่สุด
0: นี่ในกรณีที่เราทำในปริมาณที่แบบใช้ในครัวเรือนนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ในกรณีที่คนที่จะทำในเรื่องอุตสาหกรรมก็ต้องดูเครื่องจักรหนักเข้ามาช่วยกัน
1: อันนี้ก็จะมีอุปกรณ์เครื่องมือที่ใหญ่ขึ้นนะคะอันนี้เราก็ทำอยู่ที่1กิโลนะคะเราก็สามารถทำได้นะคะแต่แม่แนะนำให้เป็นตะกร้อที่เป็นไม้นะคะ
0: ครับ
1: ถ้าเป็น
0: สีก็จะเปื้อนอีกครับอ
1: ันนั้นก็คือบางทีเขาทำมาจากไม้แล้วบางทีเราไปทำความสะอาดหรือล้างอะค่ะเก็บไว้แล้วไม่โดนแดดหรืออะไรแล้วเชื้อราอาจจะขึ้นที่ไม้ได้นะคะแล้วก็จะมีเศษของไม้นะคะ ปนเปื้อนเข้าไปในตัวผลิตภัณฑ์ของเรานะคะ
2: ครับผม
1: อันนี้ก็คือเป็นตัวต่อมาเป็นช้อนนะคะ
2: ช้อนสเตนเลส
1: อ
2: ัน
1: นี้ก็คือเป็นช้อนสเตนเลสที่เราเอาไว้ในเรื่องของการตักสารนะคะหรือคนสารบางตัวที่จะต้องใช้ในเรื่องของการคนนะคะนี่อันนี้ก็คือเป็นช้อนสเตนเลสมันก็จะมีหลากหลายช้อนไม้ก็มีที่เราเห็นหรือจะเป็นช้อนพลาสติกอันนั้นยิ่งไม่แนะนำเลยนะคะหรือจะเป็นช้อนที่เป็นออกมีสีค่ะสีเขียวสีอะไรที่เราอันนั้นไม่แนะนำนะคะเพราะบางทีเราทำไปบางทีพวกเนี้ยมันโดนความร้อนมันจะหลุดลอกออกมานะคะแล้วก็ปนเปื้อนไปกับเครื่องสำอางที่เราทำนะคะตัวต่อมาคือเป็นไม้พายนะคะอันนี้ก็จะเป็นไม้พายซิลิโคนแนะนำว่าเป็นไม้พายซิลิโคนนะคะเพราะว่าเขาทั้งทนความร้อนได้ดีเวลาเราผสมมันต้องใช้ความร้อนนะคะในเรื่องของการทำครีมเนาะที่จะเกิดเป็นเนื้อครีมขึ้นมาถ้าเราใช้ไม้พายที่เป็นพลาสติกหรือที่เป็นเขาเรียกตัวพลาสติกอะค่ะอันนั้นอะบางทีเราทำไปทนความร้อนโดนความร้อนแล้วเขาก็จะหดไปเลยนะคะแล้วก็อาจจะตกขาดตกลงไปโดนความร้อนนะคะนี่แนะนำเป็นไม้พายที
2: ่เป็นซิลิโคน
1: ใช่ที่ทนความร้อนได้นะคะ
2: แล
1: ้วก็วันนี้แล้วก็อีกตัวนึงนะคะที่เราจะทำนะคะก็คือเป็นตัวเครื่องตีเบเกอรี่หรือตีครีมนะคะเพราะวันนี้เราจะใช้ในข้องของการโลชั่นใช่ไหมคะเราต้องตีให้เนื้อได้เนื้อที่สวยใช่ค่ะก็คือเป็นเบเกอรี่นะคะ
0: แต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่ามีเป็นเครื่องตีที่เป็นหัวโมชินไนเซอร์ก็ยิ่งดี
1: อันนั้นก็ได้ค่ะแต่อันนั้นก็คืออาจจะทำในปริมาณที่เยอะหรือออกไปจำหน่ายนะคะ
0: อันนั้น
1: ก
0: ็จะ
1: แต่ถ้าเราทำเบื้องต้นลองทำใช้เองนะคะ
0: ก
1: ็อาจจะใช้แบบนี้ไปก่อนก็ได้ค่ะอันนี้ก็คือเป็นเครื่องตีเบเกอรี่นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เราจะลืมไม่ได้เลยคือเตาแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะอาจารย
2: ์
1: เพราะวันนี้เราต้องใช้ความร้อนเข้าในเรื่องของการผสมครีมนะคะ อันนี้ก็คือเป็นเตาแม่เหล็กไฟฟ้านะคะก็คือทั่วไปเลยค่ะ
2: ตาม
1: มาจะเป็นบางที่ก็อาจจะมาแถมมากับหม้อก็มีนะคะแต่บางท่านเอ๊ะอาจารย์คะแล้วถ้าเป็นแบบเราไม่มีเตาไฟฟ้าเราสามารถใช้เตาแก๊สได้ไหมคะ
2: ได้ครับ
1: จริงๆก็ได้แต่เตาแก๊สนี่ต้องหลีไฟให้มันเบาที่สุดนะ
0: จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าถ้าเราเอาหม้อเอากระทะก็ได้ใส่น้ำร้อนลงไปแล้วก็เอาน้ำใส่แล้วก็หม้อนี้วางบน
1: อันนั้นเขาเรียกวิธีการหล่อ
0: หล่อน้ำ
1: ใช
0: ่
1: เพื่อที่จะไม่ให้สารเขาโดนความร้อนโดยตรงเพราะว่าเตาแก๊สบางครั้งความร้อนมันขึ้นมาอาจจะทำให้สารนะคะที่เราทำไปไหม้ได้นะคะนี่อันนี้ก็คือยิ่งเตาถ่านนะคะยิ่งไม่แนะนำเลยนะคะบางบ้านมีเพราะอันนั้นก็คือเราควบยิ่งควบคุมอุณหภูมิเขาเรียกควบค
0: ุ
1: มอ
0: ุณหภูมิได้เลยถ้าจริงถ้าจำเป็นใช้จริงก็ใช้ได้แต่ต้องใช้น้ำหล่อข้างล่างอะครับนะครับก็ต้องหล่อให้มันอุณหภูมิมันก็เรียกว่าเสถียรให้นิ่งลง
1: ใช่ค่ะ
2: ครับ
1: นะคะอันนี้ก็คืออุปกรณ์ง่ายๆ นะคะที่เบื้องต้นที่สำหรับใครที่อยากจะทำแบบว่าลองใช้เองนะคะทำที่แบบว่าเล็กๆน้อยๆลองขึ้นดูอะค่ะอันนี้ก็คือเป็นอุปกรณ์ทีนี้เราก็พอมีอุปกรณ์เสร็จเราก็จะมาทำความสะอาดนะคะอาจารย์ความสะอาดก็คือเริ่มจากทับแล้วก็ล้างทำความสะอาดด้วยน้ำยาที่บ้านของเราปกตินี่แหละค่ะอาจารย์แล้วเราก็เช็ดผึ่งให้เขาแห้งก่อนที่เราจะมาทำเป็นการตีครีมนะคะก่อนที่เราจะมาผสมนะคะเราก็ควรฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์นะคะเป็นแอลกอฮอล์ 70% นะคะนี้เวลาทำความสะอาดนะคะแล้วก็ฉีดไปเลยค่ะตามอุปกรณ์ทุกชิ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นหม้อนะคะเครื่องตีครีมต่างๆไม้พายเป็นแบบตะกร้อต่างๆนะคะเราต้องทำความสะอาดทุกชิ้นนะคะนี่พอเราฉีดเสร็จใช่ไหมคะเราก็อาจจะเอากระดาษทิชชู่ก็ได้ค่ะเช็ดทำความสะอาด แต่แนะนำให้เป็นทิชชู่ที่ไม่มีขนนะคะอาจารย
2: ์
1: เพราะว่ากระดาษทิชชู่ที่มีขนนะคะเวลาเราเช็ดไปใช่ไหมเขาจะเปื่อยแล้วขนของเขาเนี่ยจะติดตามขอบอุปกรณ์ต่างๆเวลาเราผสมเขาเรียกผสมเนื้อครีมไปแล้วอ่ะม
0: ัน
1: อาจใช่ค่ะปนเปื้อนไปแต่ถ้าเกิดเราไม่มีกระดาษทิชชู่นะคะก็อาจจะเป็นผ้าก็ได้ค่ะ
0: เป็นผ้าฝ้ายก็ได้ผ้าฝ้าย
1: แต่ขอผ้าที่ไม่มีเป็นขนนะคะ
0: ใช่ผ้าฝ้ายที่ไม่มีขน
1: ใช่ค่ะหรือถ้าเกิดว่าเรายังไม่รีบก็อาจจะฉีดแล้วก็ปล่อยเขาทิ้งไว้เดี๋ยวเขาก็จะระเหยไปนะคะอันนี้ก็คือเป็น
0: การเช็ดก็เหมือนกับเป็นการเอาฝุ่นเศษฝุ่นอะไรที่ติดที่เรามองไม่เห็นออกไปบางครั้งก็เรามองไม่เห็นนะครับฝุ่นที่มันมาเกาะหลังจากเราล้างแล้วบางทีก็ยังมีนะเศษฝุ่นนะถ
1: ้
0: าเราเช
1: ็
0: ดแล้วมันจะติดออกมา
1: เพราะฉะนั้นก็คือเราก็คือควรเก็บนะคะคือเช็ดทำความสะอาดแล้วอาจจะมีที่เก็บให้มันมิดชิดเพื่อที่จะไม่ให้มันโดนฝุ่นโดนแล้วทุกรอบอะค่ะก่อนที่เราจะมา ผสม ครีมนะคะหรือผสมตัวโลชั่นนะคะเราก็ต้องเอามาเช็ดนะคะก่อนที่จะทำใช้ทุกรอบนะคะอันนี้ก็คือการในเรื่องของการทำความสะอาดอุปกรณ์แม้แต่ตัว ของผู้ที่จะเขาเรียกผลิตเองนะคะหรือคนที่บุคคลที่ตีครีมเองนะคะก็หนึ่งแล้วก็ต้องหมวกใช่ไหมคะอาจารย
0: ์มีหมวก
1: ใช่มี

0: หมวกนะคะ
1: มีแมสปิด
0: ใช่มีหมวกเพราะว่าหมวกบางทีทำไปผมหล่นลงไปแล้วไปเจออุ้ยถ้าเกิดเราไปทำขาเขาเรียกออกจำหน่ายอย่างเงี้ยแล้วไปเจอเส้นผมแค่เพียงเสี้ยวเดียวเส้นเดียวเองนะคะก
1: ็
0: แบบใช่เจอปัญหาเลยนะคะนี่แหละก็คือควรเก็บผมปิดแมสนะคะให้เรียบร้อยแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือถุงมือนะคะนี่แหละก็คือ
1: ความสะอาด
0: ใช่ความสะอาดสำคัญที่สุดไม่ว่าทุกสูตรนะคะทำไมถึงเราจะต้องเน้นทุกขั้นตอนหรือแม้แต่ตอนผ่านๆมานะคะว่าทำไมจะต้องพูดย้ำๆนะคะในเรื่องของการทำความสะอาดนะคะนี่แหละก็คือเป็นปัจจัยหลักนะคะ
1: ในการที่จะก็เรียกว่าทำให้ผิดพันธุ์เรามีอายุยืน
0: อ
1: ายุถึง2ปีได้เราก็ต้องใส่ใจในเรื่องของคุณภาพของ
0: ความสะอาด
1: ความสะอาดคุณภาพของสินค้าก็คื
0: ออย่างนะคะ
1: ไอตัวเรียกว่าวัตถุดิบต่างๆเราก็ต้องเลือกวัตถุดิบที่มีอายุก็เรียกว่ายังไม่หมดอายุมาทำนะครับน้ำอะไรต่างๆที่เอามาทำก็ต้องเป็นน้ำที่สะอาดต้องเป็นน้ำที่ได้มาตรฐานก็ถึงจะทำให้สินค้าเรามีอายุถึง2ปีได้นะครับนะครับ
0: อันนี้ก็คือเป็น
1: เบื้องต้น
0: ใช่เป็นเบื้องต้นนะคะทั้งอุปกรณ์ทั้งวิธีการทำความสะอาดนะคะทีนี้เรามาดูสูตรของเรานะคะวันนี้เราจะทำเป็นโลชั่นนะคะอาจารย์ที่รสในเรื่องของข้อแรกกลิ่นอันไม่พึงประสงค์แล้วกันนะคะถ้าอาจารย์แสลงใจเกี่ยวกับคำว่าแก่นะคะก็อาจจะลด
1: ไม่ต้องตอกย้ำมากก็ได้ครับโอเคแก่ก็ได้โอเค
0: นะคะอย่างสูตรของเราโลชั่นของเราวันนี้นะคะเราจะแบ่งด้วยกันเป็น5ส่วนค่ะอาจารย
1: ์ครับ
0: นะคะอย่างส่วนที่หนึ่งนะคะเรามาไล่ไปทีละส่วนนะคะ
1: ส
0: ่วนที่หนึ่งก็คือตัวน้ำนะคะหรือเนี่ยแหละค่ะตัวที่จะไปทำละลายนะคะอย่างน้ำนี่คือก็เป็นน้ำดื่มปกติได้เลยค่ะอาจารย
1: ์
0: แต่แม่แนะนำให้เป็นน้ำแร่นะคะเพราะว่าน้ำแร่เนี่ยเขาจะมีเขาเรียกอะไรธาตุต่างๆนะคะที่เราจะเห็นตามท้องตลาดบางทีโดยเฉพาะที่แบบว่าผสมพวกวิตามินต่างๆวิตามินซีวิตามินอะไรต่างๆนะคะ
1: อันนั้
0: น
1: ใช้ไม่ได
0: ้ใช่นะคะก็คือเป็นน้ำปกติได้เลยค่ะแล้วก็อีกตัวนึงเป็นน้ำกองได้นะคะอาจารย
1: ์น้ำที่ดื่มได
0: ้น้ำดื่มได้น้ำกองได้นะคะน้ำประปานี่ในน้ำนะคะน้ำประเขาเรียกน้ำบาดาล นะคะโดยบางครั้งต่างก
1: ัน แบบนี้ว่าน้ำที่ดื่มได้
0: ใช่ค่ะ
1: น้ำที่มีคุณภาพอ่ะครับถ้าเกิดว่ามีปนเปื้อนด้วยสารอะไรต่างๆก็คือไม่สามารถเอามาทำเป็นครีมได้มันมีผลมาคือทำให้ครีมนั้นแยกชั้นทีหลังทำให้ก็เรียกว่าสีอะไรก็เพี้ยนหมด
0: แล้วบางครั้งมันอาจจะม
1: ีก็เลยเพี้ยนหมด
0: ตะโกนทำให้เขาเรียกอะไรปฏิกิริยาของสารที่เราเป็นอาจจะเปลี่ยนรูปเปลี่ยนโครงสร้างไปนะคะอ
1: ัน
0: นี้คือตัวน้ำเดี๋ยวในเดี๋ยวขอบอกท่านผู้ชมก่อนนะคะในสูตรที่ได้เราได้ขึ้นไปวันนี้อาจจะมีหน้าจอขึ้นให้นะคะคือสูตรปริมาณ100กรัมนะคะเดี๋ยวตอนขั้นตอนสุดท้ายเดี๋ยวเราจะมาทวนให้ท่านผู้ชมอีกรอบหนึ่งว่าสัดส่วนไปเท่าไหร่นะคะเดี๋ยววันนี้ขออธิบายในเรื่องของสารแต่ละตัวก่อนนะคะในส่วนที่1เราน้ำเราไปแล้วใช่ไหมคะตัวทำละลายตัวต่อมาคือส่วนที่2ก็คือเป็นตัว 2NAEDTA นะคะอันนี้ก็คือตัวที่จะทำช่วยทำให้สูตรเนี่ยของเรามีความคงตัวนะคะเพื่อที่จะสารเนี่ยเขาเรียกตกตะกอนทำให้สูตรของเราเนี่ยมีความคงตัวมากยิ่งขึ้นนะคะเขาเรียกว่า 2NAEDTA นะคะนี่ตรงนี้ลักษณะเป็นผงนะคะ
1: ผงขาว
0: ใช่ค่ะตัวต่อมานะคะคือป๊อปปารินไกลคอนค่ะอาจารย์อันเนี้ยจะเป็นตัวเขาเรียกบำรุงให้ความนุ่มชุ่มชื้นที่ผิวเวลาเราเหมือนกับเราทาแล้วสัมผัสที่ผิวเราค่ะ
1: ผิวจะไม่แห้ง
0: ผิวจะไม่แห้งแล้วยังให้ความชุ่มชื้นให้ความนุ่มอยู่ที่ผิวเรานะคะอาจารย
1: ์เหมาะสำหรับผู้สูงวัย
0: เหมาะทุกวัยค่ะอาจารย์อย่าน้อยใจค่ะ
1: โอเค
0: อันนี้คือส่วนที่1นะคะ
1: ส่วนที่2เลยคร
0: ับส่วนที่2นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวของพวกแว็กต่างๆนะคะที่จะทำให้เกิดถ้ามีทั้งตัวเชื่อมที่จะทำให้เกิดเป็นเนื้อตัวโลชั่นขึ้นมานะคะตัวแรกนะคะโพลียาโดนะคะ12P นะคะอันนี้ก็คือเป็นนะคะลักษณะจะเป็นเม็ดนะคะอันนี้จะตัวช่วยเชื่อมน้ำกับน้ำมันนะคะ
1: ตัวประสาน
0: ใช่ตัวประสานใช่ค่ะตัวต่อมานะคะสเตียรีลนะคะ21นะคะอันนี้ก็คือเหมือนกันค่ะลักษณะเป็นผงนะคะลักษณะสีขาวนะคะอันนี้จะช่วยเชื่อมน้ำกับน้ำมันเหมือนกันค่ะอาจารย
1: ์
0: นะคะตัวต่อมาสเตียรีลแอลกอฮอล์นะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะเป็นผงนะคะเป็นเม็ดเป็นสีขาวนะคะอันนี้ก็เป็นตัวเชื่อมน้ำกับน้ำมันนะคะ แล้วก็ตัวต่อมาเป็นสเตียลซิทิลแอลกอฮอล์นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวลักษณะเป็นผงใช่ค่ะอันนี้เหมือนกันค่ะอาจารย์เป็นตัวเชื่อมนะคะเป็นตัวที่จะทำให้เกิดเป็นเนื้อครีมนะคะขึ้นมานะคะ
1: เนื้อก็จะขาวขึ้น
0: ใช่เนื้อค่ะใช่แล
1: ้
0: วก็ตัวต่อมา GTCC นะคะอันนี้แหละค่ะอันนี้ลักษณะของเขาก็จะเป็นลักษณะเป็นน้ำมันใสๆนะคะตัวนี้ก็คือจะช่วยให้ผิวเขาเรียกให้ผิวของเราเนี่ยมีความ

0: ใช่ไหมคะ
1: อ๋อแน่นอนครับ
0: ตัวต่อมานะคะซีแคร์2334นะคะนี่ค่ะลักษณะจะเป็นน้ำเป็นน้ำมันใช่ค่ะ
1: ลื่นเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวต่อมาเป็นไวท์ออยล์ค่ะอาจารย์นะคะ
1: นี่จะเป็น
0: น้ำมันนะคะใช่ค่ะอันนี้ก็คือเขาเรียกอะไรเป็นน้ำมันที่เขาสังเคราะห์ขึ้นมานะคะอันนี้ก็จะทำให้เขาเรียกผิวเขาเรียกซึ
1: ม
0: นะคะใช่ซึมแล้วก็ชุ่มชื้นนะคะอยู่ที่ผิวเรานะคะอันนี้ก็คือในส่วนของส่วนที่2นะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของส่วนที่3นะคะก็คือส่วนที่สร้างนะคะอีกตัวนึงที่จะสร้างเป็นเนื้อครีมขึ้นมานะคะเขาเรียกว่ามัลติแคร์เดี๋ยวนะคะขออนุญาต MP404 นะคะอันนี้ล่ะค่ะนี่ลักษณะจะเป็นเนื้อนะคะนี่เป็นน้ำเป็นเนื้อข้นๆสีขาวนะคะอันนี้ล่ะค่ะเป็นตัว
1: ที่
0: ใช่ที่จะเพิ่มสร้างเนื้อครีมอีกตัวหนึ่งขึ้นมานะคะ
1: แล้วตัวต่อไป
0: แล้วก็ตัวต่อมาคือน้ำ
1: น้ำปกติ
0: ใช่ตัวสองตัวเนี้ยเขาต้องหลักการก็คือเราจะเอาใช่สองตัวเนี้ยค่ะมาละลายกันก่อนนะคะทิ้งไว้นะคะอันนี้ของในส่วนของส่วนที่สามนะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของส่วนที่สี่ก็คือเป็นพวกสารสกัดต่างๆวิตามินต่างๆที่เราอยากจะใส่ลงไปเพิ่มเติมเข้าไปแต่วันนี้เรานำตัวที่เป็นวิตามิน B3 กับ B5 เข้ามาค่ะอาจารย์อย่างตัวแรกมีวอเตอร์ใช่ไหมคะ
1: ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะอย่างตัววิตามิน B3 นะคะลักษณะเป็นผง
1: B3
0: ใช่ตัวนี้ก็คือผิวขาวทำให้ผิวเนี่ยกระจ่างใสที่มีแบบอย่างคนที่ผู้สูงวัยใช่ไหมผิวเขาเรียก
1: ผ
0: ิวเป็นกะผิวไม่กระจ่างใสผิวหมองคล้ำก็จะเขาเรียกอะไร
1: สามมาช่วย
0: ใช่ค่ะวิตามิน B3 นะคะ
1: อีกตัวนึง
0: อีกตัวนึงคือเป็นวิตามิน B5 เราจะสังเกตว่าเราจะได้ยินบ่อยมากเลยวิตามิน B5 อันนี้ก็คือเขาจะไปช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นแล้วก็เขาเรียกอะไรให้ผิวเนี่ยนุ่มด้วยค่ะอาจารย
1: ์
0: ใช่นุ่มแล้วน่าสัมผัสใช่ไหมคะนุ่มแล้วก็น่าสัมผัสนะคะก็จะดูแบบว่าอุ้ยผิวทั้งนุ่มทั้งกระจ่างใสแล้วก็น่าสัมผัสนะคะ
1: นี่ตัวนี้ความชุ่มชื้น
0: ใช่ความชุ่มชื้นด้วยนะคะ
1: เรียกลดแรงตึงผิวได้ด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือส่วนที่5นะคะอันนี้ล่ะค่ะแล้วก็คือเป็นส่วนอย่างตัวแรกนะคะเขาเรียกว่าโคราไรปิดซีนะคะตัวนี้ล่ะค่ะที่จะช่วยในเรื่องของเขาเรียกการทำความสะอาดผิว
1: อ
0: ันนี้คือเขาจะได้มาจากตัวสกัดของน้ำมันมะพร้าวค่ะอาจารย
1: ์
0: ใช่ตัวนี้เขาก็จะใช่ทำความสะอาดผิวแล้วก็เขาเลยลดช่วยในเรื่องของลดอาการระคายเคืองที่ผิวสำหรับบางคนนะคะแล้วก็ทำให้ผิวนุ่มลื่นนะคะอาจารย์ตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวต่อมาโคลาคอสนะคะSME ตัวนี้แหละค่ะเป็นตัวสำคัญเลยค่ะที่จะทำใช่ที่จะช่วยดับกลิ่นนะคะ
1: กลิ่นที่ไม่ประสงค์
0: ใช่กลิ่นที่อันพึงไม่พึงประสงค์เอาเรียกง่ายๆใช่ค่ะอย่าไปเรียกว่ากลิ่นแก่เดี๋ยวจะรู้สึกว่า
1: รา
0: คาอันนี้
1: คือกลิ่นที่สูงวัย
0: นะคะนะคะ
1: อย่าตกยามมากเดี๋ยวท่านผู้ชมไม่พอใจ
0: ผู้ชมไม่พอใจนะคะว่าเอ๊ะทำไมต้องมาตกยามด้วยใช่ไหมคะนะคะตัวต่อมานะคะในสูตรนะคะสิ่งที่สำคัญเลยนะคะที่จะทำให้เนื้อครีมเนี่ยของเรามีอายุการใช้งานได้นานมากขึ้นนะคะ
1: คือ
0: สารกันเสีย
1: ใช
0: ่อย่างตัววันนี้เราที่ใช้เป็นฟีนอกซี่นะคะใช่ค่ะ
1: ฟีนอกซี่เหรอครับ
0: นี่ค่ะ
1: ฟีนอกซี่
0: ใช่ฟีนอกซินอนนะคะอันนี้คือสารกันเสียนะคะที่เราจะใช้ในสูตรนะคะสารกันเสียก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะคะแต่วันนี้อันนี้ก็คือเป็นเขาเรียกเป็นโนพาราเบนนะคะใช่ที่เราใช่นะคะตัวนี้แล้วก็สุดท้ายเลยคือกลิ่นค่ะอาจารย
1: ์
0: กลิ่นเราก็ลองเลือกดูค่ะกลิ่นที่เราแบบชอบเราอยากแบบว่าอยากให้คนข้างๆเราใช้กลิ่นไหนลองดูค่ะว่าเราก็อาจจะกลิ่นที่ฉันชอบกลิ่นที่ตัวเราชอบอยากให้คนข้างๆชอบหรือว่านะคะเราก็เลือกกลิ่นไม่ว่าจะเป็นกลิ่นทั้งในรูปแบบของ essential oil ก็ได้หรือฟาเกนก็ได้นะคะสามารถใช้ได้หมดแต่ก็คือขึ้นอยู่ที่ตัวเราเลยแต่ถ้าเป็น essential oil ราคาก็อาจจะเพิ่มนะคะมากขึ้นนะคะ
1: อ่ะวันนี้เราเริ่มกันเลย
0: ใช่ค่ะ
1: เริ่มกันเลย
0: เดี๋ยววันนี้นะคะอย่างตัวแรกนะคะเราจะทำการเขาเรียกจะมีด้วยกัน2พาร์ทที่เราต้องใช้อุณหภูมินะคะในเรื่องความร้อนเข้าช่วยนะคะเดี๋ยวขออาจารย์อย่างตัวแรกนะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวขอส่วนที่3อ่ะค่ะอาจารย์เราต้องผสมไว้ก่อนนะคะส่วนที่3ก็คือตัวมัลติแคร์นะคะที่ตัวส่วนช่วยสร้างเนื้อครีมอ่ะค่ะกับน้ํานี่นะคะ
1: โอเค
0: จะบอกว่าที่เราทําเป็น
1: ละลายด้วยกันนะครับ
0: ใช่ค่ะส่วนที่เค้าเรียกอะไรที่ทําเป็นส่วนๆมาให้ท่านผู้ชมเนี่ย เพื่อท่านผู้ชมอ่ะจะได้แบบทำตามส่วนของเรานะคะแล้วก็คือเพราะสารบางตัวถ้า

0: เกิดว่าสัดส่วนผสมผิดอะค่ะอาจารย์คือเอาไปในส่วนของเอาเขาเรียกน้ำไปผสมกับเนี่ยเขาเรียกอะไรมันจะ
1: ไม่เข้ากัน
0: ไม่เข้ากันนะคะอันนี้คือเราง่ายเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมเนี่ยไปทำตามแล้วก็จะได้ง่ายด้วยแล้วก็เข้าใจได้ง่ายนะคะเราก็เลยจัดเป็นสัดส่วนเป็นส่วนมาให้ท่านผู้ชมนะคะเดี๋ยวอาจารย์ผสมไปนะคะอย่างตัวแรกนะคะหม้อที่หนึ่งหม้อฝั่งซ้ายมือนี่จะเป็นหม้อที่หนึ่งนะคะอาจารย์ก็คือเรานำส่วนที่หนึ่งอะค่ะใส่ลงไปนะคะนี่เลยนะคะใส่ลงไปในส่วนของหม้อที่หนึ่งนะคะหนูขออาจารย์ฝากวางไว้ให้ฝั่งหนูนะคะจะได้แบบอันนี้ก็คือตัว EDTA เป็น 2NA EDTA นะคะแล้วก็ป๊อปปาลีนไกลคอนนะคะอาจารย์ที่เราจะใส่ในของหม้อที่หนึ่งนะคะนี่หม้อฝั่งซ้ายมือนะคะก็คือส่วนที่หนึ่ง
1: ครับผม
0: ใช่ทีนี้เรามาดูในส่วนของส่วนที่สองก็คือหม้อฝั่งขวามือนะคะท่านผู้ชมไม่แน่ใจว่าฝั่งเดี๋ยวลองดูค่ะนี่หม้อนี้นะคะตัวแรกนะคะเราก็ใส่ส่วนที่สองไปได้เลยค่ะ
1: นี่กัน
0: โอเคนะคะไล่ตามไปเลยค่ะ

0: นะคะไล่ไปนะคะก็เป็น GTCC นะคะสารที่ให้ความนุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นที่ผิวนะคะแล้วก็มีซีแค่นะคะแล้วก็มีตัวไวออยล์นะคะเป็นน้ำมันที่ทำให้ผิวนะคะนุ่มนะคะนะคะทีนี้แล้วก็ขอตะกอนะคะอาจารย์
1: เปิดไฟเลยครับ
0: เปิดไฟก็คือเป็นเบอร์ที่เบาที่สุดนะคะเดี๋ยวอาจารย์ค่อยๆคนนะคะจริงๆอุณหภูมินะคะก็คือควรจะอยู่ที่ปริมาณ65-70 องศานะคะอาจารย์ใช่ค่ะเราจะรู้ได้ยังไงว่าอุณหภูมิแค่ไหนถึงจะใช้ได้จริงๆมันจะต้องมีตัววัดอุณหภูมินะคะถ้าใครที่จะเพิ่งเริ่มต้นทำนะคะอาจารย์ก็คือหาเทอร์โมมิเตอร์ก็ได้ค่ะเทอร์โมมิเตอร์ที่เราจุ่มลงไปแล้วมันจะขึ้นค่าอุณหภูมิให้หรือถ้าเกิดเราไม่เดี๋ยวตอนนี้มันก็จะมีตัวที่เป็นตัวยิงอะค่ะยิงอุณหภูมินะคะเรายิงไปค่าเขาก็จะขึ้นนะคะนี่แหละค่ะ
1: ต้องระวังนะอย่าใช้ไฟแรงมาก
0: เพราะไม่งั้นน่ะคือเดี๋ยวนะ
1: คือสารก็จะมีปัญหาสารก็จะไหม้เลยนะครับ
0: ถ้าเรายังเริ่มไม่ชำนาญนะคะช่วงแรกเราก็จะต้องใช้อุณหภูมินะคะช่วยนะคะในเรื่องของการที่จะดูอุณหภูมิเขาขึ้นมานะคะหม้อที่หนึ่งก็นะคะพออุณหภูมิเขาได้ที่ดูว่าเขาใสนะคะก็คือสามารถใช้ได้แต่หม้อที่สองก็คือต้องให้ละลายให้หมดนะคะอาจารย์
1: รอแป๊บนึงนะครับ
0: ใช่ค่ะต้องทำให้เขาละลายให้หมด
1: สำคัญสารทุกตัวต้องละลายให้เป็นน้ำใสๆ
0: ใช่ค่ะ
1: ถึงจะมา
0: เพราะว่าสารบางตัวเขาต้องเขาเรียกความร้อนเข้าช่วยถ้าเกิดว่าเราละลายเขาไม่หมดนะคะพอเราไปผสมอะค่ะอาจารย์ม
1: ัน
0: ใช่มันก็จะไม่เกิดเป็นเนื้อครีมขึ้นมานะคะเป็นเนื้อโลชั่นขึ้นมา
1: โอเคอาจารย์
0: แล้วก็ปิดไฟนะคะปิดไฟแล้วก็ยกลงจากเตานะคะขออนุญาตโอเคอันนี้เราจะเทพาร์ทไหนลงก่อนก็ได้ค่ะอาจจะพาร์ทน้ำนะคะพาร์ทน้ำมันลงก่อนก็ได้พาร์ทไหนก็ได้นะนี่แล้วเราก็ค่อยๆคนนะคะนี่อาจารย์เข้ามาเด็ดนะคะแล้วก็อาจารย์เทมาได้เลยค่ะเห็นไหมคะก็จะไกลพอเราใส่ตัวที่ช่วยในเรื่องของการสร้างเนื้อครีมนะคะตัวมันติดแคร์นะคะใส่เข้าไปเขาก็จะเริ่มข้นขึ้นมาเป็นเนื้อครีมแล้วนะคะทีนี้เวลาช่วงแรกที่เราคนนะคะเราอาจจะช่วยในเรื่องของการคนก็คืออาจจะคนในเรื่องของตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกาก็ได้นะคะ
1: เนื้อจะได้แบบเป็นเนื้อครีม
0: ใช่ค่ะแล้วก็อาจจะไม่ใช่แบบว่าเหมือนเราเวลาเราทำเขาเรียกทำอาหารแล้วตีอันนั้นนะคะบางทีฟองนะคะอาจจะเกิดแล้วเนื้อครีมที่ไรอาจจะฟองก็จะนี่นะคะก็จะเริ่มเอาไม้พายโอเคเราลืมตัวหนึ่งนะคะอาจารย์ในส่วนที่4อะค่ะอาจารย์เห็นไหมคะมันจะมีตัววิตามิน B3 กับวิตามิน B5 เราก็เอาน้ำในสูตรอะค่ะนี่เลยแบ่งนะคะมาละลายเพราะว่าตัวสารสกัดบางตัวนะคะเขาจะละลายได้ดีนะคะที่น้ำนะคะนี่ต้องละลายให้หมดนะคะ

0: มีย่านที่มี2แบบนะครับอยากเป็นครีมก็มี
1: อันนั้นก็คือใช้ได้สามารถเลือกใช้ได้เหมือนกันค่ะเห็นไหมคะพอเขาอุณหภูมิเข้ากันเขาก็จะเริ่มได้ที่แล้วค่ะเราก็อาจจะใช้เครื่องตีเบเกอรี่ค่ะ
0: มาช่วยตี
1: ใช่มาช่วยตีแต่เนี้ยในตั้งแต่ส่วนที่1 2แล้วก็3นะคะเราจะต้องให้อุณหภูมิเขาต่ำกว่า40องศานะคะท่านผู้ชม
0: เ
1: ราถึงจะสามารถใส่พวกสารสกัดต่างๆสีต่างๆได้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่เลยนะคะก็คือเขาจะเขาเรียกอะไรโดนความร้อนมากขึ้นนะคะพอโดนความร้อนแล้วสารสกัดที่เราจะได้อะค่ะ
0: ก็อาจจะ
1: ใช่สูญเสียไปนะคะ
0: สิ่งสำคัญคือสารสกัดต่างๆในวิตามินต่างๆเนี่ยต้องละลายไม่ละลายก่อน
1: ใช่ค่ะนี่เห็นไหมคะเขายังละลายไม่หมดนะคะตัววิตามินมีสารไม่เวลาเรายังพอได้อยู่ขาจานเป็นวัยรุ่นใจร้อนอยู่ไปได้แล้วเราก็ทำการตีนะคะเห็นไหมคะ
0: นี
1: ่ใช่ค
0: ือ
1: ท่านผู้ชมอยากให้แบบว่าเนื้อที่สวยนะนะมันจะมีเครื่องใช่ไหมคะอย่างที่อาจารย์บอกถ้าเราทำเป็นโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ก็จะมีเครื่องตีที่เรียกว่า
0: โฮม
1: เ
0: มอร์เซอร์ตีไปตามเดียวกันนะครับแต่ตีย้อนนะครับตีย้อนแล้วเนื้อ
1: จริงๆอันนี้เราสามารถแต่งสีได้นะคะอาจารย์แต่วันนี้เราไม่ได้เอาสีมาท่านผู้ชมก็อาจจะลองดูค่ะว่าแต่งสีไหนเดี๋ยวนี้ก็จะมีหลากหลายรูปแบบเนาะสีแบบโลชั่นสีชมพูสีเขียวแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมจะแต่งสีก็อาจจะเลือกสีที่ไปในทางกับกลิ่นนะคะไม่ใช่ว่าโอ้สีเขียวแต่แต่งเป็นกลิ่นกุหลาบอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะเป็นกลิ่นกุหลาบแต่สีออกแบบสีชมพูนะคะสีแดงนะคะ
0: โอเคเริ่มเติมได้นะ
1: เดี๋ยวนะคะนะคะไล่มาทีละตัวเลยค่ะ
0: โอเคครับวิตามิน B3 กับ B5 ใส่ไปแล้วนะคะ
1: ใช่ค่ะนี่ส่วนที่4แล้วก็ส่วนที่5นะคะสารทำความสะอาดผิวนะคะลดอาการระคายเคืองนะคะแล้วก็ตัวที่ทำให้ก็แลผิวชุ่มชื้นนะคะนุ่มนะคะ
0: ตัวนั้นก็คือจะเป็น
1: เป็นสารนี่แหละค่ะเป็นสารที่ช่วยลดในเรื่องของอันเขาเรียกกลิ่นนะไม่พึงประสงค์
0: กลิ่นที่กลิ่นใบไม้แห้ง
1: อ๋อกลิ่นใบไม้แห้งจริงๆถ้าเรามีสารสกัดอาจจะท่านผู้ชมลองไปดูก็ได้ค่ะสารสกัดลองไปดูว่าตัวไหนบ้างที่อาจจะเพิ่มนะคะใส่เข้าไปได้แต่ถ้าท่านผู้ชมนะคะใส่เข้าไปท่านผู้ชมก็ไปลดสัดส่วนของน้ำนะคะลงนะคะ
0: ต่อไปก็คือ
1: สารกันเสียนะคะอันนี้เดี๋ยวอาจารย์กลิ่น
0: ตัวต่อไปคือกลิ่น
1: นะคะอาจารย์ลองดูนี่ค่ะว่าอาจารย์ชอบเลยใช่ไหมเดี๋ยวอาจารย์เสร็จจากนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะทาไปค่ะแล้วก็จะไปเดินโชว์ตัวนะคะ
0: โอเคร
1: ับรองค่ะอาจารย
0: ์โอเคเดี๋ยวฝากให้อาจารย์ให้ช่องนะ
1: เดี๋ยวเราจะได้มีส่วนร่วมกันอาจารย์ตีไปค่ะเดี๋ยวจะช่วยนะคะนะคะ
0: ขึ้นเนื้อกินได้แล้ว
1: ใช่ค่ะจริงๆถ้าเราได้10นาทีได้อยู่แล้วค่ะจริงๆนะคะถ้าเรามีผู้ช่วยมันหม้อแบบนี้ค่ะบางทีเราตีครีมไปจะสังเกตไหมคะอาจารย์ว่ามันจะติดที่ก้นหม้อบางทีเราตีมันอาจจะตีไม่ถึงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกวาดช่วยเขานะคะหรือถ้าเกิดว่าเราทำคนเดียวนะคะ
0: ข้างล่างขึ้นมา
1: เดี๋ยวจะยกตัวอย่างถ้าเราทำอยู่คนเดียวเราไม่มีผู้ช่วยเราก็ปิดนะคะแล้วเราก็
0: ปา
1: ดขึ้นมาก่อนแล้วเราก็ไปตีอีกครั้งหนึ่งนะคะ
0: เพราะว่าข้างล่างมันจะเป็นถ
1: ้
0: าเกิดมันเป็นเขาเรียกเป็นเม็ดๆอยู่
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นเม็ดเนื้อสวยขึ้นแล้วเห็นไหมครับ
1: นะคะอันนี้
0: ตีเพื่อให้เนื้อสารต่างๆเข้าด้วยกัน
1: ใช่ค่ะ
0: เนื้อก็จะได้

0: ขาวนวลสวยแต่ถ้าเราจะใส่
1: เหมือนคนทำใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ถ้าเราจะใส่สีควรจะใส่สีก่อนใส่น้ำหอมเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะใส่จริงๆอ่ะสีประเภทสีนะคะก็จะเป็นถ้าเราจะเลือกใส่เป็นสีคอสเมติกอะค่ะแต่ถ้าเรา
0: ใช้สีน้ำใช่ไหมครับ
1: ได้หมดกันค่ะได้ทั้งละลายในน้ำก็ได้หรือละลายในน้ำมันก็ได้ค่ะอาจารย์แล้วสีถ้าเกิดเรามานะคะมันจะมีเราจะได้มาลักษณะเป็นผงนะคะไม่ใช่ว่าเราเอาผงสีนั้นอะแล้วมาใส่เลยนะคะอาจารย์ไม่ได้ค่ะอันนั้นอะสีมันจะไม่แตกตัวนะคะก็คือเราก็ต้องเอาผงสีมาละลายถ้าเกิดเป็นผงสีละลายในน้ำเราก็ต้องเอาผงสี1กรัมอะค่ะมาละลายกับน้ำ100กรัมนะคะแล้วเราก็กรองนะคะผ่านกระดาษกองชาก็ได้ค่ะอาจารย์
0: ได้ไหมอาจารย
1: ์เริ่มได้แล้วค่ะผ่านกระดาษกองชานะคะ
0: ได้แล้วเน
1: า
0: ะ
1: ใช่แล้วเราก็ทำเก็บไว้ก็เหมือนการถ่าถ้าเป็นสีที่ละลายน้ำมันเราก็เลือกน้ำมันอาจจะเป็นน้ำมันไวออยล์ก็ได้ค่ะเดี๋ยวขอถ้วยหน่อยค่ะอาจารย์เราจะได้มาตักให้ท่านผู้ชมดูนะคะ
0: อ้าวครับถ้วยครับ
1: จะกลายเป็นเขาเรียกอะไรผงสีที่ละลายในน้ำมันแล้วก็เอาผงสีมา1กรัมนะคะแล้วก็ละลายด้วยน้ำมันน้ำมันอะไรก็ได้ค่ะ อาจจะเป็นน้ำมันไวออยล์ก็ได้ค่ะที่100กรัมผงสี100กรัมต่อน้ำมันไวออยล์100กรัมนะคะแล้วเราก็ละลายแล้วก็กรองนะคะแล้วเราก็เก็บไว้นะคะพอเวลาครั้งหน้านะคะเราก็จะได้มาใช้นะเก็บไว้ใช้ได้นะคะโดยที่เราไม่ต้องไปผสมแต่ละรอบนะคะ
0: สวยงามครับสีขาวนวลนี่คือ
1: โลชั่นอาจารย์ลองทาไหมคะเผื่อจะแบบว่าอาจารย์ลองทาดูค่ะนี่ช้อนค่ะอาจารย์เดี๋ยวเอาช้อนตักได้เลยค่ะนะคะอาจารย์ทาไปได้เลยค่ะรับรองนะคะเดินออกไป
0: ทาตรงนี้นะครับ
1: ทาทั้งตัวได้เลยนะคะ
0: โอ้โหทาทั้งตัวเลยอ่ะ
1: วิขอไฟเดี๋ยวขอกระดาษทิชชู่หน่อยค่ะอาจารย์เดี๋ยวมัน
0: พอแล้วครับเช็ดข้างหน่อย
1: นี่นะคะอันนี้คือเราเป็นโลชั่นนะคะ
0: นี่ไม่ซึมไวด้วยนะ
1: ใช่นี่นะคะเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูใกล้ๆค่ะอันนี้อาจจะเป็นเนี่ยค่ะทดลองเรื่องจริงเลยค่ะว่าคนที่มีอายุมากขึ้น
0: ซึมเหม็นไหมซึมไว
1: อาจารย์ให้ท่านผู้ชมดูหน่อยค่ะ
0: กล้องก็เห็นอยู่ไม่ต้องตอบย้ำอ่ะกล้องก็เห็นอยู
1: ่อันนี้นะคะนี่เห็นไหมคะเราลองเนี่ยเนื้อนะคะเห็นไหมคะทาเขาก็จะให้ความชุ่มชื้นกับผิวแล้วก็ผิวสัมผัส
0: มันไม่ติดอยู่บนผิวเนาะมันซึมเข้าไปไวมาก
1: นะคะซึมเข้าไปไวมากแล้วก็ซึมได้เร็วนะคะแล้วก็นะคะยังนุ่มนะคะชุ่มชื้นอยู่ที่ผิวนะคะอยู่เลยนะคะเห็นไหมคะนี
0: ่แต่อยากได้กลิ่นมากกว่านี้นะถ้าสำหร
1: ับ ได้หมดค่ะก็คือกลิ่นนี้ก็คืออยู่ที่ความชอบของแต่ละบุคคลเลยค่ะว่าเราชอบแนวแบบไหนชอบกินดอกไม้กินแบบว่าต่างๆมากมายนะคะ
0: นี่ก็โอเคแล้วนะ
1: ใช่ค่ะเห็นไหมคะนี่อันนี้คือทาเข้าไปแล้วนะคะนี่ตัวเองเป็นคนที่ผิวแห้งนะคะเห็นไหมยัง
0: เข
1: า
0: เ
1: ลยยังให้ความชุ่มชื้นอยู่ที่ผิวอยู่เลยนะคะอาจารย์เห็นไหมคะ
0: เยี่ยมเลยครับ
1: นี่นะคะ
0: อาจารย์ในเรื่องของเห็นจะพูดถึงทวนสูตรให
1: ้ได้ค่ะเดี๋ยวก็จะทวนสูตรไปอีกรอบนะคะเพราะว่าระหว่างที่รอนะเดี๋ยวก็อาจจะมีขึ้นหน้าจอแต่เราก็มาทวนให้ท่านผู้ชมเผื่อใครที่เพิ่งเข้ามานะคะอันนี้ก็คือจะเป็นสูตรโลชั่นที่ช่วยลดในเรื่องของอาการที่เขาเรียกไม่พึงประสงค์หรือกินนะคะอย่างก็จะนะคะเราจะแบ่งเป็นส่วนได้กัน5ส่วนนะคะส่วนที่1นะคะก็คือน้ำนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นตัวทำละลายนะคะปริมาณอยู่ที่ 36.4 กรัมนะคะตัวที่2ก็คือ 2NA EDTA นะคะก็คือตัวช่วยที่ทำให้เขาเรียกให้สูตรของเรานี่มีความคงตัวนะคะก็คืออยู่ที่ปริมาณ 0.1 กรัมนะคะแล้วก็ตัวต่อมาเป็นป๊อปปารินไกคอนนะคะก็คือช่วยให้ผิวนุ่มแล้วก็ลื่นนะคะอันนี้จะอยู่ที่ปริมาณ3กรัมนะคะ
0: อันนี้100กรัมนะครับ
1: ใช่ค่ะแล้วก็มาดูในส่วนของส่วนที่2นะคะตัวแรกโพลิยาโดนะคะ10นะคะก็คือเป็นตัวเชื่อมน้ำกับน้ำมันนะคะอยู่ที่ปริมาณ1กรัมนะคะสเตียริลนะคะ21นะคะตัวช่วยเชื่อมน้ำกับน้ำมันเหมือนกันค่ะอยู่ที่ปริมาณ3กรัมนะคะ
0: แ
1: ล้วก็สเตียริลแอลกอฮอล์นะคะก็คือช่วยเชื่อมน้ำกับน้ำมันนะคะก็คืออยู่ที่ปริมาณ3กรัมนะคะแล้วก็ซิทิลแอลกอฮอล์นะคะก็คือตัวที่ช่วยให้เป็นเนื้อครีม
0: เข
1: า
0: เรีย
1: ก ข้นที่จะทำให้เกิดเป็นเนื้อครีม
0: ขึ้นมา
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็คืออยู่ที่ปริมาณ4กรัมนะคะตัวต่อมาคือ GTCC นะคะอันนี้ก็เป็นตัวที่จะช่วยให้ผิวเนี่ยของเรามีความชุ่มชื้นนะคะอยู่ที่ปริมาณ4กรัม3กรัมนะคะแล้วก็ CK 2334นะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวที่จะทำให้ผิวของเราเนี่ยมีความนุ่มแล้วก็ลื่นนะคะอาจารย์อันนี้ก็คืออยู่ที่ปริมาณ4กรัมนะคะแล้วก็ตัวต่อมาเป็นน้ำมันค่ะเป็นน้ำมันไวออยนะคะเป็นน้ำมันที่เป็นซิลิคเขาเรียกน้ำมันปิโตรเลียมที่ช่วยทำให้ผิวลื่นนะคะแล้วก็ชุ่มชื้นนะคะอยู่ที่ปริมาณ2กรัมนะคะอันนี้คือในส่วนของส่วนที่2นะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของส่วนที่3ก็คือตัวที่จะเพิ่มนะคะช่วยสร้างเนื้อครีมให้กลายเป็นเนื้อโลชั่นที่สวยงามวันนี้นะคะอย่างก็คือมัลติแคร์นะคะตัวช่วยสร้างเนื้อครีมนะคะเราจะอยู่ที่ปริมาณ2กรัมนะคะแล้วก็ตัวน้ำนะคะก็คือตัวทำละลายอยู่ที่20กรัมนะคะแล้วก็ตัวต่อมาคือส่วนที่4ค่ะอันนี้ก็คือเป็นพวกสารสกัดต่างๆหรือวิตามินต่างๆนะคะอย่างตัวแรกน้ำนะคะคือตัวทำละลายคืออยู่ที่10กรัมนะคะแล้วก็วิตามิน B3 นะคะช่วยให้ผิวกระจ่างใสนะคะ
0: ขั้นตอนนี้ต้องเอาน้ำมาละลายวิตามิน B3 แล้วก็ B5 นะคร
1: ับ ใช่ค่ะ
0: ต้องทำละลายก่อน
1: ใช่เพราะว่าอันนี้ลักษณะเขาเป็นผงนะคะพวกสารสกัดวิตามินที่เป็นผงอะค่ะเขาจะละลายได้ดีในส่วนละลายได้กับน้ำนะคะ
0: ในขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่3นะครับก็คือเอามาละลายด้วยกันเหมือนกันนะคร
1: ับ ใช่ค่ะก็คือ4กรัมแล้วก็วิตามิน B5 นะคะก็จะให้ทำให้ผิวเรานุ่มนะคะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ชุ่มชื้นนะคะแล้วที่สำคัญนะคะวิตามิน B5 เขายังช่วยในเรื่องของลดอาการอัลคายเคืองได้ด้วยค่ะอาจารย์
0: ใช่ครับ
1: อันนี้ก็คืออยู่ที่ปริมาณ1กรัมนะคะ
0: ค
1: แล้วก็ส่วนที่5นะคะนี่ก็คือโคลาไรปิดซีนะคะอันนี้จะเป็นตัวที่ช่วยทำความสะอาดผิวค่ะอาจารย์แล้วก็ลดอาการอัลคายเคืองทำให้ผิวเขาเรียกอะไรผิวนุ่มลื่นนะคะ
0: ค
1: นี่แล้วก็คืออยู่ที่ปริมาณ1กรัมนะคะตัวต่อมาคือโคราคอสนะคะ SME นะคะตัวนี้ก็คือเป็นตัวช่วยที่ในเรื่องของการช่วยในเรื่องของการดับกลิ่นนะคะ
0: ค
1: อันนี้ก็คืออยู่ที่ปริมาณ1กรัมนะคะแล้วก็ตัวต่อมาคือสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยคือสารกันเสียนะคะอาจารย
0: ์
1: ใช่ที่เราวันนี้ที่ตัวเราที่มาใส่ในสูตรของโลชั่นของเราวันนี้นะคะคือฟีนอกซินอลนะคะอยู่ที่ 0.6 อยู่ที่ 0.8 กรัมนะคะแล้วก็กลิ่นนะคะนี่อยู่ที่วันนี้ที่เราใส่ไปเป็น 0.7 นะคะอันนี้ก็คือสัดส่วนนะคะแล้วก็วิธีการทำนะคะเราจะเอาส่วนที่1นะคะใส่หม้อก่อนค่ะอาจารย์ใส่หม้อแล้วก็ให้ความร้อนนะคะอุณหภูมิก็คืออยู่ที่65-70องศานะคะแล้วก็ในส่วนของที่2นะคะเราก็ให้อุณหภูมิความร้อนเหมือนกันนะคะ
0: ตั้งพร้อมกัน
1: ใช่แล้วค่ะก็คืออยู่อุณหภูมิอยู่ที่65-70องศานะคะทีนี้เราก็ให้ความร้อนพอเขาละลายแต่ต้องละลายให้หม้อที่1ก็คือส่วนที่1ละลายให้ใสไม่เห็นผงนะคะส่วนที่2เหมือนกันค่ะก็ละลายพวกแว็กต่างๆหรือน้ำมันต่างๆก็คือ
0: ให้
1: ตัวแว็กใช่ให้เป็นลักษณะที่เป็นผงสีขาวหรือก้อนสีขาวเนี่ยให้เขาละลายได้กลายเป็นน้ำใสขึ้นมาพออุณหภูมิเขาได้ที่นะคะเราก็2หม้อค่ะจะเทหม้อพาร์ทน้ำมันหรือหม้อส่วนที่1หรือหม้อส่วนที่2ตัวไหนก่อนก็ได้ค่ะเทแล้วก็คนนะคะให้เขาเข้ากันนะคะ
0: ใช่
1: ใช่คนให้เขาเข้ากันเขาก็จะกลายเป็นเนื้อครีมขึ้นมาแล้วก็เราก็เทในส่วนของส่วนที่3อะค่ะลงไปนะคะ
0: ร้อยอุณหภูมิลดลง
1: ยังค่ะอันตัวนี้สามารถใส่ได้เลยค่ะก็คือส่วนที่3เนี่ยเราไม่ต้องรอให้อุณหภูมิเขาลดลงนะคะจ้ะก
0: ็
1: คือเติมได้เลยอะค่ะเขาก็จะกลายเป็นเนื้อครีมขึ้นมา
0: ส่วนที่3ก็คือเอาละลายน้ำก่อนนะ
1: ในสูตรมันจะมีว่าเราให้ละลายน้ำคือละลายให้เขาเข้ากันนะคะแล้วก็เทใส่ลงไปแล้วก็ใช้เครื่องตีเบเกอรี่ค่ะ
0: ตีให้เข้าก
1: ัน ใช่ตีให้เข้ากันนะคะ
0: เริ่มขึ้นเป็นเนื้อแล้ว
1: ใช่พอเริ่มขึ้นเป็นเนื้อเราก็ตีให้อุณหภูมิเขาลดอะค่ะทีนี้เราก็รอให้อุณหภูมิเขาเย็นลงต่ำกว่า40องศานะคะเราถึงจะสามารถใส่ส่วนที่4นะคะส่วนที่5ได้นะคะ
0: ส่วนที่4ก็เอาวิตามินมาละลายน้ำ
1: ใช่ค่ะ
0: วิตามิน B3 B5 เอามาละลายน้ำก่อนคนจนกว่าน้ำจะใสถึงจะเอามาเติมในภาชนะ
1: ใช่ค่ะในที่เราทำนะคะ
0: แล้วก็ส่วนที่5ก็มาผสมรวมกันแล้วก็ตีให้เข้ากันนะคะ
1: ใช่ค่ะนะคะหรือถ้าท่านผู้ชมคนไหนสนใจอาจจะหาสารสกัดตัวอื่นก็ได้ค่ะสารสกัดสมุนไพรที่ชอบอยากจะเป็นพวกสารสกัดว่านหางจระเข้นะคะ
0: อันนี้เข้าไปปรับเปลี่ยน
1: ได้ใช่ปรับเปลี่ยนได้แต่ท่านผู้ชมก็ไปลดในสัดส่วนของน้ำค่ะลงนะคะให้ในสูตรอะค่ะมันอยู่ที่100กรัมนะคะ
0: นะเป็นประโยชน์นะสำหรับคนที่รับฟังมาตลอดในวันนี้นะ ถือว่ามีประโยชน์ทีเดียวเลย
1: ใช่ค่ะอุปกรณ์ก็ง่ายๆนะคะ
0: ลองไปทำกันดู
1: ใช่ลองไปทำกันดูนะคะ
0: แล้วก็นี่ก็คือเป็นเครื่องสำอางก็ถ้าจะเราผลิตจำหน่ายก็แนะนำให้ไปจดแจ้งเป็นเครื่องสำอางให้ถูกต้องก่อนนะครับคืออาจจะต้องไปถ้าท่านอยู่ต่างจังหวัดก็ไปที
1: ่สสจ.ต่างจังหวัด
0: ของจังหวัดนั้น
1: ถ้าอยู่ในส่วนของ

0: กรุงเทพ
1: ก็ไปที่
0: ที่
1: อย.
0: ใช่อย.ได้เลยค่ะกระทรวงสาธารณสุขได้เลยนะคะก็จะมีขั้นตอนแต่ละขั้นตอนฝากไปนะคะแล้วแต่ละพื้นที่ว่าต้องมีอะไรบ้างในเรื่องของการจดแจ้งอย.นะคะ
1: วันนี้เทปนี้ก็ถือว่าได้ถึงเวลาแล้วนะ
0: ใช่ถึงเวลา
1: ขอบคุณมาก
0: ตัวหอมเลยใช่ไหมคะอาจารย์วันนี้นี่เดินออกไปนี่หอมเลยนะคะ
1: ขอบคุณมากเลยครับสำหรับคนที่รับชมรับฟังมาตลอดเทปนี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในเทปหน้านะครับ
0: ใช่ค่ะก็ยังมีขั้นตอนอื่นๆที่น่าสนใจนะคะก็คืออยากให้ท่านผู้ชมลองเข้ามาดูก่อนได้ค่ะอย่างตอนของเราเนี่ยก็จะเป็นตอนที่เกี่ยวกับเขาเรียกอะไรพวกผลิตภัณฑ์ที่ดูแลทำความสะอาดนะคะแล้วก็ดับกลิ่นกายนะคะพวกนี้นะคะ
1: โอเคครับเดี๋ยวเทปหน้าเจอกันใหม่นะคะ
0: ใช่สำหรับวันนี้เรา
1: อาจารย์กิตติพัฒน์และก็อาจารย์
0: พัชรินทร์ค่ะ
1: ขอบคุณมากนะครับ
0: สวัสดีค่ะ

รักกันพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโวเลเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงแสงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์พเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทอล์กกับเธอเจอกันที่ RMUTR ดิฉันเสาวลักษณ์สมบัติบริลักษณ์ขอสวัสดีทุกท่านที่กำลังรับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้ค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับการสัมภาษณ์บุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับรางวัลดีเด่นทางวิชาการในรั้วของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ค่ะบอกเลยนะคะว่าห้ามพลาดเพราะว่าวันนี้ยังมีกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจอีกมากมายและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอเชิญทุกท่านรับชมรับฟังได้เลยค่ะ
1: RMUTR ร่วมใจจัดการขยะเพื่อลดโลกร้อนเรามาแยกขยะให้ถูกต้องตามมาตรฐาน Green Office กันนะคะ
2: รู้ไหมขยะแต่ละประเภทมีการแยกทิ้งยังไงบ้าง
3: แล้วไม่ทิ้งยังไงบ้างล่ะ
2: มาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
1: ก่อนจะทิ้งขยะอย่าลืมเทน้ำหรือของเหลวลงถังเทน้ำที่จัดไว้ให้ก่อนเพราะของเหลวที่ปนมากับขยะจะทำให้เกิดกลิ่นและทำให้รีไซเคิลได้ยากค่ะถังสีเขียวสำหรับขยะเปียกได้แก่เศษอาหารเศษผักผลไม้ที่ย่อยสลายได้ห้ามทิ้งพร้อมน้ำหรือน้ำซุปเพราะจะทำให้ถังเน่าและส่งกลิ่นเหม็นค่ะให้เทน้ำซุปหรือของเหลวออกก่อนทิ้งเพื่อไม่ให้เกิดกลิ่นเหม็นและช่วยให้ขยะจัดการง่ายขึ้นค่ะส่วนขยะอื่นๆเช่นยางรัดแกงหรือวัสดุที่ไม่ย่อยสลายอย่าใส่ลงถังนี้นะคะถังสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปเช่นทิชชู่ที่ใช้แล้วหลอดพลาสติกกล่องโฟมที่เปื้อนแยกให้ถูกห้ามมัดรวมกับขยะอื่นนะคะถังสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกล่องนมขวดพลาสติกกระดาษลังและกระป๋องอย่าลืมเทของเหลวออกล้างหรือเช็ดให้สะอาดและปิดฝาก่อนทิ้งเพราะความชื้นทำให้รีไซเคิลไม่ได้ค่ะขยะพลาสติกที่รีไซเคิลได้เช่นขวด PET กล่องใส่อาหารที่ล้างสะอาดหรือถุงแบบหนาส่วนถุงพลาสติกบางโฟมและแก้วกาแฟที่เคลือบฟอยล์ต้องทิ้งลงขยะทั่วไปเท่านั้นนะคะสำหรับขวดแก้วและขวดน้ำพลาสติกให้นำไปใส่ในตะแกรงด้านข้างที่จัดไว้ให้ค่ะถังสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นหลอดไฟเก่าถ่านไฟฉายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และขยะที่มีสารเคมีปนเปื้อนโปรดแยกทิ้งให้ถูกต้องเพื่อป้องกันอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและคนรอบข้างแยกขยะให้ถูกต้องทุกครั้งเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีและมหาวิทยาลัยที่น่าอยู่ของพวกเราค่ะ
3: การแยกขยะไม่ได้ยากเลย
2: เห็นไหมว่าการแยกขยะไม่ได้ยากอย่างที่คิดเรามาช่วยกันแยกขยะให้ถูกต้องกันเถอะ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
4: วันนี้นะคะเราก็อยู่กับแขกรับเชิญคนพิเศษค่ะนักศึกษาที่ได้รับทุนเรียนดีมูลนิธิอารยศิลป์สิริวัณวรีนารีรัตน์ประจำปี2568ค่ะก่อนอื่นเลยพี่ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องด้วยนะคะและก่อนที่เราจะเข้าสู่เรื่องราวและแรงบันดาลใจต่างๆนะคะขอให้น้องได้แนะนำตัวให้กับคุณผู้ชมก่อนเลยค่ะ
5: ครับสวัสดีครับผมแพทนะครับชื่อจริงชื่อนายมงคลชัยชัยบุตรครับปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่3สาขาศิลปศึกษาวิทยาลัยพ่อช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ครับ
4: สำหรับจุดเริ่มต้นนะคะที่ทำให้น้องสนใจงานศิลปะนี้คืออะไรคะ
5: ครับสำหรับผมนะครับจุดเริ่มต้นของผมครับเท่าที่ผมจำความได้ครับตอนเล็กๆเนี่ยแม่ชอบเล่าให้ฟังว่าผมชอบจับพวกสีปากกาดินสอมาขีดเขียนทั่วบ้านเลยครับแม่ก็เลยแบบทำให้ผมแม่ก็เลยสนับสนุนผมมาตลอดครับแบบว่าผมชอบเป็นศิลปะใช่ไหมแม่ก็ส่งเสริมทางด้านนี้ครับไม่ว่าจะเป็นซื้ออุปกรณ์ศิลปะให้วาดเขียนมาตลอดครับจนผมก็หลงไหลกับรักศิลปะจนทำให้ผมมาอยู่จุดนี้ได้ครับเพราะว่าชอบศิลปะมากก็ขีดเขียนมาเรื่อยๆครับ
4: ก็คือตั้งแต่เด็กๆเลย
5: ตั้งแต่เด็กๆเลยครับ
4: มีพรสวรรค์เลยใช่ไหมคะเรียกว่าพรสวรรค์ได้ไหมเอ่ย
5: ไม่น่าจะไม่ครับ
4: ฝึกฝน
5: พรแสวงด้วยคร
4: ับโอเคค่ะแล้วทำไมอะคะน้องถึงได้เลือกเรียนสาขานี้คะ
5: ครับที่ผมเรียนสาขาศิลปะศึกษาครับเนื่องจากตอนที่ผมกำลังเรียนอยู่ช่วงประถมมัธยมนะครับผมก็จะมีครูศิลปะนะครับคอยสั่งสอนอบรมผมนะครับผมก็เลยมีพวกเขาเป็นแรงบันดาลใจครับในการที่จะแบบนั่งศิลปะที่เราได้เรียนรู้นะมานะครับมาเผยแพร่ให้แก่เยาวชนในอนาคตของประเทศชาติครับ
4: ค่ะแล้วมีใครไหมคะที่เป็นแรงบันดาลใจให้เราอะค่ะในการเดินทางสายศิลปะนี้ค่ะ
5: ครับคนที่เป็นแรงบันดาลใจนะครับผมก็ไม่หนีไปไหนไกลครับในอยู่ในครอบครัวครับก็คือพ่อแม่ของผมเองนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมจําความได้ตอนเด็กครับพ่อแม่ผมเนี่ยเป็นคนที่ทํางานมาเหน็ดเหนื่อยมากผมก็เลยคิดว่าพอโตไปเนี่ยผมอยากจะ ทำให้พวกท่าน สบายมากขึ้นครับก็เลยเลือกเรียนศิลปศึกษาเพื่อเป็นครูศิลปะครับเพื่อทำให้อาชีพของตัวเองนี้มั่นคงเลี้ยงดูพ่อแม่ผู้ปกครองได้ครับ
4: มีผลงานชิ้นไหนบ้างไหมคะที่เป็นจุดเปลี่ยนหรือว่าทำให้แนวคิดศิลปะของน้องเนี่ยพัฒนาขึ้น
5: ครับผลงานของผมนะครับผมทั้งตอนเด็กๆตั้งแต่ถึงตอนนี้ครับผมงานผมก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆครับไม่ว่าจะเป็นงานแบบตัวการ์ตูนงานแบบพวกดิจิตอลหรืองานพวกการเขียนภาพไทยภาพอะไรครับจนตอนนี้ผมคิดว่าแนวงานผมที่ผมถนัดที่สุดเนี่ยจะเป็นพวกงานสถาปัตย์หรือแลนด์สเคปครับที่เป็นงานที่ผมถนัดที่สุดและหลงใหลในงานนี้ที่สุดทำกับมันนานที่สุดครับ
4: มีประสบการณ์อะไรบ้างไหมคะที่เกี่ยวกับศิลปะที่น้องจำความได
5: ้ครับตอนประสบการณ์ศิลปะตอนนี้ครับเนื่องจากผมเป็นคนที่ชอบศิลปะอยู่แล้วใช่ไหมครับครูอาจารย์ของผมเนี่ยก็จะชอบส่งแข่งตั้งแต่เด็กๆครับพอส่งแข่งแล้วได้รางวัลไปเรื่อยๆเนี่ยผมก็เลยแบบมันเป็นจุดเปลี่ยนของผมครับเริ่มแบบหางานแข่งมากขึ้นพัฒนาตัวเองมากขึ้นทำงานส่งแข่งบ่อยๆจนพัฒนาแนวงานต่างๆจนมาเป็นงานของผมในปัจจุบันครับเป็นแนวงานได้ประมาณนี
4: ้ค่ะแล้วก็พวกคุณครูแล้วก็ครอบครัวเนี่ยก็ช่วยผลักดันสนับสนุนเราเต็มที่เลยถูกไหมคะค่ะแล้วตอนเลือกเรียนนะคะเลือกเรียนสาขานี้นะคะมีลังเลบ้างไหมคะว่าเอ๊ะจะเรียนตรงนี้ดีไหมหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นสาขาอื่นดี
5: ตอนที่เลือกเรียนใช่ไหมครับผู้ปกครองก็บอกว่าลองเรียนครูไปก่อนเผื่อแบบอนาคตเราจะหาอาชีพหรือการทำงานได้ง่ายผมก็คิดแบบนั้นครับว่าการเรียนครูเนี่ยเราได้เรียนทุกอย่างของแขนงศิลปะเลยครับและพอได้เรียนทุกอย่างแขนงศิลปะเนี่ยเราก็ได้นำไปปรับใช้กับตัวเองในอนาคตไม่ว่าจะเป็นการเผยแพร่สอนเลยให้กับเด็กๆครับ
4: อ๋อมันก็สามารถเอามามิกกันได้
5: นะมามิกกันได้ครับ
4: ค่ะแล้วอะไรที่ทำให้เราตัดสินใจว่าอ่ะต้องเรียนอันนี้แล้วแหละ
5: อย่างที่เก่าเลยครับเพื่อแบบผมเพื่ออนาคตที่มั่นคงครับและเพื่อทำในสิ่งที่เรารักครับเพราะว่าผมเป็นคนชอบศิลปะตั้งแต่เด็กใช่ไหมครับถ้าเราได้ทำในสิ่งที่เรารักแล้วเนี่ยแล้วนำไปเผยแพร่คนอื่นนะครับศิลปะมันก็จะไม่ตายไปจากตัวเราและประเทศชาติครับ
4: จากจุดเริ่มต้นนะคะมาถึงเส้นทางในพอช่างกันบ้างค่ะความท้าทายที่สุดเลยค่ะระหว่างที่เราเรียนสาขานี้ที่วิทยาลัยพอช่างนี่คืออะไรคะ
5: ความท้าทายนะครับสาขานี้เนื่องจากเป็นสาขาที่ต้องเรียนทุกแขนงของศิลปะครับไม่ว่าจะเป็นศิลปะประจำชาติศิลปะวิจิตรศิลป์หรือศิลปะแบบออกแบบนิเทศศิลป์ครับหรือฝั่งออกแบบต่างๆครับมันได้เรียนเยอะมากครับมันท้าทายตรงที่เราได้เรียนทุกอย่างแล้วงานมันเยอะมากๆครับเราต้องจัดการเวลาให้ดีและเรียนรู้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่ตัวเองจะรับมือมันได้ครับ
4: อย่างที่เห็นนะคะเหมือนน้องเนี่ยก็คือจะไปคือส่งผลงานเข้าประกวดเยอะเลยน้องมีเวลาจัดการกับอะไรแบบนี้ยังไงคะช่วงเวลาอะไรเงี้ยค่ะ
5: พวกงานประกวดนะครับบางงานประกวดผมก็จะเอาจากงานเรียนส่งเข้าประกวดด้วยครับเนื่องจากแบบงานเรียนเขาก็มีหัวข้อมีการทำงานที่เกี่ยวกับงานประกวดครับถ้างานเรียนมันเกี่ยวกับงานประกวดไหนผมก็จะเอางานเรียนงานนั้นส่งงานประกวดครับ
4: โอเคก็เรียกว่าครบเลยเนาะทูอินวันไปเลย
5: ครับ
4: โอเคค่ะแล้วมีผลงานที่เราภูมิใจที่สุดไหมคะที่อยากจะเล่าให้พี่ฟัง
5: ครับผลงานภูมิใจที่สุดตอนนี้ครับผมตอนนี้ทั้งมีงานผลงานที่แข่งขันกับผลงานทุนพระราชทานครับตอนนี้ผมก็ได้เป็นนักศึกษาพระราชทานครับประจำปี2517ครับครับเพิ่งได้รับรางวัลเมื่อวันที่9ธันวาคมนี้เองครับ
4: พี่เห็นอยู่
5: ครับแล้วก็ผลงานแข่งที่ภูมิใจนะครับก็คืองานแข่งศิลปกรรมเพื่อตกแต่งอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยครับที่ผมได้รางวัลชนะเลิศนั่นเองครับที่เป็นงานลายรถน้ำครับครับสถานีรถไฟครับ
4: พี่เห็นอยู
5: ่เป็นผลงานที่ภูมิใจมากครับเพราะว่าเหนื่อยกับงานนี้มาเยอะมากแล้วช่วงงานที่ผมทำงานเนี่ยมันเกิดช่วงแผ่นดินไหวด้วยครับครับตอนที่ทำงานนี้เกิดแผ่นดินไหวมีอุปสรรคเยอะมากแต่ผมก็สู้แล้วฝ่าฟันมันมาได้ครับและจนได้รับรางวัลชนะเลิศ
4: จากการที่ฟังน้องเนี่ยก็คือก็ต้องมีความอดทนมากๆเลยเหมือนกันเนาะน้องมีท้อบ้างไหมคะเวลา
5: ก็ทุกการทำงานผมก็ต้องมีท้อบ้างครับแต่เราก็ผมก็จะนึกเสมอว่าถ้าท้ออ่ะชีวิตเราจะเดินหน้าไปต่อหรอหรือประมาณยังไงครับเราก็ต้องสู้กับมันครับเพื่อชีวิตในอนาคตของเราจะดีขึ้นนั่นเองครับ
4: ค่ะสไตล์งานศิลปะที่น้องถนัดอะค่ะคืออะไรคะ
5: ครับถ้าสไตล์ที่ผมถนัดนะครับผมจะชอบเป็นพวกการวาดภาพแลนด์สเคปจิตรกรรมภาพทิวทัศน์ครับไม่ว่าจะเป็นพวกสถาปัตยกรรมหรือภาพทิวทัศน์ต่างๆครับผมจะชอบวาดพวกแนวงานแบบนี้ครับ
4: อะไรคือแรงบันดาลใจที่ทำให้น้องชอบแนวนี้คะ
5: อ๋อถ้าแรงบันดาลใจครับผมเป็นคนที่เวลาไปไหนมาไหนจะชอบถ่ายรูปเก็บไว้บันทึกไว้ครับเพราะว่าบรรยากาศแต่ละที่ที่เราไปอ่ะมันไม่เหมือนกันหรือแต่ละเวลาบรรยากาศแต่ละเวลามันก็ไม่เหมือนกันครับผมก็เลยชอบเก็บบรรยากาศช่วงเวลานั้นไว้เพื่อ ครับ
4: เหมือนบันทึกเป็นความทรงจำ
5: ไว้แล้วก็นำมาวาดภาพนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ตัวเองวาดไปวาดมาก็ชื่นชอบไปเลยครับเกี่ยวกับภาพทิวทัศน์ครับ
4: ค่ะและการเรียนที่พอช่างนี้นะคะจะช่วยพัฒนาทักษะหรือว่ามุมมองของศิลปะอย่างไรบ้างคะ
5: ครับการเรียนที่พอช่างครับผมว่าพอช่างเนี่ยเป็นสถาบันศิลปะที่ครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านวิจิตรศิลป์ศิลปะไทยและออกแบบนิเทศศิลป์หรือออกแบบนะครับถ้าใครได้เข้ามาเรียนแล้วเนี่ยผมว่าได้เรียนรู้แขนงศิลปะอย่างครบถ้วนแน่นอนครับแต่เราก็ต้องมีใจที่สู้ครับหรือมีความขยันและอดทนครับทำให้เราสามารถเรียนรู้กับมันได้อย่างมีความสุขครับ
4: แล้ววันแรกที่น้องได้มาเรียนที่นี่อะค่ะมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะหรือว่าแตกต่างจากที่เราคิดไว้ไหม
5: ก็ถ้าทุกคนทั่วไปได้ยินคำว่าพอช่างใช่ไหมครับอาจจะคิดว่าเป็นโรงเรียนเกี่ยวกับช่างหรอแต่ไม่ใช่นะครับคำว่าพอช่างก็คือช่างศิลปะครับช่างศิลปะที่เรียนหลายแขนงของด้านศิลปะครับพอผมเข้ามาแล้วผมก็คิดว่าพอช่างเนี่ยเป็นที่ที่คนที่เรียนศิลปะควรมาเรียนครับเพราะว่ามันครบทุกด้านของทางด้านศิลปะมากเลยครับ
4: ค่ะมีวิชาหรือว่าเทคนิคไหนไหมคะที่ชอบเป็นพิเศษ
5: ครับตอนที่ผมเรียนนะครับผมชอบจากถ้าเล่าความหลังครับผมเป็นคนที่ไม่ชอบเกี่ยวกับงานไทยมากครับไม่ว่าจะเป็นงานไทยๆเขียนลายไทยอะไรต่างๆแต่พอมาเรียนที่นี่ปุ๊บมันพลิกผันครับครับทำให้ผมได้ชื่นชอบงานพวกลายไทยมากขึ้นครับแล้วให้ผมได้เรียนรู้เกี่ยวกับงานไทยได้เยอะขึ้นครับจนผมก็ได้แบบศึกษางานไทยมากขึ้นแล้วก็ได้ชอบงานไทยมากขึ้น
4: อะไรที่ทำให้เป็นจุดเปลี่ยนในการหันมาชอบงานไทยจากที่เราไม่ชอบอยู่อ่ะ
5: คะก็หลายคนคิดว่างานไทยคือการตัดเส้นไทยๆเส้นเนียบๆอย่างเดียวใช่มั้ยครับแต่พอได้มาเรียนรู้ครับงานไทยมันก็จะแบ่งเป็น3อย่างครับมันจะเป็นจิตรกรรมไทยปั้นไทยหัตถศิลป์ครับพอได้เรียนรู้อะไรเทคนิคต่างๆเนี่ยงานไทยมันมีเทคนิคที่เยอะมากและละเอียดอ่อนมากทำให้ผมชอบครับเพราะว่างานไทยเนี่ยไม่ใช่งานยากนะครับถ้าเราได้ลองเรียนรู้กับมันเราจะรักมันมากครับในงานไทยครับ
4: แล้วน้องก็ได้รางวัลจากงานไทยนี้ด้วยใช่ไหมที่ภูมิใจที่สุด
5: ครับ
4: ค่ะแล้วก็มีผลงานไหนไหมคะที่ทำให้น้องเติบโตแล้วก็รู้สึกว่ามันท้าทายสำหรับน้องมากๆเลยอะค่ะ
5: ก็ทุกผลงานครับที่ผมได้ทำครับไม่ว่าจะเป็นตอนเด็กถึงตอนนี้ครับเพราะว่าทุกผลงานเนี่ยล้วนมีอุปสรรคมีปัญหาต่างๆเข้ามาแล้วผมก็สู้กับมันไปจนได้แล้วก็ทำให้ผมมีการพัฒนาตัวเองด้วยครับพัฒนาให้ผมมายืนจุดนี้ได้ก็เพราะงานต่างๆที่ผมได้ลงมือทำนั่นเองครับ
4: เวลาที่น้องจะเริ่มทำงานศิลปะเนี่ยค่ะน้องหาแรงบันดาลใจจากไหนบ้างคะ
5: ครับการที่ผมได้ทำงานศิลปะครับแรงบันดาลใจผมก็อยู่ที่ไหนไม่ไกลครับอยู่ที่ตัวผมเองครับเพราะว่าตัวผมเนี่ยคิดว่าถ้าวันนึงถ้าเราหนึ่งเราไม่ได้ทำอะไรเลยชีวิตเราจะอยู่ยังไงแต่ถ้าเราได้ก้าวชีวิตออกมาทำสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราถนัดครับแค่ทำแค่นี้ครับชีวิตเราก็จะก้าวหน้าไปมากขึ้นครับแล้วอนาคตของเราก็อาจจะสดใสขึ้นนั่นเองครับ
4: แล้วอาจารย์ท่านใดที่มีอิทธิพลต่อแนวคิดในด้านศิลปะของน้องบ้างคะ
5: ก็อาจารย์ทุกท่านในพอช่างครับที่ผมได้เรียนกับเขาครับเพราะว่าอาจารย์แต่ละคนเนี่ยเขาก็มีคำสั่งคำสอนของเขาที่แบบอบรมฝึกสอนเราให้เราเป็นคนยังไงหรือให้เราเป็นคนที่ดีรักศิลปะยังไงเพื่อให้เราพัฒนาตัวเองมาถึงจุดนี้ได้นะครับเพราะว่าอาจารย์ทุกคนครับ
4: ต่อไปค่ะอยากให้เล่าถึงเส้นทางที่ได้รับทุนนี้นะคะ รู้ข่าวการรับสมัครทุนได้ยังไงคะ
5: ครับถ้าย้อนความนะครับก่อนที่ผมจะได้ทุนนี้ผมก็ได้รางวัลนักศึกษาพระราชทานปี2567มาก่อนนะครับพอผมได้รางวัลนี้ปุ๊บก็มีทั้งทางพี่ขวัญอาจารย์วิเลนุชอาจารย์อภิศักดิ์ครับได้ติดต่อผมมาบอกว่าสนใจทุนนี้ไหมลองยื่นไปก่อนไหมผมก็ตอบตกลงเลยครับ
4: ก็คือเราไม่ได้ลังเลเลยโอเคค่ะขั้นตอนในการคัดเลือกทุนนี้ค่ะมีอะไรบ้างอะคะ
5: ขั้นตอนในการคัดเลือกครับเขาก็จะให้แนบผลงานต่างๆที่เราเคยแข่งขันกับทางด้านศิลปะมานะครับที่ได้รางวัลอะไรต่างๆครับเราก็แนบผลงานของเราไปแล้วแสดงความรู้สึกต่อผลงานนั้นที่เราได้ทำไปครับว่าเรารู้สึกไงกับงานชิ้นนั้นว่าความรู้สึกของเราเนี่ยมันมีผลต่อยังไงกับงานชิ้นที่เราได้ทำไปครับ
4: แล้วก็การที่ได้รับทุนนี้ค่ะมีความหมายกับน้องอย่างไรบ้างคะ
5: ครับการได้ทุนนี้นะครับมันทำให้ผมได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยการเป็นครูศิลปะที่ดีต้องทำอย่างไรบ้างต้องเรียนรู้อะไรบ้างถึงจะล้มมามากแค่ไหนก็เรียนรู้ได้อย่างดีแล้วก็การได้รับทุนเนี่ยทำให้ผมภาคภูมิใจมากครับไม่ใช่ได้ง่ายๆนะครับถ้าเรามีจุดมุ่งหมายของเราครับเราก็สามารถทำมันได้ครับ
4: และคิดว่าปัจจัยอะไรคะที่ทำให้น้องได้รับเลือกในครั้งนี
5: ้ก็ผมคิดว่าการสะสมผลงานในการแข่งขันในรายการต่างๆครับและได้รางวัลมาครับ
4: ก็คือน้องส่ง ไปเยอะเลยใช่ไหมคะ
5: ก็ส่งไม่เยอะครับเขาน่าจะจำกัดหน้าด้วยก็ส่งประมาณ 4-5 หน้าครับ
4: แล้วก็ขั้นตอนในการเตรียมพอร์ตโฟลิโออะค่ะเตรียมอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมคะ
5: ครับการเตรียมพอร์ตโฟลิโอนะครับเพราะของผมเนี่ยเริ่มจากการทำงานต่างๆหลายๆอย่างของศิลปะครับไม่ว่าจะเป็นการวาดเขียนดินสอปากกาสีหรืองานต่างๆเท่าที่ตัวเองจะทำได้ครับทำมาเยอะๆเลยครับแล้วเราก็จะได้เห็นพัฒนาการของตัวเราเองครับว่าเราควรมีจุดแก้หรือจุดปรับเปลี่ยนตรงไหนบ้างพอทำเสร็จปุ๊บเราก็รวบรวมแล้วก็ยื่นพอร์ตโฟลิโอเลยครับ
4: แล้วคิดว่าผลงานไหนที่โดดเด่นที่สุดคะ
5: ผลงานที่โดดเด่นนะครับผมน่าจะตอนที่ผมยื่นพอร์ตน่าจะเป็นพวกงานประกวดครับงานประกวดที่ผมได้ทำตั้งแต่ช่วงมัธยมมาครับก็มีงาน

0: กว่าที่ได้รางวัลระดับประเทศเยอะนะครับ
1: ระหว่างรอผลการคัดเลือกค่ะรู้สึกอย่างไรบ้างคะ
0: ครับระหว่างรอผลการคัดเลือกครับผมก็รู้สึกตื่นเต้นครับแบบว่าไม่รู้ว่าตัวเองจะได้ไหมแต่ก็คิดไว้ก่อนครับว่าถ้าเราได้เนี่ยมันก็ภูมิใจกับตัวเรามากครับกับและภูมิใจกับครอบครัวของเราด้วยครับ
1: แล้วตอนที่รู้ว่าตัวเองได้รับทุนเนี่ยความรู้สึกแรกที่ได้รับคืออะไรคะ
0: ก็ความภูมิใจครับตื่นใจครับแล้วก็โทรไปหาทางบ้านพ่อแม่นะครับบอกว่าได้รับทุนนี้นะรู้สึกไงบ้างดีใจไหมประมาณนี้ครับ
1: โอเคค่ะระหว่างเส้นทางสายศิลปะนี้ค่ะน้องมีช่วงที่ท้อบ้างไหมคะและผ่านมันมาได้ยังไงคะ
0: ก็มีช่วงที่ท้อบ้างมีช่วงที่หมดไฟบ้างครับแต่จะผ่านมาได้ผมก็คิดเสมอครับว่าอนาคตเราจะเป็นยังไงถ้าเราไม่ทำวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วอนาคตเราจะอยู่ยังไงก็คือถึงจะท้อแค่ไหนก็จะลุกขึ้นมาทำงานให้ได้ครับเพื่อนึกถึงอนาคตและความและงานที่เรารักที่เราถนัดจะอยู่กับเราได้ตลอดไปครับ
1: และน้องนิยามคำว่าศิลปะสำหรับตัวเองว่ายังไงบ้างคะ
0: ครับคำตอบผมนะครับศิลปะไม่มีผิดไม่มีถูกครับอยู่แค่ที่เราว่าจะรักและชอบจะสร้างสรรค์มันยังไงและสร้างสรรค์ให้เป็นตัวของตัวเองยังไงมากกว่าครับ
1: คิดว่างานศิลปะเนี้ยค่ะมีบทบาทอย่างไรต่อสังคมไทยในปัจจุบันคะ
0: ครับในสังคมไทยปัจจุบันครับผมว่าทุกอย่างเนี่ยศิลปะครอบคลุมไปทั่วสังคมไทยครับไม่ว่าจะเป็นงานต่างๆหรือวิธีกรรมอะไรต่างๆครับศิลปะเนี่ยจะอยู่ทุกซอกทุกมุมของสังคมไทยครับถ้าการทำงานศิลปะครับผมว่ามีโอกาสเยอะนะครับที่จะได้ทำงานในด้านสังคมไทยเยอะครับ
1: ค่ะแล้วเวลาที่น้องรู้สึกเหนื่อยจากงานศิลปะค่ะมีการพักใจยังไงบ้างคะ
0: ครับถ้ารู้สึกเหนื่อยผมก็จะออกไปเดินเที่ยวเล่นหรือหาอะไรกินของอร่อยกินครับเพราะว่าการได้เดินออกไปข้างนอกไม่อยู่ในห้องหมกตัวเกินไปมันทำให้เราได้เรียนรู้หรือได้พบเจออะไรกับสิ่งใหม่ๆมากขึ้นรอบตัวเราครับมันทำให้เราไม่หมกมุ่นมากขึ้นทำให้เราได้ไปเจออาจจะสร้างไอเดียใหม่ให้เราได้ด้วยครับ
1: ค่ะมีศิลปินคนไหนบ้างไหมคะที่ทำให้เป็นแรงบันดาลใจค่ะ
0: ศิลปินของผมครับก็หาจากที่ไหนไม่ไกลครับคืออาจารย์นิวช่างครับอาจารย์นิวช่างก็เป็นศิลปินที่ชำนาญการด้านศิลปะมาเยอะครับผมได้เจอแต่ละท่านหรืออาจารย์ในวัชช่างก็จะพาไปเจอศิลปินข้างนอกเยอะแยะมากมายครับผมก็ได้ไปเรียนรู้กับศิลปินต่างๆหลายๆท่านครับมันก็เป็นจุดประกายครับทำให้ผมได้เรียนรู้ของในเทคนิคอะไรต่างๆของเขาแล้วมาปรับใช้ในตัวเองครับ
1: คิดว่าศิลปินที่ดีค่ะควรมีคุณสมบัติยังไงคะ
0: ครับผมสำหรับผมนะครับศิลปินที่ดีคือการเป็นตัวของตัวเองครับและการทำในสิ่งที่รักสิ่งที่ถนัดและพัฒนามันมาเรื่อยๆจนกลายเป็นผลงานที่โดดเด่นและเป็นตัวของตัวเองครับ
1: ค่ะเป้าหมายหรือว่าความฝันของน้องในอีก 5-10 ปีข้างหน้าคืออะไรคะ
0: ครับเป็นครูที่ดีสอนอะไรในสิ่งที่ตัวเองได้เรียนมาให้กับเด็กๆและเยาวชนครับเพื่อพัฒนาบุคลากรของประเทศชาติในอนาคตต่อไปครับ
1: การได้รับทุนในครั้งนี้อ่ะค่ะสร้างแรงบันดาลใจหรือว่าเปิดโอกาสอะไรให้กับน้องบ้างคะ
0: ครับแรงบันดาลใจก็เลยเป็นทุนการศึกษาเพื่อให้ได้เรียนรู้ในทางด้านศิลปะมากขึ้นครับและเปิดโอกาสให้ผมเนี่ยได้ศึกษาหรือศึกษาเกี่ยวกับทางด้านศิลปะได้เยอะขึ้นไม่ว่าจะเป็นการออกไปหาแรงบันดาลใจอะไรต่างๆข้างนอกครับไม่ว่าจะเป็นงานเทศกาลศิลปะต่างๆหรือการใช้อุปกรณ์ใช้อุปกรณ์วัสดุศิลปะที่เยอะขึ้นหรือเทคนิคใช้เทคนิคอะไรใหม่ๆขึ้นครับประมาณนั้นครับ
1: ถ้ามีโอกาสจัดนิทรรศการอยากจะทำงานแนวไหนคะ
0: การจัดนิทรรศการครับผมก็อย่างแรกเลยจะทำงานในสิ่งที่ตัวเองรักและถนัดครับคืองานภาพจิตรกรรมวิวทัศน์หรือแลนด์สเคปสถาปัตยกรรมครับผมก็อยากจัดครับประมาณอะไรประมาณนี้ครับ
1: อยากเห็นวงการศิลปะไทยอะค่ะพัฒนาไปทางแนวไหนในอนาคตคะ
0: ครับผมอยากให้วงการศิลปะไทยเนี่ยก้าวไปสู่สากลและทำให้ต่างชาติเข้าถึงได้ง่ายขึ้นครับ
1: ค่ะอยากจะฝากข้อคิดอะไรให้กับน้องๆที่อยากจะทำพอร์ตโฟลิโอไหมคะ
0: ครับสำหรับน้องๆที่เตรียมตัวทำพอร์ตโฟลิโออยู่นะครับพี่ก็อยากจะบอกว่าทำผลงานไว้เยอะๆนะครับถ้าทำเยอะๆเลยเราจะได้มาเห็นข้อผิดพลาดของตัวเองและเห็นพัฒนาการของเราเองครับพอเราเห็นจุดนี้แล้วเราก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆครับทำงานไว้เยอะสะสมไว้เยอะรวบรวมมายื่นพอร์ตโฟลิโอได้ครับ
1: ค่ะถ้ามีโอกาสอยากจะกลับมาช่วยรุ่นน้องอะค่ะจะกลับมาช่วยรุ่นน้องพอช่างด้านไหนคะ
0: ครับอย่างแรกก็จะเป็นทุนการศึกษาอยากส่งเสริมให้น้องๆเนี่ยได้เรียนรู้ศิลปะได้อย่างเต็มที่ครับการมีทุนการศึกษาเนี่ยสามารถส่งเสริมสนับสนุนน้องๆได้อย่างเต็มที่นะครับ
1: อยากให้น้องค่ะเล่าถึงความโดดเด่นของสาขาที่น้องเรียนอยู่ค่ะ
0: ครับสำหรับสาขาที่ผมเรียนอยู่นะครับเป็นสาขาศิลปะศึกษานะครับวิทยาลัยพอช่างนะครับซึ่งสาขานี้จะได้เรียนทั้ง ครูเรียนทั้งวิชาการต่างๆแล้วก็

0: ศิลปะเนี่ยได้เรียนทุกแขนงนะครับไม่ว่าจะเป็นศิลปะวิจิตรศิลป์ก็จะมีจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์ครับและศิลปะประจำชาติก็จะมีจิตรกรรมไทยประติมากรรมไทยหัตถศิลป์ครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือได้เรียนรู้พวกฝั่งออกแบบครับไม่ว่าจะเป็นงานถ่ายภาพนิเทศศิลป์อะไรประมาณนี้ครับก็ได้เรียนหลากหลายมากครับถ้าน้องๆสนใจนะครับลองเข้ามาเรียนได้ครับ
1: ถ้ามีน้องๆ

0: ที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และก็แรงบันดาลใจที่ได้รับทุนเรียนดีมูลนิธิอารยศิลป์สิริวัณวรีนารีรัตน์ประจำปี2568ในวันนี้ค่ะและก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องอีกครั้งด้วยนะคะและหวังว่าบทสนทนาในวันนี้ค่ะจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมค่ะขอบคุณที่ติดตามและรับชมแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: กิจกรรมมีมากมายนะครับกิจกรรมเวิร์กช็อปของแต่ละสาขา
2: หน้าที่ให้เด็กลงมือทำครับได้ปฏิบัติงานการทำงานร่วมกันกับคนอื่นครับ
3: ก็ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคนค่ะ
4: ไม่ผิดหวังเราจะประดิษฐ์และปฏิบัติที่เชี่ยวชาญและสามารถทำงานได้จริง
5: สวัสดีค่ะที่นี่นะคะพบกับงาน Open House สารยาค่ะวันที่27พฤศจิกายนนี้นะคะ
6: วันนี้นะคะเราก็จะพาไปดูกิจกรรมภายในงานกันค่ะเดี๋ยวเริ่มต้นที่จุดแรกนะคะก็คือจุดลงทะเบียนค่ะใครมาแล้วก็สามารถมาลงทะเบียนได้ที่จุดนี้เลยนะคะถ้ามาจุดนี้แล้วต้องทำยังไงบ้างล่ะคะ
7: ค่ะตรงนี้ก็เป็นจุดรับลงทะเบียนนะคะเป็นจุดแรกนะคะเมื่อเด็กเข้ามาแล้วเด็กก็จะสามารถเติมมาลงทะเบียนก่อนนะคะพอลงทะเบียนเสร็จแล้วก็ถึงจะไปตามตึกต่างๆค่ะ
8: เป็นจุดคณะบริหารครับ
7: ถ้ามาตรงนี้ต้องทำยังไงบ้างคะ
8: ถ้ามาตรงนี้ก็คือถ้าเป็นนักเรียนจากภายนอกก็จะเซ็นชื่อก่อนแล้วก็สแกน QR code ถ้าเป็นนักเรียนจากภายในก็สแกน QR code แล้วก็เพิ่มเพื่อนกดรับแต้มเพื่อเข้าร่วมบูธด้านในได้เลยครับ
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
9: เดี๋ยวบอกหน่อยค่ะว่าพี่ขายอะไรกันคะ
10: เกี่ยวค่ะ
9: ขายดีไหมคะ
10: มา
9: และนี่เพิ่งเริ่มนะขายดีขนาดนี้นะคะยังลืมมาซื้อกันได้นะคะ
10: หนุนได้นะ
9: เดี๋ยวพี่ขออนุญาตนะคะสัมภาษณ์นิดนึงนะคะเดี๋ยวชื่ออะไรแล้วก็มาจากโรงเรียนอะไรคะ
11: ชื่อแป้งค่ะมาจากโรงเรียนวัลลคิงวิทยาค่ะ
12: ชื่อออมค่ะมาจากโรงเรียนวัลลคิงวิทยาค่ะ
6: วันนี้มาโอเพ่นเฮาส์ที่นี่สนใจคณะไหนเป็นพิเศษไหมคะ
11: สนใจเป็นบริหารนวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรมค่ะ
12: เหมือนกันค่ะ
6: เหมือนกันเลยมีเหตุผลไหมว่าทำไมถึงอยากเข้าคณะนี้
11: มาว่าการเรียนการสอนที่นี่แบบว่าดีแล้วว่ามันเข้ากับวิถีของหนูอะไรประมาณนี
12: ้สนใจอยากบริหารแบบธุรกิจนานแล้วค่ะแล้วก็แบบฟังจากรุ่นพี่มาแล้วก็เลยอยากเข้าด้วย
6: โอเคค่ะขอบคุณน้องๆมากๆนะคะเดี๋ยวขอให้โชคดีนะคะ
13: ค่ะชื่อค่ะมาจากโรงเรียนวิทยาค่ะ
14: ชื่อลุงค่ะมาจากไร่ขิงวิทยาค่ะ
6: น้องๆมาโอเพ่นเฮาส์ที่นี่สนใจคณะไหนเป็นพิเศษไหมคะ
13: คณะนี้สาขาเป็นการอุตสาหกรรมหนูบริหารธุรกิจสาขานวัตกรรมการจัดการค่ะ
5: และนี่นะคะเราก็มาถึงจุดกิจกรรมแรกแล้วค่ะจะเป็นคณะของบริหารนะคะจะเป็นสาขาการตลาดค่ะ
6: สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะและก็สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศนะคะค่ะและก็นี่นะคะสาขาการจัดการอุตสาหกรรมค่ะและก็การจัดการโลจิสติกค่ะ
5: นี่นะคะก็คือจุดกิจกรรมของสาขาบัญชีค่ะ
15: ชื่อธันวาครับมาจากโรงเรียนพัทรยานวิทยาครับ
16: ชื่อตะวันครับมาจากโรงเรียนพัทรยานครับ
6: และน้องๆสนใจคณะไหนหรือว่าสาขาไหนเป็นพิเศษไหมคะ
15: เป็นวิศวะเครื่องกลครับวิศวะโลจิสติกส์ครับ
6: ทำไมถึงสนใจคณะนั้นคะ
15: เพราะว่าผมจะได้ไปช่วยพ่อกับทำรถยนต์อะไรพวกนี้ครับอยากทำงานในโรงงานครับ
6: โอเคค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมกิจกรรมแล้วก็งานในคณะกันนะคะไปด้วย
4: ก็จะนามของคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับปัจจุบันตอนนี้คณะวิทยาศาสตร์เองเราก็ถือว่ามีความพร้อมในห้องปฏิบัติการแล้วก็บุคลากรก็อยากจะฝากน้องๆทุกคนว่าถ้ามาเรียนคณะวิทยาศาสตร์ได้ดีไม่ผิดหวังเราจะผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เชี่ยวชาญและสามารถทำงานได้จริงครับขอฝากคณะวิทยาศาสตร์ทุกๆสาขาด้วยนะครับขอบคุณมากครับ
5: ค่ะพี่ขออนุญาตสัมภาษณ์นิดนึงนะคะเดี๋ยวแนะนำชื่อแล้วก็โรงเรียนที่มานะคะ
17: ชื่อแม็กครับมาจากโรงเรียนประถมชัย2
6: น้องสนใจคณะไหนหรือว่าสาขาไหนเป็นพิเศษไหมคะ
17: คณะศิลปกรรมศาสตร์ครับ
6: โอ้ทำไมถึงสนใจคณะนี้คะ
17: ก็ชอบเกี่ยวกับพวกวิศวกรรมเนี่ย
6: ค่ะเดี๋ยวนี้รบกวนบอกสาขาแล้วก็แนะนำสาขาหน่อยนะคะ
18: อันนี้จะเป็นสาขาสุขภาพแล้วก็ความงามนะคะจะอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์ค่ะเป็นสาขาที่แบบว่าจะทำเกี่ยวกับพวก

0: เครื่องสำอางค่ะแต่ก็จะมีพวกนวดด้วยครีมน้ำหอมมีทำเล็บด้วยค่ะทำผมแต่งหน้าเกี่ยวกับความงามทั้งหมดเลยก็ถ้าใครที่อยากจะเข้ามานะคะอาจจะรู้สึกว่าสาขานี้มันเกี่ยวกับวิชาการหรือว่าเคมีอันนี้ไม่ต้องกลัวนะคะสาขานี้แบบว่าส่วนใหญ่จะเป็นปฏิบัติซึ่งมันค่อนข้างสนุกเลยค่ะมันค่อนข้างครีเอทีฟไปเรื่อยๆไม่ต้องกลัวพวกเคมีจะน้อยมากๆเลยค่ะ
1: สาขานี้ชื่อว่าเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมนะครับก็จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับพวกแบบสิ่งแวดล้อมพวกดูเชื้อแบบว่าเชื้อโรคในน้ำศึกษาเกี่ยวกับพวกแบบมลพิษอะไรต่างๆครับ
2: และถ้าเชิญชวนน้องๆที่สนใจอะค
1: ่
2: ะ
1: เชิญชวนนะครับใครที่มีใจรักทางสิ่งแวดล้อมหรืออยากให้โลกแบบว่าเย็นขึ้นก็เชิญใจ
3: ชื่อแพลวค่ะมาจากโรงเรียนพระประถมวิทยาลัย2หนองเพื่อนอนุสรณ์ค่ะ
4: ชื่อเพิ่งค่ะมาโรงเรียนเดียวกันแหละค
2: ่
4: ะ
2: น้องๆสนใจคณะไหนหรือว่าสาขาไหนเป็นพิเศษไหมคะ
5: วิศวะโลจิสติกส์ค่ะหนูอาจจะเป็นด้านอาหารที่มีกระดาษชา
6: คร
7: ับ วาดรูปน่ารักมากเลยค่ะ
8: อันนี้ตั้งใจวาดเลยไ
6: ห
8: มคะ
7: น่ารักมากเลยวาดเป็นภาพอะไรคะ
6: คิตตี้ครับ
7: คิตตี
8: ้แต่ชื่อของงาน

0: ี๋ยวหนูขอให้อาจารย์แนะนำสาขาหน่อยนะคะว่าชื่อสาขาอะไรแล้วก็เรียนเกี่ยวกับอะไรค่ะ
1: ค่ะก็สาขาของเรานะคะก็คือสาขาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหารนะคะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะถ้าน้องๆเด็กๆสนใจก็มาสมัครหรือว่าติดตาม Facebook เพจสาขาคณะมหาลัยได้เลยค่ะกิจกรรมดีๆเยอะแยะมากก็จะเรียนเกี่ยวกับทางด้านวิทยาศาสตร์อาหารแล้วก็การประกอบอาหารนะคะ
0: ค่ะอันนี้กำลังทำอะไรกันอยู่ล่ะคะ
2: ตอนนี้กำลังทำเป็นชาเขียวมะพร้าวครับ
0: อ๋อเดี๋ยวรบกวนช่วยแนะนำให้น้องๆที่สนใจเข้ามาเรียนสาขานี้นะคะ
2: ก็น้องๆที่สนใจนะครับสามารถมาเรียนสาขานี้ได้นะครับมีทั้งชงน้ำการทำอาหารการเรียนวิชาการแปรรูปต่างๆนะครับสามารถเข้ามาเรียนได้นะครับ
0: ขอบคุณค่ะค่ะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตสัมภาษณ์นิดนึงนะคะชื่ออะไรแล้วก็มาจากโรงเรียนอะไรคะ
3: ชื่อครีมค่ะมาจากคณะสายวิเทศธนบุรีค่ะ
4: ชื่อเกตค่ะมาจากคณะสายวิเทศธนบุรี
5: ชื่ออนาค่ะมาจากคณะสายวิเทศธนบุรี
6: สาขาหนูว่าคณะที่สนใจอะค่ะมีอะไรบ้างคะ
7: ที่เราสนใจเรียน
8: มีบริหารค่ะ
9: ทางการค่ะ
10: วิทย์เคมี
6: ค่ะเคมีทำไมถึงเลือกเรียนสาขาหรือว่าเลือกที่อยากเรียน
11: หนูอยากไปช่วยธุรกิจที่บ้านต่ออ
12: ยากแบบฟิลทำเครื่องสำอางค่ะ
6: นี่ค่ะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตสัมภาษณ์นิดนึงนะคะแนะนำชื่อแล้วก็โรงเรียนที่มาหน่อย
13: สวัสดีค่ะชื่อน้องสตาร์ทนะคะอันนี้ฉันสอดสูงมาจากโรงเรียนประถมวิทยาลัย2แล้วก็เงินหนึ่งสอนจังหวัดนครปฐมค่ะ
0: น้องสนใจคณะไหนหรือว่าสาขาไหนเป็นพิเศษไหมคะ
13: ตอนนี้เท่าที่สนใจก็คือคณะศิลปกรรมศาสตร์ค่ะใช่แล้วก็ตอนนี้ก็ติดมหาลัยเรียบร้อยแล้ว
0: นะคะทำไมถึงอยากเข้าคณะนั้นหรอคะ
13: หนูเป็นเด็กเรียนห้องภาษาอยู่แล้วค่ะแล้วก็ชื่นชอบในการแสดงอยู่แล้วด้วยก็เลยเลือกเรียน

0: ก็ผมเป็นคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบนะครับก็วันนี้เชิญชวนนักศึกษานะครับทั้งมัธยมแล้วก็ระดับอุดมศึกษานะครับเข้ามาร่วมงาน Open House ของคณะเรานะครับวันนี้กิจกรรมเรามีมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันดนตรีนะครับศิลปะวาดภาพสีน้ำนะครับแล้วก็มีกิจกรรมเวิร์กช็อปของแต่ละสาขานะครับตอนนี้เราก็มี6สาขา3แขนงนะครับก็มีสาขาหลักๆก็คือสถาปัตยกรรมศาสตร์นะครับแล้วก็สถาปัตยกรรมภายในนะครับออกแบบผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมนะครับเทคโนโลยีนิเทศศิลป์นะครับนวัตกรรมอาคารนะครับแล้วก็มีสาขาแขนงต่างๆอย่างเช่นภาพยนตร์นะครับแล้วก็แอนิเมชันและเกมนะครับก็อยากเชิญชวนนะครับว่ามาร่วมสนุกกันนะครับมาเป็นนักออกแบบนะครับมาเป็นมืออาชีพนะครับแล้วก็มาฝึกสกิลทักษะนะครับในโลกดิจิตอลของเรานะครับขอบคุณทุกท่านมากครับ
1: ขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
3: สาขาภาพยนตร์และภาพเคลื่อนไหวค่ะ
4: ครับก็คือสาขาเรานะครับเรียนเกี่ยวกับการทำภาพยนตร์ทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังแล้วก็เราได้เรียนรู้อะไรต่างๆกับการทำภาพยนตร์นะคะ
3: จุดเด่นของสาขานี้ค่ะมีอะไรบ้างคะ
4: จุดเด่นของสาขานี้คือการที่ให้เด็กลงมือทำครับได้ปฏิบัติงานได้ออกแบบออกกองได้ออกแบบเรื่องบทเรื่องการทำงานร่วมกันกับคนอื่นครับ
5: เดี๋ยวขอให้แนะนำ
3: ก็สาขาภาพยนตร์นะคะเป็นสาขาที่ได้ทำทุกอย่างเลยเกี่ยวกับพวกเบื้องหลังของการทำภาพยนตร์จริงๆค่ะทั้งการเขียนบทวาดสตอรี่บอร์ดแล้วก็ถ่ายออกกองจริงๆด้วยนะคะใครที่ชอบสายเบื้องหลังทานทำหนังเนี่ยก็เหมาะสมมากๆ
6: ขอบคุณนะคะ
7: ขอบคุณค่ะ

0: ครับในส่วนของคณะศิลปศาสตร์นะครับเปิดการเรียนการสอนอยู่3สาขาด้วยกันคือภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาจีนนะครับโดยทั้ง3สาขาเปิดการเรียนการสอนอยู่ที่พื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดินะครับสำหรับปีนี้พิเศษนะครับเราเปิดภาษาจีนที่พื้นที่ศาลายาฉะนั้นจึงอยากเชิญชวนน้องๆนะครับที่สนใจเรียนภาษาจีนนักศึกษาสามารถน้องๆสามารถเลือกเรียนพื้นที่ได้เลยนะครับว่ามีความพร้อมในพื้นที่ศาลายาหรือพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิก็ขอบคุณมากนะครับวันนี้ที่มาร่วมงาน Open House ของมหาวิทยาลัยขอบคุณครับ
1: ขอบคุณนะคะ
2: สวัสดีค่ะชื่อแพลวค่ะมาจากโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ค่ะ
3: สวัสดีค่ะชื่อแม่ค่ะมาจากโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์เหมือนกันค่ะ
1: วันนี้มางาน Open House ค่ะอยากทราบว่าดูคณะไหนไว้ในใจมั้ยคะ
3: จริงๆถ้ามีโอกาสมาเรียนที่นี่หนูเล็งคณะศิลปศาสตร์ไว้ค่ะ
2: หนูศิลปศาสตร์เหมือนกันค่ะ
1: ทำไมถึงเล็งสาขานี้คณะนี้ไหมคะ
3: คงเพราะเกี่ยวกับภาษามั้งคะแล้วหนูถนัดเกี่ยวกับการพูดภาษามากกว่าการคำนวณค่ะ
1: ค่ะแล้ว
2: มีอาจารย์เป็นแนะแนวที่โรงเรียนค่ะแล้วก็น่าสนใจค่ะ
1: แล้วก็อยากทราบช่องทางอะค่ะว่ามอเราศาลายาค่ะจัดงาน Open House น้องๆรู้ข่าวสารมาจากไหนกันบ้างคะ
3: จากคุณครูที่โรงเรียนเลยค่ะ
2: เหมือนกันค่ะ
3: โอเคค่ะ
1: ขอบคุณนะคะ
3: ขอบคุณค่ะ

0: คณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะเรามีกิจกรรมที่เกี่ยวกับงานเปิดโลกคณะวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยทั้งหมดแนะนำสาขาทั้งหมด11สาขานะคะแล้วก็มีกิจกรรมการแข่งขัน3กิจกรรมนะคะ
1: ผมอาจารย์ทศพลนะครับก็จะมีกิจกรรมก็คือส่วนหน้าส่วนแรกตรงนี้เราจะมีเวทีกิจกรรมอยู่ตรงนี้ก็จะคอยต้อนรับน้องๆแล้วก็ตรงโซนนี้จะเป็นโซนของประชาสัมพันธ์น้องๆมาถึงก็จะต้องลงทะเบียนตรงนี้นะครับแล้วก็ถัดไปบริเวณตัวนี้รอบๆตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นทัศนะเขาเรียกว่าเป็นนิทรรศการนะครับของทุกสาขาอันนี้เบื้องต้นแล้วก็พี่ๆก็จะมานั่งอยู่บริเวณนี้แหละแล้วเดี๋ยวพี่ๆก็จะรับไปแต่ละชั้นที่มีของแต่ละสาขาแล้วก็จะมีโซนตรงกลางตรงนี้จะเป็นโซนของเวิร์กช็อปโซนของเวิร์กช็อปนี่ก็จะมีสาขาโยธาเขาจะบินโดรนนะครับมีกิจกรรมบินโดรนแล้วก็ถัดข้างหน้าออกมาก็คือเป็นของโลจิสติกนะครับก็เป็น VR นะครับมีกล้องดูก็ถ้าใครสนใจก็เข้ามาแล้วก็ส่วนด้านมุมนี้ก็จะเป็นของวัสดุนะครับวัสดุ
2: DIY
1: ใช่พลาสติก DIY นะครับแล้วก็ส่วนการแข่งขันเนี่ยจะมี3ชั้นนะครับก็คือชั้นที่4เนี่ยจะเป็นของสาขาคอมพิวเตอร์ AIนะครับอันนี้ก็จะเป็นเขียนโปรแกรม Python นะครับแล้วก็ถัดมาก็คือเป็นชั้น6เนี่ยจะเป็นของสาขาวัดคุมนะครับก็จะเป็นระบบออโตเมชันนะครับที่จะมี PLC หรือว่าระบบต่างๆที่เป็นอัตโนมัตินะครับก็จะเป็นของสาขา PLC เป็นของสาขาวัดคุมนะครับแล้วก็ชั้น7จะเป็นการแข่งขันโรบอทนะครับก็จะมีรวมกันประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีส่วนของไฟฟ้าอีกโซนนึงคือด้านหลังตรงนู้นนะครับ

0: ือจะเป็นระบบยานยนต์ไฟฟ้านะครับก็คือประมาณนี้ครับถ้าใครสนใจก็เชิญได้เลยครับ
1: เป็นสาขาไฟฟ้าค่ะจะเรียนเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าการไฟฟ้าต่างๆการเขียนโปรแกรมการเขียนแบบการกะราคาประมาณนี้คร
2: ับแล้วก็เรียนไม่ยากครับผมเพราะว่าเกี่ยวกับคณิตศาสตร์พื้นฐานปกติแล้วก็ไฟฟ้าที่เราใช้ในชีวิตประจำวันครับ
3: กิจกรรมของสาขานี้มีอะไรบ้างคะ
2: ก็จะเป็นตัวโครงเหล็กครับผมที่จะเป็นแบบเวลาเราเล่นเวลาโดนปุ๊บมันจะมีเสียงดังฮะใช่เกี่ยวกับพวก
4: ตอนเดี๋ยวรบกวนช่วยแนะนำสาขานี้ให้กับน้องๆที่สนใจหน่อยนะคะ
1: ถ้าน้องๆคนไหนสนใจสามารถมาสมัครได้เลยนะคะที่ชั้น5ค่ะหรือสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของมอค่ะ
3: มีอะไรฝากถึงน้องไหมคะ
2: ก็เรียนไม่ยากครับผมมาเรียนได้ครับสนุกดีครับ
3: ขอบคุณค่ะ
5: ชื่อตองครับมาจากซอพีนองวิทยา
6: ชื่อต้นปามครับมาจากพนมวิทยา
4: ค่ะน้องๆสนใจคณะไหนหรือว่าสาขาไหนเป็นพิเศษไหมคะ
5: ก็สนใจคณะวิศวะไฟฟ้า
6: วิศวะโยธา
4: โอ้ทำไมถึงสนใจคณะนี้คะ
5: เพราะว่าผมเห็นว่าในอนาคตไฟฟ้าน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด
7: ชื่อสมาร์ทครับอยู่โรงเรียนการนาวิจิตรนครผม
4: ค่ะน้องชื่นชอบคณะไหนหรือว่าสาขาไหนเป็นพิเศษไหมคะ
7: วิศวะคอม
4: ทำไมถึงชอบสาขานี้คะ
7: เพราะผมชอบเขียนโค้ด
8: ครับชื่อโอมครับมาจากโรงเรียนนักบุญเปโตครับ
9: ชื่อปามครับมาจากโรงเรียนนักบุญเปโตเหมือนกันครับ
10: ชื่อทามาจากโรงเรียนนักบุญเปโตครับ
4: น้องๆมาโอเพนเฮาส์ที่นี่สนใจคณะไหนหรือว่าสาขาไหนเป็นพิเศษไหมคะ
10: สนใจวิศวะเลยครับ
9: สนใจวิศวะเหมือนกันครับ
8: วิศวะเหมือนกัน
4: ทำไมถึงสนใจคณะนี้คะ
10: เพราะแบบที่บ้านเขาแบบทำเกี่ยวก่อสร้างครับผมเลยก็แบบอยากทำตามที่บ้าน
9: เพราะว่าพี่ผมเรียนวิศวะครับอยากเรียน
8: เพราะว่าเขาค่อนข้างเก่งด้านนี้อะไรเงี้ยผมก็เลยชอบตามพ่อแม่
4: นะคะ
3: ขอบค
4: ุ
3: ณค
4: ่
3: ะ
4: ขอบคุณค่ะ
3: บ๊ายบาย
4: เป็นยังไงกันบ้างคะจบไปแล้วนะคะสำหรับ Open House สารยาประจำปีนี
11: ้น้องๆคนไหนนะคะที่มาก็จะได้ทั้งความรู้แล้วก็ประสบการณ์ค่ะจากพี่ๆในคณะแล้วก็สาขาค่ะได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยนะคะ
4: สำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ต้องการทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆนะคะสามารถกดติดตามได้ทางเพจด้านล่างนี้เลยนะคะ
12: แล้วพบกัน
4: บ๊ายบาย

สิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้ในกระบวนการยุติธรรมมีอะไรบ้างอันดับแรกคือสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพราะเรื่องการเงินเป็นเรื่องละเอียดอ่อนลูกหนี้มีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจก่อนจะกู้เงินและเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่บิดเบือนได้แก่อัตราดอกเบี้ยค่าบริการค่าธรรมเนียมค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นข้อผูกพันตามสัญญาและสถาบันการเงินต้องนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ตามช่องทางให้บริการต่างๆที่ลูกค้าสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อาทิเช่นช่องทางออนไลน์สาขาหรือช่องทางลูกค้าสัมพันธ์สิทธิ์ที่จะได้รับสัญญากู้ยืมเงินและใบเสร็จรับเงินการกู้ยืมเงินที่น่าเชื่อถือนั้นลูกหนี้จะได้รับสัญญาการกู้ยืมเงินที่เขียนไว้อย่างชัดเจนแบบตรงไปตรงมาเป็นสัญญาที่มีเนื้อหาตรงกันทั้ง2ฉบับเพื่อให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้เก็บไว้เป็นหลักฐานคนละฉบับซึ่งในสัญญาจะต้องมีข้อมูลเหล่านี้ชื่อที่อยู่ของลูกหนี้กับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้วันที่ขอกู้ยืมจำนวนเงินกู้อัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายระยะเวลาการกู้ยืมรายละเอียดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงหนี้การกู้ยืมเงินจะสมบูรณ์เมื่อเจ้าหนี้มอบเงินให้แก่ลูกหนี้และสัญญาจะต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้หรือมีการเขียนกำกับไว้วิธีการที่ลูกหนี้สามารถใช้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้คือการใช้หนี้ด้วยตัวเงินและการใช้หนี้ด้วยทรัพย์สินแต่เงินหรือทรัพย์สินดังต่อไปนี้ที่ไม่สามารถนำมาใช้ในการชำระหนี้ได้แก่อุปกรณ์ทำมาหากินสัตว์หรืออุปกรณ์แทนอวัยวะทรัพย์สินส่วนตัวทรัพย์สินที่โอนไม่ได้ตามกฎหมายเบี้ยเลี้ยงชีพและเงินที่คนอื่นมอบให้เพื่อเลี้ยงชีพเงินเดือนบำเหน็จบำนาญเงินชดเชยรายได้ของคนทั่วไปและเงินที่ได้รับจากการตายของบุคคลอื่นลูกหนี้มีสิทธิ์ได้รับการถูกทวงหนี้ที่ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติการทวงหนี้พุทธศักราช2558เมื่อลูกหนี้หมุนเงินไม่ทันไม่มีผ่อนชำระหรือจ่ายเกินเวลาบ้างเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะติดตามหนี้เป็นเรื่องปกติแต่ไม่มีสิทธิ์ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลลูกหนี้เช่นการคุกคาม

ขู่เข็นโดยการใช้กำลังประทุษร้ายหรือการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงการใช้ข้อมูลเท็จและสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่บุคคลอื่นหากในกรณีลูกหนี้ค้างจ่ายล่าช้าชำระหนี้ไม่ไหวลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องหรือติดต่อหน่วยงานรัฐอย่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้กับเจ้าหนี้ยังตกลงกันไม่ได้หรือลูกหนี้ไม่ยอมติดต่อชำระหนี้ผ่านไประยะหนึ่งเจ้าหนี้จะฟ้องดำเนินคดีกับลูกหนี้เพื่อให้กรอบกฎหมายดูแลให้ลูกหนี้คืนเงินที่ได้กู้ยืมไปซึ่งในระหว่างพิจารณาคดีลูกหนี้สามารถขอไกล่เกลี่ยหนี้ในชั้นศาลได้หรือหลังมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้สามารถประสานทางกรมบังคับคดีเพื่อไกล่เกลี่ยให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายแต่หากยังไม่มีการชำระหนี้กันจะนำไปสู่การสืบทรัพย์และเข้าสู่การบังคับคดีสิ่งสำคัญลูกหนี้ต้องอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ระหนักรู้ในสิทธิของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่27มิถุนายน2569ค่ะสำหรับลักษณะอากาศของวันนี้นะคะบริเวณที่เป็นด้านรับมรสุมทางด้านภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีโอกาสมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้และมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นว่ามีกลุ่มเมฆฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นทางด้านตะวันตกเป็นส่วนใหญ่ค่ะและจะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนส่วนมากจะเป็นช่วงบ่ายถึงค่ำค่ะสำหรับคลื่นลมในวันนี้นะคะจะเน้นทางด้านทะเลอันดามันตอนบนค่ะโดยตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะและเนื่องจากว่ามีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในทะเลค่อนข้างเยอะชาวเรือยังต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะบริเวณที่มีพื้นที่ฝนตกหนักยังมีได้ทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะและตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่3กรกฎาคมบริเวณประเทศไทยจะมีเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นค่ะทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศออกมาฉบับล่าสุดเป็นฉบับที่2เราไปติดตามประกาศฉบับล่าสุดกันค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่2ในช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคมโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยและตั้งแต่ในช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคมจะมีพื้นที่เสี่ยงภัยเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากดังนี้ค่ะ
1: วันที่28มิถุนายนและวันที่29มิถุนายนวันที่30มิถุนายนและวันที่1กรกฎาคมวันที่2กรกฎาคมและวันที่3กรกฎาคมค่ะ
0: มาดูพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 36-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขนอะไรกันเข้ามานั่นน่ะ
1: แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อครับแม่เขาสั่งมาบริจาคให้กับคนที่ลำบากในช่วงที่โรคโควิดระบาดนะครับ
2: พอดีว่าเพื่อนเป็นเจ้าของโรงงานที่ทำนะคะก็เลยขายให้ในราคาทุนค่ะ
0: ดีจังเลยนะช่วงโควิดนี่ได้เห็นคนไทยช่วยเหลือกันทุกฝ่ายเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงที่พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลและพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยและทันต่อสถานการณ์มากเลยนะ
2: แต่จริงๆแล้วในหลวงท่านก็ทรงส่งเสริมการสาธารณสุขของบ้านเมืองเรามานานแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ขึ้นครองราชท่านก็พระราชทานการก่อตั้งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชไปทั่วประเทศเลยนะอ้าวแล้วแอลกอฮอล์เนี่ยจะบริจาคที่ไหนบ้างล่ะเนี่ย
3: นี่ไปดูกันไหม
4: ทางรถไฟสายเหนือพุทธศักราช2521
1: ว้าวเฮ้ยรถไฟไปไหนเนี่ย
5: ไก่ย่างไหมครับไก่ย่างไก่ย่างไหมครับร้อนๆเลย
6: พอดีเพิ่งกินอิ่มเลยครับลุง
5: อ๋อแล้วนี่จะไปเที่ยวไหนกันเหรอครับเนี่ย
6: ไม่ได้ไปเที่ยวหรอกครับเพราะผมเพิ่งเรียนหมอจบกำลังจะไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลนะครับ
5: โอ้คุณหมอแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
7: ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับเป็นโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นด้วยน้ำใจคนไทยซึ่งหวังดีต่อบ้านเมืองและจงรักภักดีต่อสมเด็จพระบรมพระองค์ทรงห่วงใยประชาชนที่ยากลำบากในท้องที่กันดารครับ
5: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนโรงพยาบาลนั้นที่พิจิตรบ้านลุงก็มีนะ
6: จริงเหรอครับผมเนี่ยกำลังจะไปประจำที่พิจิตรครับส่วนคนนี้ไปที่พิษณุโลก
7: ผมไปที่แพร่ครับ
5: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวโรงพยาบาลนี้มี3ที่เลยเหรอ
7: ไม่ใช่แค่3ครับมี21ที่ทั่วเมืองไทยเลยครับ
5: โอ้โหทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดีๆกับเขาสักทีบุญหัวแท้ๆเลย
7: นอกจากจะได้ช่วยคนที่อยู่ห่างไกลแล้วช่วงนี้มีเจ้าหน้าที่ผู้บาดเจ็บจากการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายเราก็จะได้ดูแลพวกเขาด้วยครับ
5: โอ้โหดีๆๆลุงเอาใจช่วยแล้วกันนะแต่เดี๋ยวเอาแค่ใจช่วยมันไม่พอเอาไก่ช่วยด้วยแล้วกันเอาเอาไก่ไปกินกันพ่อหมอเอาไปหมดนี่เลย
6: อุ๊ยไม่เป็นไรครับลุง
5: เฮ้ยไปอีกไกลเดี๋ยวก็หิวเอาไปเอาไปถือว่าลุงช่วยด้วยอีกแรงนึงทนานะเร็ว
7: ได้ครับได้ครับขอบคุณมากมากนะครับ
5: คุณหมอเป็นยังไงอร่อยไหม
0: ไม่ใช่แค่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะแต่ในหลวงมีโครงการที่ส่งเสริมการสาธารณสุขให้เข้าถึงคนไทยมาตลอดอย่างการจัดตั้งโครงการราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับสุขอนามัยที่ได้มาตรฐานพร้อมกลับมาเป็นคนดีของสังคมเราอีกครั้งโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นองค์ประธานโครงการหรืออย่างเงินที่ประชาชนบริจาคมาคราวงานพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9ท่านก็พระราชทานให้ซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับโรงพยาบาลทั้งหมดเลยนะ
1: หืมดีจังเลยนะครับ
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงส่งเสริมการสาธารณสุขไทยมาโดยตลอดตั้งแต่ยังไม่ขึ้นครองราชก็มีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชซึ่งก่อตั้งขึ้นได้ด้วยพระบารมีและยังทรงช่วยเหลือประชาชนในด้านนี้ตลอดมา

0: ลบหน่อยนักซิ่งกำลังมา
1: เฮ
2: ้
1: ย
0: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
2: ่นี่มีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
3: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะ
4: จากโครงการจิตอาสาพระราชทานมานะ
2: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู

สวัสดีค่ะมาพบกับอาจารย์กนกทิพย์อนุราชนะคะกับรายวิชาเทคนิคการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันและการประยุกต์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเป็นสัปดาห์ที่7นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการประยุกต์ปริพันธ์กันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ของปริพันธ์จำกัดเขตกันค่ะซึ่งการประยุกต์อนุพันธ์ปริพันธ์จำกัดเขตเนี่ยมีอยู่หลายเรื่องด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการหาพื้นที่นะคะการหาปริมาตรหาความยาวหาพื้นที่ผิวนะคะจุดศูนย์ถ่วงโมเมนต์หรืองานต่างๆนะคะแต่สำหรับวันนี้อาจารย์จะมาให้ความรู้เราเกี่ยวกับการหาพื้นที่ค่ะการหาพื้นที่นะคะมีอยู่หลายรูปแบบเหมือนกันนะคะการหาพื้นที่สำหรับวันนี้อาจารย์จะให้ความรู้เรา2ประเด็นนะคะเกี่ยวกับการหาพื้นที่ซึ่งล้อมรอบด้วยเส้นโค้งและแกน x หรือแกน y แล้วก็หาพื้นที่กับเส้นโค้งกับเส้นโค้ง2เส้นนะคะมาดูเรื่องแรกนะคะเราจะหาพื้นที่ที่ถูกล้อมด้วยเส้นโค้งนะคะถูกปิดล้อมนะคะด้วยเส้นโค้งของฟังก์ชันใดๆนะคะกับอะไรดีกับแกนแล้วกันค่ะกับแกน x นะคะหรืออาจจะเป็นเส้นโค้งกับแกน y ก็ได้ค่ะซึ่งกรณีที่เส้นโค้งแล้วก็แกน x แกน y เนี่ยมันถูกปิดล้อมแล้วเกิดพื้นที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งกรณีต่างๆเนี่ยแบ่งออกเป็น4กรณีนะคะกรณีที่1นะคะเป็นเส้นโค้ง y เท่ากับฟังก์ชันของ x ใดๆซึ่งฟังก์ชันนี้ในกรณีที่1นี้ขอมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0นะคะโดยมีความต่อเนื่องต่อเนื่องนะเส้นโค้งนี้มีความต่อเนื่องบนจุดแกน x ที่อยู่ในช่วง a จนถึง b แล้วกันค่ะอยู่ในช่วงสมมติว่าอยู่ในช่วง a จนถึง b ใดๆนะคะดังนั้นรูปที่อาจารย์อยากจะหาพื้นที่ก็หน้าตาประมาณนี้ค่ะแสดงว่าเดี๋ยวเราจะมีแกนสมมติอาจารย์มีแกน y แล้วก็มีแกน x แล้วกันค่ะมีแกน y กับแกน x ข้างบนเป็นแกน y นะคะส่วนด้านนี้เป็นแกน x สมมติว่าอาจารย์มีเส้นโค้งใดๆค่ะสมมติอาจารย์มีเส้นโค้งนี้เส้นโค้งนี้เรียกว่าเส้นโค้ง f ที่ x แล้วกันค่ะเป็นฟังก์ชัน f ที่ x เท่ากับค่า y นะคะซึ่งเป็นค่าของ y เท่ากับฟังก์ชันของ x โดยอาจารย์อยากหาพื้นที่ต่อเนื่องระหว่างค่า x เป็น a หรือ b ก็แปลว่าสมมติจุดนี้เป็นจุด a ใดๆนะคะสมมติจุดนี้เป็นจุด b ใดๆนั่นแสดงว่าณตอนนี้นะคะอาจารย์อยากหาพื้นที่ใต้กราฟและถูกตัดด้วยเส้นตรง a กับ b แบบนี้นั่นเองนะคะเราอยากหาพื้นที่ตรงนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ปกติแล้วถ้าเรามีพื้นที่ที่เป็นรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมหรือรูปต่างๆที่เป็นรูปทรงเรขาคณิตปกตินะคะเราก็คงจะหาได้แต่ตอนนี้เป็นไงคะเส้นโค้งของอาจารย์เห็นไหมคะว่ามันเป็นลักษณะโค้งซึ่งเราจะหาพื้นที่เนี่ยยากมากแต่เขาบอกว่าตอนนี้เราจะเอาการหาปริพันธ์หรืออินทิเกรตเนี่ยมาช่วยในการหาพื้นที่รูปนี้นะคะโดยสมมุติพื้นที่รูปนี้อาจารย์เรียกเขาว่าพื้นที่ A ใดๆแล้วกันนะคะพื้นที่ A นี้นะคะเราสามารถหาพื้นที่ได้จะมีค่าของของพื้นที่นะคะเท่ากับผลการอินทิเกรตจำกัดเขตระหว่าง a จนถึงค่า b ใดๆค่ะโดยเราจะเอาฟังก์ชันนั้นฟังก์ชันที่กำกับเส้นโค้งนั้นอยู่นะคะ f ที่ x เนี่ยมาอินทิเกรตเทียบกับ dx นั่นเองเราก็จะได้พื้นที่ a รูปนี้ขึ้นมานั่นเองนะคะหรือรูปที่2ขอเป็นกรณีที่2กรณีที่2สมมุติว่า y ของอาจารย์เนี่ยอยู่ในรูปฟังก์ชันของ x ซึ่งขอน้อยกว่าหรือเท่ากับ0บ้างสมมติน้อยกว่าหรือเท่ากับ0แล้วมีความต่อเนื่องพื้นที่ที่มีความต่อเนื่องบนค่า x เป็น a จนถึง b ใดๆแล้วกันนะคะแสดงว่ารูปที่อาจารย์ต้องการในกรณีที่2น่าจะเป็นไงคะมาดูใหม่อาจารย์มีแกน y กับแกน x ใดๆโอเคสมมุติอันนี้เป็นแกน x นะคะด้านนี้เป็นแกน y ด้านนี้เป็นแกน y แล้วอาจารย์มีพื้นที่ตรงไหนดีเอ๊ะมันน้อยกว่าแสดงว่าแกน y ของอาจารย์สมมุติอาจารย์ขอลากลงมาข้างล่างแล้วกันค่ะแกน y ขอลากลงมาข้างล่าง
แสดงว่าเส้นโค้งของอาจารย์มีหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะสมมติโค้งอาจารย์อยู่ตรงนี้ล่ะเพราะว่าน้อยกว่าเท่ากับ0ใช่ไหมสมมติฟังก์ชันนี้ค่ะเป็นฟังก์ชัน y เท่ากับ f ที่ x ใดๆแล้วอาจารย์อยากหาพื้นที่ที่อยู่ระหว่างค่า x เป็น a จนถึง x ที่เป็น b รูปของกราฟก็จะเป็นไงคะอยู่ใต้เส้นแกน x นั่นเองค่ะซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่ y ติดลบใช่ไหมคะอาจารย์อยากหาพื้นที่ตรงนี้บ้างค่ะพื้นที่ใต้กราฟตรงนี้นะคะที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้งและเส้นตรง AB นี้จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เขาบอกว่าถ้าอยู่ใต้กราฟแบบนี้นะคะพื้นที่ A ซึ่งอาจารย์เรียกว่า A รูปนี้นะคะพื้นที่ A ตรงนี้จะเท่ากับผลการอินทิเกรตตั้งแต่ A จนถึง B ค่ะจำกัดเขตจาก A จนถึง B โดยที่เราจะต้องติดลบฟังก์ชันนั้นก่อนค่ะเพราะพื้นที่อยู่ข้างล่างนะคะอยู่ใต้แกน x f ที่ x แล้วก็ใส่ dx เข้าไปค่ะนี่คือผลของการอินทิเกรตเพื่อให้ได้พื้นที่กรณีที่2ขึ้นมานั่นเองเห็นไหมว่าตอนนี้อาจารย์มีกรณีที่1กราฟอยู่ข้างบนใช่ไหมคะกรณีที่2กราฟอยู่ใต้แกน x แบบนี้นะคะต่อไปลองดูกรณีที่3กันบ้างค่ะสมมติว่ากรณีที่3เป็นไงดีกรณีสามสมมุติว่าเส้นโค้งที่กำกับนะคะเป็น x บ้างฟังก์ชัน x เท่ากับฟังก์ชัน y ตัวแปร x เท่ากับฟังก์ชันของ y ดังนั้นฟังก์ชันของ y อาจารย์ขอเรียกเขาว่า g แล้วกันนะคะ g ที่ y โดยที่ g ที่ y ในกรณีที่3นี้บอกว่าถ้าเขามากกว่าหรือเท่ากับ0บนความต่อเนื่องของแกน y นะคะที่อยู่ระหว่าง c จนถึง d ใดๆนะคะ c จนถึง d ใดๆรูปพื้นที่ที่อยู่ถูกปิดล้อมด้วยหน้าตาแบบนี้จะมีลักษณะแบบไหนสมมติอาจารย์วาดกราฟลักษณะกรณีนี้ที่3นี้หน้าตาจะเป็นยังไงก็แสดงว่าอาจารย์เหมือนเดิมนะอาจารย์มีแกน y อาจารย์มีแกน x ค่ะแกน y แล้วก็แกน xตอนนี้ฟังก์ชันของอาจารย์เป็นไงคะ x เท่ากับ g ที่ y แสดงว่าเป็นฟังก์ชัน y นะคะฟังก์ชัน y สมมติฟังก์ชัน y นี้มีหน้าตาเป็นเส้นโค้งแบบนี้แล้วกันค่ะเป็นเส้นโค้งแบบนี้อันนี้อาจารย์เรียกว่า g เส้นโค้งที่เรียกว่า x เท่ากับ g ที่ y ค่ะ g ที่ y ค่ะแล้วถูกปิดล้อมด้วยเส้นตรง c กับ d แสดงว่าอาจารย์สมมติมีเส้นตรง2เส้นค่ะ c จะต้องมากน้อยกว่าใช่ไหมสมมติว่า c อยู่ตรงนี้ d จะต้องมากกว่าดังนั้น d อยู่ข้างบนค่ะ d อยู่ข้างบนพื้นที่ที่ถูกปิดล้อมแสดงว่าพื้นที่ตรงนี้ค่ะอาจารย์อยากหาพื้นที่ที่ถูกปิดล้อมอยู่ตรงนี้ค่ะเป็นพื้นที่ a ใดๆa ใดๆพื้นที่ a ใดๆนี้จะหาได้จากผลการอินทิเกรตอีกแล้วค่ะแสดงว่าการอินทิเกรตจำกัดเขตตั้งแต่จุด c ไปถึงจุด d แล้วเอาฟังก์ชัน g ที่ y เนี่ยค่ะมาอินทิเกรตแล้วเราต้องเทียบ d อะไรคะเนี่ยตอนนี้ไม่ dx แล้วนะเราต้อง dy เพราะว่าฟังก์ชันเป็นฟังก์ชันของ y หน้าตาผลการอินทิเกรตนี้แหละค่ะมันคือพื้นที่ที่อาจารย์ระบายไว้ตรงนี้นั่นเองค่ะนี่คือการหาพื้นที่กรณีที่3ต่อไปกรณีที่4ค่ะกรณีที่สาย4น่าจะเดาได้ละฟังก์ชันของตัวแปร x ใดๆเท่ากับ g ที่ y ฟังก์ชันของ y

กรณีนี้ขอน้อยกว่าเท่ากับศูนย์ค่ะน้อยกว่าเท่ากับศูนย์แล้วก็ถูกปิดล้อมด้วยอะไรเหมือนเดิมคะถูกปิดล้อมด้วยความต่อเนื่องของค่าของ y ความต่อเนื่องค่าของ y ที่วิ่งอยู่ระหว่าง c จนถึง d แล้วค่ะ c จนถึง d ดังนั้นหน้าตากรณีที่4ถ้าอาจารย์วาดรูปเป็นไงคะลองเดาในใจซิหน้าตาจะเหมือนที่เราคิดไว้ไหมอันนี้แกน y อันนี้แกน x แกน y นะคะอันนี้แกน x หน้าตาของกราฟเป็นไงคะ g ที่ y น้อยกว่าเท่ากับ0ก็แสดงว่าภาพเขาอยู่ด้านนี้ค่ะเป็นเส้นโค้งได้แหละเป็นเส้นโค้งอาจารย์ไม่สวยเขาวาดไหมสมมติเส้นโค้งนี้เรียกว่าเส้นโค้ง x เท่ากับ g ที่ y x เท่ากับ g ที่ y ดังนั้นค่ะอินทิเกรตตั้งแต่ c จนถึง d เดาซิสมมติเส้น2เส้นนี้ข้างล่างเป็น c ข้างบนเป็น d พอ d ต้องมากกว่า c ถูกไหมพื้นที่อยู่ตรงนี้ค่ะอาจารย์อยากหาพื้นที่ตั้งอยู่ระหว่างเส้นตรง cd แล้วก็กราฟ g ที่ y ตรงนี้อาจารย์เรียกว่าเป็น a พื้นที่ aผลการหาพื้นที่ A ที่อยู่ด้านซ้ายมือของแกน y ลักษณะนี้จะเท่ากับอินทิเกรตจำกัดเขตนะคะตั้งแต่ c จนถึง d ของฟังก์ชัน g ที่ y แล้วต่างจากเมื่อกี้ยังไงคะจะไม่ใช่เทียบ dx ละอาจารย์ต้องเทียบกับ dy และมีเครื่องหมายอะไรข้างหน้าติดลบข้างหน้านั่นเองค่ะมีเครื่องหมายติดลบข้างหน้าเพราะว่าเป็นไงคะติดลบข้างหน้าเพราะว่าค่าอยู่ซีของ y ค่าของ x ใช่ไหมค่าของ x ที่เป็นไงคะค่าของ x ที่อยู่ด้านติดลบนั่นเองนะคะแต่ไม่เหมือนข้างบนทำไมอ่ะข้างบนอยู่ด้านโซน x ที่เป็นบวกนะคะดังนั้นค่าตรงนี้เป็นไงคะเป็นบวกไม่ต้องติดลบโอเคนี่คือคอนเซปต์ของการหาพื้นที่ทั้ง4กรณีเรียบร้อยละเราเห็นคอนเซปต์ของเขาละไหนเราลองมาดูโจทย์ตัวอย่างกันบ้างค่ะการนำไปใช้นะคะสมมติว่าเมื่อไหร่ที่อาจารย์สมมติเป็นตัวอย่างนี้ตัวอย่างที่หนึ่งแล้วกันค่ะอาจารย์บอกว่าอาจารย์อยากหาพื้นที่อยากหาพื้นที่ที่ล้อมรอบด้วยเส้นโค้งที่เป็นฟังก์ชัน y เท่ากับ x กำลังสองแล้วกันค่ะบนแกน x นะคะแล้วก็เส้นตรงภายใต้เส้นตรง x เท่ากับ1แล้วก็เส้นตรง x เท่ากับ3ค่ะอาจารย์อยากรู้ว่าเส้นพื้นที่ที่ถูกล้อมด้วย3สิ่งนี้สิ่งนี้แกน x ด้วยนะ4สิ่งสิเนาะแกน x แล้วก็ x เท่ากับ1แล้วก็ x เท่ากับเขียนไม่จบ x เท่ากับ3ตรงนี้ค่ะหน้าตาพื้นที่หน้าตาลักษณะเนี้ยจะมีพื้นที่เท่ากับเท่าไหร่นะคะเรามาลองดูกันเลยตอนนี้สมการเราเดาซิว่าฟังก์ชัน y เท่ากับ x กำลัง2เป็นรูปอะไรเนี่ยเป็นรูปพาราโบลาถูกไหมคะ x ดีกรี2เป็นพาราโบลานะคะมีจุดตัดอยู่ที่จุด00นะคะจุด00ไหนลองวาดรูปซิอาจารย์มีแกน y แล้วอาจารย์ก็มีแกน xหน้าตากราฟนี้จะเป็นไงคะ y เท่ากับ x กำลัง2ที่จริงแล้วกราฟเส้นนี้หน้าตาเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นพาราโบลาตืดฉันตัดไม่ชัดจริงๆแล้วเอาใหม่ขอว่าชัดๆเส้นโค้งพาราโบลานี้หน้าตาจะเป็นอย่างนี้ค่ะเพราะตัดกันอยู่ที่จุด00ฟังก์ชัน y เท่ากับ x กำลัง2ใช่ไหมคะเขียนกำกับไว้นิดนึงตอนนี้ y เท่ากับ x กำลัง2หน้าตาเป็นแบบนี้และถูกปิดล้อมด้วย x เท่ากับ1ไหน x เท่ากับ1อยู่ตรงไหนสมมติว่าตรงนี้คือ x เท่ากับ1แล้วกันนะคะ1หน่วย x เท่ากับ1และ x เท่ากับสมมติ2ก็ประมาณ x เท่ากับ3อยู่ประมาณตรงนี้ค่ะ x เท่ากับ3ครับถูกปิดล้อมด้วยแกนอะไรด้วยคะแกน x ด้วยนะดังนั้นอาจารย์ปิดด้วยเส้นนี้ค่ะ
แกน x อ๋อหน้าตาของเขาพื้นที่ที่เราต้องการคือพื้นที่ตรงนี้นั่นเองค่ะพื้นที่ตรงนี้นั่นเองที่โจทย์ข้อนี้ต้องการค่ะพื้นที่ A ตรงนี้ค่ะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ทีนี้เรามาดูเข้ากรณีไหนคะเนี่ยกราฟเป็นไงคะกราฟอยู่โซนด้านบนโซนด้านบนของแกน y ถูกไหมนี่อยู่โซนด้านบนค่ะแล้วก็ถูกปิดล้อมด้วยฟังก์ชันของ x ดังนั้นอาจารย์ต้องเทียบกับ dx ดังนั้นอินทิเกรตตั้งแต่ไหนเนี่ย1จนถึง3นั่นเองมองภาพกราฟนี้ดังนั้นอาจารย์ตั้ง a เป็นภาพที่อยู่ด้านบนของกราฟโดยฟังก์ชัน y เท่ากับดังนั้นเข้ากรณีที่1ใช่ไหมคะ a จะเท่ากับอะไรคะ a จะเท่ากับผลอินทิเกรตระหว่าง a จนถึง b ของฟังก์ชันไม่ต้องติดลบ f ที่ x d เทียบกับ x สังเกตตรงนี้เป็น x อาจารย์ก็ dx นะคะ dx เริ่มแทนค่าเลยค่ะไหนอินทิเกรตตั้งแต่ a จนเลขหนึ่งใช่ไหมจนถึงเลข3หน้าตาฟังก์ชันง่ายๆเลยค่ะเท่ากับ x กำลังสองและเทียบกับ dx ค่ะผลการอินทิเกรตนี้ได้เท่าไหร่เนี่ยอินทิเกรต x กำลังสองก็กลายเป็น x กำลังสามใช่ไหมคะ u กำลัง n ได้ u กำลัง n บวกหนึ่งส่วน n บวกหนึ่งดังนั้นส่วนสามเลยค่ะอินทิเกรตจำกัดเขตนะตอนนี้ตั้งแต่เลขหนึ่งจนถึงเลขสามค่ะเอาค่าไหนมาแทนก่อนนะคะเราต้องเอาเลขสามตรงนี้มาแทนก่อนถูกไหมตรงอินทิเกรตเสร็จแล้วไม่ต้องบวก c และเอาเลขสามมาแทนตรงไหนมี x แทนเลขสามเข้าไปในฟังก์ชันกลายเป็นสามยกกำลังสามส่วนสามค่ะจากนั้นลบกับเอาอะไรไปแทนบ้างต่อไปลบกับที่เอาเลขหนึ่งไปแทนค่ะเลขหนึ่งไปแทนก็กลายเป็นหนึ่งยกกำลังสามส่วนสามนั่นเองค่ะอินทิเกรตสามกำลังสามมีสามสามตัวตัดไปข้างล่างหนึ่งตัวถูกไหมตรงนี้มีสามตัวตัดไปหนึ่งตัวเหลือสองตัวสามคูณสามสามสามเก้านะคะได้เก้านะหรือที่จริงอาจารย์ไม่ตัดก็ได้ค่ะสามสามเก้าเก้าสาม27ดีกว่าเนาะแล้วอาจารย์จะได้ลบออกหนึ่งแล้วก็หารสามตอบ26ส่วนสามค่ะหรือประมาณเท่าไหร่เนี่ย83 2483อาจารย์แม่สามตัดสามแปดเศษ24 25 26เศษอีกสองส่วนสามค่ะนี่คือพื้นที่ที่จริงแล้วพื้นที่ต้องตอบเป็นตารางเนาะตารางไม่มีหน่วยก็เป็นตารางไม่มีเซนไม่มีเมตรเราก็ตารางหน่วยค่ะตอนนี้ต่อแปดตารางนิดนะคะตารางหน่วยเห็นไหมคะนี่คือการนำอินทิเกรตจำกัดเขตไปใช้หาพื้นที่ที่ถูกปิดล้อมด้วยอะไรบ้างคะฟังก์ชันเส้นโค้งใดๆแล้วก็เส้นตรงที่เขากำหนดนะคะวิธีการเป็นแบบนี้ไหนเราลองมาดูตัวอย่างต่อไปดูตัวอย่างที่สองกันค่ะตัวอย่างนี้บอกว่าอาจารย์อยากหาพื้นที่ซึ่งล้อมด้วยอะไรดี y เส้นโค้ง y ค่ะเท่ากับ9ลบ x กำลังสองแล้วก็ล้อมด้วยแกนนี้แล้วกันค่ะแกน xนะคะแกน x แสดงว่าข้อนี้เมื่อข้อนี้ต่างจากข้อเมื่อกี้ตรงไหนคะนี่ไม่ได้ตัดกันที่จุดศูนย์ศูนย์แล้วนะขยับไปเป็นไงคะมี9โผล่เข้ามามีติดลบโผล่เข้ามาด้วยนะคะดังนั้นเราลองวาดกราฟดูค่ะ9เท่ากับ x กำลังสองแล้วก็แกน x กราฟหน้าตาจะเป็นอย่างไรดังนั้นเราก็ต้องมีแกน y กับแกน x ก่อนแล้วกันค่ะอาจารย์มีแนวตั้งเป็นแกน y แนวนอนเป็นแกน x9ลบ x กำลังสองหน้าตากราฟจะเป็นยังไงคะแอบกลับเท่ากับ0ก่อนก็ได้ค่ะเทคนิคอาจารย์ลองเอา9ลบ x กำลังสองจับเท่ากับ0ดูค่ะเราจะได้รู้ว่าเขาจะตัดแกน x ที่เท่าไหร่ดังนั้นก็จะได้9เท่ากับ x กำลังสองเอ๊ะ x กำลังสองยกกำลังสองเราได้9ดังนั้น x เป็นอะไรบ้างคะ3 3 9เนาะ3กับลบ3ก็ได้ดังนั้นกราฟตรงนี้ x ติดลบแบบนี้เป็นพาราโบลาใช่ไหมยกกำลังเอาว่าเป็นพาราโบลาและมีติดลบแบบนี้ต้องเป็นพาราโบลาคว่ำแสดงว่ากราฟของเราหน้าตาจะเป็นแบบนี้ค่ะ
เป็นพาราโบลาคว่ำและเราเห็นว่า

x จะตัดกับแกน x ที่จุดไหนคะ3กับลบ3ตัดกับจุดนี้ x เป็นเลข3ค่ะจุดนี้นะ x เป็นเลข3และข้างนี้ x เป็นลบ3ค่ะเขาอยากหาพื้นที่ค่ะแต่เขาอยากหาพื้น

มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะตอนนี้เป็นไงคะคาร์บอยู่โซนบนของแกน x ฟังก์ชันตอนนี้ก็อยู่ในฟังก์ชันของ x นะคะดังนั้นเราก็เทียบกับ dx อยู่โซนบนพื้นที่ a เข้ากรณีที่1อีกแล้วค่ะอินทิเกรตตั้งแต่ไหนอะ-3จนถึง3ถูกไหมเพราะว่าอาจารย์อินทิเกรตหมดเนี่ยตั้งแต่-3จนถึงเนี่ยค่ะ3ดังนั้นอินทิเกรตจาก -3 ถึง3ของฟังก์ชัน9ลบ x กำลัง2เทียบเขียนตัวแปร x ก็ต้องdx ไม่ต้องติดลบเพราะว่าฟังก์ชันนี้เป็นไงคะต้องติดลบไหมไม่ค่ะเป็นบวกเพราะอยู่โซนบนนะคะโซนบนของ y อ่ะงั้นก็ตั้งโจทย์ได้ละดังนั้นเราเริ่มอินทิเกรตกันเลยค่ะผลการอินทิเกรตอาจารย์เอาเครื่องหมายอินทิเกรตออกแล้วนะอินทิเกรตที่จริงแล้วถ้าละเอียดก็เป็นไงอินทิเกรตเทคเข้าไปใช่ไหมสองตัวเพราะฟังก์ชันลบกันอยู่อินทิเกรตเลข9ค่ะอินทิเกรตเลข9ได้มา 9x ลบอินทิเกรตเลข2 x กำลัง2ได้ x กำลัง3ส่วน3และผลการอินทิเกรตนี้ไม่ต้องบวก c เพราะจำกัดเขตอยู่ที่-3จนถึง3ค่ะลบ-3จนถึง3อ่ะเริ่มจากแทนเลขอะไรเข้าไปก่อนคะเลขตัวบนนะคะตัวเยอะอ่ะตรงไหนมี x แทนเลข3เข้าไปค่ะจะได้9คูณ3-3กำลัง3ส่วน3จากนั้นหมดนี่แทนเลข3เสร็จแล้วลบกับแทนเลขอะไรเข้าไปคะลบ-3เข้าไปบ้างค่ะแทนลบ-3เข้าไปตรงไหนมี x แทนลบ-3นะ9คูณลบ-3-3ยกกำลัง3ส่วน3อ่ะคำนวณอย่างรวดเร็วได้เท่าไหร่มาเนี่ยทางนาน339ลบตัดเลยแล้วกันเนาะตรงนี้มี3หนึ่งตัวตัดข้างบนเหลือ3สองตัวเหลือ3คูณ3 339ลบกับวงเล็บ393 339อะไรล่ะอาจารย์โทษทีนะตรงนี้39327สิเนาะ9327ค่ะตรงนี้ก็9327แต่ติดลบเนาะลบกับยกกำลังขี้ยกกำลังขี้ถูกนะยกกำลังขี้เครื่องหมายติดลบเป็นไงคะได้ลบมาถึงตัวเทคชนลบตรงนี้กลายเป็นบวกตรงนี้นะ339เพราะเหลือ2ตัวโอเคไปต่อสรุปได้เท่าไหร่เนี่ย27ลบออก9ชนลบเป็นบวก27ลบชนบวก9เป็นลบ-9ค่ะ27ลบ9บวกกับ27ลบ927ลบออก9ได้เท่าไหร่นะได้พื้นที่เท่ากับ36ตารางหน่วยนั่นเองค่ะอ่ะพื้นที่ A ที่ถูกปิดล้อมด้วยพื้นที่เส้นโค้งพาราโบลากับเส้นแกน x มีพื้นที่เท่ากับ36ตารางหน่วยค่ะคำตอบข้อนี้ค่ะไหมคะพอได้เนาะไหนขอดูตัวอย่างต่อไปค่ะขอดูฟังก์ชันนี้บ้างนะคะตัวอย่างที่สามตัวอย่างนี้ตัวอย่างที่สามนะคะเขาบอกว่าจงหาพื้นที่ซึ่งถูกปิดล้อมปิดล้อมด้วยอะไรบ้างด้วยฟังก์ชัน x เท่ากับฟังก์ชันของ y บ้างค่ะ x เท่ากับ8บวก 2y ลบ y กำลัง2แอบเป็นพาราโบลาอีกแล้วค่ะแต่เป็นพาราโบลาที่กำหนดด้วยฟังก์ชัน y บ้างนะคะแล้วก็ถูกปิดล้อมด้วยแกน y ค่ะอยากปิดด้วยแกน y แล้วก็ปิดด้วยเส้นตรง y เท่ากับ -1 แล้วก็ปิดล้อมด้วย y เท่ากับเลข3ค่ะมาวาดภาพกันนะคะว่าหน้าตารูปนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะ

สตาร์ทด้วยเส้นแกน y แล้วก็แกน x ค่ะหน้าตาฟังก์ชันนี้ที่จริงเราน่าจะมองออกไหมมันจะมองออกไหมตอนนี้ค่า y เป็นไงคะยกกำลังสองต้องเป็นพาราโบลานะคะแล้วก็เป็นไงคะค่า y ติดลบแบบนี้นะคะที่จริงลองวาดกราฟดูนะอาจารย์ก็จะได้วาดกราฟได้หน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะที่จริงเราต้องหาจุดตัดนะคะที่จริงแต่ว่าข้อนี้ไม่ได้ใช้อาจารย์วาดเร็วๆเป็นแบบนี้แล้วนะอ่ะนี่คือฟังก์ชันของ x ค่ะเท่ากับ8บวก 2y ลบ y กำลัง2ทีนี้เขาสั่งให้ปิดแกน y ค่ะปิดด้วยแกน y ปิดด้วยภาพนี้ค่ะแล้วก็ y เท่ากับลบ1ค่ะจนอยากได้ y เท่ากับลบ1ตรงนี้ค่ะแล้วก็ปิดด้วย y เท่ากับ3สมมติเส้นนี้เป็นเส้นตรง y เท่ากับ3อยากหารูปนี้ค่ะอยากหารูปนี้ค่ะพื้นที่ที่ถูกปิดล้อมหน้าตาแบบนี้ค่ะอยากรู้ว่า A มีพื้นที่เท่าไหร่นะคะมีพื้นที่เท่าไหร่จะเห็นว่าตอนนี้อยู่โซนด้าน x ที่เป็นโซนบวกเนาะอย่างนั้นฟังก์ชันไม่ต้องติดลบนะคะแล้วก็งั้นเราตั้งสมการพื้นที่กันค่ะ A เท่ากับอินทิเกรตฟังก์ชันของไม่เรียก f อาจารย์เรียกอะไรนะเรียกฟังก์ชัน g เนาะที่จริงแล้ว g ของฟังก์ชัน y ค่ะต้องดีอะไรคะต้องดีกับ dy ดังนั้น y จะวิ่งตั้งแต่ลบ1จนถึงเลข3ค่ะข้อนี้อินทิเกรตลบ1จนถึง3ครับหน้าตาฟังก์ชันบอกว่าเท่ากับ8บวก 2y ลบ y กำลัง2และ dy ค่ะใช้ความรู้เดิมค่ะอินทิเกรตจำกัดเขตฟังก์ชันนี้อินทิเกรตเทคอินทิเกรตเข้ามาได้อินทิเกรตพจน์แรกค่ะอินทิเกรตเลข8ค่ะ8ได้ 8y มานะคะลบ 2y y ยกกำลัง1ก็เป็น y กำลัง2ส่วน2ค่ะอินทิเกรต y กำลัง2ได้ y กำลัง3ส่วน3มาค่ะอินทิเกรตตั้งแต่ลบ1จนถึง3นะคะโอเคผลการอินทิเกรตออกแล้วได้อาจจัดรูปให้สวยงามนิดนึงนะคะที่จริงแล้วมีอะไรตัดกันได้บ้างตรงนี้นอกนั้นก็ไม่มีอะไรงั้นอาจารย์เริ่มแทนเลยนะเลข3เข้าไปค่ะแทนเลข3เข้าไปกลายเป็น8คูณ3ค่ะลบกับ3กำลัง2ค่ะลบ3กำลัง3ส่วน3นะคะจากนั้นลบด้วยที่แทนเลข1เข้าไปบ้างค่ะกลายเป็น8คูณ1ลบ1กำลัง2ลบ1กำลัง3ส่วน3ค่ะคำนวณตืดตืดตืดสมมติคำนวณเร็วๆแล้วกันนะคะเราจะได้เห็นตัวอย่างเยอะๆเลขง่ายๆไม่น่าจะมีอะไรบวกลบตัวเลขเฉยๆนะคะข้อนี้ตืดตืดสมมติอาจารย์คำนวณอย่างรวดเร็วได้30เศษอีก2ส่วน3ค่ะตารางหน่วยค่ะลองกลับไปทบทวนตรงนี้ดูก็ได้นะคะเลขตรงนี้อาจารย์ว่าน่าจะไม่มีอะไรไม่มีปัญหาอะไรนะคะข้อนี้ได้30เศษ2ส่วน3ตารางหน่วยนะ30นิดๆนะคะเป็นตัวอย่างที่3นะคะไหนขอดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งที่ขอที่มีซับซ้อนกว่านี้ได้ไหมซับซ้อนกว่านี้สมมติพื้นที่ที่ถูกล้อมด้วยพื้นที่ถูกปิดล้อมด้วยฟังก์ชัน y เท่ากับ y y ตัวแปร y นะคะเท่ากับฟังก์ชัน x หรือ x ก็คือ x กำลัง2ลบ 2x แล้วกันค่ะเป็นพาราโบลาอีกแล้วค่ะรูปนี้แล้วก็ถูกปิดล้อมด้วยแกน x ค่ะแล้วก็เส้นตรง x เท่ากับ0แล้วก็ขอเส้นตรง x เท่ากับ3ด้วยค่ะปิดล้อมแบบนี้นะคะอันนี้เป็น
พาราโบลาถูกไหมเราจะมี x ดีกรี2นะคะเป็นพาราโบลาและมีพจน์อื่นพ่วงมาด้วยแบบนี้ไม่ใช่ตัดที่จุดศูนย์ศูนย์ละสมมติอันนี้ลองกลับไปทบทวนเรื่องการวาดกราฟดูนะคะถ้าเราวาดกราฟนะคะหาจุดตัดต่างๆหาเดากราฟนะคะเราก็จะได้กราฟออกมาซึ่งช่วงนี้อาจารย์ขอไปมุ่งตรงที่เราจะหาปริพันธ์หรือการอินทิเกรตแล้วกันนะคะดังนั้นเราจะวาดรูปได้หน้าตาเร็วๆแล้วกันนะคะอาจารย์จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะขอตัดที่จุดศูนย์ศูนย์นะตึ้งขึ้นมาแบบนี้ค่ะตรงนี้ตัดที่จุดศูนย์ศูนย์ค่ะแล้วณตำแหน่งที่ค่ามันตัดกันตรงนี้จะตัดที่เลขสองค่ะแต่เขาอยากได้รูปที่ที่จริงจับค่าฟังก์ชันเท่ากับศูนย์นะคะเราก็จะเห็นจุดตัดแกน x จากนั้นเขาอยากตัดด้วยแกน x เท่ากับ3อีกรอบหนึ่งดังนั้นพื้นที่หน้าตาข้อนี้นะคะมีอยู่2ช่วงช่วงที่อยู่ข้างล่างเห็นไหมคะอยู่ใต้แกน x นะคะอยู่ใต้แกน x แล้วก็มีส่วนที่โผล่ขึ้นมาอยู่เหนือแกน x หรือโซน y เป็นบวกนะคะสองรูปดังนั้นรูปนี้เอ๊ะถ้ามองโซนนี้อยู่ด้านล่างอย่างนี้ตอนเราอินทิเกรตเป็นเราต้องติดลบฟังก์ชันก่อนแต่ถ้าอยู่โซนบนเป็นไงคะอินทิเกรตจะต้องเป็นอินทิเกรตผลบวกโซนบนนะคะฟังก์ชันไม่ต้องติดลบดังนั้นเราควรจะแยกเป็นพื้นที่2รูปมาบวกกันดีกว่าอาจารย์มองว่าอันนี้เป็น A1 แล้วกันค่ะส่วนรูปนี้อาจารย์ขอเรียกเขาว่า A2 นะมาดูโซนทีละโซนนะคะพื้นที่ทั้งหมดในรูปนี้ก็แปลว่าอาจารย์อยากได้พื้นที่ A ใดๆจะต้องประกอบด้วยอะไรคะโซน A1 แล้วก็บวกกับโซนที่เป็น A2 โอเคนะนี่คือไอเดียของการหาพื้นที่ของข้อนี้นะคะดังนั้นเราไปดู A1 ก่อนค่ะโซน A1 อยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ข้างล่างอยู่โซนข้างล่างดังนั้นผลการอินทิเกรตจะต้องเป็นไงคะใส่ติดลบของฟังก์ชันเข้าไปด้วยนะคะฟังก์ชัน f(x) แล้วก็เทียบกับ dx ทีนี้เราก็ไปดูค่ะว่าเราจะอินทิเกรตตั้งแต่ไหนอ่ะตอนนี้โซนนี้รูปซีกล่างนี้อินทิเกรตตั้งแต่ x เป็น0จนถึง x เป็น2นะคะอินทิเกรต0จนถึง2ค่ะดังนั้นอินทิเกรต0ถึง2ของฟังก์ชันเทคติดลบไว้ก่อนนะคะมี x กำลัง2ลบ 2x แล้วก็ dx ค่ะเพื่อเขาจะได้อยู่ใกล้ๆกันอาจารย์ขอขยับนิดนึงโอเคโซน A1 นะคะอ่ะเราอินทิเกรตกันค่ะอินทิเกรตพจน์นี้กันค่ะเทคติดลบเข้าไปก่อนนะกลายเป็นอินทิเกรตลบ x กำลัง2กับบวก 2x อินทิเกรต0ถึง2ค่ะอ่ะอินทิเกรตออกมาพจน์แรกค่ะลบ x กำลัง2อินทิเกรตแล้วได้ลบ x กำลัง3ส่วน3ถูกเนาะบวกกับ2 x กำลัง2ส่วน2ค่ะอ่ะอาจารย์ตัดตัวนี้ออกไปจะได้มองง่ายๆอินทิเกรตตั้งแต่ไหนคะอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง2ค่ะแทนค่าเลข2เข้าไปกลายเป็นลบแล้วก็มี2กำลัง3ค่ะส่วน3บวกกับ2กำลัง2ค่ะอินทิเกรตแล้วอย่าลืมลบด้วยแทนเลข0เข้าไปกลายเป็นลบ0กำลัง3ส่วน3บวกกับ0กำลัง2พจน์หลังไม่มีแล้วนะคะเหลือพจน์หน้าพจน์หน้าได้4ส่วน3มาค่ะนี่คือโซน A จากคำนวณ A1 ไว้อ่ะต่อไปลองไปคำนวณโซน A2 ค่ะโซน A2 ค่ะฟังก์ชันไม่ต้องติดลบแล้วอยู่โซนบนดังนั้นเราจะเอา x กำลัง2ลบ 2x มาอินทิเกรตเทียบ dx ได้เลยนะคะอินทิเกรตโซนบนไปสังเกตดูโซนบนตรงนี้อินทิเกรตตั้งแต่ x เป็น2จนถึง x เป็น3นะคะอินทิเกรตตั้งแต่2จนถึง3ดังนั้นผลอินทิเกรตได้ฟังก์ชันหน้าตาเหมือนเดิมค่ะ x กำลัง3ส่วน3ลบกับ 2x กำลัง2ส่วน2ตัด2ทิ้งไปหน่อยจะได้เห็นชัดๆจากนั้นอินทิเกรตตั้งแต่2จนถึง3ค่ะแทนเลข3เข้าไปก่อนค่ะเลข3เข้าไปกลายเป็น3กำลัง3ส่วน3ลบ3กำลัง2นะคะจากนั้นลบกับเลข2แทนบ้าง2กำลัง3ส่วน3ลบ2กำลัง2ส่วนไม่มีส่วนนะ
2-2เฉยๆเพราะตัดไปแล้วโอเคอ่ะโซน A2 นะคะถ้าเราคำนวณลองกลับไปคำนวณในใจนะอันนี้อาจารย์ไม่เน้นมากนะอาจารย์ได้เลย4/3อ่ะแสดงว่า A1 กับ A2 ได้4/3ค่ะดังนั้นพื้นที่ A อาจารย์สรุปเลยนะดังนั้นพื้นที่ A ทั้งหมดจะประกอบด้วย A1 โซน A1 ไปบวกกับ A2 ค่ะจะได้4/3บวกกับ4/3ค่ะได้เท่าไหร่เนี่ย4+4เป็น8 8/3หรือ3 2 6เศษอีก2/3ตารางหน่วยค่ะเท่านี้ตอบ2นิดๆ นะคะ2ตารางหน่วยกว่าๆนะคะสำหรับพื้นที่ที่ถูกปิดล้อมด้วยกราฟที่กำหนดให้ในข้อนี้นั่นเองค่ะพอได้เนาะอันนี้คือพื้นที่ระหว่างเส้นโค้งเห็นไหมเส้นโค้งใดๆกับเส้นตรงใดๆที่อยู่บนแกน x กับแกน y นะคะอ่ะต่ออีกสักนิดนึงขอเป็นกรณีที่2แล้วกันนะคะกรณีใหม่อาจารย์ขอเป็นกรณีที่โค้งกับโค้งบ้างค่ะเส้นโค้งกับเส้นโค้งเป็นขอเรียกเป็นกรณีที่2ในวันนี้นะคะการหาพื้นที่ที่ถูกปิดล้อมระหว่างใครดีเส้นโค้งระหว่างเส้นโค้งแสดงว่าไม่ใช่เส้นโค้งเส้นเดียวแล้วค่ะต้องมีเส้นโค้งอย่างน้อยกี่เส้นเนี่ยอย่างน้อย2เส้นค่ะเอามาดูว่าพื้นที่ที่ถูกปิดล้อมเนี่ยมีหน้าตาเป็นอย่างไงบ้างนะคะสมมติฟังก์ชันที่อาจารย์ให้สมมติมี y เท่ากับฟังก์ชันของ x หรืออาจจะมี y เท่ากับฟังก์ชัน g ของ x แล้วกันค่ะแล้วก็มีเส้นตรงใดๆนะคะเส้นตรง x เท่ากับ a หรือว่าเส้นตรง x เท่ากับ b ก็ได้นะคะแล้วก็ถูกปิดล้อมด้วย x เท่ากับ a แล้วก็ x เท่ากับ b สมมุติเป็นกรณีที่1แล้วกันนะคะมีค่าคงที่ของ x อยู่2ค่า a กับ b แล้วก็มีเส้นโค้งที่จริงแล้วตามสูตรเราต้องอะไรนะเขียนกรณีนี้มันเข้ากรณีที่อะไรคะมีบนกับล่างอย่างนี้ก็ต้องเข้ากรณีที่1อินทิเกรตเส้นบนใช่ไหมคะเส้นบนคือสีเขียวดังนั้นเส้นบนคือสีเขียว3-x ลบกับเส้นล่างของเราคือ x กำลัง2-9อินทิเกรตเทียบ dx อินทิเกรตตั้งแต่x เป็นลบ 4วิ่งไปจนถึงเลข3อาจารย์ต้องตั้งสมการแบบนี้ก่อนจะเห็นว่าอาจารย์เอากราฟบนลบกราฟล่างนะคะเส้นโค้งบนลบเส้นโค้งล่างตั้งฟังก์ชันเอามาลบกันนะคะอ่ะทีนี้ก็เป็นความรู้อินทิเกรตแล้วค่ะอินทิเกรตตั้งแต่ลบ 4จนถึง3เดี๋ยวอาจารย์ขอดูหน้าตามีอะไรบ้าง3-x ลบ x กำลัง2บวกอีก9 dx อินทิเกรต9กับ3บวกกันเป็น12 12ลบ x ลบ x กำลัง2นั่นเองนี่คือหน้าตาที่แท้จริงของฟังก์ชันที่ต้องการอินทิเกรต dx อ่ะผลการอินทิเกรตอินทิเกรตเลข12ได้12xx กำลัง1ได้ x กำลัง2ส่วน2 x กำลัง2ได้ x กำลัง3ส่วน3ไม่ต้องบวก4เพราะอินทิเกรตจำกัดเขตตั้งแต่ลบ3จนถึง3ค่ะตรงนี้ลบเอ้ยลบ4ค่ะขอโทษลบ4จนถึง3ค่ะ4จนถึง3ค่ะอ่ะแทนค่าค่ะแทนค่าเลขเยอะก่อนเลข3ก่อนค่ะตรงไหนมี x แทนเลข3เข้าไปค่ะกลายเป็น12คูณ3ลบ3กำลัง2ส่วน2ลบ3กำลัง3ส่วน3ปิดลบต่อไปแทนเลขตัวนี้เข้าไปค่ะลบ4เข้าไปบ้างค่ะตรงไหนมี x 4ค่ะ12คูณลบ4เห็นไหมลบด้วยลบ4ยกกำลัง2ส่วน2ค่ะลบ4ยกกำลัง3ส่วน3ปิดค่ะนะตึงตึงตึงตึงคิดแบบเร็วๆเป็นค่าตัวเลขธรรมดานะคะอาจารย์ขอ
ตอบเลยแล้วกันนะคะข้อนี้ตอบ57เศษอีก1ส่วน6ตารางหน่วยค่ะเป็นคำตอบของตัวอย่างนี้ค่ะนี่คือพื้นที่ที่ถูกปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง2เส้นนะคะก็ได้ดังตัวอย่างนี้นั่นเองนะคะโอเคนี่คือการประยุกต์นะคะปฏิพันธ์ของฟังก์ชันแบบเขาเรียกว่าอินทิเกรตจำกัดเขตเนาะเป็นการประยุกต์แล้วนะคะเป็นการนำไปใช้นะคะโดยที่อาจารย์หยิบยกมาวันนี้ก็คือเป็นการหาพื้นที่นะคะของกราฟเส้นโค้งกับเส้นตรงแล้วก็เส้นโค้งกับเส้นโค้งนะคะโอเคงั้นสำหรับวันนี้นะคะเนื้อหาในส่วนของหาพื้นที่ตรงนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้ค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในสัปดาห์ถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยพอชั่นผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ทัพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและเอียเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตน

กสิทธิ์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ทัพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกันเช่นเคยค่ะกับอาจารย์มนทิราสุวรรณประภานะคะวันนี้เราพบกันในสัปดาห์ที่7แล้วค่ะหัวข้อในวันนี้ก็คือการเปลี่ยนตัวแปรเสริมและความยาวส่วนโค้งนั่นเองนะคะเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะสำหรับในหัวข้อแรกของวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงความยาวของส่วนโค้งในปริภูมิ3มิตินะคะซึ่งในชั่วโมงก่อนหน้านี้เราได้ทราบว่าถ้าวัตถุนะคะวัตถุมีการเคลื่อนที่นะคะใน3มิติก็จะเกิดเส้นทางการเคลื่อนที่ใช่ไหมคะวัตถุเคลื่อนที่ไปนะคะเกิดเป็นเส้นโค้ง C เกิดขึ้น1เส้นนะคะสมมติว่าเส้นโค้ง C นั้นนะคะเป็นเส้นโค้งใน3มิติมีจุดเริ่มต้นอยู่ที่ t เท่ากับ a และจุดปลายอยู่ที่ t เท่ากับ b นะคะดังรูปต่อไปนี้เดี๋ยวขออนุญาตนำรูปขึ้นมานะคะพิจารณารูปนี้สมมติว่าเรามีรูปนี้นะคะเป็นเส้นโค้ง c ที่มีจุดเริ่มต้นอยู่ที่ t เท่ากับ a นะคะ t ศูนย์เท่ากับ a และจุดปลายอยู่ที่ t ศูนย์เท่ากับ b นะคะเราจะหาความยาวของเส้นโค้ง C นี้นะคะว่ามีความยาวเท่าไหร่นะคะโดยสิ่งที่เราต้องทราบก็คือว่าอันดับแรกเราต้องทราบเวกเตอร์บอกตำแหน่งของเส้นโค้ง C นี้ก่อนนะคะก็คือเวกเตอร์ RT นะคะเรากำหนดเวกเตอร์บอกตำแหน่งก็คือเวกเตอร์ RT

นะคะมีเวกเตอร์บอกตำแหน่งก็คือเวกเตอร์ RT ก็คือ XTI นะคะบวก YTJ แล้วก็บวก ZTK นั่นเองนะคะวิธีการในการจะหาความยาวของส่วนโค้งของเส้นโค้งเนี่ยนะคะตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดปลายเนี่ยนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันสักนิดนึงว่าได้มายังไงนะคะเราก็เริ่มต้นจากการแบ่งนะคะส่วนของเส้นโค้งเนี่ยออกเป็น n ส่วนตามเวลา t นะคะก็จะเกิดจุดนะคะเป็นส่วนๆนะ p1 p2 p3 ไปเรื่อย pk pk บวก1นะคะจนถึง pn ทีนี้เราพิจารณาส่วนใดส่วนหนึ่งสักสองส่วนสมมติว่าเราพิจารณาที่ pk หรือ pk บวก1ในการหาความยาวตรงนี้เราจะประมาณด้วยค่าของเส้นตรงที่ลากเชื่อมระหว่างจุดสองจุดเหล่านี้นะคะไปเรื่อยๆนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็จะเมื่อเราหาค่าความยาวตรงนี้ได้นะคะเราก็จะนำมารวมกันก็เป็นการ summation แล้วก็เราก็จะ take limit ให้มันเข้าใกล้ infinity นะคะเพื่อที่จะให้มันใกล้เคียงกับความยาวส่วนโค้งนี้มากที่สุดนะคะสมมติว่าเรามีอีกรูปหนึ่งนะคะพิจารณารูปนี้รูปที่สองนี้นะคะรูปที่สองเนี่ยนะคะเราได้นำส่วนของเส้นโค้งนะคะสองจุดก็คือจุดที่เป็นเดี๋ยวขออนุญาตย่อตรงนี้นิดหนึ่งนะคะสมมติว่าเราพิจารณาที่จุด PK กับ PK บวก1นะคะแล้วให้เส้นตรงเส้นนี้ส่วนของเส้นตรงเส้นนี้คือเดลต้า S สมมติว่าเราให้ S แทนความยาวของส่วนโค้งนะคะเราให้ S แทนความยาวของส่วนตอนนี้นะคะเราจะหาเริ่มต้นจากการหาเดลต้า S ก่อนนะคะซึ่งเดลต้า S เนี่ยเมื่อเราทราบจุดสมมติว่าจุด PK เนี่ยเรามีจุดที่หนึ่งใช่ไหมคะ PK เนี่ยสมมติว่าเป็น x ที่ k y k แล้วก็ z k นะคะแล้วก็ p k บวก1ก็คือ x ที่ k บวก1 y ที่ k บวก1แล้วก็ z ที่ k บวก1นะคะในการที่เราจะหาระยะทางระหว่างจุด2จุดนะคะเราก็จะเอาจุด2จุดนะ x ลบ x y ลบ y z ลบ z นะคะจุดปลายลบจุดเริ่มต้นใช่ไหมคะก็ยกกำลังสองแล้วบวกการถอดรูทนะคะโดยปกติแล้วเพราะฉะนั้นสูตรเบื้องต้นเราก็จะได้นะคะเดลต้า SK ก็คือเดลต้า S ที่ K ใดๆเนี่ยนะคะก็คือเราก็จะเอา X ลบกันนะคะสมมติว่า X ตัวนั้นเนี่ยเราแทนด้วยเดลต้า XK ลบ XK ขออภัยค่ะ xk บวก1ลบ xk เราแทนด้วยเดลต้า xk กันละกันนะคะตัวนี้ก็จะได้เดลต้า xk แล้วก็ยกกำลังสองนะคะทำนองเดียวกันนะ y ลบ y ก็จะเป็นเดลต้า y k ยกกำลังสอง z ก็เหมือนกันนะคะก็จะเป็นเดลต้า zk เรายกกำลังสองบวกกันถอดรูทก็จะได้เดลต้า SK ตัวนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราพอเราได้เดลต้า SK นะคะแต่ละส่วนนะคะแต่ละส่วนเราก็ทำเหมือนกันแล้วก็จะเอามา summation นะคะ summation แล้วก็ใส่ลิมิตนะคะให้ k เท่ากับ1ถึง n และให้ n เข้าใกล้ infinity นะคะก่อนอื่นเดี๋ยวขอมาปรับตรงนี้นิดนึงนะคะสำหรับตัวนี้เนี่ยเราจะนำเดลต้า TK นะคะหารด้วยเดลต้า TK คูณเข้าไปนะคะฝั่งนี้

คูณด้วยเดลต้าทีหารด้วยเดลต้าทีนะคะเข้าไปเอาตัวที่เป็นตัวหารเนี่ยเข้าไปในรูทตัวนี้ก็เอาไว้ข้างหลังนะคะพอถ้าขยับมานิดนึงนะคะเราก็จะได้สแควร์รูทนะคะอันนี้เดลต้าเอสเคนะคือเดลต้าเอ็กซ์เคหารเดลต้าทีทั้งหมดกำลังสองนะคะบวกเดลต้าวายเคหารเดลต้าทีทั้งหมดกำลังสองบวกนะคะเดลต้าแซดเคหารเดลต้าทีทั้งหมดกำลังสองแล้วคูณด้วยเดลต้าทีด้านนอกนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะซัมตัวนี้นะคะซัมตัวนี้ summation delta sk ให้ k ตั้งแต่หนึ่งถึงเอ็นแล้วให้ลิมิตให้ n เข้าใกล้อินฟินิตี้นะคะซัมมันก็จะเป็นผลรวมของความยาวทั้งหมดนะคะและเพื่อให้ใกล้เคียงกับความยาวเส้นโค้งตัวนี้เราก็จะให้ลิมิตให้ n เข้าใกล้อินฟินิตี้นั่นคือ n เนี่ยแทนที่จะมีจำนวนส่วนเท่านี้เราก็จะลดเพิ่มจำนวน n มากขึ้นใช่ไหมช่วงนี้ก็จะแคบลงแคบลงไปเรื่อยๆนะคะระยะตรงนี้ก็จะใกล้กันมากขึ้นจนใกล้เคียงกับเส้นโค้งจริงๆของเราเป็นค่าความยาวส่วนโค้งนั้นก็คือให้ลิมิต summation delta s k k ตั้งแต่หนึ่งถึง n แล้วให้ n เข้าใกล้ infinity ซึ่งตัวนี้มันก็คือลิมิตของทางขวามือของ summation ก็คืออินทิเกรตนั่นเองนะคะอินทิเกรตจากจุดเริ่มต้นมายังจุดปลาย a ถึง b นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น dx by dt ทั้งหมดกำลังสองนะคะบวก dy by dt ทั้งหมดกำลังสองแล้วก็บวก dz by dt ทั้งหมดกำลังสองแล้วก็ dt นั่นเองนะคะฉะนั้นในส่วนเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นสูตรของความยาว s ความยาวส่วนโค้ง s นั่นเองนะคะหรือในบางครั้งตัวนี้นะคะ dx by t เนี่ย dy by t dz by t ยกกำลังสองบวกกันเนี่ยมันก็คือถ้าเรามองจากจุดเริ่มต้นก็คือเวกเตอร์บอกตำแหน่งนะคะเราไปหาเวกเตอร์ r' นะแล้วก็เอามาดอทกันนั่นเองจะได้ตัวนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตเขียนในหน้าถัดไปนะคะสมมติว่าเราหาเวกเตอร์ r' จากเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวขอเขียนเป็นอันนี้ก็แล้วกันสูตรของความยาวส่วนโค้งที่เกี่ยวข้องกับเวกเตอร์บอกตำแหน่งนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะได้อินทิเกรตจาก a ถึง b นะคะ r พราม t ดอท r พราม t นะคะรากที่สองเมื่อสักครู่นี้เราอาจจะเขียนเป็นในรูปของยกกำลังหนึ่งส่วนสอง dt แบบนี้ก็ได้นะคะหรือในบางครั้งเราอาจจะเจอเป็นลักษณะของอินทิเกรตจาก a ถึง b เขียนในรูปนี้ก็ได้ค่ะนอร์มของเวกเตอร์ r พราม t dt นั่นเองนะคะซึ่งเมื่อสักครู่นี้ตัวเวกเตอร์ r ของเราเนี่ยก็คือ r ของเราเนี่ยนะคะก็คือ x t i บวก y t j บวก z t k เพราะฉะนั้นเวกเตอร์ r พรามนะคะของเราก็คือ x พราม i y พราม j บวก z พราม k หรือเราจะเขียนในรูปของ dx by dt ก็ได้ค่ะ i บวก dy by dt j บวก dz by dt k นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเอามาดอทกันเขียนย่อๆนะ r พราม dot r พรามมันก็จะกลายเป็น dx by dt ยกกำลังสองบวก dy by dt ยกกำลังสองแล้วก็บวก dz by dt ยกกำลังสองนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าใส่รากที่สองเข้าไปหรือเอาตัวนี้ยกกำลังหนึ่งส่วนสองนะคะมันก็จะกลับมาเป็นสูตรนี้นะคะ
ก็จะได้ตรงนี้นะคะของเรานั่นเองนะคะก็คือความยาว s เราก็สามารถนำสูตรตรงนี้ไปใช้ได้เลยนะคะตรงนี้นะคะการหาความยาวของส่วนโค้ง s เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทราบก็ต้องทราบจุดเริ่มต้นจุดปลายนะเวกเตอร์บอกตำแหน่งนะคะแล้วก็มาดิฟนะคะก็คืออันนี้ดิฟเสร็จแล้วก็คือได้เวกเตอร์สัมผัสนั่นเองนะคะตัวนี้นะดอทกันนำมาดอทกันนะคะถอดรูทหรือยกกำลังหนึ่งส่วนสองก็ได้นะคะแล้วอินทิเกรตที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างกันก่อนเลยนะคะตัวอย่างแรกต้องหาความยาวของเส้นโค้งซึ่งกำหนดด้วยฟังก์ชันเวกเตอร์ต่อไปนี้นะซึ่งกำหนดด้วยเวกเตอร์ rt ก็คือ a cos ti บวก a sin tj แล้วก็บอกว่าโดยที่ t อยู่ระหว่าง0ถึง2พายนะคะเริ่มต้นเลยนะคะเริ่มต้นเราก็จะตอนนี้เราถ้าดูเปรียบเทียบกับสูตรนะคะตอนนี้นะคะเราทราบละ t ของเราเนี่ยเขาบอกว่า0ถึง2พายเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นก็คือ0จุดตรงนี้ก็จะเป็น2พายนะคะแล้วก็เราก็จะต้องไปหาเวกเตอร์ r พรามนะคะแล้วก็มาดอทกันซึ่ง r เวกเตอร์ r เนี่ยเขาให้มาแล้วนะคะคืออันนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้เวกเตอร์ r พราม t เท่ากับดิฟไปเลยนะคะดิฟคอสได้ลบไซน์ก็จะเป็นลบ a ไซน์ t i ดิฟไซน์ก็จะได้คอสนะ a คอส t j นำมาดอทกันนะคะ r พราม dot r พรามก็จะเอาแต่ละตัวยกกำลังสองลบ a sin t กำลังสองบวก a cos t ยกกำลังสองนะคะก็จะได้ a กำลังสอง sin ยกกำลังสอง t บวก a กำลังสอง cos กำลังสอง t ซึ่งเราดึง a กำลังสองออกได้นะคะเราก็จะได้ sin กำลังสอง t บวก cos กำลังสอง t ในวงเล็บนะคะซึ่งไซน์กำลังสองทีบวกคอสกำลังสองทีเนี่ยเราก็ทราบกันดีว่ามันมีค่าเท่ากับ1นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเหลือ e ยกกำลังสองนะคะใช่ตัวนี้นะคะ e กำลังสองทีนี้เราก็จะเข้าสูตรความยาวส่วนโค้งได้เลยค่ะเพราะฉะนั้น s ความยาวส่วนโค้งก็คืออินทิเกรตเดี๋ยวขอเขียนอีกรอบหนึ่งตามสูตร a ถึง b r พราม dot r พรามยกกำลังหนึ่งส่วนสอง dt นะคะเพื่อจะได้จำได้นะคะแทนค่าลงไปค่ะ r พราม dot r พรามของเราได้ a กำลังสองเพราะฉะนั้น a กำลังสองยกกำลังหนึ่งส่วนสองนะคะเขียนไปก่อนก็ได้ a กำลังสองแล้วยกกำลังหนึ่งส่วนสองแล้วนี่dt อินทิเกรต0ถึง2พายซึ่ง a กำลัง2ยกกำลัง1ส่วน2ก็คือเอากำลังมาคูณกันก็เหลือ a นะคะหรือเนี่ยตรงนี้ก็หายกันไปนะคะเหลือ a เพราะฉะนั้นอินทิเกรต a dt นะคะ a เป็นข้างที่ก็จะได้ at นะคะขอบเขต0ถึง2พายนั้นแทน2พายลงไปในทีลบ0ก็จะเป็น2พายคูณ e นะคะหรือเท่ากับ2 e พายนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นคำตอบของเราถ้าตัวนี้เป็นความยาวก็เป็นหน่วยยาว2 e พายหน่วยนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างอีกกันนะคะจะได้

เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะเรามาดูตัวอย่างถัดไปตัวอย่างนี้จงหาความยาวของเส้นฮีลิกซ์กลมนะคะจงหาความยาวของเส้นฮีลิกซ์กลมซึ่งมีสมการพาราเมตริกต่อไปนี้นะคะที่มีสมการพาราเมตริกคือ x t เท่ากับ8 cos t นะคะ y t เท่ากับ8 sin t z t เท่ากับ6 t จาก t เท่ากับ0ถึง t เท่ากับ5นะคะจาก t เท่ากับ0ถึง t เท่ากับ5อันนี้ก็คือเขากำหนดเวลากำหนด t มาให้แล้วนะคะก็คือ0ถึง5นั่นเองนะคะแล้วก็สิ่งที่เราต้องทราบอันดับแรกก็คือเวกเตอร์ r ค่ะเวกเตอร์ rt เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปหาเวกเตอร์ r prime นะคะเวกเตอร์ rt ก็ rt เนี่ยนะคะก็คือเราก็จะเอาสมการพาราเมตริกมาเขียนในรูปเวกเตอร์นั่นเองนะคะก็คือ x t i บวก y t j บวก z t k นะคะเพราะฉะนั้นเราก็สร้าง rt ขึ้นมาก็คือจะได้8 cos t i ก็คือ x t i นะคะแล้วก็8 sin t j อันนี้ก็คือ y t j แล้วก็บวก z t k ก็คือ6 t k นะคะเราก็จะได้เวกเตอร์ rt มาแล้วนะคะเอาความรู้เดิมที่เราเรียนมานะคะนำสมการพารามิตริกมาเขียนในรูปของเวกเตอร์บอกตำแหน่งนะคะต่อมาเราก็จะทำการดิฟก็คือหา r พรามก็ทำการดิฟเลยนะดิฟคอสได้ลบไซน์ก็คล้ายๆเมื่อกี้นะคะดิฟไซน์ก็ได้คอสก็จะเป็น8คอส t c แล้วก็ดิฟ6ทีได้6คีนำมาดอทกันนะคะก็คือนำตัวที่อยู่หน้า i ยกกำลังสองเพราะมันดอทตัวเองนะคะตัวหน้า y ยกกำลังสองตัวหน้า z ยกกำลังสองนะคะ i j k ลบ8 sin t ทั้งหมดกำลังสองนะคะบวก8 cos t ทั้งหมดกำลังสองแล้วก็บวก6กำลังสองนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะได้64 sin ยกกำลังสอง t อันนี้ก็เป็น64 cos ยกกำลังสอง t แล้วอันนี้ก็จะเป็น30นะคะสองพจน์แรกเราก็ทำคล้ายๆข้อเมื่อกี้ค่ะเราก็ดึง64ออกมานะเราก็จะได้ไซน์กำลังสองบวกคอสกำลังสองซึ่งมีค่าเท่ากับ1ก็จะกลายเป็น64ไซน์กำลังสองทีบวกคอสกำลังสองทีแล้วก็บวก36ซึ่งตัวเนี้ยก็จะมีค่าเท่ากับ1 1คูณ64ก็จะได้64เพราะฉะนั้น64บวกกับ36ได้เลยนะคะตัวนี้ก็จะได้100นะคะจากนั้นเดี๋ยวเราเอามาเข้าสูตรเราจะหา s ใช่ไหมคะก็เราก็จะอินทิเกรตเลยค่ะ r prime dot r prime ยกกำลังหนึ่งส่วนสองนะคะขออนุญาตแทนเลยนะคะ r prime dot r prime ก็คือที่เราคำนวณได้นะคะ100ยกกำลังหนึ่งส่วนสอง dt นะคะ t ตั้งแต่ศูนย์ถึง5นั่นเองเขากำหนดมาให้แล้วนะคะ0ถึง5ก็ใส่ไปจากนั้น100ยกกำลัง1ส่วน2ก็คือรากที่2ของ100นั่นเองนะคะซึ่งมันก็คือเท่ากับ10นะคะตัวนี้นะตัวนี้ก็คือ10 10เป็นค่าคงที่นะคะดึงมาได้แล้วอินทิเกรต dt ก็ได้ t เพราะฉะนั้นก็คือตัวนี้ได้10 t
ซอยขอบเขตค่ะ0 ถึง 5แทน5ลงไปในทีอ่ะคูณ10ก็จะเป็น50แล้วก็ลบ0นะคะก็จะเป็น50นั่นเองนะคะหน่วยเพราะฉะนั้นจาก2 ตัวอย่างนี้ก็จะเห็นว่าการหาความยาวของส่วนโค้งที่อยู่ในรูปของเวกเตอร์นะคะเราก็ต้องทราบเวกเตอร์บอกตำแหน่งแล้วก็หรือไม่งั้นก็ต้องทราบสมการพาราเมตริกนะคะแล้วก็จุดที่เรากำลังพิจารณาก็คือค่า t ตั้งแต่ไหนถึงไหนนั่นเองนะคะทีนี้ต่อมาเราจะมาดูความยาวของส่วนโค้งที่อยู่ในรูปของตัวแปรเสริมกันเรามาดูอีกหัวข้อหนึ่งนะคะความยาวส่วนโค้งที่กำหนดในรูปตัวแปรเสริมนะคะ

เดี๋ยวเรามาดูทฤษฎีนี้นิดนึงนะคะเพื่อประกอบกับหัวข้อนี้นะคะคือเราต้องการที่จะเปลี่ยนตัวแปรเสริมจาก t เป็นตัวแปรเสริมของความยาวส่วนโค้งซึ่งในที่นี้ของเราก็คือ s นะคะก็คือเปลี่ยน t เป็น s เดี๋ยวเราดูรูปนี้ทฤษฎีบทนี้ประกอบนะคะกำหนดว่าให้ c เป็นเส้นโค้งเรียบนะคะของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ในปริภูมิ3มิติและให้เวกเตอร์rt 0เนี่ยนะคะเป็นเวกเตอร์บอกตำแหน่งของจุดใดๆบนเส้นโค้ง c นะคะและเป็นจุดอ้างอิงของความยาวส่วนโค้ง s ทางบวกนะคะก็คือ rt 0เนี่ยเป็นจุดอ้างอิงด้วยนะคะแล้วจะได้การเปลี่ยนแปลงทางบวกของตัวแปรเสริมจาก t เป็น s คือ s จะเท่ากับ st เท่ากับอินทิเกรตจาก t 0ถึง t นะคะนอร์มของ r พราม u du นะคะก็เป็นสูตรที่ได้มาจากความยาวส่วนโค้งที่เราได้เมื่อสักครู่นี้นะคะโดยที่r ที่ t 0เนี่ยจะเป็นจุดอ้างอิงนะคะตัวอย่างของการใช้ตัวทฤษฎีเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างกันนะคะเดี๋ยวขอไปหน้าต่อไปเลยกันนะคะจงเปลี่ยนตัวแปรเสริมในรูปความยาวส่วนโค้งนะคะ

คือเปลี่ยนตัวแปรเสริมจากโจทย์ข้อเนี้ยให้อยู่ในรูปของ S นั่นเองนะความยาวส่วนโค้งของ Helix นะคะ Helix ซึ่งมีเวกเตอร์บอกตำแหน่งเป็นดังนี้นะคะของ Helix ขออนุญาตเขียนโจทย์ของเวกเตอร์ R เลยนะคะ RT ก็คือสแควร์รูท3 cos TI บวกสแควร์รูท3 sin TJ แล้วก็บวก TK อันนี้เป็นเวกเตอร์บอกตำแหน่งของ Helix นะคะเมื่อกำหนด R0 เป็นจุดอ้างอิงนะคะเวกเตอร์ R0 เป็นจุดอ้างอิงอันนี้ก็เราก็จะทำให้เราทราบว่า R0 ตัวนี้นะคะก็คือเป็นศูนย์ตัวนี้เป็น T0 ของเรานั่นเองนะคะตัวนี้นะตัวนี้ก็คือ T0 เป็นจุด R ที่ T0 เนี่ยนะคะเป็นจุดอ้างอิงของเรานะคะเริ่มต้นเลยนะคะในเวกเตอร์บอกตำแหน่งตรงนี้นะคะเราก็จะทำการเปลี่ยนตัวแปรจาก T เป็น U นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องหาพราม U R พราม U นะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราจะได้ RU ก็คือสแควร์รูท3 cos UI บวกสแควร์รูท3 sin UJ แล้วก็บวก UK

ตัวแปรยูนะคะเพราะฉะนั้นอาพรามยูก็คืออันนี้ก็จะเหมือนเดิมค่ะลบสควอร์รูทสามไซน์ยูไอนะคะอันนี้ก็จะเป็นบวกสควอร์รูทสามคอสยูเจดิฟมานะคะอันนั้นดิฟยูก็จะเป็น1 เคนะคะทันนะคะจากนั้นเรามานำมาดอทกันนะคะ R prime ดอท R prime ก็คือนำไปยกกำลังสองสแควร์รูทสามไซน์กำลังสองไซน์ยูนะคะทั้งหมดกำลังสองบวกสแควร์รูทสามคอสยูทั้งหมดกำลังสองแล้วก็บวก1กำลังสองซึ่งมันก็คือ1นะคะตัวนี้ก็จะเป็นสแควร์รูทสามเนี่ยยกกำลังสองมันก็จะเป็นสามไซน์กำลังสองยูตัวนี้ก็จะเป็นสามคอสกำลังสองยูเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมารวมกันเลยนะคะบวกคอสกำลังสองยูนะคะสองพจน์แรกนี้นะคะก็บวก1ซึ่งไซน์กำลังสองบวกคอสกำลังสองได้1เพราะฉะนั้นก็สามบวก1ก็ได้4นะคะตัวนี้ได้4ต่อมานะคะเราก็จะถอดรูทใช่ไหมคะถอดรูทตัวนี้ก็คือถ้าเราจะหาตัวนอร์มหรือว่า R ตัวนี้ R พราม dot R พรามยกกำลังหนึ่งส่วนสองมันก็ขึ้นนอร์มของเวกเตอร์ R U นะคะ R พราม U ซึ่งมันก็คือตัวนี้ R พราม dot R พรามแล้วยกกำลังหนึ่งส่วนสองนะคะคือตัวนี้นะเขียนอีกรูปแบบหนึ่งก็คือนอร์มของอัพรามนะคะซึ่งก็คือเอาตัวนี้ยกกำลังหนึ่งส่วนสองนะคะเราก็จะได้รากที่สองของสี่มันก็คือสองนั่นเองนะคะต่อมาเราเอามาเข้าสูตรเลยนะคะสูตรนี้นะคะนี่นะคะเมื่อกี้เราได้ตัวนี้เป็นสองนะคะเพราะฉะนั้นอีทิเกรตสองดียูนะคะทีนี้ที่ศูนย์เนี่ยเขากำหนดให้เมื่อสักครู่นี้เขากำหนดแล้วนะคะก็คือที่ศูนย์นั่นเองนะคะที่ศูนย์ของเราคือจุดอ้างอิงเนี่ยที่ศูนย์เป็นจุดอ้างอิงก็คือศูนย์นะคะฉะนั้นตรงนี้จุดอ้างอิงเราก็จะได้ S นะคะจะมีค่าเท่ากับอินทิเกรตนะคะสอง du เพราะสูตรตรงนี้เป็น r พราม u du นะคะแล้วก็จุดอ้างอิงของเราก็คือศูนย์ถึง t ใดๆเมื่อกี้ก็คือ t ศูนย์ถึง t อันนั้นศูนย์ถึง t เพราะฉะนั้นเราก็อินทิเกรตตัวนี้ค่ะมันก็จะได้สอง u ใช่ไหมขอบเขตศูนย์ถึง t เมื่อแทน2แทน u เป็น t ก็จะเป็นสอง t แทน u เป็นศูนย์ก็เป็นศูนย์นะจะได้ s เท่ากับสอง t เพราะฉะนั้นเราสามารถเขียน t ในรูปของ s ได้นะคะมันก็จะได้ t เท่ากับ s ส่วนสองนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจากเวกเตอร์บอกตำแหน่งของฮีลิกซ์อันนี้นะคะที่อยู่ในรูปของ t เราต้องการเปลี่ยนตัวแปรเสริมนี้ให้อยู่ในรูปตัวแปรเสริมของความยาวส่วนคูณก็คือ s เนี่ยเราก็เปลี่ยน t ตัวนี้นะคะเป็น s ส่วนสองได้นะคะเพราะนั้นเวกเตอร์ตัวนี้ตรงนี้นะคะถ้ามี t ตรงไหนเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็น s ส่วนสองนะคะเราก็จะได้เพราะฉะนั้นนะสรุปก็คือเราก็จะได้เวกเตอร์ r s ที่อยู่ในรูปของตัวแปรเสริม s นะคะก็จะเป็นสแควร์รูทสาม cos จาก cos t ก็เป็น cos s ส่วนสองเนี่ยค่ะ i บวกสแควร์รูทสาม sin s ส่วนสอง g นะคะแล้วก็บวก

บวกคีทีเคนะคะก็คือ S ส่วน2คีนั่นเองนี่ก็จะเป็นตัวแปรเสริมที่อยู่รูปของการเปลี่ยนเป็นในรูปของตัวแปรเสริม S นะคะพอจะมีเวลาสักครู่นะคะเดี๋ยวเราดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งเพิ่มเติมนะคะอย่างรวดเร็วเพื่อให้เราเข้าใจในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นนะคะโจทย์เดิมเนี่ยค่ะสมมติว่าเราต้องการเปลี่ยนเขากำหนดสมการพาราเมตริกมาให้กำหนดสมการ x เท่ากับ1บวก t y เท่ากับ3ลบ2 t นะคะแล้วก็ z เท่ากับ4บวก t นะคะ1บวก t 3ลบ2 t แล้วก็4บวก t เมื่อให้1 3 4เนี่ยเป็นจุดอ้างอิงอันนี้เขาให้เราเปลี่ยนตัวแปรเสริมในรูปของความยาวส่วนโค้งนะคะจงเปลี่ยนตัวแปรเสริมง่ายๆแล้วกันทีเป็นรูปของตัวแปรเสริม S นะคะก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องมาเขียนเวกเตอร์บอกตำแหน่งก่อนพอเราทราบสมการอิงตัวแปรเสริมแล้วเราก็จะทราบว่าเวกเตอร์ RT ก็คือ x t i บวก y t j บวก z t k ค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็น1บวก t i บวก3ลบ2 t j แล้วก็บวก4บวก t k นะคะแล้วเราก็มาเริ่มต้นโดยการเปลี่ยน t เป็น u ใช่ไหมคะเราจะหาความยาวในรูปของ u นะคะ ru เนี่ยก็จะเป็น1ลบ u i บวก3ลบ2 u j แล้วก็บวก4บวก u k นะคะจากนั้นเราทำการดิฟเวกเตอร์ r นี้นะคะเป็น r prime ก็ดิฟเทียบตัวไป u ตัวนี้ก็จะได้ลบ i นะคะตัวนี้ตัวที่สองก็จะได้ลบ2 j ตัวที่สามก็จะได้บวก1 k นะคะเพราะฉะนั้นเราหาเวกเตอร์ r prime u นอร์มของตัวนี้เลยนะคะก็คือเอาตัว square root แล้วก็เอา r dot r r prime dot r prime ยกกำลังสองนะ r prime dot r prime ก็คือตัวที่อยู่หน้า i ยกกำลังสองบวกตัวที่อยู่หน้า j ยกกำลังสองบวกตัวที่อยู่หน้า k ยกกำลังสองบวกกันนะคะก็จะเป็นลบ1ยกกำลังสองบวกลบ2กำลังสองบวก1กำลังสองหรือว่านอร์มของตัวนี้ก็คือตัวนี้แหละตัวที่อยู่หน้า i j k ยกกำลังสองบวกกันถอดรูทนะคะซึ่งตัวนี้ก็คือจะได้หนึ่งบวกสี่บวกหนึ่งนะก็คือสแควร์รูทห้านะคะขออภัยค่ะหกนะคะหนึ่งบวกสี่บวกหนึ่งนะคะสแควร์รูทหกต่อมาเราจะมาเข้าสูตรหาความยาว S นะคะแต่ว่าในการหาความยาวนี้เราต้องทราบว่าที่ศูนย์เนี่ยจุดอ้างอิงเนี่ยที่เขาให้มาตอนนี้เขาให้เป็นอยู่ในรูปของจุดนะคะจุดตัวนี้นะคะทีนี้เรามาหาทีศูนย์นิดนึงนะคะอันนี้ก็คือค่าอะไรค่าของ x y ก็ z ที่เป็นจุดอ้างอิงนะคะเพราะฉะนั้นเรานำค่าเหล่านี้ไปแทนตรงนี้ x เป็น1 y เป็น3แล้วก็ z เป็น4เนี่ยแล้วลองหาย้อนกลับดูว่า t มันจะมีค่าเท่าไหร่นะคะถ้า x เป็น1เนี่ยตรงนี้สมมติพิจารณาตัวนี้เพราะนั้น t ก็จะเป็นศูนย์นะถ้าตรงนี้เป็นสามนะ t ก็เป็นศูนย์เหมือนกันถ้าตรงนี้เป็นสี่ t ก็เป็นศูนย์เพราะฉะนั้นจุดอ้างอิงตัวเนี้ยเราก็จะทราบว่ามันก็คือ t ศูนย์เท่ากับศูนย์

0: ก็จะมาสามารถมาเข้าสูตรตรงนี้ได้เลยค่ะว่า S ของเราก็คืออินทิเกรตจากศูนย์ถึง t ใดๆแล้วก็เอานอร์มของ r พรามตัวนี้ก็คือรูท6 du นะคะซึ่งมันก็คือรูท6 u ศูนย์ถึง t ก็จะได้สแควร์รูท6 t เพราะฉะนั้น t ก็อยู่รูปของ s ส่วนสแควร์รูท6ก็คล้ายๆกับเมื่อกี้นะคะจากนั้นเราก็เอาตัวนี้ไปแทนในเวกเตอร์ r t โดยจะเปลี่ยนตัวนี้นะคะเวกเตอร์นี้ให้เป็นอยู่ในรูปของตัวไปเสริม s นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะได้ r s ของเรานะคะก็จะเป็น1บวกกับ s ส่วนสแควร์รูท6เพราะ t ของเราคือ s ส่วนสแควร์รูท6 i นะคะบวก3ลบ2คูณกับ s ส่วนสแควร์รูท6 c นะคะแล้วก็บวก4บวก s ส่วนสแควร์รูท6 k นั่นเองนะคะก็เรียบร้อยยังไงฝากท่านผู้ชมทุกท่านไปลองทบทวนดูนะคะในบทเรียนนี้นะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ทัพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง2แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สินเชื่อมาเขาบอกว่าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลไม่ต้องใช้หลักประกัน
2: อย่างนี้
1: ถ้าเราไม่จ่ายนี่จ่ายไม่ไหวเขาก็

0: ยึดทรัพย์เราไม่ได้สิ
1: คำตอบคือไม่จริงครับสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันเช่นบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลแม้เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักประกันแต่หากเราไม่สามารถชำระหนี้ได้อย่าได้สบายใจเป็นอันขาดว่าเจ้าหนี้ไม่สามารถยึดอะไรเพราะเจ้าหนี้สามารถส่งเรื่องดำเนินคดีตามกฎหมายแพ่งได้แล้วหากเราไม่ไปชำระหนี้ตามระยะเวลาที่ศาลกำหนดก็จะมีการออกหมายบังคับคดีให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เป็นชื่อของเราซึ่งรวมถึงเงินเดือนด้วยโดยจะมีเจ้าพนักงานของกรมบังคับคดีเป็นผู้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินเพื่อนำไปขายทอดตลาดแล้วนำเงินที่ได้จากการขายมาชำระหนี้ให้เจ้าหนี้จนครบตามจำนวน
0: ถ้าอย่างนั้นเราต้องติดคุกไหมถ้าไม่จ่ายหนี้และเข้าสู่กระบวนการศาลแล้ว
1: ตามกฎหมายแล้วลูกหนี้จะไม่ถูกจับหรือคุมขังเพราะภาระหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมเนื่องจากเป็นคดีแพ่งไม่ใช่คดีอาญายกเว้นในกรณีที่เป็นการทุจริตหรือปลอมแปลงเอกสารทางการเงิน
0: แล้วถ้าชำระไม่ไหวต้องทำยังไง
1: การไกล่เกลี่ยคือคำตอบทุกปัญหาหนี้ลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถคุยและไกล่เกลี่ยกันได้ตั้งแต่ก่อนฟ้องด้วยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินหรือติดต่อทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้การไกล่เกลี่ยระหว่างฟ้องลูกหนี้ไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในระหว่างการฟ้องศาลและการไกล่เกลี่ยหลังศาลมีคำพิพากษาโดยหลังศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ลูกหนี้สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือกับทางกรมบังคับคดีในการไกล่เกลี่ยหนี้กับเจ้าหนี้ได้ดังนั้นเมื่อตัวเราเกิดปัญหาจ่ายหนี้ไม่ไหวให้รีบติดต่อเจ้าหนี้เพื่อชี้แจงเหตุผลและเจรจาขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้เหมาะกับสถานะทางการเงินของเราเจ้าหนี้จะช่วยวิเคราะห์หาทางออกปัญหารวมถึงปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ใหม่ให้เราซึ่งมีได้หลายรูปแบบเช่นขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือการลดอัตราดอกเบี้ยเราไม่ควรปล่อยปละละเลยหรือชะล่าใจเนื่องจากสินเชื่อประเภทที่ไม่มีหลักประกันนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยสูงเมื่อเราเห็นว่าความสามารถในการชำระหนี้ลดลงหรือจ่ายไม่ไหวก็ควรตั้งสติในการแก้ไขปัญหาหาข้อมูลมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐและสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ที่สามารถช่วยลดภาระได้อย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
2: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
3: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
2: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
3: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อม

พร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีประชาสัมพันธ์ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569วันนี้เสนอเป็นตอนที่3

ว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งนับเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศในทวีปยุโรปอย่างเป็นทางการหรือ State Visit เป็นครั้งแรกนับแต่เสด็จขึ้นครองราชและเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศในโอกาสครบ340ปีการติดต่อสัมพันธ์ครั้งแรกระหว่างสยามฝรั่งเศสปีพุทธศักราช2568และครบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสปีพุทธศักราช2569ประเทศไทยและฝรั่งเศสมีการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ในด้านต่างๆมาโดยตลอดโดยประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้เคยเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคครั้งที่29ในฐานะแขกพิเศษของรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเมื่อวันที่18พฤศจิกายน2565ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินถึงยังท่าอากาศยานปารีสออลลีกรุงปารีสในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2565

0: 2569ในวันรุ่งขึ้นจะมีพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอนุสรณ์สถานโอเตลเดแซงวาลิสหรือโอเตลนาซียอนานเดแซงวาลิสซึ่งเป็นกลุ่มอาคารประวัติศาสตร์ขนาดใหญ่ในกรุงปารีสสร้างขึ้นในคริสตศตวรรษที่17สมัยพระเจ้าหลุยที่14เพื่อเชิดชูเกียรติและดูแลทหารผ่านศึกปัจจุบันเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และการทหารของฝรั่งเศสภายในประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์และอนุสรณ์สถานเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์การทหารของประเทศทั้งนี้นายเอมมานูเอลมาครงประธานาธิบดีและภริยาจะรอเฝ้ารับเสด็จจากนั้นจะทรงพบกับนายเอมมานูเอลมาครงและภริยาณทำเนียบประธานาธิบดีซึ่งจะได้ถวายพระกยาหารข้ามอย่างเป็นทางการในวันที่3มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณที่ฝังศพทหารนิรนามบริเวณอาร์ตรอทียองเดอเลตวนหรือประตูชัยซึ่งสมเด็จพระจักรพรรดินโปเลียนที่1ทรงมีพระบัญชาให้ก่อสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2349ภายหลังทรงรับชัยชนะในการรบที่ออสเตอร์ลิทเพื่อเชิดชูเกียรติและสดุดีความกล้าหาญของทหารฝรั่งเศสและจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาว่าการกรุงปารีสพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกเทศมนตรีกรุงปารีสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและส่งรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวคิดปารีสแห่งความยั่งยืนก่อนจะประทับเรือไฟฟ้าพระที่นั่งล่องแม่น้ำแซนเพื่อทอดพระเนตรสถาปัตยกรรมของกรุงปารีสเพื่อให้เห็นถึงพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของเมืองสู่ความเป็นปารีสยุคใหม่รวมถึงการอนุรักษ์แม่น้ำแซนทั้งนี้กรุงปารีสได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติว่าเป็นหนึ่งในเมืองต้นแบบด้านการพัฒนาเมืองสีเขียวและการปรับพื้นที่เมืองเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและในวันเดียวกันนี้จะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัตราสู่สากลหรือ La Most Honorable Majesté Royal Tri Dress From Tradition to Modernity ซึ่งจัดขึ้นภายใต้พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเพื่อเผยแพร่ความงดงามของผ้าไทยและงานหัตถศิลป์ชั้นสูงณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในวันที่1กรกฎาคม2569จะเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองตูลูสทางตอนใต้ของสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัท Airbus ซึ่งเป็นบริษัทอุตสาหกรรมการบินและอวกาศชั้นนำของยุโรปและเป็นหนึ่งในบริษัทด้านอากาศยานที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลกตั้งอยู่ณเมืองลายักในเขตปริมณฑลเมืองตูลูสซึ่งมีภารกิจหลักในการบริหารและควบคุมกระบวนการผลิตอากาศยานพาณิชย์โดยอากาศยานใหม่จะผ่านขั้นตอนการประกอบขั้นสุดท้ายการทดสอบระบบการบินทดสอบก่อนส่งมอบแก่สายการบินทั่วโลกการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในครั้งนี้นับเป็นการฉลองในโอกาสครบ340ปีแห่งการติดต่อสัมพันธ์ครั้งแรกระหว่างสยามกับฝรั่งเศสและในโอกาสครบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสซึ่งนอกจากจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ในระดับรัฐแล้วยังเป็นการส่งเสริมความเข้าใจอันดีสะท้อนถึงมิตรภาพและความร่วมมือในทุกมิติระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศที่มีมายาวนานให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรหมู่บ้านเมืองเดนสไตน์หมู่บ้านโบราณขนาดเล็กสมัยกลางในหุบเขาวาเขาที่องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี2543โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: ันที่24มิถุนายน2569เวลา 14:00 นตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐออสเตรียซึ่งช้ากว่าไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์การเดินเรือแห่งเมืองสปิสนางซูซานเนอร์ซานซิงเออร์ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จพิพิธภัณฑ์อยู่ในปราสาทแอลลาฮอฟตั้งแต่ศตวรรษที่13ถึงพ.ศ. 2346อดีตเลขานุการเทศบาลผู้สืบเชื้อสายมาจากตระกูลค้าไม้ในสปิสได้รวบรวมเครื่องมือแผนผังภาพถ่ายและบันทึกคำสาปเฉพาะของชาวเรือไว้เพื่อไม่ให้สูญหายปัจจุบันพิพิธภัณฑ์บริหารจัดการในรูปแบบสมาคมปรับปรุงให้ทันสมัยเป็นพิพิธภัณฑ์เฉพาะทางด้านการเดินเรือในแม่น้ำแบบไม่ใช้เครื่องยนต์เพียงแห่งเดียวในยุโรปกลางใช้ศึกษาประวัติศาสตร์เทคโนโลยีหลักฐานทางโบราณคดีที่น่าสนใจคือการจัดแสดงซากเรือไม้โบราณที่ค้นพบในปี2518ถือเป็นซากเรือไม้ที่เก่าแก่ที่สุดที่ค้นพบในแม่น้ำดานูบตอนบนจัดแสดงแบบจำลองขนาดเท่าของจริงของขบวนลากเรือด้วยกำลังของฝูงม้าพร้อมอุปกรณ์บังคับม้าโบราณแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาการขนส่งสินค้าขึ้นเหนือน้ำในยุคก่อนที่จะมีเรือกลไฟซึ่งใช้กำลังม้าถึง60ตัวในการลากจูงนอกจากนี้มีโมเดลเรือมาตราส่วน1ต่อ20ผลงานของศาสตราจารย์ดร.เคิร์ตชาเอแฟร์สถาปนิกผู้สร้างสรรค์โมเดลเรือไม้และแพที่ใช้สัญจรบนแม่น้ำดานูบชิ้นงานนี้แสดงถึงสถาปัตยกรรมการต่อเรือโบราณมีนิทรรศการที่ให้ความรู้เฉพาะทางเรื่องช่างต่อเรือและช่างทำเชือกรวมถึงตาประทับของนายท้ายเรือและสิทธิบัตรการเดินเรือโบราณมีออร์แกนของกลุ่มชาวเรือในยุคบาโรกเป็นวัตถุทางประวัติศาสตร์ที่สะท้อนวัฒนธรรมของชุมชนสัญจรทางน้ำจะแสดงเรือโบราณที่มีความสำคัญทางโบราณคดีเช่นเรือไม้โบราณที่พบในลุ่มน้ำดานูบและแสดงพัฒนาการของเทคโนโลยีการต่อเรือพิพิธภัณฑ์การเดินเรือแห่งเมืองสปิตส์แสดงให้เห็นว่าคนสามารถปรับตัวและต่อสู้กับธรรมชาติยังนำธรรมชาติมาใช้ในการทำมาหากินสร้างรายได้การต่อเรือทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าความรู้ความคิดและวัฒนธรรมระหว่างกันจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปหมู่บ้านเดือนสไตน์หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านโบราณขนาดเล็กสมัยกลางในหุบเขาวาเคาริมแม่น้ำดานูบของออสเตรียได้รับการขนานนามว่าเป็นไข่มุกแห่งหุบเขาวาเคาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองนี้ได้แก่โบสถ์เดือนสไตน์ที่สร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ.1915ด้วยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อกที่โดดเด่นด้วยสีฟ้าและขาวมองเห็นได้ชัดเจนจากอีกฝั่งของแม่น้ำและซากปราสาทโบราณเดือนสไตน์นี้บนยอดเขาตั้งอยู่เหนือหมู่บ้านที่ถูกกองทัพสวีเดนทำลายจนเหลือเพียงซากปรักหักพังปราสาทเดือนสไตน์เป็นที่รู้จักเนื่องจากเคยเป็นสถานที่คุมขังพระเจ้าริชาร์ดใจสิงหรือพระเจ้าริชาร์ดที่1กษัตริย์แห่งอังกฤษหลังจากได้รับชัยชนะจากการรบในสงครามครูเสดพระเจ้าริชาร์ดได้ฉีกธงชาติออสเตรียและปฏิเสธการแบ่งสินสงครามกับเจ้าชายเลโอโปลด์ที่5ในยุคแห่งออสเตรียต่อมาพระเจ้าริชาร์ดจะเสด็จกลับอังกฤษทรงปลอมพระองค์ในช่วงที่ข้ามดินแดนออสเตรียในยุคเลโอโปลด์ได้จับกลุ่มพระเจ้าริชาร์ดและขังไว้ที่ปราสาทเดือนสไตน์ก่อนจะปล่อยตัวโดยแลกกับเงินค่าไถ่จำนวน 150,000 เหรียญเงินมาร์กเงินค่าไถ่ส่วนหนึ่งนำไปเป็นทุนก่อตั้งโรงกษาปณ์สร้างและขยายกำแพงเมืองเวียนนาปัจจุบันเมืองเดือนสไตน์เป็นจุดหมายหลักของนักท่องเที่ยวเพื่อไปเยือนหุบเขาวาเคาสถาปัตยกรรมของอาคารบ้านเรือนชิมเหล้าองุ่นท้องถิ่นและเป็นเส้นทางเดินเขาเพื่อชมทัศนียภาพหุบเขาวาเคาบนโค้งแม่น้ำดานูบและไร่องุ่นหุบเขาวาเคามีไร่องุ่นแบบขั้นบันไดโบราณที่งดงามอาคารบ้านแก่และปราสาทโบราณบนยอดเขาในสมัยยุคกลางบนสองฝั่งแม่น้ำดานูบทำให้หุบเขาวาเคาเป็นภูมิภาคที่มีความหลากหลายและมีคุณค่าทางสุนทรียภาพและวัฒนธรรมสูงองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี2543ผลการศึกษาค้นคว้าทางโบราณคดีพบว่าหุบเขาวาเคาเป็นแหล่งตั้งถิ่นฐานสำคัญมาตั้งแต่สมัยยุคหินเนื่องจากมีลักษณะทางภูมิศาสตร์และภูมิอากาศที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูกเวลา 18:00 นเสด็จพระราชดำเนินไปพัตตาคารลอยเนอฮอฟนายฮาราลิงค์ประธานกรรมการบริหารบริษัทบีกริมพาวเวอร์ตั้งพระกระยาหารยินถวายในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียThank you.
1: ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเปิดงาน Amazing Thailand Fest 2026 The Wholesome Taste of Thai ณสหพันธรัฐมาเลเซีย

0: ที่26มิถุนายน2569เวลา 15:50 น.ตามเวลาท้องถิ่นของสหพันธรัฐมาเลเซียซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลไอซิตี้เมืองชาอาลัมรัสลังงอสหพันธรัฐมาเลเซียโดยมีนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพร้อมคณะผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงเปิดงาน Amazing Thailand Fest 2026 The Wholesome Taste of Thai ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและกลุ่มเซ็นทรัลร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง28มิถุนายน2569เพื่อนำเสนอจุดเด่นในเรื่องวัฒนธรรมอาหารของประเทศไทยเชื่อมโยงระหว่างวัตถุดิบกับวิถีชีวิตสะท้อนถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นของภูมิภาคต่างๆอันเป็นการประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมไทยและภาพลักษณ์ของประเทศไทยให้แก่ชาวมาเลเซียและนักท่องเที่ยวในพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจให้ชาวมาเลเซียออกเดินทางมาสัมผัสเสน่ห์อาหารไทยด้วยตนเองในประเทศไทยในงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Amazing Thailand Food Festival World Tour เพื่อนำเสนอเสน่ห์อาหารไทยควบคู่ประสบการณ์ท่องเที่ยวไทยเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยและช่วงชิงโอกาสทางการตลาดท่องเที่ยวเชิงอาหาร Gastronomy Tourism ซึ่งกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องในกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพระดับพรีเมียมและลักชัวรี่โดยจัดมาแล้วหลายประเทศเช่นสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประเทศญี่ปุ่นราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์และในครั้งนี้ที่สหพันธรัฐมาเลเซียเพื่อเดินหน้ากลยุทธ์การตลาดเชิงรุกในการดึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้เกิดการเดินทางจริงมายังประเทศไทยขยายฐานนักท่องเที่ยวคุณภาพและตอกย้ำจุดยืนของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางที่ประสานคุณค่าวัฒนธรรมและประสบการณ์ระดับโลกได้อย่างลงตัวโอกาสนี้ทรงสาธิตการทำอาหารไทยทั้งคาวและหวานได้แก่ข้าวเกรียบปากหม้อและสาคูไส้กุ้งอาหารไทยโบราณที่นำเสนอรสชาติความเป็นไทยและมีประโยชน์ต่อสุขภาพผ่านวัตถุดิบที่โชว์เอกลักษณ์ความเป็นไทยมีสรรพคุณทางยาเช่นรากผักชีกระเทียมพริกไทยสะท้อนถึงเสน่ห์ของวัตถุดิบไทยและกรรมวิธีการปรุงอาหารที่สืบทอดมาอย่างยาวและขนมถั่วแปบขนมไทยโบราณสะท้อนการผสมผสานวัตถุดิบพื้นบ้านของไทยได้อย่างลงตัวโดยได้พระราชทานแก่ผู้มาร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้ลิ้มลองรสชาติของความเป็นไทยตลาดมาเลเซียเป็นตลาดระยะใกล้ที่มีศักยภาพสูงและเป็นหนึ่งในตลาดนักท่องเที่ยวหลักของประเทศจากสถิติตลาดนักท่องเที่ยวมาเลเซียติดอันดับ2ของประเทศที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทยมากที่สุดรองจากสาธารณรัฐประชาชนจีนนอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจเช่นร้านอาหารไทยผลิตภัณฑ์อาหารไทยและนวดแผนไทยเพื่อเปิดมุมมองใหม่ให้ชาวมาเลเซียได้สัมผัสศักยภาพของประเทศไทยในหลากหลายมิติในปี2569ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง22มิถุนายน2569นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียได้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้วจำนวน 2,211 คนและมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยกว่า 21,000 บาทต่อคนต่อทริปสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับการพักผ่อนทั้งในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ Weekend Destination และวันหยุดยาวของชาวมาเลเซียด้วยความสะดวกในการเดินทางประกอบกับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะ One Stop Destination ที่ตอบโจทย์ทั้งการท่องเที่ยวช้อปปิ้งอาหารและวัฒนธรรมอีกทั้งยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่รองรับนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมทั้งชุมชนมุสลิมขนาดใหญ่และมัสยิดที่สามารถประกอบศาสนกิจรวมถึงมาตรฐานด้านความปลอดภัยความสะอาดคุณภาพการบริการและการสื่อสารที่เอื้อต่อการเดินทางโดยเฉพาะในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายนซึ่งตรงกับช่วงปิดภาคเรียนของสหพันธรัฐมาเลเซียส่งผลให้ความต้องการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: อนุวงศ์เสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา วันนี้ณพระที่นั่งพิบาลรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสาเกตและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 19:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 17:00 น.หม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 น.นายอัธดิษฐะอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลในงานทดแทนคุณแผ่นดินวันนี้เวลา 19:06 น.ณมณฑลพิธีหน้าองค์พระศรีศักยทศพลยานพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพร้อมทั้งพระราชทานผ้าไตรจำนวน12ไตรในงานทดแทนคุณแผ่นดินซึ่งวัดป่าภูริทัตตะปฏิปทารามร่วมกับจังหวัดนครปฐมและภาคีเครือข่ายพร้อมใจกันจัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง28มิถุนายน2569อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีพระสงฆ์จำนวน109รูปเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์นอกจากนี้ยังมีการแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมความรักความสามัคคีและน้อมรำลึกในพระคุณของสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.จังหวัดอุบลราชธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10

รูปจากวัดเนินพระจังหวัดระยองวัดชะลอจังหวัดนนทบุรีวัดไพรบึงวัดอาวอยวัดโคกตาลวัดบ่อแก้ววัดปรือคันวัดมหาพุทธารามวัดเจียงอีศรีมงคลวรารามจังหวัดศรีสะเกษและวัดป่าหนองสุ่มจังหวัดอุบลราชธานีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทชิวกัวกงจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดสุทัศน์เทพวรารามวัดบางยี่ขันวัดน้อยนางหงวัดดาวดึงสารามวัดประยุรวงศารามและวัดโสมนัสวิหารสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.ครอบครัวนิปรางสมาคมธนาคารไทยและบริษัทสานติบรรจุภัณฑ์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโพย่อยวัดนายาววัดป่าสนวนวัดช่างหินวัดประชาสมนึกวัดโคกไม้แดงวัดสวายตางวนวัดประชาสามัคคีวัดเมืองโพจังหวัดบุรีรัมย์และวัดกำแพงจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัทสุวพีธรรมวัฒนะจำกัดและมูลนิธิตลาดยิ่งเจริญได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลองจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์โรงเรียนทับกริดพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลสำคัญและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้เวลา 9:00 น.ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนายทองสวรรค์พรมวิหารรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมด้วยนางวาสนาพรมวิหารภริยารองนายกรัฐมนตรีเลขานุการรองนายกรัฐมนตรีเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยและคณะในฐานะผู้แทนรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาววางพวงมาลาถวายสักการะหน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาจากนั้นเดินทางไปลงนามในสมุดหลวงถวายความอาลัยในการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดาณอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังสะท้อนถึงสายใยทาง

างประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นที่มีต่อกันมาอย่างยาวนานสำหรับวันนี้เป็นวันแรกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชริยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์

0: พรเทศบาลหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยจังหวัดนครราชสีมาศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีและครอบครัวเตี่ยตระกูลด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศก็เกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวังได้กำหนดเวลาและเส้นทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาดังนี้เปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาแบ่งเป็น3ช่วงเวลาคือเวลา8นาฬิกาถึง10นาฬิกาเวลา11นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาและเวลา20นาฬิกาถึง21นาฬิกาต้องผ่านจุดคัดกรองและรับการจัดลำดับการเข้าถวายสักการะพระศพภายในโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจุดคัดกรองปิดในเวลา20นาฬิกาเข้าทางประตูมณีนพรัตน์และเดินตามเส้นทางที่สำนักพระราชวังกำหนดโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ติดตามการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตบรคติยราชนารีจังหวัดสมุทรสงครามวันนี้ณโรงแรมริเวอร์ตันจังหวัดสมุทรสงครามสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตบรคติยราชนารีโปรดให้นายเปี่ยมศักดิ์มิลินทจินดารองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ติดตามการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตบรคติยราชนารีในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามโดยทรงมุ่งมั่นให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยโดยดำเนินงานบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนภายใต้หลักสุขภาพหนึ่งเดียวเพื่อไม่ให้มีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้สอดคล้องกับพันธสัญญาขององค์การอนามัยโลกโดยในวันนี้จังหวัดสมุทรสงครามคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และภาคีเครือข่ายร่วมกันจัดกิจกรรมอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า120คนกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการบรรยายทางวิชาการเกี่ยวกับความก้าวหน้าโครงการและข้อกฎหมายเกณฑ์การประเมินพื้นที่ปลอดโรคและการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นตลอดจนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใช้แอปพลิเคชันป้องกันโรคในโรงเรียนและชุมชนรวมถึงกิจกรรมฐานการเรียนรู้4ฐานได้แก่การเรียนรู้กฎหมายควบคุมโรคผ่านเว็บแอปพลิเคชันอีดูราการสาธิตปฐมพยาบาลเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดการป้องกันโรคผ่านเกมตอบคำถามและการระดมสมองเพื่อประเมินความพร้อมสู่การเป็นพื้นที่โรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืนต่อไปจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
1: Hoshan Academy of Arts provides 13 fields of art programs.

0: ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เนี่ยและเราเองก็มีนโยบายหลักๆบัณฑิตที่จบกับเราออกไปจะต้องมีงานทำนอกจากจะเป็นวิชาชีพแล้วก็คือทางด้านภาษาต่างประเทศอันที่สองก็คือเกี่ยวเรื่องเทคโนโลยีจะต้องทันแล้วก็มีความรู้เทคโนโลยีเพราะผมเองนั้นมีแนวคิดว่าคนเราเนี่ยจะสมบูรณ์ได้มันต้องมีการพัฒนาสี่ด้านคือพัฒนาทางกายพัฒนาทางด้านจิตใจพัฒนาทางด้านสังคมแล้วก็พัฒนาทางด้านสติปัญญาคำว่า smart entrepreneur ของเรา university เนี่ยมิติที่หนึ่งคือจริงๆเราอยากผลิตนักศึกษาเราจบออกไปเขาต้องเป็นนักธุรกิจหรือเป็นเจ้าของกิจการที่ต้องมีคุณธรรมมีจริยธรรมถ้าเขาไม่สามารถทำงานเองได้ด้วยตัวเขาเองโดยพื้นฐานด้วยตั้งแต่เขาจำเป็นต้องไปเป็นช่างเทคนิคหรือก็ต้องไปอยู่ในภาคอุตสาหกรรมเขาเองสมาร์ทตัวนั้นหมายถึงว่าเขาก็ต้องเป็นคนที่มีจรรยาบรรณคุณธรรมมีความซื่อสัตย์มีโลโยตี้ต่อองค์เราอยากให้เป็นคนดีช่วยกันพัฒนาประเทศ
1: The next step of the Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin is to become a smart entrepreneur university in the 4.0 era. We are committed to create future entrepreneur graduates as we are ready to be part of driving the country towards Thailand 4.0.In addition, the master and doctoral level programs at Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin is comprised of an integrated knowledge base from both new colleges, namely the Ratanakosin Sustainable Energy and Environment College, the College of Innovation Management. Furthermore, at RMUTR,We also have operation centers for students to prepare their skills professionally, namely, Ratchamongkorn Chomkleun, Operation Center of Hotel and Tourism, Ratchamongkorn Hua Hin Place, Training Center at Wang Klai Gangwon Campus, Ratanakosin Place, Training Center at Salaya Area.These three operation centers are also open to the general public who are interested as well. Let's become a part of the future movement at Ratchamongkorn University of Technology, Ratanakosin, the Smart Entrepreneur University.
2: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบไปด้วยการรวมตัวกันระหว่าง4พื้นที่การศึกษาได้แก่

พื้นที่ประพิษพิมุกจักรวรรดิวิทยาลัยเพาะช่างวิทยาเขตว่างไกลกังวลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น National University เพื่อก่อให้เกิดมิติใหม่ในการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมทุนทางปัญญาให้เกิดเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับไทยแลนด์ 4.0 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตว่างไกลกังวลประกอบไปด้วยคณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจเป็นผู้สร้างนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการประกอบด้วย4สาขาวิชาคือสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการจัดการสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเน้นฝึกบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติสายช่างอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยจบแล้วทำงานได้จริงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีประกอบไปด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการบริการสาขาวิชาการโรงแรมเรียนรู้ระบบการบริการทุกแผนกภายในโรงแรมห้องพักภัตตาคารอาหารเครื่องดื่มต้อนรับส่วนหน้าสาขานวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการสาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์เรียนรู้เทคนิคการเป็นมัคคุเทศก์อย่างมืออาชีพการออกแบบโปรแกรมนำเที่ยวและการจัดทัวร์คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมโยธาหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิตหรือวศบนอกจากทำการสอนในห้องเรียนแล้วยังเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยีและเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนด้วยห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาต่างๆผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมั่นใจและเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรคณะศิลปศาสตร์จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาทุกสาขาวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์กลุ่มวิชาภาษากลุ่มวิชาพละศึกษาและนันทนาการในปีการศึกษา2562เปิดหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสากลหลักสูตรนานาชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

คำว่าสหกรณ์แปลว่าการทำงานร่วมกันการทำงานร่วมกันนี้ลึกซึ้งมากเพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้านทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยร่างกายทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยสมองและด้านการงานที่ทำด้วยใจทุกอย่างนี้ขาดไม่ได้ต้องพร้อมพระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานแก่ผู้นำสหกรณ์ทั่วประเทศเมื่อครั้งเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาเมื่อวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2526

0: หุบกระพงตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีบนพื้นดินที่กว้างใหญ่นับหมื่นไร่ในเขตพื้นที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนที่นี่คือผืนดินได้รับการกล่าวขานว่าดินเลวมีสภาพแห้งแล้งเกินกว่าผู้คนจะเพาะปลูกทำมาหากินได้พื้นแผ่นดินแห่งนี้จึงถูกปล่อยให้รกร้างขาดผู้คนที่จะเหลียวแลนับเป็นโชคดีอันหาที่สุดมิได้ที่ประสบนิกรชาวไทยทุกคนได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระผู้ทรงเป็นพลังของแผ่นดินผู้พลิกฟื้นแผ่นดินทุกตารางนิ้วให้กลับคืนสู่ความชุ่มชื้นรุ่งเรืองกระทั่งผืนแผ่นดินรกร้างแห่งนี้ได้กลายมาเป็นโครงการตัวอย่างของการวางแผนการจัดการพัฒนาที่ดินอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดนั่นคือโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพง
1: ที่มาที่ไปของโครงการตามพระประสงค์กระพงนะครับ เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับท่านมาประพาสที่หัวหินกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับก็ได้มีการออกเยี่ยมเยียนชาวบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือว่าทางจังหวัดเพชรบุรีนะครับแล้วก็มาเจอชาวบ้านกลุ่มหนึ่งนะครับที่อาศัยอยู่ตรงส่วนภาคล่างนะครับแถวนิคมนะครับซึ่งอยู่ทำอาชีพเกษตรกรแต่ว่าพระองค์ท่านก็เห็นว่าคนกลุ่มนี้ทำไมถึงทำอาชีพเกษตรกรแล้วก็ไม่มีที่ดินนะครับพระองค์ท่านมาพบตอนนั้นก็ได้ให้เงินนะครับเป็นทุนในการประกอบอาชีพครับจำนวน 200,000 บาทพระองค์ท่านก็เคยได้ให้ทางหน่วยงานต่างๆเข้าไปศึกษานะครับว่าเราพอจะหาที่ดินตรงไหนที่จะมาให้สมาชิกเกษตรกรกลุ่มนี้มีที่ดินทำกินนะครับก็เลยให้ท่านหม่อมหลวงเดชนะครับซึ่งตอนนั้นท่านเป็นท่านองคมนตรีนะครับแล้วก็เข้ามาดูในพื้นที่จัดหาที่ดินให้เกษตรกรกลุ่มนี้ได้มีอาชีพได้มีที่ดินทำกินนะครับก็ได้ที่ดินตรงนี้ซึ่งเป็นที่ดินในโครงการตามพระราชสุขภูมิที่พระองค์ท่านจับจองนะครับเยี่ยงสามัญชนนะครับ
0: เมื่อเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทำการสำรวจแหล่งกักเก็บน้ำและสภาพผืนดินทั่วๆไปพบว่าดินส่วนใหญ่มีคุณภาพเลวส่วนที่เหลือเป็นดินเลวปนดียังทำกสิกรรมได้บ้างจึงทรงมีพระราชวิสัยให้พัฒนาที่ดินและจัดระบบชลประทานทดลองอพยพครอบครัว2ครัวเรือนโดยจัดที่ดินให้ครอบครัวละ25ไร่แบ่งเป็นปลูกพืชอาศัยน้ำจากระบบชลประทานจำนวน7ไร่ส่วนอีก18ไร่ให้ปลูกพืชโดยอาศัยจากน้ำฝนธรรมชาติและยังให้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนสำหรับประกอบอาชีพอีกครอบครัวละ 10,000 บาทนับเป็นประวัติศาสตร์ยิ่งของชาติไทยที่เคยได้มีพระมหากษัตริย์จับจ้องพื้นที่เยี่ยงสามัญชนปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างประชาราษฎร์ตามขั้นตอนของกฎหมายป่าไม้และกฎหมายที่ดินทุกประการโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพงยังได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลอิสราเอลจัดตั้งโครงการไทยอิสราเอลเพื่อพัฒนาชนบทโดยจัดส่งผู้เชี่ยวชาญในด้านสาขาต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลือด้านการวางระบบชลประทานและการพัฒนาการเกษตรระยะโครงการนาน5ปีเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2509ถึงพุทธศักราช2514ภายหลังเมื่อราษฎร2ครอบครัวได้ทดลองทำกินอยู่ครบปีแล้วผลปรากฏว่า

0: สามารถใช้หนี้คืนและยังมีเหลือเป็นทุนสำรองสำหรับใช้ประกอบอาชีพในปีต่อไปได้อีกด้วยจึงได้มีการจัดตั้งที่อยู่อาศัยรวมเป็นหมู่บ้านเกษตรกรเกิดก้าวย่างที่สำคัญคือการถ่ายทอดความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับหลักและวิธีการของสหกรณ์กระทั่งสมาชิกในหมู่บ้านมีความเข้าใจดีพอแล้วจึงได้เข้าลงชื่อกันเพื่อขอจดทะเบียนโดยใช้ชื่อว่าสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัด
1: ป้าเป็นสมาชิกสหกรณ์หุบกระพงเป็นชุดแรกในหุบกระพงนี้เป็นชุดแรกป้าก็เป็นสหกรณ์นั่นแหละเป็นสหกรณ์แต่ป้าก็แยกเพราะว่าอาชีพที่นี่มันจะแบบว่าหมายถึงว่าทำไร่มันก็ไม่พอกินเนาะถ้าสำหรับเราต้องเราก็หางานอื่นทำเปลี่ยนแปลงมาทำก็มาจับกลุ่มของใช้ในครัวเรือน
2: สำหรับสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดนะคะได้ช่วยเหลือในด้านการเกษตรช่วยให้เป็นแหล่งเงินกู้ให้กับพวกเราและช่วยขายสินค้าแต่ตั้งแต่เริ่มเลยค่ะตั้งแต่พ.ศ. 2514จนถึงทุกวันนี้ค่ะ
0: เมื่อการดำเนินโครงการได้บรรลุผลที่วางไว้ทุกประการแล้วพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโปรดเกล้าพระราชทานที่ดินบริเวณหุบกระพงจำนวน3ฉบับรวมพื้นที่ 1,279 ไร่1งาน82ตารางวาให้กับกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงส่วนในพื้นที่ที่สภาพดินไม่ดีได้มีการส่งเสริมให้ปลูกป่านสอนนารายโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9มีพระราชสวนีให้สมาชิกประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือนในรูปของหัตถกรรมการจัดทำเครื่องจักสานโดยใช้เส้นใยป่านสอนนารายให้มีการฝึกสอนวิชาชีพแก่กลุ่มสตรีในหมู่บ้านเพื่อให้มีอาชีพเพิ่มรายได้อันเป็นพระมหากรุณาธิคุณได้ประทับกลางดวงใจชาวหุบกระพงว่าในหลวงให้ที่พระราชินีให้อาชีพหุบกระพงในวันนี้จึงเป็นแหล่งสาธิตและทดลองการเกษตรเพื่อศึกษาข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่แห้งแล้งโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้อย่างเหมาะสมโดยได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้5ศูนย์เรียนรู้เพื่อให้ความรู้และประโยชน์สำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมได้แก่ 1. ศูนย์เรียนรู้การปลูกหน่อไม้ฝรั่งและพืชสมุนไพร 2. ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงโคขุน 3. กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน 4. กลุ่มผู้เลี้ยงแพะหุบกระพง5. กลุ่มศิลปาชีพพิเศษจักสานป่านสอนนารายณ์

0: ให้มีที่อยู่ให้มีอาชีพค่ะทุกวันนี้เราอยู่ดีกินดีก็เพราะพระองค์ท่านค่ะจะตั้งใจจะเป็นคนดีแล้วจะช่วยเหลือกิจการในหุบกระพงต่างๆค่ะ
1: แม้ว่าการเดินทางสู่เป้าหมายวิถีชีวิตอันสุขสงบมั่นคงและพอเพียงของเกษตรกรหุบกระพงนั้นจะใช้เวลาร่วมครึ่งศตวรรษแต่เมื่อทุกคนได้ใช้วิถีชีวิตอันพอเพียงตามแนวพระราชดำริแล้วต่างก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ชุบชีวิตพื้นดินตลอดจนทุกผู้ทุกคนที่นี่ให้เปี่ยมไปด้วยความสงบสุขอย่างยั่งยืนและแท้จริงจึงถือเป็นคุณค่าอันสูงสุดของชาวไทยทุกคนว่าพื้นดินแห่งนี้คือหุบกระพงแผ่นดินพระราชา

สวัสดีค่ะมาพบกับอาจารย์กนกทิพย์อโนราชนะคะกับรายวิชาอนุพันธ์ของฟังก์ชันค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันนะคะเกี่ยวกับฟังก์ชันตรีโกณมิติแบบกำลังกันค่ะฟังก์ชันตรีโกณมิติปกติแล้วเราจะอินทิเกรตนะคะหรือการหาปริพันธ์ฟังก์ชันโดยมีสูตรการหาปริพันธ์หลายสูตรนะคะที่เราเรียนไปครั้งก่อนๆนะคะหลายสูตรเต็มไปหมดเลยเช่นครั้งก่อนเราอินทิเกรตเลยครับเช่นฟังก์ชันไซน์ค่ะไซน์ u du นะคะอินทิเกรตไซน์ u du บอกว่าได้ลบ cos u บวก4ใช่ไหมคะอินทิเกรต cos บ้างอินทิเกรต cos u ค่ะ cos u du จะเท่ากับไซน์ u บวก4ค่ะอินทิเกรตแล้วอีกอินทิเกรตโคเซกนะคะกำลัง 2u du ก็จะมีสูตรใช่ไหมอินทิเกรตแล้วอีกเซกโคเซกแล้วมีอะไรอีกนะโคเซกแล้วก็มีเซกใช่ไหมคะเซกกำลัง 2u du นะคะอาจารย์จะชี้ให้เห็นว่าสูตรที่เราเรียนผ่านไปมีอะไรบ้างนะคะเซก u du เจอกับอะไรคะ sec u du sec u เจอกับ tan u tan u du อินทิเกรตอะไรอีกอินทิเกรต cos บ้าง cos u จะคู่กับ cot u du ใช่ไหมคะ cot u du จะเห็นว่าอินทิเกรตอะไรอีกอินทิเกรตแทนบ้างก็ได้ค่ะมีอินทิเกรตแทน u du อินทิเกรตอะไรอีกอินทิเกรต cos เฉยเนาะ cos u du นะคะอินทิเกรต sec ก็มีค่ะอินทิเกรต sec u du และสุดท้ายอินทิเกรต cosec อินทิเกรต cosec u du ใช่ไหมคะอ่ะที่อาจารย์เขียนมาทั้งหมดนี้จะมีสูตรในการอินทิเกรตหรือหาปริพันธ์เต็มไปหมดเลยแต่ในที่นี้วันนี้อาจารย์จะมาเล่าในพาร์ทของการอินทิเกรตหรือหาปริพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติที่เป็นไงคะมีเลขยกกําลังเพราะเราถ้าเราสังเกตดูเลขยกกําลังหรือเลขชี้กําลังของสูตรที่อาจารย์มีพจน์ไหนบ้างคะมีสูตรที่สามสูตรที่สี่ใช่ไหมคะแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นฟังก์ชันตรีโกณมิติแบบยกกำลังหนึ่งหมดเลยนะคะแต่วันนี้อาจารย์จะมาเพิ่มเนื้อหาของตรีโกณมิติแบบยกกำลังในกรณีที่ไม่อยู่ในสูตรทั้ง10สูตรนี้นะคะเช่นอะไรเช่นสมมติอาจารย์อยากจะอินทิเกรตไซน์ก็ได้ค่ะไซน์หรือคอสเช่นเจอไซน์ยกกำลัง 2x dx อย่างเงี้ยค่ะจะเห็นว่าไซน์ยกกำลังสองไม่มีเราเจอแต่ไซน์

ยกกำลังหนึ่งอย่างเงี้ยนะคะหรืออาจารย์อาจจะอินทิเกรตคอสกำลังสี่สอง x dx แบบเนี้ยค่ะก็จะเห็นว่ายกกำลังสี่ยกกำลังสองนะคะหรืออาจจะเป็นตัวไซน์ยกกำลังห้ายกกำลังห้า x dx แบบนี้ค่ะยกกำลังตรีโกณมิติยกกำลังแบบนี้เรายังไม่เคยเห็นใช่ไหมคะดังนั้นวันนี้อาจารย์จะมาสอนเกี่ยวกับการหาปริมาณฟังก์ชันที่เริ่มมีหน้าตาแปลกๆแบบนี้นะคะลดเลขชี้กำลังต่างๆอ่ะทีนี้คอนเซปต์ของเรื่องนี้นะคะมีหลายกรณีเลยแต่อาจารย์จะเอากรณีที่เราเจอบ่อยๆแล้วกันนะคะเป็นตรีโกณมิติแบบยกกำลังที่เป็นยกกำลังคู่กับเลขยกกำลังคี่นะคะที่เราเจอบ่อยๆเช่นอาจจะอาจารย์วันนี้อาจจะเล่าพาร์ทของไซน์กับคอสนะคะที่เจอบ่อยๆอ่ะคอนเซปต์ของเรื่องนี้บอกว่าเมื่อไหร่นะคะที่เราเจอไซน์ยกกำลังหรือคอสยกกำลังเอ็นพวกนี้นะคะเป็นจำนวนเต็มบวกเป็นจำนวนเต็มบวกเรามาดูว่าเต็มบวกเช่นมี2มี4มี5แบบนี้นะคะมีเลขชี้กำลังเต็มบวกแล้วมีเงื่อนไขว่าเมื่อไหร่กรณีที่1กรณีที่1เมื่อไหร่ที่ n เลขชี้กำลังตรงนั้นนะคะอินทิเกรตไซน์ยกกำลัง n u นะคะอาจารย์อาจจะเขียน x ก็ได้จะได้คุ้นเคย x dx หรืออินทิเกรตคอสยกกำลัง n x dx กรณีที่1ขอให้ n เป็นคู่อาจารย์จะขอกรณีที่1นะคะ n เป็นคู่ขอ n เป็นเลขจำนวนเต็มคู่เต็มคู่เช่นอย่างเงี้ยค่ะไซน์อย่างเงี้ยค่ะคอสอย่างเงี้ยค่ะขอเป็นคู่ก่อนนะกำลัง n เป็นคู่บอกว่าเทคนิคนี้บอกว่าถ้าเราเจอไซน์ยกกำลัง 2x เมื่อไหร่เราจะเปลี่ยนหน้าตาไซน์ยกกำลัง 2x เป็นเศษ1ส่วน2วงเล็บ1ลบคอส 2x ทันทีค่ะให้เราเปลี่ยนเป็น1ลบคอส 2x หาร2นั่นเองนะคะเราง่ายๆหาร2แต่ถ้าเจอคอสบ้างคอสยกกำลัง 2x นะคะให้เราเปลี่ยนเป็นเศษ1ส่วน2วงเล็บเปิด1บวกคอส2เท่าของมุม x เดิมนี่คือสูตรที่จะใช้เพิ่มเข้ามาในกรณีที่ n เป็นคู่นะคะพูดง่ายๆก็คือถ้าเราเร็วๆไซน์ยกกำลังคู่ให้เปลี่ยนเป็นอะไรคะ1ลบใช่ไหมคะ1ลบแต่ถ้าคอสยกกำลังคู่เปลี่ยนเป็น1บวกอ๋อต่างกันแค่นี้เองถ้าเป็นไซน์ใส่ลบถ้าเป็นคอสใส่บวกนะคะเมื่อยกกำลัง2ดังนั้นลองไปดูตัวอย่างกันค่ะคอนเซปต์อยู่ข้างบนนี้นะยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าอาจารย์มีโจทย์จงหาการหาปริมาณหรืออินทิเกรตของไซน์อะไรดีไซน์ยกกำลัง 2x dx แล้วกันค่ะเอาง่ายๆไซน์ยกกำลัง 2x dx จะเห็นว่าเราไม่มีสูตรในการอินทิเกรตไซน์ยกกำลัง 2ถูกไหมดังนั้นเราต้องนึกถึงเทคนิคนี้ค่ะเราจะเอาตัวนี้มาใช้ค่ะไซน์กำลัง 2x ให้เราเปลี่ยนหน้าตาโจทย์เป็นอะไรคะโจทย์เป็นตัวนี้โจทย์เป็นตัวนี้แสดงว่าบรรทัดนี้อาจารย์ก็จะต้องเปลี่ยนโจทย์ใหม่เป็นอินทิเกรตเปลี่ยนไซน์กำลัง2เป็นอะไรนะเศษ1ส่วน2วงเล็บเปิด1ลบคอส2เท่าของมุม x เดิมโอเคแล้วก็เปลี่ยนแล้ว dx ค่ะแปลว่าอะไรตอนนี้อาจารย์กำลังบอกว่านี่ไซน์กำลังนี้นะอาจารย์เปลี่ยนเป็นหน้าตานี้ตามคอนเซปต์ข้างบนนี้ค่ะตามคอนเซปต์ข้างบนนี้โอเคเปลี่ยนโจทย์ใหม่นั่นเองค่ะจากนั้นเราก็ทำการอินทิเกรตตามเรื่องที่เราเรียนมาได้เลยค่ะมีอะไรบ้างอ่ะอาจารย์เจออะไรตอนนี้อาจารย์มีเศษ1ส่วน2เป็นไงจะดึงออกมาได้ไหมได้นะคะเพราะเป็นค่าคงที่ดังนั้นเศษ1ส่วน2อาจารย์ดึงออกมาค่ะข้างในเหลือ1ลบคอส 2x แล้วก็ dx ถูกไหมทำไงได้บ้างคะเศษ1ส่วน2หลุดออกมาแล้วค่ะมีการอินทิเกรต2พจน์ใช่ไหมดังนั้นอาจารย์เทคเครื่องหมายอินทิเกรตเข้าไปค่ะกลายเป็น1ส่วน2ดึงออกมาตั้งแต่แรกแล้วนะ

ตัวแรกอินทิเกรตเลขหนึ่งเทียบกับ dx ค่ะลบกับอินทิเกรตอะไรคะคอส2x ที่จริงอ่ะต้อง dx ถูกไหมแต่อาจารย์เปลี่ยนตรงนี้แล้วคอส u ทุกคนจำสูตรอาจารย์ได้ไหมอินทิเกรตคอส u ต้อง du ถูกไหมคอส u ต้อง du ดังนั้นตรงนี้คอส 2x อาจารย์เปลี่ยนเป็น 2x แต่ต้องหารออกเสมอนิบ 2x ได้มา2ค่ะแล้วก็วงเล็บปิดนะคะปิดโอเคเส้นหนึ่งส่วนสองดึงมาตอนแรกนะวงเล็บเปิดไว้ก่อนอินทิเกรตเลขหนึ่งได้อะไรมาคะอินทิเกรตเลขหนึ่งได้ x มาตัวหนึ่งค่ะลบตัวนี้จะเห็นว่าอ๋ออาจารย์เจอค่าคงที่ดึงออกมาค่ะดึงออกมาวางไว้ข้างหน้าดังนั้นอาจารย์ได้เศษหนึ่งส่วนสองข้างในเหลืออินทิเกรตคอสอินทิเกรตคอสอะไรคะอินทิเกรตคอสได้ไซน์ใช่ไหมคะดังนั้นคอส 2x อาจารย์ก็ได้ไซน์ 2x มาตัวหนึ่งค่ะปิดค่ะบวก4อ่ะที่จริงตอบแล้วนะแต่เอ๊ะสามารถเทคเข้าไปได้นะหนึ่งส่วนสองเพราะว่าอยู่ข้างนอกตั้งแต่แรกใช่ไหมคะอาจารย์ดึงเข้าไปในวงเล็บกลายเป็น x ส่วนสองค่ะลบกับหนึ่งส่วนสองเจอกับหนึ่งส่วนสองได้เศษหนึ่งส่วนสี่ไซน์สอง x บวก4นั่นเองค่ะเรียบร้อยค่ะโจทย์ข้อนี้ไหมคะเจอไซน์กำลังคู่นะคะจัดการเปลี่ยนหน้าตาเป็นหนึ่งส่วนสองใช่ไหมเปลี่ยนหน้าตาเป็นตัวนี้หนึ่งส่วนสองคูณหนึ่งลบคอสอง x นะคะลองอาจารย์สักข้อหนึ่งลองอาจารย์เป็นคอสบ้างค่ะอินทิเกรตคอสบ้างค่ะไม่คอสกำลังสองขอเป็นคอสกำลังสี่แล้วกันนะคะคอสกำลังสี่ x dx ค่ะคอสกำลังสี่ x dx ดังนั้นเทคนิคนี้เป็นไงนะบอกว่าต้องขึ้นไปดูซิเมื่อไหร่เจอคอสกำลังคู่เราจะเปลี่ยนหน้าตาเป็นตรงนี้ใช่ไหมคะคอสกำลังสองเปลี่ยนเป็นพจน์นี้ค่ะแต่อาจารย์มีคอสกำลังสี่อ่ะโจทย์ข้อนี้อาจารย์เป็นคอสกำลังสี่อาจารย์เขียนเทคนิคนี้ไว้นี่นิดนึงว่าเจอคอสกำลังคู่ต้องนึกถึงคอสกำลังสอง x จะเท่ากับอะไรนะเศษหนึ่งส่วนสองเศษหนึ่งส่วนสองคูณหนึ่งบวกคอสสองเท่าของมุม x แต่ตอนนี้อาจารย์มีคอสกำลังสี่ดังนั้นอาจารย์เขียนใหม่เป็นอย่างนี้ได้ไหมคอสกำลังสี่แต่สูตรให้คอสกำลังสองอ่ะสูตรตรงนี้เราให้คอสกำลังสองมาดังนั้นอาจารย์ขอเปลี่ยนโจทย์เป็นคอสกำลังสอง x ทั้งหมดยกกำลังสองนี้ได้ไหมได้เนาะเพราะเขาสองคูณสองตรงนี้สองคูณสองจะได้เป็นสี่ตามที่โจทย์ต้องการค่ะคอสกำลังสองทั้งหมดยกกำลังสองแล้วเราค่อยเปลี่ยนค่ะอินทิเกรตอาจารย์จัดการข้างในก่อนนะจัดการข้างในยกกำลังสองตรงนี้ถูกไหมอาจารย์กำลังจะเปลี่ยนตรงนี้ค่ะคอสกำลังสองตรงนี้ค่ะได้อะไรมาคะตามสีแดงตามสีแดงบอกว่าให้ได้เศษหนึ่งส่วนสองวงเล็บเปิดอะไรนะหนึ่งบวกคอสสองเท่าของมุมเดิมมุม x ก็เป็น 2x ค่ะได้ตัวนี้มานะคะได้ตัวนี้มาจากนั้นทำไงต่อเอ๊ะค่าคงที่ค่าคนยกกำลังสองไปด้วยค่ะดังนั้นตอนออกมาก็กลายเป็นเศษหนึ่งส่วนสี่ค่ะหนึ่งส่วนสี่ข้างในเหลืออะไรคะอินทิเกรตใช่ไหมอินทิเกรตหนึ่งบวกคอสสอง x ค่ะแล้วก็ยกกำลังสอง dx โอเคจะดึงหนึ่งส่วนสองยกสองออกมาเป็นหนึ่งส่วนสี่นะจากนั้นเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นมีสองพจน์บวกกันอยู่ยกกำลังสองแบบนี้นึกถึงอะไรคะหน้าบวกหลังกำลังสองใช่ไหมกำลังสองสมบูรณ์จะเท่ากับอะไรนะหน้ากำลังสองบวกสองเท่าของหน้าคูณหลังบวกกับหลังกำลังสองเรื่องนี้ต้องมาช่วยละนะคะหน้าของเราคือเลขหนึ่งหลังของเราคือหน้าของเราคือเลขหนึ่งหลังของเราคือคอส 2x ถูกไหมดังนั้นอาจารย์กระจายเป็นหนึ่งส่วนสี่ออกมาก่อนนะข้างในอินทิเกรตหน้ากำลังสองดังนั้นอาจารย์ได้หนึ่งยกกำลังสองค่ะได้เดิมเหมือนเดิมนะคูณบวกกับ

สองหน้าหลังสองคูณหนึ่งคูณหลังก็คือคอสสองเอ็กซ์บวกหลังกำลังสองดังนั้นอาจารย์ได้คอสกำลังสองของมุมสองเอ็กซ์แล้วก็ดีเอ็กซ์ถูกนะโอเคไปต่อค่ะไปต่อเศษหนึ่งส่วนสี่หลุดออกมาตั้งแต่แรกมีกี่พจน์เนี่ยมีเลขหนึ่งบวกอยู่อินทิเกรตเข้ามาได้ไหมได้นะอินทิเกรตเข้ามาได้นะคะดังนั้นเข้ามาพจน์แรกค่ะเข้ามาพจน์แรกอินทิเกรตเลขหนึ่ง dx ใช่ไหม dx บวกกับอินทิเกรตเลขสองคอส 2x dx ใช่ไหมคะบวกกับอินทิเกรตคอสกำลังสอง 2x dx ค่ะโอเคอาจารย์แค่กระจายเข้ามานะคะพจน์นี้ไม่มีอะไรนะอ่ะไปกันต่อเศษหนึ่งส่วนสี่หลุดแล้วค่ะข้างในพจน์ที่หนึ่งไฮไลท์ไว้จะได้ชัดพจน์ที่หนึ่งค่ะอินทิเกรตหนึ่ง dx ได้ x มาตัวหนึ่งถูกไหมได้ x มาตัวหนึ่งนะบวกกับเลขสองตรงนั้นอาจารย์หลุดออกมานะอินทิเกรตคอส 2x คอส u ต้องดี u ค่ะดี 2x ตามค่ะสองโอเคพจน์นี้ล่ะพจน์นี้ขอให้ลายสีม่วงแล้วกันพจน์นี้จะเปลี่ยนเป็นอะไรอาจารย์เจออะไรเนี่ยอาจารย์เจอคอสกำลังสองคอสกำลังสองของมุม 2x อ้าวกลายเป็นสูตรเรื่องนี้ก็ต้องมองใหม่ใช่ไหมคอสกำลังสองของมุม x จะเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองของหนึ่งบวกคอสมุมสองเท่าของมุม x ดังนั้นคอสกำลังสองของ 2x กลายเป็นอะไรคะกลายเป็นเศษหนึ่งส่วนสองคูณหนึ่งบวกคอสสองเท่าของมุมเดิมดังนั้นตอนแรกมี 2x ก็ต้องกลายเป็น24ค่ะ 4x ค่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วย dx โอเคงั้นเศษหนึ่งส่วนสี่หลุดก่อนนะ x ได้แล้วค่ะบวกกับพจน์นี้เกิดอะไรขึ้นอาจารย์ขออนุญาตพจน์กลางสองตัดสองไปแล้วนะคอส u du คอสอินทิเกรตคอสได้อะไรนะได้ไซน์ใช่ไหมได้ไซน์ u ค่ะได้ไซน์สอง x เหมือนเดิมค่ะต่อไปกันต่อบวกกับต่อไปนี้เหลือแค่พจน์หลังสีม่วงแล้วนะเหลือสีม่วงจะไฮไลท์ไว้ก่อนได้อะไรมาบ้างได้เศษหนึ่งส่วนสองหลุดออกมาถูกไหมข้างในเหลืออินทิเกรตแล้วคะข้างในนี้เหลืออินทิเกรตเลขหนึ่ง dx บวกกับอินทิเกรตคอส 4x ต้องดี 4x ตามถูกนะหาร4ค่ะแล้วก็ปิดหนึ่งส่วน 4x หลุดออกมาไซน์หลุดออกมาจากอินทิเกรตแล้วบวกเศษหนึ่งส่วนสองอาจารย์เปิดสีใหม่ดีกว่าข้างในนี้เดี๋ยวปิดสีน้ำเงินเดี๋ยวชนกันนะคะอินทิเกรตเลขหนึ่งค่ะตัวแรกอินทิเกรตเลขหนึ่งได้อินทิเกรตเลขหนึ่งได้ x มาตัวหนึ่งนะได้ x มาตัวหนึ่งนะบวกกับมีสี่ตรงนี้ค่ะเลขสี่ตรงนี้ดึงขอดึงได้มาได้แค่นี้นะคะดึงมาไว้ข้างหน้าเครื่องหมายอินทิเกรตดังนั้นได้เศษหนึ่งส่วนสี่ค่ะอินทิเกรตคอส u du เรียบร้อยละคอส u du ได้ไซน์ u ถูกไหมได้ไซน์ u ค่ะบวกสี่จริงๆก็บวกสี่สุดท้ายเลยก็ได้สี่อาจารย์บวกไว้ในนี้ก่อนเดี๋ยวอาจารย์จะเทคเข้าไปดังนั้นคําตอบข้อนี้ค่ะมีอะไรเข้าไปบ้างคะเศษหนึ่งส่วนสี่เข้าไปตรงนี้นะกลายเป็น x ส่วนสี่บวกกับหนึ่งส่วนสี่คูณอยู่กับไซน์สอง x ค่ะต่อไปหนึ่งส่วนสี่เทคเข้าไปเจอหนึ่งส่วนสองเป็นเศษหนึ่งส่วนแปดนะแล้วเทคเข้าไปเจอ x อีกค่ะกลายเป็นเศษ x ส่วนแปดถูกนะ4288เจอหนึ่งส่วนสี่อีกค่ะ84328432เจอไซน์ 4x ค่ะอ่ะสุดท้ายบวกสี่เรียบร้อยเห็นไหมคะนี่คือเทคนิคการ
อินทิเกรตแบบตรีโกณมิติยกกำลังคู่เห็นไหมยกกำลังคู่กรณีที่ n เป็นคู่อยู่นะตอนนี้ n เป็นคู่อยู่นะอาจารย์กำลังเล่า n

เป็นคู่อยู่ในกรณีที่หนึ่งอยู่นะอาจารย์จะสอนสักสองกรณีนะคะเราจะได้เอาไปประยุกต์ใช้เพิ่มได้ n เป็นคู่เทคนิคที่ใช้มีอยู่สองสูตรหลักนี้นะคะที่อาจารย์เอาไปช่วยในการปรับโจทย์อ่ะอีกสักกรณีหนึ่งค่ะเป็นกรณีที่สองกรณีที่หนึ่งนะต่อไปอาจารย์ขอเป็นกรณีที่สองเป็นอะไรดีเจอ n คู่เราก็ต้องลองเจอ n เป็นคี่บ้างค่ะขออนุญาตลงไปข้างล่างนะคะขึ้นต้นเรื่องกรณีที่สองค่ะกรณีที่สองเมื่อ n เป็นไงครับ n เป็นจำนวนเต็มคู่คี่เป็นจำนวนเต็มคี่นะจำนวนเต็มที่เป็นเลขคี่ค่ะถ้า n เป็นจำนวนเต็มคี่เมื่อไหร่นะคะเราจะทำแบบนี้ค่ะถ้าเราเจอกรณีที่สายบ้างยกกำลัง n เป็นคี่นะเราจะเปลี่ยนหน้าตาเป็น sin ยกกำลัง n ถอยไปสักหนึ่งค่ะ x เพื่อที่จะดึง sin ออกมาหนึ่งตัวนะคะเช่นสมมติอาจารย์มีกำลัง3ตรงนี้อาจารย์ตัวแรกอาจารย์ก็ sin กำลัง2เจอกับ sin กำลัง1แบบนี้ค่ะถ้าตรงนี้เป็นกำลัง5อาจารย์ก็ดึงเป็น sin กำลัง4กับ sin กำลัง1บวกกันก็เป็น5นี่คือคอนเซ็ปต์นะคะและถ้าเป็นคอสล่ะเป็นคอสกำลัง n เป็นกำลังคี่อีกละให้เราเหมือนกันค่ะดึงออกมาเป็นคอสกำลัง n ลบ1คูณอยู่กับคอสยกกำลัง1นั่นเองก็จะกลายเป็นจำนวนเต็ม n เหมือนเดิมพอดึงเสร็จแล้วให้เราเอาไปใช้ต่อดึงก่อนคอนเซปต์แรกให้เราดึงเสร็จแล้วจากนั้นทำอะไรต่อให้เราแทนแบบนี้ค่ะให้เรามองว่าถ้าคุณเจอ sin ยกกำลัง 2x นะเราจะมองเป็น1ลบ cos กำลัง 2x เอามาช่วยในการแก้ปัญหาค่ะแล้วถ้าเราเจอ cos ยกกำลัง 2x เราก็จะแทนเป็น1ลบ sin กำลัง 2x ความหมายก็คือขั้นแรกถ้า n เป็นคี่ดึงออกมาสักตัวหนึ่งจากนั้นเราจะได้ตัวคู่กันที่เป็นบวกละพออันที่เป็นบวกเนี่ยค่ะให้เราปรับเป็นสูตรนี้บวกเนี่ยค่ะให้เราปรับเป็นสูตรนี้เอามาใช้ปัญหาก็จะหายไปนะคะแล้วก็อินทิเกรตตามปกติเลยไหนลองดูตัวอย่างสักนิดสิเมื่อ n เป็นคี่ค่ะกรณีที่ n เป็นคี่ยกตัวอย่างเช่นตัวอย่างนี้บอกว่าอาจารย์อินทิเกรต sin ยกกำลัง 3xdx ค่ะอ่ะนี่ไงเห็นไหม n เป็นคี่ค่ะทำไงคะสเต็ปแรกบอกว่าดึงไซน์ออกมาสักตัวหนึ่งดังนั้นข้อนี้อาจารย์ขอดึงไซน์ออกมาตัวหนึ่งเหมือนเราแยกไซน์ออกมาเป็น2พจน์อะค่ะดังนั้นตรงนี้3เอาไป1พจน์ก็เหลือ2นั่นเองแล้วก็ dx นะคะจากนั้นเราจะเปลี่ยนตรงนี้ค่ะเปลี่ยนไซน์กำลังคู่เนี่ยค่ะเป็นหน้าตาตรงนี้เป็นหน้าตาตรงนี้ดังนั้นอาจารย์ก็จะเปลี่ยนไซน์กำลัง2กลายเป็น1ลบคอสกำลัง 2x นะคะส่วนไซน์ x ข้างนอกอยู่ที่เดิมก่อนนะตอนนี้อาจารย์ไฮไลท์ให้เห็นว่าสีม่วงนั้นอาจารย์เป็นสีม่วงตรงนี้ไปแล้วนะคะทำไงต่ออินทิเกรตได้เลยค่ะทีนี้เทคนิคนี้นะคะถ้าเราเจอตรงนี้เป็นไซน์เดี๋ยวเราจะใช้ตัวดิฟเนี่ยมาช่วยค่ะเราจะดิฟตัวคอสเพื่อให้ได้ไซน์ออกมาแล้วไซน์ตรงนี้จะไปตัดกับตัวปัญหานี้ไปค่ะนะให้เรามองว่าเราจะดีตรงนี้ค่ะดีตามพจน์ที่มันเกินมาดังนั้นพจน์นี้อาจารย์ขออนุญาตอินทิเกรต1ลบคอสกำลัง2 x ไซน์ x อยู่นิ่งๆก่อนนะดีตรงนี้ค่ะอาจารย์จะดีหรือใครจะสังเกตตัวนี้ก็ได้ค่ะตรงนี้มีคอสอาจารย์จะดีคอสค่ะอาจารย์จะดีคอสดังนั้นอาจารย์ดีคอส x ค่ะดิฟคอส x อยู่ดีๆเติมดิฟคอส x เข้ามาดิฟคอสได้ดิฟไซน์ได้คอสดิฟคอสได้ลบไซน์ค่ะได้ลบไซน์ x มาตัวหนึ่งนี่เห็นไหมทุกครั้งเลยสเต็ปนี้ตรงนี้จะหายไปค่ะพอหายไปแล้วเราก็จะเห็นว่าเราอินทิเกรตได้ละขอโทษอ่ะจะอินทิเกรตต่อได้แล้วค่ะ

เหมือนเรามีมองตรงเนี้ยก็เหมือน x ค่ะเรากำลัง dx ตรงนี้ก็เหมือนเป็น x ยกกำลังสองก็อินทิเกรตธรรมดาเลยค่ะอินทิเกรตธรรมดาเลยค่ะอินทิเกรตเทียบ d cos ค่ะดังนั้น d cos ตอนนี้มีอยู่สองพจน์นี่พจน์นี้พจน์นี้หรืออาจารย์เขียนให้ดูชัดๆพจน์นี้สามารถกระจายเป็นอินทิเกรตเลขหนึ่ง d cos ถูกไหม d cos x ค่ะลบอยู่กับอินทิเกรต cos กำลังสอง x d cos x ค่ะอาจจะมีแบบนี้ค่ะจากนั้นอินทิเกรตเศษหนึ่งอินทิเกรตเลขหนึ่ง dx ได้ x อินทิเกรต d cos ก็ได้ cos มาตัวหนึ่งค่ะได้ cos x ลบตรงนี้อาจารย์หายไปไหนใช่ไหมบางคนบอกว่าลบตรงนี้หายไปไหนอ่ะอาจารย์ขออนุญาตเทคขึ้นมากลายเป็นลบตรงนี้ค่ะแล้วตรงนี้เทคกลายเป็นบวกเนาะเพราะตรงนี้กระจายเข้าไปค่ะอ่ะยังไงต่ออาจารย์อินทิเกรตดังนั้นตรงนี้ก็ต้องมีลบคอส x อยู่นะคะจากนั้นบวกกับอินทิเกรตเหมือนมองตรงนี้เป็นอะไรคะ u กำลังสอง du ใช่ไหมนั่นเป็น u กำลัง n บวกไป1ดังนั้น u กำลังสามกลายเป็นคอสกำลังอะไรคะกำลัง 3x ค่ะส่วนอะไรคะอย่าลืมยกกำลังอะไรหารออกเสมอนะคะแล้วก็บวก c นั่นเองค่ะนี่คือคำตอบของข้อนี้เห็นไหมคะใช้เทคนิคโดยการกรณีที่2เมื่อ n เป็นจำนวนเต็มที่นะคะตรีโกณมิติที่เป็นจำนวนเต็มที่ให้เราใช้สเต็ปแบบตัวอย่างนี้นั่นเองค่ะพอเราได้เนื้อหาส่วนนี้แล้วนะคะอาจารย์ขออนุญาตไปต่อที่อินทิเกรตจำกัดเขตนะคะในหัวข้อของสัปดาห์นี้นะคะเป็นประเด็นที่2ในวันนี้เรื่องนี้เขาบอกว่าเราจะมาฝึกอินทิเกรตจำกัดเขตกันค่ะก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาทั้งหมดเราหาปริมาณของฟังก์ชันแบบปกติเลยนะคะไม่จำกัดเขตเป็นไงคะข้อสังเกตก็คือคำตอบอาจารย์จะบวก c ไว้เสมอนะคะบวก c ไว้เสมอเช่นทฤษฎีนี้บอกว่าถ้าเราอินทิเกรตอะไรดีอินทิเกรตฟังก์ชันสมมติอาจารย์มีโจทย์ f ที่ x เป็นฟังก์ชันเราต้องดีอะไรคะอินทิเกรต dx ตามใช่ไหมเมื่อเราอินทิเกรตเสร็จแล้วเรื่องที่เรียนมาทั้งหมดเราได้คำตอบมา1พจน์หนึ่งฟังก์ชันเช่นอาจารย์มองว่าเป็นฟังก์ชัน f ใหญ่ x แล้วกันค่ะแล้วสุดท้ายเราก็ทำอะไรไว้คะบวก c เป็นค่าคงที่ทิ้งไว้เผื่อว่าค่าคงที่นั้นเราหาไม่เจอใช่ไหมเราก็บวก c ทิ้งไว้แต่เมื่อไหร่ที่เราจะทำการหาปริพันธ์จำกัดเขตปริพันธ์หรืออินทิเกรตก็ได้ใช่ไหมอันในที่นี้อาจารย์อาจจะเรียกอินทิเกรตปริพันธ์จำกัดเขตหรือจะเรียกว่าอินทิเกรตจำกัดเขตสัญลักษณ์ที่เปลี่ยนไปก็คือโจทย์จะมีอินทิเกรตฟังก์ชัน f ที่ x ที่เราต้องการอินทิเกรตแล้ว dx หน้าตาคล้ายๆกับอินทิเกรตไม่จำกัดเขตที่เราเรียนมานะแต่เราจะมีตัวนี้เพิ่มเข้ามาค่ะเราจะต้องใส่ตัวอินทิเกรตจำกัดเขตโดยการกำกับว่าเราจะอินทิเกรตตัว x เนี่ยในช่วงไหนเช่นอาจารย์อินทิเกรตช่วง a จนถึง b อินทิเกรตเสร็จแล้วอาจารย์ a จนถึง b แล้วผลการอินทิเกรตสมมุติอาจารย์เรียกเขาว่าฟังก์ชันใหญ่ของ x อาจารย์เนี่ยไม่บวก c แล้วค่ะอาจารย์จะอินทิเกรตแล้วเราจะแทนค่าแบบนี้ค่ะเราก็จะใส่เครื่องหมายค่อม a จนถึง b ทิ้งไว้จากนั้นคำตอบของเขาเราจะเอาคำตอบที่เราผลการอินทิเกรตของเราเนี่ยค่ะที่อยู่ในรูปตอนแรกอยู่ฟังก์ชันของ x เนี่ยลองแทนค่า b เข้าไปค่ะดังนั้นอาจารย์เรียกเขาว่า f ที่ b จากนั้นเราจะเอาตัวเมื่อกี้เอา b ไปแทนฟังก์ชันตรงนี้แล้วลบกับฟังก์ชันที่เอา a ค่าคงที่ a นี้ไปแทนค่ะดังนั้นก็ลบกับ f ใหญ่ตรงนี้แทน a เข้าไปนี่เองนี่คือการอินทิเกรตแบบจำกัดเขตนั่นเองค่ะมีค่าเท่ากับเอาค่า fb ผลการอินทิเกรตเอา b ไปเติมแล้วเอาไปลบกับอะไรคะเอา a ไปเติมหาค่านะคะของฟังก์ชันนั้นๆ นะคะอ่ะได้คอนเซปต์การอินทิเกรตจำกัดเขตแล้วไหนเราลองมาดูตัวอย่างการเอาไปใช้กันค่ะ

ยกตัวอย่างข้อนี้เช่นอาจารย์มีโจทย์จงหาอินทิเกรตง่ายๆก่อนฟังก์ชันโพลีโนเมียลธรรมดานะคะ x กำลังสองลบ 2x แล้วก็บวก1ค่ะฟังก์ชันง่ายๆแบบนี้ปกติเรา dx ใช่ไหม

จารย์ทำให้ดูก่อนอินทิเกรต x กำลังสองได้เลยไหมคะได้ x กำลังสามส่วนสามลบอินทิเกรต2 x ได้เลยนะได้2 x กำลังหนึ่งยกเป็น2หาร2บวกอินทิเกรตเลขหนึ่งได้ x มาตัวหนึ่งใช่ไหมคะอ่ะอินทิเกรตตรงนี้ใส่เครื่องหมายปิดกาหรือขีดค่อมหนึ่งตัวก็ได้ค่ะแล้วอินทิเกรตผลการอินทิเกรตอาจารย์ไม่บวก c แล้วนะแต่อาจารย์จะบอกว่าอินทิเกรตตั้งแต่เลขหนึ่งถึงเลขสามหนึ่งถึงเลขสามพจน์นี้มีตรงนี้ตัดกันได้นิดนึงอาจารย์ขอตัดออกอ่ะงั้นเริ่มนี่ก่อนเลยค่ะ f ที่ b แปลว่าเอาผลการอินทิเกรตที่อาจารย์หาไว้ในสีน้ำเงินนี้แทน b เข้าไปดังนั้นอาจารย์แทนเข้าอะไรเข้าไปก่อนคะแทนเลขสามเข้าไปนั่นเองค่ะตรงไหนมี x แทนเลขสามเข้าไปในคําตอบดังนั้นอาจารย์ก็จะได้สามกำลังสามส่วนสามลบสามกำลังสองบวกกับสามใช่ไหมฉันได้ตรงนี้มาแล้วนะจากนั้นลบกับเพราะเขาสั่งให้ลบใช่ไหมลบกับ f ที่ a ต่อไปอาจารย์เอา a ไปแทนบ้างค่ะเอาเลขหนึ่งไปแทนกลายเป็นหนึ่งกำลังสามส่วนสามลบหนึ่งกำลังสองบวกกับหนึ่งเนาะบวกกับหนึ่งปิดค่ะแล้วเราก็คำนวณหาค่าเลยค่ะพจน์หน้าได้อะไรบ้างสามกำลังสามมีสามอยู่สามตัวตัดสามได้สามสองตัวสามสามเก้าลบสามสามเก้าบวกกับสามใช่ไหมนี่คือพจน์หน้าลบกับข้างหลังเหลืออะไรบ้างเศษหนึ่งส่วนสามลบเลขหนึ่งกำลังสองก็ได้มาหนึ่งแล้วก็บวกอีกหนึ่งค่ะเท่ากับเก้าตัดเก้าไปข้างหน้าเหลือสามค่ะสามลบอะไรเนี่ยเทคลบเข้าไปลบเศษหนึ่งส่วนสามลบหนึ่งบวกหนึ่งหมดพอดีนะหมดพอดีสามลบเศษหนึ่งส่วนสามค่ะหาสามสามเก้าเก้าสาม27มันก็เหมือน27ลบออกหนึ่งส่วนสามดังนั้นเหลือ26ส่วนสาม

ถูกน้ำปวดสามเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะสามสามนี้มีสามตัวจานตัดไปสามสามเก้าเก้าลบเก้าหมดพอดีเหลือสามนะโอเคถูกค่ะลบกับนี้ก็หมดพอดีเหลือเศษหนึ่งส่วนสามถูกค่ะสามลบเศษหนึ่งส่วนสามอาจารย์เทคอะไรเข้าไปนะเมื่อกี้หาส่วนให้เท่ากันสามคูณสามทั้งเศษทั้งส่วนสิเนาะสามสามเก้าอันนี้อาจารย์เปิ้ลไปเยอะไปหน่อยสามสามเก้าโอเคอนุญาตแก้นิดนึงนะสามสามเก้าเก้าลบหนึ่งส่วนสามดังนั้นตอบเศษแปดส่วนสามค่ะเป็นคำตอบของข้อนี้นะคะนี่คือการอินทิเกรตแบบจำกัดเขตนะคะโอเคลองไปต่อตัวอย่างต่อไปค่ะลองเอาข้อที่อินทิเกรตซับซ้อนกว่านี้อีกนิดนึงได้ไหมลองดูนะคะอินทิเกรตฟังก์ชันนี้ดูค่ะอินทิเกรตฟังก์ชัน x คูณอยู่กับ x กำลังสองลบสามกำลังสอง dx อินทิเกรตตั้งแต่ลบหนึ่งจนถึงสองค่ะเริ่มยังไงดีเท่ากับใช้เทคนิคอะไรดีเนี่ยเอ๊ะอาจารย์มีฟังก์ชันอะไรยกกำลังสองให้นึกถึงสูตรไหนดีอาจารย์นึกถึงสูตรนี้ค่ะอินทิเกรต u ยกกำลัง n ต้องดีอะไรตามนะ u จะได้ u กำลัง n บวกไปหนึ่งหาร n บวกหนึ่งถูกไหมดังนั้นอาจารย์ก็เริ่มอินทิเกรตเลยค่ะอินทิเกรต x อาจารย์มองวงเล็บนี้เป็น u นะ u ของอาจารย์คือ x กำลังสองลบสามตอนนี้ยกกำลังสองอาจารย์ต้องดีอะไรนะบอกว่าอินทิเกรต u อินทิเกรต u ต้องดี u อินทิเกรต u ต้องดี u ดังนั้นอาจารย์ดี

x กำลังสองลบสามนะคะหารออกทันทีนะคะเติมเข้ามาต้องหารออกทันทีนี่คือสูตรที่อาจารย์เรียกใช้นะคะหารออกทันทีได้อะไรมา x กำลังสองดิฟแล้วได้สอง x ค่ะดิฟสามได้สูตรดังนั้นได้สอง x โอเค x ตัวปัญหานี้ตัดไปแล้วค่ะเหลือเศษหนึ่งส่วนสองถูกไหมอาจารย์ดึงออกมานะคะเลขสองตัวนี้เศษหนึ่งส่วนสองดึงออกมาข้างในเหลือ u กำลัง n du เรียบร้อยแล้วค่ะดังนั้นอาจารย์ได้ u x กำลังสามกำลังสองเหมือนเดิมและ u ตัวเดิม x กำลังสองลบสามยกกำลัง n เพิ่มขึ้นไปหนึ่งดังนั้นอาจารย์ขยับเป็นกำลังสามและหารออกเสมอหารสามค่ะแทนที่จะอาจารย์จะบวก c อาจารย์ทำไงคะไม่บวก c แล้วค่ะอาจารย์ก็จะแทนค่าเลขลบหนึ่งจนถึงสองเข้าไปค่ะดังนั้นอาจารย์เริ่มสตาร์ทด้วยการแทนเลขสองเข้าไปในฟังก์ชันที่เป็นคำตอบของเราค่ะก่อนที่จะแทนอาจารย์ปรับคำตอบให้มันเรียบร้อยก่อนนะ x กำลังสองลบสามกำลังสามสามสองหกส่วนตรงนี้เป็น6นะอินทิเกรตลบ1จนถึง2อ่ะเริ่มแทนเลข2เข้าไปค่ะกลายเป็น2ยกกำลัง2ลบ3ยกกำลัง3ส่วน6ใช่ไหมคะลบกับแทนอะไรเข้าไปได้อีกลองแทนเลขลบ1เข้าไปค่ะดังนั้นอาจารย์ก็ต้องลบกับตรงไหนมี x แทนลบ1ค่ะลบ1ยกกำลัง2ลบ3ปิดทั้งหมดนี้ยกกำลังสามและหาร6ค่ะโอเคนะเป็นหน้าที่ของการคำนวณนะคะสองสองสี่ถูกไหมสองยกกำลังสองสองสองสี่สี่ลบสามได้หนึ่งหนึ่งกำลังสามได้หนึ่งหนึ่งส่วนหกค่ะตัวหน้าตัวหลังลบหนึ่งยกกำลังสองได้มาหนึ่งเนาะหนึ่งลบออกสามหนึ่งลบออกสามได้ลบสองค่ะลบสองกำลังสามสองสองสี่สองสองสี่สี่สองแปดได้มาแปดนะแต่เลขยกกำลังเป็นคี่ได้ลบแปดค่ะลบชนลบตัวนี้อาจารย์ใส่บวกไปเลยนะเป็นบวกค่ะเป็นบวกแปดส่วนหกนะคะ

ส่วน6บวก8ส่วน6ค่ะกลายเป็น9ส่วน6นั่นเองค่ะ9ส่วน6หรือเอาแม่3 3 3 9 3 2 6ตอบเศษ3ส่วน2ค่ะเศษ3ส่วน2นะคะคำตอบของข้ออินทิเกรตข้อนี้ค่ะไปกันต่อสมมุติเจอโจทย์ข้อนี้บ้างอินทิเกรตลบ1จนถึง4ของฟังก์ชันใดๆเขียนฟังก์ชันแบบมีเงื่อนไขบ้างเมื่อฟังก์ชันนี้นะเขาจะเท่ากับ x กำลังสองเมื่อมีเงื่อนไขว่า x อะน้อยกว่าหรือเท่ากับ2แต่ฟังก์ชันนี้จะเท่ากับ 3x ลบ2เมื่อ x อะเยอะกว่าเลข2มีฟังก์ชันแบบมีเงื่อนไขแบบนี้เราสั่งให้เราอินทิเกรตจำกัดเขตตั้งแต่ลบ1จนถึง4ค่ะที่จริงแล้วเราก็ที่จริงถ้าฟังก์ชันแบบมันไม่มีเงื่อนไขเราก็จะเอาโจทย์มาวางตรงนี้ได้เลยเนาะแต่ตอนนี้เงื่อนไขของเรามันคล่อมช่วงที่เราต้องการอินทิเกรตพอดีดังนั้นข้อนี้จำเป็นต้องแบ่งเป็น2พาร์ทค่ะพาร์ทแรกต้องอินทิเกรตตั้งแต่ลบ1แล้วไปหยุดตรงที่มันเป็นจุดเปลี่ยนของเงื่อนไขของฟังก์ชันดังนั้นเราจะต้องไปหยุดที่เลข2เพื่อช่วงเลขลบ1ถึง2เนี่ยเราเป็นไงคะเพราะเงื่อนไขเขาบอกว่าต้องน้อยกว่าใช่ไหมลบ1จนถึง2เลยต้องไปเอาฟังก์ชันนี้มาอินทิเกรตค่ะเอาฟังก์ชัน x กำลัง2มาอินทิเกรตจากนั้นเราต้องไปบวกต่อค่ะอินทิเกรตต่อไปก็คือช่วงตั้งแต่เลข2จนถึงเลข4ถูกไหม2จนถึง4 2จนถึง4

ข้อนี้มีฟังก์ชันหน้าตาเป็น 3x ลบออก2 dx นะข้อนี้จำเป็นต้องอินทิเกรต2ช่วงนะคะอ่ะก็ทำตามปกติเลยค่ะอินทิเกรตพจน์แรกค่ะมาดูพจน์แรกกันค่ะเมื่ออาจารย์อยากอินทิเกรต x กำลัง2นะคะอินทิเกรต x กำลัง2ได้มา x กำลัง3ส่วน3อินทิเกรตตั้งแต่ลบ1จนถึง2ค่ะจากนั้นฉันไปพาร์ททีละสีเขียวกันแล้วกันนะ2ยกกำลัง3 2 2 4 4 2 8ส่วน3ค่ะลบกับเอาลบ1ไปแทนบ้างลบ1ไปแทนลบ1ไปแทนฟังก์ชัน x ตรงนี้กลายเป็นลบ1กำลัง3กลายเป็น1กำลัง3กำลังขี้กลายเป็นบวก1ส่วน3ค่ะอันนี้คือพาร์ทแรกไปต่อบวกค่ะฉันเปลี่ยนสีเพื่อที่จะได้เห็นภาพเป็นสีม่วงแล้วกันนะตรงนี้ค่ะอ่ะบวกต่อบวกต่ออินทิเกรต 3x ได้อะไรมาคะใช้ 3x ได้ 3x กำลัง2ส่วน2ค่ะอินทิเกรตเลข2ได้มา 2x ค่ะอินทิเกรตช่วงนี้อินทิเกรตตั้งแต่2จนถึง4อ่ะเอา4มาแทนก่อนแล้วกันค่ะเอา4มาแทนก่อน4 4อ่ะแทนตรงไหนอ่ะแทนตรงไหนมี x เราจะแทนเลข4เข้าไปนะกลายเป็น2อ๋อ4 4 16ค่ะ16คูณ3ถูกไหมแล้วก็หาร26 3 6 6 2 2 6 3 18 3 1 3ค่ะ38หาร2สองอะไรได้สองหนึ่งสองได้18สองอะไรได้18สองเก้า18ได้19นะคะพจน์นี้ได้19ลบกับอะไรดีลบกับ428ค่ะจากนั้นอย่าลืมเอาไปลบออกกับเลข2ค่ะเลข2ไปแทนบ้างนะคะเลข2ไปแทน2 2ตัด2ไปเหลือ236ค่ะอันนี้นะอาจารย์เอาเลข2ไปแทน x ตรงนี้นะคะนี่นะสองไปแทน x ตรงนี้นะคะได้สองมาสองตัวสองตัดสองสองสามหกนะต่อไปลบกับอะไรคะสองสองสี่ค่ะลบสี่ค่ะอ่ะตอบอะไรคะตึงตึงตึงคิดไปคิดมาแล้วแทนค่าดูเดี๋ยวตอบเท่านี้ค่ะตอบ17ค่ะนี่คือคำตอบของข้อนี้นะคะ17โอเคนี่คือคอนเซปต์ของการอินทิเกรตนะคะซึ่งวันนี้เราอินทิเกรตแบบตรีโกณมิติแบบยกกำลังแล้วก็ได้คอนเซปต์ของการอินทิเกรตแบบจำกัดเขตไปแล้วนะคะซึ่งอย่าลืมนะอินทิเกรตจำกัดเขตนี่ค่ะเป็นเทคนิคนี้เราจะต้องเอา b มาแทนแล้วก็ลบกับฟังก์ชันคำตอบที่แทนด้วย a นะคะนี่คือคอนเซปต์ของการอินทิเกรตจำกัดเขตหรือปฏิพันธ์จำกัดเขตนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะนำความรู้ทั้งหมดนี้ไปใช้ในการประยุกต์การหาปฏิพันธ์แล้วนะคะสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยพอชั่นผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

ากเป็นหนี้บัตรเครดิตบัตรเครดิตรูดปุ๊บเป็นหนี้ปั๊บจะเป็นอย่างไรหากเราผิดนัดชำระหนี้สิ่งที่ลูกหนี้ต้องเจอหากผิดนัดชำระหนี้ค่าติดตามทวงถามจะถูกคิดและถูกทบไปในรอบบินถัดไปโดยแต่ละธนาคารก็จะมีอัตราค่า

0: ติดตามทวงถามที่แตกต่างดอกเบี้ยผิดนัดชำระคือดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยเดิมในกรณีที่เราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตรวมไปถึงค่าปรับเมื่อจ่ายหนี้ล่าช้าเกินระยะเวลาที่กำหนดโดยหากยังไม่จ่ายหนี้ดอกเบี้ยก้อนดังกล่าวก็จะถูกคิดทบไปเรื่อยๆจนกลายเป็นหนี้ก้อนใหญ่ได้สำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหรือ3งวดหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะเสียเครดิตและอาจถูกรายงานข้อมูลค้างชำระหนี้หรือเครดิตบูโรในช่วงนี้เจ้าหนี้จะพยายามติดต่อลูกหนี้เพื่อให้วางแผนจ่ายหนี้ใหม่กฎหมายของไทยได้ให้สิทธิแก่ทางลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องในระหว่างพิจารณาคดีและหลังศาลมีคำพิพากษาเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายซึ่งลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องกับเจ้าหนี้คือสถาบันการเงินธนาคารหรือติดต่อผ่านกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้ไม่ยอมไกล่เกลี่ยเจรจากับเจ้าหนี้หรือการเจรจาไม่เป็นผลคดีความจะเข้าสู่ชั้นศาลในขั้นตอนนี้ลูกหนี้สามารถไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในชั้นศาลได้ในกรณีลูกหนี้ไม่ยอมไปไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินได้กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อศาลมีคำพิพากษาให้เจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินชนะคดีโดยถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้คืนตามคำพิพากษาภายใน30วันเจ้าหนี้ก็จะมีสิทธิ์ยึดทรัพย์หรืออายัดสิทธิ์เรียกร้องของลูกหนี้ได้ซึ่งศาลจะแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อออกหมายยึดและอายัดทรัพย์สินขึ้นมาและทรัพย์สินที่เจ้าหนี้สามารถยึดได้มีดังนี้ 1. ของมีค่าได้แก่เครื่องประดับที่มีมูลค่าอย่างเพชรพลอยนาฬิกาสร้อยคอทองคำ 2. รถยนต์มอเตอร์ไซค์ในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้และต้องไม่เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 3. บ้านและที่ดินในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้ทั้งที่ติดจำนองหรือไม่ติดจำนอง 4. เสื้อผ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่มีมูลค่ารวมกันเกิน 20,000 บาท 5. เครื่องมือในการประกอบอาชีพที่มีมูลค่ารวมแล้วเกิน 100,000 บาทและ 6. การอายัดเงินเดือนและเงินลงทุนลูกหนี้ผู้ที่จะถูกอายัดเงินเดือนนี้สามารถเป็นได้ทั้งพนักงานเอกชนและพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งแม้บัตรเครดิตจะช่วยให้เราสะดวกสบายในการจ่ายเงินแต่ผลที่ตามมาหากผิดชำระหนี้บัตรเครดิตก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆดังนั้นหากใช้บัตรเครดิตแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องชำระยอดใช้จ่ายให้ตรงเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหายุ่งยากตามมาทางที่ดีที่สุดคือการมีความรับผิดชอบและไม่ก่อหนี้เกินตัวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: คิดถึง

รักกันพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโบเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกตสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกตนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกตนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกตนะฮะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกันเช่นเคยค่ะกับอาจารย์มนทิราสุวรรณประภานะคะวันนี้เราพบกันในสัปดาห์ที่7ค่ะหัวข้อก็คือการแก้ระบบสมการเชิงเส้นนะคะโดยใช้ matrix inverse นั่นเองนะคะโอเคเราเริ่มต้นกันเลยนะคะสำหรับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเราได้เรียนเกี่ยวกับระบบสมการเชิงเส้น m สมการ n ตัวแปรไปแล้วนะคะซึ่งจะขอทบทวนอีกสักนิดนึงนะคะก็คือว่าระบบสมการเชิงเส้นเนี่ยนะคะก็จะอยู่ในรูปของสมการที่มีสัมประสิทธิ์นะคะคูณกับตัวแปรบวกกันนะคะและทางขวามือก็คือเป็นค่า b ต่างๆพวกนี้นะคะจะเป็นค่าคงที่นะคะอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นสมการที่1นะคะอันนี้ก็จะเป็นสมการที่2ไปเรื่อยจนถึงสมการที่ m นะคะในแต่ละสมการก็จะมีตัวแปร x 1 x 2 x 3ไปเรื่อยจนถึง x n อย่างนี้เป็นต้นนะคะบางครั้งอาจจะใช้ x y z อย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้คือตัวแปรนะคะแล้วก็เลขหรือตัวค่าที่อยู่ข้างหน้า x ก็เรียกว่าเป็นสัมประสิทธิ์นะคะเพราะฉะนั้นระบบสมการเชิงเส้นสตาร์นี้นะคะเราสามารถเขียนอยู่ในรูปของเมทริกซ์ AX เท่ากับ B ได้โดยที่ A ก็คือเป็นเมทริกซ์สัมประสิทธิ์นั่นเองนะคะเอาสัมประสิทธิ์มาเขียนในรูปของเมทริกซ์นะคะเป็นแถวแล้วก็เป็นหลักนะคะจากนั้นคูณกับเมทริกซ์ตัวแปรนะคะเท่ากับเมทริกซ์ทางขวามือนะคะจากนั้นนะคะเมื่อเรามีระบบสมการที่เขียนในรูปเมทริกซ์ AX เท่ากับ B แล้วนะคะในวันนี้เราจะมาดูว่าเราจะสามารถหาคำตอบนะหรือหาค่าของตัวแปร X ตัวนี้นะคะว่ามีค่าเท่าไหร่โดยวิธีการใช้ Inverse การคูณนะคะซึ่งสำหรับวิธีการนี้เราจะทำยังไงเรามาดูกันนะคะจากเมทริกซ์เมื่อสักครู่นี้นะคะ ax เท่ากับ b ใช่ไหมคะจากนั้นนะคะเราใช้ inverse ของ a นะคะคูณเข้าไปนะคะ a inverse คูณ ax ก็จะเท่ากับ a inverse คูณ b ใช่ไหมคะแล้วเราทราบว่า a inverse คูณ a นี่ก็คือจะเท่ากับ i นะคะ matrix iเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะกลายเป็น i x เท่ากับ a inverse คูณ b ซึ่งเมทริกซ์เอกลักษณ์ i เนี่ยนะคะเมื่อเราคูณกับเมทริกซ์ใดก็จะเป็นเมทริกซ์นั้นเลยนะคูณกับเมทริกซ์ x ก็จะเท่ากับ x นั่นเองนะคะเท่ากับ a inverse b เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าถ้าเราจะใช้วิธี inverse การคูณเนี่ยนะคะเราก็จะสามารถที่จะหาคำตอบนะ x ก็จะสามารถหาได้โดยการนำ a inverse นะคะคูณกับ matrix b นั่นเองนะคะในส่วนของ inverse ตัวนี้ a inverse ตัวนี้เดี๋ยวเรามาทบทวนสักนิดหนึ่งนะคะสำหรับวิธีการการใช้ inverse การคูณเนี่ยเราทราบว่า a inverse เนี่ยสามารถหาได้เฉพาะ matrix จัตุรัสเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นระบบสมการที่เราจะนำมาใช้เนี่ยก็จะต้องเป็นระบบสมการที่มี m กับ n เท่ากันก็คือจำนวนแถวเท่ากับจำนวนหลักเราถึงจะได้เมทริกซ์ A เป็นเมทริกซ์จัตุรัสนะคะทีนี้ถ้าเราทบทวนสักนิดหนึ่งนะคะว่าในการหา inverse นั้นนะคะแต่ละเมทริกซ์เนี่ยนะคะมีสูตรว่ายังไงบ้างถ้าเป็นเมทริกซ์หนึ่งคูณหนึ่งใช่ไหมเราจะได้ว่า A inverse เนี่ยจะเท่ากับหนึ่งส่วน A ถ้าเกิดว่าเมทริกซ์ A คือเมทริกซ์ A ใดๆนะคะ A ใดๆมีสมาชิกตัวเดียวใช่ไหมคะ inverse ก็จะเท่ากับหนึ่งส่วน A นะคะถ้าเป็นขนาด2คูณ2นะคะ A inverse ก็จะเท่ากับ1ส่วน
determinant ของ A หรือ det A นะคะแล้วก็คูณกับ matrix ที่สลับ A กับ D ใช่ไหมคะแล้วก็ตรงนี้เป็นลบ B ลบ C ปกติ A ก็จะเป็น A B C D ใช่ไหมคะตรงนี้จะเป็น A B C D นะคะแล้วก็ถ้าเป็น inverse ตรงนี้จะเอา D กับ A สลับกันนะคะแล้วก็ B กับ C ใส่เครื่องหมายตรงข้ามในส่วนของเมทริกซ์ขนาด3คูณ3เป็นต้นไปใช่ไหมคะเราจะใช้ inverse เนี่ยinverse เนี่ยอาจจะหายากขึ้นนะคะเราจะมีสูตรว่าเท่ากับ1ส่วน determinant ของ A นะคะคูณกับ adjoint ของเมทริกซ์ A นะคะซึ่งตัว adjoint ของเมทริกซ์ A เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับโคแฟกเตอร์นะคะโคแฟกเตอร์สมาชิกที่เป็นโคแฟกเตอร์ของเมทริกซ์ A แล้วก็ทรานสโพสเข้าไปเราจะได้แอดจอยออกมานะคะคือเราต้องไปหาโคแฟกเตอร์ทุกตัวนะคะแล้วก็ทรานสโพสจะได้แอดจอยเอาแอดจอยมาคูณกับ1ส่วนดีเทอร์มินานต์ของ A นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือใช้สำหรับเมทริกซ์ขนาด3คูณ3ขึ้นไปนะคะเราสามารถใช้สูตรนี้ได้นะคะโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะลองมาดูตัวอย่างกันเลยนะคะว่าในการหาหาผลเฉลยนะคะหรือหาคำตอบของระบบสมการเนี่ยนะคะโดยวิธี inverse การคูณเนี่ยเราจะทำได้ยังไงนะคะเราเริ่มดูตัวอย่างเลยนะคะจงแก้ระบบสมการเชิงเส้นนะคะ 2x บวก 3y เท่ากับ1 x ลบ 2y เท่ากับ4นะคะสำหรับสมการเชิงเส้นนี้เป็นสมการเชิงเส้น2สมการ2ตัวแปรตัวแปรของเราก็คือ x และ y นะคะฉะนั้นเราสามารถเขียนระบบสมการนี้ในรูปของเมทริกซ์ ax เท่ากับ b ได้นะคะโดยที่ a ก็คือเมทริกซ์2เมทริกซ์สัมประสิทธิ์นะคะ2 3 1ลบ2นะคะแล้วก็x ก็คือตัวแปรนะคะ x และ y เท่ากับเมทริกซ์ทางขวามือคือ1กับ4นะคะเมทริกซ์ b เพราะฉะนั้นผลเฉลยหรือคำตอบของระบบสมการเชิงเส้นนี้นะคะก็คือ x y ของเราเนี่ยก็จะทางตรงนี้นะคะ x y ที่เราจะหาเนี่ยก็จะต้องถ้าโดยใช้วิธี inverse การคูณเนี่ยก็จะต้องหา inverse ใช่ไหมคะสองสามหนึ่งลบสองเอา matrix A เนี่ยไปหา inverse แล้วก็เอามาคูณกับ matrix B นะคะเดี๋ยวเราจะเอามาแทนตรงนี้นะคะซึ่งตัวนี้ก็คือตัวนี้ก็คือเป็น A inverse ของเรานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเรามาหา A inverse ก่อน inverse เนี่ยมันต้องเป็นเมทริกซ์ขนาด2คูณ2ก็จะต้องมี determinant นะคะเรามาหา determinant ของ A ก่อนนะคะก็คือเท่ากับ AD ลบ BC นะคะก็คือ2คูณลบ2นะลบ1คูณ3นะคะตัวนี้นะคะคูณกันเพราะฉะนั้นก็จะได้ลบ4ลบ3นะคะก็จะเป็นลบ7ต่อมานะคะเราจะได้ inverse ก็คือ1ส่วน determinant ของ A คูณกับmatrix ที่สลับกับ AD แล้วก็ B กับ C ใส่เครื่องหมายลบใส่เครื่องหมายตรงข้ามนะคะเพราะฉะนั้น A inverse ก็จะเท่ากับ1ส่วนลบ7นะคะคูณ
คูณนะคะลบสองสองแล้วก็ลบสามลบหนึ่งนะคะตัวนี้กับตัวนี้สลับกันแล้วที่เหลือเครื่องใส่เครื่องหมายลบเข้าไปนะคะทีนี้ลบหนึ่งส่วนเจ็ดนะคะเราจะคูณเข้าไปในเมทริกซ์นี้ก็ได้หรือไม่คูณก็ได้นะคะถ้าคูณเข้าไปมันก็จะอยู่ในรูปเศษส่วนอย่างเช่นตัวแรกก็จะเป็นลบสองส่วนลบสองส่วนเจ็ดหารลบเจ็ดก็จะเป็นสองส่วนเจ็ดใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นสองส่วนเจ็ดอันนี้ก็จะเป็นสามส่วนเจ็ดอันนี้จะเป็นหนึ่งส่วนเจ็ดและนี่จะเป็นลบสองส่วนเจ็ดนะคะนี่เราไม่ต้องคูณก็ได้นะคะเดี๋ยวเราเอาไปเอา inverse ไปคูณกับ b เลยเพราะฉะนั้นจากสตาร์ของเราจากสตาร์เราจะได้เมทริกซ์ x y ของเราก็คือ a inverse ใช่ไหมคะหนึ่งส่วนลบเจ็ดหรือลบหนึ่งส่วนเจ็ดก็ได้ค่ะคูณลบหนึ่งส่วนเจ็ดลบสองลบสามลบหนึ่งสองนะคะคูณกับเมทริกซ์ b ก็คือหนึ่งกับสี่นะคะอันนี้เราก็ต้องนำเมทริกซ์คูณกันก่อนนะคะแถวคูณหลักนะคะก็จะเป็นตัวแรกก็จะเป็นลบสองคูณหนึ่งก็จะเป็นลบสองบวกกับลบสามคูณสี่นะคะอันนี้ลบสองนะคะแล้วก็ลบสิบสองนะคะต่อมาก็คือลบหนึ่งกับสองคูณหนึ่งกับสี่นะคะก็จะเป็นลบหนึ่งนะคะบวกแปดนะคะซึ่งเท่ากับลบหนึ่งส่วนเจ็ดคูณกับลบสิบสี่นะคะกับตัวนี้ก็จะเป็นเจ็ดนะคะทีนี้เราเอาลบหนึ่งส่วนเจ็ดคูณเข้าไปได้ละนะคะก็จะได้คำตอบของเราก็คือสองนะกับลบหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นสรุปก็คือคำตอบของระบบสมการนี้ก็คือมีค่า x เท่ากับ2แล้วก็มีค่า y เท่ากับลบ1นั่นเองนะคะเพื่อเป็นการตรวจสอบว่าคำตอบที่เราได้ถูกต้องหรือไม่นะคะเราก็ลองเอา x กับเท่ากับ2แล้ว y เท่ากับลบ1ไปแทนในระบบสมการดูนะคะเพราะฉะนั้นถ้า x เท่ากับ2 y เท่ากับลบ1อ่ะตัวนี้ก็จะเป็นสมการแรกก็จะเป็นสี่ใช่ไหมคะสี่นะคะแล้วก็ลบสามซึ่งเท่ากับลบหนึ่งถูกต้องนะคะอันนี้ก็จะเป็นสองบวกสองนะคะก็เท่ากับสี่ถูกต้องนะคะอันนี้ก็เป็นการตรวจสอบว่าคำตอบที่เราได้ถูกต้องหรือไม่นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างต่อไปนะคะเพื่อให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะจากระบบสมการเชิงเส้นต่อไปนี้นะคะต่อไปนี้ก็คือ cx บวก 2y เท่ากับลบ8ลบ x ลบ 3y เท่ากับ7นะคะบอกว่าจงหาค่าของ 2x กำลัง2บวก 3y กำลัง2นะคะทีนี้นอกจากเราจะหาคำตอบของระบบสมการแล้วนะคะเลยต้องนำคำตอบที่ได้นะคะมาแทนใน 2x กำลัง2บวก 3y กำลัง2เพื่อจะได้หาคำตอบตรงนี้อีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะก่อนอื่นเราก็จะต้องหาคำตอบของระบบสมการนี้ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเราเขียนเริ่มต้นเลยค่ะเราก็เริ่มเหมือนโจทย์เมื่อสักครู่นี้นะคะเราเขียนในรูปของ ax เท่ากับ b
ก็จะได้เป็นเมทริกซ์ A ก็คือ4 2 -1 -3นะคะคูณกับตัวแปร x y นะคะแล้วก็เท่ากับ b ก็คือ -8 กับ 7 x y ของเราก็จะเท่ากับ a inverse คูณ b เพราะฉะนั้นเราก็จะมาหา determinant ของ a ก่อนนะคะก็จะเป็น4 คูณ -3นะกับ -1 คูณ 2ใช่ไหมคะซึ่งเท่ากับ -12 + 2ก็คือ -10นะคะฉะนั้น a inverse ของเราก็จะเท่ากับ1 ส่วน -10นะคะคูณกับ-3 4สลับกันแล้วก็ที่เหลือใส่เครื่องหมายลบเข้าไปก็จะเป็น -2แล้วก็1นะคะอันนี้เราก็ไม่ต้องคูณเข้าไปเช่นเดิมนะคะจากนั้นเราจะได้ว่าผลลัพธ์ของเราคือ x คูณ y ใช่ไหมคะจะเท่ากับ a inverse คูณ b นะคะก็คือ -1 ส่วน 10 3 -2 1 4คูณ b ก็คือ -8แล้วก็7นะคะซึ่งตัวนี้เท่ากับ -1 ส่วน 10เอาแถวที่หนึ่งคูณหลักที่หนึ่งของ b นะคะตัวเลขอาจจะเยอะสักนิดหนึ่งนะคะ8 3 24นะคะแล้วก็-14นะคะในแถวที่สองก็เอา8 คูณ 1ได้-8+7 4 28นะคะก็จะได้-1 ส่วน 10คูณ10ใช่ไหมคะ24 -14ก็เหลือ10+8 + 28ก็คือได้20เอา -1 ส่วน 10คูณเข้าไปเพราะฉะนั้นตัวนี้ได้-1 กับ -2นะคะเพราะฉะนั้นจะได้ว่า x ของเรามีค่าเท่ากับ -1แล้วก็ y มีค่าเท่ากับ -2นะคะตรวจสอบความถูกต้องอีกนิดนึงนะคะ x เท่ากับ -1ก็เป็น -4แทนในสมการที่หนึ่งนะคะลบสี่เท่ากับ-8นะคะเพราะ y เป็น -2นะคะสมการที่สองก็คือ1แล้วก็-6ลบกับลบเจอกันเป็น -6เท่ากับ7ค่ะทีนี้ถ้ามันมีหลายสมการเราอาจจะแทนบางสมการก็ได้ค่ะเพื่อตรวจสอบนะถ้าเพื่อความรวดเร็วนะคะนี่ถูกต้องละส่วนนั้นเราเอานำ x กับ y มาคำนวณตัวนี้นะคะ2 x กำลัง 2 + 3 y กำลังสองว่ามีค่าเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้น2 x กำลัง 2 + 3 y กำลังสองก็จะเท่ากับ2 คูณ -1 กำลัง 2 + 3 คูณ -2 กำลัง 2แต่ค่าลบเวลายกกำลังก็จะกลายเป็นบวกเวลายกกำลังเลขคู่นะคะก็จะกลายเป็นค่าบวกนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะได้2นะคะลบ 1 กำลัง 2ก็ได้1นะคะ1 + 2ได้2นะคะลบ 2 กำลัง 2ได้4นะคะ4 3 12นะคะฉะนั้นได้1614นะคะเป็นคำตอบนะโอเคต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างที่เป็นระบบสมการเชิงเส้นที่มันมีตัวแปรและสมการมากขึ้นนะคะก็คือจะเป็นเมทริกซ์เป็นระบบสมการที่มี3 สมการ 3 ตัวแปรนะคะซึ่งในการคำนวณตัวนี้ก็อาจจะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะคะในการทำโดยวิธีนี้นะคะ
แต่จะยกตัวอย่างให้ดูนะคะเพื่อจะได้เห็นภาพว่าถ้าเป็นเมทริกซ์ที่มีขนาดมากขึ้นมันอาจจะมีความยุ่งยากในการคำนวณเมื่อใช้วิธีการนี้นะคะแต่ว่าก็สามารถทำได้นะคะเราเริ่มตัวนี้เลยค่ะถ้า x y z นะคะเป็นจำนวนที่สอดคล้องกับระบบสมการเป็นจำนวนจริงนะคะที่สอดคล้องกับระบบสมการเชิงเส้น 2x ลบ 2y ลบ z เท่ากับ1นะคะ x ลบ 3y บวก z เท่ากับ7ลบ x บวก y ลบ z เท่ากับลบ5นะคะทีนี้เขาบอกว่าแล้ว1ส่วน x บวก2ส่วน y บวก3ส่วน z มีค่าเท่าไหร่ฉะนั้นคล้ายๆข้อเมื่อกี้ก็คือว่าเราจะต้องหาค่าของ x y และ z ก่อนแล้วนำมาคำนวณในส่วนนี้นะคะ1ส่วน x บวก2ส่วน y บวก3ส่วน z นะคะโอเคจากนั้นเราเริ่มต้นเลยค่ะเราก็เขียนระบบสมการของเราเนี่ยนะคะอยู่ในรูปของเมทริกซ์ AX เท่ากับ B ก่อนนะคะซึ่งเราก็จะได้2ลบ2ลบ1นะ1ลบ3 1ลบ1 1ลบ1คูณกับ x นะคะซึ่ง x ของเราคือตัวแปร x y แล้วก็ z นะคะเท่ากับ b คือ1 7ลบ5โอเคนะคะจากนั้นอย่าลืมว่าเราจะต้องไปคำนวณ inverse นะคะตัวนี้เราจะหา x y z ใช่ไหมเราก็จะต้องไปหา inverse ของ a ของเรานะคะว่ามีค่าเท่าไหร่นะคะคือสิ่งที่เราจะหาต่อก็คือเราจะหาว่า x ก็จะเท่ากับ a inverse b ซึ่ง inverse ตัวนี้เป็น inverse ของเมทริกซ์ขนาด3คูณ3นะคะมันก็จะใช้เวลาในการคำนวณนิดหนึ่งนะคะ inverse ของเมทริกซ์3คูณ3ก็คือมีค่าเท่ากับ1ส่วน determinant ของ a คูณกับ adjoint ของ a นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นหาจาก determinant ของ a ก่อนกันแล้วกันนะคะสำหรับ determinant นะคะ determinant ของ a 2 1ลบ1ลบ2ลบ3 1นะคะลบ1 1ลบ1เราจะหา determinant ของตัวนี้นะคะเราก็จะเอามาต่ออีก2หลักนะคะ2 1ลบ1แล้วก็ลบ2ลบ3 1นะคะเอาหลักที่1กับหลักที่2มาต่อแล้วก็คูณนะคะคูณลงเอามาบวกกันคูณขึ้นเอาไปลบออกนะคะใช้วิธีนี้ก็แล้วกันนะคะคูณลงนะคะอันแรกเราก็จะได้2คูณลบ3คูณลบ1นะคะคูณเลยนะคะก็จะเป็น6นะคะต่อไปบวกกับลบ2คูณ1คูณลบ1ก็จะเป็น2นะคะต่อไปลบ1ลบ1 1ก็จะเป็นลบ1นะคะต่อไปคูณขึ้นนะคะคูณขึ้นใส่ลบไว้ข้างหน้าใช่ไหมคะคูณได้อันนี้คูณเป็นลบหมดเลยนะคะก็จะกลายเป็นบวกใช่ไหมคะก็จะเป็น3นะคะอันนี้ก็จะเป็นลบ2 1 1 2นะคะต่อไปอีกอันนึงก็จะเป็นลบ2เหมือนกันนะคะ
รวมกันได้อันนี้ได้11แล้วก็ลบหนึ่งลบห้านะคะก็คือจะได้เท่ากับ6นั่นเองนะคะเราจะได้ determinant ของ a เท่ากับ6นะคะโอเคถูกต้องนะคะต่อมาเราจะมาหา adjoint ของ a กันอันนี้ต้องค่อยๆทำต้องมีความละเอียดนิดนึงนะคะทีนี้เราก็ต้องเอาเมทริกซ์ A เนี่ยค่ะเป็นหลักนะคะ Adjoint ของ A เนี่ยเราต้องไปคำนวณ cofactor ของแต่ละตัวเดี๋ยวเราคำนวณเป็นเมทริกซ์ใหญ่เลยกันแล้วกันนะคะเดี๋ยวขออนุญาต copy ตัวนี้ไปก็ปีไปวางตรงนี้เพื่อดูนะเอาไว้ตรงมุมนี้ก็ได้นะนี่คืออันนี้คือ A ของเรานะคะอันนี้คือเมทริกซ์ A ทีนี้เราจะหา adjoint นะคะ adjoint ของ A ก็คือ cofactor transpose ใช่ไหมคะ cofactor ij แล้ว transpose นะคะทีนี้ cofactor เนี่ยเราจะคำนวณรวดเดียวเลยนะคะเพื่อเป็นการทบทวนด้วยนะคะเราก็จะ cofactor คืออะไร cofactor คือมันจะมีบวกลบหนึ่งยกกำลัง i บวก j คูณกับ minor ใช่ไหมคะซึ่งลบหนึ่งกำลังไอบวกเจมันก็มีบวกกับลบเท่านั้นนะคะแล้วก็ไมเนอร์ก็คือ Determinant ที่เหลือจากการตัดแถวที่ i หลักที่ j ของ a ออกไปนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็น cofactor หนึ่งหนึ่งก็จะเป็นเครื่องหมายบวกต่อไปก็จะสลับกันไปเลยค่ะบวกลบบวกลบบวกลบแล้วก็บวกลบบวกเครื่องหมายจะสลับกันหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราทราบเครื่องหมายตัวนี้ละนะคะเราแค่หาไมเนอร์นะอย่างไมเนอร์แรกก็คือตัวแรกคือตัดแถวที่หนึ่งหลักที่หนึ่งออกก็จะเหลือลบสามหนึ่งหนึ่งลบหนึ่งนะคะก็เอาตัวนี้มาหา determinant นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็จะได้ตัวแรกก็จะเป็นลบสามหนึ่งหนึ่งลบหนึ่งตัวที่สองจะเป็นลบใช่ไหมคะก็จะเหลือตัดแถวที่หนึ่งหลักที่สองออกนะคะมันก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งลบหนึ่งลบหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราค่อยเช็คอีกรอบนะคะแล้วตัดแถวที่หนึ่งหลักที่สามออกนะคะก็จะเป็นหนึ่งลบสามลบหนึ่งหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะได้ลบสามตัวแรกนะคะต่อมาในแถวที่สองก็จะเป็นเครื่องหมายลบบวกลบใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นตัดแถวที่สองหลักที่หนึ่งออกมันก็จะเป็นลบสองลบหนึ่งหนึ่งลบหนึ่งแล้วก็อันนี้ตัดแถวที่สองหลักที่สองออกเป็นบวกนะคะตัดแถวที่สองหลักที่สองออกก็จะเป็นสองลบหนึ่งลบหนึ่งลบหนึ่งนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็นลบตัดแถวที่สองหลักที่สามออกนะคะก็จะเป็นสองลบสองลบหนึ่งหนึ่งต่อไปในแถวสุดท้ายนะคะอันนี้เป็นบวกค่ะตัดแถวที่สามหลักที่สามออกนะคะก็จะเป็นลบสองลบหนึ่งลบสามหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นลบนะคะตัดแถวที่สามหลักที่สองออกก็จะเป็นสองหนึ่งลบหนึ่ง

ตัวนี้เราคำนวณเสร็จแล้วก็ต้องสานสโพให้ใหม่นะคะเช็คนิดนึงนะคะตัวนี้เป็นลบสองลบหนึ่งหนึ่งลบหนึ่งถูกต้องนะคะจากนั้นเรามาคำนวณกันนะคะดีเทอร์มินานต์ของแมทริกซ์ขนาดสามสองคูณสองแต่ละตัวเล็กๆนี่นะคะเราก็แค่คูณไขว้เนี่ยนะคะเอามาลบกันแต่ละตัวนะคะแล้วถ้าเป็นอันที่สองก็อย่าลืมมีลบอยู่ด้านนอกนะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้ตัวแรกใช่ไหมคะตัวแรกตัวแรกก็จะได้ลบสามคูณหนึ่งนะคะก็จะเป็นสามลบหนึ่งนะคะตัวที่สองจะเป็นลบหนึ่งบวกหนึ่งนะคะตัวที่สามก็จะเป็นหนึ่งลบสามตัวข้างล่างจะเป็นลบของสองบวกหนึ่งนะคะตัวที่ตรงกลางจะเป็นลบสองลบหนึ่งนะคะตัวนี้จะเป็นลบของสองลบสองตัวข้างล่างสุดจะเป็นลบสองลบสามตัวนี้จะเป็นลบสองบวกหนึ่งอันนี้จะเป็นลบหกบวกสองทรานสโพสนะคะสามลบหนึ่งได้สองนะคะอันนี้หนึ่งก็เป็นศูนย์นะคะอันนี้ลบหนึ่งลบสามได้ลบสองอันนี้เป็นลบสามลบสามศูนย์ตรงนี้เป็นลบห้านะคะแล้วก็ลบสามแล้วก็ลบสี่นะคะลบสองศูนย์ลบสองลบสองลบศูนย์ลบห้าลบสามสี่ถูกต้องนะคะทาสโพสเข้าไปเพราะฉะนั้นตัวนี้ทาสโพสเข้าไปนะคะจะได้คำตอบเดี๋ยวเราเขียนคำตอบไว้ย่อนิดหนึ่ง

เพราะฉะนั้นเอาตัวนี้ transpose อีกทีหนึ่งก็จะเป็น2 0ลบ2ลบ3ลบ3 0นะแล้วก็ลบ5ลบ3ลบ4นะคะนี่ก็คือadjoint ของ a นั่นเองนะคะจากนั้นนะคะตอนนี้เราจะหา inverse ได้แล้วค่ะ a inverse เท่ากับ1ส่วน determinant ของ a ก็คือ1ส่วน6คูณกับ adjoint ของ a นั่นเองนะคะเราจะได้ว่าตอนนี้นะคะเราจะได้ a inverse เท่ากับ1ส่วน6นะคะคูณกับเมทริกซ์ที่เป็น adjoint นะคะเดี๋ยวเรา copy มาเลยแบบนี้นะคะในตัวนี้

จากนั้นนะคะเรากำลังจะหาคำตอบของเราก็คือ x y แล้วก็ z ใช่ไหมคะเราจะได้ x y z ของเราก็เท่ากับ a inverse คูณกับเมทริกซ์ b นะคะก็คือ1/6นะกับเมทริกซ์เนี้ยนะคะ2 0 -2 -3 -3 0แล้วก็-5 -3 -4นะคะคูณกับ

B นะคะ B ของเราก็คือเมทริกซ์ทางขวามือเมื่อสักครู่นี้นะคะเมทริกซ์ทางขวามือย้อนกลับไปนิดหนึ่งนะคะก็คือ17-5นะคะตัวนี้นะคะ17-5-7-5เพราะฉะนั้นก็จะได้เดี๋ยวสักครู่นะคะ1/6คูณกับนะคะอันนี้เราเอาแถวคูณละฉะนั้นต้องเอาสมาชิก3 ตัวคูณกันแล้วบวกกันนะคะก็จะได้2-21แล้วก็+25ตัวแรกก็จะเป็น0นะคะลบ 21เหมือนกันนะคะแล้วก็+15นะคะตัวสุดท้ายก็จะเป็น -2 + 0นะคะแล้วก็+20นะคะซึ่งเท่ากับ1/6คูณกับลบ 2 + 25ก็เป็น27ใช่ไหมลบ 21นะคะก็จะเป็น6นะคะตัวที่2-21 + 15ก็ได้-6ตัวสุดท้ายได้18-2 + 20ได้18นะคะจากนั้นเอา1/6คูณเข้าไปใช่ไหมคะก็จะลงตัวพอดีค่ะก็จะเป็น1/6 คูณ 6ก็เป็น1 1/6 คูณ -6ก็เป็น -1นะ1/6 คูณ 18ได้3นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบของเราก็คือได้ x เท่ากับ1 y เท่ากับ -1นะคะแล้วก็ z เท่ากับ3นะคะทีนี้ยังไม่จบนะคะในข้อนี้เขาให้เราคำนวณว่าคำนวณอันนี้นะคะ1/x + 2/y + 3/z ว่ามีค่าเท่าไหร่อันนี้ก็ไม่ยากแล้วค่ะว่าคำนวณว่าตัวนี้มีค่าเท่าไหร่นะคะตรงนี้นะคะเราได้ x y z แล้วนะคะ x เป็น1 y เป็น -1 z เป็น3ในส่วนนี้ถ้าอยากตรวจสอบว่าเราได้คำตอบนี้ถูกไหมแล้วก็เอาลองเข้าไปแทนในสมการใดสมการหนึ่งก็ได้1-13ลองแทนดูสักอันหนึ่งก็ได้นะคะก็คือ x เป็น1ใช่ไหมคะนี้ก็ได้นะคะ1 y เป็น -1 ก็จะเป็น -3 แล้ว z เป็น3นะคะซึ่งก็ได้เท่ากับ7นะคะก็ถูกต้องนะคะเราก็แทนสมการอื่นๆได้นะคะเดี๋ยวเราแทนลงในตัวนี้เพื่อหาคำตอบของอันนี้ด้วยนะคะก็เท่ากับ1/x + 2/y + 3/3ส่วน z ก็คือ3นะคะซึ่งเท่ากับ1 - 2 + 1นะคะ1 - 2 - 1ก็เท่ากับ0นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในข้อนี้นะคะสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยนะคะ1/x + 2/y + 3/z ก็คือเท่ากับ0นะคะสำหรับเมทริกซ์ที่มีขนาดนะคะที่มากกว่านี้นะคะก็คือ4×4 5×5อาจจะใช้วิธีการนี้อาจจะค่อนข้างยากนิดนึงในการคำนวณ inverse นะคะเพราะว่าในการคำนวณ inverse เนี่ยอย่างที่บอกว่าจะต้องหา adjoint ตัวนี้นะซึ่ง adjoint A เนี่ยก็คือจะต้องหา cofactor ของแต่ละตัวทุกตัวค่ะแล้วก็ไป transpose อีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็น matrix ขนาด 3×3 นะคะเราต้องหาทั้งหมด9ตัวเห็นไหม9ตัวแล้วก็ต้องไปหา determinant เล็กเหล่านี้อีกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเมทริกซ์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะตัวโคแฟกเตอร์ตัวเนี้ยดีเทอร์มินันท์ของตัวเนี้ยอย่างเช่นสมมติเป็น4×4ใช่ไหมคะดีเทอร์มินันท์ที่ตัดแถวที่หนึ่งและที่หนึ่งออกไปเนี่ยมันก็จะเป็นเมทริกซ์ขนาด3×3นะคะซึ่งเราต้องคำนวณอาจจะคำนวณแบบยุ่งยากค่อนข้างมากในการใช้วิธี
แต่ inverse การคูณเนี่ยนะคะซึ่งเราอาจจะดูว่าอาจจะใช้วิธีการอื่นที่อาจจะประหยัดเวลาถ้ามันมีถ้าเป็นเมทริกซ์ที่มีขนาดใหญ่นะคะแต่ถ้าเป็นเมทริกซ์หนึ่งคูณหนึ่งสองคูณสองสามคูณสามเนี่ยอาจจะพอใช้วิธีนี้ได้นะคะยังไงก็ฝากไปทบทวนเรื่องของการแก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้ inverse การคูณด้วยนะคะโอเคหมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่สัปดาห์ต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

ิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: GNC มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
1: สวัสดีค่ะก่อนที่เราจะพูดคุยกันนะคะเดี๋ยวให้แนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
2: ค่ะพี่ชื่อใบเฟิร์นนะคะอยู่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทรมานและก็การกระทำให้บุคคลสูญหายค่ะก็ที่มาของตัวนี้ก็คือว่าประเทศไทยหรือรัฐบาลไทยอะค่ะไปทำข้อตกลงกับ UN มันเป็นกฎหมายระหว่างประเทศแล้วเรียกอย่างนี้ก็ได้2ฉบับก็จะมีอนุสัญญาทรมานกับอนุสัญญาอุ้มหายพอเราเข้าไปตกลงกับเขาแล้วเนี่ยมันก็เลยต้องทำให้เราทำกฎหมายภายในประเทศมาบังคับใช้ซึ่งก็เกิดเป็นพรบ.ทรมานอุ้มหายตัวนี้ค่ะเด็กๆเคยได้ยินเคสที่ออกเป็นข่าวดังเลยที่เขาใช้ถุงดำคลุมหัวแล้วก็มีการบังคับให้รับสารภาพอะไรเงี้ยค่ะอันนี้จะเห็นชัดๆเลยว่าเนี่ยอันนี้คือการทรมานเพราะว่าวัตถุประสงค์ของตัวเนี่ยมันจะมันให้ได้มาซึ่งคำว่ารับสารภาพหรือว่าถูกข่มขู่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าต้องบอกว่าการกระทำเนี่ยมันจะต้องเกิดจากเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะถ้าเป็นประชาชนกับประชาชนทำกันเองเนี่ยไม่ได้เข้าตามพรบ.นี้คำว่าทรมานของเราเนี่ยมันเป็นทรมานที่ไม่ใช่เป็นการทำให้เจ็บตามเนื้อตัวร่างกายปกติอันนี้ทรมานของเราอ่ะรวมถึงแบบเหมือนทำกระทำต่อจิตใจด้วยเช่นโอ้โหรู้สึกว่าแบบทำไมถึงต้องมาบังคับญาติพี่น้องฉันบังคับให้ฉันต้องรับสารภาพในสิ่งที่ฉันไม่ได้ทำอะไรเงี้ยแต่ว่ามันต้องเป็นแบบความรุนแรงจริงๆอย่างเงี้ยก็เข้าข่ายการกระทำทรมานเลยค่ะ
1: คือเป็นการกระทำข่มขู่แล้วก็เป็นการบังคับให้รับสารภาพพรบ.นี้เกิดขึ้นเพื่อเป็นการคุ้มครองเพื่อไม่ให้เกิดการกระทำดังกล่าวถูกต้องไหมคะ
2: ใช่ค่ะก็คือเนี่ยเจตนารมณ์ของกฎหมายตัวนี้เลยอ่ะก็เพื่อป้องกันป้องคุ้มครองเยียวยาประชาชนเลยไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมาทำทรมานอุ้มหายค่ะพรบ.ตัวนี้นะคะก็มีการครอบคลุมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะซึ่งประกอบด้วยการความผิด3อย่างด้วยกันค่ะอย่างแรกก็คือการทรมานอย่างที่2เป็นชื่อยาวนิดนึงนะคะการกระทำที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ค่ะถ้าพี่จะยกตัวอย่างมันก็คล้ายๆเหมือนแบบสมมติว่าพี่อาจจะโยนข้าวเขาให้เขากินเหมือนสัตว์อะไรเงี้ยซึ่งคนธรรมดาก็ต้องนั่งกินข้าวปกติใช่ไหมคะแล้วก็ฐานที่3ค่ะก็จะเป็นเรื่องของฐานอุ้มหายหลังจากที่เกิดพรบ.ตัวนี้ขึ้นมามันทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นการช่วยป้องกันคุ้มครองปราบปรามเยียวยาเนาะการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วก็ทำให้เกิดความเชื่อมั่นของประชาชนมากยิ่งขึ้นแล้วตัวพรบ.ตัวนี้นะคะมันยังมีไม่รู้ว่าเด็กๆเคยได้ยินไหมมันจะมีในเรื่องของการติดกล้องด้วยค่ะเขาบังคับว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยที่มีการไปจับกุมจะต้องมีการบันทึกภาพและเสียงนะคะใช่เพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้เห็นถึงความปลอดภัยของทั้งตัวประชาชนเองแล้วก็ในอีกมิตินึงค่ะก็ยังเห็นถึงการคุ้มครอง

0: จ้าหน้าที่ของรัฐด้วยค่ะ
1: ก็จะเป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนที่จะถูกจับกุมเพราะว่ามันจะมีการบันทึกไว้แล้วว่าแบบไม่มีการทำอันตรายอะไรรุนแรงเจ้าหน้าที่มาจับกุมวิธีการเป็นยังไงทุกอย่างก็คือจะมีหลักฐานบันทึกไว้
0: ใช่ค่ะมันก็จะเป็นคุ้มครองทั้งสองฝ่ายเลยเนาะทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐเองแล้วก็ประชาชนด้วยเพราะว่าพรบตัวนี้ค่ะมันเป็นพรบที่แบบว่าขับเคลื่อนกันมานานมากเป็น10ปีค่ะแล้วก็ในวันที่ออกกฎหมายตัวนี้มาก็รู้สึกว่าแบบเราก็ยังได้เป็นส่วนหนึ่งของการแบบขับเคลื่อนแล้วก็ผลักดันให้เกิดพรบตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพรบตัวนี้มันก็จะเป็นการอย่างที่บอกว่าเป็นการสร้างภาพลักษณ์เป็นการคุ้มครองประชาชนแล้วก็ทำให้ประเทศไทยอ่ะเข้าสู่แบบมาตรฐานสากลด้วยค่ะ
2: สุดท้ายนี้พี่เฟิร์นมีอะไรที่อยากจะฝากถึงประชาชนไหมคะ
0: ก็ถ้าเป็นตัวกฎหมายตัวนี้นะคะก็อยากจะฝากว่าถ้าประชาชนท่านใดพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทรมานหรือว่าอุ้มหายเนี่ยค่ะก็สามารถมาแจ้งที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้หรือว่าถ้าท่านอยู่ต่างจังหวัดท่านก็อาจจะไปแจ้งอำเภอค่ะหรือว่าสำนักงานอัยการสำนักงานตำรวจอะไรเงี้ยที่ใกล้บ้านของท่านได้เลยค่ะแล้วก็ยังมีคล้ายๆว่าเป็นอาจจะบอกว่าเป็นเครือข่ายของกรมคุ้มครองสิทธิ์ก็คือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดได้ด้วยค่ะ
2: นอกจากแจ้งทางกรมแล้วเนี่ยสามารถมีวิธีติดต่อวิธีอื่นด้วยได้ไหมคะ
0: โอ้ถ้าทางสำนักงานนะคะจะมีเด็กๆน่าจะเคยได้ยินโทรมาที่111-77เนาะทางสำนักงานเองก็จะมีช่องทางช่องทางแอปพลิเคชันทางอีเมลหรือว่าทางไลน์ของสำนักงานให้ติดต่อได้ด้วยค่ะ
1: วันนี้เราก็ได้สาระความรู้แล้วก็ได้ประโยชน์มากๆเลยนะคะซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบไม่เคยรู้มาก่อนจริงๆวันนี้ก็ขอบคุณพี่เฟิร์นมากๆเลยนะคะ
3: สวัสดีค่ะ
4: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
5: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคน

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าครับ
0: ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ Foreign English or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
1: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนเหรอพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย

0: เสียงพี่ผมคนดี
1: ทางเมย์จัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
2: เมย์อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี
3: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
4: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง
5: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
6: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกันเช่นเคยค่ะกับอาจารย์มุทิราสุวรรณประภานะคะวันนี้นะคะเราพบกันในสัปดาห์ที่7ค่ะเราพบกันในหัวข้อของปริพันธ์3ชั้นในระบบพิกัดฉากนะคะซึ่งหัวข้อนี้นะคะเป็นหัวข้อที่เราต้องศึกษาต่อเนื่องจากเรื่องของปริพันธ์2ชั้นนะคะที่ผ่านมาเราเรียนเรื่องของปริพันธ์2ชั้นในระบบพิกัดฉากนะคะแล้วก็ปริพันธ์2ชั้นในระบบพิกัดเชิงขั้วใช่ไหมคะสำหรับปริพันธ์3ชั้นเนี่ยนะมันจะมีอยู่3ระบบที่เราจะศึกษากันก็คือในระบบพิกัดฉากนะคะในระบบพิกัดทรงกำบอกแล้วก็พิกัดทรงกลมนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้เราเริ่มต้นที่พิกัดฉากกันก่อนนะคะเริ่มต้นจากเรามาดูนิยามกันก่อนนะคะให้นะคะฟังก์ชัน f x y z เนี่ยนะคะเป็นฟังก์ชันที่ต่อเนื่องนิยามบนบริเวณปิด G นะคะบริพันธ์3ชั้นหรืออิทธิการ3ชั้นเนี่ยนะคะของฟังก์ชัน f x y z บน G เราจะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์นี้นะคะอิทธิการ3ชั้น f x y z dv นะคะซึ่งกำหนดด้วยอิทธิการ3ชั้นนี้ก็คือลิมิตของ summation นะคะ f x k star y k star z k star คูณกับเดลต้า v k นะคะ k ตั้งแต่1ถึง n ให้ n เข้าใกล้อินฟินิตี้นะคะในส่วนของบริเวณปิด G ที่กล่าวไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือจะเป็นบริเวณรูปทรง3มิตินะคะซึ่งเราสามารถที่จะหาขอบเขตของ x y แล้วก็ z ได้นะคะซึ่งเราจะนำมาใส่เป็นขอบเขตของ G ตัวเนี้ยนะคะ dv ตัวเนี้ยนะคะก็จะเป็น dx dy dz นะคะอาจจะสลับไปสลับมาขึ้นอยู่กับน่ะของบริเวณปิด G ซึ่งในรูปนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของบริเวณปิด G นะมันจะเป็นรูปทรงสามมิตินะคะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของพวกเราก็คือเราต้องหาว่าขอบเขตของ G นี่คืออะไรแล้วเราก็จะเอาไปใส่ขอบเขตของอิทธิการ3ชั้นตรงนี้นะคะในส่วนถ้าเราย้อนกลับไปเรื่องของอิทธิการ2ชั้นเนี่ยนะคะมันจะมีความหมายว่าเป็นการหาปริมาตรมาอิทธิการ2ชั้นเนี่ยนะคะอิทธิการ2ชั้น f x y dA ใช่ไหมคะมันจะเป็นการหาปริมาตรของที่อยู่ระหว่างฟังก์ชัน f x y กับบริเวณ R ใช่ไหมคะซึ่งเราสามารถเขียนใน3มิติได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นอิทธิการ3ชั้นนี้เราไม่สามารถเขียนรูปออกมาได้นะคะแต่เราสามารถเขียนรูปที่เป็นบริเวณปิด G ตัวนี้ได้นะคะซึ่งมีความสำคัญในการที่เราจะไปใส่เป็นขอบเขตของ G นะคะแบ่ง G ตัวนี้ออกเป็น2ลักษณะนะคะ ก็คือG ตัวนี้เป็นรูปกล่องสี่เหลี่ยมนะคะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมเลยนะคะอีกอันหนึ่งก็คือ G เป็นรูปใดๆนั่นเองนะคะที่ไม่ใช่กล่องสี่เหลี่ยมนั้นสามารถแบ่งออกเป็น2ลักษณะนะคะเริ่มต้นอันแรกก่อนนะคะคืออันที่หนึ่งเนี่ย G ของเราเนี่ยเป็นกล่องสี่เหลี่ยมอย่างตัวอย่างข้างล่างนี้นะคะเป็นรูปของกล่องสี่เหลี่ยมนะคะซึ่งถ้าเราพูดถึงกล่องสี่เหลี่ยมก็จะมีด้านแกน x y z เป็นค่าคงที่นั่นเองนะคะ เรามาดูทฤษฎีบทข้างล่างนี้นิดหนึ่งนะคะทฤษฎีบทเนี่ยบอกว่าให้ G เป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะคะซึ่งนิยามด้วย x อยู่ระหว่าง AB ค่ะแล้วก็ Y อยู่ระหว่าง CD แล้วก็ Z อยู่ระหว่าง EF นะคะซึ่ง AB CD EF เนี่ยเป็นค่าคงที่นะคะและ FX Y Z มีความต่อเนื่องแล้วเราจะได้ว่านะคะอิทธิการ3ชั้น FX Y Z DV เนี่ยสามารถนะคะเขียน DV ตัวนี้นะคะเป็น DZ DY DX dx dy dz หรือสลับไปสลับมาได้
นะคะจะเอาอันไหนขึ้นก่อนก็ได้นะคะในส่วนนี้นะตรงนี้นะคะเราจะสามารถเลือกแบบใดแบบหนึ่งได้นะคะเลือกแบบใดแบบหนึ่งค่ะไม่จำเป็นต้องเป็น dz dy dx นะคะเป็นอะไรก็ได้ตัวนี้นะคะแต่ว่าถ้าเราเลือกเป็น dz dy dx อันนี้เราต้องย้อนกลับไปเรื่องของอินทิกรัลสองชั้นเราจะใช้วิธีการเดียวกันเลยค่ะว่าในการใส่ขอบเขตของข้างหน้าเนี่ยนะตัวข้างหน้าเนี่ยนะคะมันจะต้องเป็นคู่กันนะคะเป็นคู่กันถ้าเป็นอินทิกรัลสองชั้นก็คือข้างในคู่กับข้างในข้างนอกกับข้างนอกนะคะในคู่ในนอกคู่นอกแต่ว่าถ้ามันมีสามชั้นก็คือเป็นคู่กันนะคะข้างในก็คู่ข้างในอย่างสมมติตัวอย่างเนี่ย dz dy dx ใช่ไหมคะก็จะมี z เนี่ยเป็นขอบเขตข้างในสุดนะคะเป็น e ถึง f อย่างเงี้ยคู่ในนะคะ e ถึง f ตรงกลางเป็นตัวแปร y ใช่ไหมคะก็เป็นขอบเขตของ y ก็คือ c ถึง d นะคะแล้วข้างนอกสุดนะคะเป็นของ x ใช่ไหมคะก็คือ a ถึง b นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราสลับตรงนี้ไปนะคะขอบเขตตัวนี้ก็สลับตามอันนี้ขึ้นอันนี้คือในกรณีที่เป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะคะเราเลือกแบบใดก็ได้นะคะเหมือนกับว่าทุกด้านนะเป็นค่าคงที่หมดนะคะ เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของการคำนวณแบบเรื่องนี้กันนะคะอย่างเช่นนะคะตรงหาค่าของอินทิกรัลสามชั้นบน g x กำลังสองบวก y z dv เมื่อนะคะ g เป็นกล่องสี่เหลี่ยมนิยามด้วยนะคะ x อยู่ระหว่าง01 y อยู่ระหว่าง0ถึง2นะคะแล้วก็ z อยู่ระหว่าง1ถึง2 01 02แล้วก็1 2นะคะซึ่งถ้าเราเอา x y z เนี่ยนะคะไปวาดรูปนะคะมันก็จะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะคะรูปหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นกล่องสี่เหลี่ยมเราสามารถใส่ขอบเขตของ dv ตัวนี้เป็นอะไรก็ได้นะคะ dx dy dz dy dz dx อะไรได้หมดเลยนะคะสลับไปสลับมาได้นะเพราะฉะนั้นเริ่มเลยเริ่มคำนวณเลยนะคะตอนนี้เรากำลังหาอินทิกรัลสามชั้นบน g x กำลังสองบวก y z dv นะคะสมมติว่าตอนนี้เราให้ dv ตัวนี้เป็น dx dy dz นะคะสมมติเราเลือกว่า dv เป็น dx dy dz นะคะขอบเขตใส่ขอบเขตต้องใส่ให้ถูกนะคะตามตัวแปรนะคะ dx dy dz นะคะเพราะไม่อย่างนั้นคำตอบเราจะไม่ถูกต้องนะคะงั้นขอบเขตข้างในสุดก็คือของ x นะคะเราก็ใส่เป็น x อยู่ระหว่าง0ถึง1นะคะก็ใส่ไป0ถึง1นะคะ y อยู่ตรงกลางนะคะก็จะเป็น0ถึง2 z อยู่ข้างนอกสุดนะคะก็จะเป็น1ถึง2ก็ใส่ไปนะคะจากนั้นเราก็คำนวณนะคะตัวนี้ถ้าเราสลับ dx dy dz เป็นตัวอื่นนะคะข้างหน้าก็สลับตามและคำตอบมันก็จะเท่ากันเหมือนเดิมนะคะ

ทำการคำนวณเลยนะคะเราอินทิเกรต dx ก่อนนะคะสำหรับ dy dz ก็เขียนตามปกติค่ะ1ถึง2 0ถึง2เราอินทิเกรต x กำลัง2บวก y z dx นะคะตอนนี้เราจะอินทิเกรต dx นะคะเพราะฉะนั้นเวลาอินทิเกรตนะเหมือนอินทิกรัล2ชั้นเลยค่ะคือเราจะมองตัวแปร x เป็นตัวแปรให้เราจะอินทิเกรตนะคะแล้วตัวแปรที่เหลืออื่นๆจะถูกมองเป็นค่าคงที่นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ y z จะถูกมองเป็นค่าคงที่เราอีกตัวแปร x นะคะเราก็จะได้อินทิเกรต x กำลัง2ใน x กำลัง3ส่วน3นะคะอินทิเกรต y z ซึ่งเป็นค่าคงที่นะคะก็จะได้ y z แล้วก็ได้ x มาใช่ไหมก็คือได้ x y z นั่นเองนะคะตรงนี้ก็จะได้ x y z นะคะเรียบร้อยก็ใส่ขอบเขตค่ะ0ถึง1 dy dz นะคะแทนตัวแปรที่เราอินทิเกรตเมื่อกี้คือ x นะแทน x ด้วย1ลบ0นะคะเดิมข้างหน้าเรายังไม่ทำอะไรนะคะแทนค่า x เป็น1นะคะมันก็จะได้1ส่วน3แทน x เป็น1ก็จะได้ y z นะคะแทน x เป็น0ก็ได้0นะคะแทน x เป็น0ลงไปก็ได้0กำลัง3ก็0นะคะ0คูณ y z ก็เป็น0เพราะนั้นตัดเป็นเลยนะคะ dy dz เห็นไหมคะเมื่อกี้เป็นอินทิกรัล3ชั้นตอนนี้พอเราอินทิเกรต dx ข้างในไปละตอนนี้ก็เหลืออินทิกรัล2ชั้นนะเราก็ทำเป็นอย่างนี้เรื่อยๆเดี๋ยวก็เหลืออินทิกรัลชั้นเดียวจากนั้นก็อินทิเกรตเสร็จนะคะต่อไปอินทิเกรตตัวแปรตัวที่2ก็คือตัวแปร y นะคะ1หรือ2ข้างนอกก็เขียนเหมือนเดิมนะคะอินทิเกรตตัวแปร y อินทิเกรต1ส่วน3ไปทั้งที่ใช่ไหมก็ได้ y ส่วน3นะคะอินทิเกรต y z นะก็ได้ y กำลัง2ส่วน2 z นะคะขอบเขต0ถึง2นะคะ dz แทน y ด้วย2ลบ0ค่ะก็จะเป็น2ส่วน3นะคะอันนี้ก็จะเป็น2กำลัง2เป็น4 4หาร2ก็เป็น2 2 z นะคะเมื่อแทน0ลงไปก็เป็น0นะคะ0ลงไปใน y นะคะทั้ง2ตัวก็จะเป็น0เพราะนั้นเหลือแค่นี้นะคะสุดท้ายก็คืออินทิเกรตตัวแปร z นั่นเองนะคะอินทิเกรตตัวแปร z ขอย่อนิดนึงนะคะเราจะได้สิตรงนี้นะคะอินทิเกรตตัวแปร z นะคะก็จะได้สองแซดส่วนสามอันนี้ก็จะได้สองแซดกำลังสองส่วนสองนะคะแล้วก็ขอบเขตก็คือ1ถึง2อันนี้2ตัด2ไปนะคะแทนค่าแซดเป็น2ก่อนแล้วก็ลบด้วยแซดเป็น1นะคะเพราะฉะนั้นถ้าแซดเป็น2ก็เป็น4ส่วนสามนะคะบวก4พอแทน z เป็น1ลบออกนะคะก็จะเป็นลบ2ส่วน3นะคะแล้วก็ลบ1นะคะเพราะฉะนั้นก็คือ4ลบ2ก็เหลือ2ส่วน3นะคะ4ส่วน3ลบ2ส่วน3เป็น2ส่วน3นะคะ4ลบ1เหลือ3นะคะเหลือบวก3นะคะทีนี้เราทำส่วนให้เท่ากันค่ะก็คือ3มันก็คือ9ใช่ไหมคะ9ส่วน3บวก2ก็เป็น11ส่วน3นั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นต่อไปนะคะจะเห็นว่าอินทิกรัล3ชั้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจเรื่องของอินทิกรัล2ชั้น3ชั้นก็ให้เพิ่มมาอีกตัวหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ทำเป็นคู่กันไปจากข้างในเวลาอินทิเกรตนะคะก็อินทิเกรตกับ

ออกมาข้างนอกนะคะทีละคู่ทีละคู่นะคะทบทวนอีกครั้งอย่างตัวนี้อินทิกรัล3ชั้น dx dy dz นะคะจะเห็นว่า x อยู่ข้างในสุดเราต้องอินทิเกรตตัวแปร x ก่อนนะอินทิเกรตตัวแปร x ให้เรียบร้อยนะคะแทนขอบเขตแล้วให้เรียบร้อยมันก็จะเหลือกลายเป็นอินทิกรัล2ชั้นเห็นไหมคะจากนั้นเราก็ทําอินทิกรัล2ชั้นอีกก็ทําตัวข้างในอีกนะคะก็อินทิเกรต dy ใช่ไหมคะอินทิเกรต dy แทนขอบเขตแล้วให้เรียบร้อยนะคะสุดท้ายมันจะเหลืออินทิกรัลชั้นเดียวละนะคะก็อินทิเกรต dz เป็นลำดับสุดท้ายนะคะแล้วแทนค่าให้ได้คำตอบออกมานะคะต่อไปเราจะมาดูตัวอย่างในกรณีที่ขอบเขตเนี่ยมันเป็นไม่ใช่ค่าคงที่เป็นตัวแปรบ้างค่ะอาจจะการมองก็อาจจะยากขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะแต่ไม่ยากมากลองดูนะคะอย่างตัวอย่างนี้จงหาค่าของอินทิกรัล3ชั้น x y z dx dy dz ขอบเขตคือ0ถึง2 1ถึง z นะคะแล้วก็0ถึง y z นะคะ0ถึง2 1ถึง z แล้วก็0ถึง y z นะคะเดี๋ยวเราลองมาคำนวณนี้เพื่อทบทวนให้เข้าใจอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้เราจะอินทิเกรต dx ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นอินทิเกรต0ถึง2สุอ่า1ถึง z เนี่ยเดี๋ยวเราอินทิเกรตทีหลังนะคะอินทิเกรต x y z dx นะคะก็จะได้ x กำลัง2ส่วน2 y z เห็นไหมคะเราจะอินทิเกรตตัวแปร x y z ถูกมองไปค่าคงที่ขอบเขต0ถึง y z แล้วก็ dy dz นะคะทีนี้เนื่องจากขอบเขตมันเป็นตัวแปรนะคะต้องระวังนิดนึงนะคะขอบเขตเป็นตัวแปรเราก็ต้องแทนตัวแปรนี้ลงไปในตัวแปร x ที่เราอินทิเกรตเมื่อสักครู่นี้นะคะเราอินทิเกรตตัวแปรอะไรก็เอาแทนค่าไปในตัวแปรนั้นนะคะเพราะหลายคนเนี่ยเวลาอินทิเกรตเสร็จแล้วไม่รู้จะเอาไปแทนค่าในไหนต้องแทนค่าในตัวแปรที่เราอินทิเกรตเมื่อสักครู่นี้อินทิเกรตตัวแปร x นะคะแทนค่าใน x นะคะเพราะฉะนั้นจะเป็น0ถึง2 1ถึง z นะคะตัวนี้จะกลายเป็น y z ตรง x นะคะจะกลายเป็น y z ยกกำลัง2 y z ยกกำลัง2นะคะมาเจอกับ y z อีกข้างนอกตัวนี้นะคะตัวแทนตัวนี้เป็น y z กำลัง2ใช่ไหมคะเจอกับ y z ก็จะได้ y กำลัง3แช่กำลัง3นะคะก็จะได้ y กำลัง3แช่กำลัง3ส่วน2นะคะเมื่อเราแทน x เป็น y z ก็จะได้ y กำลัง2แช่กำลัง2นะคะมาเจอกับ y z ข้างนอกก็จะเป็น y กำลัง3แช่กำลัง3แล้วก็ส่วน2นะคะพอเราแทน x เป็น0ก็เป็น0นะคะก็ตัดไปนะคะก็เหลือ dy หรือ z นะคะเหลืออินทิกรัล2ชั้นละต่อมาเราอินทิเกรตตัวที่2นะคะก็คืออินทิเกรตตัวแปร y อินทิเกรตตัวแปร y ค่ะตอนนี้เรามี y กำลัง3นะคะแล้วก็ z กำลัง3ก็จะถูกมองไปข้างคงที่นะคะอินทิเกรต y กำลัง3ได้ y กำลัง4ส่วน4แต่เมื่อกี้มีส่วน2อยู่แล้วก็เป็นส่วน8ได้เลยนะคะคูณกับ z กำลัง3คือค่าคงที่นะคะจากนั้นใส่ขอบเขตนะคะ1ถึง z แล้วก็ dz นะคะตอนนี้เราอินทิเกรตตัวแปร y นะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็ต้องแทน z ลงไปใน y ลบ1นะคะ0 2แทน z ลงไปใน y เมื่อเราแทน z ตัวนี้ลงไปใน y มันจะได้ z กำลัง4เพราะ y หนึ่งยกกำลัง4มันจะได้ z กำลัง4มาเจอ z กำลัง3ตัวนี้นะคะเราก็จะเอากำลังมาบวกกันนะคะฐานเหมือนกันเอากำลังมาบวกกันจะกลายเป็น z ยกกำลัง7นะคะ

ฉะนั้นตัวแรกเนี่ยจะกลายเป็น z กำลังเจ็ดส่วน8นะคะต่อไปเราแทน y เป็น1นะคะลบด้วยแทน y เป็น1ก็จะเป็น1คูณ z กำลัง3ก็ได้ z กำลัง3เป็น8นะคะอันนี้ก็คือ z ครั้งนะคะถ้าเราแทน z ลงไปใน y ก็จะเป็น z กำลัง4เจอ z กำลัง3ตัวนี้กลายเป็น z กำลัง7นะคะแทน z เป็นแทน y เป็น1นะก็ได้1กำลัง4นะคะคูณกับ z กำลัง3ก็ได้ z กำลัง3ส่วน8นะคะจากนั้นสุดท้ายคือเราอินทิเกรตตัวแปร z นั่นเองนะคะก็จะได้ z กำลัง8ส่วนด้วย64ใช่ไหมคะ864ค่ะแล้วก็ลบอันนี้เซตกำลังสามก็จะเป็นอินทิเกรตเซตกำลังสามด้วยเซตกำลังสี่ส่วน4 8 32นะคะขอบเขต0 ถึง 2ต่อไปนะคะเราก็จะแทน2ลงไปนะคะในเซตนะคะแทน2ลงไปในเซตก็ได้นะคะ2ยกกำลัง8นะคะ2ยกกำลัง8ส่วน64กับ2กำลัง4นะช่วยกันคำนวณนิดนึงนะ2ยกกำลัง816คูณ16256นะคะ256ส่วน64นะคะแล้วก็ลบกันกับ16ส่วน32นะคะแล้วก็ทำส่วนให้เท่ากันจะเป็นส่วน64นะคะแล้วก็ทำตัวหลังให้เป็นส่วน64คูณเข้าไปนะคะแล้วก็จัดการลบกันนะคะตอนนี้ขออนุญาตใส่คำตอบเลยนะคะจะได้7/2นะคะลองไปคำนวณดูนะคะนี่เราตรวจสอบตัวเลขอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะโอเคต่อมานะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะเราจะมาดูอีกหัวข้อหนึ่งก็คือว่าเราบอกว่า G ของเราเนี่ยนะคะเป็นรูปทรงทรงกล่องสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะรูปทรงสามมิติของเราเป็นกล่องสี่เหลี่ยมทีนี้ถ้ามันเป็นรูปทรงใดๆที่ไม่ใช่เป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะคะอันนี้ก็จะเพิ่มความยากขึ้นมาในการมองว่าถ้ามันไม่ใช่กล่องสี่เหลี่ยมเนี่ยเราจะดูรูปทรงสามมิตินั้นยังไงดีนะคะอันนี้จะเป็นหัวข้อนี้ค่ะปริพันธ์สามชั้นเหนือบริเวณเลยอ่ะสำหรับปริพันธ์สามชั้นเหนือบริเวณใดๆนะคะเดี๋ยวดูรูปนิดนึงนะคะเช่นเรามาดูรูปนี้นะคะรูปนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างของรูปทรงสามมิติรูปหนึ่งนะคะที่ไม่ใช่กล่องสี่เหลี่ยมถ้าเรามองว่าตัวนี้เป็นก้อน G ของเราคล้ายรูปแรกที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะก้อน G ของเราเนี่ยให้เรามองว่าก้อน G ของเราเนี่ยอันดับแรกนะคะมี projection ของก้อน G บนระนาบ xy นะคะรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเราจะให้ตัวนั้นเป็น R นะคะตอนนี้เรามีก้อน G อยู่ตรงนี้นะคะแล้วจากนั้น projectionนะภาพฉายของ G บนระนาบ xy ตอนนี้คือเราได้ R นะคะทีนี้ในส่วนของก้อน G เนี่ยเราก็จะไปดูว่าผิวล่างที่ปิดล้อมก้อน G ของเราอยู่คืออะไรผิวล่างคืออะไรกับผิวบนคืออะไรจากรูปนี้นะคะเราก็จะมองว่าผิวล่างมันก็คือตรงบริเวณพื้นผิวตรงนี้ใช่ไหมคะสมมติว่าเราให้พื้นผิวตรงนี้คือ Z1 นะคะ

แซดหนึ่งเท่ากับจีหนึ่งนะคะแล้วก็ปิดด้านบนของจีเนี่ยเรามองแล้วเป็นผิวข้างบนมันเนี่ยเป็นแซดสองเท่ากับจีสองนะคะหรือแซดหนึ่งแซดสองใดๆก็ได้นะคะ เพราะนั้นเราก็จะได้ขอบเขตของแซดตัวเนี้ยค่ะว่าเป็นแซดหนึ่งถึงแซดสองหรือจีหนึ่งถึงซีสองนะคะเป็นฟังก์ชันที่ปิดล้อมจีอยู่นะคะผิวล่างกับผิวบนนะคะจากนั้นในส่วนของขอบเขตของ x กับ y เนี่ยเราจะไปมองที่บริเวณปิด R นะคะซึ่งการมองตรงเนี้ยเราจะมองเหมือนอิทธิกันสองชั้นเลยค่ะนะเราอาจจะวาดรูปบริเวณ R ตัวนี้ออกใหม่ขึ้นมาใหม่นะเป็นแบบแกน x แกน y นะแล้วเราก็ดูว่าขอบเขตของ x หรือขอบเขตของ y ที่เห็นชัดเจนแล้วเราก็จะใส่ขอบเขตของ x กับ y ได้โดยอาศัยวิธีการของอิทธิกันสองชั้นนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้จากตรงนี้นะคะเราสามารถสรุปได้นะคะว่าเป็นทฤษฎีว่าถ้า G เป็นรูปทรงสามมิติซึ่งมีผิวบนคือ Z หนึ่งค่ะเป็น Z หนึ่งก็แล้วกันนะคะเนี่ยคือฟังก์ชัน G ผิวบนนะคะในที่นี้คือ Z สองนะคะ Z สองและมีผิวล่างคือเส้นหนึ่งนะคะให้ R เป็นภาพฉายของ G นะคะภาพฉายของ G บนระนาบ XY หรือ projection ของ G บนระนาบ XY นั่นเองนะคะจะได้ว่าจะได้ว่านะคะขออนุญาตมาเขียนตรงนี้นะคะอินทิกรัลสามชั้นบน G F X Y Z UV ของเราเนี่ยนะคะให้เราเขียนเป็นแบบนี้ค่ะให้เราใส่ DZ ไว้ด้านในสุดนะคะจะเป็น F X Y Z DZ ข้างในสุดแล้วข้างนอกเป็น DE นะคะให้เราเอา DZ เนี่ยไปไว้ข้างในสุดและใส่ขอบเขตของ Z เนี่ยตามพื้นผิวนะคะก็คือ Z หนึ่งถึง Z สองหรือ G หนึ่งถึง G สองก็ได้นะตามฟังก์ชัน Z ที่กำหนดมานะคะเข้าใจนะคะตรงนี้จะเป็นขอบเขตของพื้นผิวที่ปิดล้อมผิวล่างกับผิวบนของ G อยู่คือ Z หนึ่งถึง Z สองนะคะในส่วนของข้างนอกจะเป็น DE นะคะซึ่งอย่างที่บอกค่ะเราจะพี่กระฉาก DA ถ้าเป็นพี่กระฉากก็จะเป็น DX DY นะคะหรือ DY DX นะคะแต่ว่าถ้าเป็นพิกัดเชิงขั้วนะคะละก็จะเป็น RDR d ธีตานะคะซึ่งเราก็สามารถใส่ขอบเขตตัวเนี้ยเป็นขอบเขตของ R นะเขตของ R ตรงนี้ได้เลยโดยอาศัยอิทธิกันสองชั้นนั่นเองนะคะอันนี้คือหลักการใส่ขอบเขตนะของอิทธิกันสามชั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่านะคะเพื่อจะได้เข้าใจมากขึ้นนะคะตัวอย่างนะคะว่าให้ G เป็นปริมาตรในอัตภาคที่หนึ่งนะคะปริมาตรในอัตภาคที่หนึ่งซึ่งตัดจากทรงกระบอก

y กำลังสองบวก z กำลังสองเท่ากับหนึ่งด้วยระนาดนะคะ y เท่ากับ x และ x เท่ากับศูนย์จงหา

ตัดกับระนาบทรงกระบอกนี้นะคะตัดกับระนาบ y เท่ากับ x และ x เท่ากับ0นะคะซึ่งอาจารย์ได้วัดรูปมานะคะเป็นรูปประมาณนี้นะคะอาจจะไม่ค่อยชัดมากซึ่งรูปนี้นะคะตอนนี้ถ้าเรามองก็คือตอนนี้เป็นแกน x ตอนนี้เป็นแกน y x y แล้วก็ z นะคะในส่วนของรูปแรกที่เป็นรูปทรงกระบอกเนี่ยค่ะทรงกระบอกเนี่ยเป็นทรงกระบอกยาวตามแกน x นะคะแล้วก็มีรัศมีหนึ่งจะเห็นว่าทรงกระบอกเนี่ยมันไม่มีตัวแปร x ใช่ไหมคะก็จะเป็นทรงกระบอกยาวไปตามแกน x แกนที่หายไปแล้วรัศมีก็คือทางขวามือนะคะ1 กำลัง 2เท่ากับ1ก็คือรัศมี1นะคะเพราะฉะนั้นจะเป็นรูปเนี้ยค่ะรูปสีแบบสีน้ำตาลนี่นะคะเป็นทรงกระบอกตามแกน x แกน x อยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็รัศมี1นั่นเองนะคะดังนั้นนำระนาบมาตัดตรงกระบอกนี้นะคะซึ่งระนาบที่ว่านี้คือระนาบ y เท่ากับ x และ x เท่ากับ0อยู่ตรงไหนนะคะ y เท่ากับ x ตัวนี้เป็นแกน x ตัวนี้เป็นแกน y y เท่ากับ x ก็คือเส้นตรงถ้าพูดถึงถ้าเป็นเส้นตรงนะเป็นระนาบ x y ธรรมดาจะเป็นเส้นตรงที่มุม45 องศานะคะถ้าเป็นรูปนี้ก็เป็นระนาบนะที่แบ่งระหว่าง y กับ x ซึ่งเป็นระนาบเนี่ยนะคะตัดลงไปนะคะมันก็จะเฉือนทรงกระบอกของเรานะคะหันทรงกระบอกของเราไปนะคะแต่เวลาเราวาดเราก็วาดโค้งๆนิดนึงจากนั้น x เท่ากับ0ก็คือตรงแกน y นี่เองนะคะตรงแกน y ตรงนี้นะคะตัดลงไปก็คือตัดลักษณะแบบนี้นะคะฉะนั้นรูปร่างหน้าตาของทรงกระบอกที่ถูกตัดนะคะด้วยระนาบ y เท่ากับ x นะ x เท่ากับ0เนี่ยนะคะเดี๋ยวขอวาดให้ชัดๆอีกนิดนึงก็ได้นะคะเพื่อจะได้เห็นชัดเจนขึ้นนะคะรูปที่เราได้นะคะสมมตินี่เป็น x เป็น y เป็น z ใช่ไหมคะแล้วก็ตรงนี้เป็นระนาบ y เท่ากับ x นะคะแล้วก็มีทรงกระบอกนะคะรัศมีหนึ่งมาแล้วก็เราเอาระนาบมาต่อมันจะมีทรงกระบอกไปแบบนี้ใช่ไหมคะทรงกระบอกแบบนี้แล้วเราก็ตัดตรงนี้ตัดตรงนี้นะคะฉะนั้นเราจะได้รูปเหมือนขนมเค้กชิ้นหนึ่งพอเห็นภาพไหมคะตัดอันนี้เป็นระนาบ y เท่ากับ x แล้วข้างหลังเป็นระนาบ x เท่ากับ0นะคะมันจะเหมือนเป็นเค้กชิ้นหนึ่งเดี๋ยวขออนุญาตวาดนะคะเวลาเราวาดออกโดยประมาณนะคะเป็นประมาณเนี้ยว่าไม่ค่อยมีเท่าไหร่ประมาณนี้นะคะเป็นเหมือนเค้กชิ้นหนึ่งซึ่งจะเห็นว่าถ้าเราได้รูปออกมาแล้วสิ่งที่เราต้องดูอันดับแรกก็คืออันนี้เราจะมองว่าตัวนี้มันเป็นก้อน G แล้วนะคะก้อน G ของเราซึ่งก้อน G ของเราเนี่ยลอยอยู่ใน3 มิติแต่ว่ามันไม่ได้ลอยขึ้นไปข้างบนนะมันอยู่ที่บริเวณฐานของระนาบ x y พอดีนะคะซึ่งถ้ามันลอยอยู่ข้างบนเราก็ต้องหาว่า projection ออกมาเนี่ยคืออะไรใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเรามองตรงนี้นะคะ projection ของมันก็คือสามเหลี่ยมรูปนี้นั่นเองนะคะที่อยู่ตรงระนาบ x y อ่ะมันจะเป็นสามเหลี่ยมรูปนี้นะคะทีนี้ก่อนจะไปยกสามเหลี่ยมนั้นมาดูนะคะเราดูว่าผิวล่างกับผิวบนของ G นี่คืออะไรก่อนเพื่อ

เราจะได้เขียนขอบเขตของมันได้นะคะตอนนี้เราจะเห็นว่าผิวล่างของเราคือสามเหลี่ยมรูปนี้นะคะคือเซตหนึ่งนะคะแล้วก็ผิวบนก็คือผิวของทรงกระบอกถูกไหมคะมันเป็นผิวของทรงกระบอกนะคะเป็นโค้งๆนะคะเพราะฉะนั้นเราดูว่าเซตของมันมีค่าเท่าไหร่เส้นหนึ่งเนี่ยตรงนี้เป็นระนาบที่เซตเป็นศูนย์นะคะเนี่ยนะเป็นระนาบ XY ใช่ไหมจะมีเซตเป็นศูนย์แล้วก็ข้างบนเป็นผิวทรงกระบอกมันก็ต้องได้มาจากสมการของทรงกระบอกก็คือสมการเนี้ยค่ะสมการทรงกระบอกเนี่ยค่ะแล้วก็ย้ายข้างหาเซตนะมันจะเอาย้ายข้างหาเซตมันจะเป็น1-y กำลังสองแล้วก็ถอดรูทนะคะก็จะเป็นเซตของเป็นพื้นผิวของทรงกระบอกนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นขอบเขตของเซตที่เราใส่ได้แล้วค่ะขอบเขตของเซตนะคะอย่าลืมว่าย้อนกลับไปนะคะขอบเขตของเซตเราจะใส่ไว้ข้างในสุดนะคะเซตหนึ่งหรือเซตสองนะคะส่วนในส่วนของขอบเขตของ DA ตัวนี้นะคะเราต้องไปดูบริเวณ R projection ของมันซึ่ง projection ของเราในรูปนี้ก็คือสามเหลี่ยมนะคะถ้าเรายกสามเหลี่ยมรูปนี้ออกมาเขียนเป็นแกน x กับแกน y ตัดกันแล้วก็ยกสามเหลี่ยมรูปนี้มานะคะมันจะเป็นสามเหลี่ยมรูปนี้ y เท่ากับ x ใช่ไหมคะสามเหลี่ยมรูปนี้ซึ่งสามเหลี่ยมรูปนี้เนี่ยสมการตรงนี้นะคะคือสมการ y เท่ากับ x นะคะแล้วก็ด้านเนี้ยคือตัด y ที่หนึ่งใช่ไหมคะตรงนี้จะเป็นหนึ่งนะคะเพราะนั้นเราทราบอะไรตรงนี้เป็นศูนย์ข้างบนเป็นหนึ่งถ้าเราจะใส่ขอบเขตตรงนี้นะคะเราจะเห็นว่าเราตอนนี้เราฟิกศูนย์หนึ่งเป็นแกน y เพราะฉะนั้นระหว่าง y เราจะดูว่า x จากซ้ายไปขวามีค่าเท่ากับอะไรงั้นฝั่งนี้นะคะ x จะเท่ากับศูนย์นะคะตัวนี้นะคะ x จะเท่ากับศูนย์และทางขวามืออันนี้คือ x เท่ากับ y นั่นเองนะคะอันนี้คือขอบเขตที่เราจะใส่ของ x กับ y อันนี้บริเวณ R ของเรานะคะใส่อันนี้บริเวณที่เรายกมานะคะยกมาเขียนให้ชัดเจนขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อรวมกันแล้วนะคะตอนนี้เราจะหาอะไรคะเราจะหาอินทิกรัล3ชั้น z อินทิกรัล3ชั้น z dvบน g ใช่ไหมคะซึ่งเราบอกว่าเราจะแยกให้ dz จะอยู่ข้างในฝั่งนั้นข้างนอกเนี่ยเป็น dA นะคะซึ่ง dA ตัวนี้เรามาดูเราจะฟิก y นะแล้วก็เอา y ไปข้างนอกมันก็จะเป็น dx dy นะคะอ่ะเราใส่ขอบเขตข้างในก็คือขอบเขตของ z ก่อนนะคะz ตัวแรกเนี่ยก็คือผิวล่างนะคะศูนย์ผิวล่างคือศูนย์ถึงผิวบนคือเซตหนึ่งถึงเซตสองเองนะคะก็คือสแควร์รูทหนึ่งลบ y กำลังสองนี่คือเซตหนึ่งถึงเซตสองนะคะต่อมาคือ dx dy นะคะ y เรามาดูรูปบริเวณ R ด้านซ้ายมือนะคะด้านล่าง y ก็มีขอบเขตเป็นศูนย์ถึงหนึ่งใช่ไหมคะศูนย์ถึงหนึ่งส่วน x นั่นเป็นฟังก์ชันนะ x เป็นศูนย์ถึง x เป็น y นะคะศูนย์ถึง y นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือการใส่ขอบเขตของ g นะคะจากรูปนี้ที่เราได้นะคะปริมาตรในอัตราภาคที่หนึ่งตัดจากทรงกระบอกนี้นะคะ y กำลังสองบวก z กำลังสองเท่ากับหนึ่งด้วยระนาบ y เท่ากับ x และ x เท่ากับศูนย์นะคะจากนั้นเราก็จะนำไปคำนวณนะคะไปคำนวณในหน้าถัดไปนะคะ

ในส่วนของการคำนวณนะคะเราก็จะอาศัยวิธีการเหมือนที่เราเรียนมาเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะก็คืออินทิเกรตนะคะจากข้างในออกเป็นข้างนอกออกไปข้างนอกนะคะเป็นคู่เป็นคู่นะคะเมื่อกี้เราฝึกมาพอสมควรว่าอินทิเกรตยังไงนะคะเริ่มอินทิเกรตเลยนะคะตอนนี้เราอินทิเกรต dz ก่อนส่วน dx dy ไว้ข้างนอกนะคะ0 ถึง 1ส่วนถึง y นะคะอินทิเกรต z ก่อนนะคะอินทิเกรต z dz นะคะก็จะได้ z กำลังสองส่วนสองนะคะโดยขอบเขตนะคะ0 ถึง√1 ลบ y กำลังสองนะคะ dx dy แทน1√1 ลบ y กำลังสองลงไปใน z แทนตรงนี้ลงไปใน z แล้วมันยกกำลังสองเพราะฉะนั้นรูทก็จะหายไปรูทกับกำลังสองหายกันไปนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะได้1 ลบ y กำลังสองนะคะส่วนสองลบกับศูนย์นะคะใช้เป็นศูนย์เป็นศูนย์ตัดไปเลยนะคะ dx dy ตอนนี้เหลืออินทิกรัลสองชั้นแล้วค่ะแล้วก็อินทิเกรตตัวไปตัวที่สองก็คือ x นะคะอินทิเกรต0 ถึง 1เก็บไว้ก่อนนะคะเราจะอินทิเกรตตัวไป x ปรากฏว่าสิ่งที่เรามีอยู่ตอนนี้ทั้งก้อนเนี่ยมันไม่มีตัวแปร x เลยนะคะก็จะต้องมองมันเป็นค่าคงที่มองเป็นค่าคงที่นะคะเพราะฉะนั้นอินทิเกรต dx ก็จะได้ x มานะคะ1 ลบ y กำลังสองส่วนสองคูณกับ x นะคะขอบเขตคือ0 ถึง y dy นะคะนะคะได้ x มาเพราะว่าเราอินทิเกรต dx ตัวนี้นะคะต่อมาเราแทน y ลงไปใน x ที่เราได้แทน y ลงไปใน x ตัวนี้แล้วก็แทน0ลงไปนะคะแทน y ลงไปก็จะได้ y เชื่อกันขอเอา y คูณเข้าไปข้างในเลยนะคะทั้งสองตัวนี้จะได้อินทิเกรตได้เลยนะคะแทน y ลงไปก็จะเป็น y ลบ y กำลังสามนะนี่ส่วนสองส่วนสองขอแยกไปเลยนะคะแทน y ลงไปนะคะแล้วก็เอาไปคูณ1 ลบ y กำลังสองได้ y ลบ y กำลังสามส่วนสองสุดท้ายก็คือเราจะอินทิเกรตตัวแปร y นะคะอินทิเกรตตัวแปร y ได้ y กำลังสองส่วนสี่นะคะอันนี้ก็ได้ y กำลังสี่ส่วนแปดขอบเขตคือ0 ถึง 1นะคะแทน1 ลงไปนะคะก็ได้1/4 ลบ 1/8แทน0 ลงไปก็เป็นศูนย์นะคะนี่ก็ทำส่วนให้เท่ากันก็เป็น8ก็เป็น2 ลบ 2/8 ลบ 1ก็จะเป็น1/8นะคะซึ่งเป็นคำตอบของเรานะคะตรงนี้ที่เราได้ฉะนั้นในส่วนของอินทิกรัลสามชั้นตบกระบวนการคำนวณนี้นะคะเราก็ทำมาหลายข้อนะคะพอสมควรคิดว่าผู้รับชมรับฟังนะคะนักเรียนนักศึกษาทุกคนเนี่ยน่าจะเข้าใจในกระบวนการอินทิเกรตหรืออินทิกรัลสามชั้นนี้พอสมควรเหลือในส่วนของการดูโจทย์ปัญหาแล้วก็เปลี่ยนเป็นรูปภาพแต่ถ้าเขาให้รูปมาก็ต้องพิจารณาให้ได้นะว่า G ของเราเนี่ยมีขอบเขตเป็นอะไรเป็นกล่องสี่เหลี่ยมหรือว่าเป็นรูปใดๆนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ลองกลับไปทบทวนดูนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่สัปดาห์ต่อไปค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

ตั้งแต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polim ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิบูลย์จักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์เทเปอร์ก็คือจะใช้บาร์ที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาฟยูเนียนซึ่งบาร์มันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟนัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟนัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขัน

0: ข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัตแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัตขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ระพีโพธิ์คำพิทักษ์ค่ะ
1: นฤมลผุยมนตรีค่ะ
0: เราสองคนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะคะวันนี้เราก็มาเจอกันกับท่านผู้ชมนะคะในรายการที่ชื่อว่าการทำผลิตภัณฑ์สกินแคร์

0: เพื่อบำรุงและฟื้นฟูผิว
1: ใช่ค่ะ
0: ตอนนี้คือตอนที่เท่าไหร่แล้วว
1: ันนี้เป็นตอนที่6แล้วนะคะวันนี้เราจะมาทำผลิตภัณฑ์โลชั่นกันแดดน้ำนมกันค่ะอาจารย
0: ์โอ้พูดถึงเรื่องแดด
1: ค่ะ
0: แสงแดดตอนนี้นะคะเรียกว่าไม่กล้าเดินออกไปนอกบ้านเลย
1: ค่ะ
0: เพราะว่ามันแรงมากโดยเฉพาะปีนี้นะคะแดดแรงแล้วเขาก็บอกว่ามันจะแรงขึ้นเรื่อยๆ
1: ค่ะ
0: นะแบบร้อนมากจริงๆร้อนเหมือนแบบจะถูกเผาเลยอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้แสงแดดเนี่ยมันก็มีโทษมีคุณด้วยนะแสงแดดนี่มันก็มีคุณแล้วก็มีโทษด้วยนะคะส่วนโทษของมันเนี่ยก็จะเกี่ยวกับเรื่องของผิวเป็นส่วนใหญ
1: ่ค่ะ
0: คืออันดับแรกเลยพอมันร้อนมากๆผิวเราจะเป็นไงมันไหม้
1: ใช่ค่ะ
0: ผิวมันจะไหม้นะคะพอไหม้เสร็จแล้วมันก็จะเป็นสาเหตุที่จะทำให้เป็นมะเร็งผิวหนังได้ด้วยนะคะพอเป็นมะเร็งผิวหนังเนี่ยมันยังไม่แค่นั้นนะคะมันยังเข้าไปทำลายเซลล์เม็ดเลือดขาวทำให้ภูมิคุ้มกันนั้นอ่อนแอลง
1: ะ
0: นะคะแล้วในเรื่องของผิวก็ยังมีว่าโดนแดดมากๆแห้ง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อะไรคะเหี่ยวไปเลยผิวมันจะเหี่ยวแห้งนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังเป็นฝ้ากระ
1: ค่ะ
0: นะมีผลกับการเป็นฝ้าเป็นกระแล้วมันค่อนข้างอันตรายแดดเมืองไทยนะมันร้อนไม่ธรรมดานะคะร้อนมากๆอุณหภูมิตอนนี้ปีนี้เนี่ยขึ้น40กว่า
1: ค่ะ
0: ตลอดเลย
1: ใช่
0: นะคะแล้วน้องเอกจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
1: ค่ะที่อาจารย์เล่ามานั้นเป็นข้อเสียของตัวแดดเลยนะคะแต่ทีเนี้ยน่ะในส่วนแดดที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าเวลาแบบเราตื่นเช้ามาเราจะมองเห็นแสงแดดแหละอาจารย
0: ์
1: นะคะแต่ว่าภัยอันนึงที่มาพร้อมกับแสงแดดคือรังสี UV นะคะตาเราเนี่ยไม่สามารถที่จะแยกรังสีได้นะคะอาจารย์ว่าแดดที่มันมาเนี่ยมันจะมีรังสี A มี B หรือว่า C นะ
0: คะ
1: จริงๆแล้วเนี่ยรังสี UV นะคะมันมีทั้งหมด3ชนิดนะคะก็คือรังสี UVA B C รังสี UVC เนี่ยที่เราไม่เจอเลยนะคะเพราะว่ามันจะโดนดูดซับด้วยชั้นโอโซนนะคะ
0: มันก็จะไม่ลงมาม
1: ันก็จะไม่ได้ลงมาที่บนโลกนะคะฉะนั้นเนี่ยแต่ละรังสีก็จะมีความยาวคลื่นนะคะความยาวคลื่นใช่ค่ะเริ่มจากตัวที่สั้นที่สุดนะคะแต่ก็เป็นภัยต่อมนุษย์บนโลกแน่นอนสี UVC นะ
0: คะ
1: จากนั้นทะลุชั้นโอโซนลงมาก็จะเริ่มที่รังสี UVB นะคะความยาวคลื่นเนี่ยก็จะยาวออกมานะคะแต่ที่ยาวที่สุดคือรังสี UVAนะคะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเลือกใช้ผลิตภัณฑ์กันแดดนะคะก็จะสังเกตค่าที่มันป้องกันได้ทั้ง2รังสีอยู่มี2ค่าก็คือ1ค่า SPF ก็คือค่าที่สามารถบอกประสิทธิภาพในการป้องกันรังสี UVB แล้วก็ค่า PA ในการบอกประสิทธิภาพของการป้องกันรังสี UVA ฉะนั้นเนี่ย SPF มันก็จะมีระยะเวลานะคะเนื่องจากว่าผิวหนังมนุษย์เนี่ยค่ะอาจารย์มันมีข้อจำกัดในเรื่องของการออกไปตากแดดนะคะเราก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่จะป้องกันรังสี UV นะคะอาจจะเป็นทั้งสะท้อนหรืออาจจะเป็นทั้งกรอง
0: ไอ้ที่เลขมันจะมีเลข
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะ SPF เท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ในการแปลค่านะคะ SPF 1เนี่ยนะคะจะสามารถทำให้เราอยู่กลางแดดนะคะแล้วก็ป้องกันรังสี UV ได้ปกติเขาทดลองมาแล้วนะคะมนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยจะสามารถทนแดดได้ที่15-30นาทีอันนี้ก็คือถ้าไม่ได้มีอะไรป้องกันผิวเราถ้าโดนเกินระยะเวลาเนี้ยอาจจะทำให้ผิวมีอาการอักเสบแดงร้อนหรือว่าเกิดการไหม้ได้นะคะฉะนั้นการใช้ผลิตภัณฑ์กันแดดเนี่ยสมมติเราใช้ที่1 SPF มันจะสามารถป้องกันให้เราอยู่กลางแดดได้ประมาณ30นาที
0: ถ้าเขียนว่า SPF 30
1: ใช่ก็แสดงว่าเราเอา30คูณ30นาทีเข้าไป
0: ก็คือระยะเวลาที่มันจะกันแดดได้
1: ใช่พูดง่ายๆคือสมมุติว่าเราคำนวณเป็นชั่วโมงแล้วกัน1ชั่วโมงจะมี60นาทีใช่ค่ะฉะนั้น1เราจะป้องกันรังสี UV 2ชั่วโมงเราต้องใช้อย่างน้อย2 SPF ฉะนั้นที่ปกติบางคนใช้ SPF ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่50ฉะนั้นก็จะได้ประมาณ25ชั่วโมง
0: มันไม่ใช่ว่า 30มันป้องกันได้น้อย50มันป้องกันได้มากมันไม่ใช่นะคะ
1: การให้ค่าบนตัวเลขจะเป็นบอกประสิทธิภาพของระยะเวลา
0: ระยะเวลาที่มันจะปกป้องผิวได้ใช่ไหม
1: แต่ทีเนี้ยร่างกายเราเนี่ยมีการปรับอุณหภูมิหรือเวลาที่เราทากันแดดลงไปที่ผิวเราบางทีเราไปลูบเราเจอเหงื่อเจอมลภาวะก็อาจจะทำให้หลุดลอกไปได้ฉะนั้นวิธีใช้และคำเตือนบนฉลากสำคัญมากๆเห็นไหมคะอาจารย์เขาจะมีการแบบมีผู้เชี่ยวชาญเรื่องเกี่ยวกับผิวหรือแม้กระทั่งหมอผิวหนังเนี่ยก็ยังออกมาให้คำแนะนำว่าควรจะทาครีมกันแดดในปริมาณที่เท่าไหร่
0: เท่าไหร
1: ่เพื่อให้มีประสิทธิภาพ
0: แล้วมันควรทาก่อนออกแดดด้วยใช่ไหมคะมีระยะเวลา
1: สารกันแดดบางตัวก็ควรที่จะทาก่อนออกแดดอย่างน้อย20นาทีเพื่อให้เกิดเป็นฟิล์มเคลือบผิวเราไว้ก่อนนะคะแล้วก็หลังจากกิจกรรมบางอย่างก็ควรจะทาซ้ำทุก 1-2 ชั่วโมง
0: เช่นสมมติว่าเราไปออกทะเลดำน้ำ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะใช่อันนี้จะต้องทาซ้ำ
1: ลงน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะกันแดดก็อาจจะหลุดลอกบ้างก็จะมีการทาซ้ำทีนี้บางผลิตภัณฑ์จะมีการเพิ่มสารในเรื่องของช่วยกันน้ำไปนะคะทีนี้กันน้ำมันก็จะมาหนึ่งจากเหงื่อจากตัวเราเองนะคะเหมือนที่บอกว่าอากาศข้างนอกปัจจุบันนี้ร่างกายเราอุณหภูมิปกติเวลาที่เราไม่ได้เป็นไข้อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เราก็จะอยู่ที่37องศาแต่เหมือนที่อาจารย์บอกบางที40องศามันสูงกว่าอุณหภูมิในร่างกายเราฉะนั้นเนี่ยเราออกไปตากแดดเหงื่อเราก็จะออกเวลาเราลูบไปอะไรเงี้ยสารกันแดดก็จะหลุดได้ง่ายนะคะส่วนค่า PA เนี่ยเขาจะบอกเป็นความยาวคลื่นนะคะปกติถ้าเราดูสัญลักษณ์เครื่องหมายบวก1บวก2บวก3เนี่ยถ้าเราอยากให้มันครอบคลุมความยาวคลื่นของรังสี UVA เราก็ใช้3บวกนะคะ
0: เดี๋ยวนั้นมันจะมีบวกบวกบวกบวกบวกนี้ใช่ไหมคะ
1: นะคะอันนั้นอ่ะเขาบอกเป็นระยะเวลาของความยาวคลื่นนะคะทีนี้เราควรที่จะทากันแดดส่วนใหญ่รังสี UV หรือแสงแดดก็มาในช่วงกลางวันนะคะฉะนั้นครีมกันแดดส่วนใหญ่เราก็ใช้ในตอนกลางวัน
0: อย่างสมมติว่าวันนี
1: ้ค่ะ
0: ฟัก
1: ใช่ค่ะ
0: แปลว่าไม่มีรังสีไหม
1: มีค่ะมีรังสี UV เหมือนกันนะคะแต่ว่าอาจจะมีความแรงต่างกัน
0: อ๋อ
1: น
0: ะคะ
1: ใช่
0: วันไหนฟ้าครึ้มไม่ใช่ว่าเราไม่ต้องปกป้อง
1: ใช่ค่ะก็ต้องปกป้องแล้วบางทีเราไปเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นทะเลหรือเรานั่งที่ห้องกระจกมันสามารถสะท้อนเข้ามาได้นะคะฉะนั้นเนี่ยรังสี UV เนี่ยถือว่าเป็นปัญหาผิวแล้วแต่ละรังสี UV ก็ให้โทษไม่เหมือนกันด้วยนะคะอย่างในเรื่องของสิวฝ้ากระจุดดำๆแก่ชราก็จะเป็นรังสี UVAใช่นะคะแล้วรังสีชนิด UVA เนี่ยสามารถเก็บสะสมไว้ในผิวหนังเราได้เกิดทำให้แบบเมลานินในใต้ผิวเรามีการเปลี่ยนแปลงได้นะคะ
0: หน้าก็จะดำคล้ำได้
1: นะคะแต่รังสี UVB ถ้าร่างกายเราได้รับเกินปริมาณที่เรารับได้จะสังเกตว่ามันจะเกิดการบวมแดงขึ้นผื่น
0: อ๋อเวลาแบบอักเสบเนาะ
1: ใช่เกิดการอักเสบ
0: คัน
1: บีเบิร์นเวลาที่เราแบบท่องเอ๊ะคุณสมบัติถ้าบางคนออกไปตากแดดแบบตากไปชั่วโมงนึงเงี้ยค่ะโอ้โหร้อนผิวมากแสบมากแสบหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เกิดการพองก็มีเพราะความร้อนของรังสี UV
0: แล้วมันก็จะมีแบบ
1: ใช่ค่ะ
0: ลอก
1: ใช่
0: ลอกด้วยค่ะ
1: ฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นภัยอันนึงที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะเพราะว่าในโลกของเรามันต้องมีกลางวันกลางคืนนะคะเรายังมีแสงแดดและ UV ก็มาพร้อมกับแสงแดดฉะนั้นผลิตภัณฑ์ตัวที่เราจะนำมาสาธิตในวันนี้ก็เป็นตัวช่วยนะคะบางถ้าใครติดตามรายการของเราก็จะมีทั้งกันแดดที่เกี่ยวกับผิวหน้ากันแดดที่เกี่ยวกับผิวกายนะคะบางคนเนี่ยดูแลเฉพาะผิวหน้าผิวกายก็เป็นสิ่งที่สำคัญด้วย
0: ก็ต้อง
1: นะคะ
0: ต้องป้องกัน
1: ป้องกันเพื่อชะลอให้ปัญหาผิวมันเกิดช้านะคะให้เป็นไปตามวัยนะคะ
0: ไม่งั้นมันจะไปก่อนวัยใช่ไหมอ
1: ย่างเนี้ยเราสองคนเมื่อเช้าเราก็ทาครีมกันแดด
0: มา
1: ใช่ไหมคะอาจารย์แยกไหมคะว่าอันนี้ทาตัวอันนี้ทาหน้า
0: แยก
1: นะคะเพราะบางทีทาตัวเนี่ยปริมาณมันอาจจะหลังสีวีการป้องกันมันอาจจะน้อยหน่อยแต่บางคนก็โหใช้ปริมาณเท่ากันเลย
0: เดี๋ยวถามนิดนึงนะแล้วอย่างแสงไฟในสถานที่อย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยมันเราจะต้อง
1: จริงๆในสารกันแดดบางตัวหรือผลิตภัณฑ์บางตัวจะมีการเคมเรื่องของหน้าจอโทรศัพท์ใช่ไหมคะหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือว่าหลอดไฟแต่จริงๆแล้วถ้าเอาตามกฎหมายอย.เครื่องสำอางผลิตภัณฑ์กันแดดนะคะเขายังเค็มให้สารกันแดดเป็นการป้องกันรังสี UVA UVB เป็นหลักเลยนะคะอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันเนี้ยชั
0: ว
1: จากแหล่งกำเนิดแต่ว่าอย่างอื่นเนี่ยว่าแสงสีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเพิ่มเติมเข้ามาในคุณสมบัติของสารนะคะแต่หลักๆเลยเนี่ยการเค็ม SPF คือป้องกันรังสี UVA และ B เป็นหลักค่ะอาจารย์นะคะ
0: แสงพวกนี้สมมุติจากโทรศัพท์เนี่ยมันก็มีปัญหากับตาจริงๆแสงแดดเนี่ย ก็มีเมื่อกี้เราพูดถึงผิวหนังใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: จริงๆกับสายตาเนี่ยก็สร้างปัญหาให้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราออกแดดเราก็ควรจะต้องใส่แว่นกันแดดไว้เพื่อรักษาสายตาไว้ไม่งั้นมันก็จะเป็นต้อกระจกต้อเนื้อพวกนี้นะคะ
1: เพราะผลิตภัณฑ์กันแดดก็

0: เราใช้ได้แต่กับผิวหนังเราทาในดวงตาไม่ได้ไ
1: ได
0: นะคะ
1: เพราะฉะนั้นก็
0: อาจจะรอบดวงตาได้แต่ว่าทาในดวงตาไม่ได้ฉะนั้นผู้ที่มีปัญหาเรื่องของสายตาก็ยังต้องใช้แว่นแม้กระทั่งบางคนที่ไม่ชอบทากันแดดผลิตภัณฑ์กันแดดสมัยก่อนที่อาจจะมีรูปแบบให้เลือกค่อนข้างน้อยก็จะรู้สึกว่ามัน
1: มันเหนอะหนัก
0: มันเหนอะหนัก
1: ไม่อยากใช้
0: เพราะว่าสารกันแดดเนี่ยเขาต้องการให้เกาะผิวฉะนั้นเนี่ยสารกันแดดบางตัวมันอยู่ในรูปของน้ำมันมันอยู่ในรูปของขี้ผึ้งถ้าเขาไม่ได้ไปผสมกับตัวน้ำมันที่ช่วยในเรื่องของลื่นหรือการเกลี่ยก็เราก็จะรู้สึกเหนอะหนัก
1: เหนอะหนัก
0: ใช่
1: แล้วยิ่งเจอกับเหงื่อกับอากาศข้างนอก
0: บางคนไม่ชอบทาก็ใช้วิธีการป้องกันอย่างอื่นได้อาจจะเป็นชุดรังสี UV หรืออาจจะเป็นร่มที่สามารถป้องกันรังสี UV หรือแม้กระทั่งที่เราขับรถยนต์อยู่ทุกวันนี้อาจารย์เชื่อว่าไม่มีใครไม่ติดฟิล์ม
1: โอ้มันไม่ติดไม่มันไม่ไหว
0: ใช่นะคะก็จะมีในเรื่องของตัวนี้ก็ช่วยกรองฉะนั้นสารกันแดดที่เราทาลงไปที่ผิวเราเนี่ยมันก็จะทำงาน2รูปแบบคือดูดซับรังสี UVนะคะแล้วก็สะท้อนรังสี UV
1: เพื่อไม่ให้มันเข้าไปที่ผิวเรา
0: ไม่ให้มันที่ผิวนะคะฉะนั้นเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่สำคัญมากๆเลยกลางวันอย่างน้อยๆก็ให้ทากันแดดแล้วปัจจุบันนี้ผลิตภัณฑ์กันแดดก็มีสูตรต่างๆให้เลือกเหมาะสำหรับสูตรนั้นสูตรนี้อย่างเงี้ยค่ะบางตัวก็คุมมันแล้วก็เพิ่มบำรุงไปด้วย
1: ตอนนี้มีให้เลือกหลากหลายมากเลยนะคะ
0: ยังไงใครที่อยากแลดูอ่อนกระเยานะคะแล้วก็ดูแก่ช้าแล้วไม่เกิดปัญหาผิวเพราะบางคนเนี่ยเคยไปใช้อาจารย์เห็นไหมคะใช้ผลิตภัณฑ์ลดสิวอ๋อสิวไม่หายสักทีแต่กันแดดไม่เคยใช้เลยใช
1: ้
0: ผลิตภัณฑ์หน้าขาวริ้วรอยอ๋อทำไมฝ้าไม่จางสักที
1: เพราะว่าเรายังไม่ได้ป้องกัน
0: เราไม่ใช้ตั
1: วกันแดด
0: เป็นการป้องกันช่วยเขาอีกที
1: สำคัญมากๆ
0: ใช่ค่ะนะคะเราต้องบอกก่อนว่าบางคนเนี่ยเราไม่ได้ว่าคนผิวคล้ำหรือผิวสองสีไม่สวยน
1: ะ
0: แต่เราต้องดูว่าตัวเราเองอะเราอยากได้ผิวแบบไหนเพราะเราจะได้จากกรรมพันธุ์บางคนผิวขาวอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่อยากจะได้ให้ทำให้ผิวหมองคล้ำลงนะคะแต่บางคนบอกไม่เป็นไรผิวสองสีก็ผ
1: ิวเ
0: น
1: ีย นอ
0: ยู่ก็ได้นะคะ
1: ค่ะ
0: เราก็ดูแลนะคะเพราะว่าโอ้โหเหมือนที่อาจารย์บอกพอเป็นฝ้าเป็นกะแล้วเนี่ย
1: มัน
0: รักษายากมาก
1: ใช่จริง
0: นะคะแล้วก็พอโดนกระตุ้นก็จะเป็นซ้ำๆด้วยนะคะวันนี้นะคะทีนี้เรามาดูที
1: ่
0: อุปกรณ์และส่วนผสมของเราค่ะอาจารย
1: ์มีอะไรบ้าง
0: คะทุกๆตอนนะคะเราก็จะมีการแนะนำอุปกรณ์ให้ท่านผู้ชมนะคะได้ดูเป็นตัวอย่างว่าดูรายการของเราแล้วเวลาเอากลับไปทดลองฝึกเนี่ยเราจะใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะคะวันนี้นะคะสูตรโลชั่นกันแดดของเราเป็นสูตรที่ใช้ความร้อนในการผส
1: ม
0: นะคะฉะนั้นก็จะมีเตาไฟฟ้านะคะซึ่งเตาไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีเมนูต่างๆให้เราเลือกนะคะ
1: ข้อดีคือว่ามันควบคุมอุณหภูมิได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ก็อาจจะควบคุมอุณหภูมิได้เบื้องต้นแต่ว่าถ้าบางสูตรที่เรากำหนดให้อุณหภูมิไม่เกินเนี่ยจะต้องมีตัวช่วยคือเทอร์โมมิเตอร
1: ์มีเทอร์โมมิเตอร์ด้วย
0: ใช่ที่แบบจะเป็นปลอดแท่งแก้วก็ได้จะเป็นแบบปืน
1: เป็นปืนยิง
0: ปืนยิงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อควบคุมไม่ให้สารของเราเนี่ยโดนความร้อนมากเกินไปนะ
1: คะ
0: จากนั้นก็ต้องมีหม้อสแตนเลสค่ะอาจารย
1: ์อย่างอื่นไม่ได้เนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: สแตนเลสนี่ปลอดภัยที่สุดนะคะ
0: หรือว่าถ้าบางคนบอกว่าอยากทำในแท่งอยากทำในบิ๊กเกอร์แก้วก็อาจจะต้องใช้หม้อที่มีน้ำข้างในแล้วก็
1: คือ
0: เราเอาบิ๊กเกอร์แก้ว
1: เราไม่สามารถเอาบิ๊กเกอร์วางบนต
0: ัก
1: เพราะมันจะไม่ร้อน
0: ใช่
1: มันจะไม่ร้อน
0: นะคะแล้วก็จะตั้งบิ๊กเกอร์แก้วค่ะลงไปในนี้แล้วก็คน
1: มีน้ำด้วยนะ
0: ใส่น้ำจำนวนน้อยอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ทำใส่หม้อเหมือนเรานะคะแล้วก็ต่อมาก็จะมีตะกร้อคนสารเนี่ยค่ะอาจารย์ก็จะเป็นตะกร้อสเตเลสเหมือนกันบางคนบอกว่าใช้ทัพพีได้ไหม
1: มันจะไม่
0: จริงก็ได้แต่อาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะคะวันนี้เราก็จะทำเครื่องสำอางใช้นิดนึงแล้วก็เลือกอุปกรณ์ที่มันเหมาะนิดนึงนะคะ
1: ตะกร้อนี่จำเป็นต้องเป็นสเตเลสไหมคะ
0: จำเป็นค่ะอาจารย
1: ์
0: นะคะตัวต่อมาก็จะเป็นไม้พายซิลิโคนเนื้อวันนี้เราทำเนื้อครีมเนื้อโลชั่นตัวนี้ก็จะใช้ในเรื่องของการปาดเนื้อครีมออกจากหม้อของเราได้ง่ายนะคะมีกระชอนพลาสติกหรือกระชอนสแตนเลสตัวนี้มันจะมีสารบางตัวนะคะซึ่งเราจะใช้วิธีการล่อนนะคะเพื่อให้สารกระจายตัวได้ดีนะคะสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งหัดทำเนี่ยแล้วก็อยากให้เนื้อครีมออกมาสวยตามที่ดูในรายการก็มีอุปกรณ์ตัวช่วยนิดนึง
1: ตัวช่วย
0: นะคะกระจายสารเพราะบางทีเราซื้อสารมาในสังเกตว่าแม้จะมันจะมี
1: มันเป็นก้อน
0: บางทีเขาบรรจุสุญญากาศมา
1: อ๋อแต่พอมันมาโดนอากาศ
0: พอเราแกะออกมาแล้วเนี่ยบางทีบางคนซื้อมาทำเหลือก็แนะนำให้เก็บใส่กระป๋องพลาสติกแล้วมีสารกันชื้นลงไป
1: เคยเจอนะคะมันแข็งหมดเลยเวลาเก็บนานๆนะคะ
0: ก็จะใช้ไม่ได้

0: ซึ่งเวลาเราซื้อสารมาเขาจะมีวันหมดอายุของสารด้วยนะคะอาจารย์ใช่ค่ะนะคะเนี่ยก
1: ็ถ้าเกินอายุก็ใช้ไม่ได้
0: ใช่เสร็จทีนี้เวลาอันนี้ก็คือช้อนสเตนเลสเอาไว้ตักสารช่างสาร
1: ใช้ช้อนพลาสติกได้ไหม
0: ใช้ช้อนพลาสติกจริงๆถ้าทำเองก็พอได้บ้างแต่อันนี้เราอยากจะสอนให้ท่านผู้ชมแบบใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานนิดนึงเผื่อใครไปต่อยอดในเรื่องของการทำธุรกิจนะคะบางสูตรจำนวนน้อยๆก็ใช้มือคนได้แต่บางสูตรปริมาณเยอะๆใช้มือคนอาจจะหนึ่งเมื่อยสองความเร็วรอบ
1: นาน
0: ไม่สม่ำเสมอ
1: ความเร็วใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นอุปกรณ์ตัวช่วย
1: อีก
0: นะคะเครื่องผสมอาหารนะคะจะมีหลากหลายรูปแบบบางคนบอกว่าใช้หัวที่เป็นหัวเดียวได้ไหมจริงๆก็สามารถใช้ได้แต่มันจะเกิดฟองอากาศ
1: อ๋อเราไม่ต้องการ
0: ใช่ค่ะบางทีเราไม่ได้ทำพวกเบเกอรี่ที่เขาต้องการตีให้มันฟูนะคะอันนี้ก็เป็นเครื่องผสมนะคะ
1: แล้วก็ต้องเลือกหัวด้วย
0: ใช่จริงๆมันก็จะมีหัวที่เป็นแบบ
1: แบน
0: แบบที่เป็นกลมๆกลมก็มีค่ะอาจารย์นะคะก็ใช้ได้เพราะอุปกรณ์เบื้องต้นเนี่ยเราอยากให้ท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยที่ยังไม่ได้ทำในส่วนของโรงงานมาตรฐานเครื่องสำอางสามารถทำใช้และดูแลตัวเองได้ก่อนก็พยายามหาสูตรที่สามารถใช้อุปกรณ์ไม่ยากหรือบางสูตรใช้มือคนด้วยซ้ำถ้าเกิดติดตามรายการเราหลายๆตอน
1: ยังไม่ต้องลงทุนอะไรเยอะเพราะว่าเราต้องลองทำดูก่อน
0: ใช่เดี๋ยวตอนท้ายเรามีแนะนำในเรื่องของการขอมาตรฐานโรงงานเครื่องสำอางให้อีกทีนึงนะคะนี่ก็คืออุปกรณ์อุปกรณ์ทุกอย่างของเราสามารถทำความสะอาดได้เหมือนอาจารย์ทำความสะอาดภาชนะอาหารที่บ้านใช้น้ำยาล้างจานอะไรล้างทำความสะอาดได้ก่อน
1: ตามปกติ
0: ใช่แต่จากนั้นก่อนที่จะลงมือทำก็ทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์เอทิลแอลกอฮอล์
1: 70%
0: ใช่หรือแอลกอฮอล์ล้างแผลนั่นแหละเปอร์เซ็นต์นะคะหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนะคะฉีดลงอุปกรณ์ทุกอย่างที่เราจะทำการผสมและให้สัมผัสกับเนื้อผลิตภัณฑ์
1: ฆ่าเชื้อก่อนมันจะได้คือมันจะได้ไม่มีเชื้อปนเปื้อน
0: แล้วก็ทำให้ยืดอายุที่เราบอกว่าวันนี้สูตรที่เราทำเนี่ยอยู่ได้2ปีโอ้ใส่สารกันเสียแล้วไม่ต้องทำสะอาดก็ได้ไม่ใช่นะคะมันเกิดการ
1: ยังไงมันต้องสะอาดมาตั้งแต่แรกก่อน
0: ต้องนะคะแต่วันนี้เรา2คนเป็นการสาธิตในรายการเราอาจจะไม่ได้แต่งชุดที่เขาอยู่ในห้องปฏิบัติการมีหมวกพีแมสหรือว่ามีถุงมือนะคะนี่ถ้าเกิดท่านผู้ชม
1: แต่ถ้าเราจะทำจริงๆมันก็ควรจะต้องมีเนาะ
0: คือเป็นการป้องกันไม่ใช่แบบทาครีมไปเจออะไรคะอาจารย์
1: เส้นผมใช่ไม่ไหวนะ
0: นะคะอันนี้ก็
1: จะดูไม่สะอาดทันที
0: นะคะต่อมาเราก็มาดูเรื่องส่วนผสมของเราตัวโลชั่นกันแดดของเรามีส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะจะสังเกตเห็นว่าในเราจะมีการแบ่งส่วนพาร์ทน้ำกับพาร์ทน้ำมันแล้วก็มีส่วนของสารกันแดดแล้วก็ตัวแอคทีฟนะคะเพื่อจัดกลุ่มในเรื่องของการละลายนะคะว่าส่วนที่ใช้น้ำในการละลายก็ให้อยู่กลุ่มเดียวกันส่วนที่ใช้น้ำมันในการละลายก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันแล้วก็ส่วนสำคัญมากๆเลยซึ่งเราจะไม่ให้โดนความร้อนก็คือสารสกัดกับสารกันเสียรวมทั้งกลิ่นด้วยถ้าเรามีการแต่งกลิ่นผลิตภัณฑ์ด้วยค่ะนะคะเรามาดูในส่วนที่1ก่อนนะคะก็คือส่วนของน้ำนะคะน้ำที่ใช้ในการทำเครื่องสำอางหลายๆตอนเราแนะนำท่านผู้ชมนะคะว่าให้ใช้น้ำสะอาดนะคะที่สามารถดื่มได้นะคะฉะนั้นน้ำที่อยู่ในท้องตลาดเนี่ยสามารถใช้ได้เลย
1: ทีนี้
0: บ
1: างท่านใช่
0: จะเห
1: ็
0: น
1: ดื่มกัน
0: ไอวอเตอร์ใช่ไหมคะอาจารย์คือน้ำกลั่นนะคะบางสูตรเนี่ยเขาจะแนะนำให้ใช้น้ำพวกนั้นเพราะว่ามันจะไม่มีแร่ธาตุหรือโลหะ
1: ทีนี้ถ้าน้ำกลั่นเนี่ยถ้าสมมติอยากใช้จริงๆเนี่ยค่ะมันมีขายไหม
0: มีขายค่ะนะคะแต่ไม่แนะนำน้ำแร่นะคะอันนี้มีคำถามบ่อยมากเลยว่าใช้น้ำแร่ในการทำเครื่องสำอางได้ไหมนะคะจริงๆเน
1: ี่
0: ยบางผลิตภัณฑ์อาจจะมีการใช้แต่ต้องทดสอบแล้วว่าแร่ธาตุที่อยู่ในน้ำเนี่ยไม่รบกวนสารอะไรในสูตร
1: นะคะไม่งั้นมันจะตีกันนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ทำให้แยกชั้น
0: ทำให้เกิดแยกชั้นและการตกตะกอนนะคะตัวต่อมาคืออะแลนสารป้องกันอาการระคายเคืองนะคะในการทำเครื่องสำอางเนี่ยเราหลายๆคนอาจจะทำให้ผิวเนี่ยเกิดการแพ้ง่ายหรือระคายเคืองฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวช่วยป้องกันนะคะตัวอะแลนโทอิน
1: ก็ลดการแพ
0: ้ใช่นะคะตัวต่อมาอะมิโนโค้ดอันนี้เป็นมอยเจอไรเซอร์หรือตัวบำรุงในเชิงลึกนะคะก็คือทำให้ผิวชุ่มชื้นยาวนานนะคะหรือผิวแห้งเนี่ยไม่สูญเสียความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ตัวต่อมาก็กีซาลีนทำไมเราใช้สารให้ความชื้นมากกว่า1ตัวต้องบอกว่าคนละแนวนะคะกีซาลีนเนี่ยอาจจะแนวตื้นแต่ว่าอะมิโนโค้ดเนี่ยเป็นแนวลึกนะคะฉะนั้นการใช้ทั้งแนวตื้นและแนวลึกเนี่ยเวลาแล้วก็ใช่ประสิทธิภาพทำให้ผิวไม่สูญเสียความชุ่มชื้นไปนะคะเพราะว่าเราต้องบอกก่อนว่าบางสูตรเนี่ยเรามีตัวรองพื้นด้วยก็คือสารกันแดดที่เป็นไทเทเนียมกับซิงค์ออกไซด์อาจารย์เห็นไหมคะเวลาทาลงไปแล้วเนี่ยก็จะทำให้ช่วยปกปิดผิวกระจ่างใสแบบทาปุ๊บขาวปั๊บซ
1: ึ่
0: งเกิดจากสารรองพื้นนะคะไม่ได้เกิดจากที่ผิวเราขาวทันทีนะคะ
1: มันมีสารรองพื้น

0: เราก็จะมีด้วยเหมือนกันนะคะตัวต่อมาก็คือตัว AVC ตัวนี้แหละค่ะอาจารย์ที่เราต้องใช้กระชอนในการล่อน
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: นี่นะกระชอน
0: เพื่อให้กระจายตัวได้ดีนะคะเราใช้กระสานตัวนี้นะคะอาจารย์สังเกตไหมคะบางทีเราซื้อสารมาเนี่ยเขาบรรจุถุงสุญญากาศมา
1: จ้ะ
0: บางคนบอกว่าแกะใช้แล้วเก็บยังไงมัดหนังยาง
1: มัดหนังยางแล้วต้องเข้าไปอยู่ใน
0: แต่ว่าถ้าจะให้อายุเขาดีนะคะก็อาจจะต้องเปลี่ยนภาชนะแล้วก็ซื้อถุงกันชื้นนะคะ
1: มาใส่ซองกันชื้นนะคะ
0: ใช่ซองกันชื้นมาใส่เพื่อป้องกันไม่ให้สารเราชื้นพอชื้นแล้วมันจะจับตัวกันแข็งใช่แล้วก็บางทีเปลี่ยนสีด้วยฉะนั้นช้อนที่ใช้ในการตักสารตอนชั่งเนี่ยก็จะแห้งด้วย
1: ต้องแห้ง
0: ใช่
1: ต้องแห้งนะใช่ไหม
0: เสร็จตัวต่อมาส่วนที่3คือส่วนที่เป็นน้ำมันนะคะส่วนนี้ก็จะมีตัวสารกันแดดด้วยมีตัวอิมันติไฟเออร์ด้วย
1: ค่ะ
0: เหมือนที่เราบอกค่ะสมมติว่าเรามีส่วนที่เป็นน้ำกับส่วนที่เป็นน้ำมันอยู่ดีๆเราจับ2ส่วนนี้ผสมกันโดยที่ไม่มีตัวเชื่อมก็ทำให้สูตรเกิดการแยกชั
1: ้
0: นฉะนั้นสำคัญมากๆเลยคือตัวอิมันติไฟเออร์หรือตัวเชื่อมน้ำกับน้ำมันนะคะจะทำให้สูตรเราคงตัวแล้วก็สร้างเนื้อด้วยฟีลลิ่งในการทาดีด้วยฉะนั้นท่านผู้ชมที่เพิ่งเริ่มศ
1: ึ
0: กษาหรือว่าเริ่มดูคลิปของเราบางคนที่จะทำสูตรไหนที่เป็นครีมเป็นโลชั่นนะคะตัวอิมันติไฟเออร์ในสูตรที่เราคำนวณและทดสอบความคงตัวมาให้ท่านผู้ชมแล้วเนี่ยอย่าปรับนะคะให้ปรับในส่วนอื่นเช่นถ้าเราจะลดน้ำก็ใช้สารตัวอื่นเข้ามาแทนถ้าเราจะลดน้ำมันก็ใช้สารตัวอื่นที่เป็นน้ำมันเข้ามาแทนใช่แต่ตัวอิมันติไฟเออร์เนี่ยมันเป็นสัดส่วนของเราจะทำให้น้ำกับน้ำมันในสูตรหรือแม้กระทั่งซิลิโคนเนี่ยมันเข้าเนื้อกัน
1: นี่ถ้าสมมตินะไปที่ร้านแล้วก็แบบว่าบางทีร้านก็แนะนำ
0: ให
1: ้ตัวนี้ดีกว่านะอย่างน
0: ี้แนะนำเนี่ยมันจะมี2แบบค่ะมีชื่อการค้ากับชื่อวิทยาศาสตร์สมมุติเราไปร้านนึงใช่ไหมคะเราบอกชื่อสารตัวนี้ไปเราบอกว่าขอซื้อเตียริกแอซิดหน่อยร้านนี้บอกไม่มีใช้ชื่อวิทยาศาสตร์ในการซื้อเพราะสารทุกตัวจะมีชื่อวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นชื่อของเขาเลยนะคะใช้เหมือนกันทั่วโลกแต่ชื่อการค้าเนี่ยมักจะมีชื่อตามยี่ห้อและทางซัพพลายเออร์ที่แตกต่างกันนะคะตัวต่อมาคือ Leximal 040ตัวนี้ก็เป็นตัว Emantifier เหมือนกัน
1: นะคะเชื่อมเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะตัวต่อมา Leximal 561ก็เป็นตัว Emantifier และตัวเชื่อมน้ำกับน้ำมัน City Alcohol ก็เป็นตัวเชื่อมน้ำกับ Emantifier เหมือนกันนะคะแล้วก็ AP Wax 80ในสูตรนี้จะมี Emantifier ทั้งหมด5ตัวนะคะจริงๆเราบางตัวเชื่อมด้วยบางตัวสารสร้างเนื้อด้วยบางตัวช่วยในเรื่องของการเกลี่ยผิวด้วย
1: เลยต้องใช้หลายๆตัวนะคะช่วยกัน
0: ทีนี้ตัวที่ตัวนึงที่จะสับสนกันมากเลยคือ AP Wax 80นะคะตัวนี้คือขี้ผึ้งผสมตัวเชื่อมน้ำกับน้ำมันบางคนไปซื้อขี้ผึ้งขาวอันนี้ไม่ได้คนละรูปแบบ
1: คือเราจะใช้คำว่าขี้ผึ้งเนี่ยไม่ได้
0: ใช่ค่ะ
1: ต้องเน้นไปเลยว่าตัวนี้นะคะ
0: ใช่ค่ะนะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตชื่อบางตัวจะมีชื่อการค้าที่แบบโอ้โหใช้เหมือนกันเลย
1: เหมือนกัน
0: แต่ว่าถ้าตัวไหนที่มีทั้งชื่อการค้าแล้วก็มีทั้งชื่อวิทยาศาสตร์ให้ใช้ชื่อวิทยาศาสตร์ในการซื้อนะคะสารที่เรานำมาสาธิตแล้วก็สอนท่านผู้ชมในแต่ละตอนเนี่ยไม่ใช่สารที่หายากเลยเราหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเนี่ยขึ้นหลายล้านเลยค่ะนะคะตัวต่อมาอันนี้ทำผลิตภัณฑ์กันแดดก็ต้องมีสารกันแดดค่ะอาจารย
1: ์
0: สารกันแดดของเราใช่มีทั้งสารกันแดดที่เป็นเคมีคอลกับสารกันแดดที่เป็นฟิสิกอลทำงานร่วมกันเพราะว่าเหมือนที่เราบอกตอนแรกว่าการทำงานของสารกันแดดมักจะมีแบบดูดซับรังสีแล้วก็แบบตัวกรองบางคนถามว่าอ้าวแล้วทำไมไม่ใส่ตัวเดียวไปเลยหาตัวที่มันแบบได้ทั้ง A ได้ทั้ง B ใส่ตัวเดียวโอ้โหต้องซื้อสารกันแดด 3-4 ตัวทำให้ต้นทุนเพิ่มมากขึ้นไหมมีข้อจำกัดค่ะ
1: wow.
0: เพราะอะไรรู้ไหมคะ สารกันแดดที่ใช้ใน เครื่องสำอาง แต่ละประเทศก็มีการประกาศใช้ไม่เหมือนกัน ในประเทศไทยก็มีการประกาศใช้ ไม่เหมือนกัน นะคะ ตามกฎหมายเดี๋ยวหาดูในประกาศได้นะคะ แต่หลักๆก็คือสารกันแดดถ้าเราบันทึกเทปณปัจจุบัน ปี2567เนี่ยล่าสุด น่าจะมีทั้งหมด30ตัว
1: โอ้โห
0: ใช่
1: เยอะ
0: นะคะชื่อที่เราสามารถขึ้นทะเบียนเครื่องสำอางได้นะ
1: คะ
0: แล้วแต่ละตัวเนี่ยกำหนดปริมาณการใส่ด้วยบางคนบอกว่าอยากได้ SPF 30 อยาก PF 50บางตัวเนี่ยประสิทธิภาพมันใส่ได้เต็มที่สมมติไม่เกิน 10% ซึ่งมันได้ SPF แค่20มันไม่พอนะคะใช่แล้วบางตัวเนี่ยโอ้โหอย่างถ้าเราใส่ไทเทเนียมบางตัวที่เป็นผงสีขาวอาจารย์คิดดูโอ้โหน่าจะเหมือนฉาบปูนมากเลย
1: มันวอก
0: มันจะดูหนาม
1: ันวอกไหมอ๋อหนา
0: ดีไหมดีสวยไหมอาจจะคิดนิดนึงว่าทาครีมกันแดดหรือโบกปูนที่ผิวมา

0: คะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยเดี๋ยวเราให้คำแนะนำตอนท้ายอีกทีนึงแต่ที่เราต้องใส่มากกว่า1ตัวเพราะว่าเราต้องการให้คุมทั้ง2รังสีต้องการคุมทุกความยาว
1: ครอบคลุม
0: ใช่เหมือนเราอธิบายไปตอนแรกความยาวคือรังสี UVA เท่านี้รังสี UVB เท่านี้บางตัวมันกันได้แค่เท่านี้มันยังไม่ครอบคลุมทั้งหมดถามว่าถ้าเราไม่ได้คำนึงถึงเรื่องนี้ก็ได้แต่พอดีสูตรที่เราเอามาเราคำนึงถึงทั้งชนิดของรังสีแล้วก็ความยาวขึ้นเพราะเราอยากให้ทั้งค่ายPFมันสูงแล้วก็ได้ทั้ง3บวกด้วยนะคะใช่นะคะ
1: perfect ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะตัวต่อมาก็คือตัวสารกันแดด OMC นะคะในรูปแบบของน้ำมันเหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือในส่วนของพาร์ทน้ำมันนะคะเรามาดูในส่วนของส่วนที่เป็นกันแดดแบบฟิสิกอลคือมีไทเทเนียมกับซิงค์ออกไซด์นะคะไทเทเนียมกับซิงค์ออกไซด์ก็จะลักษณะเป็นผงสีขาวนะคะทีนี้เราเห็นแบบเอ๊ะกันแดดบางผลิตภัณฑ์ไม่เห็นสีขาวเลยไม่เห็นมีรองพื้นเลยอันนั้นเขาอาจจะไม่ได้ใส่ตัวน
1: ี้ไม่ได้ใส่
0: ใช่หรือถ้าใส่ตัวนี้เราก็มีการปรับเฉดสีเห็นไหมคะจะเหมือนที่เราลองทารองพื้นน่ะเราไม่ได้ทารองพื้นสีขาวนะเพราะผิวเราไม่ได้ขาวเหมือนกระดาษเราก็จะมีเบอร์ที่เป็นแบบชนิดของผิวผิวสีแทนผิวสองสีขาวอมชมพูขาวอมเหลืองอย่างเงี้ยอมน้ำผึ้งเพื่อให้อะไรคะให้มันกลืนและดูเป็นธรรมชาติใช่ไหมคะบางคนบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาไม่รู้ว่าทากันแดดไม่คำนึงถึงความสวยงามก็โบกมาเลยสีขาวนะคะ
1: วอกมาเลยสี
0: ใช่ในสูตรนี้นะคะจะมีตัว TA คือตัวปรับค่า pH ทุกผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเนี่ยจะมีการปรับค่า pH หรือทำค่า pH ให้อยู่ในช่วงค่า pH ของผิวนะคะค่า pH ปกติของผิวเราเป็นยังไงคะอาจารย
1: ์ค่า pH ปกติอะ
0: คะ
1: ก็จะเป็นกรดอ่อนๆ
0: ใช
1: ่นะคะจะเป็นกรดอ่อนๆเพราะว่าตัวค่า pH เนี่ยมันจะบอกถึงความเป็นกรดเป็นด่าง
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: ผิวเราไม่ได้เป็นกลางเนาะอาจารย์
1: ผิวเราไม่ได้อยู่ตรงกลางนะผิวเราจะค่อนไปทางนิดนะคะ
0: ใช่ค่ะทีนี้วิธีการดูยังไงมันจะมีค่าตัวเลขเนาะอาจารย์ก็คือถ้าเป็น7นี่คือเป็นกลางอันนี้7นี่คือเป็นตัวตั้งนะคะมากกว่า7คือเป็นด่างต่ำกว่า7คือเป็นกรดใช่ผิวเราอยู่ในช่วงกรด
1: แต่กรดมันก็จะค่อยๆจากน้อยไปถ้าเลขน้อยๆก็จะเป็นกรดมาก
0: ใช่ใช่มั้ยนะคะฉะนั้นบางทีบางผลิตภัณฑ์เขาจะโฆษณาหรือเหมือนกับค่า pH เป็นส่วนสำคัญเพราะว่าอะไรค่า pH เนี่ยมีผลต่อการระคายเคืองด้วยบางคนทาผลิตภัณฑ์ปุ๊บแสบ
1: ทากรดเพราะว่ามันกรดมากไปสมมติกรดมากไป
0: ทาไปปุ๊บหลอกผิวหลอกไม่รู้เกิดจากสาเหตุอะไรค่า pH ที่ไม่เหมาะสมกับผิวเนี่ยเวลาทาทิ้งไว้ก็ทำให้ผิวเกิดการระคายเคืองได
1: ้
0: ฉะนั้นเนี่ยในผลิตภัณฑ์ของเราปรับค่า pH มาให้ทำไมที่ต้องปรับอาจารย์เคยเห็นกระดาษวัดค่า pH มั้ยคะมันจะเป็นกระดาษ
1: เน
0: าะใช่มั้ยคะเราก็จะเอากระดาษวัดค่า pH เนี่ยแปะที่ผลิตภัณฑ์จุ่มลงไปแล้วก็อ่านค่าแถบสีแต่วันนี้กันแดดของเรามันมีรองพื้น
1: เพราะฉะนั้นยังไงก็
0: จุ่มลงไปปุ๊บสีขาวปิดสีหมดเลย
1: ไม่บอกส
0: ีอ่านไม่ได้เลยค่ะว่าจะเป็นค่าเพชรเท่าไหร
1: ่
0: ทีนี้ถ้าไม่ใช้เป็นกระดาษวัดค่าเพชรเขาถ้าในโรงงานหรือห้องปฏิบัติการเขาก็จะมีตัว pH meter ซึ่งอันนั้นอาจจะราคาสูงไปสำหรับท่านผู้ชมที่เพิ่งเริ่มทำใช่นะคะฉะนั้นเราก็เป็นการปรับค่า pH ให้นะคะตัวต่อมาน้ำมันวาจินอลเทคตัวนี้ก็เป็นตัวน้ำมันเบาช่วยเรื่องของการเกลี่ยตัวไทเทเนียมกับตัวซิงค์ออกไซด์เวลาทาไปเนี่ยสารกันแดดไทเทเนียมกับซิงค์ออกไซด์มันจะเกาะผิวดีมากเลยค่ะอาจารย์ถ้าเราทาแล้วไม่กระจายปุ๊บมันก็จะเป็นกระจุกกระจุกกระจุก
1: อ๋ออันนี้มันจะแบบเกลี่ย
0: ให้ช่วยทำให้เกลี่ยได้ดีเหมือนปูพื้นได้ดี
1: ปูพื้นดี
0: นะคะตัวต่อมาก็คือตัว DC หรือตัวกลุ่มน้ำมันซิลิโคนตัวนี้ให้สัมผัสนุ่มนะคะเบลอรูขุมขนด้วยแล้วก็กันน้ำกันเหงื่อด้วยนะคะแต่ถ้าบางคนที่บอกว่าอ๋อไม่กลัวซิลิโคนเรื่องการอุดตันตัวนี้เป็นซิลิโคนน้ำหนักเบานะคะไม่ได้อุดตันหรือไม่ได้ถมที่รูขุมขนเราจนล้างไม่ออกขนาดนั้นนะคะตัวต่อมาซิติออลออยล์คือน้ำมันบำรุงผิวนะคะตัวนี้ก็ช่วยในเรื่องของการบำรุงผิวทำให้ผิวชุ่มช
1: ื้น
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็คือตัวสารกันแดดของเราก็คือตัวไทเทเนียมกับซิงค์ออกไซด์ทำไมไม่ใส่ตัวเดียวเหมือนกันกับที่เราบอกตอนแรกเลยเราต้องการประสิทธิภาพ
1: หลายตัว
0: นะคะเราต้องการประสิทธิภาพแล้วก็ทำตามกฎหมายที่เขากำหนดปริมาณการใส่ด้วยเพื่อความสวยงามด้วยนะคะ
1: คือเต็มประสิทธิภาพในขณะที่ยังปลอดภัยอยู่
0: ใช่ค่ะนะคะอันนี้ก็คือในส่วนที่4นะคะส่วนสุดท้ายส่วนที่5ตัวนี้เป็นในส่วนของสารกันเสียนะคะหลายๆผลิตภัณฑ์เรามีสารกันเสียเพื่อป้องกันให้เครื่องสำอางเรามีอายุการใช้งานมากขึ้นบางคนไปทำขายก็ได้มีระยะเวลาการขาย
1: ใช่
0: บางคนบอกว่าย
1: ังไม่ได้ขายได้ทันทีเน
0: า
1: ะ
0: บางยี่ห้อปราศจากสารกันเสีย อาจจะได้นะคะแต่สูตรนี้เนื่องจากว่ามีทั้งน้ำทั้งน้ำมันเราจะปล่อยให้ผลิตภัณฑ์ผสมกันเองแล้วอยู่กันเองไม่ได้บางคนบอกว่าแช่ตู้เย็นได้ไหมอาจารย
1: ์
0: แช่ตู้เย็นไว้ก็ได้บางผลิตภัณฑ์บางคนชอบเอาเครื่องสำอางไปแช่ตู้เย็น
1: แต่แช่ตู้เย็นบางทีการใช้มันก็ไม่สะดวกนะบางทีอยู่ในห้องน้ำอย่างเงี้ย

0: อีกทีเป็นไงคะเหลวแยกชั้น
1: มัน
0: บางทีหลอดบวมด้วยซ้ำนะคะตัวต่อมาก็คือวิตามิน B3 ตัวนี้ช่วยในเรื่องของผิวกระจ่างใสกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในหลายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับไวท์เทนนิ่งไบรท์เทนนิ่งช่วยทำให้ผิวกระจ่างใสก็จะมีสารตัวนี้ด้วยนะคะตัวต่อมาอันนี้ถือว่าเป็นนางเอกของตอนนี้แล้วกันค่ะอาจารย์เพราะว่าเราทำตัวโลชั่นกันแดดน้ำนมชื่อก็บ่งบอกอยู่แล้วจะต้องมีสารตัวนี
1: ้
0: นะคะบางคนบอกว่าใส่น้ำนมได้ไหมใส่นมเข้าไปเลยนมที่เรารับประทานอยู
1: ่นะ
0: คะถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะคะแต่ว่าคุณสมบัติอาจจะไม่เท่ากับสารสกัดโปรตีนน้ำนม
1: เพราะอันนี้เขาสารสกัดมามันก็เอาแต่หัวหัวมาเลยนะ
0: ได้ทั้งเรื่องของผิวนุ่มได้ทั้งเรื่องของความกระจ่างใสได้ทั้งเรื่องของริ้วรอยแล้วก็ทำให้เราสามารถเก็บผลิตภัณฑ
1: ์ได้นานด้วย
0: ได้นานนะคะเครื่องสำอางบางสูตรอาจจะใช้สารที่เป็นอาหารได้บางคนเราเห็นว่ามีน้ำผึ้งด้วยมีนมด้วยนะคะ
1: แต่
0: บางต
1: ั
0: วก็จะเป็นสารสกัดทีนี้สารทั่วไปกับสารสกัดต่างกันยังไงสารสกัดคือเขาสกัดเอาส่วนสำคัญออกม
1: า
0: ส่วนไหนที่ไม่เกี่ยวข้องเอาออกไปนะคะแล้วก็ทำให้การใส่ก็
1: จะ
0: ใส่ปริมาณน้อย
1: วัตถุประสงค์ของเรา
0: แล้วก็ออกฤทธิ์ชัดเจนมีเปอร์เซ็นต์ที่แน่นอน
1: แน่นอน
0: นะคะตัวต่อมาก็อาจจะเป็นกลิ่นบางคนไม่อยากใส่กลิ่นก็ไม่ต้องใส่
1: ก็ไม่ต้องใส่
0: ใช่แต่อย่างบางคนอยากให้มีเอกลักษณ์เพราะว่าบางทีเราทาตัวไงจ๊ะ
1: ก็อยากให้มันมีกลิ่นหอม
0: ใช่นะคะก็สามารถที่จะแต่งกลิ่นผลิตภัณฑ์ได้ฉะนั้นในสูตรของเราในวันนี้รวมตามสูตรเราจะรวมกันได้ที่100กรัมแต่วันนี้เราทํา300กรัมฉะนั้นเวลาท่านผู้ชมไปคูณหรือเพิ่มจํานวนการผสมก็ให้เราคูณจํานวนเข้าไป
1: หมายถึงว่าถ้าเรา
0: อันนี้คือ1เท่าเพราะว่าในการชั่งสูตรเนี่ยเราจะขึ้นหน่วยเป็นกรัมนะ
1: คะ
0: ฉะนั้นการใช้ตาชั่งดิจิตอลมันจะมีหน่วยให้เราเลือกนะคะก่อนที่จะชั่งให้เราเลือกหน่วยก่อนว่าเป็นหน่วยกรัม
1: ก่อน
0: นะคะจากนั้นก็ชั่งสารทุกตัวให้หน่วยเป็นกรัม
1: ต้องมีทศนิยม
0: อย่างน้อย2ตำแหน่งนะคะเราไม่ใช้การกัดการตักช้อนกะกะเอาไม่ได้นะคะเพราะว่าสารบางตัวขนาดเปอร์เซ็นต์แค่จำนวนหนึ่งก็ทำให้เนื้อเปลี่ยนนะคะ
1: อันนี้ก็สำคัญ
0: ทีนี้ครบแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะ
1: อัน
0: ดับแรกก่อนนะคะวันนี้สูตรของเราเราใช้ความร้อนในการทำฉะนั้นเน้นย้ำมากเลยว่าสารกันเสียสารออกฤทธิ์นะคะเราจะไม่ให้โดนความร้อนอธิบายทั้งหมดที่ผ่านมาถ้าของเราจะมีอยู่สารในตัวนึงที่ยังไม่ได้อยู่ในรูปแบบของเหลวแต่อุณหภูมิปกติคือวิตามิน B3 เดี๋ยวให้จันหยิบมาให้หน่อยค่ะ
1: อันนี้ใช่ไหม
0: นะคะใช่เราจะทำการละลายวิตามิน B3 นะคะโดยใช้น้ำในส่วนที่1เพราะว่าวิตามิน B3 ตัวนี้ละลายได้ในน้ำนะคะเราจะไม่แบบโอ๊ยขอน้ำข้างนอกหน่อยนะคะเราจะใช้น้ำในสูตรเราเพื
1: ่อ
0: ไม
1: ่
0: ให
1: ้
0: สัดส่วนมันเกินนะคะเราก็จะแบ่งน้ำ
1: แล้วเราก็ไม่ใส่เป็นผงๆด้วยใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่นะคะปกติเราชั่งสารไว้ในภาชนะไหนก็เทน้ำสูงกว่าสัดส่วนประมาณ 2-3 เท่านะคะแล้วก็คนในอุณหภูมิปกติเลยนะคะจากนั้นเดี๋ยวหม้อนี้นะคะเราจะทำส่วนที่1กับส่วนที่2ก็คือส่วนที่ละลายในน้ำแล้วก็ละลายสารก่อเจลแล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่3กับส่วนที่4นะคะ
1: คือส่วนนึงเป็นน้ำส่วนนึงเป็นน้ำมันใช่ไหมคะ
0: ระหว่างที่ทำก็ใครที่เพิ่งเริ่มมือใหม่ก็อย่าเพิ่งเปิดไฟมัวแต่เทสารนะคะบางทีแบบหม้อไหม้ไปแล้วนะคะ
1: เทไม่ทันใช่ไหม
0: ใช
1: ่ยังไม่ชำนาญ
0: อันนี้ที่เราเทสารในขวดชั่งสารของเราเนี่ยเพราะว่าสารบางตัวมันติดอยู่ในภาชนะที่เราชั่งมานะคะเราก็เลยเทเพื่อที่จะล้างออกไปนะคะเอาสารออกจากขวดให้หมดอันนี้เรายังไม่ได้เปิดไฟนะคะเราเทสารให้ครบก่อนนะคะนะคะแล้วก็เปิดไฟเปิดอุณหภูมิต่ำที่สุดนะคะจากนั้นก็ใช้ตะกร้อคนสารนะคะเทคนิคการทำครีมกับโลชั่นในการคนเราจะไม่คนแบบตีไข่บางคนแบบกลัวสารไม่ละลายตีอย่างขมักขม้นเลยนะคะเราจะคนไปในทางเดียวกันจะทวนเข็มหรือตามเข็มนาฬิกาเอาที่เราถนัดเลยนะคะคนแบบนี้เลยค่ะนะคะพอดีเราทำปริมาณน้อยระยะเวลาในการผสมของเราอาจจะไม่นานแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมทำเป็นกิโลอย่างเงี้ยค่ะระยะเวลาในการผสมนะคะของสาร

ก็จะอาจจะนานขึ้นนิดนึงนะคะเราจะละลายให้ความร้อนนะคะให้สังเกตดูให้ตัวอะมิโนโค้ดแล้วก็ตัวอะแลนโทอินเนี่ยละลายจนใสเห็นไหมคะพอใสเสร็จแล้วเราก็จะละลายส่วนที่2ถ้าบางคนไม่มีกระชอนเทลงไปเนี่ยตัว AVC อาจจะกระจายตัวแล้วจับตัวกันเป็นก้อนตัวกระชอนจะเป็นตัวช่วยกระจายนะคะ

0: ทีนี้เราทำในห้องที่ควรจะต้องมีอากาศถ่ายเทไหมคะ
1: อ๋ออันนี้ทำในห้องปกติได้เลย
0: ได้เลย
1: จะเป็นห้องแอร์ก็ได้นะคะแล้วก็คนแบบนี้นะคะทีนี้พอ AVC ละลายเนี่ยพาร์ทน้ำของเราก็จะขึ้นเป็นเนื้อเจลนิดๆนะคะแล้วเป็นการสร้างความเหนอะเพราะเราจะทำให้เนื้อโลชั่นของเราไม่เหมือนโลชั่นทั่วไปคือลักษณะเหมือนเนื้อวิปครีมน้องนักศึกษาบอกว่าเหมือนเนื้อขนมเบื้องแน่เลยเดี๋ยวเราติดตาม
0: นุ่มๆเบาๆ
1: น
0: ะคะ
1: อันนี้ขออนุญาตเปลี่ยนเตานิดนึงนะคะนี่ยังให้ความร้อนอยู่นะคะจากนั้นเราก็จะมาผสมส่วนที่3นะคะเราเทสารให้หมดก่อนนะคะแล้วเราค่อยเปิดไฟส่วนที่3เนี่ยใส่ตัวไหนก่อนก็ได้นะคะลงไปก่อน

0: ตัวนี้นะคะ OMC กับ Imasugen HCO 040เนี่ยตัวนี้มันจะค่อนข้างหนืดนิดนึงนะคะเราสามารถเทตัวน้ำมันที่มันแบบ
1: ใสกว
0: ่
1: า
0: เนี่ยใช่
1: ใสกว่าน
0: ะคะละลายออกมานะคะ
1: ละลายละ
0: พอเทสารใกล้เสร็จแล้วก็เปิดไฟนะคะเนี่ยถ้ากล้องจับอยู่ที่ส่วนที่3ของเราเนี่ยมันจะเป็นเป็นพวกแว็กพวกขี้ผึ้งแล้วก็สารกันแดดนะคะแล้วก็ใช้ตะกร
1: ้
0: อตะกร้อในการคนสารเนี่ยเราจะแยกกันนะคะแยกละลายส่วนน้ำส่วนน้ำมันนะคะ
1: อันนี้ต้องคนไหมคะ
0: ไม่ต้องคนก็ได้ค่ะนะคะอันนี้เวลาคนส่วนที่เป็นพาร์ทน้ำมันนะคะให้เราเนี่ยคนเฉพาะตรงกลางแล้วเดี๋ยวพอเขาโดนความร้อนเนี่ยเขาก็จะกระจายตัวออกไปเองนะคะสังเกตดูว่าเราจะละลายส่วนที่3ก่อนนะคะแล้วเราค่อยใส่ส่วนที่4เพราะว่าส่วนที่4เนี่ยมันจะมีไทเทเนียมกับซิงค์ออกไซด์นะคะถ้าเราเทลงไปปุ๊บเนี่ยตัวพาร์ทน้ำมันเราจะกลายเป็นน้ำมันสีขาวเลยค่ะอาจารย์ฉะนั้นเนี่ยเราจะมองไม่เห็นว่
1: า
0: แว็กหรือสารกันแดดตัวอื่นอ่ะมันละลายหรือยังแล้วก็ถ้าละลายไม่หมดเนื้อครีมเราก็จะเป็นก้อนไม่เป็นไรค่ะจ๊ะ

0: มีน้ำมันอีกเป็นอีกตัวนึงนะคะอันนี้เป็นอะไรเลยอันนี้สารกระเสียไว้ก่อนเห็นไหมคะจากนั้นก็คนเสร็จแล้วก็ใส่ไทเทเนียมกับซิงออกไซด์
1: คือต้องนะให้มันละลายให้หมดก่อนใช
0: ่ใช่นะคะนี่ก็จะเป็นน้ำมันสีขาวแล้วนะคะใส่ตัวไทเทเนียมแล้วก็คนให้กระจายตัวกันดีไทเทเนียมเนี่ยเวลาเราไปซื้อนะคะอาจารย์มันจะมีอนุภาคด้วยนะคะบางตัวก็เป็นไทเทเนียมธรรมดาก็จะเนื้อ

0: หยาบหน่อยนะคะแล้วก็มีเป็นแบบไมโครแล้วก็มีเป็นแบบนาโนนะคะวันนี้เราใช้เป็นแบบนาโนนะคะกับไมโครก็จะมีความละเอียดเวลาทาก็จะเกลี่ยได้ง่ายจากนั้นนะคะท่านผู้ชมที่เพิ่งเริ่มทำใหม่ๆอย่าลืมใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิส่วนน้ำกับส่วนน้ำมันให้อุณหภูมิเท่ากันนะคะเรากำหนดไว้ที่70-75ก็ห่างกันได้ไม่เกิน5องศาจากนั้นเราก็ทำการปิดค่ะเราจะเทส่วนน้ำเข้าหาน้ำมันก็ได้หรือน้ำมันเข้าหาน้ำก็ได้อันนี้ขออนุญาตเทส่วน
1: น้ำ
0: เข้าหานะคะ
1: อันนี้สามารถเทลงไปได้เลยหรือว่าเราต้องวัดอุณหภูมิด้วย
0: วัดอุณหภูมิก่อนค่ะวัดอุณหภูมิให้เท่ากันแล้วก็เทได้เลยใช่นะคะจากนั้นก็คนอันนี้เราปิดไฟแล้วนะคะเนื้อก็จะขึ้นขาวๆแบบนี้นะคะจากนั้นตัวช่วยในการผสมที่ให้เร็วขึ้นนะคะก็คือ
1: ตัว
0: เครื่องผสมอันนี้เราเปิดเบอร์เบาๆก่อนนะคะเพราะว่าความร้อนยังอยู่ที่70-75นะคะพอเปิดแรงๆปุ๊บเนี่ยเครื่องผสมอาหารเนี่ยเขาจะตีกระเด็นกระจายใส่เราค่อยๆเปิดก่อนนะคะทีนี้ตอนขั้นตอนนี้ล่ะค่ะอาจารย์ที่เราจะต้องผสมไปให้อุณหภูมิต่ำกว่า40องศาเราค่อยเติมส่วนที่5ทั้งหมดเลยนะคะ
1: เพราะว่ามันจะ
0: ใช
1: ่พวกนี้มันจะโดนความร้อนไม่ได้ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวอาจารย์ใหุ้ชุ่มอาจารย์ผสมเลยค่ะเดี๋ยวเราจะช่วยกันคุมถ้าเราทำคนเดียวอาจจะหยุดผสมนะคะเนื้อก็จะข้นๆเหมือนแบบอันนี้นะคะดู
1: เหมือนนมเลยนะเหมือนนมนี้เราไม่ต้องแต่งสีเลยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะอันนี้เราให้ดูแบบสีปกติก่อนเลยสีของไทเทเนียมเลยนะคะจะได้ดูเป็นกันแดดน้ำนมนะคะ
1: ใช่ใ
0: ช่ ผสมไปแล้วนะคะก่อนจะใส่ส่วนที่5ก็วัดอุณหภูมิอีกทีนึงนะคะให้อุณหภูมิต่ำกว่า40องศานะคะเราก็เทเดี๋ยวอาจารย์เทส่วนที่5ลงมาให้หน่อยค่ะ
1: หมดเลยค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: เทไปเล
0: ยแต่วิตามินอีจะ
1: เอาไว้ก่อนนะ
0: วิตามิน B3 อาจารย์เททุกตัวเลยค่ะใส่สารกันเสียใส่ตัวสารสกัดโปรตีนนมแล้วก็วิตามิน B3 แล้วก็กลิ่นวันนี้เรามีกลิ่นให้ด้วย
1: กลิ่นใส่เลยไหมคะ
0: ใช่ค่ะด้านพื้นนะคะจากนั้นเราก็ผสมกันรอบกลิ่นหอมมันอ่อนเลยค่ะ
1: น่าใช้น่าใช้นี้เราใช้เบอร์แรงขึ้นแล้วใช่ไหมคะ
0: เบอร์ยังเบอร์หนึ่งอยู่ค่ะ
1: ยังเบอร์หนึ่งหรือเราใช้เบอร์หนึ่งตลอด
0: ใช่ค่ะใช้เบอร์หนึ่งตลอดเนื้อครีมโลชั่นน้ำนมกันแดดตัวนี้ผสมง่ายค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะนะคะเดี๋ยวเราตักให้กองดูนิดนึงนะคะ
1: ช้อน
0: ขออนุญาตเทนะคะนี่ค่ะ
1: บ๊ายบาย
0: จะเป
1: ็
0: นกันแดดน้ำนมแบบนี้เลยให้ดูก่อนเห็นไหมคะนี่เลยนะคะนี่นะคะเพราะว่าเราทำเป็นตัวกันแดดผิวกายพอมันค่อนข้างมีความเหลวหน่อยพื้นที่ผิวกายเราเยอะเราก็จะเกลี่ยได้ง่ายนะคะวันนี้เราสองคนจะทาโชว์ท่านผู้ชมทางบ้านนิดนึงไหมคะอาจารย์เดี๋ยวขอทาหลังมือให้ดูแล้วกันนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ลูบไปเลย
1: กลิ่นที่เราใช้นี่เราเลือกเป็นกลิ่น
0: ได้ตามชอบเลยค่
1: ะ
0: เห็นไหมคะนี่เลย
1: ขาวเลย
0: นะคะไม่ติดขนด้วยนะคะแล้วก็ปรับเฉดสีผิวด้วยนี่จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมที่ติดตามก็ลองไปทำดูนะคะก่อนลากันไปเดี๋ยวเราแนะนำท่านผู้ชมนิดนึงนะคะสำหรับคนที่ทำแล้วอยากจะเอาไปต่อยอดในเรื่องของการทำธุรกิจนะคะบ้านเรามีกฎหมายเครื่องสำอางนะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะทำจำหน่ายจ่ายแจกนะคะการที่ทำแล้วไม่ผิดกฎหมายคือทำแล้วเหมือนเราสองคนนี่แหละค่ะทาเอง
1: ทำใช้เอง
0: ทำใช้เองนะคะแต่เมื่อไหร่ที
1: ่
0: เราเอาไปแจกเอาไปจำหน่ายจ่ายแจกให้คนอื่นเนี่ยนะคะเครื่องสำอางบ้านเราต้องขึ้นทะเบียนนะคะหรือเขาเรียกว่าการขออย.เครื่องสำอางนั่นเองนะคะ
1: ขอเลขจดแจ้ง
0: ใช่เราจะไปทำที่ไหนติดต่อถ้าต่างจังหวัดให้ติดต่อที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดของท่านที่จะทำโรงงานนะคะถ้าเป็นส่วนกลางก็คือติดต่อที่อย.ใหญ่นะคะ
1: ไป
0: ติ
1: ดต่อ
0: ใช่นะคะไปที่แผนกอย.เลยบอกว่าขอรายละเอียดเกี่ยวกับการทำโรงงานเครื่องสำอางนะคะมาเตรียมเอกสารให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสถานที่ผลิตเราให้เรียบร้อยจากนั้นสูตรที่ดูของเราไปหลายๆตอนนะคะสามารถนำไปขึ้นทะเบียนได้ขึ้นทะเบียนได้ทุกตัวตามกฎหมายอย.เครื่องสำอางประเทศไทยนะคะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะ
1: นี่ถ้าสมมติว่านิดนึงถามนิดนึงว่าถ้าสมมติว่าเรายังไม่ได้ทำเป็นธุรกิจ
0: ค่ะ
1: แต่เราอ่ะทำไปแจกเพื่อน
0: อ๋อจริงๆแจกคนอื่นถ้าเขาได้รับอันตรายจากสูตรของเราเนี่ยเขาสามารถที่จะแจ้งดำเนินคดีเราได้นะคะเพราะกฎหมายบอกไว้ชัดเจนว่าการทำเครื่องสำอางที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนห้ามจำหน่ายจ่ายแจกถ้าจะแจกอาจจะต้องแบบสนิทกันจริงๆอะไรอย่างเงี้ย
1: เป็นเพื่อน
0: ใช่
1: ใกล้ชิดกันจริง
0: ๆค่ะนะคะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะรายการของเรายังมีอีกหลายตอน
1: หลายตอนที่น่าสนใจนะ
0: ฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้เราสองคนนะคะขอลาท่านผู้ชมไปแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อๆไปค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polyn ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: สินเชื่อมาเขาบอกว่าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลไม่ต้องใช้หลักประกัน
1: อย่างนี
0: ้ถ้าเราไม่จ่ายนี่จ่ายไม่ไหวเขาก็ยึดทรัพย์เราไม่ได้สิ
2: คำตอบคือไม่จริงครับสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันเช่นบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลแม้เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักประกันแต่หากเราไม่สามารถชำระหนี้ได้อย่าได้สบายใจเป็นอันขาดว่าเจ้าหนี้ไม่สามารถยึดอะไรเพราะเจ้าหนี้สามารถส่งเรื่องดำเนินคดีตามกฎหมายแพ่งได้แล้วหากเราไม่ไปชำระหนี้ตามระยะเวลาที่ศาลกำหนดก็จะมีการออกหมายบังคับคดีให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เป็นชื่อของเราซึ่งรวมถึงเงินเดือนด้วยโดยจะมีเจ้าพนักงานของกรมบังคับคดีเป็นผู้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินเพื่อนำไปขายทอดตลาดแล้วนำเงินที่ได้จากการขายมาชำระหนี้ให้เจ้าหนี้จนครบตามจำนวน
0: ถ้าอย่างนั้นเราต้องติดคุกไหมถ้าไม่จ่ายหนี้และเข้าสู่กระบวนการศาลแล้ว
2: ตามกฎหมายแล้วลูกหนี้จะไม่ถูกจับหรือคุมขังเพราะภาระหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมเนื่องจากเป็นคดีแพ่งไม่ใช่คดีอาญายกเว้นในกรณีที่เป็นการทุจริตหรือปลอมแปลงเอกสารทางการเงิน
0: แล้วถ้าชำระไม่ไหวต้องทำยังไง
2: การไกล่เกลี่ยคือคำตอบทุกปัญหาหนี้ลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถคุยและไกล่เกลี่ยกันได้ตั้งแต่ก่อนฟ้องด้วยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินหรือติดต่อทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้การไกล่เกลี่ยระหว่างฟ้องลูกหนี้ไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในระหว่างการฟ้องศาลและการไกล่เกลี่ยหลังศาลมีคำพิพากษาโดยหลังศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ลูกหนี้สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือกับทางกรมบังคับคดีในการไกล่เกลี่ยหนี้กับเจ้าหนี้ได้ดังนั้นเมื่อตัวเราเกิดปัญหาจ่ายหนี้ไม่ไหวให้รีบติดต่อเจ้าหนี้เพื่อชี้แจงเหตุผลและเจรจาขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้เหมาะกับสถานะทางการเงินของเราเจ้าหนี้จะช่วยวิเคราะห์หาทางออกปัญหารวมถึงปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ใหม่ให้เราซึ่งมีได้หลายรูปแบบเช่นขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือการลดอัตราดอกเบี้ยเราไม่ควรปล่อยปละละเลยหรือชะล่าใจเนื่องจากสินเชื่อประเภทที่ไม่มีหลักประกันนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยสูงเมื่อเราเห็นว่าความสามารถในการชำระหนี้ลดลงหรือจ่ายไม่ไหวก็ควรตั้งสติในการแก้ไขปัญหาหาข้อมูลมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐและสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ที่สามารถช่วยลดภาระได้อย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่อง Digital in DNA เริ่มต้นธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะเราก็กลับมาพบกันอีกแล้วในตอนที่15นะคะตอนที่14ถ้าเกิดใครดูก่อนจะมาถึงตอนนี้นะคะก็คือตอนที่14เป็นตอนที่เราใช้บอทนะคะในการแจ้งเตือนไปที่ LINE

นะคะร่วมกับแอปชีตนะทีนี้เวลาเราใช้งานแอปพลิเคชันนะคะใช้ไปนานๆสิ่งที่จะเพิ่มขึ้นก็คือ Data ที่จะผ่านการถูกบันทึกเข้ามานะคะอาจจะจากพนักงานจากไรเดอร์หรือว่าจากผู้ประกอบการจากลูกค้าเองก็ตามนะคะถ้าเวิร์กช็อปจากที่อาจารย์กุ้งพาทำนะคะก็จะมีหน้าสั่งอาหารใช่ไหมคะออเดอร์นะอาจจะสั่งขนมสั่งเบเกอรี่สั่งข้าวสั่งก๋วยเตี๋ยวหรือสั่งอะไรก็แล้วแต่นะคะก็คือสั่งอาหารข้อมูลที่ถูกจัดเก็บประจำวันนะคะก็จะถูกเก็บรวบรวมอยู่ในส่วนของ Google Sheet ใช่ไหมคะทีนี้เวลาเราดูข้อมูลจาก Google Sheet นะคะที่หน้าตาเหมือนคล้ายๆ Excel เนาะก็จะทำให้เห็นข้อมูลดิบก็คือข้อมูลทั้งหมดเลยซึ่งบางทีหัวหน้างานผู้บริหารหรือว่าผู้ประกอบการนะคะอาจจะไม่ได้ต้องการดูข้อมูลทั้งหมดก็ได้นะคะอาจจะต้องการดูในรูปแบบของรีพอร์ตหรือว่ารายงานนะคะรายงานดูเพื่ออะไรดูเพื่อทำการเปรียบเทียบประกอบการตัดสินใจที่จะวางแผนนะคะวางแผนเรื่องการลงทุนหรือว่าตัดสินใจในเรื่องของการจะยุบจะเลิกจะหยุดในส่วนของโปรดักที่ขายไม่ดีนะคะก็คือเขาก็จะดูจาก Data หรือว่าข้อมูลนะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจทีนี้ถ้าเกิดดูข้อมูลดิบเนี่ยข้อมูลดิบที่ถูกจัดเก็บผ่านหน้าแอปพลิเคชันเข้าไปในดัตต้าเบสที่เป็น Google Sheet หรือว่าดัตต้าเบสอื่นๆก็แล้วแต่นี่นะคะโดยทั่วไปแล้วระดับหัวหน้างานผู้บริหารผู้ประกอบการเนี่ยจะไม่ค่อยได้เข้าไปดูในข้อมูลที่เป็นข้อมูลดิบสักเท่าไหร่นะคะซึ่งส่วนที่เป็นข้อมูลดิบเนี่ยจะเป็นส่วนพนักงานหรือระดับปฏิบัติการเนี่ยใช้ในการจัดเก็บแก้ไขนะคะหรือว่าเอามาดูเพื่อประกอบการทำงานต่างๆนะคะในพาร์ทของระดับพนักงานแต่ถ้าในระดับที่เป็นผู้บริหารหัวหน้างานนะคะผู้ประกอบการนะคะต้องการดูข้อมูลที่เป็นสรุปใช่ไหมคะสรุปแสดงว่าวันนี้เราตอนที่15เราก็จะมาเกี่ยวข้องกับในเรื่องของ Data แล้วนะคะก็คือเราจะเอา Data ที่อยู่ใน Google Sheet มาทำอะไรมาทำเป็น Report นะคะสำหรับผู้ประกอบการนั่นเองนะคะแต่ละตอนเนี่ยจะมีการเกี่ยวข้องกันนะคะเกี่ยวกันหมดเลยทั้งเทอมนี้นะตั้งแต่ออกแบบ Google Sheet นะคะสร้าง App Sheet นะคะสำหรับจัดเก็บdata ใช่ไหมคะผ่านโมบายแอปพลิเคชันพอจัดเก็บ data แล้วเรามี data อยู่ใน database ของเราแล้วนะคะจากที่ user ใช้งานเนี่ยค่ะผ่านไปเป็นปี2ปีนะคะข้อมูลก็จะเริ่มเยอะแล้วนะคะเราก็จะเอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาทำเป็น report นะคะ report ก็คือสร้างเป็นรายงานรีพอร์ตสร้างเป็นรายงานอาจารย์กุ้งจะพาให้หลายๆท่านนะคะมารู้จักกับ Looker Studio บางท่านรู้จักแล้วนะคะเนื่องจากเป็นแพลตฟอร์มที่นิยมใช้ร่วมกันกับตัวแอป Sheet นะคะหรือว่า Google Sheet นะคะก็คือใช้งานง่ายชื่อเก่าของเขานะคะก็คือชื่อ GoogleStudio นะคะหรือว่า Google Data Studio นั่นเองนะคะวันนี้เปลี่ยนชื่อมาเป็น Looker Studio นะคะเป็นเครื่องมือฟรีจากค่าย Google ช่วยในการสร้างแดชบอร์ดแดชบอร์ดก็คือภาพกราฟิกสวยๆนะคะที่เอาไว้ดูเพื่อเปรียบเทียบประกอบการตัดสินใจนะคะแล้วก็สร้างรายงานนะรีพอร์ตนะคะสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเข้าใจง่ายและสวยงามโดยผู้ใช้งานเชื่อมต่อกับ Google Analytics ได้หรือว่า Google Ads นะคะหรือว่า BigQuery หรือไฟล์ Excel ไฟล์ Google Sheet ก็ได้นะคะก็คือเชื่อมต่อเพื่อนำข้อมูลเนี่ยมาปรับแต่งให้อยู่ในรูปแบบของรีพอร์ตหรือรายงานนะคะตามที่ต้องการจะใช้งานคุณสมบัติของ Looker Studio 1 นะคะรวบรวมข้อมูลจากได้จากหลายแหล่งนะคะเราจะใช้ข้อมูลจากแหล่งไหนก็ได้เราดึงมาทำการสร้างรีพอร์ตได้นะคะหรือว่าแหล่งข้อมูลออนไลน์อื่นๆนะหรือว่าการแสดงข้อมูลนะคะที่จะโชว์
ใน Looker Studio เนี่ยค่ะจะแสดงในรูปแบบของกราฟแผนภูมิหรือตารางเนี่ยข้อมูลก็เวลามีการอัปเดตนะคะตัวรูปภาพก็จะอัปเดตตามแบบเรียลไทม์เลยนะคะก็คือแผนภูมิรูปภาพต่างๆนะคะตัว Data ต่างๆสมมุติว่าเราไปแก้ตัวเลขนะหรือว่ามีการเพิ่มข้อมูลใน Google Sheet ใช่ไหมคะสมมติเนาะข้อมูลที่เชื่อมมาที่ Looker Studio ที่แสดงในหน้าของ Looker Studio นะคะตัวเลขก็จะถูกอัปเดตนะคะให้ตรงกับ Google Sheet ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลนะก็คือข้อมูลแสดงแบบเรียลไทม์นะคะมีตัวเลือกในการปรับแต่งกราฟสีแล้วก็รูปแบบต่างๆนะให้เหมาะสมกับแบรนด์ธุรกิจของท่านเองนะคะตอนนี้ก็คือเป็นอิสระใส่โลโก้ได้ใส่รูปภาพได้นะคะทำงานร่วมกันได้นะคะจากการแชร์แดชบอร์ดหรือว่ารายงานนะให้ทำงานร่วมกันกับทีมหรือพนักงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องนะคะเข้าในการเข้าถึงแบบออนไลน์ได้ใช้งานง่ายไม่ต้องเขียนโค้ดนะคะตรงนี้ตัวอย่างอันนี้ตัวอย่างที่เป็นรูปภาพสวยงามขวามือนะคะตรงนี้เป็นตัวอย่างที่อาจารย์กุ้งหามาจากอินเทอร์เน็ตนะคะเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างว่าอะไรคือแดชบอร์ดนะคะตอนนี้ก็คือลักษณะหน้าตาตัวอย่างนะคะแดชบอร์ดแต่ว่าจะสวยหรือไม่สวยอยู่ที่เรานะคะคนที่ใช้งานเนี่ยคนที่เอามารวมกันนะคะว่าต้องการจะใช้กราฟแผนภูมิแบบใดนะคะทีนี้Looker Studio นะคะตัวอย่างการใช้งานเนี่ยใช้อะไรบ้างจริงๆอะไรที่เกี่ยวกับตัวเลขนะคะก็คือใช้ในการวิเคราะห์ได้นะคะวิเคราะห์การเข้าชมเว็บไซต์นะคะติดตามผลลัพธ์แคมเปญโฆษณาก็ได้นะคะสร้างรายงานประเดือนเนี่ยตรงนี้ของเราเวิร์กช็อปเราเนี่ยจะสัมพันธ์กับข้อนี้นะคะสร้างรายงานประจำเดือนสำหรับธุรกิจนะคะก็คือเราออกแบบสร้างไว้ให้เรียบร้อยแล้วเวลาผู้บริหารหรือหัวหน้างานหรือผู้ประกอบการจะดูเนี่ยก็คือเข้าไปดูที่แพลตฟอร์มนะคะที่เราดีไซน์ไว้ให้นะคะหรือแสดงสถิติการขายจากฐานข้อมูล SQL ก็ได้นะคะLooker Studio เหมาะกับใครนะเหมาะกับ marketer นะคะหรือว่านักการตลาดนะเหมาะกับ data analyst นะคะนักวิเคราะห์ข้อมูลหรือว่าเหมาะกับผู้บริหารผู้ประกอบการที่ต้องการดูข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจนะคะอย่างที่อาจารย์กุ้งได้พูดไปแล้วว่าผู้บริหารหัวหน้างานนะคะถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็จะไม่เข้ามาดูที่ข้อมูลดิบนะคะข้อมูลดิบทุกคนแบบคืออะไรข้อมูลดิบก็คือหน้า Google Sheet นะคะที่โชว์ทุกอย่างจากการคีย์เข้ามาของพนักงานของลูกค้าของไรเดอร์นะคะถ้าเป็นเวิร์กช็อปของเราเนาะก็คือเขาคีย์เข้ามายังไงก็คือโชว์หมดเลยตรงนั้นก็คือข้อมูลดิบนะคะแต่ส่วนมากหัวหน้างานผู้บริหารก็นิยมที่จะดูข้อมูลในลักษณะที่เป็นแผนภาพเป็นรายงานเป็นกราฟิกสวยงามแบบนี้เพื่อประกอบการตัดสินใจนะคะเพราะว่าดูแล้วก็ตัดสินใจได้เร็วถ้าดูเป็นข้อมูลดิบก็คือข้อมูลยังไม่ได้ผ่านการประมวลผลหรือสรุปมานะคะทำงานก็จะทำให้เขาใช้งานได้ยากแสดงว่าเวิร์กช็อปของเราวันนี้เราจะใช้ Looker Studio แล้วนะคะอันดับแรกนะคะอันดับแรกเราก็เข้า Google เนาะสังเกตว่าอาจารย์กุ้งจะพามาตั้งหลักนะที่ Google เสมอนะคะมาสตาร์ทที่ Google ถามว่าทำไมต้องมาสตาร์ทที่ Google เผื่อจำไม่ได้หรือว่าหาไม่เจอนะคะจะได้เสิร์ชดูข้อมูลได้ตรงนี้เราเสิร์ชLooker นะคะนี่ Looker LOOK Looker Studio เสร็จแล้วเราก็คลิกที่ลิงก์ Looker Studio Overview นะคะลิงก์ตรงนี้สัญลักษณ์เขาจะเป็นรูปโลกนะจริงโลโก้เขาจะเป็นอีกรูปหนึ่งนะคะสัญลักษณ์นะคะจะเป็นรูปโลกเนาะคลิกเข้าไปเลยโอ้พอดีอาจารย์กุ้งล็อกอินไว้ขออภัยเดี๋ยวอาจารย์กุ้งออกก่อนใช้อีเมล Gmail เดิมนะคะ Gmail เดียวกันอ่ะตรงนี้คือหน้าตา Looker Studio นะคะตรงนี้เป็นโลโก้ของ Looker นะอันนี้หน้า Overview นะคะสตาร์ตตั้งแต่หน้า Google ใหม่ก่อนจะได้ตรงกันเดี๋ยวบางคนไม่สบายใจไม่เหมือนผมไม่เหมือนของ Teacher search Looker Studio พอ search เจอนะคะ
ก็คลิกที่ลิงก์ Looker Studio Overview นะคะกดเข้าไปเลยพอคลิกเข้าไปแล้วนะคะก็จะเจอหน้าแรกของ Looker Studio นะคะหน้านี้เสร็จแล้วเรากด use it for free นะแต่ก่อนที่จะคลิกเข้าไปเนี่ยเขาบอกว่า Looker Studio your data is beautiful use it ความหมายคือเอาข้อมูลมาจัดเรียงให้สวยงามนั่นเองนะคะจัดเรียงให้สวยงามใน with interactive นะ dashboard and beautiful report นะคะตรงนี้เขาก็บอกชัดเจน interactive dashboard นะคะก็คือเป็นรายงานที่ปรับเปลี่ยนแบบเรียลไทม์น่ะก็คือ interactive นะคะแล้วก็ beautiful report ก็คือรายงานในรูปแบบของรายงานที่สวยงามนะคะใช้งานง่ายแล้วฟรีตรงนี้คือคุณสมบัตินะคะเราก็คลิกเข้าไปที่ use it for free เสร็จแล้วเราเลือกอีเมล Gmail นะคะที่เราใช้อันเดียวกับ App Sheet กับ Google Sheet นะคะเป็น account เดียวกันเสร็จแล้วเราใส่รหัสนะคะเราใส่รหัสอาจารย์กุ้งลืมรหัสนะคะเดี๋ยวอาจารย์กุ้งต้องหารหัสนะคะท่านก็ท่านที่ดูตามนะคะก็ทำตามนะคะเดี๋ยวอาจารย์กุ้งดูรหัสสักครู่นะคะอาจารย์กุ้งลืมรหัสใครจำรหัสได้ล็อกอินเข้าไปรอแป๊บหนึ่งนะคะโอเคเข้าได้เรียบร้อยแล้วนะคะอาจารย์กุ้งเข้าได้เรียบร้อยแล้วทุกท่านล็อกอินเข้ามานะคะทุกท่านล็อกอินเข้ามาโอเคจะได้พอกด use is for free ใช่ไหมคะเราก็เลือกล็อกอินด้วยอีเมล Gmail นะก็จะได้หน้านี้นะคะตรงนี้คือหน้าตาหลังจากล็อกอินเข้ามาที่ Looker Studio แล้วนะคะสังเกตว่าแพทเทิร์นนะแพลตฟอร์มของ Google เนี่ยจะคล้ายๆกันนะคะถ้าเกิดใครใช้งานหลายๆแพลตฟอร์มที่เป็นของ Google นะคะทั้งอื่นๆด้วยนะจะเป็น Google Form Google อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นของ Google เนี่ยฝั่งซ้ายเขาก็จะบอกสร้างใหม่เนาะงานล่าสุดที่เราใช้งานมานะคะล่าสุดใช้งานนี่โอเกือบปีแล้วนะคะนี่ก็ยาวนานแล้วก็งานที่เราเคยคลิกเข้าไปดูนะคะจะเป็นของคนอื่นนะคะอันนี้เป็นของนักศึกษานะคะที่ทำงานส่งอาจารย์กุ้งนะก็คือเรากดเข้าไปดูมีแอคชั่นกับอะไรกับใครนะคะก็จะรวบรวมอยู่ในล่าสุดนะคะตรงนี้แล้วก็แชร์กับฉันก็คือไฟล์ที่แชร์มาให้อันนี้ไฟล์ของนักศึกษานะคะเอาส่งมาให้ตรวจงานแล้วก็ไฟล์ที่เราเป็นผู้สร้างนะคะสร้างเองนะคะตรงนี้มีไฟล์ Amazing นะคะนี่ของปีที่แล้วนะคะที่อาจารย์กุ้งใช้ไปเดี๋ยวมาดูว่าปีนี้นะจะอัปเดตไปยังไงบ้างนะคะแล้วก็ถังขยะแล้วก็เทมเพลตนะคะด้านบนเนี่ยมีรายงานมีแหล่งข้อมูลมีนักสำรวจนะคะก่อนอื่นเราสร้างใหม่เนาะเราสร้างใหม่เราก็เลือกที่สร้างนะคะเลือกที่สร้างตรงนี้ข้างบนซ้ายมือนะคะเลือกสร้างแล้วก็เลือกรายงานจริงๆเลือกตรงนี้ก็ได้นะเหมือนกันแต่ถ้าสมมติว่ากดสร้างเราก็เลือกรายงานนะคะรายงานนั่นคือรีพอร์ตนะคะภาษาอังกฤษนะเราจะสร้างรีพอร์ตเสร็จแล้วเราก็เข้ามาสู่หน้ารีพอร์ตเขาก็จะให้เราทำการเชื่อมต่อข้อมูลนะคะก็คือดาต้าเบสของเรานั่นเองมีอะไรบ้างมีเชื่อมต่อข้อมูลกับแหล่งข้อมูลของฉันนะคะถ้าแหล่งข้อมูลของฉันเนี่ยคืออันเก่าที่เราสร้างไว้แล้วเนาะแต่ถ้าเราจะสร้างใหม่นะก็คือเชื่อมต่อข้อมูลทั้งหมดนี้ Google สามารถเชื่อมต่อให้ได้ถึง24แพลตฟอร์มเลยนะคะตรงนี้ตัวเลข24เนาะก็จะอย่างที่เห็นเลยนะจะเป็นแต่ละตัวเนี่ยก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่ได้รับความนิยมนะคะในยุคปัจจุบันนะคะตรงนี้เยอะแยะมากมายเชื่อมต่อได้เยอะมากๆถ้าเป็นพาร์ทเนอร์คอนเนคเตอร์นะคะได้1,088เลย

นะตรงนี้แสดงว่าตัว Looker IO เนี่ยรองรับการใช้งานนะคะมีความยืดหยุ่นสูงมากๆเลยท่านใช้ตัวไหนนะคะใช้แพลตฟอร์มไหนโปรแกรมไหนนะคะก็สามารถดึงมาสร้างเป็นรีพอร์ตได้นะคะอย่างที่ไม่มีข้อจำกัดนะในเรื่องของแพลตฟอร์มนะคะซึ่งเป็นคุณสมบัติของโปรแกรมในยุคปัจจุบันนี้นะคะก็คือ2025หรือยุค 5G นั่นเองทีนี้ดาต้าเบสของเราใช้อันไหนคะ Excel หรือ Google Sheet คะอันนี้คนละบริษัทนะเด็กๆถ้า Google Sheet เป็นของ Google นะเด็กๆถ้า Microsoft Excel เป็นของบริษัท Microsoft นะแต่สีจะใกล้เคียงกันเท่านั้นเองนะคะเราสร้างข้อมูลนะคะเราสร้างข้อมูลเราเก็บข้อมูลไว้ใน Google Sheet นะคะเราก็ต้องเลือก Google Sheet ทีนี้พอเราเลือก Google Sheets เสร็จแล้วนะคะฝั่งซ้ายมือเขาก็จะขึ้นเป็นรายการมาให้รายการทั้งหมดนะคะให้อยู่ที่รายการทั้งหมดส่วนตรงกลางนะคะเขาก็จะโชว์มาที่เป็นไฟล์ Google Sheets นะคะที่เราสร้างเอาไว้เราก็เลือกไฟล์นะคะของอาจารย์กุ้งก็คือไฟล์ Amazing นะคือชื่อร้านเนาะที่เราทำเวิร์กช็อปกันไปนะคะก็คืออาจารย์กุ้งตั้งชื่อว่า Database Amazing นะคะท่านตั้งชื่อไว้ว่าอะไรนะท่านก็คลิกเลือกให้ถูกต้องนะคะพอเราคลิกเลือกไฟล์ของเราใช่ไหมคะในไฟล์เขาก็จะโชว์หน้าที่เราสร้างไว้นะคุ้นๆไหมมีโปรไฟล์เมนู Data Register Order Rating Rider Home นะคะคุ้นๆไหมก็คือหน้าไหนก็คืองานอันนี้แหละที่เราทำไว้นะคะที่เราเตรียมไว้นั่นเองนะคะเสร็จแล้วเราก็กดเพิ่มนะคะกดเพิ่มคลิกเพิ่มตรงนี้ขวามือรอสักครู่นะคะเราก็จะได้ข้อมูลจาก Google Sheet น่ะมาโชว์ในหน้า Looker Studio แล้วนะคะทีนี้ให้เราลบข้อมูลที่เขาให้มานะเดี๋ยวเราจะค่อยๆสร้างใหม่เองนะคะค่อยๆสร้างใหม่เองวิธีการก็คือคลิกนะคะคลิกแล้วก็กด Deleteใช้งานง่ายนะคะถ้าเป็นของค่าย Google เนี่ยตรงนี้จะเป็นพื้นที่ทำงานของเรานะคะพื้นที่ทำงานของเราฝั่งขวามือนะคะก็จะเป็นส่วนต่างๆนะคะแล้วก็บอกว่าข้อมูลที่เราคอนเน็กต์อยู่นะคะถ้าบางคนบอกไม่มีทิเชอร์กุ้งไม่มีเป็นอย่างนี้ทำยังไงคลิกเลยคลิกข้อมูลนะคะก็จะเห็นว่าตอนนี้เราทำการคอนเนคกับดาต้าเบสชื่ออะไรนะคะดาต้าเบสของเรามาจาก Google Sheet นะคะชื่อดาต้าเบส Amazing นะ Amazing ชื่อร้านเบเกอรี่ของอาจารย์กุ้งเองนะคะร้านเบเกอรี่ทิปเบเกอรี่ทิปแปลว่าเรามีได้หลายร้านนะโดยที่ไม่ได้ขายจริงนะอันนี้เป็นเวิร์กช็อปไว้ฝึกตอนเรียนนะจ๊ะก็จะมีถ้าเราคลิกตรงนี้คือข้อมูลใช่ไหมคะเราสามารถคลิกดูได้แล้วก็จะมี property มีตัวกรองเรายังไม่ใช้แล้วพับเก็บไปก่อนนะคะทีนี้เราจะทำการเริ่มสร้างนะคะเริ่มสร้างตั้งชื่อรายงานก่อนเนาะชื่อรายงานคือชื่อรีพอร์ตนะคะเพื่อป้องกันความสับสนนะอาจารย์กุ้งก็จะตั้งให้มันสัมพันธ์กับตัวโมบายแอปนะคะก็คือชื่อแบรนด์นะคะร้าน Amazing ของอาจารย์กุ้งเอง Amazing หมายความว่าอร่อยน่าแปลกใจอะไรประมาณนั้นนะคะอร่อยจนแปลกใจนะคะอร่อยจนแปลกใจทุกคนบอกอร่อยจนน่าแปลกใจแปลว่าต่อไปตั้งชื่อให้เรียบร้อยก่อนนะคะต่อไปเราจะเพิ่มภาพกราฟิกใช่ไหมคะก็คือเพิ่มแผนภูมินะเราก็คลิกที่เมนูเพิ่มแผนภูมิตรงนี้นะคะทุกอย่างที่เกี่ยวข้องนะคะเป็นกราฟิกกราฟเป็นกราฟิกนะคะกราฟแท่งแผนภูมิวงกลมอย่างนี้แผ่นภูมิลูกโป่งนะคะอะไรที่เกี่ยวกับแผ่นภูมิเนี่ยจะอยู่ในคำสั่งนี้นะคะที่อาจารย์กุ้งกำลังคลิกอยู่นะเผื่อจะเพิ่มอะไรก็เข้ามาหาใน

ทีนี้ได้นะคะเอามีใหม่มาหลายรายการเลยนะคะอยู่ที่ว่าเราจะใช้งานอะไรบ้างนะคะแต่ละแผนภูมิเขาก็จะมีความหมายของการใช้งานอยู่นะคะคือเราจะคิดเองดีไซน์เองตามที่เราชอบเนี่ยไม่ได้นะก็คือปกติแล้วตัวเลขลักษณะนี้เขานิยมใช้แผนภูมิแบบไหนนะคะก็คือเลือกตามที่เขานิยมใช้นะคะเราจะมาคิดเองแล้วก็เลือกเองตามที่เราชอบบางทีอาจจะไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนภูมิที่ถูกพัฒนามาก็ได้นะคะเลือกสมมติว่าจังกุ้งเลือกตารางตารางมี3แบบนะคะตารางธรรมดาตารางมีแท่งตารางมีความหนาแน่นตารางมีความหนาแน่นก็น่าจะมีสีเหมือนตัวอย่างเนาะลองเลือกนะคะจังกุ้งไม่เคยเลือกแบบนี้เลยนะเดี๋ยวเรามาเลือกพร้อมกันคลิกปุ๊บพอคลิกแผนภูมิเสร็จแล้วนะคะสัญลักษณ์เมาส์ก็จะติดแผนภูมิติดอยู่ที่ปลายเมาส์นะตอนนี้ยังไม่ได้คลิกที่พื้นที่ทำงานนะคะขั้นตอนถัดไปเราคลิกครั้งหนึ่งนะคะที่พื้นที่ทำงานเราย้ายได้นะตรงนี้ย้ายได้ย้ายแบบนี้ย้ายเหมือนย้ายรูปภาพใน Microsoft Word เลยนะคะพอเราเลือกแผนภูมิที่เป็นตารางใช่ไหมคะตารางแบบไหนก็ได้แล้วก็คลิกพื้นที่ว่างครั้งหนึ่งนะคะเราก็จะได้พื้นที่วางตารางทีนี้ก็คือเป็นการตั้งค่าและตั้งค่านะคะเวลาตั้งค่าคือคลิกที่แผนภูมิแล้วก็มาตั้งค่าขวามือนะคะหรือจะกดที่รูปดินสอก็ได้ก็คืออันเดียวกันก็คือ property ตรงนี้นะสมมติว่าปิดอยู่ใช่ไหมอาจารย์กุ้งคลิกรูปดินสอตรงนี้นะก็คืออันเดียวกันนะคะขวามือตรงนี้รูปดินสอก็คือตั้งค่าหรือว่า property นะคะแล้วถ้า3จุดล่ะ3จุดก็คือเป็นคำสั่งที่มีให้เลือกนะคะมากมายคัดลอกวางพิเศษทำซ้ำลบลำดับเรียงลำดับได้นะคะกรณีข้อมูลเยอะๆนะจะเอาเลขน้อยขึ้นบนเลขมากขึ้นบนก็ได้ทำเป็นระดับรายงานปรับระดับขนาดกันตรงนี้ก็ได้นะคะปรับให้ออโต้เลยกรณีที่ตัวเลือกตัวเลขเยอะๆนะคะเรามาตั้งค่าก่อนเนาะตรงนี้เป็นข้อมูลที่เขาโชว์มาให้อัตโนมัตินะคะถ้าใครจำได้จากเวิร์กช็อปก่อนหน้าเนี่ยตรงนี้คือหน้าอะไรหน้า Contact Us นะคะติดต่อร้านติดต่อร้านก็จะมีรูปภาพ2ภาพใช่ไหมคะภาพเกี่ยวกับร้านนะคะแล้วก็ภาพ thank you ใช่ไหมที่มาอุดหนุนนะคะทีนี้เราไม่ได้อยากได้ข้อมูลตรงนั้นเนี่ยค่ะมาทำตารางตัวนี้เราเปลี่ยนตรงไหนเราเปลี่ยนข้อมูลที่จะใช้เนี่ยตรงไหนนะคะก็คือฝั่งขวามือตรง property นะคะจะมี2แท็บแท็บตั้งค่านะคะแท็บตั้งค่าจะมีแท็บตั้งค่ากับแท็บรูปแบบตรงนี้นะใครที่ยังไม่เคยใช้เลยไม่ต้องกังวลนะคะใช้งานง่ายเราอยู่ที่ตั้งค่าก่อนนะตั้งค่าก็คือตั้งค่าว่าจะเอาข้อมูลอะไรมาใช้บ้างนะคะตั้งค่ารายละเอียดปลีกย่อยนะส่วนถ้าเรื่องความสวยงามก็จะอยู่ที่รูปแบบนะคะสเต็ปของอาจารย์กุ้งก็คือจะไล่ทําทีละแท็บแท็บก็คือทีละคําสั่งลงไปเลยนะคะตั้งค่าก็จะไล่จากข้างบนเนี่ยเรียงลงไปพอตั้งค่าหมดแล้วก็ค่อยไปแท็บรูปแบบแล้วก็ทำจากข้างบนเรียงลงไปข้างล่างนะคะตอนนี้เรามาที่ตั้งค่าก่อนตั้งค่าเราจะตั้งค่าเนี่ยเราจะต้องใช้ข้อมูลประกอบนะให้เราคลิกที่ database ด้วยนะคะคลิกที่ database ตรงนี้ตรง property เขาก็แจ้งว่าแหล่งข้อมูลที่นำมาโชว์เนี่ยมาจากไฟล์Database Amazing นะคะคือชื่อร้านของอาจารย์กุ้งนะอาจารย์กุ้งกับเราก็จะไม่เหมือนกันนะเด็กๆนะคะถ้าเราตั้งชื่อเป็นชื่อร้านของใครของมันนะคะก็จะเป็นชื่อร้านของตัวเองนะคะชื่อแบรนด์ของตัวเองส่วนขออภัยลบก่อนเลยอาจารย์กุ้งรู้แล้วเพิ่มข้อมูลนะคะเพิ่มข้อมูลทำไมลบทุกคนถามทำไมลบเราจะไม่ได้เอาหน้านั้นมาทำเป็นรายงานพอดีตอนเลือกเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ติ๊กเลือกที่หน้าที่ต้องการจะเอามาทำรายงานใช่ไหมคะกรณีทำไปแล้วเกิดการผิดพลาดแบบที่

เงินกุ้งแสดงบทบาทสมมุติเรื่องการผิดพลาดเนี่ยเราจะทำยังไงเราก็ลบออกเราไม่ต้องตกใจแล้วเราก็กดเลือกที่เพิ่มข้อมูลเพิ่มข้อมูลไปเหมือนเดิมเลยไป Google Sheet นะคะไปเหมือนสเต็ปตะกี้ไปเลือกไฟล์นะ Amazing แต่กี้เมื่อตะกี้ที่โชว์มาเนี่ยแสดงว่าเมาส์ไปคลิกอยู่ที่หน้าโปรไฟล์เนี่ยก็คือจะโชว์มาอย่างที่เห็นนะคะแต่ทีนี้เราไม่ต้องการเอาหน้าโปรไฟล์มาทําเราไม่ต้องการเอาข้อมูลในหน้านี้มาทําสมมุติว่าเราต้องการเอาข้อมูลเกี่ยวข้องข้อมูลนะคะเช่นรีจิสเตอร์ลูกค้าสมัครมาแล้วกี่คนอย่างเงี้ยอันนี้น่าสนใจก็คือเอาหน้ารีจิสเตอร์มาทําเป็นรีพอร์ตหน้าออเดอร์ก็คือยอดสั่งซื้อหน้าประเมินเนี่ยค่ะจะเช็คหน้าไรเดอร์ด้วยก็เอาหน้าไรเดอร์มาได้นะคะทีนี้เอาเริ่มที่รีจิสเตอร์ก่อนเนาะแต่ว่าต้นแบบเราคลิกก่อนนะคะคลิกให้แท็บขึ้นให้แท็บสีจางๆเนี่ยขึ้นที่หน้าที่เราต้องการจะทำนะแล้วเราก็มากดเพิ่มนะคะแล้วเราก็มากดเพิ่มแต่ข้อมูลตัวอย่างเนี่ยอาจารย์กุ้งคีย์ลงไปไม่เยอะนะคะแบบที่เห็นในเวิร์กช็อปก่อนหน้านะก็คือนิดเดียวนี่คีย์ไปกี่คนละ5นัมเบอร์นะคะแต่ว่าโชว์4คน4คนแปลว่าลบมีการลบออกไปนะคะอาจจะลบด้วยตัวอาจารย์กุ้งเองนะคะทีนี้ตรงนี้เป็นรหัสสมาชิกนะคะโอเครหัสสมาชิกมีอะไรอีกมามองขวางขวามือนะมาที่ Data ตรงนี้ค่ะในส่วนของหน้ารีจิสเตอร์หรือว่าสมาชิกใช่ไหมจะประกอบไปด้วยตรงนี้เป็นหัวคอลัมน์นะคะหัวคอลัมน์ที่เหมือนกับหน้ารีจิสเตอร์ใช่ไหมตรงนี้นะคะก็คือสีเหลืองๆตรงนี้นั่นเองเราต้องการจะเอาข้อมูลอะไรมาแสดงในรีพอร์ตเนี่ยตรงสีเหลืองๆเนี่ยค่ะคือคอลัมน์หัวตารางหรือว่าฟิลได้หมดนะคะเราก็กลับมาเนี่ยตรงกันเป๊ะเลยนะคะตรงนี้เราจะเอาอะไรมาแสดงบ้างในรีพอร์ตนะคะต้องการจะดูอะไรบ้างถ้าไม่ดูก็คือจะอยู่ในดัตต้าเบสนะคะแค่ไม่ได้ดึงขึ้นมาโชว์ในนี้เฉยๆนะคะเช่นตรงนี้หน้าสมัครสมาชิกใช่ไหมคะเราก็น่าจะอยากรู้ว่าวันที่ตรงนี้นะตรงนี้คือฟิลนะคะหัวตารางนะคะหรือว่าคอลัมน์ที่จัดเก็บข้อมูลใช่ไหมคะจากต้นฉบับ Google Sheet จะให้โชว์อะไรบ้างเราต้องให้มาแสดงในมิติข้อมูลนะคะมิติข้อมูลตรงนี้ตรงนี้ตอนนี้โชว์อะไรโชว์รหัสสมาชิกอยู่นะคะก็คือตรงนี้แสดงรหัสสมาชิกขึ้นมาเราอยากจะให้แสดงอะไรอีกนะคะเราก็กดบวกตรงนี้ได้เลยแล้วเราก็กดเลือกจากตรงนี้ก็ได้นะคะมี2วิธีกดบวกแล้วเลือกจากที่มีรายการขึ้นมากับคลิกเมาส์ค้างที่ฝั่งขวาเนี่ยค่ะตรงที่โชว์อยู่เนี่ยลากมาไว้ฝั่งซ้ายนะคะเอาที่สะดวกนะคะแต่ว่าถ้ามือใหม่ก็กดตรงนี้แล้วก็เลือกกันไปเลยก็ได้นะคะจะได้สะดวกมีรหัสสมาชิกเนาะสมมติว่ารู้เราต้องการอยากรู้รหัสรู้ชื่ออันนี้เป็นเคสสตัดดี้ที่อาจารย์กุ้งแยกชื่อกับนามสกุลเนาะก็จะเห็นว่าการแยกชื่อกับนามสกุลมันเป็นแบบนี้นี่เองทําให้ควรจะรวมไปด้วยกันนะควรจะรวมไปด้วยกันแต่ข้อดีของการแยกคือบางทีเซิร์ชนามสกุลก็ได้นะคะคำนำหน้าเอาไหมทีนี้เรียงยังไงจะเอาคำนำหน้าไว้ข้างบนเราก็กดเมาส์ค้างลากขึ้นไปแบบนี้เลยสลับได้เลยนะคะวิดีโอในตอนนี้อาจารย์กุ้งจะอธิบายละเอียดนิดนึงนะไม่ต้องกังวลนะคะก็ในส่วนของ Looker Studio เนี่ยวางแผนเอาไว้ว่าจะแบ่งเป็น3ตอนนะจะมีตอนนี้ตอนแรกนะคะที่เป็นของ Looker Studio แล้วก็จะมีอีก2ตอนนะคะเราจะได้เก็บรายละเอียดกันนะคะอย่างครบครันมิติข้อมูลก็คือจะให้โชว์อะไรก็คือให้แสดงออกมานะคะพอหรือยังจังหวัดเนาะสมมติอยากรู้อีกว่าเขามาจากจังหวัดไหนวันที่สมัครสมมติอยากรู้วันที่สมัครเราก็
สมมติว่าอยากรู้เท่านี้

นี้มีอยากรู้อะไรอีกไหมจังหวัดเอาสาขาด้วยอ่ะจะได้รู้ว่าสาขาไหนมีถ้ามีสาขาแล้วต้องมีจังหวัดไหมอ่ะแล้วแต่นะคะสมมติว่าอ่ะจังหวัดควรจะมาก่อนเนาะโอเควันที่ต่อจากละ

เขาอยู่ตรงไหนอยู่ตรงแมทริกนะคะตรงนี้เราก็คลิกกากบาทได้เลยสังเกตว่าทำไม18 17นะคะแล้วก็นัมเบอร์มากลงไปหาน้อยเพราะว่าเรามาสลับการตั้งค่าตรงนี้ได้ลำดับนี่นำขึ้นข้างบนเอออ๋ออันนี้ขออภัยอันนี้เป็นสลับหน้าหลังนะคะสลับหน้าหลังเดี๋ยวไปตั้งค่าอีกในส่วนของรูปแบบนะคะอันนี้ลองกดดูจัดเรียงตามอันนี้ก็จัดเรียงตามรหัสสมาชิกนี่ตัวเลขน้อยขึ้นมาแล้วอีกทีหนึ่ง3จุดจัดเรียงตามเลือกคอลัมน์ที่ต้องการจะยึดว่าจะให้จัดเรียงตามคอลัมน์อะไรนะคะตอนนี้จัดเรียงตามคอลัมน์รหัสสมาชิกนะคะถ้าลูกศรลงก็มีมากไปน้อยมีน้อยไปมากนะถ้าขึ้นแบบนี้แปลว่าเรียงจากน้อยมามากนะคะสลับกันได้เขาก็จะยึดตามคอลัมน์นี้นะคะคอลัมน์อื่นก็จะเรียงตามคอลัมน์ที่กำหนดไว้เป็นคอลัมน์หลักนะคะทีนี้บางคนถามว่าต้องขยายเต็มเลยไหมไม่ต้องนะคะในหนึ่งหน้าเนี่ยเราอาจจะมีหลายๆส่วนนะอันนี้คือส่วนแรกนะคะต่อมาเลื่อนลงมาจำนวนแถวนะคะจำนวนแถวตอนนี้พอดีข้อมูลนะจันกุ้งคีย์เข้าไปไม่เยอะนะคะก็เลยทำให้เห็นโชว์มาแค่4แถวแต่ว่าการใช้งานจริงๆน่ะข้อมูลจะมีเป็นร้อยแถวเลยสมมติว่าร้อยแถวแล้วเราทำยังไงเราคำแนะนำนะควรจะแบ่งหน้า1หน้าเนี่ยอาจจะมีข้อมูลสัก10แถวก็ได้พอหมด10แล้วทำยังไงต่อหมดแล้วก็กดตรงนี้คลิกไปหน้าที่2คลิกไปหน้าที่3นะคะตรงเนี้ยก็จะช่วยให้ไม่ต้องเลื่อนดูข้อมูลที่ยาวลงไปเยอะมากนะคะดูแค่10แถวแล้วกดไปดูหน้าต่อไปก็จะเป็น11ถึง20 21ถึง30อย่างเงี้ยค่ะหรือจะแบ่งหน้าละ20แถวก็ได้นะคะลองปรับตามความเหมาะสมนะคะตัวนี้ถ้า n แถวคือยาวไปเลยนะมีพันหนึ่งก็คือพันหนึ่งนะไม่ได้โชว์ต้องสกอร์เมาส์เลื่อนลงมานะคะแต่ถ้าเราเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับคนที่จะมาใช้มาดูข้อมูลนะคะก็จะเป็นหัวหน้างานนะคะหรือว่าคนที่จะเข้ามาดูข้อมูลเนี่ยอย่างที่แนะนำไปเนาะว่าแบ่งหน้าหนึ่งเอาเท่าไหร่ดีร้อยหนึ่งก็ยาวนะเอาสัก25ก็ได้พอเขาก็จะรัน1 ถึง 25เนี่ยอาจารย์กุ้งมีตัวอย่างน้อยอาจารย์กุ้งลองเพิ่มสิสมมตินะคะอันนี้เพิ่มเองนะเพิ่มเองนะสาขาอันนี้ไม่มีนะไม่ได้อย่างนี้ด้วยนะเดี๋ยวจะเออร์เรอร์ไหมเพราะว่าไม่มีนะคะเราก็ต้องอันนี้ขออนุญาต Copy ลงมานะเพราะว่าจะเทสลูกเกอร์สตูดิโอนะคะอันนี้โลเคชันเนาะนี่จะระยองหมดเลยอ๋อเดี๋ยวชื่อซ้ำแต่รหัสไม่ซ้ำนะคะเปลี่ยน

จริงๆชื่อตรงนี้ข้อมูลจะเอามาฝึกทำรีพอร์ตนะคะถ้าเป็นข้อมูลจริงๆเนี่ยก็จะไม่ซ้ำกันอยู่แล้วเนาะอันนี้คือยกตัวอย่างนะคะแต่ถามว่าเดี๋ยวลองดูก่อนละกันเนาะถ้าไม่ดีเราค่อยมาปรับกันนะคะมีเท่าไหร่จนกุ้งก๊อปปี้ลงมาเพื่อให้เห็นลูกเกอร์ซูริโอเนาะกดรีเฟซนะคะรีเฟซรีเซ็ตรีเซ็ตรีเซ็ตคือกลับย้อนกลับไปตอนแรกเลยนะคะแต่ทีนี้เรามีการอัปเดตใช่ไหมคะอัปเดตเพิ่มเติมข้อมูลนะคะอัปเดตเพิ่มเติมข้อมูล

รีเฟรชข้อมูลถูกไฟล์ไหม Amazing นะคะ Register ไหนกดดูสิยังไม่อัปเดตนะคะยังไม่อัปเดตแก้ไขต่อทีนี้ถ้าเป็นกรณีที่สมมติทำตามไปสันกุ้งไปแล้วเกิดเคสแบบนี้ทำยังไงเหมือนเดิมนะคะหน้าไหนอีก Register กดเพิ่มตอนนี้ต้องมีเยอะแล้วใช่ไหมเพราะเราเชื่อมเข้ามาใหม่กดเพิ่มอีกทีหนึ่งนะคะมาแล้วถ้ารอเขาอัปเดตอาจจะนานเราเชื่อมใหม่นะคะเร็วกว่านะตั้งค่าเหมือนเดิมตอนนี้ทุกคนจะคุ้นแล้วใช่ไหมพอเอาเข้ามาใหม่ตรงนี้ปรับเลื่อนขยับได้นะตรงนี้เป็นรหัสสมาชิกใช่ไหมคะจันกุ้งเพิ่ม Copy เพิ่มตะกี้เราก็จะเรียงน้อยมามากมากมาน้อยนะอันนี้ลองเรียงดูนะคะอยู่ในนี้หมดเลยนะเสร็จแล้วโชว์อะไรอีกตรงมิติข้อมูลนะคือต้องการให้โชว์อะไรอีกมีอะไรนะรหัสแล้วก็คำนำหน้านะคะกดบวกอีกชื่อนามสกุลจังหวัดสาขาที่สมัครวันที่สมัครทีนี้ตรงนี้ไม่เอาแอคคอร์ดเขาเรคคอร์ดเขาไม่เอาลบทิ้งทีนี้ต้องการจะให้วันที่สมัครไปอยู่ข้างหน้าก็คือจะมีรหัสแล้วก็วันที่สมัครนะคะเราก็เลื่อนขึ้นกดเมาส์ค้างเลื่อนขึ้นแล้วเราจัดจริงๆปรับคอลัมน์เนี่ยปรับขยับได้นะแต่จะให้เร็วคือเรากด3จุดนะคะแล้วก็เลือกตรงนี้ปรับขนาดคอลัมน์นะจัดให้พอดีกับข้อมูลนะคะก็จะเขาก็จะปรับให้เราอัตโนมัติเลยซึ่งรวดเร็วมากนะคะตะกี้เรามาอยู่กันตรงนี้เนาะก็คือจำนวนแถวที่อาจารย์กุ้งบอกว่าถ้าสมมติว่ามีข้อมูลมี Data อยู่ 1,000 แถวเนี่ยคนดูก็จะต้องเลื่อนอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเลือก N ใช่ไหมเลือก N ก็คือต้องเลื่อนนะคะเลื่อนลงมันบางทีข้อมูลยาวนะคะก็ต้องเลื่อนหาเราสามารถแบ่งหน้าได้แบ่งก็คือกดแบ่งหน้าแบบนี้แล้วก็กำหนดว่าหน้าหนึ่งอ่ะให้โชว์กี่แถวดีสมมติว่าโชว์10โชว์10เขาก็จะตัดแค่10หน้าที่เกินก็จะไปอยู่ในหน้าถัดไปแบบนี้นะคะตัวอย่างนะคะตัวอย่างจะให้จริงๆจะให้โชว์รูปสมาชิกนะคะก็โชว์ได้นะคะเดี๋ยวค่อยทำเพิ่มนะเราค่อยๆทำเพิ่มนะคะเสร็จแล้วถ้าจะทำการแก้ไขที่วัตถุชิ้นไหนก็ตามนะคะให้คลิกที่วัตถุนะถ้าไม่คลิกนะคะก็จะไม่มีนะคะ property ขึ้นมาให้เราแก้นะเราก็คลิกที่วัตถุชิ้นนั้นก่อนนะเรามาถึงไหนแล้วถึงแบ่งหน้าแล้วใช่ไหมคะจำนวนแถวสรุปเราต้องการไหมลองติ๊กแถวสรุปคืออะไร

แล้วสรุปคืออะไรแล้วถ้าไม่แตกต่างกันตรงไหนเนี่ยเอถ้าไม่เอาล่ะหรือจะเป็นหน้าสุดท้ายลองติ๊กไปก่อนลองติ๊กไปก่อนนะคะต่อไปเรียงเหมือนที่ตะกี้อาจารย์กุ้งคลิกเรียงเลขนี่เลขเขายึดเราจะให้เราจะยึดตามคอลัมน์ไหนคอลัมน์คือหัวตารางตรงนี้ค่ะจริงๆกดตรงนี้ก็ได้นะคลิกครั้งหนึ่งตรงนี้สังเกตไหมเป็น102เห็นไหมน้อยมามากถ้ากดครั้งหนึ่งก็จะเป็นมากมาน้อยนะคะเหมือนกันตรงนี้นะตรงรหัสสมาชิกนะถ้าเราไม่กดตรงนี้นะคะก็มาตั้งค่าตรงนี้คือเหมือนกันนะอันนี้ตั้งค่าเป็นน้อยจากมากน้อยไปมากค้างไว้ก็ได้นะคะเพราะว่าควรจะเรียงตั้งแต่สมาชิกที่สมัครก่อนเนาะก็คือเลขน้อยแล้วก็วันที่ก็เป็นวันที่น้อยไปวันที่มากนะคะเขาจะเชื่อมโยงถึงกันนะคะเสร็จแล้วไปในส่วนของรูปแบบนะคะรูปแบบในส่วนของตัว Looker Studio นะคะจะมีการเซฟอัตโนมัตินะคะเซฟอัตโนมัติยกเว้นเราไปกดรีเซ็ตรีเซ็ตคือคืนกลับไปค่าตอนแรกนะคะที่นำข้อมูลเข้ามาที่ยังไม่ได้ตกแต่งอะไรเลยนะคะก็คือกลับไปที่ต้นฉบับค่าเริ่มต้นนะคะคืออย่าไปเผลอกดรีเซ็ตนะถ้าจะอัปเดตรีเฟซข้อมูลนะคะก็คือกด3จุดแล้วก็เลือกรีเฟซข้อมูลนะคะซึ่ง Looker Studio เขาจะมีช่วงเวลาที่เขาอัปเดตข้อมูลให้นะคะซึ่งเราสามารถไปตั้งค่าให้มันเร็วปกติได้นะคะจันกุ้งจำเวลาไม่ได้ว่ากี่นาทีนะไม่แน่ใจว่า3นาทีที่เขาจะอัปเดตครั้งหนึ่งหรือเปล่านะคะถ้าจำผิดก็ขออภัยแต่คือเราสามารถไปตั้งค่าได้นะเดี๋ยวตอนต่อไปอาจจะพาไปตั้งค่าในส่วนของเวลานะคะทีนี้ตอนนี้ก็คือมาถึงไหนแล้วไปที่รูปแบบนะรูปแบบนะคะชื่อแผนภูมิลองเปิดซิอันนี้แผนภูมิตรงนี้เห็นไหมขึ้น Amazing ตารางมาเราไม่เอาเราก็ปิดนะคะจัดเรียงมีความต่างเห็นไหมคะตอนนี้หัวตารางอยู่ข้างบนนะแบบแรกถ้าจัดเรียงแบบนี้ก็คือหัวตารางย้ายมาฝั่งซ้ายข้างบนก็จะเป็นจำนวนคอลัมน์แทนนะคะถ้าเครื่องหมายถูกออกก็ส่วนหัวจะหายไปควรมีนะคะควรมีตัดข้อความถ้าข้อความยาวเขาจะตัดแล้วขึ้นบรรทัดใหม่ให้นะคะแสดงคำอธิบายช่องบางตัวอย่างเราอาจจะไม่เห็นความแตกต่างนะคะตรงนี้คืออ๋อจันกุ้งรู้แล้วต้องมีที่สรุปข้อมูลแน่ๆเลยเดี๋ยวกันนะนี่ใช่ไหมตั้งค่าตอนนี้อันนี้คือคอลัมน์อะไรเนี่ยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยๆทำไปนะคะคือ1ปีแวะมาทีหนึ่งก็จะเห็นความไม่เหมือนเดิมนะค่อนข้างเยอะนะคะไปที่รูปแบบเหมือนเดิมนะไปถึงไหนแล้วตรงนี้แล้วนะคะแสดงคำอธิบายช่องไม่มีความแตกต่างนะกดตามอาจารย์กุ้งนะวันนี้เป็นตอนแรกของ Looker Studio ก็จะใช้งานเยอะนิดนึงนะคะเป็นการใช้งานเบื้องต้นนะถ้าเป็นตอนต่อไปก็จะคล่องกันแล้วเนาะตรงนี้ตัว A คือสีตัวอักษรสีส่วนไหนเห็นไหมอาจารย์กุ้งคลิกปุ๊บทุกคนเห็นละสีหัวตารางนะก็คือตัว A ใช่ไหมคะสิบสี่ px คือขนาดแล้วขนาดตรงไหนล่ะขนาดหัวตารางขนาดที่เขามีให้นะคะก็เหมาะสมแล้วนะคะคือ14ตรงนี้คือรูปแบบอักษรนะคะรูปแบบอักษรซึ่งเวอร์ชั่นเก่าเนี่ยฟอนต์ภาษาไทยยัง
ยังต้องเพิ่มนะคะเพิ่มถ้าอยากได้ฟอนต์สวยนะอันนี้คือฟอนต์ออริจินอลนะคะที่มาจากการเลือกครั้งแรกนะก็คือตามที่เห็นนะคะสีตารางสีตารางนี่ถ้าอาจารย์กุ้งเปลี่ยนแล้วทุกคนเห็นเปลี่ยนก็คือสีหัวตารางถ้าเอาพื้นเข้มตัวหนังสือต้องเป็นสีอ่อนนะคะพื้นอ่อนตัวหนังสือสีเข้มโอเคตรงนี้เลือกให้ดูทุกอย่างเลยนะทุกแบบนะอันนี้สีเส้นเห็นไหมสีเส้นเป็นสีส้มตรงนี้อะไรอ๋อสีสลับนะคะสีสลับแนะนำให้เป็นสีอ่อนนะคะตรงนี้คืออะไรโอ้ถามว่าจำเป็นต้องเลือกทุกอันไหมไม่จำเป็นถ้าเราไม่เอาเรากดอะไรกดโปร่งใสรูปแบบนะคะโปร่งใสคือไม่เลือกไม่มีสีนี่จริงๆกดรีเซ็ตได้ไหมรีเซ็ตก็ได้นะคะเหมือนกันรีเซ็ตคือคืนค่าเราไม่จำเป็นต้องใส่สีทั้งหมดนะต่อไปป้ายกำกับตารางก็คือสีฟอนต์ข้างในนะคะสีฟอนต์ข้างในอันนี้ขนาดตัวอักษรถ้าคนที่มาดูอ่ะเป็นคนมีอายุหน่อยก็เลือกขนาดอักษรไม่ต้องเล็กมากนะคะเช่นถ้าตัวอย่างนี้คือ14เนาะหัวแถวเห็นไหมคะอาจารย์กุ้งเอาออกก็จะเห็นความต่างเลยไปดูในตารางนะเห็นไหมมีเลข1 2 3 4ตรงนี้อาจารย์กุ้งเอาเครื่องหมายถูกออกเลขก็หายไปเลยความสูงอัตโนมัติตัดข้อความไม้เลื่อนลงในแนวนอนอ๋อตรงนี้คือเลื่อนลงในแนวนอน

รื่องหรือคอลัมน์ตึงคอลัมน์หมายถึงว่าถ้าเลื่อนไปทางขวาเยอะๆอะค่ะบางทีเราไม่เห็นคอลัมน์แรกอาจจะเป็นข้อมูลที่ต้องใช้อย่างเงี้ยค่ะอาจจะตึงคอลัมน์รหัสสมาชิกไว้ก็ได้แต่ว่าอันนี้ไม่มีผลนะเพราะว่าเราไม่ได้โชว์มายาวเกินไปนะคะหมายเลขแบบย่ออาจารย์กุ้งลองคลิกให้ดูนะแล้วดูความต่างเห็นไหมไม่ต่างเท่าไหร่เนาะตรงนี้คืออะไรรีเซ็ตเส้นอันนี้น่าจะเป็นเส้นขอบโอ้มีเพิ่มจากเดิมเยอะมากๆเลยนะคะอันนี้เป็นพื้นหลังเราไม่จำเป็นจะต้องใส่ทุกอันนะแต่ฉันกู้คลิกให้ดูเพื่อให้เห็นตัวอย่างนะคะตรงนี้ขอบถ้าอยากจะให้มนเนี่ยเอาเลขเยอะๆคือขอบสี่เหลี่ยมก็จะมนเลยนะแล้วตัวอย่างถัดไปเนี่ยจะเห็นขอบมนๆนะคะตัวอย่างนี้ก็เห็นเท่าที่เห็นเป็นตัวอย่างก่อนนะอันนั้นเลื่อนลงมาสีพื้นขอบมุมมนนะคะความเข้มความอ่อนนะคะประมาณนี้มีเพิ่มจากปีก่อนเยอะมากๆเลยนะคะตรงนี้คือเราตอนนี้นะคะเราได้มา1เทเบิลนะคะ1เทเบิลที่ได้จากการเชื่อมข้อมูลนะคะเชื่อมข้อมูลเข้ามานะคะจาก Google Sheet นะเทคโนโลยีวันนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวกลับไปมาเติบโตและเรียนรู้ไปด้วยกันกับ Digital in DNA by จันกุ้งติดตามตอนต่อไปนะคะ

0: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโค้ตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
0: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อ2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
0: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตรเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
0: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

0: กู้สินเชื่อมาเขาบอกว่าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลไม่ต้องใช้หลักประกัน
1: อย่างนี
0: ้ถ้าเราไม่จ่ายนี่จ่ายไม่ไหวเขาก็ยึดทรัพย์เราไม่ได้สิ
2: คำตอบคือไม่จริงครับสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันเช่นบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลแม้เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักประกันแต่หากเราไม่สามารถชำระหนี้ได้อย่าได้สบายใจเป็นอันขาดว่าเจ้าหนี้ไม่สามารถยึดอะไรเพราะเจ้าหนี้สามารถส่งดำเนินคดีตามกฎหมายแพ่งได้แล้วหากเราไม่ไปชำระหนี้ตามระยะเวลาที่ศาลกำหนดก็จะมีการออกหมายบังคับคดีให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เป็นชื่อของเราซึ่งรวมถึงเงินเดือนด้วยโดยจะมีเจ้าพนักงานของกรมบังคับคดีเป็นผู้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินเพื่อนำไปขายทอดตลาดแล้วนำเงินที่ได้จากการขายมาชำระหนี้ให้เจ้าหนี้จนครบตามจำนวน
0: ถ้าอย่างนั้นเราต้องติดคุกไหมถ้าไม่จ่ายหนี้และเข้าสู่กระบวนการศาลแล้ว
2: ตามกฎหมายแล้วลูกหนี้จะไม่ถูกจับหรือคุมขังเพราะภาระหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมเนื่องจากเป็นคดีแพ่งไม่ใช่คดีอาญายกเว้นในกรณีที่เป็นการทุจริตหรือปลอมแปลงเอกสารทางการเงิน
0: แล้วถ้าชำระไม่ไหวต้องทำยังไง
2: การไกล่เกลี่ยคือคำตอบทุกปัญหาหนี้ลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถคุยและไกล่เกลี่ยกันได้ตั้งแต่ก่อนฟ้องด้วยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินหรือติดต่อทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้การไกล่เกลี่ยระหว่างฟ้องลูกหนี้ไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในระหว่างการฟ้องศาลและการไกล่เกลี่ยหลังศาลมีคำพิพากษาโดยหลังศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ลูกหนี้สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือกับทางกรมบังคับคดีในการไกล่เกลี่ยหนี้กับเจ้าหนี้ได้ดังนั้นเมื่อตัวเราเกิดปัญหาจ่ายหนี้ไม่ไหวให้รีบติดต่อเจ้าหนี้เพื่อชี้แจงเหตุผลและเจรจาขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้เหมาะกับสถานะทางการเงินของเราเจ้าหนี้จะช่วยวิเคราะห์หาทางออกปัญหารวมถึงปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ใหม่ให้เราซึ่งมีได้หลายรูปแบบเช่นขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือการลดอัตราดอกเบี้ยเราไม่ควรปล่อยปละละเลยหรือชะล่าใจเนื่องจากสินเชื่อประเภทที่ไม่มีหลักประกันนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยสูงเมื่อเราเห็นว่าความสามารถในการชำระหนี้ลดลงหรือจ่ายไม่ไหวก็ควรตั้งสติในการแก้ไขปัญหาหาข้อมูลมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐและสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ที่สามารถช่วยลดภาระได้อย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับนะคะเข้าสู่วันศุกร์เสวนาประจำวันศุกร์นี้ค่ะเอาละค่ะวันนี้เราเจอกันเป็นเทปที่7นะคะเทปที่7ในวันนี้นะคะก็ยังพูดถึงเรื่องของการสื่อสารภายในตนเองแต่องค์จะให้ทริคแบบนี้ค่ะในเมื่อนำวัยรุ่นมาออกอากาศแล้วนะคะก็เลยจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนรู้ของวัยรุ่นกันบ้างนะคะหลายคนที่ยังเด็กอยู่กว่าวัยรุ่นนะคะที่ดูรายการนี้อยู่ก็ลองดูสิ่งที่ครูอุ่มให้นะลูกนะซึ่งหลายๆท่านเนี่ยที่โตกว่านี้นะคะที่ดูอยู่นะคะก็คงจะได้เข้าใจไปพร้อมๆกันว่าอ๋อวัยรุ่นเป็นแบบนี้เองเหรอนะคะบางทีเวลาที่เราดูพวกเขาพูดคุยเนี่ยนะคะเราอาจจะเห็นมุมมองอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนก็ได้เพราะว่าสิ่งที่โลกบรรยายไว้ก็บรรยายไว้มากมายจากข้อมูลหลากหลายนะคะบางทีก็บอกว่าอ๋อวัยรุ่นเหรอเป็นวัยแบบสุดโต่งแล้วก็คิดอะไรอาจจะไม่ได้แบบถูกต้องนักบางทีก็เอาแต่อารมณ์ไม่ค่อยมีเหตุผลทั้งหมดนี้ครูอุ่มไม่ได้บรรยายนะคะเป็นสิ่งที่โลกบรรยายไว้จากข้อมูลต่างๆลองค้นกันดูใน Google ก็จะเจอนะคะแต่นั้นคือสิ่งที่เราไม่ได้เห็นจริงๆดูสิคะพอให้สถานการณ์ความตายให้กับวัยรุ่นกลุ่มนี้พวกเขาเองมีแนวคิดที่หลายๆคนน่าจะอาจจะมหัศจรรย์เลยตกใจนะคะเพราะบางทีเรามองวัยรุ่นเป็นอีกมุมหนึ่งแต่พอถึงเวลาที่เขาจะต้องลาโลกนี้ไปแล้วสิ่งที่เขาคิดกลับเป็นเรื่องที่ค่อนข้างหนักและไม่ค่อยให้ความสำคัญกับตัวเองสักเท่าไหร่แต่กลับห่วงคนที่เขารักโดยเฉพาะครอบครัวนั่นเองคือสิ่งที่อุ่มประทับใจนะคะคือตัวครูอุ่มเองเนี่ยก็ไม่ได้คิดว่าพวกเขาจะมีเขาได้อะไรอ่ะมีความเป็นผู้ใหญ่ได้ขนาดนั้นนะคะแต่พอแผนการที่พวกเขาเล่าให้ผู้ชมได้ฟังเนี่ยผู้ชมก็คงเห็นภาพแล้วล่ะว่าจากการที่เรามองดูวัยรุ่นในแบบที่โลกบรรยายโลกก็บรรยายไปซึ่งเราเองเราก็เลยมองว่าวัยนี้บทสรุปแล้วก็คือเป็นคนที่โลกหมุนรอบตัวเขานั่นแหละแต่เอาเข้าจริงพอป้อนสถานการณ์นี้ให้จริงกลับไม่ใช่อย่างนั้นค่ะงั้นวันนี้เรามาสรุปกันหน่อยดีกว่านะคะว่าวัยรุ่นแล้วก็กระบวนการในการสื่อสารภายในตนเองเนี่ยมันทำให้เราได้รู้จักเขาอย่างไรบ้างซึ่งณตอนนี้ก็ต้องบอกนะคะว่าโลกของเราเนี่ยประเทศเราแล้วกันเนาะประเทศเราเนี่ยเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุกันอย่างเป็นทางการมาสักระยะหนึ่งแล้วดังนั้นวัยรุ่นที่เราได้เจอตามท้องถนนหนทางเนี่ยพวกเขาก็จะกลายเป็นผู้สูงอายุในอนาคตค่ะและณตอนนี้ผู้สูงอายุที่อยู่ปัจจุบันก็มีจำนวนที่มากอยู่แล้วนะคะเวลาที่เราจะสร้างให้สังคมนั้นมีความสุขแล้วมีการพัฒนาที่ยั่งยืนสิ่งสำคัญเลยคือการให้แนวทางในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขวันนี้เหมือนจะเป็น how to ในการให้แนวทางให้อยู่ร่วมกับวัยรุ่นอย่างมีความสุขจากกระบวนการการสื่อสารภายในตนเองค่ะหลาย key message เลยนะคะที่วันนี้ครูอุ๋มจะนำมาฝากกันซึ่งเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าณวันนี้เราคุยกันเรื่องวัยรุ่นเทปหน้าต้องไม่พลาดเทปหน้าเนี่ยครูอุ่มจะนำเรื่องนี้มานะคะคือเรื่องของการสอนการสอนแบบนี้นะคะการสอนพัฒนาบุคลิกภาพโดยใช้สถานการณ์ความตายเข้ามาช่วยกระตุ้นให้นักศึกษาหรือว่าผู้ที่จะต้องเรียนในรายวิชาใดๆก็แล้วแต่เนี่ยมันประยุกต์ใช้ได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรายวิชาใดเอาการสอนในลักษณะนี้นะคะเอาความตายเข้ามาวางไว้เป็นเงื่อนไขหรือเป็นคอนดิชันแล้วก็ให้ผู้เรียนได้เดินตามเส้นเรื่องนี้จะได้ผลลัพธ์ของการเรียนรู้อย่างไรตอนสุดท้ายตอนหน้าเดี๋ยวเรามาเจอกันเรื่องของการสอนนะคะส่วนในวันนี้เรียนรู้เรื่องของวัยรุ่นหนังสือเล่มนี้จริงๆอยู่ตั้งแต่เทปที่แล้วแล้วล่ะนะคะแต่
ครูอุ่มก็ไม่ได้พูดอันนี้นะคะเป็นหนังสือที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับครูอุ่มในการทำกิจกรรมหลายๆกิจกรรมที่เกิดขึ้นในรายการวันศุกร์เสวนาค่ะซึ่งหนังสือเล่มนี้นานแล้วถ้าคุณผู้ชมสนใจก็คงจะต้องไปหาดูที่ร้านหนังสือมือสองพอดีอุ่มได้จากที่สำนักวิทยาบริการนะคะของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปเจอตอนช่วงที่เรียนอยู่ที่คณะครุศาสตร์นะคะอาจารย์ก็ให้ไปสืบค้นเรื่องของวิทยานิพนธ์ครูอุ่มก็ไปเจอเล่มนี้นะคะแล้วก็หูประทับใจมากเลยอยู่ตอนนั้นเนี่ยหนังสือเล่มนี้ก็ไม่ใช่แบบนี้นะคะนี่คือไปซีล็อกมานะคะหนังสือเก่ามากนะคะคือนานแล้วซึ่งพอไปเจออีกทีคือเป็นคนไปห้องสมุดบ่อยนะคะไปเจออีกทีอยู่ในห้องสมุดของคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะก็ลองไปตามดูกันได้นะคะหนังสือเล่มนี้ที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับครูอุ่มเนี่ยเดี๋ยวบรรยายให้ฟังก่อนเนาะว่าชื่อหนังสือสอนให้เด็กเป็นอัจฉริยะโดยวิธีสอนที่มหัศจรรย์จากญี่ปุ่นค่ะผู้เขียนคือบุญเงชุนจูนะคะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะเป็นเรื่องที่เขาพูดถึงความสามารถของเด็กที่ตัวคุณครูเนี่ยซึ่งเป็นคุณครูใหญ่เนี่ยนะคะก็เชื่อว่าเป็นความสามารถที่มหัศจรรย์แล้วก็มีเทคนิคการสอนมากมายเลยนะคะหนึ่งในนั้นก็คือจะเป็นกระบวนการของการเปิดพื้นที่ให้กับผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เดี๋ยวมาคุยกันอย่างชัดๆในตอนหน้านะคะตอนหน้าเราพูดถึงเรื่องนี้นะคะการสอนค่ะส่วนในตอนนี้นะคะพอรู้แล้วล่ะว่าเนี่ยเล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้กับครูอุ่มนะคะตอนนี้เราจะคุยกันเรื่องวัยรุ่นพอบอกวัยรุ่นรุ่นไหนก็ไม่รู้แหละนะคะแต่พอเป็นวัยรุ่นแล้วเนี่ยมันจะมีหนังสือบางเล่มนะคะที่พูดถึงว่าวัยรุ่นน่ะไม่ใช่วัยแบบที่โลกบรรยายแล้วนะคะว่าจะหมดแค่ช่วงอายุเท่าไหร่เท่าไหร่อย่างเงี้ยแต่เขาบอกว่าช่วง40กว่าก็ถือเป็นวัยรุ่นนะเขาบอกมันเป็นเหมือนเป็นวัยแห่งการเรียนรู้อ่ะคุณผู้ชมดังนั้นเราจะขีดเส้นเจเนเรชันไว้แบบไหนอยู่ที่คุณผู้ชมนะคะอ่ะแต่วันนี้ให้สถาปนาอย่างนี้สถาปนาให้คุณผู้ชมของอุ๋มทุกๆคนนะคะไม่ว่าจะอยู่ในรุ่นไหนก็แล้วแต่เป็นวัยรุ่นแล้วกันค่ะซึ่งวัยรุ่นนิยามของวัยรุ่นก็คือเป็นวัยเรียนรู้งั้นเรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะวันนี้เป็น how to นะเราจะทำตัวให้เป็นวัยรุ่นแล้ววัยรุ่นอย่างพวกเราก็ต้องสื่อสารภายในตนเองอย่างถี่วิธีการสื่อสารภายในตนเองอย่างแรกเลยนะคะพอได้สถานการณ์ความตายไปแล้วครูอุ่มก็อยากให้คิดไปถึงเรื่องนี้ค่ะเรื่องของการรักตัวเองสังเกตดูนะคะว่าเทปที่ผ่านมาไปย้อนดูกันได้นะคะเทปที่ผ่านมาเนี่ยบางคนก็เล่าบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะกลับมาแบบดูแลตัวเองให้มากยิ่งขึ้นนะคะบางคนไม่ค่อยดูแลตัวเองเลยบางคนไม่ค่อยรู้ว่าเนี่ยเหนื่อยแล้วบางคนบอกว่าทำงาน7วันไม่มีวันพักเลยเพราะโลกบรรยายไว้อีกแล้วนะคะอาจจะได้รับมาจากคนในครอบครัวนะบอกว่าการพักคือการขี้เกียจดังนั้นก็เลยไม่พักเลยแต่พอได้สถานการณ์ความตายไปแล้วความสุขเกิดขึ้นเลยค่ะเป็นวันแห่งความสุขนะคะบอกว่าจะนอนยาวๆเลยนั่นเองคือเรื่องของการที่เรากลับมาดูแลตัวเองการดูแลตัวเองอย่างแรก how to อย่างแรกนะคะออกกำลังกายค่ะเดี๋ยวขอเล่าประสบการณ์ตัวเองนิดนึงนะคะคือครูอุ่มเองเนี่ยได้ทำรายการนะคะออกอากาศที่เนี่ยหลายรายการด้วยกันแต่ถ้าไปย้อนดูนะคะก็จะเห็นว่ามันก็จะมีช่วงนะคะของร่างกายที่ดีบ้างแย่บ้างนะคะแต่ก็ยังทำอย่างต่อเนื่องแต่ณตอนนี้นะคะไม่รู้ทุกคนมองยังไงนะคะแต่ตอนนี้ครูอุ่มเนี่ยหันมาออกกำลังกายเพราะว่าได้วางเงื่อนไขกับตัวเองไว้แบบที่ชวนก
คุณผู้ชมเนี่ยได้วางแผนก็คือวางเงื่อนไขไว้กับตัวเองว่าถ้าเราต้องตายภายในตึ๊ดๆๆไม่รู้เมื่อไหร่เราจะทำอะไรบ้างหนึ่งในนั้นของตารางชีวิตครูอุ๋มก็คือเรื่องของการออกกำลังกายค่ะเลยเริ่มนะคะเริ่มออกกำลังกายแต่ก่อนเนี่ยก็อาจจะแบบโยกซ้ายโยกขวาทำนู่นทำนี่บ้างในแต่ละวันแต่ไม่ได้ออกกำลังกายจริงจังคราวนี้มาออกกำลังกายจริงจังค่ะครูอุ๋มออกกำลังกายตั้งแต่เมื่อวันที่2พฤษภาคมเนี่ยจำได้เลยมาต้นปีนะคะแล้วก็ทำอย่างต่อเนื่องทำอะไรคือตอนนั้นเนี่ยยังมีความรู้สึกอยู่ว่าเออเราจะทำได้หรือเปล่าแต่เนี่ยอย่างที่ชวนคุณผู้ชมไงว่าเราหลุดออกจากรุ่นแล้วเรากลายเป็นวัยรุ่นวัยเรียนรู้ละดังนั้นกลับมาเป็นวัยรุ่นอีกครั้งครูอุ๋มก็เลยคิดว่าเรามาเรียนรู้แบบที่นักศึกษาเนี่ยที่เราวางเงื่อนไขให้เขาเนี่ยเขาได้เรียนรู้แล้วก็จัดตารางชีวิตใหม่ครูอุ๋มลองจัดตารางชีวิตใหม่เลยแล้วก็ได้โปรแกรมนะคะโปรแกรมที่เราคิดขึ้นมาเองจากการสื่อสารภายในตนเองพยายามดูว่าจะเริ่มทำยังไงดีนะคะก็เริ่มจากการเดินก่อนเดินเสร็จไม่พอนะคะก็เลยกลายเป็นวิ่งนะคะช่วงแรกนี่แบบปวดไปหมดเลยคุณผู้ชมนะคะบางท่านเนี่ยบอกว่าไม่เคยออกกำลังกายเลยกลัวปวดเมื่อยนะคะทีแรกก็คิดแบบนั้นนะคะครูอุ๋มเนี่ยครูอุ๋มนี่กว่าที่จะเลือกการออกกำลังกายประเภทวิ่งได้เนี่ยคิดอยู่นานเลยสื่อสารภายในตนเองอยู่นานเลยค่ะว่าเราจะออกกำลังกายแบบไหนแต่เป้าหมายก็คือเนี่ยเราจะตายภายในกี่วันกี่เดือนเนี่ยแล้วเราต้องออกกำลังกายแล้วนะคะครูอุ๋มก็เลยเอาชนะทุกอย่างแล้วก็พยายามออกกำลังกายก็มาจบที่การวิ่งแล้วก็มาจบที่การวิ่งทุกวันวันละ5กิโลเมตรและครูอุ๋มสามารถวิ่งได้ทุกที่ด้วยนะแต่ก่อนเนี่ยต้องแบบไปวิ่งข้างนอกนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยพอฝนตกก็วิ่งในบ้านวิ่งวนไปวนมานะคะมีโต๊ะปิงปองอยู่ก็วิ่งรอบโต๊ะปิงปองวนไปวนมาทำอย่างนี้ไปเรื่อยปรากฏว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเกิดขึ้นดังนั้นที่ครูอุ๋มเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเนี่ยเพราะอะไรก็เพราะอยากจะชวนให้ลองสื่อสารภายในตนเองและเราจะเห็นว่าอะไรบ้างที่เราจะสามารถทำได้ในตารางชีวิตที่เหลืออยู่หนึ่งในนั้นวัยรุ่นต้องเลือกการออกกำลังกายค่ะพวกเราเป็นวัยรุ่นนะคะต้องเลือกการออกกำลังกายก่อนนะคะมาคีย์เมสเสจที่2นะคะที่อยากจะให้ลองคือฝึกค่ะนักศึกษาหลายๆคนนะคะที่ผู้ชมได้ฟังเขาเนี่ยนะคะก็คงจะเห็นว่าโอ๊ยบางคนบอกว่าไม่เคยที่จะกล้าฝึกอะไรเลยแต่พอรู้ละว่าเขาจะต้องลาโลกนี้ไปแล้วเนี่ยเขาก็หลุดออกจากสิ่งที่โลกบรรยายทั้งหมดพ่อแม่บอกว่าห้ามทำนู่นทำนี้แต่เขาทำเขาจะกลับมาทำละฝึกทำนะคะฝึกทำในสิ่งใหม่ๆเอาล่ะตรงนี้เป็นคีย์เมสเสจสำคัญตรงไหนรู้ไหมคะคุณผู้ชมการกล้าที่จะฝึกทำสิ่งใหม่ๆอย่างที่ครูอุ๋มเล่าไปเมื่อเทปที่แล้วอ่ะชีวิตคนเรานะคะมันจะต้องมีภาวะที่แบบว่ามีสีแห่งชีวิตที่มันเข้มขึ้นมาพอเวลาที่เราได้ฝึกทำอะไรใหม่ๆหรือสิ่งที่เราหวาดผวาเรากลัวมากๆเราไม่กล้าที่จะทำสิ่งเหล่านั้นเนี่ยพอเราได้ลองทำได้ต่อสู้ที่จะทำให้ได้เนี่ยสีของชีวิตมันจะเข้มขึ้นแล้วมันจะทำให้เรามีพลังงานค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะได้บอกไว้บางช่วงบางตอนบอกว่าเขาพยายามที่จะดีไซน์กิจกรรมให้กับผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยได้ยืนขึ้นนะแล้วเท้าเนี่ยสัมผัสกับดินเพื่อรับพลังงานแล้วถ่ายทอดพลังงานออกมาด้วยการแสดงความคิดเห็นอย่างกล้าหาญเราต้องลองทำแบบนั้นค่ะเลือกทำในสิ่งที่เราไม่กล้าครูอุ๋มยกตัวอย่างครูอุ๋มนะอย่างแต่ก่อนเนี่ยครูอุ๋มไม่กล้าที่จะวิ่งตอนนี้ก็สบายละอีกอย่างนึงที่ไม่กล้านะคะคือไม่กล้าที่จะเล่นดนตรีร้องเพลงได้อย่างเดียวแต่พอตอนนี้สบายแล้วเหมือนกันคำว่าสบายคืออะไรเราพยายามฝึกมันค่ะคุณผู้ชมฝึกจนกว่าร่างกายเราจะจำมันได้ค่ะประโยคนี้ครูไม่ได้พูดเองนะคะมีนักศึกษาที่เป็นต้องบอกว่าเป็นนักศึกษาที่เคยออกอากาศด้วยนะคะ
เอ่ยชื่อเลยนะคะคือประกรณ์ตั้งประพฤติดีนะคะหรือว่าพี่โค้ดของน้องๆเนี่ยนะคะเรียนอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพี่โค้ดเคยบอกครูอุ๋มไว้ว่าเนี่ยถ้าจะฝึกนะคะต้องฝึกจนกว่าร่างกายเนี่ยมันจะจำได้แล้วมันชินเหมือนการขับรถอะค่ะเวลาที่เราขับรถแรกๆฝึกขับอะร่างกายมันจะยังจำไม่ได้มันก็จะกระตกกระตากนิดนึงแต่พอฝึกจนร่างกายจำได้แล้วมันจะทำไปด้วยความเคยชินแล้วความสุขมันจะเกิดขึ้นสิ่งที่ครูอุ๋มลองทำก็คือการลองฝึกเล่นดนตรีนะคะแล้วพอเราเล่นได้เราก็ชินกับมันแล้วก็มีความสุขนั่นแหละคือสิ่งที่อยากจะให้คุณผู้ชมลอง how to กับมันค่ะฝึกในสิ่งที่ตัวเองไม่กล้าที่จะทำดูบ้างจากเงื่อนไขเดิมเงื่อนไขนี้ค่ะเราจะตายภายในกี่วันลองคุยกับตัวเองดูนะคะอย่างต่อมานะคะลองเล่าให้ตัวเองฟังดูค่ะ how to อย่างต่อมานะเล่าให้ตัวเองฟังดูว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีเรื่องเสียใจอะไรบ้างและถามต่อไปอีกค่ะว่ามีเรื่องเสียใจอะไรบ้างที่ถ้าเราย้อนกลับไปเราจะไม่เสียใจกับมันคำถามนี้มันช่วยตัวเรายังไงรู้ไหมคะมันจะช่วยให้เราหลุดออกจากภาวะของการรู้สึกผิดกับตัวเองนักศึกษาหลายๆคนที่ออกนะคะบางคนเนี่ยเล่าไปเล่ามาเนี่ยรู้สึกผิดกับตัวเองแต่พอถามไปเรื่อยๆเกี่ยวกับเรื่องว่าเราจะตายแล้วจะตายแล้วปรากฏว่าทุกคนก็หลุดออกจากความรู้สึกผิดเพราะอะไรเพราะว่าจะลาโลกนี้ไปแล้วค่ะก็ให้เราลองคิดดูนะคะว่าณตอนนี้มันมีความรู้สึกใดบ้างที่มันติดอยู่ในใจเราแล้วมันเป็นความรู้สึกผิดนั่นแหละให้หลุดออกจากมันแล้วผู้ชมจะได้เจอกับความสุขที่แท้จริงและมันจะเร่งให้เกิดขึ้นเร็วก็ด้วยการวางสถานการณ์ความตายใกล้ตัวเข้าไปนะคะเสียใจเนาะอย่างต่อมาค่ะกลับไปที่วัยนี้บ้างเด็กเล็กค่ะคุณผู้ชมทุกคนเคยผ่านวัยเด็กเล็กมาณตอนนี้เราอาจจะมีอายุระดับหนึ่งแล้วนะคะหรือลูกๆหลานๆที่ดูครูอุ๋มอยู่ลูกอาจจะยังเด็กก็ลองดูสภาพความเป็นตัวเองความเป็นเด็กเล็กพอย้อนกลับไปในวัยเด็กเล็กทุกคนจะเห็นว่าเรามีความสุขง่ายมากใช่ไหมเราไม่ค่อยคิดอะไรเยอะเราวิเคราะห์คนไม่เป็นแล้วเราก็ผิดพลาดเราก็ไม่ได้ร้องไห้เสียใจนานที่สำคัญเราหาความสุขได้ตลอดและความสุขนั้นราคาถูกหรือบางทีไม่มีราคาแต่มีความสุขมากอย่างเช่นนะเปิดดูการ์ตูนหรือหนังอะไรก็ได้เดี๋ยวนี้เด็กเขาก็จะติดพวกหนังอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วดูซ้ำไปซ้ำมาเรื่องเดิมแค่นี้ก็มีความสุขแล้วนี่นะคะนี่คือรูปแบบความสุขที่มันง่ายๆพอเราได้ย้อนกลับไปในวัยเด็กเล็กเราก็จะได้มีความสุขได้ง่ายขึ้นครูอุ๋มพูดถึงตรงนี้เพราะอะไรเพราะเวลาที่เราได้ทิ้งตัวเองให้อยู่ในกระบวนการการสื่อสารภายในตนเองค่อยๆถามตัวเองค่ะพอหลังจากที่เรารู้แล้วว่าเราจะต้องลาโลกแล้วนะก็ค่อยถามตัวเองว่าตอนเด็กๆอ่ะเรามีความสุขกับอะไรเลือกที่จะทำมันอีกครั้งนึงค่ะบางคนบอกว่ามีความสุขกับการวาดรูปแต่โลกบรรยายไว้ว่าศิลปินไส้แห้งเลยหยุดวาดรูปตั้งแต่ตอนนั้นกลับมาทำมันใหม่ค่ะพอกลับไปทำมันใหม่หรือพยายามดีไซน์ตารางชีวิตตัวเองให้สามารถที่จะทำมันได้บ่อยครั้งความสุขจะกลับมาค่ะเด็กเล็กนะอย่างต่อมาค่ะหนุ่มค่ะสาวด้วยเดี๋ยวนี้มีหลากหลายเพศด้วยอ่ะแต่พูดถึง2คำนี้ให้เข้าใจง่ายก็แล้วกันนะคะวัยหนุ่มสาวผู้ชมลองนึกดูวัยหนุ่มสาวมีอะไรดีบ้างคะบางคนบอกว่านึกไม่ออกเลยบางคนก็ยังไม่ได้ไปถึงวัยหนุ่มสาวใช่ไหมลูกจริงๆวัยหนุ่มสาวนะคะมีข้อดี
หลายข้อเลยแต่ที่ครูอุ๋มจะชวนให้ทุกท่านคิดเนี่ยคือวัยหนุ่มสาวจะเป็นวัยแห่งการทดลองที่จะทำสิ่งใหม่ๆด้วยความกล้าบ้าบิ่นค่ะใช้คำนี้นะความกล้าบ้าบิ่นเราเอาความกล้าบ้าบิ่นมาใช้ในกระบวนการสื่อสารภายในตนเองดูค่ะคุณผู้ชมมันอาจจะดูไม่ค่อยมีเหตุผลสักเท่าไหร่เนาะแต่อย่างที่เล่าเมื่อเทปที่แล้วว่าพอเราใกล้ลาโลกแล้วเนี่ยเหตุผลมันจะตกไปค่ะอารมณ์มันจะขึ้นมาเราลองค่ะลองที่จะใช้ความกล้าบ้าบิ่นอันทำในสิ่งที่เราไม่กล้าทำไม่ต้องไปคิดอะไรแล้วลองทำดูซึ่งต้องไม่เดือดร้อนใครด้วยนะคะพอเราใช้สิ่งนั้นเนี่ยเราจะเห็นถึงความถึกอดทนของเราค่ะแต่ครูอุ๋มจะให้ทริคไว้นิดนึงแล้วมันเหมือนเป็นข้อควรระวังด้วยเนาะว่าเวลาเราพยายามกับอะไรเนี่ยมันดีนะแต่ถ้าปริมาณของความพยายามมันมากเกินไปไม่ดีค่ะเพราะมันจะทำให้เราละทิ้งความเห็นอกเห็นใจตัวเองไปนะคะเหมือนกันกับถ้าพยายามน้อยเกินไปก็ไม่ดีค่ะเพราะเป็นการ

สปอยตัวเองดังนั้นให้อยู่ในทางสายกลางระดับที่พอเพียงพอเหมาะพอดีหนุ่มสาวนะคะลองดูค่ะต่อมาค่ะยังอยู่ในเรื่องของวัยนะคะให้สื่อสารภายในตนเองเกี่ยวกับเรื่องของความแก่ตั้งคำถามกับตัวเองก็ได้ค่ะว่าเออถ้าเราสามารถที่จะเดินทางไปได้ถึงวัยแก่ชราจริงๆเราจะทำอะไรเราจะทำยังไงเราจะเป็นยังไงนะบางคนแบบนี้นะด้วยว่ากักขังตัวเองอยู่ในคำบรรยายของโลกมากเกินไปที่โลกบรรยายว่าพอถึงอายุเท่านี้ต้องมีเงินเท่านี้อายุเท่านั้นต้องมั่นคงแบบนั้นแบบนี้ถึงอายุเท่านี้ยังไม่มั่นคงเลยแย่จังหรืออะไรแบบนี้เนี่ยคือสิ่งที่โลกบรรยายแต่ครูอุ๋ม How to ค่ะชวนทุกคนนะคะว่าให้หลุดออกจากสิ่งที่โลกบรรยายเนาะแล้วลองนึกถึงสิ่งที่ตัวเองต้องการจริงๆว่าในช่วงวัยแก่ของเราเนี่ยเราอยากเห็นตัวเองเป็นอย่างไรพอนึกถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าเราคิดว่าเรากำลังจะต้องลาโลกเนี่ยนะคะเราจะค่อนข้างเศร้าเลยนะคะซึ่งความเศร้าตรงนี้นั่นแหละค่ะมันจะมีความเสียดายเกิดขึ้นค่ะคุณผู้ชมโดยความเสียดายพวกนี้มันไม่ร้ายนะคะแต่มันดีค่ะเพราะมันจะทำให้เราเนี่ยดีไซน์ชีวิตอย่างมีสติค่ะมีข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยวิชาสังคมศึกษาข้อหนึ่งถามเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมว่าธรรมะในพระพุทธศาสนาเนี่ยมีหลายหมวดมากเลยใช่ไหมคะแต่ถ้าให้เลือกสำคัญ1ข้อเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าข้อไหนที่สำคัญมากที่สุดเลือกได้ข้อเดียวข้อไหนคะผู้ชมลองนึกดู TikTok บางคนก็นึกไปถึงหลายๆเรื่องข้อเดียวเลยนะคะสติค่ะไม่ต้องดูข้ออื่นเลยถ้าเลือกได้ข้อเดียวจริงๆนะคะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะพระองค์ท่านบอกว่าต้องมีสติแล้วทุกอย่างมันจะตามมาเองนะคะดังนั้นเวลาที่เราได้เข้าสู่กระบวนการสื่อสารภายในตนเองผู้ชมเห็นไหมว่านักศึกษาแต่ละคนเนี่ยจ้องมองครูอุ๋มนะคะแล้วก็ตอบคำถามโอ้พวกเขามีสติกันมากเลยนะคะแล้วเพราะอะไรเพราะว่ากระบวนการสื่อสารภายในตนเองมันทำให้เรามีสติมันทำให้เราระลึกได้มันชวนให้เราเป็นแบบนั้นค่ะอีกเรื่องนึงความเพลินค่ะจริงๆมันคือเพลิดเพลินนั่นแหละเทปที่แล้วคุยกันไปเนาะว่าความสุขของมนุษย์มีหลายระดับหนึ่งในนั้นก็คือความเพลิดเพลินแต่มันเป็นขั้นต่ำสุดเลยนะไม่ว่าเราจะรักโลภโกรธหลงใช้ชีวิตยังไงก็แล้วแต่ก็จะมีความเพลิดเพลินอยู่ในนั้นซึ่งถ้าในกระบวนการของการสื่อสารภายในตนเองความเพลิดเพลินมีประโยชน์ค่ะคุณผู้ชมความเพลิดเพลินมันทำให้เรารู้ว่าเราชอบอะไรพอเรารู้ว่าเราชอบอะไรเราก็จะหาความสุขได้ไม่ยากคุณผู้ชมฟังมาถึงตรงนี้นะคะทำไมวันศุกร์เสวนาถึงพูดเกี่ยวกับความสุขสงสัยไหมคะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าสิ่งต่างๆในโลกใบนี้มันหาได้ไม่ยากเท่าไหร่แต่ความสุขหายากค่ะซึ่งหลายๆคนที่กำลังมีความทุกข์ยากอยู่ผมเชื่อว่าทุกคนเคยเจอความสุขมาแล้วและเป็นความสุขในระดับนี้ค่ะความเพลิดเพลินซึ่งความสุขในระดับนี้ครูอุ๋มจะอธิบายนะคะว่ามันเป็นความสุขที่ดีงามค่ะแต่มันไม่ยั่งยืนค่ะที่เขาพูดกันถึงเรื่องของ SDG นะคะหรือ SDGs เนี่ยนะคะพูดถึงเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนโยงไปหน่อยนะคะ
มันก็จะมีเรื่องนี้นะคะคือเรื่องของความสุขแล้วพยายามดีไซน์ให้โลกใบนี้มันมีความสุขแบบยั่งยืนแต่ถ้าความสุขนั้นมันอยู่ในระดับนี้ไม่ยั่งยืนความสุขที่ยั่งยืนคือความสุขที่เราได้เห็นคนอื่นมีความสุขจากการที่เราให้เขาคือคำว่าให้เนี่ยมันจะตัวโตกว่าคำว่ารับนะคะก็ชวน how to ค่ะ how to ให้เกิดการสื่อสารภายในตนเองโดยมีเรื่องของการสร้างความสุขที่เป็นความสุขที่แท้จริงคือความสุขที่ให้มากกว่าความสุขที่จะเป็นผู้รับนะคะมาถึงคำนี้บ้างค่ะmessage คำนี้น่าสนใจ genius ค่ะคุณผู้ชมคะเวลาที่อุ๋มจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาไม่ว่าจะเป็นระดับไหนเนี่ยนะคะ genius เป็นเรื่องที่ครูอุ๋มเชื่อมาตลอดว่ามันแฝงฝังอยู่ในตัวทุกๆคนแหละแต่ทุกๆคนนั้นจะมีความ genius ในแบบไหนก็แตกต่างหลากหลายค่ะเวลาที่เราได้สื่อสารภายในตนเองบ่อยๆพอเราได้รับฟังตัวเองจริงๆมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราจะได้รู้ได้ถ่ายถามตัวเองแล้วได้ทบทวนตัวเองว่าเรามีความเป็นจีเนียสด้านไหนพอเรารู้ว่าเราจีเนียสด้านไหนแล้วเนี่ยเราก็จะเลือกที่จะกระทำการหรือเป็นประธานของการกระทำเนี่ยได้อย่างถูกต้องเหมาะสมดังนั้นในสิ่งที่โลกบรรยายไว้ไม่ว่าเขาจะบรรยายว่าตัวเราเหมาะสมทางด้านนี้ทำอย่างนี้ดีกว่าหรือเขาอาจจะบรรยายว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันช่างไร้คุณค่าไร้สาระเหลือเกินหยุดทำได้แล้วพวกนี้จะไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อเราเลยนะคะถ้าเราได้สื่อสารภายในตนเองบ่อยๆและกระตุ้นให้มันเกิดเร็วขึ้นเมื่อเราวางสถานการณ์สถานการณ์ที่ครูอุ๋มวางไว้ก็คือความตายและใกล้ลาโลกพอมันมีสถานการณ์เข้ามามันจะทำให้เราได้สื่อสารภายในตนเองได้เร็วขึ้นพอเราสื่อสารภายในตนเองได้เร็วขึ้นเราจะค้นพบจีเนียสค่ะบางคนโชคดีรู้ว่าเราจีเนียสหรือว่าเป็นอัจฉริยะทางด้านไหนแต่รู้แล้วก็เท่านั้นทำอะไรไม่ได้แต่บางคนโชคดีกว่ารู้ว่าเป็นจีเนียสด้านไหนแล้วสามารถใช้ความเป็นจีเนียสนั้นให้เกิดการเลี้ยงดูตัวเองได้บางคนทำเป็นอาชีพนะคะหรือบางคนก็เอาสิ่งนั้นมาเลี้ยงดูคนในครอบครัวหลายๆส่วนนี้เกิดขึ้นได้นะคะจีเนียสนะคะต่อมาค่ะเรื่องนี้ค่ะนี่การดูถูกค่ะคุณผู้ชมโลกใบนี้มันโหดร้ายใช่ไหมคะมันก็จะมีการถูกดูถูกการดูหมิ่นกันการขัดขวางผลประโยชน์กลุ่มคนไหนมีอำนาจเขาก็จะดูถูกกลุ่มคนที่ไม่มีอำนาจอันนี้เป็นเรื่องปกติค่ะเป็นเรื่องปกติของวงจรชีวิตของสัตว์โลกนะคะมนุษย์ก็เป็นสัตว์โลกเนาะคือถ้าเราอยู่ในโลกใบนี้เราก็ต้องเจอกับวัฏจักรแบบนี้วัฏจักรที่ปลาใหญ่ก็กินปลาเล็กนะคะคนที่มีอำนาจแล้วเข้าใจว่าตัวเองมีอำนาจก็จะดูถูกคนที่ไม่มีอำนาจเป็นแบบนี้ล่ะค่ะแต่เรื่องของการดูถูกเป็นสิ่งที่กระบวนการสื่อสารภายในตนเองต้องใช้ค่ะเราจะใช้กระบวนการดูถูกด้วยหรอคือจริงๆแล้วเราต้องใช้ประสบการณ์การถูกดูถูกมากกว่าค่ะดังนั้นเวลาที่เราได้รับประสบการณ์นี้อย่าทิ้งมันนะคะเก็บไว้ใช้ได้อ่ะมันเหมือนจะเป็นวัคซีนให้กับเรามันทำให้เรารู้เท่าทันแล้วไปต่อได้คำว่ารู้เท่าทันในที่นี้ก็คือมีสตินั่นเองค่ะคุณผู้ชมดูถูกนะคะเวลาที่มนุษย์ถูกใครก็ตามดูถูกเนี่ยเลือดเรามันจะเป็นไงคะสูบฉีดค่ะนะคะเพ
พอเลือดสูบฉีดปั๊บเนี่ยนะคะเราก็จะมีความรู้สึกโกรธโมโหซึ่งพอเวลามีความรู้สึกโกรธโมโหเป็นเรื่องปกติที่ปริมาณสติจะลดลงค่ะคุณผู้ชมดังนั้นช่วงเวลาที่ปริมาณสติลดลงมันจะเกิดข้อผิดพลาดในชีวิตได้ง่ายขึ้นดังนั้นเวลาที่เราสื่อสารภายในตนเองเราเก็

เราก็ผิดพลาดพอเราผิดพลาดเราเก็บประสบการณ์ไว้ประสบการณ์เอามาทำอะไรเอามาใช้ในการสื่อสารภายในตนเองดังนั้นที่ครูอุ๋มบอกว่าลองซิลองที่จะฝึกสื่อสารภายในตนเองด้วยการลองอยู่ในห้องมืดๆปิดไฟอย่านอนอย่าหลับแต่สื่อสารภายในตนเองไปเรื่อยๆประสบการณ์ที่เราจะนำมาพูดคุยกับตนเองหนึ่งในนั้นก็คือประสบการณ์การถูกดูถูกสำคัญค่ะลองดูนะคะ How to ต่อมานี่ค่ะการเป็นตัวเองค่ะคุณผู้ชมคะนักศึกษาหลายๆคนก่อนที่จะเข้าสู่การออกอากาศนะคะก่อนที่จะเดินเข้ามาในสตูดิโอเนี่ยนะคะถามครูอุ๋มกันหมดเลยว่าอุ้ยครูต้องทำยังไงอ่ะหนูยังไม่เคยออกอากาศเลยสิ่งที่ครูอุ๋มบอกนะคะก็คือไม่ต้องถามใครสื่อสารภายในตนเองเป็นตัวของตัวเองคำว่าเป็นตัวของตัวเองมันคืออะไรกลับมาที่คำว่าโลกบรรยายใหม่เวลาที่ครูอุ๋มพูดนะคะคีย์เมสเซจสำคัญเลยที่ครูอุ๋มบอกเมื่อเทปที่แล้วคือเรื่องของโลกบรรยายครูอุ๋มพูดบ่อยๆโลกบรรยายคืออะไรคือสิ่งที่มันเป็นข้อมูลที่มันแบบบรรยายฝังหัวเราเป็นวัฏกรรมที่มันกดทับนะคะเป็นกฎเกณฑ์เป็นบรรทัดฐานเป็นวัฒนธรรมเป็นประเพณีหลายๆคนอาจจะมีสิ่งที่ก้องอยู่ในหัวที่เป็นเสียงของโลกบรรยายแตกต่างกันบางคนเป็นพี่คนโตก็โลกก็บรรยายไว้ซึ่งอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือคนที่เลี้ยงดูเราบรรยายไว้ว่าเธอจะต้องเรียนจบก่อนคนอื่นหรือว่าไม่ต้องเรียนแล้วเรียนเยอะไม่ดีออกมาเลี้ยงน้องเพราะว่าเป็นพี่คนโตแบบนี้หรือบางคนเป็นผู้หญิงนะก็ถูกวาทกรรมนะคะของโลกบรรยายเนี่ยนะคะฝังให้คิดว่าการเป็นผู้หญิงมันคือการที่เราเป็นเพศออนแอร์ดังนั้นก็ไม่ต้องทำอะไรเยอะถ้าทำเยอะเดี๋ยวจะอ่อนแอแล้วก็เป็นภาระคนอื่นอะไรแบบนี้นะคะหลายๆส่วนพวกนี้มันคือโลกบรรยายแต่ถ้าเราไม่เป็นแบบนั้นเราเป็นตัวเองเราจะต้องสลัดสิ่งที่โลกบรรยายไว้ไม่ต้องไปซีเรียสกับตรงนั้นคือครูอุ๋มจะบอกว่าไม่ต้องไปสนใจก็ไม่ใช่นะคะเพราะเรายังต้องอยู่ในโลกไม่ต้องไปซีเรียสคำว่าซีเรียสก็คือไปแบบไปให้มันบีบคั้นเราโดยที่ไม่มีทางยืดหยุ่นเลยเรายืดหยุ่นกับมันค่ะพอเรายืดหยุ่นกับมันความเป็นตัวเองของเราจะเกิดขึ้นทุกคนฟังดีๆนะคะความเป็นตัวเองเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากที่เรามีสติกับสิ่งที่โลกบรรยายนะคะดังนั้นเวลาที่เราได้ยินอะไรก็ตามให้แยกแยะให้ออกว่านั่นเป็นสิ่งที่โลกบรรยายหรือเป็นสิ่งที่เราบรรยายตัวเองค่ะนะคะแยกแยะให้ออกนะคะพอเราแยกออกแล้วอะค่ะความเป็นตัวเราจะเกิดขึ้นแล้วพื้นที่ชีวิตจริงๆจะเกิดขึ้นค่ะสิ่งที่จะช่วยบีบคั้นให้เราสลัดหรือว่าเอาชนะสิ่งที่โลกบรรยายไว้ได้เร็วขึ้นก็คือการที่เราสมมุติสถานการณ์ขึ้นมาสถานการณ์ที่ครูอุ๋มสมมุติก็คือสถานการณ์ที่ถ้าเราต้องตายภายในจุดๆวันจุดๆเดือนอย่างเงี้ยเรารู้แล้วว่าเราจะตายแล้วเนี่ยเราจะทำอย่างไรพอเราต้องดีไซน์ตารางชีวิตแล้วเนี่ยสิ่งที่โลกบรรยายจะไม่สำคัญสำหรับเราเลยค่ะลองดูนะคะลองตั้งคำถามกับตัวเองค่ะมาถึงเรื่องนี้บ้างค่ะลองชวนตัวเองคิดเวลาที่เราคิดเยอะๆคิดมากอะค่ะบางทีเราคิดมากเพราะสิ่งที่โลกบรรยายหรือสิ่งที่คนอื่นกระทบเราถูกไหมคะเวลาที่เราได้ยินความคิดของคนอื่นคือมนุษย์มีปากเนาะก็พูดไปได้เรื่อยๆนะคะได้ยินความคิดของคนอื่นและเราก็เก็บมาคิดพวกนี้มันคือสิ่งที่เรานำสิ่งที่โลกบรรยายมาคิดแต่ถ้าเราสื่อสารภายในตนเองจริง

จริงอย่างแท้ทรูเราต้องเลือกที่จะสื่อสารภายในตนเองจริงๆละทิ้งสิ่งที่โลกบรรยายดังนั้นความคิดที่เราคิดมากกับสิ่งที่คนอื่นพูดต้องไม่เอามาคิดแล้วค่ะห่างมันไว้เลยตัดมันออกไปค่ะและก็ต้องไม่พึ่งพาสิ่งพึ่งพาด้วยค่ะสิ่งพึ่งพามีอะไรบ้างอ่ะคุณผู้ชมลองนึกดูว่าตั้งแต่เราเกิดจนถึงเนี่ยอายุเท่านี้ไม่รู้อายุเท่าไหร่กันบ้างที่ดูรายการวันศุกร์เสวนากันอยู่อายุเท่านี้แล้วเราใช้สิ่งพึ่งพาอะไรบ้างบางคนบอกว่าต้องถือโทรศัพท์มือถือตลอดเวลาเลยหรือบางคนบอกว่าโอ๊ยพอเวลามีปัญหาปุ๊บต้องโทรอ่ะไม่โทรไม่ได้ถ้าตอนนั้นเน็ตล่มนี่ตายเลยหรือบางคนบอกว่าต้องมีรถอ่ะถ้าไม่มีรถก็คือจะรู้สึกมีความทุกข์หรือบางคนบอกต้องมีคุณพ่อคุณแม่หรือต้องมีแฟนหรือต้องมีเพื่อนคนนี้อะไรอย่างเงี้ยครับพวกนี้คือสิ่งพึ่งพาแต่ถ้าหากว่าเราจะใช้กระบวนการสื่อสารภายในตนเองอย่างแท้จริงเราต้องไม่ใช้สิ่งพึ่งพาค่ะดังนั้นในช่วงที่เราปิดไฟมืดนะแล้วก็คุยกับตัวเองต้องละทิ้งสิ่งพึ่งพาไปหมดเลยค่ะลองดูนะคะคือบางทีเวลาที่เราคุยกับตัวเองเราจะได้รู้เลยว่าแท้จริงแล้วเนี่ยอันไหนนะคือสิ่งที่โลกบรรยายแล้วเราเอามันมากดทับเราจนเราดีไซน์หรือออกแบบพฤติกรรมต่างๆนานานะคะบางคนบอกว่าต้องดัดฟันใช่ไหมต้องสัญญกรรมหรืออะไรแบบนี้นะคะทั้งหมดเนี้ยถ้าเราบรรยายตัวเองอย่างเดียวเราจะยังทำมันอยู่ไหมหรือเราอยากเป็นแบบที่โลกบรรยายเราก็เลยทำมันนะคะลองแยกแยะกันดูสิ่งพึ่งพาค่ะสิ่งพึ่งพามันจะอยู่ไหนครูอุ๋มเจาะลึกไปอีกนะสิ่งพึ่งพามันจะวนเวียนอยู่ในสิ่งที่โลกบรรยายดังนั้นไม่ว่าโลกจะเคยบรรยายอะไรก็แล้วแต่ความสะดวกสบายความสุขอย่างนั้นอย่างนี้การเข้าสังคมนู่นนี่นั่นพวกนี้มันคือสิ่งที่โลกบรรยายหมดนะคะเราตัดมันออกก่อนสิ่งพึ่งพาในช่วงเวลาที่เราเข้าสู่กระบวนการสื่อสารภายในตนเองสิ่งพึ่งพาจะไม่ได้มีความสำคัญเลยโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ครูอุ๋มให้คือสถานการณ์ใกล้ความตายค่ะตัดออกนะคะต่อมาค่ะเรื่องของความเหงาบ้างคุณผู้ชมครับมนุษย์ทุกคนหนีไม่พ้นค่ะต้องมีความเหงาเกิดขึ้นเหงามากเหงาน้อยเหงาปานกลางสังเกตดูนะคะว่าในช่วงนี้จะมีคนที่มีน้องหมาน้องแมวหรือว่าน้องสัตว์เลี้ยงหลายๆประเภทเนี่ยเกิดขึ้นเป็นจำนวนเยอะเลยนะคะก็บางทีแบบว่าพอมีกระแสที่อยู่ในโซเชียลเกี่ยวกับเรื่องของการทำร้ายสัตว์เนี่ยโอ้โหจะไวมากเลยเพราะว่าผู้คนเนี่ยหันมาใส่อกใส่ใจผู้ที่อยู่ร่วมกับเราในรูปของสัตว์เลี้ยงเยอะขึ้นนะคะเนี่ยพวกนี้มันเป็นคำตอบหมดเลยว่ามนุษย์นะคะต้องมีชีวิตอยู่กับความเหงาเสมอค่ะครูอุ๋มบอกเลยนะว่ามันเป็นสม่ำเสมอนะคะมนุษย์จะเหงาค่ะเอ้าแต่ว่าทำไมบางคนถึงดูเหมือนไม่เหงาล่ะก็เพราะว่าเขาเองเขามีสิ่งทดแทนหรือว่าสิ่งที่มาช่วยให้เขาเหงาน้อยลงแต่สุดท้ายก็ยังเป็นความเหงาอยู่มันเหมือนเลือดนะคะมนุษย์ต้องมีเลือดใช่ไหมมนุษย์ก็ต้องมีความเหงาแล้วความเหงามันช่วยในกระบวนการสื่อสารภายในตนเองได้ยังไงล่ะครูจริงๆเนี่ยความเหงานะคะมันสามารถช่วยกระบวนการสื่อสารภายในตนเองได้ดีเลยล่ะค่ะพอเวลาที่ครูอุ๋มให้สถานการณ์ไปนะว่าเนี่ยจะต้องตายภายในกี่วันกี่เดือนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมกับครูอุ๋มพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันรู้สึกถึงความเดียวดายความเหงาเกิดขึ้นมาเลย
คือความเหงามันจะทำงานหนักขึ้นมากถ้าหากเรารู้ว่าเราจะต้องลาสิ่งต่างๆแล้วแต่มันแปลกมากไม่มีใครพูดไปถึงว่าไม่รู้ว่าตายไปแล้วมันจะเป็นยังไงนะคือเราจะต้องเผชิญกับอะไรหลังความตายกลัวหรืออะไรไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้เลยแปลกมากทุกคนไม่ได้กลัวว่าตายแล้วจะเป็นยังไงแต่กับกลัวว่าถ้าตัวเองต้องตายแล้วเนี่ยตัวเองจะต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักแล้วสิ่งที่รักสิ่งนั้นน่ะเขาจะเป็นยังไงบ้างมีแต่ความรู้สึกนี้แต่ครูอุ๋มไม่อาจที่จะนิยามชัดเจนได้เหมือนกันว่าแบบฟันธงเลยอะว่าถ้าเป็นวัยรุ่นก็คงจะรู้สึกแบบนี้เหมือนกันหมดก็คงจะไม่ได้บอกแบบนั้นนะคะคือเป็นแค่กลุ่มตัวอย่างนึงที่มาออกรายการเท่านั้นนะคะดังนั้นเนี่ยในมุมของกรณีศึกษานี้เนี่ยเราก็จะได้เห็นว่า เขาคิดแบบนี้แต่อาจจะไม่ได้นิยามว่าโหเป็นตัวแทนประชากรทั้งหมดนะคะจะเล่าให้ผู้ชมฟังต่อว่าความเหงาอ่ะมันช่วยให้กระบวนการสื่อสารในตนเองเนี่ยทำงานได้ดีเพราะเมื่อมีสถานการณ์ความตายเข้ามาใกล้แล้วความเหงาจะถูกทำงานแล้วพอความเหงาถูกทำงานกระบวนการสื่อสารภายในตนเองก็จะทำงานควบคู่กันเช่นเดียวกันค่ะบางคนเลือกที่จะไม่บอกเรื่องนี้เรื่องที่เราใกล้ตายเนี่ยกับใครเลยนะคะมีนะคะแล้วไปบอกใกล้ๆเพราะอะไรเพราะว่าทำใจไม่ได้นะคะหลายๆอย่างก็มีหลายปัจจัยที่มันเกิดขึ้นแต่นั่นแหละคือในจังหวะที่เราไม่ได้บอกใครหรือเราต้องคิดแล้วว่าเราจะจัดตารางชีวิตยังไงเราจะทำยังไงต่อชีวิตมันจะเป็นยังไงทั้งหมดเนี้ยมันคือกระบวนการสื่อสารภายในตนเองที่มันเกิดขึ้นแบบอัตโนมัติค่ะแต่สำหรับบางคนการเกิดอัตโนมัตินั้นมันจะไม่เป็นตารางชีวิตสิคะบางคนยังจัดการตัวเองไม่ได้อย่างที่ครูอุ๋มเล่าว่าพอมีสถานการณ์เข้ามาเนี่ยสิ่งที่มันทำงานได้ดีแล้วชนะเลิศก็คืออารมณ์ดังนั้นพออารมณ์มันเข้ามาแทนที่ปุ๊บเนี่ยมันเลยทำให้บางคนไม่สามารถที่จะสร้างวินัยให้กับตัวเองก่อนตายได้ค่ะซึ่งมันยากตรงนี้งั้นเราลองมาฝึกกันดูนะคะเหมือนเรามาซ้อมกันแล้วกันเนาะไม่ใช่ว่าซ้อมตายนะคะแต่ซ้อมวางแผนชีวิตตายมีคำกล่าวค่ะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการวางแผนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์กว่าการที่เราได้ลงมือทำแผนนั้นได้สำเร็จอีกนะคะเพราะบางทีแล้วเนี่ยการวางแผนมันทำให้เราได้ใช้เวลาอยู่กับการสื่อสารภายในตนเองค่อนข้างเยอะแล้วเราก็จะไม่กลับมาเสียดายทีหลังหลายๆส่วนที่ครูอุ๋มได้บอกทุกๆคนไปสุดท้ายจริงๆแล้วครูอุ๋มแค่ไม่อยากให้ทุกๆท่านเนี่ยนะคะรู้สึกเสียดายค่ะจริงๆพอเราเสียดายอ่ะมันยิ่งกว่าเสียใจอีกนะคะคุณผู้ชมเสียดายที่ไม่ได้ทำเสียดายที่ไม่ได้ทำให้ดีหรือเสียดายที่ไม่ทำให้ดีที่สุดแล้วมันจะทำให้ปริมาณความสุขของเราลดลงฮวบฮาบเลยค่ะไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นวันศุกร์เสวนาก็จะเคียงข้างคุณผู้ชมไม่ให้คุณผู้ชมนั้นเสียดายอะไรเลยนะคะแต่เราเสียใจก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะมนุษย์ต้องอยู่คู่กับความทุกข์อยู่แล้วความทุกข์ยากก็ทำให้เราเสียใจแต่ไม่อยากให้ทุกคนเสียดายค่ะกระบวนการในการสื่อสารภายในตนเองจะทำให้ทุกท่านไม่เสียดายกับอะไรอันนี้ครูอุ๋มยืนยันนะคะซึ่งความสุขเป็นส่วนประกอบหลักสำคัญของชีวิตค่ะก็อยากจะเคียงข้างคุณผู้ชมทุกท่านนะคะให้รู้จักที่จะสร้างความสุขให้ตัวเองได้ไวและเป็นความสุข

ที่ยั่งยืนโดยการเริ่มต้นในการวางแผนแยกแยะให้ออกว่าสิ่งไหนคือสิ่งที่โลกบรรยายและสิ่งไหนที่เรายังไม่ได้บรรยายตัวเองบ้างก่อนที่เราจะลาโลกนี้ไปเราต้องทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้แยบยลที่สุดความแยบยลมันเกิดจากการวางแผนค่ะวางแผนดีๆค่ะลองชั่งใจกันดูนักศึกษาที่มาออกอากาศในรายการนี้พวกเขาวางแผนแล้วก็เข้าสู่กระบวนการในการดีไซน์ชีวิตก่อนที่จะมาออกอากาศระยะหนึ่งแล้วนะคะดังนั้นพวกเขาก็เลยสามารถที่จะควบคุมทั้งอารมณ์แล้วก็เหตุผลให้อยู่ในปริมาณที่สมดุลและสามารถถ่ายทอดให้คุณผู้ชมนั้นได้ประโยชน์จากสิ่งที่พวกเขาคิดและเชื่อและอุ๋มเชื่อว่าทุกท่านได้ประโยชน์อย่างมากเลยนะคะถ้าติดตามกันตั้งแต่ EP ที่1ท่านใดที่สงสัยแล้วก็อยากที่จะทบทวนย้อนกลับไปดูไปฟังกันได้นะคะหมดเวลาของวันศุกร์เสวนาในวันนี้ลงแล้วต้องบอกว่าหลายๆคีย์เมสเสจที่ให้ไปอยากให้ทุกท่านทำทั้งหมดเลยดูจะโลภไปไหมอยากให้ทุกท่านทำนะคะแล้วก็ลองฝึกดูหาช่วงเวลาที่จะสร้างกระบวนการนี้กระบวนการสื่อสารภายในตนเองให้ได้อุ้มย้ำอีกครั้งหนึ่งมันไม่ใช่เพียงแค่การพูดคุยกับตัวเองเท่านั้นแต่เป็นการนำเอาเทคนิคต่างๆที่อุ้มให้ไปทั้งหมดเนี่ยนะคะเอาไปใช้ทุกอย่างถ้ายิ่งเอาไปใช้เยอะมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งดีเลยล่ะค่ะเทปหน้าค่ะเรามาเจอกันนะคะครูอุ๋มจะให้สิ่งนี้เชื่อว่าหลายๆคนที่ดูอยู่เนี่ยนะคะก็จะมีทั้งผู้เรียนแล้วก็ผู้สอนนะคะแล้วก็หลายๆท่านที่อยู่ในวัยต่างๆซึ่งอยู่ในสังคมนี้เนี่ยนะคะคงอยากจะเห็นแล้วล่ะว่าเอ๊ะกระบวนการในการสอนเพื่อที่จะสนับสนุนให้กระบวนการสื่อสารภายในตนเองเนี่ยมันชัดเจนขึ้นเนี่ยทำมาอย่างไรวีคหน้าเจอกันนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วล่ะค่ะวันศุกร์เสวนานะคะจัดรายการขึ้นก็เพื่อที่จะให้คุณผู้ชมนั้นได้แนวทางในการสร้างความสุขและการวางสถานการณ์สำคัญค่ะสถานการณ์ที่เป็นตัวกระตุ้นทำให้คุณผู้ชมมีความสุขได้เร็วขึ้นทำให้คุณผู้ชมมีสติและทำให้คุณผู้ชมได้วางแผนสถานการณ์ต่างๆเหล่านั้นดีหมดเลยซึ่งจะเป็นสถานการณ์ใดก็ได้แต่ครูอุ๋มเลือกเป็นสถานการณ์ใกล้ตายนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าตอนนี้จะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมบ้างไม่มากก็น้อยนะคะเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะเทคนิคการสอนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

หากเป็นหนี้บัตรเครดิตบัตรเครดิตรูดปุ๊บเป็นหนี้ปั๊บจะเป็นอย่างไรหากเราผิดนัดชำระหนี้สิ่งที่ลูกหนี้ต้องเจอหากผิดนัดชำระหนี้ค่าติดตามทวงถามจะถูกคิดและถูกทบไปในรอบบินถัดไปโดยแต่ละธนาคารก็จะมีอัตราค่าติดตามทวงถามที่แตกต่างกันไปดอกเบี้ยผิดนัดชำระคือดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยเดิมในกรณีที่เราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตรวมไปถึงค่าปรับเมื่อจ่ายหนี้ล่าช้าเกินระยะเวลาที่กำหนดโดยหากยังไม่จ่ายหนี้ดอกเบี้ยก้อนดังกล่าวก็จะถูกคิดทบไปเรื่อยๆจนกลายเป็น

หนี้ก้อนใหญ่ได้สำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหรือ3งวดหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะเสียเครดิตและอาจถูกรายงานข้อมูลค้างชำระหนี้หรือเครดิตบูโรในช่วงนี้เจ้าหนี้จะพยายามติดต่อลูกหนี้เพื่อให้วางแผนจ่ายหนี้ใหม่กฎหมายของไทยได้ให้สิทธิแก่ทางลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องในระหว่างพิจารณาคดีและหลังศาลมีคำพิพากษาเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายซึ่งลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องกับเจ้าหนี้คือสถาบันการเงินธนาคารหรือติดต่อผ่านกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้ไม่ยอมไกล่เกลี่ยเจรจากับเจ้าหนี้หรือการเจรจาไม่เป็นผลคดีความจะเข้าสู่ชั้นศาลในขั้นตอนนี้ลูกหนี้สามารถไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในชั้นศาลได้ในกรณีลูกหนี้ไม่ยอมไปไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินได้กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อศาลมีคำพิพากษาให้เจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินชนะคดีโดยถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้คืนตามคำพิพากษาภายใน30วันเจ้าหนี้ก็จะมีสิทธิ์ยึดทรัพย์หรืออายัดสิทธิ์เรียกร้องของลูกหนี้ได้ซึ่งศาลจะแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อออกหมายยึดและอายัดทรัพย์สินขึ้นมาและทรัพย์สินที่เจ้าหนี้สามารถยึดได้มีดังนี้ 1. ของมีค่าได้แก่เครื่องประดับที่มีมูลค่าอย่างเพชรพลอยนาฬิกาสร้อยคอทองคำ 2. รถยนต์มอเตอร์ไซค์ในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้และต้องไม่เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 3. บ้านและที่ดินในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้ทั้งที่ติดจำนองหรือไม่ติดจำนอง 4. เสื้อผ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่มีมูลค่ารวมกันเกิน 20,000 บาท 5. เครื่องมือในการประกอบอาชีพที่มีมูลค่ารวมแล้วเกิน 100,000 บาทและ 6. การอายัดเงินเดือนและเงินลงทุนลูกหนี้ผู้ที่จะถูกอายัดเงินเดือนนี้สามารถเป็นได้ทั้งพนักงานเอกชนและพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งแม้บัตรเครดิตจะช่วยให้เราสะดวกสบายในการจ่ายเงินแต่ผลที่ตามมาหากผิดชำระหนี้บัตรเครดิตก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆดังนั้นหากใช้บัตรเครดิตแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องชำระยอดใช้จ่ายให้ตรงเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหายุ่งยากตามมาทางที่ดีที่สุดคือการมีความรับผิดชอบและไม่ก่อหนี้เกินตัวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรมสิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้ในกระบวนการยุติธรรมมีอะไรบ้างอันดับแรกคือสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพราะเรื่องการเงินเป็นเรื่องละเอียดอ่อนลูกหนี้มีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจก่อนจะกู้เงินและเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่บิดเบือนได้แก่อัตราดอกเบี้ยค่าบริการค่าธรรมเนียมค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นข้อผูกพันตามสัญญาและสถาบันการเงินต้องนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ตามช่องทางให้บริการต่างๆที่ลูกค้าสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อาทิเช่นช่องทางออนไลน์สาขาหรือช่องทางลูกค้าสัมพันธ์สิทธิ์ที่จะได้รับสัญญากู้ยืมเงินและใบเสร็จรับเงินการกู้ยืมเงินที่น่าเชื่อถือนั้นลูกหนี้จะได้รับสัญญาการกู้ยืมเงินที่เขียนไว้อย่างชัดเจนแบบตรงไปตรงมาเป็นสัญญาที่มีเนื้อหาตรงกันทั้ง2ฉบับเพื่อให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้เก็บไว้เป็นหลักฐานคนละฉบับซึ่งในสัญญาจะต้องมีข้อมูลเหล่านี้ชื่อที่อยู่ของลูกหนี้กับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้วันที่ขอกู้ยืมจำนวนเงินกู้อัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายระยะเวลาการกู้ยืมรายละเอียดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงหนี้การกู้ยืมเงินจะสมบูรณ์เมื่อเจ้าหนี้มอบเงินให้แก่ลูกหนี้และสัญญาจะต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้หรือมีการเขียนกำกับไว้วิธีการที่ลูกหนี้สามารถใช้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้คือการใช้หนี้ด้วยตัวเงินและการใช้หนี้ด้วยทรัพย์สินแต่เงินหรือทรัพย์สินดังต่อไปนี้ที่ไม่สามารถนำมาใช้ในการชำระหนี้ได้แก่อุปกรณ์ทำมาหากินสัตว์หรืออุปกรณ์แทนอวัยวะทรัพย์สินส่วนตัวทรัพย์สินที่โอนไม่ได้ตามกฎหมายเบี้ยเลี้ยงชีพ

และเงินที่คนอื่นมอบให้เพื่อเลี้ยงชีพเงินเดือนบำเหน็จบำนาญเงินชดเชยรายได้ของคนทั่วไปและเงินที่ได้รับจากการตายของบุคคลอื่นลูกหนี้มีสิทธิ์ได้รับการถูกทวงหนี้ที่ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติการทวงหนี้พุทธศักราช2558เมื่อลูกหนี้หมุนเงินไม่ทันไม่มีผ่อนชำระหรือจ่ายเกินเวลาบ้างเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะติดตามหนี้เป็นเรื่องปกติแต่ไม่มีสิทธิ์ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลลูกหนี้เช่นการคุกคามขู่เข็นโดยการใช้กำลังประทุษร้ายหรือการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงการใช้ข้อมูลเท็จและสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่บุคคลอื่นหากในกรณีลูกหนี้ค้างจ่ายล่าช้าชำระหนี้ไม่ไหวลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องหรือติดต่อหน่วยงานรัฐอย่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้กับเจ้าหนี้ยังตกลงกันไม่ได้หรือลูกหนี้ไม่ยอมติดต่อชำระหนี้ผ่านไประยะหนึ่งเจ้าหนี้จะฟ้องดำเนินคดีกับลูกหนี้เพื่อให้กรอบกฎหมายดูแลให้ลูกหนี้คืนเงินที่ได้กู้ยืมไปซึ่งในระหว่างพิจารณาคดีลูกหนี้สามารถขอไกล่เกลี่ยหนี้ในชั้นศาลได้หรือหลังมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้สามารถประสานทางกรมบังคับคดีเพื่อไกล่เกลี่ยให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายแต่หากยังไม่มีการชำระหนี้กันจะนำไปสู่การสืบทรัพย์และเข้าสู่การบังคับคดีสิ่งสำคัญลูกหนี้ต้องอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ระหนักรู้ในสิทธิของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของสุนทรียภาพทางศิลปะนะครับที่เราจะร่วมกันสำรวจแล้วก็เปิดมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับโลกของศิลปะวันนี้นี่ผมขอพาทุกท่านย้อนเวลากลับไปสำรวจเรื่องราวที่น่าสนใจน่าหลงใหลเกี่ยวกับศิลปะสมัยใหม่นะครับซึ่งถือว่าเป็นบทหมายสำคัญของประวัติศาสตร์ศิลปะในศตวรรษที่20แต่ก่อนอื่นผมขออนุญาตแนะนำตัวสักเล็กน้อยก่อนนะครับกระผมคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยสิริพันธ์จากสาขาวิชาจิตรกรรมไทยนะครับวิทยาลัยพอช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนครศรีนะครับที่นี่เรามุ่งเน้นไม่เพียงแต่จะถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับศิลปะนะครับแต่ยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียนและผู้ฟังด้วยและในวันนี้นี่ผมอยากจะชวนทุกท่านเข้าสู่โลกศิลปะสมัยใหม่ศิลปะที่เต็มไปด้วยความแปลกใหม่การทดลองและการปฏิวัติทางความคิดที่สร้างผลกระทบอย่างยิ่งใหญ่นะครับทั้งวงการศิลปะและก็สังคมพร้อมยังครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยนะครับประวัติศาสตร์ศิลปะในยุคสมัยใหม่นะครับโมเดิร์นอาร์ตเนี่ยในต้นคริสตศตวรรษที่20เป็นการเริ่มต้นนะครับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในหลายด้านนำมาซึ่งความน่าสนใจมากมายในวงการศิลปกรรมนะครับโดยเฉพาะการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ซึ่งได้แก่ทายและก็ภาพยนตร์นะครับเข้ามามีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในอดีตนี่คำว่าวิจิตรศิลป์เคยหมายถึงจิตรกรรมประติมากรรมสถาปัตยกรรมดนตรีและก็วรรณกรรมนะครับแต่เมื่อภาพถ่ายและภาพยนตร์เข้ามามีบทบาทมีความหมายมากขึ้นความหมายของคำนี้ก็เลยขยายวงกว้างขึ้นนะครับตามกฎวิวัฒนาการของธรรมชาติทุกสิ่งย่อมมีการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงนี้ย่อมมีผลกระทบต่อความคิดร่วมสมัยทำให้ผู้คนเริ่มเบื่อหน่ายกับสิ่งที่เรียกว่าซ้ำซากจำเจนะครับไม่ว่าจะเป็นกฎเกณฑ์ที่ยุ่งยากหรือการขาดอิสระและการท้าทายทางสติปัญญานอกจากนี้ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ยังนำไปสู่การค้นคว้าทฤษฎีสีแล้วก็การประดิษฐ์กล้องถ่ายรูปซึ่งทำให้การวาดภาพเหมือนจริงเนี่ยเริ่มลดความนิยมลงนะครับคุณหันไปถ่ายภาพกันหมดนะครับการวาดภาพที่เหมือนจริงเหมือนที่ผ่านมาเนี่ยก็กลายเป็นว่าหมดความน่าสนใจไปการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และก็อุตสาหกรรมการติดต่อสื่อสารช่วยวัฒนธรรมของชาติต่างๆนะครับถ่ายเทกันอย่างง่ายขึ้นส่งผลให้ศิลปินมีทัศนคติกว้างขวางมากขึ้นนะครับเข้าใจในโลกภายนอกมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดนิทรรศการศิลปกรรมของญี่ปุ่นในปารีสที่ส่งผลกระทบต่อศิลปินกลุ่มก้าวหน้าในยุคนั้นเป็นอย่างมากเลยนะครับศิลปินกลุ่มก้าวหน้ามักจะมองหาความงามในธรรมชาติแล้วก็เลือกวาดภาพในสถานที่จริงแทนที่จะนั่งจินตนาการอยู่ในสตูดิโอเหมือนในอดีตที่ผ่านมานะครับการเปลี่ยนแปลงจากยุคเก่าเข้าสู่ยุคศิลปะสมัยใหม่เนี่ยทำให้รูปแบบทางศิลปะเนี่ยต้องปรับเปลี่ยนไปด้วยเรียกว่าเป็นการปรับเปลี่ยนจากยุคเก่าไปสู่ยุคใหม่ก็กระทบมายังรูปแบบทางศิลปกรรมด้วยนะครับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยมีปรากฏการณ์ทางสังคมที่สำคัญเกิดขึ้นในช่วงต้นคริสตศตวรรษที่20นะครับเรื่อยไปจนถึงสงครามโลกครั้งที่2นะครับก็อยู่ในช่วง1900ถึง1950นะครับเป็นช่วงที่ยุโรปกำลังเรืองอำนาจและก็ล่าอาณานิคมกันอย่างสนุกสนานเลยขณะเดียวกันก็มีความขัดแย้งภายในของเขาด้วยนะครับที่นำไปสู่สงครามโลกครั้งที่1ในที่สุดนะครับซึ่งสร้างปัญหาต่างๆตามมาอีกมากมายเลยนะครับเมื่อสงครามสงบลงเนี่ยทำให้ความเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็วในประเทศญี่ปุ่นและก็สหรัฐอเมริกาและช่วงที่มีสงครามก็จะมีการคิดค้นนวัตกรรมต่างๆเพื่อมาใช้ตอบโต้กันในสงครามก็ส่งผลในหลายๆด้านนะครับทั้งประเทศสหรัฐอเมริกาและก็ญี่ปุ่นเนี่ยกลายเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจและก็มีอิทธิพลทางการเมืองที่เพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับชนชั้นกลางในหลายสังคมเนี่ยเริ่มมีบทบาทสำคัญในการปกครองประเทศพวกเขายืนอยู่ระหว่างชนชั้นสูงนะครับแล้วก็ที่มีอำนาจทางการเมืองและก็สังคมเนี่ยกับชนชั้นล่างที่ยากไร้นะครับในแง่หนึ่งชนชั้นกลางก็มีความเห็นอกเห็นใจชนชั้นล่างที่ทุกข์ยากแต่ในอีกทางหนึ่งเนี่ยพวกเขาก็ต้องการที่จะรักษาวิถีชีวิตที่สะดวกสบายของตัวเองไว้ยังได้มีการรับเอาแนวความคิดปัจเจกชนนิยมจากปราชญ์จากนักปราชญ์และก็นักเศรษฐศาสตร์หลายคนเลยทีเดียวนะครับซึ่งเขาให้ความคำอธิบายไว้ว่าความแตกต่างในฐานะของคนเนี่ยเกิดจากความพยายามวิ่นรนของแต่ละบุคคลเป็นสำคัญไม่ใช่เกิดจากเรื่องใดแนวคิดปัจจัยนิยมที่ชั้นกลางยึดถือก็คือมักได้รับแรงบันดาลใจจากนักคิดสำคัญในยุคสมัยที่ส่งเสริมการพึ่งพาตนเองและความสำเร็จ
ส่วนบุคคลนะครับหลายคนเลยเช่นจอห์นล็อกเน้นเรื่องสิทธิประโยชน์สิทธิส่วนบุคคลและก็เสรีภาพในทรัพย์สินนะครับอดัมสมิธเนี่ยเน้นตลาดเสรีและก็การสร้างประโยชน์สูงสุดจากความพยายามส่วนบุคคลเช่นเดียวกันโทมัสมันทัสเนี่ยมองว่าความยากจนและการขาดทรัพยากรเนี่ยเป็นผลมาจากข้อจำกัดทางธรรมชาติมากกว่าจะเป็นผลจากระบบของสังคมส่วนเดวิดริคาโก้เนี่ยครับก็เสนอทฤษฎีกระจายทรัพยากรที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพชนชั้นกลางมักจะใช้แนวคิดเหล่านี้เนี่ยมาอธิบายหาเหตุผลหาเหตุผลเนี่ยให้กับความแตกต่างทางเศรษฐกิจและสังคมโดยมองว่าความพยายามเนี่ยเป็นตัวแปรสำคัญนะครับหมายถึงว่าถ้าใครเก่งใครมีความพยายามมากก็จะได้ผลประโยชน์มากอะไรประมาณนั้นนะครับทั้งนี้เพื่อจะรักษาความชอบธรรมในการดำรงชีวิตในการดำรงอยู่ของความเหลื่อมล้ำในขณะเดียวกันก็หลีกเลี่ยงการที่จะต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่ทำให้พวกเขาเนี่ยสะดวกสบายน่าคิดนะครับประเทศอังกฤษในช่วงปีคริสตศักราช1760นะครับจนถึง1840เนี่ยเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมขึ้นในช่วงนั้นส่งผลให้ระบบสังคมและก็เศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับสังคมและการสังคมการเกษตรและอุตสาหกรรมนี่เริ่มรวมตัวกันด้วยความต้องการด้านพลังงานในปีคริสตศักราช1780เจมส์วัตต์ได้คิดค้นเครื่องจักรไอน้ำขึ้นซึ่งทำให้โรงงานเริ่มหันมาใช้พลังงานไอ้น้ำเนี่ยแทนแรงงานคนนะครับช่างฝีมือเริ่มหดหายไปจากการประดิษฐ์คิดค้นอุปกรณ์ในการถ่ายภาพการพัฒนางานพิมพ์ดีดการพัฒนางานพิมพ์สีนะครับไม่ใช่พิมพ์ดีดเพื่อการพิมพ์ภาพเหมือนเนี่ยยังคงเป็นที่ต้องการในอุตสาหกรรมการพิมพ์ขณะที่การพิมพ์ด้วยอักษรขนาดใหญ่เพื่อการเน้นและตกแต่งบนป้ายโฆษณาต่างๆก็เริ่มได้รับความนิยมด้วยนะครับด้วยเหตุนี้ในการประดิษฐ์อักษรในอุตสาหกรรมการพิมพ์จึงมีการพัฒนาเป็นอย่างมากในยุคนี้ศิลปะแสดงออกตามความเชื่อและแบ่งกลุ่มเป็นลัทธิต่างๆที่น่าสนใจเกิดขึ้นมากมายเช่นเดียวกันนะครับในวงการศิลปะเนี่ยก็มีการเปิดลัทธิต่างๆหรือแนวคิดทางศิลปะเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังทีละลัทธินะครับก็เพื่อให้ความเข้าใจก็จะขึ้นภาพประกอบเป็นระยะไปนะครับลัทธิแรกที่ผมจะพูดถึงก็คือลัทธิ Impressionistลัทธินี้คงได้ยินกันบ่อยๆนะครับเป็นกระบวนการศิลปะที่ถือว่าเกิดขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่19นะครับโดยศิลปินกลุ่มนี้นี่ได้พยายามที่จะท้าทายกรอบการสร้างสรรค์แบบดั้งเดิมซึ่งถูกยึดถือในสถาบันศิลปะและก็นักวิจารณ์ในยุคนั้นนะครับชื่อ Impressionist มาจากคำว่าวิจารณ์เชิงลบโดยเฉพาะหลังจากการจัดแสดงผลงานของศิลปินกลุ่มนี้ในปีคริสตศักราช1874นะครับภาพวาด Impressionist Sunrise ของ Claude Monet เนี่ยก็ได้กลายเป็นเป้าหมายที่เรียกว่าวิจารณ์กันยับเยินเลยทีเดียวนะครับที่เป็นกลุ่มนี้มองว่าการทำลายความงามแบบอนุรักษ์นิยมเนี่ยและสร้างสรรค์ผลงานที่ดูเหมือนไม่เสร็จสมบูรณ์เนี่ยสวยงามแม้ว่าศิลปิน Impressionist จะไม่ได้มีปรัชญาหรืออุดมการณ์ที่ตรงกันทุกประการก็ตามเนี่ยแต่ละคนแต่พวกเขาก็มีจุดร่วมที่ชัดเจนในเรื่องของการทดลองค้นคว้าการแสดงออกที่เป็นอิสระและยอมรับทฤษฎีสีของเชฟเรลนะครับซึ่งเน้นถึงความสัมพันธ์ของสีและแสงนั่นเองนอกจากนี้นี่พวกเขายังให้ความสำคัญกับการวาดภาพในที่โล่งแจ้งด้วยนะครับเพื่อบันทึกแสงและอารมณ์ของช่วงเวลาต่างๆนะครับอย่างซื่อสัตย์ผลงาน Impressionist อาจจะดูขัดแย้งกับรสนิยมของผู้คนในยุคนั้นแต่ก็ได้เปิดทางให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงการศิลปะและก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับขบวนการศิลปะยุคใหม่ในเวลาต่อมาในกลุ่ม Impressionist นี่มีศิลปินที่มีชื่อเสียงหลายคนนะครับเช่นมาเน่ซึ่งยุคแรกๆเขาถูกแยกออกจากกลุ่มเนื่องจากไม่ยอมรับการใช้สีสดและวิธีการแต้มสีเป็นจุดเล็กๆของเขานะครับซึ่งส่งอิทธิพลไปยังศิลปินกลุ่มนี้กลุ่มก็คือกลุ่ม Neo Impressionist นะครับเช่นเดก้านี่ที่นิยมวาดภาพของสตรีในระหว่างการฝึกเต้นนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็ชื่อโมเน่นะครับโคลสโมเน่เนี่ยที่มีความชอบในการทำงานกลางแจ้งแทนที่จะนั่งทำงานอยู่ในสตูดิโอนะครับ

แล้วก็อีกคนก็คือเรือนนัวเนี่ยมีผลงานที่โดดเด่นอย่างภาพหญิงสาวครึ่งท่อนนะครับนอกจากนี้ยังมีอีกคนนั้นก็คือโรดแดงนะครับซึ่งเป็นประติมากรอิมเพรสชันนิสต์ด้วยผลงานของของมักทิ้งพื้นผิวไว้ให้มีลักษณะที่เรียกว่าสูงต่ำไม่เรียบจนเกินไปไม่เหมือนกับผลงานประติมากรรมที่ในอดีตนะครับซึ่งต้องผิวเนียน

เรื่องของเขาเนี่ยเหมือนดูแล้วก็ยังไม่เสร็จนะครับทำให้เกิดการสะท้อนของแสงที่น่าสนใจตามมานะครับทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าผลงานของโรแดงมีคุณสมบัติงานอิมเพรสชันนิสต์อย่างชัดเจนนั่นเองนะครับโดยที่การเล่นกับแสงและพื้นผิวซึ่งเป็นลักษณะเอกลักษณ์เฉพาะของลัทธินี้ไปในตัวลัทธิเดียวครับลัทธินีโออิมเพรสชันนิสต์ก็เกิดขึ้นตามมานะครับนีโออิมเพรสชันนิสต์เกิดขึ้นเป็นผลสะท้อนมาจากลัทธิอิมเพรสชันนิสต์นั่นเองนะครับกล่าวคือในขณะที่ศิลปกรรมอิมเพรสชันนิสต์ซึ่งเป็นศิลปะสมัยใหม่ที่โดดเด่นในยุโรปนะครับกำลังได้รับความนิยมสูงสุดจากศิลปินและสาธารณชนได้เริ่มลดบทบาทลงลัทธิเนโออิมเพรสชันนิสต์จึงเริ่มแสดงบทบาทที่เด่นชัดขึ้นมาแทนโดยมีเซอร่าและก็ซียักเป็นศิลปินผู้นำที่สำคัญนะครับศิลปินกลุ่มนี้ไม่เห็นด้วยนะครับกับทางการแสดงของลัทธิอิมเพรสชันนิสต์ที่ยังมุ่งมั่นแสดงออกด้วยรูปทรงเรือนรางซึ่งอาจจะให้สรรพสิ่งและสรรพธาตุเนี่ยไร้ความหมายในเหตุผลของเขานะครับนอกจากนี้พวกเขายังไม่เห็นด้วยกับประกายแสงบนพื้นภาพที่กระจายตัวแบบไม่เด่นชัดนะครับเบลอๆด้วยเหตุนี้ศิลปินกลุ่มนี้จึงได้แสดงความเชื่อทางศิลปะที่แตกต่างผ่านกลวิธีศิลปะโดยใช้การประสานของอนุภาคสีที่ถูกแตะแต้มไปจุดเล็กๆตามหลักทฤษฎีฟิสิกส์ที่ว่าแสงคืออนุภาคของสีนั่นเองนะครับหนึ่งในศิลปินที่สำคัญของเราก็คือเซรานะครับซึ่งมีผลงานที่ได้รับอิทธิพลมาจากเซซานและอิมเพรสชันนิสต์ในยุคแรกนั่นเองเขาใช้วิธีการแต้มสีเป็นจุดๆลงไปโดยใช้สีทั้งหมดผสมให้มันผสมกันเองนะครับในสายตาของผู้ชมผลงานของเขายังมีขนาดใหญ่และจำเป็นต้องมองจากระยะที่ห่างพอสมควรนะครับเพื่อได้เห็นในภาพรวมๆทั้งภาพผลงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของเขาก็คืออาทิตย์ยามบ่ายบนเกาะรากองจักนะครับซึ่งเป็นผลงานชิ้นที่ดังซึ่งเขาเรียกผลงานชิ้นนี้ว่า Divisionist นะครับแต่กลับเป็นที่รู้จักในชื่อของ Neo Impressionist หรือ Point Stylism นะครับ

ศิลปินในลัทธินี้พยายามนำแสงเข้ามาสัมพันธ์กับสีโดยระบายสีให้เกิดริ้วรอยผู้กันขนาดเล็กๆด้วยสีสดใสและไม่เกลี่ยนะครับซึ่งรูปแบบนี้เรียกอีกชื่อว่าลัทธิหยุดนั่นเองนะครับหรือดิวิชันนิซึมนะครับโดยพวกเขาจะปล่อยให้จุดสีเนี่ยเป็นแต้มไว้อย่างเร็วพราวเกิดการผสมผสานกันในดวงตาของผู้ชมนะครับเพื่อให้เกิดการผสมผสานการประสานสัมพันธ์กันระหว่างการมองเห็นสีและแสงเนี่ยไปโดยพร้อมๆกันนะครับทีนี้ก็มาถึงลัทธิโพสต์อิมเพรสชันนิสต์คำว่าโพสต์อิมเพรสชันนิสต์นี่หมายถึงแนวร่วมหลังยุคอิมเพรสชันนิสต์นั่นเองนะครับซึ่งเป็นกลุ่มงานจิตรกรรมที่ได้รับอิทธิพลมาจากอิมเพรสชันนิสต์แต่มีความแตกต่างกันโดยชัดเจนนะครับลัทธิโพสต์อิมเพรสชันนิสต์นี่นิยมใช้สีสดมากกว่าและมีการตัดทอนภาพให้เหลือเพียงรูปทรงที่เด่นชัดนะครับนอกจากนี้ยังมีการนำสัญลักษณ์เข้ามาใช้เพื่อเน้นการตีกรอบของรูปทรงให้แยกจากกันอย่างชัดเจนผลงานจะมีความหมายและความรุนแรงกว่ากลุ่มอิมเพรสชันนิสต์ซึ่งส่งผลต่อกลุ่มศิลปะนามธรรมที่ตามมาในยุคต่อมานะครับศิลปินคนสำคัญในลัทธิโพสต์อิมเพรสชันนิสต์มีหลายคนที่เด่นๆแน่แก่ตูลูสโลเทคนะครับเขาสร้างสรรค์ภาพเกี่ยวกับไนท์คลับคาเฟ่และบาร์โดยใช้การสเก็ตคร่าวๆแล้วก็มาเติมสีลงไปในบริเวณที่สเก็ตผลงานที่มีชื่อเสียงของเขาก็คือการเต้นรำที่หมู่เล็งรุดนั่นเองนะครับอีกคนก็คือเซซานหรือพรเซซานนะครับเขาเป็นศิลปินโพสต์อิมเพรสชันนิสต์ที่มีความสำคัญที่สุดคนหนึ่งเลยทีเดียวนะครับผลงานของเขามักจะถูกตัดทอนให้เหลือเพียงโครงสร้างหรือรูปทรงเรขาคณิตโดยใช้สีดำในการตัดเส้นกรอบของรูปทรงต่างๆนะครับเขามักวาดภาพหุ่นนิ่งแล้วก็ภาพเหมือนของตัวเองผลงานในยุคแรกของเขามีลักษณะไม่แตกต่างจากศิลปินในกลุ่มอิมเพรสชันนิสต์เลยนะครับแต่ในยุคหลังๆเนี่ยเขาเริ่มที่จะเน้นการตัดทอนมากขึ้นนะครับในภาพเช่นภาพคนอาบน้ำก็ถือว่าเป็นอิทธิพลที่สำคัญต่อศิลปินในยุคต่อมาเช่นเดียวกันนะครับคนที่3คนนี้ดังมากนะครับใครๆคงไม่เคยได้ยินนะครับเขาก็คือวินเซนต์แวนก๊กนั่นเองนะครับในยุคแรกเขาทำงานในแบบอิมเพรสชันนิสต์นะครับแต่ภายหลังเขาได้พัฒนาผลงานโดยใช้ฝีแปรงหนาและก็สีสดๆที่มักจะใช้สีเป็นก้อนจำนวนมากวางบนผลงานว่ากันว่าบีบออกจากรอแล้วก็ระบายลงไปเลยนะครับจึงทำให้พื้นผิวมีความรุนแรงแล้วก็เรียกว่านูนออกมาอย่างชัดเจนเขาชอบวาดภาพเหมือนตัวเองโดยผลงานที่มีชื่อเสียงของเขาก็คือภาพคืนที่แสงดาวกระจ่างฟ้าในภาษาอังกฤษก็คือ Starry Night นะครับคงเคยได้ยินกันนะครับที่เป็นคนสำคัญอีกคนหนึ่งในยุคนี้ก็คือโกแกงนะครับพอโกแกงมีผลงานของเขาใช้เส้นที่บิดเบี้ยวลักษณะคล้ายคลื่นนะครับระบายสีเรียบมีเนื้อสีสดใสดูเกินจริงและมักจะตัดกรอบภาพด้วยเส้นสีดำนะครับผลงานที่มีชื่อเสียงของเขาก็คือพระคริสต์สีเหลืองนะครับนอกจากนี้มีโกแกงยังมีความหลงไหลในผู้คนชาวตาฮิตินะครับโดยเขาใช้ชีวิตช่วงที่เหลืออยู่บนเกาะทะเลใต้และวาดภาพหญิงเปลือยของผู้หญิงสาวชาวไตติไว้อย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับและที่โพสต์อิมเพรสชันนิสต์เนี่ยจะมีความหลากหลายและน่าสนใจที่ส่งผลให้เกิดการพัฒนาศิลปะในรูปแบบใหม่ๆมีอิทธิพลต่อวงการศิลปะต่อไปในอนาคตเลยนะครับทีนี้มาถึงอีกลัทธิหนึ่งนะครับที่ต้องพูดถึงก็คือลัทธิซิมโบลิสต์นะครับลัทธิซิมโบลิสต์เนี่ยเน้นให้ความสำคัญกับจินตนาการเนี่ยมากกว่าธรรมชาติโดยศิลปินในกลุ่มนี้นิยมสร้างสรรค์ผลงานที่ใช้สัญลักษณ์ในการแสดงออกซึ่งสัญลักษณ์เหล่านี้นี่อาจจะไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเนื้อหาของภาพนะครับแต่จะสะท้อนถึงเรื่องราวลึกลับและสภาวะทางจิตใจทำให้แตกต่างจากผลงานในลัทธิคลาสสิกที่ต้องการอาศัยมีความการตีความในอย่างลึกซึ้งนะครับนอกจากนี้นี่ศิลปินในลัทธิซิมโบลิกยังนำเทคนิคและก็วิธีการจากลัทธิอื่นมาใช้ทำให้ผลงานมีความหลากหลายแล้วก็เป็นเอกลักษณ์นะครับศิลปินคนสำคัญในลัทธิซิมโบลิสต์ก็ได้แก่มีอย่างคนแรกก็คือโรนะครับโมเรอร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้นำของกลุ่มลัทธิซิมโบลิสต์ในฝรั่งเศสนะครับโดยผลงานที่มีชื่อเสียงของเขาก็คือออร์ฟีอุสนะครับซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากตำนานของกรีกนั่นเองนะครับผลงานของเขาเนี่ยมักจะมีความลึกลับแล้วก็มืดมนพร้อมด้วยการใช้สีที่แปลกประหลาดเป็นลักษณะเด่นของกลุ่มซิมโบลิสต์นะครับที่เป็นคนที่2ก็คือเอ็ดวาร์ดมุงนะครับถึงเป็นคนนี้นี่ได้ผสมผสานรูปแบบของโพสต์อิมเพรสชันนิสต์เข้ากับเนื้อหาของซิมโบลิสต์จนกลายเป็นสไตล์เฉพาะตัวนะครับผลงานของเขาที่มักจะมีความน่ากลัว
วิปริตแล้วก็มืดมนเต็มไปด้วยความทุกข์และก็ความตายโดยเฉพาะผลงานที่โด่งดังที่สุดของเขาก็คือคนกรีดร้องหรือเดอะสครีมนั่นเองนะครับอีกคนหนึ่งก็คือเฮนรี่รูโซนะครับเขาได้รับการขนานนามว่าเป็นกิจกรผู้ไร้เดียงสาเนื่องจากไม่เคยได้รับการศึกษาทางด้านศิลปะอย่างเป็นทางการนะครับส่งผลให้ผลงานของเขานี้มีรูปแบบที่ผิดส่วนและก็ขัดแย้งกันโดยผลงานที่มีชื่อเสียงของเขาคือความฝันหรือว่าเดอะดรีมนั่นเองนะครับและที่ซิมโบลิสเป็นแนวทางที่โปรโตคอลและศิลปินแสดงออกถึงอารมณ์และความคิดอย่างลึกซึ้งผ่านการใช้สัญลักษณ์และก็รูปแบบที่หลากหลายซึ่งยังคงมีอิทธิพลต่อศิลปะในยุคต่อมาอีกมากมายเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ก็มาถึงกลุ่มศิลปะที่ว่าอาร์ตนูโวนะครับอาร์ตนูโวเนี่ยอาร์ตนูโวเกิดขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่19นะครับมีอิทธิพลอย่างมากมายในหลายประเทศเช่นอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันแนวทางนี้ไม่ชื่นชอบการใช้เส้นตรงหรือมุมแหลมนะครับแต่กลับนิยมเส้นสายที่มีการเคลื่อนไหวไปตามธรรมชาติซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากศิลปะโกธิกในแง่ของรูปทรงธรรมชาติโรโกโก้ในเรื่องของการตกแต่งและศิลปะเซติกของชาวพื้นเมืองอังกฤษนะครับลักษณะของงานออกแบบในกลุ่มอาร์ตนูโวจะนำเอารูปแบบในธรรมชาติมาตัดทอนรายละเอียดให้เหลือเพียงเค้าโครงเพื่อใช้ในการตกแต่งพื้นผิวต่างๆนะครับเช่นเครื่องใช้เครื่องแต่งกายหรือแม้กระทั่งอาคารโดยมักจะใช้สีที่มีความคล้ายคลึงกับสีจากธรรมชาติหนึ่งในนักออกแบบที่มีชื่อเสียงในกลุ่มนี้ก็คือกุสตาฟคริมนะครับเป็นศิลปินชาวออสเตรียผลงานที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดของเขาก็คือจุมพิตหรือภาพ The Kiss นะครับซึ่งเราเห็นกันบ่อยมากรูปนี้มีลักษณะเส้นสายที่อ่อนช้อยและพลิ้วไหวสัดส่วนโค้งงอบิดเบี้ยวของนักวาดภาพผู้หญิงที่อยู่ในเครื่องแต่งกายเสื้อผ้าที่เรียกว่าหรูหรามีการใช้ทองคำในภาพด้วยนะครับทองของเขาเนี่ยก็จะเป็นทองคำจริงนะครับในรูปการสร้างสรรค์งานในกลุ่มอาร์ตนูโวจึงเป็นการผสมผสานกันระหว่างความงามของธรรมชาติและก็การออกแบบที่ทันสมัยทำให้กลุ่มนี้กลายเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่โดดเด่นในประวัติศาสตร์ศิลปะของโลกนะครับลัทธิต่อมาที่จะพูดถึงก็คือลัทธิโฟวิซึมลัทธิโฟวิซึมเริ่มต้นในปีคริสต์ศักราช1905โดยกลุ่มศิลปินรุ่นใหม่ในกรุงปารีสนะครับที่ได้รับอิทธิพลมาจากโพสต์อิมเพรสชันนิสต์นั่นเองโดยเฉพาะผลงานของฟานก๊อกเนี่ยและก็เซซานส่งอิทธิพลต่อศิลปินในกลุ่มนี้เป็นอย่างมากศิลปินในกลุ่มนี้นี่มีความนิยมในการใช้เส้นและรูปทรงที่บิดเบี้ยวรวมทั้งใช้สีที่สดใสนะครับที่เป็นสีแท้โดยไม่ผสมไม่มีการผสมหรือการเบลนนะครับการเบลนเนี่ยขออธิบายหน่อยนะครับเป็นในรายบทของศิลปะและการวาดภาพเนี่ยหมายถึงการผสมผสานหรือเกลี่ยสีสองสีขึ้นไปเข้าด้วยกันนะครับเพื่อสร้างความกลมกลืนนั่นเองเปลี่ยนเฉดสีหรือการให้การเปลี่ยนแปลงของสีดูนุ่มนวลเช่นการไล่ระดับสีจากเข้มไปหาอ่อนนะครับหรือการทำให้สีดูไม่แยกกันชัดเจนระหว่างขอบของภาพขอบเขตของสีในกรณีของฟานโก๊ะและก็เซซานเนี่ยพวกเขามีลักษณะการใช้สีที่แตกต่างออกไปจากศิลปินในยุคก่อนหน้าเลยมักใช้สีที่สดใสเป็นสีแท้ที่ไม่ได้ผสมหรือเบลนด์มากนักนะครับเช่นการวางตัดกันบนพื้นผ้าใบโดยตรงนะครับหรือการสร้างพื้นผิวด้วยการตวัดผู้กันที่ชัดเจนสิ่งนี้ทำให้เกิดผลงานของพวกเขาเนี่ยมีพลังและก็แสดงความเป็นธรรมชาติที่ไม่เหมือนใครและยังช่วยเน้นความรู้สึกหรืออารมณ์ในผลงานได้อย่างเด่นชัดและยังนิยมใช้สีตรงข้ามกันอย่างรุนแรงเรียกว่าทิ้งรอยแปลงไว้จำนวนมากในผลงานนะครับนอกจากนี้นี่พวกเขายังสร้างรูปทรงในภาพจากสีล้วนๆจนถูกนักวิจารณ์ศิลปะประชดประชันว่าเหมือนงานของสัตว์ป่าซึ่งก็คือที่มาของชื่อสไตล์ว่าโฟวิซึมนั่นเองนะครับไม่ว่าศิลปะในแบบโฟวิซึมจะมีอายุสั้นนะครับแต่ก็ทรงอิทธิพลต่อศิลปะในกลุ่มเอ็กเพรสชันนิสต์เป็นอย่างมากเลยนะครับศิลปินในกลุ่มนี้นี่ก็ได้แก่มาติสเฮนรี่มาติสเนี่ยเขาถือว่าเป็นศิลปินในกลุ่มที่มีชื่อเสียงมากที่สุดเริ่มต้นทำผลงานในแบบอิมเพรสชันนิสต์ก่อนที่จะพัฒนามาเป็นสไตล์ของตัวเขาเองนะครับผลงานที่โดดเด่นก็คือมาดามมาติสเส้นสีเขียวนะครับหรือภาษาอังกฤษก็คือมาดามมาติสเดอะกรีนไลน์นั่นเองนะครับเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการใช้สีสดใสและจัดองค์ประกอบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะนะครับในระยะหลังเนี่ยการสร้างสรรค์มาติสเปลี่ยนแปลงไปสู่ศิลปะนามธรรมมากขึ้นก็คือแอบแฝงอาร์ตนั่นเองแม้ว่าผลงานบางชิ้นจะไม่ได้มีลักษณะเป็นนามธรรมโดยสมบูรณ์แต่เขาก็พยายามที่จะสื่อสารเรื่องราวในลักษณะของนามธรรมของเสียงดนตรีออกมาในรูปภาพเช่นผลงานชื่อการประสานเสียง
ในการประสานแสงสีแดงนะครับ harmony in red และที่ fauvism เนี่ยจึงเป็นหนึ่งในแนวทางที่โดดเด่นในประวัติศาสตร์ศิลปะอีกลัทธิหนึ่งซึ่งนำเสนอวิธีการใหม่ในการใช้สีและรูปทรงที่มีการเอกลักษณ์ทำให้เกิดความน่าสนใจและความเป็นไปได้ใหม่ๆในการสร้างสรรค์งานศิลปะนะครับทีนี้มาดูอีกลัทธิหนึ่งก็คือลัทธิ expressionism นะครับลัทธิ expressionism เนี่ยเริ่มต้นโดยกลุ่มศิลปินในประเทศเยอรมนีนะครับที่สนใจการใช้สีและการแสดงออกของกลุ่ม post impressionist โดยพวกเขาในเรียกตัวเองว่ากลุ่ม expressionist นะครับซึ่งเป็นสไตล์ที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องจนถึงยุคสงครามโลกครั้งที่1 นะครับงานศิลปะในกลุ่มนี้มีความใกล้เคียงกับ fauvism แต่ในแง่ของการใช้สีเพื่อแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกแต่จะเน้นที่จะสะท้อนความรู้สึกภายในของศิลปินต่อสังคมและก็การเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องโดยสามารถแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆดังนี้นะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่ม The Brit กลุ่มนี้นี่ก่อตั้งที่เมืองดรีสเดนในเยอรมนีนะครับโดยผลงานของศิลปินในกลุ่มนี้นี่มีการใช้เส้นที่หยาบและใช้สีที่ตัดกันอย่างรุนแรงศิลปินที่เป็นแกนนำของกลุ่มนี้ก็คือคิสเนอร์นะครับซึ่งเคยเป็นสถาปนิกมาก่อนผลงานที่มีชื่อเสียงของเขาก็คือหญิง5นางบนถนนนะครับ Five Women in the Streets ซึ่งสร้างสรรค์ขึ้นมาในปี1913นั่นเองนะครับที่ซ้อนถึงชีวิตของคนเมืองได้อย่างดีเลยทีเดียวโดยวาดภาพของภาพวาดของเขาเนี่ยมักจะมีความหยาบและเต็มไปด้วยเหลี่ยมมุมมากมายนะครับและก็กลุ่มที่2ก็คือกลุ่ม The Blue Rider นะครับกลุ่มนี้ก่อตั้งที่เมืองมิวนิกในเยอรมนีเช่นเดียวกันนะครับศิลปินในกลุ่มนี้เนี่ยมักใช้ภาพแบบแอบสแตรกที่ดูไม่เป็นรูปภาพชื่อเสียงของกลุ่มนี้จะต้องยกให้กับคานิสกี้นะครับซึ่งเป็นศิลปินชาวรัสเซียที่อยู่ในกลุ่มแรกๆผลงานของเขามักจะขจัดสิ่งที่เป็นภาพออกไปจนทำให้มองไม่ออกว่าเป็นภาพอะไรนะครับเห็นเพียงเส้นรูปร่างรูปทรงและก็สีเท่านั้นคาชินสกี้นี่นำองค์ประกอบของภาพเหล่านี้มาจัดวางให้มีความลงตัวโดยมักตั้งชื่อภาพตามดนตรีจึงเหมือนกับการนำเอาดนตรีเนี่ยมาบรรยายในรูปแบบของแอบสแตรกนั่นเองนะครับนอกจากคาชินสกี้แล้วเนี่ยยังมีศิลปินที่สำคัญในกลุ่ม The Blue Rider ก็คือมาร์คผลงานของมาร์คเนี่ยมีความแตกต่างจากสกี้ตรงที่เขาไม่ได้พยายามขจัดภาพออกไปอย่างโดยสิ้นเชิงนะครับแต่จะวาดเพียงเค้าโครงของสิ่งที่เป็นภาพเท่านั้นทำให้สามารถเข้าใจได้ว่าภาพของเขาตัดทอนเนี่ยมาจากอะไรผลงานที่มีชื่อเสียงของเขาก็คือม้าสีน้ำเงินนะครับลัทธิ expression นี้จึงเป็นแนวทางที่สำคัญในประวัติศาสตร์ศิลปะที่เน้นการแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกของศิลปินต่อสังคมผ่านการใช้สีและรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์นะครับคิวบิซึมเนี่ยหรือเรียกกันอีกอย่างนึงว่าลัทธิบาร์ตนิยมนะครับเป็นสไตล์ศิลปะที่มีอิทธิพลอย่างมากในช่วงต้นศตวรรษที่20ในเริ่มต้นที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะครับที่กลุ่มนี้เนี่ยได้นำเอาช่องไฟมาใช้ในการตัดแบ่งวัตถุให้กลายเป็นรูปทรงเหลี่ยมและมุมเพื่อให้เห็นด้านต่างๆของวัตถุรวมถึงการตัดทอนคลี่คลายจากโลกแห่งความจริงนะครับเพื่อช่วยให้สามารถแสดงมุมมองที่หลากหลายในรูปทรงต่างๆคือหมายความว่าเห็นสมมติว่ามีหน้าคนก็วาดให้เห็นด้านข้างด้วยด้านหน้าด้วยด้านหลังด้วยให้อยู่ในรูปเดียวกันเนี่ยมันก็เลยออกมาเป็นงานที่แบบแปลกไปอีกแบบนึงนะครับกระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปะในลัทธิคิวบิซึมเนี่ยสามารถแบ่งออกเป็น3ลักษณะดังต่อไปนี้นะครับ1กระบวนการบาร์ตนิยมแบบหน้าตัดนะครับนี่คือ

ตอนแรกที่ศิลปินกลุ่มนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากเซซานโดยในกระบวนการนี้ศิลปินจะตัดทอนส่วนที่ไม่ต้องการออกไปแล้วก็เพิ่มรูปทรงเรขาคณิตเข้าไปแทนนะครับทำให้เกิดลักษณะของพื้นผิวที่หักเหคล้ายๆเหลี่ยมเพชร2กระบวนการบาร์ตนิยมแบบวิเคราะห์นะครับขั้นตอนนี้นี่พัฒนาขึ้นมาจากกระบวนการแรกโดยการบิดเบี้ยวและแตกสลายของรูปทรงมากขึ้นส่งผลให้รูปทรงเหล่านั้นรวมอยู่ในพื้นหน้าเดียวกันซึ่งสีที่ใช้ในขั้นตอนนี้จะเป็นสีน้ำตาลหรือสีเทาเพียงอย่างเดียว3กระบวนการบาร์ตนิยมแบบสังเคราะห์นะครับในกระบวนการนี้นี่ศิลปินสามารถสร้างสรรค์รูปแบบรูปทรงขึ้นมาใหม่ไม่จำเป็นต้องมีการมีความสอดคล้องกับความเป็นจริงโดยเฉพาะในเรื่องของสีที่มีความสดใสเพิ่มมากขึ้นเนื่องในผลงานที่โดดเด่นในลัทธิคิวบิสซึมก็คือภาพสาวงามแห่งเมืองอาวิยองนะครับของปาโปนปิกัสโซซึ่งทำขึ้นในปี1907นะครับซึ่งภาพนี้แบ่งออกเป็นรูปทรงเรขาคณิตและเส้นที่เรียกว่าเน้นเส้นขอบคมเข้มเป็นมุมแหลมศิลปินในลัทธิคิวบิสซึมที่สำคัญก็คือ1คนแรกก็คือปิกัสโซนั่นเองนะครับซึ่งถือว่าเป็นศิลปินที่สำคัญที่สุดในลัทธิคิวบิสซึมโดยในยุคแรกเนี่ยเขาทำงานสไตล์อิมเพรสชันนิสต์และก็โพสต์อิมเพรสชันนิสต์แต่สไตล์ที่แท้จริงของเขาก็คือซิมโบลิซึมนะครับซึ่งมีชื่อเรียกงานของในช่วงหนึ่งว่าช่วงสีน้ำเงินหรือบลูพีเรียดเนี่ยในยุคนี้นี่ผลงานของปิกัสโซเนี่ยจะใช้สีน้ำเงินสื่อถึงความเศร้าและก็ความหมดหู่นะครับนอกจากนี้ผลงานยังสร้างสรรค์เขายังสร้างสรรค์ผลงานปฏิมากรรมเช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นภาพหัวผู้หญิงนางหนึ่งนะครับ Head of a Woman เนี่ยและผลงานรูปแบบของการคอลลัดนะครับซึ่งรวมไปถึงผลงานขนาดใหญ่ที่ชื่อเกิร์ลมิก้านั่นเองนะครับสะท้อนปัญหาสังคมของเรื่องของสงครามคนที่2ก็คือบรักนะครับบรักได้รับอิทธิพลในการทำงานจากเซซานและชื่นชอบผลงานสาวงามแห่งเมืองอาวิยองของปิกัสโซเป็นอย่างมากหนึ่งในภาพที่มีชื่อเสียงของบรักก็คือไวโอลินกับหยักน้ำภาพนี้มีชื่อเสียงมากนะครับและที่คิวบิสซึมจึงเป็นการปฏิวัติวงการศิลปะที่ช่วยให้ศิลปินได้สำรวจมุมมองใหม่ๆและใช้เทคนิคที่ไม่เหมือนใครในการนำเสนอผลงานของตนนั่นเองนะครับทีนี้มาถึงลัทธิอีกลัทธินึงที่ต้องพูดถึงเหมือนกันก็คือลัทธิฟิวเจอริซึมนะครับฟิวเจอริซึมเนี่ยลัทธิฟิวเจอริซึมเนี่ยเป็นกลุ่มศิลปะที่ได้รับอิทธิพลคิวบิสซึมแน่นอนนะครับโดยเน้นการผสมผสานรูปทรงเข้ากับการเคลื่อนไหวแนวคิดหลักของฟิวเจอริซึมนี่มุ่งเน้นไปที่ความเร็วการเดินทางและเทคโนโลยีที่มีบทบาทสำคัญต่อชีวิตของผู้คนในสังคมในยุคนั้นนะครับผลงานในแนวนี้นี่มักจะแสดงให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวที่รวดเร็วแล้วก็รุนแรงโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศอิตาลีนะครับประเทศอิตาลีหนึ่งในศิลปินที่มีชื่อเสียงในกลุ่มฟิวเจอริซึมก็คืออุมเบโต้บอสโชนีนะครับอุมเบโต้บอสโชนีเนี่ยเป็นศิลปินชาวอิตาลีที่โดดเด่นนะครับในกระบวนการฟิวเจอริซึมเลยครับซึ่งเน้นการเฉลิมฉลองความเร็วความเคลื่อนไหวและเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับผลงานที่สำคัญที่สุดของเขาก็คือรูปทรงเอกลักษณ์ของความต่อเนื่องในช่องไฟนะครับเป็นชิ้นที่ดังมากนะครับสร้างขึ้นในปี1คริสตศักราช1913นั่นเองนะครับประติมากรรมชิ้นนี้เน้นแสดงถึงร่างมนุษย์กำลังเดินด้วยท่าทางที่ทรงพลังและก็เร่งรีบรูปทรงถูกบิดเบี้ยวแล้วก็คลี่คลายออกในลักษณะที่ดูเหมือนไหลไปกับลมนะครับซึ่งสะท้อนถึงความเร็วและพลวัตของความเคลื่อนไหวได้อย่างชัดเจนนะครับวัสดุและรูปแบบของประติมากรรมยังบ่งบอกถึงความสนใจของฟิวเจอริสต์ในความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและก็การปฏิวัติอุตสาหกรรมศิลปะฟิวเจอริซึมจึงเป็นการสำรวจความรู้สึกและพลังของเทคของโลกสมัยใหม่นะครับที่เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีและก็การเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างน่าตื่นเต้นเมื่อถึงศิลปะหลังสมัยใหม่นะครับโพสต์โมเดิร์นอาร์ตเป็นอย่างไรนะครับศิลปะหลังสมัยใหม่เนี่ยหมายถึงการสร้างสรรค์ผลงานที่มีผลกระทบต่อการรับรู้ในยุคปัจจุบันโดยเน้นการเปลี่ยนแปลงในสังคมและวัฒนธรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับสันติภาพในยุคนี้ได้แก่สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์เสื่อมธรณีและศิลปะที่เรียกว่าสื่อใหม่นั่นเองนะครับซึ่งแสดงเห็นถึงการลดความสำคัญของศิลปินและการปฏิเสธความหมายลึกซึ้งนอกจากนี้ยังมีการวิพากษ์การแบ่งแยกระหว่างศิลปะขั้นสูงและก็ศิลปะมวลชนการนำเสนอแนวคิดเปิดกว้างและก็มีความหลากหลายมากขึ้นนะครับการเคลื่อนไหวเพื่อต่อต้าน

ข้อจำกัดของศิลปะสมัยใหม่ได้เกิดขึ้นในหลากหลายรูปแบบเช่นศิลปะการแสดงสดหรือเรียกว่า performance art ศิลปะสิ่งแวดล้อม environmental art นะครับแล้วก็ศิลปะเชิงแนวคิดหรือว่า conceptual art นะครับโดยไม่จำกัดอยู่เพียงแค่การใช้สื่อหรือเทคนิคใหม่ๆนะครับแต่เป็นการ

จากหลายประสาทสัมผัสนะครับสังคมในยุคโลกาภิวัตน์มีการเปลี่ยนแปลงและกระจายข้อมูลอย่างรวดเร็วจึงทำให้เกิดชนชั้นใหม่ที่มีความรู้และเข้าถึงข้อมูลที่กว้างขวางมากขึ้นนะครับกระบวนทัศน์หลังสมัยใหม่ในบริบทของศิลปะนะครับกระบวนทัศน์หลังสมัยใหม่มุ่งเน้นการท้าทายแล้วก็ตั้งคำถามต่อแนวคิดดั้งเดิมที่มีอิทธิพลต่อยุคก่อนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมองศิลปะว่าเป็นเพียงผลงานที่เพื่อความงามหรือความสมบูรณ์แบบกระบวนทัศน์นี้ได้เปิดพื้นที่ให้มีการศึกษาศิลปะในมิติใหม่ๆซึ่งรวมถึงการใช้ศาสตร์ต่างๆเช่นสัญญาศาสตร์เพื่อวิเคราะห์ความหมายที่ซ่อนอยู่ในงานศิลปะสัญญาศาสตร์เนี่ยเป็นศาสตร์ที่ศึกษาสัญลักษณ์และก็การสื่อความหมายโดยมองว่างานศิลปะไม่ได้เพียงการแสดงออกทางภาพหรือวัตถุเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นระบบของสัญญาณที่มีความหมายซับซ้อนซึ่งประกอบขึ้นด้วยรูปลักษณ์ภายนอกเช่นภาพวัตถุหรือเสียงและก็ความหมายหรือแนวคิดที่แฝงอยู่ในนั้นนะครับขอยกตัวอย่างนะครับงานศิลปะอาจจะสะท้อนถึงโครงสร้างทางสังคมประวัติศาสตร์วัฒนธรรมการเมืองที่สามารถตีความได้หลากหลายมากตามมุมมองของผู้ชมนะครับไม่ใช่เห็นแล้วเห็นแค่ความงามอย่างเดียวมันมีความหมายที่ซ่อนอยู่ภายในด้วยนะครับแนวคิดของมิเชลฟูโกนะครับได้เชื่อเห็นว่าศิลปะและก็วัฒนธรรมเนี่ยไม่ได้ดำรงอยู่ในสุญญากาศแต่สัมพันธ์กับอำนาจและก็โครงสร้างของสังคมเขามองว่างานศิลปะสามารถเป็นเครื่องมือในการเปิดเผยและก็ตั้งคำถามต่อความสัมพันธ์ที่อำนาจเช่นการกดขี่การควบคุมหรือการต่อสู้ของชนชั้นแนวคิดของเขามักถูกนำมาใช้ในงานวิเคราะห์ศิลปะเพื่อเชื่อมโยงระหว่างบริบททางวัฒนธรรมและก็การต่อสู้ทางสังคมนะครับด้วยเหตุนี้ศิลปะในกระบวนทัศน์หลังสมัยใหม่จึงไม่เพียงแต่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ชมเท่านั้นแต่ยังชักนำให้เกิดการไต่ตรองถึงประเด็นสำคัญในสังคมด้วยเช่นอัตลักษณ์เพศความยุติธรรมและความเท่าเทียมผ่านมุมมองที่กว้างขึ้นและลึกซึ้งขึ้นมากกว่าเดิมสุดท้ายนี้ศิลปะสมัยใหม่ได้ทำให้เกิดการเปิดกว้างในอาชีพศิลปินและก็การสื่อสารซึ่งทำให้ทุกคนสามารถแสดงออกถึงความคิดและอารมณ์ของตนในรูปแบบที่แตกต่างออกไปโดยไม่จำกัดอยู่เพียงแต่เทคนิครูปแบบดั้งเดิมที่ใช้กันเท่านั้นก็คือวาดปั้นนั่นเองนะครับทีนี้ก็มาถึงลัทธิดาดาอิสต์นะครับดาดาอิสซึมความเคลื่อนไหวของวงการศิลปะในช่วงสงครามโลกครั้งที่1นับเป็นการตอบสนองที่สำคัญจากศิลปินยุโรปนะครับที่มีปฏิกิริยาต่อศิลปกรรมเก่าๆด้วยความรู้สึกที่ต้องการปลดเปลื้องความคิดอันย่ำแย่ในแบบเดิมๆนั่นเองที่ทำให้สังคมเสื่อมโทรมเนื่องจากเงื่อนไขทางสังคมและก็ศิลปวิทยาที่เกิดขึ้นจากสงครามครั้งนี้แนวคิดของลัทธิดาดามักจะเป็นไปแนวทางแดกดันและก็มีทัศนคติที่มองโลกในแง่ร้ายนะครับซึ่งที่เป็นเหล่านี้เห็นว่าโลกใบนี้สมควรได้รับการทำลายและพวกเขาต้องการปลดปล่อยจิตได้สำนึกให้สามารถแสดงออกได้อย่างอิสระไม่ว่าจะแสดงออกการแสดงนั้นจะมีแนวโน้มไปในทางที่วิจารณ์ฐานหรือพิสดารก็ตามศิลปินในลัทธิดาดาเป็นกลุ่มคนที่มีความก้าวหน้าและต่อต้านศิลปะแผนเดิมอย่างเด็ดขาดนะครับเรียกว่าแอนตี้อาร์ตกันเลยโดยพวกเขาได้ประกาศแนวทางสนธิศาสตร์ใหม่ที่ศิลปะไม่ควรถูกจำกัดอยู่แค่ในกรอบของวิจิตรศิลป์นะครับที่ต้องการความงดงามหรือทัศนศิลป์ที่ต้องการการแสดงออกจากโลกภายนอกพวกเขาต้องการแสดงออกถึงแนวคิดเนื้อหาและรูปแบบที่สะท้อนถึงปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมนะครับรวมถึงการสร้างสรรค์ที่อาจจะไม่มีทักษะหรือเทคนิคใดๆมาควบคุมดังนั้นเนี่ยลัทธิดาดาจึงกลายเป็นการปฏิวัติศิลปะที่เปิดโอกาสให้ศิลปินได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์อย่างอิสระและก็ไร้ขีดจำกัดนะครับทีนี้มาถึงลัทธินิเวศศิลป์แลนด์อาร์ตเอิร์ธเวิร์กหรือเอิร์ธอาร์ตนั่นเองนะครับลัทธินิเวศศิลป์นี่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปลายคริสตศตวรรษที่1960นะครับจนถึงคริสตศตวรรษที่1970นะครับโดยมีความสัมพันธ์ระหว่างภูมิทัศน์และงานออกแบบทางศิลปะที่แยกกันไม่ออกเลยนะครับก็ประมาณสัก50กว่าปีมาแล้วนะลัทธินี้เกิดขึ้นนะครับที่นี่นี่ภูมิทัศน์ไม่ได้เป็นแค่ฉากหลังสำหรับงานประติมากรรมแต่กลายเป็นปัจจัยสำคัญที่คอยเกิดงานศิลปะเหล่านี้นะครับร่วมกันนะครับงานศิลปะในลัทธินี้มักจะถูกสร้างขึ้นนอกสถานที่ที่ตั้งอยู่ห่างไกลจากเมืองและมักปล่อยทิ้งไว้ในธรรมชาติและค่อยๆกัดกร่อนลงไปนะครับงานชิ้นแรกเนี่ยมักจะสร้างขึ้นในทะเลทรายของเนวาดานิวเม็กซิโกยูทาห์และก็แอริโซนานั่นเองนะครับซึ่งเป็นงานชั่วคราวที่มีเพียงการบันทึกไว้ในวิดีโอหรือภาพถ่ายให้เห็นนะครับหนึ่งในศิลปินที่มีชื่อเสียงที่สุดในยุคของกลุ่มนี้ก็คือ

เบิร์ตสมิธสันนะครับซึ่งในปีคริสตศักราช1968เนี่ยเขาได้เขียนงานที่ชื่อว่าตะกอนความคิดองค์การศิลปะมูลดินนะครับซึ่งเป็นงานที่วางรากฐานที่สำคัญสำหรับกระบวนการนิเวศศิลป์เลยทีเดียวครับและก็เป็นการตอบสนองต่อความห่างเหินของลัทธิสมัยใหม่จากปัญหาสังคมแล้วก็ตามที่นักวิพากษ์วิจารณ์ศิลป์เครเมนกรีนเบิร์กได้กล่าวถึงไว้นะครับงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของโรเบิร์ตสมิธสันก็คือกำแพงทะเลขมวดหอยนะครับซึ่งสร้างขึ้นในปีคริสตศักราช1970เป็นการจัดเลี้ยงหินดินและสาหร่ายให้ยาวประมาณ 1,500 ฟุตเป็นกำแพงทะเลที่ขมวดวนออกไปในทะเลสาบเกรสเซาในรัฐยูทาห์นั่นเองนะครับความโดดเด่นของงานนี้ก็คือการปรากฏการขึ้นลงของตามระดับน้ำในทะเลสาบทำให้ศิลปะแต่ละช่วงเวลามีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนะครับในเรื่องของมุมมองลัทธินิเวศศิลป์นี้ไม่เพียงแค่การสร้างสรรค์โบราณศิลปะแต่ยังชวนให้เราคิดถึงความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับธรรมชาติและบทบาทของมนุษย์ในโลกใบนี้ด้วยนะครับทีนี้มาถึงศิลปะอีกอย่างนึงก็คือศิลปะการจัดวาง installation art เราคงได้เห็นกันบ่อยๆนะครับตอนนี้ก็กำลังนิยมกันอยู่เหมือนกันนะครับศิลปะจัดวางหรือศิลปะติดตั้ง installation art เนี่ยคือรูปแบบของศิลปะที่มีที่ตั้งโดยเฉพาะนะครับโดยเป็นงานสามมิติที่ออกมาแบบเพื่อเปลี่ยนแปลงการรับรู้ของผู้ชมต่อสิ่งแวดล้อมนั่นเองโดยทั่วไปแล้วนี่การจัดวางมักจะหมายถึงศิลปะที่ตั้งอยู่ในภายในอาคารนะครับหากตั้งอยู่ภายนอกอาคารก็จะเรียกว่าศิลปะภูมิทัศน์หรือ land art ซึ่ง2ประเภทนี้มีความเชื่อมโยงกันศิลปะการจัดวางสามารถเป็นไปทั้งงานที่ติดตั้งอย่างถาวรและก็ชั่วคราวโดยงานเหล่านี้มักจะถูกติดตั้งในนิทรรศการศิลปะเช่นในพิพิธภัณฑ์หรือหอศิลป์รวมไปถึงสถานที่ของส่วนบุคคลและก็สาธารณะนะครับประเภทของงานก็ครอบคลุมตั้งแต่การใช้วัสดุที่พบได้อยู่ทั่วไปซึ่งมักจะถูกเลือกมาเพื่อกระตุ้นอารมณ์ของผู้ชมนั่นเองไปจนถึงวัตถุสมัยใหม่นะครับเช่นวิดีโอเสียงการแสดงการสร้างประสบการณ์ของการเรียกว่าเสมือนจริงนะครับและการใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับนอกจากนี้เนี่ยศิลปะยังจัดการจัดวางเนี่ยยังถูกออกแบบให้เป็นศิลปะเฉพาะที่นะครับซึ่งหมายถึงงานที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ติดตั้งในตำแหน่งหรือสถานที่ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะนี่คือสิ่งที่ทำให้ศิลปะจัดวางมีความพิเศษและสามารถสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับผู้ชมได้อย่างลึกซึ้งและก็มีความหมายนะครับมาถึงศิลปะอีกแบบนึงก็คือศิลปะการแสดงสด performance artศิลปะแสดงสดเนี่ยหรือศิลปะสื่อแสดงเนี่ย performance art นะครับคือคำที่ถอดความมาจากศัพท์ศิลปะในตะวันตกที่เรียกว่า performance art นั่นเองนะครับบางครั้งเราอาจจะไม่ต้องใส่คำว่า art ตามหลังก็ได้เพราะมันเข้าใจได้ในตัวของมันเองที่เราไม่ใส่คำว่า art ก็เพราะว่าต้นกำเนิดของ performance เกิดจากการต่อต้านศิลปะในรูปแบบเดิมนั่นเองเหมือนกันนะครับศิลปะที่ปรากฏในชื่อนี้เริ่มต้นตั้งแต่ปลายคริสตศตวรรษที่1960นะครับในวงการศิลปะนานาชาติโดยเฉพาะในประเทศตะวันตกเนี่ยคำว่า performance art เนี่ยมีความหมายที่ไม่ชัดเจนเท่าไหร่นักนะครับซึ่งเปิดกว้างให้เกิดความเป็นไปได้มากมายตั้งแต่ปลายคริสตศตวรรษที่1970คำนี้กลายเป็นที่นิยมในกิจกรรมทางศิลปะที่นำเสนอรูปแบบสดๆมีการเอาดนตรีนาฏศิลป์กวีนิพนธ์ละครและก็วิดีโอมาประกอบการแสดงด้วยนะครับศิลปะแสดงสดนี้ยังเรียกกันในอีกหลายๆชื่อเลยนะครับก็คือ Light Art, Body Art, Happening Art, Action Art รวมไปถึงกิจกรรมบางอย่างจากกลุ่มพลัสซุดนะครับและกลุ่มเฟมินิสต์นั่นเอง Performance Art เนี่ยเกิดจากความต้องการของศิลปินในการสื่อสารกับผู้ชมโดยตรงมากกว่าที่กิจกรรมและก็ประติมากรรมเนี่ยจะสามารถจะกระทำได้นะครับซึ่งแนวโน้มเริ่มต้นตั้งแต่ปลายคริสตศตวรรษที่1960และได้รับแรงบันดาลใจมาจากศิลปินหลายคนในสายทัศนศิลป์นะครับเช่นกลุ่มดาด้าและก็จอห์นเคสจะได้นำเสนอแนวคิดแบบดาด้าที่นิวยอร์กในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับแล้วก็รวมไปถึงแจ็คสันพอลล็อกนะครับอีกคนที่สร้างสรรค์ศิลปะจิตรกรรมแบบแอคชั่นเพนติ้งนะครับที่มีอิทธิพลต่อการถ่ายทำภาพยนตร์ในปี1950ด้วยนะครับการศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตกยังเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เราเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมและแนวคิดในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับศิลปะไม่เพียงแต่เป็นงานสร้างสรรค์ที่สวยงามแต่ยังสะท้อนถึงค่านิยมและก็ความเชื่อของผู้คนในช่วงเวลานั้นๆอย่างชัดเจนในศิลปะตะวันตกเนี่ยเราจะเห็นการสะท้อนสังคมและก็วัฒนธรรมที่หลากหลายตั้งแต่ยุคโบราณไปจนถึงยุคฟื้นฟูด้านศิลปวิทยาหรือเรือนสองซึ่งช่วยเรามองเห็นชีวิตและก็ความเชื่อของผู้คนในอดีตได้อย่างชัดเจนการพัฒนาของเทคนิค

และวัสดุในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะยังเป็นที่น่าสนใจนะครับตั้งแต่การวาดภาพบนผนังถ้ำในยุคหินไปจนถึงการใช้เทคนิคการพิมพ์ภาพและก็สีน้ำมันในยุคใหม่ทำให้ศิลปินสามารถถ่ายทอดความคิดและก็อารมณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้แนวคิดทางศิลปะและก็ปรัชญาที่แสดงออกในงานศิลปะยังช่วยให้เราเข้าใจความงามและถ่ายทอดอารมณ์และการแสดงออกทางความคิดเห็นทางสังคมเช่นเดียวกับการตอบสนองต่อเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์นะครับซึ่งศิลปะหลายชิ้นเกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจที่มาจากสงครามและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการพัฒนาแนวทางการศึกษาและการวิจารณ์ศิลปะจึงเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยเราเข้าใจวิธีการวิเคราะห์และประเมินคุณค่าในงานศิลปะศิลปะตะวันตกยังมีบทบาทในการสร้างแรงบันดาลใจในการกระตุ้นให้เกิดการคิดวิเคราะห์ในสังคมและเช่นการต่อต้านความอยุติธรรมนะครับความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่แสดงออกในศิลปะตะวันตกยังช่วยเราเข้าใจการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและความแตกต่างที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาศิลปะและสังคมสรุปแล้วในการศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตกไม่เพียงแต่ทำให้เราเข้าใจศิลปะในเชิงประวัติศาสตร์แต่ยังมีมุมมองที่เปิดกว้างขึ้นต่อสังคมมนุษย์และวัฒนธรรมทำให้เราสามารถเชื่อมโยงกับโลกศิลปะได้ยิ่งขึ้นนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับในการบรรยายของผมในวันนี้ผมว่าทุกท่านคงได้รับทั้งอรรถรสและความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับศิลปะสมัยใหม่ไม่มากก็น้อยนะครับรวมไปถึงศิลปะในอดีตด้วยหากท่านได้สนใจจะเจาะลึกเพิ่มเติมก็ยังมีแหล่งข้อมูลมากมายนะครับบนออนไลน์ที่พร้อมจะเปิดประตูสู่เนื้อหาเชิงลึกและมุมมองที่หลากหลายสิ่งที่ผมนำมาเสนอในวันนี้ก็ถือเป็นเพียงบทสรุปย่อๆเท่านั้นนะครับเป็นเสมือนเข็มทิศนำทางสำหรับทุกท่านที่สนใจศึกษาเรื่องราวของศิลปะในแง่มุมต่างๆกับผมขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมเดินทางผ่านช่วงเวลาแห่งสุนทรียภาพนี้ไปด้วยกันนะครับและสำหรับครั้งหน้าผมขอเชิญชวนทุกท่านเข้ามาติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายเกี่ยวกับศิลปะที่จะทำให้คุณเนี่ยมองเห็นโลกในมุมใหม่ด้วยนะครับสำหรับวันนี้กับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยศรีพันธ์จากสาขาวิชาจิตกรรมไทยวิทยาลัยพ่อช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนครศรีเนี่ยขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบไปด้วยการรวมตัวกันระหว่าง4พื้นที่การศึกษาได้แก่พื้นที่ศาลายาพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยเพาะช่างวิทยาเขตว่องไกลกังวลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น National University เพื่อก่อให้เกิดมิติใหม่ในการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมทุนทางปัญญาให้เกิดเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับไทยแลนด์ 4.0มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลประกอบไปด้วยคณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจเป็นผู้สร้างนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการประกอบด้วย4สาขาวิชาคือสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการจัดการสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเน้นฝึกบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติสายช่างอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยจบแล้วทำงานได้จริงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีประกอบ

อบไปด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

าขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการบริการสาขาวิชาการโรงแรมเรียนรู้ระบบการบริการทุกแผนกภายในโรงแรมห้องพักภัตตาคารอาหารเครื่องดื่มต้อนรับส่วนหน้าสาขานวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการสาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์เรียนรู้เทคนิคการเป็นมัคคุเทศก์อย่างมืออาชีพการออกแบบโปรแกรมนำเที่ยวและการจัดทัวร์คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมโยธาหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิตหรือวศบนอกจากทำการสอนในห้องเรียนแล้วยังเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยีและเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนด้วยห้องปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาต่างๆผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมั่นใจและเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรคณะศิลปศาสตร์จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาทุกสาขาวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์กลุ่มวิชาภาษากลุ่มวิชาพละศึกษาและนันทนาการในปีการศึกษา2562เปิดหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสากลหลักสูตรนานาชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได้
0: ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะ

0: ใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัดแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัดเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัดเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น
2: มหาใครครับ
3: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าคร
2: ับ ใช่ครับ
4: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
5: ผมเอง
3: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
2: เชิญหรือจับ
3: เชิญ
2: พี่เป็นใคร
3: เจ้าหน้าที
2: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
3: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
2: ไม่ไปได้ปะ
3: ไม่น่าได
2: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
3: ก็ใช
2: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
6: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ For English or other language
7: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
2: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
7: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องกระทั่งส่งตัว

0: วัสดี
1: เดี๋ยวพี่จะคุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
0: ได้ค่ะ
1: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
2: เฮ้ยไม่คุย
1: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
3: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญ
2: เฮ้ย
1: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
2: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
1: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
2: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
1: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
2: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
1: ปืนอ่ะพี
2: ่เออ
1: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
2: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
1: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
3: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
1: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
4: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
1: ก็แค่นี
5: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
6: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

0: สวัสดีค่ะระพีโพธคำพิทักษ์ค่ะ
1: อริสางามสุขศรีค่ะ
0: เราสองคนมาในรายการนะคะการทำผลิตภัณฑ์ทาถูนวดตอนนี้เป็นตอนที่6
1: ค่ะ
0: นะคะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ค่ะวันนี้ผลิตภัณฑ์ทาถูนวดของเราเนี่ยจะทำเรื่องอะไรกันคะ
1: วันนี้นะคะเราจะทำผลิตภัณฑ์ลูกประคบสมุนไพรค่ะอาจารย
0: ์ลูกประคบลูกประคบเนี่ยคิดว่าคนไทยน่าจะรู้จักกันไหมหรือว่าเด็กสมัยใหม่นี้ไม่รู้รู้จักกันหรือเปล่าลูกประคบ
1: ลูกประคบนะคะน่าจะรู้จักนะคะอาจารย์
0: น่าจะรู้จักอธิบายนิดนึงละกันลูกประคบคืออะไรก็จะเป็นจริงๆเนี่ยลูกประคบเนี่ยนะคะเป็นการที่คนโบราณเขาเอาสมุนไพรหลายๆอย่างเนี่ยนะที่มีสรรพคุณในการรักษาเนี่ยมารวมกันนะคะเอามารวมกันทีนี้เวลาใช้อ่ะเขาก็มันใช้ลำบากใช่ไหมมันมีสมุนไพรเยอะเขาจึงจับมันมารวมห่อไว้ห่อไว้ด้วยกันนะคะแล้วใช้ความร้อนในการที่จะทำให้สรรพคุณของสมุนไพรนั้นอ่ะมันได้ซึมออกมาเพื่อใช้ในการรักษานะคะทีนี้ลูกประคบเนี่ยมันก็จะมีแล้วแต่ลูกเล็กลูกใหญ่ลูกประคบใช้สมุนไพรได้ทั้งสดนะแล้วแห้งก็ได้ด้วยสมุนไพรแห้งก็ได้นะคะสมุนไพรสดก็ได้เวลาคนโบราณเขาใช้เนี่ยเขาใช้ในการแก้อะไรบ้างคะ
1: ในส่วนของประโยชน์นะคะของลูกประคบสมุนไพรก็คือหลักๆแล้วนะคะก็จะช่วยเรื่องของแก้อาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกนะคะคลายเส้นนะคะแล้วก็ช่วยเรื่องของผ่อนคลายนะคะแล้วก็ช่วยลดอาการอักเสบแต่ว่าต้องหลังจาก24ชั่วโมงนะคะ
0: เพราะว่าถ้าเรามีการอักเสบเช่นเกิดอุบัติเหตุ
1: ค่ะ
0: แล้วอักเสบ
1: นี่
0: นะคะ
1: 24ชั่วโมงแรกนี่ก็คือไม่แนะนำให้ใช้การประคบร้อนเพราะว่าอาจจะทำให้อาการปวดบวมแดงร้อนเนี่ยค่ะเพิ่มมากขึ้นนะคะควรที่จะประคบหลังจากที่เกิดอาการบวมอาการอักเสบเนี่ยค่ะหลังจาก24ชั่วโมงนะคะ
0: คือเนื่องจากว่าตอนที่ช่วงแรกที่มีอาการอักเสบนะคะเราอ่ะไม่ต้องคือเลือดอ่ะมันจะเข้ามาเลี้ยงเลือดอ่ะมันจะเกิดใช่ไหมบวมแดงอย่างเงี้ยนะคะเราส่วนใหญ่เราจะใช้การประคบเย็น
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะเพื่อไม่ให้เลือดมันมากระจุกตัว

0: อยู่ที่ตรงนี้นะคะส่วนหลังจาก24ชั่วโมงใช่ไหมคะหลังจาก24ชั่วโมงผ่านไปแล้วเนี่ยเราต้องการให้เลือดที่มันมาคั่งอยู่เนี่ยกระจายออกไปเราจึงจะใช้ความร้อนเข้ามาช่วยใช่ไหมคะอันนี้คือการใช้ลูกประคบแล้วก็ลูกประคบเนี่ยก็จะมีสรรพคุณในด้านของการที่มันจะมีน้ำมันหอมระเหยอยู่ในนั้นส่วนใหญ่พืชที่เอามาใช้เนี่ยจะเป็นพืชที่มีน้ำมันหอมระเหยอยู
1: ่
0: ในนั้นด้วยเพื่อช่วยในการเหมือนกับได้สูดดมด้วยเนา
1: ะ
0: ได้สูดดมด้วยแล้วก็ได้ออกมาซึมไปตามผิวหนังด้วยใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็แก้โรคผิวหนังด้วยไหม
1: ได้ค่ะ
0: แก้โรคผิวหนังด้วยนะคะส่วนใหญ่ก็คือทำให้เลือดมันไหลเวียนดีนะอย่างสมมุติว่าเราอ่ะเกิดอาการปวดเมื่อยมันเป็นอาการคั่งของเสียที่อยู่ตามกล้ามเนื้อที่อยู่ตามข้อเนี่ยค่ะการใช้สมุนไพรลูกประคบก็คือ เป็นความร้อนนะพร้อมกับสมุนไพรเนี่ยมาช่วยทำให้เส้นมันคลายใช่ไหมคะทำให้เส้นมันคลายที่จริงลูกประคบเนี่ยเขาจัดอยู่ในถ้าเป็นศาสตร์ของฝรั่งเนี่ยเขามันก็จะจัดอยู่ในของเขาเรียกอะไรวารีบำบัดเหมือนกันนะคะเป็นการเอาไอ้น้ำมันต้องใช้ไอ้น้ำร่วมด้วยใช่ไหมคะ
1: ค่ะแล้วก็อีกประโยชน์ด้านหนึ่งนะคะอาจารย์ตอนที่จุ๋มเคยเป็นนักศึกษาแพทย์แผนไทยนะคะได้มีโอกาสนะ
0: คะ
1: ใช้ลูกประคบเนี่ยค่ะไปดูแลคุณแม่หลังคลอดก
0: ็
1: คือเอาไปประคบเต้านมนะคะ
0: ค
1: ุณแม่หลังคลอดก็มักจะมีอาการในเรื่องของน้ำนมไม่ไหลนะคะคัดตึงเต้านมนะคะเราก็จะใช้ตัวลูกประคบเนี่ยค่ะในการดูแลคุณแม่หลังคลอดนะคะ
0: ที่จริงลูกประคบเนี่ยของคุณแม่หลังคลอดแล้วจริงๆคุณแม่หลังคลอดก็มีอีกอย่างหนึ่งนะมีหม้อเกลือด้วย
1: ใช่นะคะ
0: มันก็เป็นการประคบเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าสิ่งที่อยู่ในมันไม่ได้เอาผ้ามาไม่ได้เอามาผ้าห่อสมุนไพรและแต่เอาผ้ามาห่อหม้อดินหม้อดินในนั้นใส่อะไรคะเกลือ
1: ใส่เกลือ
0: เพื่อให้มันเป็นความร้อนอันนี้เขาเรียกว่าทำให้มดลูกมันเข้าอู่ดีใช่ไหมคะเวลาเราทำหลังคลอดเขาเรียกอะไรอยู่ไฟ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เวลาเป็นหนึ่งในขั้นตอนการอยู่ไฟนะคะมันมีอย่างอื่นอีกแต่นี้เป็นเรื่องของการประคบ
1: ค่ะ
0: ทีนี้ลูกประคบเนี่ยนอกจากประคบตัวแล้วเนี่ยประคบหน้าได้ไหม
1: ประคบหน้าได้ค่ะอาจารย์แต่ว่าถ้าใช้ประคบหน้าเนี่ยค่ะกลุ่มของสมุนไพรนะคะจะใช้ก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะซึ่งถ้าเป็นลูกประคบตัวนะคะก็จะเป็นสมุนไพรที่มีคุณสมบัติในเรื่องของแก้ปวดเมื่อยเคล็ดขัดย่อคลายเส้นนะ
0: คะ
1: เหล่านี้นะคะแต่ถ้าเป็นในเรื่องของเกี่ยวกับผิวหน้าก็จะเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณในเรื่องของการดูแลผิวอย่างเช่นอาจจะเป็นข้าวกล้องนะคะอาจารย
0: ์
1: ขมิ้นชันไผ่นะคะใบบัวบุกแครอทมะขามป้อมเหล่านี้ค่ะจ้า
0: โอเคทีนี้ขนาด
1: ค่ะ
0: ขนาดของประคบตัวกับประคบหน้าเหมือนกันไหม
1: ขนาดก็แตกต่างกันด้วยนะคะถ้าเป็นลูกประคบตัวเนี่ยค่ะอาจารย์1ลูกเนี่ยค่ะจะน้ำหนักประมาณ150ถึง250กรัมนะคะก็คือก็จะมีลักษณะที่เป็นลูกใหญ่แต่ถ้าเป็นลูกประคบหน้านะค
0: ะ
1: ลูกนึงก็จะประมาณ50กรัมก็จะเป็นลูกเล็กๆ
0: เพราะว่าพื้นที่มันน้อยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็จะใช้น้อยค่ะ
1: หรือแม้กระทั่งนะคะอาจารย์ลูกประคบหนังศีรษะก็มีเหมือนกัน
0: อ๋อมีพวกศีรษะด้วย
1: ใช่ค่ะถ้าเป็นลูกประคบสำหรับใช้เกี่ยวกับหนังศีรษะก็จะเป็นกลุ่มสมุนไพรที่มีคุณสมบัติเกี่ยวกับเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะยกตัวอย่างเช่นจะเป็นพวกมะกรูดนะ
0: คะ
1: จะเป็นพวกข้าวกล้องนะคะ
0: เป็
1: นตัวขิงเนี่ยค่ะอาจารย์นะคะ
0: บำรุงรากผม
1: ใช่ใบบัวบกเหล่านี้เป็นต้นนะคะ
0: โอเคเห็นไหมลูกประคบใช้ได้หลายอย
1: ่
0: าง
1: ค่ะก็ถ้าเป็นลูกประคบหนังศีรษะก็มีขนาดเล็กเหมือนกับลูกประคบหน้าเหมือนกัน
0: อ๋อเพราะว่าถ้าใหญ่ไปนี่มันก็จะใช้ไม่สะดวกนะ
1: ใช่นะคะ
0: แต่ลูกประคบตัวเนี่ยจะค่อนข้างลูกใหญ่หน่อยแล้วเวลาใช้หนึ่งครั้งเนี่ยเราต้องใช้กี่ลูกคะ
1: ในการใช้ลูกประคบนะคะแนะนำว่าใช้ครั้งหนึ่งเนี่ยค่ะก็คือให้ใช้สองลูก
0: ต้องพร้อมกันสองลูก
1: ใช่นะคะก็คือเราจะนำไปนึ่งสองลูกแล้วก็เวลาลูกประคบร้อนแล้วก็คือเอาลูกที่หนึ่งเนี่ยค่ะมาประคบจนกว่ามันจะหายร้อนแล้วก็พอลูกที่หนึ่งหายร้อนแล้วก็เอาไปนึ่งใหม่แล้วก็เอาลูกที่สองเนี่ยค่ะออกมาประคบทำแบบนี้ค่ะสลับกันไปเรื่อยๆจนกว่าจะทั่วตัวหรือว่าทั่วบริเวณที่เรา

0: การประคุนะคะ
1: ก็คือว่าถ้าเราใช้1ลูกพอมันเย็นแล้วเราก็ต้องไปรอให้มันร้อนใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมติว่าเรามี2ลูกเราสามารถที่จะใช้1ลูกพอลูกนี้เย็นแล้วก็เปลี่ยนเอาลูกมันก็จะต่อเนื่องมันเป็นการใช้ที่ต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นใช้อ่ะประมาณ2ลูกต่อ1ครั้งนะในการประคบ1ครั้งนะ
0: คะ
1: ทีนี้ประคบเนี่ยลูกประคบเนี่ยจะใช้ได้นานแค่ไหนคะ
0: ลูกประคบนะคะอาจารย์ถ้าคือลูกประคบเนี่ยค่ะมันจะมี2แบบนะคะมีแบบแห้งกับมีแบบสดถ
1: ้
0: าเป็นแบบสดเนี่ยค่ะอาจารย์พอเราทำเสร็จแล้วนะคะหรือว่าใช้เสร็จแล้วเราก็ต้องเอาใส่ถุงซิปแล้วก็เอาไปเก็บในช่องฟรีซซึ่งมันก็จะอยู่ได้ประมาณ3เดือน
1: ค่ะ
0: นะคะลูกนึงก็อาจจะใช้ประมาณ5ถึง10ครั้งประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเป็นลูกประคบแบบแห้งเราทำเสร็จแล้วเรายังไม่ได้ใช้เนี่ยค่ะอาจารย
1: ์
0: เราก็สามารถตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องได้เลยก็อยู่ได้ประมาณ 1-2 ปีแต่ถ้าเรานำลูกประคบแห้งมาใช้เมื่อใดก็ตามนะคะเราก็จะต้องล้างทำความสะอาดแล้วก็ใส่ในช่องฟรีซแล้วก็เอาใส่ถุงซีฟแล้วก็ไปแช่ในช่องฟรีซเหมือนกัน
1: ทีนี้เดี๋ยวก่อนล้างทำความสะอาด
0: ค
1: ืออะไรแกะมาล้างไหม
0: ก็คือในส่วนของลูกประคบเนี่ยค่ะวิธีการใช้นะคะก็คือควรจะใช้เฉพาะบุคคลห้ามใช้ร่วมกันนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดการติดต่อทางโรคผิวหนังได้นะคะก็ใช้เฉพาะบุคคลนะคะวิธีการล้างทำความสะอาดก็คือพอเราใช้เสร็จแล้วใช่ไหม
1: คะ
0: เราก็เอาลูกประคบเนี่ยค่ะไปล้างน้ำโดยที่ไม่ต้องแกะนะคะล้างทั้งที่เป็นลูกๆเลยนะคะล้างๆทำความสะอาด
1: ล้างหมายถึงว่าเอาทั้งลูกเนี่ยไปล้างน้ำอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ค่ะอาจจะเปิดน้ำให้ไหลแล้วก็ล้างๆๆนะคะไม่ต้องแช่ในน้ำนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตัวยาเนี่ยค่ะ
1: จะลายออกไปซะหมด
0: ใช่ค่ะแค่ล้างผ่านน้ำ
1: เหมือนแกว่งๆได้ไหม
0: ใช่
1: แกว่งๆได้แกว่งๆนะคะ
0: แล้วก็ที่สำคัญก็คือเอาใส่ถุงซิปล็อกนะคะเพราะอะไรเพราะว่ากลิ่นลูกประคบเนี่ยค่ะค่อนข้างจะแรงนะคะถ้าเราเอาไปเก็บในตู้เย็นเลยเนี่ยค่ะก็คืออาหารทุกอย่างเรานะคะ
1: จะกลิ่นลูกประคบเลย
0: จะเป็นกลิ่นลูกประคบเราแช่แอปเปิ้ลเราแช่องุ่นอะไรมันก็จะเป็นกลิ่นของ
1: สมุนไพรหมดเลย
0: นะคะ
1: เสริมนิดนึงค่ะมีบางคนเขาบอกว่าก่อนเราใส่ถุงซิปล็อกแล้วใช่ไหมคะเขาจะเอากระดาษหนังสือพิมพ์ห่ออีกครั้งนึงเพราะหนังสือพิมพ์นี่มันจะเก็บกลิ่นอยู่เนาะเอากระดาษหนังสือพิมพ์ห่ออีกทีนึงแล้วถึงจะใส่ถุงก๊อบแก๊บ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ถึงจะเอาเข้าตู้เย็น
0: ค่ะ
1: เพื่อป้องกันหลายๆชั้นเลยไม่ให้กลิ่นอ่ะมันออกมานะคะ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็แล้วก็แช่ในช่องฟรีซทีนี้เวลาเราจะเอาออกมาใช้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เอาออกมาในช่องจากช่องฟรีซเลยแล้วก็เอาไปนึ่งเลยอ่ะค่ะ
0: ใช่ค่ะเวลาเราจะใช้ครั้งต่อไปนะคะก็เอาไปนึ่งเลยนะคะนึ่งจนร้อนแล้วก็นำมาประคบนะ
1: คะ
0: ทีนี้ถ้าเราทำเป็นลูกประคบแบบแห้งเนี่ยค่ะก็คือ ก่อนที่เราจะนำไปนึ่งก็คือต้องแช่ให้ลูกประคบเนี่ยค่ะมันอิ่มน้ำก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเราเอาลูกประคบแบบแห้งๆเนี่ยค่ะไปนึ่งเลยก็คือนึ่งเท่าไหร่มันก็ไม่ร้อน
1: เพราะมันไม่มีตัวนำความร้อนจะเล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนเนี่ยทำงานอยู่สปานะคะแล้วก็มีพนักงานเขาไม่เคยใช้ลูกประคบแห้ง
0: ค่ะ
1: เขาก็มาบอกว่าเจ้าเนี้ยไม่ดีเจ้าเนี้ยไม่ดีนะนึ่งยังไงมันก็ไม่ร้อนนึ่งยังไงมันก็ไม่ร้อนคือถ้ามันยังแห้งอยู่เนี่ยไม่มีทางที่มันจะร้อนนะ
0: คะ
1: ต้องเอาไปแช่น้ำเขาเรียกว่าแช่ให้อิ่มหมายความว่าน้ำซึมไปทั่วลูกประคบแห้งอันนั้นนะคะแล้วถึงจะเอาไปนึ่งถึงจะมันถึงจะร้อนนะถ้าเอาแบบแห้งๆไปนึ่งแค่ไหนมันก็ไม่ร้อน
0: ค่ะนะคะซึ่งในส่วนของลูกประคบสูตรนี้นะคะอาจารย์ก็คือแนะนำว่าถ้าเราทำเก็บไว้แบบว่าติดบ้านไว้เนี่ยค่ะยิ่งดีเลยนะคะเพราะว่าลูกประคบเนี่ยค่ะมันช่วยได้ในหลายเรื่องเลยหรือว่าในส่วนของถ้าเราแบบทำงานนะคะนั่งทำงานหน้าคอมพิวเตอร์เนี่ยค่ะอาจจะมีอาการปวดในช่วงบ่าเนี่ยค่ะช่วงบ่าไหล่คอเนี่ยเราก็สามารถใช้ลูกประคบเนี่ยค่ะเพื่อบรรเทาอาการตรงนี้
1: ได
0: ้หรือแม้กระทั่งผู้หญิงนะคะที่แบบมีรอบเดือนนะคะ
1: แล้วก็
0: ใช่ปวดท้องแล้วก็สามารถใช้ลูกประคบเนี่ยค่ะมาประคบเพื่อลดอาการปวดท้องตรงนั้นได้นะคะ
1: ค่ะหรือบางทีแบบเกิดอุบัติเหตุเนา
0: ะ
1: ฟกช้ำดำเขียวอ
0: ๋
1: อแต่ว่าต้องรอ
0: หลังจาก24
1: ชั่วโมงไปแล้วก็จะประคบได
0: ้ค่ะ
1: แต่ว่าอันที่มันเขาเรียกว่าอะไรอะความร้อนกับสมุนไพรเนี่ยมันช่วยเรา ผ่อนคลายกล้ามเนื้อเราผ่อนคลายได้จริงๆนะคะ
0: หรือแม้กระทั่งนะคะเรามีความเครียดนะคะอ่อนล้าอะไรแบบนี้นะคะเราก็สามารถประคบได้เพื่อให้ร่างกายเราเนี่ยค่ะได
1: ้
0: ผ่อนคลายแล้วก็ที่สำคัญก็คือในส่วนผสมของเราเนี่ยค่ะสมุนไพรบางตัวนะคะมีน้ำมันหอมระเหยด้วยยกตัวอย่างเช่นมะกรูดเนี่ยค่ะในผิวมะกรูดมันก็จะมีน้ำมันหอมระเหยด้วยซ
1: ึ
0: ่งก็จะช่วยให้เราเนี่ยค่ะรู้สึกสดชื่นผ่อนคลายนะคะ
1: จริงๆค่ะมะกรูดนี่หอมนะ
0: ค่ะ
1: กินหอมค่ะ
0: ทีนี้นะคะเราพูดไปถึงประโยชน์ของลูกประคบแล้วนะคะ
1: จากนี้
0: ข้อควรระวังนะคะข้อควรระวังของลูกประคบก็คือลูกประคบเนี่ยค่ะเราจะใช้ขณะที่แบบ
1: มันร้อน
0: มันร้อนฉะนั้นก็คือต้องระมัดระวังนะคะบริเวณพื้นที่ผิวที่ค่อนข้างอ่อน
1: บอบบาง
0: ใช่บอบบางเราควรที่จะใช้ผ้าขนหนูเนี่ยค่ะรองก่อนนะคะ
1: หรือ
0: ว
1: ่
0: าห่อผ้าลูกประคบก็ได้นะคะแล้วก
1: ็วางไว้บนผิวเขาก็ได้
0: ใช่นะคะแล้วก็ต่อมานะคะก็คือต้องระมัดระวังเลยในผู้ที่มีโรคประจำตัวอย่างเช่นโรคเบาหวานนะคะอัมพาตนะคะแล้วก็ผู้สูงอายุเพราะว่ากลุ่มเหล่านี้ค่ะก็คือเขาจะตอบสนองต่อความร้อนช้านะคะ
1: กว่าเขาจะรู้ตัว
0: ใช่กว่าเขาจะรู้ตัวว่าช้าผิวอาจจะพองแล้วอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ต่อมาก็คือในเรื่องของรูปประคบเนี่ยค่ะห้ามใช้นะ
1: คะ
0: ตอนที่เราแบบมีอาการบวมใน24ชั่วโมงแรกอันนี้ก็คือเราจะเน้นย้ำเลยเพราะว่ามีฉะนั้นแล้วนะ
1: คะ
0: อาการบวมของเรามันจะไม่หายนะมันจะยิ่งเพิ่มความขึ้นนะคะหรือถ้ามีเลือดออกร่วมด้วยนะคะแล้วเราไปใช้ลูกประคบตอนที่ยังมีอาการบวมอาการอักเสบใน24ชั่วโมงแรกนะคะเลือดก็จะยิ่งออกมาเยอะมากขึ้นนะคะ
1: ต้องระมัดระวัง
0: ใช่ฉะนั้นก็คือลูกประคบก็คือต้องใช้หลังจาก24หรือว่า4หลังจาก48ชั่วโมงนะคะหลังจากที่มีอาการเกิดอาการบวมนะคะอาการอักเสบนะ
1: คะแล้วก็ไม่ใช้ร่วม
0: กับผู้อื่น
1: ไม่ใช้ร่วมกันกับผู้อื่นนะคะอย่างบางทีเราไปที่ร้านนะคะไปที่ร้านนวดนะ
0: คะ
1: แล้วเขาก็มีประคบให้ใช่ไหม
0: คะ
1: อันนั้นน่ะบางทีเราก็ต้องฝากเอาไว้ที่ร้านร้านเขาก็จะเขียนชื่อเขียนชื่อเอาไว้เลยนะคะว่าของใครของใครเขาก็จะไม่ใช้ปนกันเนาะแล้วก็เขาเรียกว่าใช้ไป 4-5 ครั้งจนกว่ามันจะจืดใช่ไหมมันจะจืดคือสรรพคุณมันไม่มีและกลิ่นมันก็จะไม่ค่อยมีแล้ว
0: ค
1: ่ะทีนี้ก็คือจะทีนี้เรามีวิธีทิ้งไหมคะ
0: ค่ะถ้าเป็นวิธีทิ้งนะคะอาจารย์ก็คือต้องแกะออกมาจากผ้าดิบนะคะแล้วก็เอาไปโรยไว้ตามโคนต้นไม้ก็ได้ค่ะอาจารย์ก็จะได้เป็นปุ๋ยนะคะส่วนผ้าดิบนะคะแล้วก็ซักนะคะซักให้สะอาดแล้วก็ตากแดดแล้วก็เราสามารถนำกลับมาใช้ได้อีกนะคะอาจารย
1: ์ค่ะเพราะว่าคืออย่างนี้ตัวยาทั้งหลายเนี่ยนะคะถ้าในแพทย์แผนไทย
0: ะ
1: นะคะเขาจะถือว่าเป็นพ่อยาแม่ยาเขาก็จะให้ความเคารพนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเราจะไม่ได้เอาที่เราใช้ไปแล้วนะคะเราจะไม่เอาไปทิ้งขยะนะคะเพราะว่าเราถือว่าเราสิ่งเหล่านี้มีบุญคุณน
0: ะ
1: กับเราก็มักจะเอาไปไว้ใต้ต้นไม
0: ้ซึ่
1: งเป็นประโยชน์หรือบางคนเขาเอาไปทำปุ๋ยทำปุ๋ยต่อเนา
0: ะ
1: เขาเรียกว่าจำเริญยานะคะเขาเรียกว่าจำเริญยาคือไม่ได้เอาทิ้งขยะแล้วถ้าเกิดเราไม่แกะผ้าแล้วก็โยนทิ้งไปทั้งอย่างนั้นเลยเนี่ยมันก็จะไปเน่าอยู่ในผ้าแล้วไม่ออกมานะคะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เอาผ้าไปใช้ต่อก็ควรจะแกะควรจะแกะแล้วเอาสมุนไพรนั้นออกนะคะแล้วก็ซักผ้าส่วนผ้าจะเอาไปทำอะไรต่อก็แล้วแต่หรือจะมาห่อใหม่ได้ไหม
0: ได้นะคะแต่ว่าต้องซักให้สะอาดก่อนแล้วก็ตากแดดให้แห้งนะคะทีนี้นะคะในส่วนของลูกประคบเนี่ยค่ะอาจารย์สมุนไพรนะคะเราจะใช้เป็นแบบสดก็ได้หรือว่าเป็นแบบแห้งก็ได้นะคะอย่างวันนี้เราใช้ทั้งแบบสดแล้วก็แบบแห้งเพราะว่าสมุนไพรบางตัวเราก็หาแบบสดไม่ได้เราก็ใช้เป็นแบบแห้งก็ได้นะ
1: คะ
0: แต่ไม่แนะนำใช้เป็นแบบผงนะคะซึ่งสมุนไพรเนี่ยค่ะจะมีอยู่3แบบด้วยกันมีแบบสดแบบแห้งแบบแห้งก็คือจะมาเป็นชิ้นๆนะคะแล้วก็แบบผงนะคะแบบผงก็คือเป็นแบบละเอียดมาเลยซึ่งถ้าใช้เป็นแบบผงนะคะมาห่อเป็นรูปประคบนะคะก็คือผงของสมุนไพรเนี่ยค่
1: ะ
0: ม
1: ัน
0: จะเล็ดลอดออกมาจากผ้าดิบ
1: ได้
0: นะคะทำให้เราไม่ได้สรรพคุณของตัวยานะคะ
1: แล้วใช้ยากด้วยนะถ้าเป็นแบบผงอ่ะ
0: นะคะมันก็จะเต็มมือเราเลยนะคะเวลาที่เราประคบ

0: คะทีนี้นะคะเราจะมาดูในส่วนของอุปกรณ์ค่ะอาจารย์ที่ใช้ในการทำลูกประคบสมุนไพรนะคะซึ่งอุปกรณ์นะคะมีน้อยมากนะคะเราสามารถเอาอุปกรณ์ที่ใช้ในครัวเรือนเนี่ยค่ะมาใช้ได้เลยนะคะก็จะมีกะละมังสแตนเลสนะคะแต่ว่าพอทำลูกประคบแล้วเราต้องแยกออกนะไม่แนะนำให้เอาไปทำอาหารต่อนะคะ
1: แยกแยกชิ้นส่วนไปเลยค่ะ
0: นะคะก็จะมีกะละมังสแตนเลสนะคะแล้วก็มีเชือกมัดลูกประคบนะคะนี่ก็เป็นเชือกที่เขาไปมัดกล่อง
1: พัสดุ
0: ใช
1: ่ไหม
0: นะคะนี่ทีนี้ความยาวนะคะก็ประมาณ90ถึง1ซมนะคะความยาวของเชือกนะคะแล้วก็ต่อมาค่ะอาจารย์ผ้าดิบนะคะอันนี้คือผ้าดิบนะคะเราจะไม่ใช้ผ้าขาวบางผ้าดิบกับผ้าขาวบางแตกต่างกันนะ
1: คะ
0: อันนี้เป็นผ้าดิบนะคะในส่วนของความอะไรคะอาจารย์เขาเรียกว่า
1: ความหนาแน่นของเส้นใหญ่ใช่ไหมคะ
0: มันจะถี่กว่ามันจะ
1: คือเส้นได้ที่เขามาทอผ้า
0: ค่ะมันจะถี่กว่าผ้าขาวบางถ้าเราเอาผ้าขาวบางมาห่อเป็นลูกประคบเนี่ยค่ะตัวยามันอาจจะแบบว่า
1: หลุด
0: เล็ดรอดออกมาได้นะคะ
1: หรือ
0: สมุนไพรบางตัวมันก็อาจจะเล็ดรอดมาแล้วก็เวลาประคบมันก็จะอาจจะทิ่มผิวของเราได้
1: จริงๆผ้าดิบอะเวลาไปที่ร้านอะจริงๆผ้าดิบมันมีหลายเบอร์น
0: ะ
1: มันมีหลายเบอร์ตั้งแต่บางไปจนถึงหนาเราไปบอกเขาว่าเอาแบบทำรูปประคบเงี้ย
0: ใช่ไห
1: ม
0: คะ
1: เพราะมันจะต้องมีซึมออกมาได้ด้วยนะมันจะแบบหนามากก็ไม่ได้นะคะบางมากก็ไม่ได้นะมันจะต้องมีผ้าเฉพาะ
0: นะคะเวลาเราไปซื้อเราก็บอกร้านเขาก็ได้ค่ะว่า
1: เอาผ้าดิบ
0: สำหรับ
1: ทำ
0: ลูกประคบนะคะทีนี้ขนาดของผ้าที่ใช้นะคะก็เราจะตัดเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะจานขนาดก็คือ45 × 45 ซม นะคะก็จะพอดีกับปริมาณของลูกประคบนะคะ
1: กับขนาดใช่ไหมในการทำสมมตินะว่าเราไม่มีผ้าขาวบางแต่บ้านเรามีผ้าขาวม้า
0: ใช้ได้
1: นะ
0: ผ้าขาวม้าก็ใช้ได้
1: ก็ตัดไซส์ขนาดนี้เลย
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะบางทีหาไม่ได้อะเนาะหาไม่ได้ก็ผ้าขาวม้าถ้าที่บ้านมี
0: นะ
1: ก็ใช้ได้ค่ะ
0: แล้วก็ต่อมาก็คือกรรไกรนะคะนี่เราเอาไว้ตัดเชือกนะคะเอาไว้ตกแต่งผ้านะคะแล้วก็มีช้อนสแตนเลสนะคะอันนี้แล้วก็มีทัพพี่นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของ
1: กระดาษ
0: ทิชชู่กับแอลกอฮอล์ 70% แอลกอฮอล์ 70% เราเอาไว้ใช้ทำอะไรก็คือเราจะเอาไว
1: ้ฆ่าเชื้อ
0: ในส่วนของอุปกรณ์นะคะทุกตัวเลยนะคะก่อนที่เราจะนำมาใช้งานนะคะซึ่งเหล่านี้เราก็ทำความสะอาดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็สมมติว่าก่อนเราจะนำมาใช้งานนะคะแล้วก็ใช้อุปกรณ์ใช้แอลกอฮอล์ 70% นะคะฉีดพ่นทั้งด้านในแล้วก็ด้านนอกนะคะของอุปกรณ์นะคะแล้วก็ใช้ทิชชู่แผ่นหนานะคะเช็ดทำความสะอาดนะคะ
1: เอาผ้าเช็ดได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะแต่ว่าแนะนำว่าต้องเป็นผ้าที่ไม่มีขุยนะคะ
1: คือสมมติว่าผ้าของหนูใหม่ๆอย่างเงี้ยถ้าเราไม่รู้ว่าผ้าเป็นขุยยังไงนะผ้าขนหนูใหม่ๆเนี่ยเอามาเช็ดเนี่ยมันจะมีขนของผ้าขนหนูติดแต่ถ้ามันใช้นานแล้วเนี่ยมันก็แต่ว่าผ้ามันต้องสะอาด
0: ใช่นะคะอย่างผ้าดิบเนี่ยค่ะอาจารย์ก็นำมาใช้ได้อันนี้ก็ไม่ค่อยมีขุยไม่แทบไม่มีขุยเลย
1: ไม่มีใช่แต่ถ้าเป็นผ้าขนหนูอ่ะมันจะมีขุยเนาะ
0: ค่ะซึ่งทุกวันนี้มันก็จะมีผ้าขนหนูที่เขาทำออกมานะคะอาจารย์ที่แบบว่าไม่มีขน
1: อ๋อมันจะมีผ้าผ้ารุ่นใหม่นะจะไม่มี
0: อันนั้นก็ใช้เช็ดก็ได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของอุปกรณ์นะคะที่เราจะใช้ทำลูกประคบนะคะลำดับต่อมาค่ะอาจารย์เราจะมาดูในส่วนของส่วนผสมค่ะที่ใช้ทำลูกประคบ
1: ใช่ไหมคะ
0: นะคะเราเริ่มจากตัวแรกเลยนะคะอาจารย์นะคะก็คือไผ่นะคะ
1: ไผ่
0: วันนี้เราใช้เป็นไผ่สดนะคะไผ่นะคะปริมาณที่ใช้ก็คือ28 กรัมนะคะไผ่เนี่ยค่ะเราต้องล้างน้ำให้สะอาดนะคะอาจารย์ไม่ต้องปอกเปลือกแล้วก็นำมาหั่นเป็นชิ้นเล็ก
1: ๆไผ่มันจะเป็นหัวนะเป็นหัวเป็นพื้นหัวนะคะก็จะมีสรรพคุณในการลดปวดลดบวมแดงช้ำนะคะนี่สรรพคุณของไผ่นะจ้ะ ต่อไปค่ะ
0: นะคะต่อมาก็คือขมิ้นชันนะคะจากขมิ้นนี่มันจะมี2แบบนะคะมีขมิ้นชันกับขมิ้นอ้อยขมิ้นอ้อยเนี่ยค่ะสีมันก็จะออกแบบขาวๆเหลืองแบบอ่อนๆนะคะแล้วก็หัวจะใหญ่กว่าขมิ้นชันนะคะถ้าเป็นขมิ้นชัน

0: ก็คือหัวจะ
1: เล็กๆ
0: นะคะแล้วก็สีก็จะออกเป็นแบบเหลืองส้มนะคะอาจารย
1: ์
0: ซึ่งวันนี้เราใช้เป็นขมิ้นชันขมิ้นชันก็เหมือนกันค่ะล้างน้ําให้สะอาดนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆไม่ต้องปอกเปลือกนะ
1: คะ
0: ขมิ้นชันนะคะใช้อยู่ที่7กรัมแนะนําว่าอย่าใช้มากกว่านี้นะคะเพราะอะไรเพราะว่าตัวขมิ้นชันเนี่ยค่ะจะทําให้เหลืองได้นะคะ
1: ค่ะแล้วมันติดเสื้อผ้าด้วยนะติดมือติดแบบเหลืองไปหมดเลยเป็นทองเลยนะ
0: คะ
1: ทีนี้ขมิ้นชันเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติในการที่ลดการอักเสบแล้วก็บำรุงผิวพรรณด้วย
0: ค่ะนะคะแล้วก็ต่อมานะคะตะไคร้บ้านตะไคร้ก็มี2ชนิดเหมือนกันนะคะจะมีตะไคร้บ้านกับตะไคร้หอมนะคะซึ่งสรรพคุณก็ต่างกันนะคะตะไคร้หอมก็จะมีคุณสมบัติไล่ยุงไล่แมลงนะคะแล้วก็ตาส่วนตะไคร้บ้านนี้แล้วก็คือเราจะใช้ในการทำลูกประคบนะคะอาจารย
1: ์มันช่วยขยายหลอดเลือด
0: ค่ะ
1: แล้วก็แต่งกลิ่นด้วยมันก็จะมีกลิ่นหอมนะคะใช้เท่าไหร่คะ
0: ขมิ้นตะไคร้บ้านนะคะใช้อยู่ที่11กรัมค่ะนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ต่อมาค่ะอาจารย์ใบมะขามนะคะใบมะขามนี่ก็หาง่ายนะคะอันนี้เราก็ใช้เป็นแบบสดนะคะอาจารย์ใบมะขามเนี่ยค่ะเราใช้อยู่ที่17กรัมค่ะ
1: อันใบมะขามนี่จะแก้คัน
0: นะ
1: คะแล้วก็จะใช้พวกบำรุงผิวด้วยนะคะแล้วก็แก้คันด้วยใบมะขามค่ะ
0: แล้วก็ต่อมานะคะก็จะเป็นผิวมะกรูดนะคะอาจารย์ผิวมะกรูดก็คือเราปอกเอาเฉพาะผิวสีเขียวนะคะแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะผิวมะกรูดใช้อยู่ที่17กรัมนะคะ
1: ค่ะอันนี้ผิวมะกรูดนี่ก็จะช่วยขยายหลอดเลือดนะคะแล้วก็พวกกลิ่นของมันเนี่ยก็จะช่วยทำให้เราสดชื่นแก้เป็นลมวิงเวียนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาประคบไปแล้วเราก็จะสดชื่นนะคะ
0: นะคะแล้วก็ต่อมานะคะใบส้มปล่อยนะคะอาจารย์ใบส้มปล่อยนี่ก็คือเราเอาเฉพาะใบมันมานะคะอย่าเอาก้านนะคะเพราะก้านมันมีหนามนะคะเดี๋ยวเอามาประคบเดี๋ยวมันท
1: ิ่
0: มนะคะทิ่มผิวเรานะคะเด็ดเอาเฉพาะใบมานะคะซึ่งใบส้มปล่อยเนี่ยค่ะถ้าเราไม่มีแบบสดเราก็ใช้เป็นแบบแห้งก็ได้นะคะก็ซื้อตามร้านขายสมุนไพรทั่วไปเลย
1: เพราะแบบสดหายากอยู่นะ
0: ใช่แบบสด
1: หายากอยู่ต้องมีต้นนะคะแล้วต้นมันก็มีหนามด้วยจริงๆใบมันจะคล้ายๆใบมะขามนี่แหละแต่มันเล็กกว่าม ันเล็กกว่านะคะก็เป็นเรียกว่าใบส้มปล่อยเนี่ยก็จะมีสรรพคุณในการรักษาโรคผิวหนัง
0: ค่ะนะคะนะคะ
1: แล้วมีทีนี้ในส่วนของสมุนไพร
0: ค่ะ
1: หมดแล้ว
0: แล้วก็ต่อมานะคะก็จะเป็นพิมเสนนะคะอาจารย์
1: ค่ะ
0: นะคะพิมเสนนะคะก็ใช้อยู่ที่4กรัมค่ะอาจารย
1: ์พิมเสน4กรัม
0: ค่ะ
1: ค่ะพิมเสนนี่ก็จะช่วยจริงๆพิมเสนมันมีกลิ่นบำรุงหัวใจด้วยนะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็มันจะช่วยทำให้สดชื่น
0: ค่ะ
1: นะค่ะแก้โรคผิวหนังก็ได้นะ
0: ค่ะแล้วก็ต่อค่ะแล้วก็ต่อมาก็การบูนนะคะการบูนเราใช้อยู่ที่4กรัมนะคะ
1: ก็สรรพคุณก็คล้ายกัน
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะก็คือเกลือแกงนะคะอาจารย
1: ์เกล
0: ือแกงก็ใช้อยู่ที่4กรัม
1: ค่ะเกลือแกงนี่ก็จะเป็นตัวที่เก็บความร้อนนะคะเวลาเราไปนึ่งแล้วเนี่ยมันจะช่วยทำให้ร้อนนาน
0: ค่ะนะคะสูตรที่บอกท่านผู้ชมไปนะคะจะเป็นสูตรปริมาณ100กรัมทีนี้ถ้าท่านผู้ชมต้องการทำปริมาณเยอะๆก็คูณเข้าไปนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะทำลูกประคบ1กิโลนะคะแล้วก็คูณก็คือเอา10มาคูณปริมาณของส่วนผสมแต่ละตัวแล้วก็ชั่งน้ำหนักออกมานะคะโดยการใช้ตาชั่งดิจิตอลนะคะทศนิยมอย่างน้อย2ตำแหน่งในการชั่งนะคะโดยใช้หน่วยเป็นกรัมนะคะอาจารย์ในการชั่งนะคะทีนี้ถ้าเราจะทำไว้ใช้นานๆนะคะอาจารย์ก็เราจะทำเป็นแบบแห้งก็ได้นะคะเป็นแบบแห้งก็คือเราก็ใช้สมุนไพรแบบแห้ง
1: แล้วก็จะเก็บไว้ได้นานใช่ไหมคืออย่างสดเนี่ยถ้าจริงๆแล้วถึงแม้ว่าเราจะแช่เย็นอ่
0: ะ
1: แต่มันก็อายุมันก็จะน้อยน้อยกว่าแบบแห้งเนา
0: ะนะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของส่วนผสมนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะอาจารย์เราสามารถเพิ่มสมุนไพรเข้าไปได
1: ้ได้อีก
0: นะคะขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการให้ลูกประคบของเราเนี่ยค่ะมีสรรพคุณ
1: ทางด้านไหน
0: ทางด้านไหนนะคะอย่างเช่นถ้าเราต้องการแบบว่าแก้แบบปวดเมื่อยนะคะเคล็ดขัดยอกแบบว่าให้แบบว่ามีแบบสรรพคุณเยอะๆหน่อยอาจจะเพิ่มพวกเถาวัลย์เปียงเถาวัลย์อ่อนแบบนี้ค่ะเข้าไปได้นะคะอาจารย์เพิ่มเท่าไหร่แล้วก็จดสูตรเอาไว้นะคะ

0: นะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นสูตรพื้นฐานที่ใช้แล้วนะคะก็คือช่วยบรรเทานะคะอาการแก้ปวดเมื่อยต่างๆเนี่ยค่ะได้เป็นอย่างดีเลยนะคะทีนี้นะคะจะเราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการทำนะคะอันดับแรกนะคะเราก็จะนำสมุนไพรทุกตัวเนี่ยค่ะเทลงในกระมังสแตนเลสนะคะเทอันไหนก่อนหลังก็ได้นะคะ
1: ก็เดี๋ยวเราคลุกรวม
0: ค่ะถ้าเราทำเยอะนะคะจ้าแล้วก็ใส่ถุงมือค่ะแล้วก็คลุกเข้าให้เข้ากันได้เลย
1: เพราะถ้าเยอะเนี่ยบางทีมันต้องนะมันต้องใช้มือใช่ไหมแต่ว่าเราก็ไม่ควรจะเอามือเปล่าๆเราลงไปเนาะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็คลุกเข้าให้สมุนไพรเข้ากันก่อนนะคะกลิ่นมาแล้วนะคะอาจารย์กลิ่นของสมุนไพร
1: หอม
0: ชื่นใจยิ่งถ้าเราไปนึ่งเนี่ยค่ะกลิ่นก็จะหอมกว่านี้อีกนะคะ
1: นะพอมันเจอความร้อนนะคะน้ำมันหอมระเหยมันก็จะออกมาเยอะขึ้น
0: ค่ะแล้วก็ตามด้วยพิมพ์เสนกระบูนแล้วก็เกลือแกง
1: เลยนะ
0: คะใส่ในเลย
1: มันไม่หมด
0: เกลือเนี่ยค่ะอาจารย
1: ์
0: คุณสมบัติของเขาดีมากนะคะนำมาใส่ในลูกประคบก็คือเขาจะเป็นตัวที่นำพานะ
1: คะ
0: สารเหล่านี้ค่ะซึมเข้าสู่ผิวเรานะคะ
1: เพราะเกลือมันซึมทำให้ซึมด้วยนะ
0: แล้วก็คลุกเคล้านะคะให้ส่วนผสมเข้ากัน
1: อันนี้มันยังมี
0: ถ้ามันเป็นก้อนแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้ทัพพีเนี่ยค่ะบีบีบีนะคะ
1: อย่าทิ้งไว้ให้มันเป็นก้อนแบบนี้นะคะให้มันทั่วๆเนาะ
0: ค่ะ
1: จริงๆมันก็ทำไม่ยากเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะทำไม่ยากแล้วก็ที่สำคัญนะคะอาจารย์สมุนไพรเนี่ยค่ะเป็นสมุนไพรที่มีตามท้องถิ่นมีตามชุมชนนะคะเราสามารถ
1: ใ
0: ช่นะคะเราสามารถทำเก็บไว้ใช้ได้เลยนะคะเพราะว่าได้ใช้แน่นอน
1: ได้ใช้แน่นอนยิ่งเรื่องปวดเมื่อยเนี่ยนะมันต้องมาแน่ๆ
0: ใช่
1: ไม่ว่าแต่ว่าถ้าเด็กๆอ่ะอาจจะยังไม่ค่อยรู้สึกปวดเมื่อยนะแต่เด็กๆก็จะมีวิ่งซนพกช้ำดำเขียวนะ
0: แต่พอเริ่มแบบเริ่มเข้ามหาลัยอะไรเงี้ยก็เริ่มมาแล้วนะอาจารย
1: ์ต้องทำอ่านหนังสือดูนะเล่นโทรศัพท์ได้นะ
0: ได
1: ้เล่นโทรศัพท์ก็ปวดเมื่อยเหมือนกันนะคะ
0: นะคะ
1: นานๆ
0: ทีนี้นะคะอาจารย์ถึงขั้นตอนสำคัญแล้วค่ะ
1: ขั้น
0: ตอนในการห่อนะคะ
1: เดี๋ยวจะสอนห่อเนาะอาจารย์จุ๋มสอนห
0: ่อแล้วก็เอาผ้าดิบนะคะที่เราตัดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือขนาด45x45 ซม.นะคะแล้วก็อันนี้นะคะเราอาจจะชั่งก่อนก็ได้นะคะก็ประมาณ250 กรัมนะคะต่อ1ลูกนะคะต่อผ้า1ผืนก็ได้นะคะ
1: แต่อันนี้เราผู้เชี่ยวชาญแล้วเรากะได้
0: กะเอานะคะก็อยู่ที่200-250 กรัมนะคะต่อ1ลูก
1: คือถ้าเราทำใช้เองอ่ะน้ำหนักมันอาจจะเขาเรียกอะไรเดี๋ยว
0: ไม่ตายตัว
1: มันไม่ตายตัวได้นะคะแต่ว่าถ้าเราจะต้องทำไปขายให้คนอื่นเนี่ยน้ำหนักมันจะต้องชั่งนะคะเพราะว่ามันจะได้เป็นมาตรฐานแล้วก็จะได้เท่ากันทุกลูก
0: ค่ะนะคะทีนี้นะคะวิธีการห่อก็คือนะคะพอเราใส
1: ่
0: ส่วนผสมเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะจับผ้าทั้ง4ด้านเนี่ยค่ะเข้าหากัน
1: จับมุมทะแยงชนกันก่อนนะคะแล้วก็อีก2มุมก็ชนกันเหมือนกัน
0: แล้วเราก็รวบเข้าไปรวบแล้วก็เราก็จัดให้เป็นลูกกลมๆค่ะนะคะอย่าบีบแรงนะคะเพราะว่าเราใช้สมุนไพรสดนะคะเดี๋ยวน้ำของสมุนไพรมันจะออกมานะคะแต่ถ้าเราใช้เป็นแบบแห้งเนี่ยค่ะจับแรงๆได้เลยนะคะ
1: ให้แน่นๆเลยค
0: ่
1: ะ
0: ให้กลมที่สุดเท่าที่จะกลมได้นะคะ
1: แต่ถ้าเรียกตะล่อมใช่ไหม
0: แต่ถ้าแบบเราทำไว้ใช้เองก็ไม่เป็นไรนะคะ
1: ไม่ต้องพิถีพิถันมากก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดเราจะทำขายเนี่ยมันต้องทำให้สวยด้วยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ต้องทำให้สวยด้วยนะ
0: เราก็ดึงให้แบบแน่นๆ

0: คะลูกประคบที่ดีก็คือต้องแน่นเพราะว่าถ้าไม่แน่นเนี่ยค่ะจ่ายเวลาไปครบหลุดเดี๋ยวแบบ
1: มันจะแบบ
0: ผงเดี๋ยวสมุนไพรนะคะไอหล่นเต็มตัวผู้ป่วยเลย
1: เกิดหลุดขึ้นมา

0: นะคะก็ประมาณนี้นะคะแล้ว
1: สั้นก็ไม่ได้สั้นมากนะ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวจะสั้นมากประมาณเนี้ยค่ะประมาณที่ให้ดูสักกี่นิ้วเนี่ย
0: มัดก็มัดแบบธรรมดาเลยนะคะมัดให้แน่นมาสักสองรอบ
1: มัดตายเลยนะ
0: ค่ะ
1: เงินตาย
0: แล้วทีนี้เราก็มาดึงจัดผ้าอีกครั้งหนึ่งให้แบบแน่นๆ
1: อันนี้ก็ดึงผ้านะคะด
0: ึงค่ะแล้วทีนี้เราจะมาจัดผ้านะคะให้เป็นรูปสามเหลี่ยมอันนี้ด้านข้างนะคะแล้วก็จับจีบแบบนี
1: ้
0: นะคะจับจีบแล้วก็จับจีบ
1: แล้วก็
0: ชนกันแล้วก็เอาผ้าด้านหน้านะ
1: คะ
0: ประกบเข้ามา
1: อันนี้ไม่ต้องจีบแล้วนะ
0: นะคะแล้วก็ด้านหลังก็
1: ประกบ
0: เข้ามานะคะ
1: ปิดที่เรามาชนกันเมื่อกี้เนาะ
0: ก็จะมีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะทีนี้เราก็จะพับตรงปลายผ้าเนี่ยค่ะลงมาสักเล็กน้อยนะคะประมาณนี
1: ้
0: นะคะแล้วเราก็จะพับลงมาอีกทีหนึ่งนะคะจน
1: ต้องเลย
0: ต้องเลยตรงนี้นะคะ
1: เลยที่เรามัดนะเลยที่เรามัดไว้นะคะ
0: ไม่งั้นแล้วจะลอยนะคะ
1: ค
0: ่ะอันนี้เราก็กลับด้านนะคะแล้วเราก็มาม้วนนะคะผ้าทั้งสองรอบเนี่ยค่ะ
1: ทั้ง
0: สองด้านเนี่ยค่ะให้ประกบกัน
1: อันนี้เราจะทำเป็นมือจับนะคะเป็นที่จับ
0: นะคะมันก็จะเกิดเป็นด้ามจับนะคะของลูกประคบขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วนี้เราก็เอาเชือกด้านที่สั้นเนี่ยค่ะ
1: สอด
0: ขึ้นมานะคะตรงที่เราเอาผ้า
1: ประกบ
0: กันทีนี้เราก็จะใช้เชือกนะคะด้านที่ยาวเนี่ยค่ะพันนะคะ
1: อันนี้ก็ต้องอาจจะต้องอาศัยความชำนาญนะคะทำใหม่ๆก็อาจจะรู้สึกว่ามันยากนะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าทำเรื่อยๆอ่ะทำบ่อยๆก็จะง่ายขึ้น
0: แล้วก็พันแบบเรียงขึ้นมาเลยนะคะพันนี้ก็คือเราต้องดึงด้วยนะคะดึงให้
1: แน่นๆใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เห็นบางคนเขาก็พันเป็นลายนะ
0: ค่ะ
1: พันเป็นลวดลายก็แล้วแต่ค่ะ
0: ถ้าแบบทำจนชำนาญแล้วนะคะเราก็สามารถแบบ
1: ทำเป็นลวดลายได้
0: นะคะให้มันแบบ
1: เราทำใหม่ๆแล้วเอาแบบธรรมดานี่แหละ
0: ใช่ค่ะก็คือทำใหม่ๆก
1: ็ให้ธรรมดาแหละ
0: เน้นให้แบบมันแน่นก็พอ
1: แล้วก็ใช้ได้ใช้ได้จริงเนาะค่ะ
0: แล้วก็พันขึ้นมาเรื่อยๆนะ
1: คะพันแบบว่าถี่ๆเลยใช
0: ่
1: ไหม
0: คะ
1: ชิดกันนะเชือกมันจะได้แข็งแรงนะคะ
0: เราไม่ต้องพันจนสุดนะคะประมาณนี้ก็พอเพราะว่าเท้าขึ้นมาสุดเนี่ยค่ะมันจะหลุดได้นะคะ
1: อ๋อค่ะ
0: แล้วก็ประมาณนี้นะคะ
1: เกือบสุด
0: ค่ะ
1: เกือบสุดละ
0: เราก็เอาเชือกที่อยู่ด้านในนะคะออกมามัดกับเชือกที่อยู่ด้านนอก
1: เป็นปม
0: มัดให้แน่นๆเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: จะได้แบบไม่หลุด
1: ไม่หลุดนะเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวเวลาใช้ไปแล้วมันจะ
0: ค่ะทีนี้ตัวเชือกตัวนี้ค่ะเราก็ตัดออกนะคะปลายเชือกตัดออก
1: ให้มันไม่ยาวเกินไปนะ
0: แล้วก็เอาปลายเชือกนะคะเก็บเข้ามาไว้ข้างใน
1: เพื่อความเรียบร้อยสวยงาม
0: ค่ะ
1: เอาไปเชือกยัดเข้าไป
0: ยัดเข้าไปนะ
1: คนดูก็จะงงว่าเอ๊ะมันทำยังไงเน
0: า
1: ะ
0: ทีนี้นะคะ
1: พอ
0: เราเก็บเชือกแล้วนะคะเราก็จะมาจัด
1: ตะล่อม
0: ให้สวยงามอีกครั้งหนึ่ง
1: งามไหมงาม

0: อ๋อข้างบนนี่มันจะม้วนๆเป็นดอกไม้เลยนะนะ
1: ใช
0: ข้
1: ่
0: างบนเน
1: ค
0: ี่
1: ่
0: ย
1: ะแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามอีก
0: ค่ะ
1: ครั้ง
0: อ้าวแล้วเราก็ได้
1: เนี่
0: อ
1: ย
0: า
1: ค
0: ท
1: ่
0: ิ
1: ะ
0: ตย์สวยงาม
1: อันนี้นะคะนี่อันนี้เราก็เสร็
0: ง
1: จ
0: า
1: เร
0: ม
1: ียบ
0: และ
1: ร้อย
0: ง
1: แล้
0: า
1: ว
0: ม
1: นะคะล
0: ง
1: ูก
0: า
1: ป
0: ม
1: ระคบสมุนไพรนะ
0: ค่
1: ค
0: ะ
1: ะอาจารย์

0: เดี๋ยวอาจารย์จุ๋มจะทำอีกลูกหนึ่งให้ดูไหมคะ
1: ไม่แน่ใจว่าเวลาเราเหลืออีกเท่าไหร่นะคะ
0: เวลา
1: อีกลูกหนึ่งได้นะคะ
0: ค่ะ
1: งั้นเราทำอีกลูกหนึ่งนะคะอาจารย์
0: เผื่อว่าดูไม่ทันนะ
1: ค่ะ
0: ดูไม่ทันเอาใหม่อีกรอบหนึ่งนะ
1: ก็เหมือนเดิมนะคะน้ำหนักประมาณ200 ถึง 250 กรัมนะคะ

0: กลิ่นหอมมากเลย
1: ลูกนี้จะลูกใหญ่หน่อยนะคะอาจารย์เสียดายเดี๋ยว
0: เสียดายเสียดาย
1: แค่นี้ก็พอเดี๋ยวใหญ่เกินไปเดี๋ยวห่อไม่ได้นะคะ
0: เดี๋ยวล้นเดี๋ยวล้น
1: เริ่มใหม่นะคะ
0: แล้ว
1: ก็จับผ้าทั้ง4มุมเข้าหากันนะคะแล้วก็จัดนะคะให้เป็นลูกกลมๆตะล่อมตะล่อมเข้าไปนะคะ
0: แต่อย่าตะล่อมแรงมากนะคะเดี๋ยวพอดีข้างในช้ำ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ออกมาก่อนที่จะใช้
1: ค่ะ
0: สมุนไพรจะออกมาก่อนที่จะใช้

0: อันนี้ก็ฝึกไปนะคะแรกๆก็อาจจะไม่สวย
1: ค่ะ
0: แรกๆก็อาจจะทำแล้วไม่สวยแต่ใช้ได้ก็โอเคละ
1: ค่ะ
0: ใช้ได้แต่ถ้าเราทำไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะได
1: ้ถ้าทำบ่อยๆอะค่ะจะเกิดความชำนาญนะคะ
0: มันก็จะสวยงามนะคะ

0: เวลาเราประคบเนี่ยมันจะทำให้อะไรที่มันเป็นพังผืดน
1: ะ
0: ที่มันยึดอะค่ะเวลาเราบาดเจ็บอะไรสักอย่างนี่นะคะแล้วร่างกายอะมันจะสร้างพังผืดขึ้นมาเพื่อที่จะปกป้องนะคะเพื่อมาป้องกันโดยธรรมชาติเลยเนี่ยมันพังผืดมันจะมาแต่ทีนี้พอพังผืดมาแล้วเนี่ยมันก็เกิดทำให้เกิดยึดมันก็ยึดกล้ามเนื้อเราเนี่ยแล้วทำให้เราอ่ะเจ็บแล้วก็บางครั้งก็ยืดได้ไม่สุดนะยืดได้ไม่สุดเช่นบางทีเช่นเราบาดเจ็บที่หัวไหล่อย่างเงี้ยการที่เราไม่ได้ขยับช่วงแรกๆเราจะไม่ได้ขยับใช่ไหมเพราะเราบาดเจ็บเนี่ยแล้วพังผืดมันก็จะมาเข้ามาปกป้องแต่กลายเป็นว่ามันเข้ามายึดทำให้ข้อต่อเราอ่ะขยับได้ไม่สุดตามปกตินะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นปัญหาในส่วนของลูกประคบเนี่ยเขาก็จะเข้ามาช่วยในการที่จะทำให้พังผืดมันคลายตัวนะอย่างบางคนไหล่ติดอย่างเงี้ยไหล่ติดเข่าติดข้อมือติดเคยผ่าข้อมือเนี่ยแล้วไม่ได้ใช้นานๆมันก็จะติดนะคะมันก็จะทำให้เราอะขยับได้ไม่ 100% ในส่วนของลูกประคบเนี่ยมันก็จะเข้าไปช่วยได้นะคะเข้าไปช่วยได้โดยใช้ความร้อนกับสรรพคุณของสมุนไพรเนี่ยนะคะเพื่อที่จะคลายนะทั้งในส่วนของกล้ามเนื้อหรือว่าพวกข้อต่อพังผืดนะคะแล้วก็มันก็จะช่วยได้คนสูงอายุเนา
1: ะ
0: ก็จะเป็นอาการอยู่แล้วอะตามธรรมชาติเขาก็จะเป็นอยู่แล้วนะคะอย่างเวลาเราไปนวดแผนไทยอย่างเงี้ยเขาก็จะมีแบบนวดประคบไหมหรือว่านวดธรรมดาจะบอกว่านวดธรรมดาเนี่ยถ้าเราตึงมากๆอะมันจะเจ็บ
1: ใช่
0: ไหมเวลาเขากดไปในตรงเส้นที่มันตึงเนี่ยค่ะมันจะเจ็บแต่ถ้าเรามีลูกประคบนะอันแรกคือประคบให้เส้นมันคลายอันที่สองประคบเพื่อหลังจากเรากดไปเจ็บๆแล้วเนี่ยไม่ใช่กดเจ็บอะกดมันเจ็บมันไม่ได้ว่าเขากดเจ็บนะเส้นมันตึง

0: มันก็จะเจ็บใช่ไหมคะแต่ว่าหรือบางทีมันก็จะมีช้ำมีอักเสบบ้างเนี่ยค่ะลูกประคบเนี่ยก็ไปช่วยในส่วนนี้ด้วยช่วยทำให้มันแก้ลดอาการอักเสบจากการที่เราไปรักษาหรือว่าเราไปนวดนะคะแต่ว่าเขาก็จะคิดราคาคนละราคากับนวดธรรมดานะก็อย่างว่าแหละเขาต้องมีตัวเนี้ยเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็มีค่าน้ำค่าไฟที่เขาจะต้องเอามันไปนึ่งนะมันก็จะแพงกว่าปกติค่ะอาจารย์จุ๋มเคยนวดไหมประคบ
1: ตอนตัวที่โดนคนอื่นนวดหรือว่านวดให้คนอื่นคะ
0: ทั้งสองอย่าง
1: ถ้าเป็นคนอื่นนวดให้ก็คือตอนที่เป็นนักศึกษาค่ะเวลาเรียนวิชานวดเนี่ยค่ะเราจะต้องแบบนวดสลับกัน
0: นะคะ
1: แล้วก็ทีนี้ก็จะมีอีกในส่วนหนึ่งที่เวลาเราไปฝึกงานนะคะตามโรงพยาบาลนะคะอาจารย
0: ์
1: เราก็จะนวดให้แบบว่าผู้ป่วยนะคะที่มีอาการ
0: คือเราไปฝึกใช่ไหม
1: ใช่
0: ที
1: ่
0: เราไปฝึกนะคะ
1: เราก็จะนวดด้วยแล้วก็ประคบด้วย
0: แล้วตอนที่เราถูกเขาประคบเนี่ยเรารู้สึกยังไง
1: ถ้าสำหรับจุ๋มนะคะจุ๋มชอบประคบมากกว่าเพราะว่ามันรู้สึกผ่อนคลายไม่เจ็บนะคะแต่ถ้านวดเนี่ยเจ็บนะคะไม่ค่อยชอบเท่าไหร
0: ่ถ้านวดเฉยๆใช่ไหม
1: ใช่ถ้านวดเฉยๆนี่เจ็บ
0: แล้วถ้านวดประคบด้วยล่ะ
1: อันนี้จะรู้สึกดีนะคะรู้สึกดีมากเลย
0: แล้วเวลาใช้ลูกประคบนะคะมันร้อนใช่ไหมเดี๋ยวช่วยจันจุ๋มสาธิตว่าเวลาเราจะแตะบนผิวของคนไข้หรือผิวเราเองก็ตามเนี่ยถ้าเราจะประคบเนา
1: ะ
0: เราอ่ะจะต้องทำยังไง
1: คะนี่นะคะลูกที่สองค่ะอาจารย
0: ์นะ
1: คะ
0: สวยงาม
1: ลูกที่สองก็เสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของลูกประคบของเรานะ
0: คะ
1: ทีนี้วิธีใช้ค่ะอาจารย
0: ์
1: ถ้าเป็นลูกประคบแบบสดแบบนี้นะคะพอเราจะใช้ก็คือเอาไปนึ่งได้เลยค่ะอาจารย์ก็คือ
0: นึ่งได้เลย
1: ใช่นึ่ง
0: ไม่ต้องแช่น้ำนะไม่ต้องแช่
1: นึ่งพร้อมกันสองลูกนึ่งก็คือนึ่งจนกว่าจะร้อนนะคะ
0: น้ำเดือดปุดปุดเลย
1: ค่ะนะคะพอร้อนแล้วนะคะอาจารย์ทีนี้นะคะถ้าจะให้ดีก็
0: ค
1: ือเราจะใช้ผ้าขนหนูนะคะอาจารย์ผ้าขนหนูนะคะผ้าขนหนูมาห่ออีกทีนึงนะคะยกตัวอย่างนะคะสมมติว่า
0: อันนี้สมมติ
1: อันนี้เป็นผ้าขนหนูนะคะอาจารย์นี่แล้วก็จะมาแบบนี้นะคะ
0: แล้วก็จะห่อ
1: ใช
0: ่ห่อชั้นหนึ่งก่อนนะตอนที่มันร้อนจัดๆเลยนะคะ
1: อันนี้สมมติเป็นผ้าขนหนูนะ
0: คะ
1: เราห่อเพื่ออะไรก็คือเพื่อป้องกันความร้อนที่มันอาจจะ
0: มากเกิน
1: มากเกินไปนะคะอาจารย์นะคะห่อแบบนี
0: ้
1: นะคะ
0: แล้วแตะยังไงเอ่ย
1: แตะนะคะลงไปที่บริเวณที่เรามีอาการปวดนะคะโดยอันดับแรกก็คือเราจะค่อยๆแตะก่อน
0: แตะ
1: เพื่อให้ผู้ป่วยเนี่ยค่ะ
0: แตะปล่อย
1: ใช่
0: แตะปล่อยก่อนนะ
1: คะ
0: เพื่อให
1: ้รู้สึกตัวว่าอ่ะเราจะเจอความร้อนประมาณนี้นะร่างกายเราจะเจอความร้อนประมาณนี้นะคะจะได้แบบไม่สะดุ้งนะคะ
0: ไม่งั้นตกใจนะดีๆมีอะไรร้อนๆแล้วก็อย่าแช่นานนะเพราะว่ามันร้อนลูกประคบตอนแรกมันจะร้อนมากนะคะ
1: ค่ะนะคะแล้วก็ประคบนะ
0: คะ
1: ประคบวิธีประคบก็คือเราประคบแล้วก็คลึงด้วยนะคะอาจารย์
0: เดี๋ยวก่อนคลึงนี่ต้องรอให้มันอุ่นหน่อยนะ
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันร้อนมากๆแรกๆอ่ะร้อนมากๆแรกๆเนี่ยมันก็จะต้องแบบแตะปล่อยแตะปล่อยไปก่อนนะคะรอบหนึ่งแล้วพอมันเริ่มอุ่นทีนี้เราจะเริ่มทำอย่างที
1: ่แล้วก็เนี่ยค่ะคลึงไปด้วยนะคะ
0: คลึงไปด้วย
1: ทำแบบ
0: ตัวยามันออกมาใช่
1: ไหมค่ะนะคะทำแบบนี้ค่ะจนกว่ามันจะหายร้อน
0: เดี๋ยวก่อนนะมันจะต้องอุ่นก่อนทีนี้พอมันอุ่นเราสามารถที่จะเอาผ้าเนี่ยออกไหม
1: ออกได้นะคะพอมันเริ่มอุ่นนะคะไม่ร้อนมากแล้วก็สามารถเอาผ้า
0: ออก
1: ได้เอาผ้าขนหนูออกได้นะคะแล้วเราก็จับลูกประคบเลยนะคะประคบแบบนี้ค่ะไปเรื่อย
0: ทีนี้
1: นะคะพอมันหายร้อนเราก็ค่อยเอาไปนึ่งนะคะแล้วก็เอาลูกที่สองที่นึ่งอยู่เนี่ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มาประคบต่อนะคะทำแบบนี
0: ้
1: ค่ะไปเรื่อยจนกว่าจะทั่วตัวนะคะหรือว่าจนกว่าจะทั่วบริเวณที่เราต้องการนะคะอาจารย
0: ์พอเปลี่ยนลูกใหม่ก็ต้องเริ่มแตะน้อยๆก่อนนะคะเอาผ้าห่อก่อนนะคะเพราะว่าลูกใหม่อ่ะมันก็เพิ่งมาจากเตาเหมือนกันนะมันเพิ่งมาจากหม้อนึ่งนะคะมันก็จะร้อนเพราะฉะนั้นพอเราเปลี่ยนลูกใหม่ หรืออย่างน้อยเนี่ยมือเราจับเนี่ยเราก็จะรู้แต่ว่ามือเราอ่ะมันจะมีความทนทานมากกว่าผิวส่วนอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่ามือเราจับได้ก็ไม่ได้แปลว่าผิวเขาจะทนได้น
1: ะ
0: ต้องค่อยๆแตะๆนะคะแล้วก็อย่างที่อาจารย์จุ๋มบอกไปตอนแรกว่าผู้สูงอายุหรือคนที่
1: เป็นโรคเบาหวาน
0: เนี่ยเขาจะไม่รู้สึกอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราจิ้มไปเนี่ยมันร้อนนะแต่เขาไม่รู้สึกพอเขาไม่รู้สึกปุ๊บเราก็นึกว่าเขาทนได้ใช่ไหมแต่กลายเป็นว่ามันร้อนเกินไปมันอาจจะพองเนาะมันอาจจะลวกได้นะ
1: คะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นผู้สูงอายุเนี่ยต้องระมัดระวังหรือว่าเป็นเด็กๆก็ตามเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะคะถ้าเป็นผู้ใหญ่เขายังบอกได้หรือว่าเป็นคนปกติเนี่ยพอแตะรู้โอ้ยมันร้อนอ่ะเขาก็จะบอกได้แต่ถ้าเป็นผู้สูงอายุหรือคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยเขาจะชาใช่ไหมเขาจะไม่รู้สึกนะแตะไปก็ไม่รู้สึก
1: ค่ะ
0: ฉะนั้นก็ฝากไว
1: ้
0: ว่าให้ระมัดระวังในส่วนนี
1: ้แล้วก็ทีนี้นะคะพอเราใช้เสร็จนะคะในการเก็บก็คือเราก็ไปล้างนะคะเปิดน้ำให้ไหลแล้วก็ล้างนะคะแล้วก็ใส่ในถุงซิปล็อกนะคะปิดฝาให้สนิทนะคะแล้วก็เอาไปแช่ในช่องฟรีซนะคะก็จะอยู่ได้ประมาณ3เดือนนะคะลูกนึงเนี่ยค่ะก็ใช้ได้ประมาณเกือบ10ครั้งเลยนะคะอาจารย
0: ์เพราะว่าถ้าเราใช้แบบคนเดียวเนา
1: ะ
0: เราใช้คนเดียวไม่ได้ใช้บ่อย
1: ค่ะ
0: หมายถึงว่าคือบางทีบางที่นะเขาก็ใช้หลายคนใช้หลายคนมันก็จะหมดเร็วนะคะมันจะจืดเร็วอะไรอย่างนี้ดีกว่า
1: จ้ะทีนี้พอเราจะประคบครั้งต่อไปนะคะก็เหมือนเดิมเลยค่ะก็คือเอาไปนึ่งนะคะแล้วก็มาประคบนะคะนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจ้ะ
0: ค่ะก็คิดว่าน่าจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะคะวันนี้เราสองคนก็หมดหน้าที่แล้วนะคะก็จะต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในเทปถัดๆไปนะมีเรื่องที่น่าสนใจอีกหลายเรื่องทีเดียวนะคะวันนี้ลาก่อนนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

หากเป็นหนี้บัตรเครดิตบัตรเครดิตรูดปุ๊บเป็นหนี้ปั๊บจะเป็นอย่างไรหากเราผิดนัดชำระหนี้สิ่งที่ลูกหนี้ต้องเจอหากผิดนัดชำระหนี้ค่าติดตามทวงถามจะถูกคิดและถูกทบไปในรอบบินถัดไปโดยแต่ละธนาคารก็จะมีอัตราค่าติดตามทวงถามที่แตกต่างกันไปดอกเบี้ยผิดนัดชำระคือดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยเดิมในกรณีที่เราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตรวมไปถึงค่าปรับเมื่อจ่ายหนี้ล่าช้าเกินระยะเวลาที่กำหนดโดยหากยังไม่จ่ายหนี้ดอกเบี้ยก้อนดังกล่าวก็จะถูกคิดทบไปเรื่อยๆจนกลายเป็นหนี้ก้อนใหญ่ได้สำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหรือ3งวดหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะเสียเครดิตและอาจถูกรายงานข้อมูลค้างชำระหนี้หรือเครดิตบูโรในช่วงนี้เจ้าหนี้จะพยายามติดต่อลูกหนี้เพื่อให้วางแผนจ่ายหนี้ใหม่กฎหมายของไทยได้ให้สิทธิแก่ทางลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องในระหว่างพิจารณาคดีและหลังศาลมีคำพิพากษาเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายซึ่งลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องกับเจ้าหนี้คือสถาบันการเงินธนาคารหรือติดต่อผ่านกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้ไม่ยอมไกล่เกลี่ยเจรจากับเจ้าหนี้หรือการเจรจาไม่เป็นผลคดีความจะเข้าสู่ชั้นศาลในขั้นตอนนี้ลูกหนี้สามารถไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในชั้นศาลได้ในกรณีลูกหนี้ไม่ยอมไปไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินได้กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อศาลมีคำพิพากษาให้เจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินชนะคดีโดยถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้คืนตามคำพิพากษาภายใน30วันเจ้าหนี้ก็จะมีสิทธิ์ยึดทรัพย์หรืออายัดสิทธิ์เรียกร้องของลูกหนี้ได้ซึ่งศาลจะแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อออกหมายยึดและอายัดทรัพย์สินขึ้นมาและทรัพย์สินที่เจ้าหนี้สามารถยึดได้มีดังนี้ 1. ของมีค่าได้แก่เครื่องประดับที่มีมูลค่าอย่างเพชรพลอยนาฬิกาสร้อยคอทองคำ 2. รถยนต์มอเตอร์ไซค์ในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้และต้องไม่เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 3. บ้านและที่ดินในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้ทั้งที่ติดจำนองหรือไม่ติดจำนอง 4. เสื้อผ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่มีมูลค่ารวมกันเกิน 20,000 บาท 5. เครื่องมือในการประกอบอาชีพที่มีมูลค่ารวมแล้วเกิน 100,000 บาทและ 6. การอายัดเงินเดือนและเงินลงทุนลูกหนี้ผู้ที่จะถูกอายัดเงินเดือนนี้สามารถเป็นได้ทั้งพนักงานเอกชนและพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งแม้บัตรเครดิตจะช่วยให้เราสะดวกสบายในการจ่ายเงินแต่ผลที่ตามมาหากผิดชำระหนี้บัตรเครดิตก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆดังนั้นหากใช้บัตรเครดิตแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องชำระยอดใช้จ่ายให้ตรงเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหายุ่งยากตามมาทางที่ดีที่สุดคือการมีความรับผิดชอบและไม่ก่อหนี้เกินตัวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรมสิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้ในกระบวนการยุติธรรมมีอะไรบ้างอันดับแรกคือสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพราะเรื่องการเงินเป็นเรื่องละเอียดอ่อนลูกหนี้มีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจก่อนจะกู้เงินและเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่บิดเบือนได้แก่อัตราดอกเบี้ยค่าบริการค่าธรรมเนียมค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นข้อผูกพันตามสัญญาและสถาบันการเงินต้องนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ตามช่องทางให้บริการต่างๆที่ลูกค้าสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อาทิเช่นช่องทางออนไลน์สาขาหรือช่องทางลูกค้าสัมพันธ์สิทธิ์ที่จะได้รับสัญญากู้ยืมเงินและใบเสร็จรับเงินการกู้ยืมเงินที่น่าเชื่อถือนั้นลูกหนี้จะได้รับสัญญาการกู้ยืมเงินที่เขียนไว้อย่างชัดเจนแบบตรงไปตรงมาเป็นสัญญาที่มีเนื้อหาตรงกันทั้ง2ฉบับเพื่อให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้เก็บไว้เป็นหลักฐานคนละฉบับซึ่งในสัญญาจะต้องมีข้อมูลเหล่านี้ชื่อที่อยู่ของลูกหนี้กับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้วันที่ขอกู้ยืมจำนวนเงินกู้อัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่าย
ระยะเวลาการกู้ยืมรายละเอียดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงหนี้การกู้ยืมเงินจะสมบูรณ์เมื่อเจ้าหนี้มอบเงินให้แก่ลูกหนี้และสัญญาจะต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้หรือมีการเขียนกำกับไว้วิธีการที่ลูกหนี้สามารถใช้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้คือการใช้หนี้ด้วยตัวเงินและการใช้หนี้ด้วยทรัพย์สินแต่เงินหรือทรัพย์สินดังต่อไปนี้ที่ไม่สามารถนำมาใช้ในการชำระหนี้ได้แก่อุปกรณ์ทำมาหากินสัตว์หรืออุปกรณ์แทนอวัยวะทรัพย์สินส่วนตัวทรัพย์สินที่โอนไม่ได้ตามกฎหมายเบี้ยเลี้ยงชีพและเงินที่คนอื่นมอบให้เพื่อเลี้ยงชีพเงินเดือนบำเหน็จบำนาญเงินชดเชยรายได้ของคนทั่วไปและเงินที่ได้รับจากการตายของบุคคลอื่นลูกหนี้มีสิทธิ์ได้รับการถูกทวงหนี้ที่ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติการทวงหนี้พุทธศักราช2558เมื่อลูกหนี้หมุนเงินไม่ทันไม่มีผ่อนชำระหรือจ่ายเกินเวลาบ้างเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะติดตามหนี้เป็นเรื่องปกติแต่ไม่มีสิทธิ์ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลลูกหนี้เช่นการคุกคามขู่เข็นโดยการใช้กำลังประทุษร้ายหรือการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงการใช้ข้อมูลเท็จและสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่บุคคลอื่นหากในกรณีลูกหนี้ค้างจ่ายล่าช้าชำระหนี้ไม่ไหวลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องหรือติดต่อหน่วยงานรัฐอย่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้กับเจ้าหนี้ยังตกลงกันไม่ได้หรือลูกหนี้ไม่ยอมติดต่อชำระหนี้ผ่านไประยะหนึ่งเจ้าหนี้จะฟ้องดำเนินคดีกับลูกหนี้เพื่อให้กรอบกฎหมายดูแล

ให้ลูกหนี้คืนเงินที่ได้กู้ยืมไปซึ่งในระหว่างพิจารณาคดีลูกหนี้สามารถขอไกล่เกลี่ยหนี้ในชั้นศาลได้หรือหลังมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้สามารถประสานทางกรมบังคับคดีเพื่อไกล่เกลี่ยให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายแต่หากยังไม่มีการชำระหนี้กันจะนำไปสู่การสืบทรัพย์และเข้าสู่การบังคับคดีสิ่งสำคัญลูกหนี้ต้องอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ระหนักรู้ในสิทธิของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีผู้ฟังที่กำลังติดตามทั้งชมทั้งฟังในรายการหลวงแห่งแบ่งบุญนะครับแน่นอนว่ารายการนี้เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของพระพุทธศาสนานำพระพุทธศาสนามาพูดคุยให้พวกเราเนี่ยได้เข้าใจมากขึ้นได้มองเห็นภาพของศาสนาพุทธมากขึ้นและแน่นอนว่าสิ่งสำคัญที่เราพูดคุยกันนั้นคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถที่จะนำไปใช้และนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อย่างแน่นอนนะครับในวันนี้ก็เช่นเดียวกันที่เราทิ้งท้ายกันไว้เมื่อครั้งก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับเรื่องของความเชื่อและความศรัทธาในศาสนาทุกๆศาสนามีอย่างแน่นอนคุณผู้ชมที่กำลังชมรายการอยู่ตอนนี้หรือกำลังฟังได้ยินเสียงที่ผมกำลังพูดอยู่ตอนนี้ว่าหลายคนเนี่ยได้มีความเชื่อความศรัทธาเช่นในการบูชาองค์เทพต่างๆบางคนมีหมดเลยนะครับพระแม่ลักษมีองค์พระพิฆเนศนะครับองค์พระพรหมต่างๆนานานะครับหรือว่าทางหลายๆศาสนาก็จะมีการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าความเชื่อความศรัทธาของแต่ละศาสนาเช่นเดียวกันครับหลายคนเกิดคำถามว่าแล้วศาสนาพุทธล่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องกราบไหว้บูชาอะไรหลายคนมีความเชื่อมีความศรัทธาว่าบูชาสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยอยากจะได้โชคลาภแน่นอนปฏิเสธไม่ได้อยากจะได้ความรักก็ปฏิเสธไม่ได้เช่นเดียวกันอยากจะได้ความร่ำรวยอยากจะได้งานเยอะๆอยากจะได้สิ่งต่างๆเหล่านี้เราก็ไปไหว้เทพไปกราบไหว้ไปแสดงความศรัทธาต่อองค์เทพต่างๆหรือว่าความเชื่อต่างๆที่เราเชื่อสิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่ใช่ความผิดไม่ใช่เรื่องที่ผิดผมก็เป็นแต่หลายคนตั้งคำถามอย่างที่ผมตั้งคำถามเอาไว้ว่าแล้วศาสนาพุทธล่ะเขากราบไหว้อะไรมีไหมสิ่งเหล่านี้มีจริงๆใช่ไหมแล้วศาสนาพุทธเนี่ยได้ใช่ไหมในนิกายเถรวาทมีใช่ไหมจะเป็นอย่างไรนะครับแน่นอนว่าเรามีวิทยากรพิเศษที่จะมาพูดคุยกับคุณผู้ชมกันอย่างแน่นอนนะครับต้องกราบนมัสการท่านพระครูโคสิตจุฑาสอนท่านเจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมาวาสนะครับนมัสการพระอาจารย์ครับ
1: เจริญพรครับครูก๊อปปี
0: ้ครับ
1: วันนี้เราก็มาเจอกันอีกครั้งนึง
0: ครับ
1: ช่วงที่คุณครูก๊อปปี้ได้เกริ่นนำถึงพระพุทธศาสนานั้น
0: ครับ
1: อาตมาก็
0: ยาวมากครับเทปนี
1: ้ถือว่า
0: ครับ
1: เป็นข้อมูลที่ดีสำหรับหลายๆคน
0: ครับ
1: ที่จะได้รับข้อมูลในเรื่องของการกราบไหว
0: ้อืมใช่เพราะจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนสงสัยนะว่าพระพุทธศาสนาเองหรือศาสนาพุทธเนี่ยเราควรจะกราบไหว้อะไร
1: ถูกต้อง
0: แล้วกราบไหว้ได้ใช่ไหมอย่างไรอะไรเงี้ยพระอาจารย์
1: ก็ต้องพูดว่าอย่างนี
0: ้ครับ
1: สิ่งแรกเลยพระพุทธองค์สอนในเรื่องของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: ครับ
1: หลายคนก็จะมุ่งเป้าไปว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็พิเศษ
0: ครับ
1: แต่ในบางกลุ่มไปไหว้เทวดา
0: ไหว้เทวดา
1: ไหว้เทพไหว้สิ่งศักดิ์สิทธ
0: ิ์อ๋อครับครับ
1: ถามว่าผิดไหมมันก็ไม่ผิด
0: ครับ
1: เพราะว่าจริตของคนเราไม่เหมือนกัน
0: แล้วก็เป็นความเชื่อ
1: พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้แล้วว่ามนุษย์เรามีทั้งหมด6จริต
0: ครับ
1: ใน1คนเนี่ยก็จะมี6จริตบางคนก็

0: หนึ่งจริตบางคนก็สองจริตบางคนก็สามจริตเพราะฉะนั้นใครจะเชื่อเรื่องอะไรก็แล้วแต่เราจะไม่ว่ากันเพราะมันคือจริตของแต่ละคน
1: ครับ
0: ทีนี้ย้อนกลับมาว่าเมื่อบางคนบอกว่าฉันมีแค่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: ครับ
0: ก็ไม่ว่าแต่ฉันไปเชื่อเรื่องของเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ
1: ์ครับ
0: ยกตัวอย่างปัจจุบันเรื่องของพญานาค
1: ครับ
0: บางคนที่เชื่อมากบางคนก็บอกเอ้าทำไมไปกราบไหว้สัตว์เดรัจฉานเห็นไหมบางคนก็มีบางคนบอกว่าไปกราบไหว้ท้าวเวสสุวรรณ
1: ครับ
0: เอาทำไมไปกราบท้าวเวสสุวรรณก็เป็นคือเทวดาถามว่าผิดไหมก็ไม่ผิด
1: ครับ
0: เพราะว่าความเชื่
1: อ
0: เป็นอย่างนั้น
1: ใช่เพราะว่าจริงจริงหลายคนก็มีความเชื่อแต่สุดท้ายผมว่าก็ย้อนกลับไปเมื่อสักครู่นี้เนาะทุกคนก็บอกว่าไม่ไปกราบไหว้อะไรก็แล้วแต่คือฉันอยากจะได้ความร่ำรวยฉันอยากจะได้เงินฉันอยากจะได้ความรักวนเวียนอยู่สองสามอย่างนี่เองฮะ
0: ถูกต้องเลย
1: ชีวิตของเรามีเท่านี้จริงเหรอ
0: ความร
1: ัก
0: ความเมตตาความ
1: ก็ได้เงินได้ทอง
0: ได้เงินได้ทองร่ำรวย
1: ครับ
0: ก็มีอยู่แค่นี้วนเวียนวนเวียนสุดท้ายได้มาพอยังก็ไม่พอมีหนึ่งอยากได้สองมีสองอยากจะได้สามมันก็ไม่จบ
1: พอไปขอสมมติเราไปขอองค์เทพเอาได
0: ้
1: ได้เสร็จได้มาเท่านี้เราขอใหม่อีก
0: ขอใหม่อีก
1: ขอใหม่อีกขอใหม่อีกอะไรอย่าง
0: น
1: ี้
0: ไม่จบเป็นอย่าง
1: น
0: ั้น
1: เราตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าหลายคนก็มีความเชื่อความศรัทธาตามแต่ละบุคคลที่จะเชื่อและศรัทธากันไปนะอย่างที่พระอาจารย์ได้บอกไปไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ทีนี้เรากลับมาพูดคุยกันต่อว่าในพระพุทธศาสนาเองเนี่ยเราเชื่ออะไรฮะหรือเรากราบไหว้อะไรมีไหมฮะจริงๆแล้วนอกจากที่พระอาจารย์บอกว่าพระพุทธพระธรรมคือคำสอนเนาะแล้วก็พระสงฆ์ที่เป็น
0: อริยสงฆ์
1: อริยสงฆ์เป็นพระสงฆ์แบบนี้อะไร
0: สาวกของพระพุทธเจ้า
1: ครับ
0: ก็มีตั้งแต่อดีตเลยนะ
1: ครับ
0: ครั้งอดีตก็มีเอตตะคะ80องค์ในพระไตรปิฎกก็มี
1: ฮะ
0: 80คนมี80รูปมีใครบ้างก็ว่าไปนะในปัจจุบันก็มีหลวงปู่หลวงตาหลวงพ่อที่เป็นพระเถระที่เป็นพระเถราจารย์ที
1: ่
0: เก่งเรื่องวิชาก็ดีเก่งเรื่องกรรมฐานก็ดีพระเถระเหล่านั้นก็เป็นพระอรหันต์หรือว่าพระสุปฏิปันโนหรือว่าเป็นพระอริยบุคคลที่ทำให้เรานั้นกราบไหว้ได้ก็มีเยอะแยะมากมาย
1: พูดถึงพระเถระหลายคนก็ให้ความสนใจและก็ให้ความศรัทธาอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะฮะพระเถระกำลังบอกอย่างนี้คุณผู้ชมหมายถึงว่าคุณผู้ฟังด้วยพระเถระคือหมายถึงว่าคือพระสงฆ์เนี่ยนะที่ได้ปฏิบัตินะท่านปฏิบัติท่านมีจิตมีการภาวนาอะไรต่างๆอะไรเงี้ยครับหลายคนมองพระอาจารย์อาจจะถามแรงไปหรือว่าอะไรอย่างนี้เนาะเป็นใช่เรื่องของสงฆ์ไหมฮะ
0: ต้องแยกแยะนะสงฆ์เนี่ยท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
1: ครับ
0: ท่านหลุดพ้นในบางเรื่องไปแล้วยกตัวอย่างเหตุการณ์หนึ่ง
1: ครับ
0: พระอริยสงฆ์เนี่ยลูกศิษย
1: ์
0: เดินตามหลังท่านไป
1: ครับ
0: พระสงฆ์ที่ท่านเป็นอริยสงฆ์แล้วเนี่ยนะ
1: ฮะ
0: ท่านไปเจอผู้หญิงคนหนึ่ง
1: ครับ
0: ตกน้ำแล้วก็ขอความช่วยเหลือเสร็จแล้วพระสงฆ์รูปนั้นถ้ามองดูผู้หญิงที่ตกน้ำจะต้องตาย
1: ใช
0: ่แต่พระสงฆ์รูปนั้นท่านก็ลงไปช่วยให้ดึงขึ้นมาอุ้มขึ้นมาจากน้ำก็รอดตายไปสุดท้ายพระอริยสงฆ์ท่านก็วางผู้หญิงคนนั้นลงไปแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรก็เดินไปลูกศิษย์ที่เดินตามหลังก็ไปคิดอยู่ตลอดว่าเอ๊ะทำไมพระอาจารย์ถึงต้องไปอุ้มผู้หญิงขึ้นมาจากน้ำมันเป็นกิจของสงฆ์หรือเปล่าวะ
1: มันใช่ไหมเนี่ย
0: คิดไม่คิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีก
1: ครับ
0: พอสุดท้ายลูกศิษย์ผ่านไป1วัน1คืนก
1: ็
0: คิด
1: ไป
0: ถาม
1: เป็นทุกข์ขึ้นมา
0: พระอาจารย
1: ์ครับ
0: พระอาจารย์ไปอุ้มผู้หญิงขึ้นมาจากสระน้ำเนี่ย
1: ฮะ
0: พระอาจารย์ไม่กลัวอาบัติเหรอไม่กลัวผิดวินัยเหรอ
1: ครับ
0: เสร็จแล้วพระอาจารย์ก็บอกกับลูกศิษย์ว่าโอ้โหไอเราเนี่ยวางตั้งแต่อุ้มผู้หญิงคนนั้นมาวางไว้จากการช่วยชีวิตของเขาไปแล้วถ้าเราไม่ช่วยเขาเขาก็ตายตอนนั้นแล้วเราก็จบภารกิจเราช่วยเขาตอนนั้นก็คือจบแล้วก็เดินออกมาคำถามตรงนี้ย้อนกลับมาที่ครูก๊อปปี้ถามว่ามันเป็นกิจของสงฆ์ไหมแน่นอนที่สุดสงฆ์บางรูปที่ท่านมีจิตเมตตาท่านก็ช่วยให้ผู้หญิงคนนั้นรอดชีวิตแล้วก็จบไม่ได้คิดอะไรต่อ
1: ไม่คิดอะไรต่อ
0: คือณวินาทีนั้นคือเขาเรียกว่าปัญหาเฉพาะหน้าถ้าไม่ช่วยคือตายถ้าช่วยถามว่าเป็นกิจสงฆ์เหรอเห็นไหมเพราะฉะนั้นต้องแยกแยะก่อนว่า

0: วินาทีนั้นๆอ่ะเหตุการณ์มันจําเป็นคืออะไรถ้ามันจําเป็นแล้วก็ต้องช่วยมันก็จบไปเป็นเรื่องๆไป
1: เป็นเรื่องๆไป
0: ไม่ใช่ว่าผู้หญิงคนไหนตกน้ําก็ต้องไปกระโดดช่วยกระโดดช่วยกระโดดช่วยอย่างนี้ก็ไม่ถือว่ากิจสงฆ์ละเพราะฉะนั้นอยากให้ครูก๊อปปี้เข้าใจว่าคําว่ากิจของสงฆ์เนี่ยเราจะต้องนําเรื่องนั้นๆเนี่ยมาคิดมาซอยมาแบ่งว่าทําบ่อยทําดีนะทําเยอะขนาดไหนทําบ่อยขนาดไหนถ้าทําทุกวัน
1: ครับ
0: อาจจะไม่ใช่กิจของสงฆ์แล้วเป็นอย่างนั้น
1: ก่อนที่จะไปถึงเรื่องที่เราจะคุยกันต่อนะพอดีผมคิดได้จากสิ่งที่พระอาจารย์พูดเมื่อสักครู่นี้ว่าหลายคนนะความเชื่อว่าเมื่อเป็นสงฆ์แล้วเนี่ยจะไม่สามารถแตะตัวศรีกาหรือว่าผู้หญิงได
0: ้
1: นะฮะทุกวันนี้ก็ยังเชื่อแบบนี้อยู่เพราะหลายคนไปเชื่อปุ๊บก็เลยแบบพอจะสัมผัสอุ้ยผิดไหมอุ้ยยังไงต่อดีเอ๊ยยังไงต่อดีอะไรเงี้ยพระอาจารย์เราต้องดูเหตุการณ์อย่างไร
0: เขาเรียกว่าเป็นอนามาต
1: อนามาต
0: ทุกอนามาต
1: ทุกอนามาตเหรอครับ
0: วัตถุอนามาต
1: อ๋อวัตถุ
0: ก็คือผู้หญิงนั่นเองอาจจะเป็นคนก็ดีจะเป็นสัตว์ก็ดีที่เป็นเพศเมียไม่ได้หมดเลยเขาเรียกว่าวัตถุอนามาต
1: วัตถุอนามาต
0: ก็คือผิดหมดเลยแต่คำว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยบางครั้งเราก็ต้องให้อภัยกันนะให้อภัยกันเพราะว่ามันเกิดขึ้นถ้าไม่ช่วยก็ต้องตายยกตัวอย่างอีกเหตุการณ์หนึ่งครูก๊อปปี้น้ำท่วมก็แล้วกัน
1: น้ำท่วม
0: เมื่อเร็วๆเนี้ยเมื่อปี
1: 54
0: น้ำท่วมเยอะมากสระอาตมาก็มีเพื่อนพระไปทำอาหารกล่องแจกอาตมาเองก็ไปแจกนะอาตมาขึ้นรถทหารก็จะมีหน่วยงานทหารเนี่ยเป็นหน่วยงานทหารที่มาช่วยในเรื่องของลำเลียงอาหารไปส่งตามจุดที่น้ำท่วมแล้วก็มีกลุ่มเพื่อนพระที่เขาทำอาหารกล่องเป็นแผนกผลิตนะเราก็เป็นแผนกส่งคำถามคือตอนนั้นในน้ำท่วมปี54เยอะมากแล้วอาตมาก็เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการช่วยส่งไปตามที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสารย
1: า
0: ไม่ว่าจะเป็นบางพัดที่อาตมาได้เข้าไปสัมผัสเองนะแล้วมันก็มีอยู่คำถามหนึ่งที่หลายๆคนถามเข้ามาตรงนั้นว่ากิจของส่งไหมที่จะต้องไป
1: ที่ต้องไปช่วยอะไรงั้น
0: ช่วยแจกข้าวกล่องชาวบ้าน
1: ครับ
0: ทีนี้ย้อนกลับมาถ้าเราไม่ช่วย
1: ครับ
0: แล้วใครจะไปทำเพราะอะไรเพราะวัดเราก็พร้อมมีโรงครัววัดเราก็พร้อมมีคนมาสนับสนุนเรื่องข้าวสารเรื่องอาหารแห้งเรื่องสิ่งต่างๆอุปโภคบริโภคที่พอที่จะไปได
1: ้ช่วยเหลือกัน
0: ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เอื้อเฟื้อเผื่อแผ
1: ่
0: นี่คือเราบอกว่ากิจของสงฆ์ไหมถ้าใช่กับไม่ใช่มันก็ต้องมาถกเถียงกันว่าเพื่ออะไร
1: ถกกันบางทีถกกันจะถกกันไปเรื่อยเป็นราว
0: แล้วเพื่ออะไรเพื่ออะไรสุดท้ายแล้วไม่มีใครรู้ว่าน้ําท่วมแล้วจะแก้ยังไงเพราะมันเป็นเรื่องธรรมชาติ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องมองผ่าน
1: มันมาแล้วมันก็ไปมันท่วมเสร็จมันก็ไป
0: ก็ไปช่วยแล้วก็จบ
1: ช่วยเราก็มนุษย์ก็ช่วยเหลือกัน
0: ก็ช่วยแล้วก็จบเราไม่ได้คิดต่อว่าพระสงฆ์ทำไมต้องไปทำอาหารด้วยต้องทำไมต้องไปแจกโยมด้วยอาหารกล่องอะไรอย่าง
1: เ
0: ง
1: ี้
0: ย
1: ผมเชื่อว่าหลายคนคิดคนที่ดูที่ฟังเนี่ยมีแนวคิดแบบนี้
0: อาตมาก็อยากจะบอกกับหลายๆคนว่าบางทีบางครั้งเราอย่าไปจับผิด
1: ใช่อย่าไปจับผิด
0: มากเกินไป
1: นิดๆหน่อยๆก็จับผิดอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: พระสงฆ์ท่านเนี่ยบางทีท่านก็การที่ใช้ชีวิตในปัจจุบันเนี่ยมันก็ยากพออยู่แล้วกว่าจะไปอะไรทำอะไรมากมายเช่นบางครั้งอยากได้ร้อนก็จะเป็นเย็นแทนบางทีอยากจะได้เย็นก็เป็นร้อนแทนเพราะว่ามันจําเป็นว่าต้องยอมรับโยมก็ไม่รู้ใจพระหรอกว่าบางทีพระจะฉันร้อนหรือฉันเย็นก็เอามาถวายแต่พระก็ไม่กล้าบอกโยมในบางครั้งก็ต้องยอมฉันไปยกตัวอย่างตัวอาตมาเนี่ยบางทีถ้าส่วนตัวอาตมานะก็คือจะไม่ฉันน้ําแข็งจะชอบฉันน้ำอุณหภูมิปกติ
1: ครับ
0: หรือถ้าเกิดเลือกได้ก็ถ้ามีก็จะเป็นน้ำอุ่นนี่คือส่วนตัวแต่ไม่เคยบอกใครแต่ทีนี้โยมบางคนไม่รู้มาถึงปั๊บเขาเรียกอเมริกาโน่
1: อเมริกาโน่
0: เย็นอะไรเงี้ย
1: อากาศมันร้อน
0: อากาศมันร้อน
1: มาเย็นนิดนึง
0: เราก็บอกอันนิดนึงโยมมาถวายละ
1: ครับ
0: แล้วก็ฉันไปอย่างเช่นทุกวันนี้พอฉันเสร็จปั๊บก็จะเริ่มมีอาการอย่างเงี้ยพอพูดเสร็จปั๊บมันก็จะมีแต่จริงๆคือไม่อยากฉันน้ำแข็งเพราะว่ารู้อาการของเราเองว่าทุกครั้งที่เราฉันน้ําแข็งเนี่ยมันก็จะมีอาการแบบพูดแล้วมันก็จะติดในความรู้สึก
1: เป็นอาการป่วยนะ
0: อาการของเราเองเลยนะอยากฉันอะไรที่มันอุ่นๆมากกว่าแต่ทีนี้โยมเมื่อเอามาเสร็จปั๊
1: บ
0: มันก็จําเป็นจะบอกโยมไม่ต้องเอามานะ ท่านทำมาเรื่องมากจัง
1: เออใช่ก็ไม่ได้
0: อีกก็ได้แต่หวานอมขมกลืนเอาฉันก็ฉัน
1: อ๋อฉันก็ฉันนะก็เอานะก็ช่วยเหลือกันไปนะ
0: เป็นต้น
1: ก็ได้บุญเป็นต้นนั่นเองนะฮะ

0: มาพูดคุยกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับที่เรากำลังนำเสนอแล้วเราก็ค้างกันไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อและความศรัทธาของทางพระพุทธศาสนาว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับการบูชาหรือว่าการกราบไหว้หรือว่าการขอพรในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยที่จะทำให้พวกเรานั้นเนี่ยได้โชคได้ลาภได้เกิดความร่ำรวยเนี่ยเราจะต้องกราบหรือว่าจะต้องขอพรองค์ใดถ้าเกิดว่าเราเปรียบเทียบกันไปทางพราหมณ์ทางฮินดูนี่นะฮะอาจจะมีทั้งพระพิฆเนศพระแม่ลัทธิสมีอะไรต่างๆนานาที่เรานั้นได้กราบไหว้บูชาและศรัทธาแต่ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนที่ได้เห็นไปหรือว่าได้ฟังไปเนี่ยน่าจะพอคาดเดาได้ว่าทางพระพุทธศาสนาเองเนี่ยคาดว่าแล้วก็น่าจะเชื่อว่าน่าจะเป็นองค์พระศิวลีแต่ทีนี้หลายคนก็ยังมองคงสงสัยว่าองค์พระศิวลีเนี่ยพระองค์ท่านเป็นใครหรือว่าเป็นพระในด้านใดหรือว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรเกี่ยวกับองค์พระศิวลีนะครับเลยจะต้องนำมาพูดคุยกับพระอาจารย์กันต่อว่าความเชื่อและความศรัทธาของทางศาสนาพุทธเนี่ยที่หลายคนบอกว่าถ้าเกิดว่าอยากจะค้าขายดีอยากจะร่ำรวยจะมีเงินมีทองมีโชคมีลาภเนี่ยต้องกราบไหว้องค์พระศิวลีซึ่งก็อยู่ทางด้านหลังของเราด้วยถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชมคลิปอยู่ครับอาจารย์
1: ใช่ก็เจริญพรครูก๊อปปี้รอบหนึ่งจริงๆแล้วเรื่องของพระศิวลีนี่นะก่อนจะพูดถึงดีองค์ที่เราเห็นอยู่เบื้องหลังเนี่ยก็ขอย้อนกลับไปครั้งพุทธกาลก่อน
0: ผมอยากรู้เหมือนก
1: ัน พระศิวลีนี่นะเป็นพระสงฆ์รูปหนึ่งในสมัยของพระพุทธเจ้ายังมีพระชนอยู
0: ่เป็นพระสงฆ
1: ์ใช่มีอยู่ตอนหนึ่ง
0: คร
1: ูก๊อปปี้มีพระสงฆ์ประมาณ500รูป
0: ครับ
1: เดินไปในป่าในครั้งนั้นพระพุทธเจ้าเป็นประธาน
0: ครับ
1: ในการไปในป่าครั้งนั
0: ้
1: น
0: ในป่า
1: ปรากฏว่าพระอานนท
0: ์
1: ก็กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าถ้าเราเดินตรงไป
0: ครับ
1: เราจะถึงเร็วแต่ว่าเราจะลำบากเรื่องการอยู่การฉัน
0: ครับ
1: แต่ถ้าเกิดว่าเราเดินอ้อมจะมีหมู่บ้านมีชุมชน
0: ครับ
1: คอยใส่บาตรหรือว่าดูแลอาหารการขบเคี้ยวของฉันก็จะไม่ลำบาก
0: ไม่ลำบาก
1: ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าตัดกับพระอานนท์ตอนนั้นว่าอานนท์ในหมู่ของพระสงฆ์500รูปนี
0: ้
1: มี

0: พระพุทธเจ้าตัดสินใจตรงนั้นเลยว่าเราจะเดินตรงไปด้วยอำนาจของพระศิวลีจะทำให้พระสงฆ์ทั้งหมด500รูปเนี้ย
1: ครับ
0: ไม่ต้องอดไม่ต้องลำบากในการเดินทางเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแม้แต่กระทั่งพระพุทธเจ้านะในวันโอกาสนั้นวาระนั้นท่านยังต้องอาศัยบุญเก่าของพระศิวลีที่ต้องมาเผื่อแผ่ให้กับคณะสงฆ์500รูปที่เดินไปในป่าในตอนนั้นเลยก็เลยจะบอกครูก๊อปปี้ว่าพระพุทธเจ้าท่านก็มีดีแล้วก็กราบไหว้เป็นเรื่องปกติพระธรรมคำสั่
1: งสอน
0: ก็เป็นปกติพระอริยสงฆ
1: ์
0: ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในพระรัตนตรัยพระพุทธศาสนาของเราเรียกว่าพระรัตนตรัย
1: พระรัตนตรัย
0: เพราะฉะนั้นพระศิวลีเนี่ยเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งในพระรัตนตรัยนะ
1: อ
0: ันนี้ก็คือต้องเข้าใจแบบนี้ก่อนนะเพราะฉะนั้น
1: พระศิวลีอยู่ในพระรัตนตรัยใช่เพราะว่าเป็นพระสงฆ์
0: เป็นพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเรากราบไหว้พุทธังสรณังคัจฉามิพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราธัมมังสรณังคัจฉามิพระธรรมเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: พระสงฆ
0: ์เป็นที่พึ่งของเราเพราะฉะนั้นเราสังเกตดูการกราบไหว้ก็3ครั้งพุทโธธัมโมสังโฆนั่นก็แสดงว่าเรายึดพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งในจิตใจของเราอันนี้ต้องเข้าใจแบบนั้นก่อนส่วนของพระศิวลีเป็นหนึ่งในพระสงฆ์
1: พระศิวลีเป็นหนึ่งในพระสงฆ์
0: เราต้องเข้าใจเห็นภาพก่อนนะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: ครับ
0: จะได้เห็นภาพว่าพระศิวลีคือเป็นพระสงฆ
1: ์
0: โอเค
1: ครับเอ๊ะแล้วทำไมในช่วงเวลานั้นพระพุทธเจ้าถึงได้เอ่ยขึ้นมาว่ามีพระศิวลีอยู่ไหม
0: ก็เพราะว่าในช่วงที่เดินทางไปในป่าเนี่ยมันจำเป็นจะต้องอาศัยลาภสักการะที่จะต้องดูแลหมู่คณะสงฆ์หรือว่าคณะสงฆ์ที่เดินทางไปในยุคนั้นแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเทวดาจะคอยดูแลเรื่องอานิสงส์ว่าพระศิวลีเนี่ยไปอยู่ที่ไหนก็จะไม่เดือดร้อนพระศิวลีไปอยู่ไหนก็จะมีความอุดมสมบูรณ
1: ์
0: เพราะว่าอดีตชาติของท่านเคยทำบุพกรรมเกี่ยวกับเรื่องถวายน้ำผึ้งพอในครั้งก่อนนู้นเลยถ้าพูดไปตรงนี้มันจะยาวนะก็พูดรวบรับตัดตอนเลยว่าอดีตชาติของท่านเนี่ย
1: ครับ
0: เคยถวายน้ำผึ้งกับพระพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งเอาไว
1: ้
0: ก็เลยทำให้ปัจจุบันของยุคปัจจุบันในพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี
1: ้
0: ก็มาเป็นพระศิวลีผู้ที่มีโชคลาภท่านจึงได้รับการยกย่องให้เป็นเอตตะคะในเรื่องของความโชคลาภความมั่งมีสีสุขของเรื่องเงินทองเรียกว่าผู้มีลาภมากเอตระผู้มีลาภมาก
1: ก็เลยเป็นความเขาเรียกนะเป็นเรื่องที่เล่าขานต่อกันมาในตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็เกิดความเชื่อความศรัทธาของผู้ที่ศรัทธาในศาสนาพุทธนะคร
0: ับ
1: ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธแล้วก็ศรัทธาองค์พระศิวลี
0: ก็เลยกลายมาเป็นองค์นี้
1: นะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบกันนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะว่าในทุกศาสนาที่เราผมพูดกันไปนะไม่ว่าจะเป็นองค์เทพต่างๆที่เราบูชากันมาจนถึงตรงนี้เนี่ยเราจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่มาขององค์พระศิวลีนั้นเนี่ยอย่างที่พระอาจารย์ได้กล่าวไปตั้งแต่สมัยพุทธกาลเนี่ยนะครับก็ได้พระพุทธเจ้าเองก็ได้เล็งเห็นว่าเหมาะสมเหมาะควรอย่างไรนะครับมาจนถึงปัจจุบันก็เกิดการกราบไหว้บูชาที่นี่ก็เช่นเดียวกันนะครับเรื่องของความเชื่อความศรัทธาที่วัดวชิรธรรมวาสแห่งนี้นะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็อยากจะบอกว่าน้องๆหรือว่าคุณผู้ชมที่ชมและฟังอยู่ตอนนี้เนี่ยหลายคนก็อาจจะยังไม่เข้าใจและอาจจะยังมองไม่เห็นว่าพระศิวลีภาษาชาวบ้านเอ๊ะหน้าตาเป็นอย่างไรนะเอ๊ะบางครั้งคุ้นๆเอ๊ะเหมือนถือล่มเอ๊ะถืออยู่สะพายเอาไว้ที่ไหล่หรือถือแล้วข้างๆอย่างไรวันนี้เราจะได้รู้รายละเอียดกันนะว่าองค์พระศิวลีจริงๆแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วเราควรจะกราบไหว้บูชาอย่างไรเพื่อให้เรานั้นได้สมหวังในสิ่งที่เราต้องการเนี่ยพระอาจารย
0: ์โอเคก็ครูก๊อปปี้ได้พูดไปแล้วเมื่อสักครู่ว่าพระศิวลีมีกี่แบบนะก
1: ็มีหลายแบบเลยฮะ
0: มี2แบบก
1: ็
0: ที่เราอยากจะบอกว่าที่เราเห็นอยู่ข้างหลังเนี่ยจะเป็นปางยืนจริงๆแล้วมีอีกปางนึงที่เราเห็นในกันปัจจุ
1: บ
0: ันก็จะมีปางนั่งด้วย ก็จะเป็นปางนั่งจกบาทจะเห็นพระศิวลีจกบาท
1: พระศิวลีจกบาท
0: อันนั้นอีกปางนึงแต่ที่เราเห็นกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นปางยืนก็จะมีถือล่มถือ เขาเรียกกาน้ำจะมีกาน้ำเขาเรียกบริขาร ที่เราเห็นอยู่ข้างหลังนี้จะเป็นหินอ่อนแกะสลักจากที่นำเข้าจากประเทศกรีกช่างที่แกะสลักนี้บอกว่าเป็นหินอ่อนก้อนเดียวที่ใหญ่ที่สุดถ้าใหญ่กว่านี้ต้องเป็น2ก้อนละก็เป็นความโชคดีของวัดเราที่มีโอกาสได้นำพระศิวลีองค์นี้มาประดิษฐานที่นี
1: ่ครับ
0: ซึ่งสิ่งที่เกิดความลงตัวก็คือปีนี้เป็นปีเลข7เลยวันที่7เดือน7
1: ครับ
0: ปี67มันก็ตรงกับประวัติของพระศิวลี
1: อ้าวเหรอ
0: ที่ก่อนที่จะเกิดขึ้นมา
1: ครับ
0: ท่านอยู่ในท้องของมารดานะ
1: ครับ
0: 7ปี7เดือน7วันตอนที่ท่านอยู่ในท้องของมารดาเนี่ย7ปี7เดือน7วันเนี่ย
1: ครับ
0: ทำให้มารดาของท่านเนี่ยมีแต่โชคลาภโชคลาภเกิดขึ้นตลอดเลย
1: ครับ
0: ท่านก็ปรากฏว่าพอท่านคลอดออกมา
1: ครับ
0: มาเป็นพระศิวลี
1: มาเป็นพระศิวลี
0: ก็เลยเชื่อกันว่าเลข7เป็นเลขนำโชคเป็นเลขของพระศิวลีเราก็เลยถือโอกาสว่าวันที่7เดือน7ปี67ปีนี
1: ้ครับ
0: ทำพิธีบวงสรวงสักการะบูชาไปเลยถือว่าวัดเราก็ทำยิ่งใหญ
1: ่
0: พอสมควรเพื่อถวายเรียกว่าถวายสักการะ
1: ถวายสักการะ
0: กับพระศิวลีองค์นี้นี่เองเรียกว่าอดีตท่านก็มีประวัติที่สวยงามปัจจุบันพระศิวลีที่เรานำมาประดิษฐานที่วัดแห่งนี
1: ้
0: ก็ถือว่าเป็นหนึ่งเดียวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยถ้าจะบอกว่าโลกก็ได้นะเพราะว่าประเทศอื่นอาจจะไม่มี
1: เพราะว่าองค์ตรงนี้ก็เป็นหินอ่อน
0: ใช่
1: ไหมฮะเป็นหินอ่อนอันนี้จริงๆแล้วพอหลายคนได้ฟังที่มาที่ไปนะครับขององค์พระศิวลีนะเราก็เพิ่งรู้ว่าจริงๆแล้วอยู่ในท้องมันดาอยู่ในครรภ์มันดาถึง7ปี7เดือน7วันอย่างเงี้ยพระอาจารย
0: ์
1: มันเป็นความพอดีของโลกใบนี้เลย
0: ใช่มันเป็นความพอดีที่อาจจะเหตุผลที่ลงตัวเป็นเรื่องของศาสตร์ตัวเลขที่เรามองกันไม่เห็นก็ได้ว่าท่านก็อาจจะกำหนดมาอย่างนี้หรือจะเป็นความบังเอิญอะไรก็แล้วแต่แต่เนื้อสิ่งอื่นใดก็แล้วแต่ครูก๊อปปี้ตอนนี้สิ่งที่อาตมากำลังทำอยู
1: ่ครับ
0: ก็คือว่าอยากจะทำวัตถุมงคลชิ้นหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของพระศิวลีให้ญาติโยมนั้นได้กราบไหว้สักการะบูชา
1: ครับ
0: จะได้ความโชคดีเหมือนกับว่าเรามีพระศิวลีติดตัวแล้วเราจะได้โชคดีแล
1: ้วจริงๆอย่างที่บอกไปนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะว่าความเชื่อและความศรัทธาของคนเราเนี่ยบางทีบางครั้งเนี่ยมันอาจจะพูดไปมันก็ทำให้พวกเรานั้นเชื่อยากหรือว่าศรัทธายากแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราได้พบได้เจอกับตัวเราเองได้เห็นได้รับรู้ได้สัมผัสกับตัวเราเองอะไรเงี้ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันอาจจะทำให้เรานั้นได้เข้าใจแล้วได้มองเห็นภาพว่าไม่น่าเชื่อเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยองค์พระศิวลีเองเนี่ยก็สามารถที่จะทำให้เรานั้นเนี่ยเกิดปฏิหารนี่ว่ากับปฏิหารไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่
0: ถูกต้องเพราะว่า
1: เคยเกิดไหม
0: แน่นอน
1: ขออนุญาต
0: คุกกระปินคืออย่างนี้หลวงตามหาบัวนะ
1: ครับ
0: ท่านเคยพูดเอาไว้ตอนหนึ่งว่า
1: ครับ
0: เศษหินเศษกรวดที่เราเห็นอยู่ตามพื้นถนนเนี่ยถ้าเราเห็นแล้วเราศรัทธาเศษหินเศษกรวดนั้นว่าเป็นของขลังขึ้นมาเป็นของดีขึ้นมานะ
1: ครับ
0: เศษหินเศษกรวดนั้นก็เป็นวัตถุมงคลได้ในขณะเดียวกันถ้าเกิดเรามีของดีอยู่ในมือเราเป็นวัตถุมงคลที่เป็นของดีแล้วล่ะผ่านพิธีมาอย่างดีเลยเป็นวัตถุมงคลที่ชั้นเยี่ยมเลยแต่ความศรัทธาไม่
1: ม
0: ีวัตถุมงคลชิ้นนั้นก็ไม่ได้มีความหมายอะไรนะ
1: ครับ
0: ฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่อาตมาอยากจะบอกครูก๊อปปี้ก็คือเรื่องของศรัทธานำมาก่อนให้นำศรัทธาก่อนถ้าเรามีความศรัทธาเสร็จปั๊
1: บ
0: สิ่งที่เราศรัทธาเนี่ยสำเร็จเกินครึ่งแล้วเกินครึ่งแล้ว
1: คือมันอาจจะไม่ใช่แค่องค์พระศิวลีอย่างเดียวเนาะความศรัทธามันเกิดขึ้นกับทุกๆเรื่องเนี่ยมันก็จะเป็นความสำเร็จที่มันสามารถที่จะเดินไปได้แล้วนะเราศรัทธากับงานของเราเราศรัทธากับอาชีพของเราเราศรัทธากับการเรียนนะเด็กๆนะเราศรัทธากับการเป็นลูกที่ดีของพ่อแม
0: ่
1: เราศรัทธากับพระพุทธศาสนาเอามันก็เป็นเส้นทางที่เรา
0: เอาศรัทธานำก่อน
1: เอาศรัทธานำก่อนเลย
0: ศรัทธานำก่อนทุกอย่างที่เราทำอยู่ทุกวันที่เราเห็นอยู่ทุกวันเนี่ยถ้าเราศรัทธาในสิ่งนั้นๆนะ
1: ครับ
0: เราเห็นเรากราบไหว้เราสักการะเราทำเราบูชาเราทำเรื่องนั้นบ่อยๆบ่อย
1: ๆครับ
0: เอาศรัทธามานำอาตมาว่าทุกอย่างสำเร็จ
1: นี่ไงเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยพอเราได้รู้จักเนี่ยเราก็มองเห็นภาพขององค์พระศิวลีมากขึ้นทีนี้ปาฏิหาริย์ของ องค์พระศิวลีที่พระอาจารย์เคยได้สัมผัสมาหรือว่าเคยได้ยินจากลูกศิษย์ลูกหาที่ได้มาเล่าได้บอกกล่าวอะไรเงี้ยพระอาจารย
0: ์ทีนี้เนี่ยย้อนกลับไปเลยสมัยอาตมาเป็นพระบวชใหม่ๆต้องใช้คำว่าเป็นพระบวชใหม่ๆก็มีพระเถระผู้หลักผู้ใหญ่มาพูดกันถึงว่าพระศิวลีท่านจะให้โชคลาภพระศิวลีเป็นพระที่ใครรักษาใครกราบไหว้ใครบูชาแล้วจะมีแต่โชคแต่ลาภอะไ
1: ร
0: ก็เป็นพระบวชใหม
1: ่
0: ซึ่งก่อนนั้นเราก็เข้าใจอยู่แล้วว่าพระศิวลีให้โชคให้ลาภอย่างไรเราก็ฟังมาก็เชื่
1: อ
0: แต่พอเรามาเป็นพระเสร็จปั๊บเราไปศึกษาเราไม่ได้เชื่ออย่างเดียวเราไปศึ
1: กษาด้วย
0: ก็เลยรู้ว่าท่านเป็นเอตตคะด้านโชคลาภอาตมาก็เลยเอ๊ก็น่าสนใจนะอาตมาก็มากราบมาไหว้มาสักการะบูชาเป็นประจำเพราะเราศรัทธาพอเราศรัทธาเสร็จปั๊บเราก็เห็นผลในหลายๆอย่างเราเห็นผลเสร็จปั๊บมีอยู่วันหนึ่งอาตมาก็มีโอกาสได้เดินธุดง
1: ค
0: ์เดินจากกรุงเทพเดินจากลิกบุญนะจากกรุงเทพไปเชียงใหม่เมื่อ10กว่าปีที่แล้วสิ่งหนึ่งที่อาตมาเพิ่มความศรัทธาเข้าไปอีกย้ำตัวเองเข้ามาอีกว่าสิ่งที่อาตมาเดินอยู่เนี่ยมันแปลกมากเลย
1: เป็นไงฮะ
0: ส่วนใหญ่ที่อาตมาไปเดิน
1: ครับ
0: มันจะเห็นในแต่ละวัดที่เราไปพักเนี่ยเห็นพระศิวลีเกือบจะทุกวัด
1: มีพระศิวลีอยู
0: ่แล้วคุณก็ปีนึกภาพเห็นพระที่ท่านเดินมันก็จะมีกฎใช่ไหม
1: ใช่
0: ม
1: ี
0: กฎมีย่ามใหญ่มีบาต
1: รครับ
0: เป็นต้น
1: บางท่านบางรูปก็มีไม้เท้าครับ
0: สิ่งที่จะมาไปเดินก็มีอาการแบบนั้นแหละคือมีล่มมีบาตรมีบริขารต่างๆแล้วอาตมาก็เดินไปเดินไปเดินไปแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมวัดแต่ละวัดที่เราไปแวะไปไหว้ไปพักเนี่ย
1: ครับ
0: จะมีพระศรีบริให้เราเห็นอยู่ตลอดเพราะว่าคุกกี้บี้เวลาเดินเนี่ยเราไม่ได
1: ้เราไม่รู้ว่าจะไปถึงตรงไหน
0: ใช่เราไม่รู้เลยไม่ได้วางแผนเลย
1: ว่าฉันจะต้องเดินไปวัด A ให้ได้ตามเวลานี
0: ้ไม่ได
1: ้เดินไปวัด B อะไรอย่างงี้คือถึงตรงไหนก็ถึงตรงนั้น
0: เหนื่อยก็ไหนก็พัก
1: ก็พักตรงนั้น
0: บางทีพักกลางวันบางทีพักกลางคืน
1: ครับ
0: บางทีเดินกลางวันบางทีเดินกลางคืนก็แล้วแต่จังหวะที่เราเดินไปตลอดระยะเวลากรุงเทพถึงเชียงใหม
1: ่
0: ความเชื่อแต่มาส่วนตัวก็คือว่า
1: คร
0: ับ พอเราเดินอยู่อ่ะคุณกอปี
1: ้ครับ
0: เราเห็นถึงความศรัทธาของพระศิวลีอย่างหนึ่งเดิมที่เราศรัทธาอยู่แล้ว
1: ครับ
0: พอเราไปได้มีโอกาสเดินธุดงค์หรือว่าเดินจาริกเนี่ยเราเห็นปฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นจากตัวเราเอง
1: ครับ
0: มันก็เพิ่มขึ้นมาอีกพอเพิ่มขึ้นมาอีกเสร็จปั๊บอาตมาก็เลยมีความรู้สึกว่า
1: ครับ
0: เอพระศิวลีสเต็ปที่1เนี่ย
1: ครับ
0: อยู่ในยุคของพระพุทธเจ้าที่เรารู้
1: ฮะ
0: ก็ฟังมาเชื่อมาก็เริ่มเห็นภาพแล้วนะ
1: ครับ
0: อันที่2พอเรามาบวชเสร็จปั๊บก็เห็นพระเถระพระผู้ใหญ่พูดกันว่าพระศิวลีให้โชคให้ลาภแล้วก็มาศึกษาพอมาขั้นต่อมาเนี่ยอาตมาก็มาสัมผัสได้เองว่าเราไปเดินเราเห็นเอง
1: อ
0: ันนี้คือสัมผัสเองตอนที่เราไปเดินธุดงเราก็เห็นถึงว่าวัดแต่ละวัดที่เราไปเห็นเนี่ยส่วนใหญ่จะมีเรื่องเกี่ยวข้องกับพระศิวลีทั้งนั้นเลยอันนี้ก็ทำให้อาตมาได้มองภาพไปว่าเอ๊หรือว่าเราจะต้องเกี่ยวข้องกับพระศิวลีในเหตุผลอะไรก็ไม่รู้แต่อย่างไรก็แต่

0: เดี๋ยวเหอะเดินไปสิ
1: ต่อไ
0: หมเราอยู่วัดนี
1: ้เมื่ออาตมามาอยู่ในวัดนี
0: ้ครับ
1: ก็มีความรู้สึกว่าอยากได้พระศรีวลีมาประดิษฐานในวัดนี
0: ้
1: เพราะว่าวัดของเราจะได้มีโชคมีลาภคำว่ามีโชคมีลาภในที่นี้คือไม่ได้เพื่อตัวเองคนเดียวนะ
0: ครับ
1: ไม่ได้ตายแล้วทุกคนต้องหวังโชคหวังลาภ
0: หวังโชคครับ
1: จึงมีการเสี่ยงโชคไงขอให้ถูกหวยบ้างขอให้โชคดีมีนู่นมีนี่บ้างคือมันเรื่องของการเงิน
0: ครับ
1: คือความโชคดีมีโชคสักการะ
0: ครับ
1: อาตมาก็เลยตั้งจิตว่าถ้าเราจะทำพระศรีวลีเนี่ย
0: ครับ
1: จะต้องทำให้ดีที่สุดทำให้ดีที่สุด
0: ทำให้ดีที่สุด
1: ทำให้สมกับคำว่าเอตตะคะ
0: ครับ
1: ด้านโชคลาภ
0: ด้านโชคลาภ
1: ด้านมหาลาภ
0: พื้นฐานของความเชื่อและความศรัทธา
1: ศรัทธานำก็เลยเกิดมาเป็นพระองค์นี
0: ้
1: ที่เราเห็นสีขาว
0: นี่สีขาวนี
1: ่นั่นแหละทีนี้อาตมาก็มีการต่อยอดอีกนะครูก๊อปปี
0: ้ครับ
1: มีการทำอย่างไรให้พระศรีวลีเนี่ยไปอยู่ในบ้านของโยมไปอยู่ในรถของโยมไปอยู่ในคอของโยม
0: นะฮะ
1: นั่นเป็นที่มาที่ไป
0: ที่มาที่ไปนะ
1: ก็คือทำยังไงเนาะพระศรีวลีจากอยู่ตรงนี
0: ้
1: วัดเราโชคดีแล้วแต่เราจะเผื่อแผ่
0: ครับเผื่อแผ่ไปให้ญาติโยมทุกประเทศด้วย
1: ทั่วประเทศ
0: เอาแหละแต่ว่าเรื่องราวเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะความศรัทธาที่พระอาจารย์ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยจะเป็นจริงไหมอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราต้องพักกันสักครู่หนึ่งเพราะว่าเราจะให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนั้นเนี่ยไปดูว่าพิธีสักการะองค์พระศรีวลีของวัดวชิรธรรมวาสนั้นเนี่ยเกิดขึ้นเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันต่อนะครับ

0: ลับมาพูดคุยกันต่อนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะเรื่องของความศรัทธาเรื่องของความเชื่อนั้นเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้ว่าอยู่คู่กับคนไทยมาเป็นเวลาช้านานเมื่อสักครู่นี้ที่คุณผู้ชมได้เห็นกันไปคุณผู้ฟังได้ฟังกันไปนั้นก็เป็นพิธีการนะครับเป็นเรื่องราวของการทำพิธีการสักการะองค์พระศิวลีนะครับที่วัดวชิรธรรมวาสนะครับก็เป็นพิธีที่ใหญ่นะครับแล้วก็มีญาติโยมนะครับเดินทางมากันมากมายเลยทีเดียวนะครับทีนี้เองนะครับอย่างที่พระอาจารย์ได้บอกไปเมื่อในช่วงที่ผ่านมานะครับว่าความศรัทธานั้นเกิดขึ้นจากตัวพระอาจารย์เองและพระอาจารย์นั้นก็มีความตั้งใจที่จะทำให้ความเชื่อและความศรัทธานั้นไปสู่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่เป็นญาติธรรมแล้วก็เป็นผู้ที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาองค์พระศิวลีเองนะครับแน่นอนว่าพระอาจารย์นั้นมีความศรัทธาเพียงแต่รูปเดียวคงเป็นไปไม่ได้พระอาจารย์เองก็มีวิธีการในการที่จะไปหาความศักดิ์สิทธิ์นะครับจากความศรัทธาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเราต้องติดตามตรงนี้กันให้ดีนะครับว่าพระอาจารย์เดินทางไปที่ไหนอย่างไรถึงจะได้ความศรัทธามารวมกันอยู่เป็นองค์พระศิวลีเพื่อที่จะให้ญาติโยมญาติธรรมชาวพุทธเนี่ยได้มีพระศิวลีติดตัวติดบ้านติดรถกันต่อไปอย่างเงี้ยพระอาจารย์
1: ใช่เมื่อกี้คุณโคก๊อปปี้ได้เกิดนำว่าพระศิวลีนั้นไม่ใช่แค่อาตมาศรัทธาคนเดียวแต่อาตมากำลังจะบอกว่าถูกต้องเพราะสิ่งที่อาตมาศรัทธาและเห็นเนี่ยเชื่อจะพยายามให้คนอื่นได้เห็นได้เชื่อได้ศรัทธาด้วยเพราะว่าองค์พระศิวลีเนี่ยใครสักการะใครเชื่อใครศรัทธาแล้วนำมาแต่ความโชคดีทั้งนั้นเลยก็เลยเกิดความคิดว่าเอ๊ะทำอย่างไรเนาะญาติโยมที่มาในวัดของเราหรือว่ารู้ว่าอยากให้ตัวเองโชคดีจะได้มีพระศิวลีกราบไหว
0: ้
1: ก็เลยทำเป็นพระศิวลีบูชาก็จะมีรุ่นแบบ7นิ้วแล้วก็มี3นิ้วแล้วก็มีห้อยคอเป็น3แบ
0: บ
1: นะแล้วก็ยังมีแหวนมีกำไรมีเลสด้วยสำหรับรุ่นนี
0: ้
1: เพราะว่าเป็นปีเลข7ไงวันที่7เดือน7ปี67แล้วเป็นปีของพระศิวลีเลข77ปี7เดือน7วันที่อยู่ในท้องแม
0: ่
1: ก็เลยเอาวาระเลข7เนี่ยมาเป็นพระศิวลีทีนี
0: ้ครับ
1: คุณครูก๊อปปี้เชื่อไหม
0: ครับ
1: ถ้าอาตมาทำคนเดียวมันก็จะมีความขังแบบคนเดียว
0: ครับ
1: อาตมาก็เลยไปกราบพระเถรานุเถระหรือว่าพระเกจิอาจารย
0: ์
1: ในยุคปัจจุบันเนี่ยที่ท่านมีความเข้มขังในวิชาความเข้มขังในข้อวัดปฏิบัติในความเข้มขังในจารีตในข้อวัดปฏิบัติของท่านแล้วในเรียกว่าลูกศิษย์ลูกหาในการยอมรับในปัจจุบันแล้วในคณะสงฆ์เหล่านี้ที่อาตมาไปกราบท่านเนี่ยก็จะคัดเฉพาะพระที่เราเห็นว่ามีลูกศิษย์ลูกหากราบไหว้สักการะเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยก็เลยไปกราบท่าน
0: ก็มีหลายรูปเลยทีเด
1: ีย
0: ว
1: ขอความเมตตา
0: อ๋อขอความเมตตาเพื่อที่จะนำ
1: ลงอักขระ
0: อ๋อลงอักขระ
1: ลงอักขระ
0: ครับ
1: แผ่นทองแผ่นเงินแผ่นนาค
0: ครับ
1: แล้วก็นำมาเป็นมวลสาร
0: ครับ
1: ในการที่จะหล
0: ่อ
1: พระศิวลี
0: พระศิวลีเพื่อที่จะเป็นวัตถุมงคล
1: ถูกต้อง
0: ให้กับการที่ชาวพุทธได้เช่าบูชา
1: ใช่ยกตัวอย่าง
0: ครับ
1: ยกตัวอย่าง
0: ครับ
1: ปัจจุบันถ้าเราเอ่ยนามของ
0: เกจิ
1: อาจารย์
0: เกจิอาจารย
1: ์อยู่รูปหนึ่ง
0: ครับ
1: ถ้าเอ่ยปั๊บทุกคนก็อ้อทันทีเลยเนี่ยหลวงปู่ศิลา
0: หลวงปู่ศิลาน
1: ะ
0: ฮะพระราชวัชรธรรมโสพล
1: หลวงปู่ศิลาเนี่ยท่านเมตตามากอาตมาไปกราบท่าน

0: ก็ขอเมตตาท่านลงอักขระเพ
1: ื่
0: อจะนำมาเข้าพิธีพรีมวลสาร แล้วก็จะนำไปหล่อเป็นพระศิวลีรุ่นนี
1: ้
0: แล้วก็จะมียังมีกิจอาจารย์อีกหลายต่อหลายองค์
1: รูปเลยทีเดียว
0: ก็ปีลองอ่านดูเป็นไม่มีใครบ้าง
1: พอจะมีนะฮะมาก็หลายหลายรูปเลยทีเดียวนะครับมีครูบาดวงดีนะครับที่อนิวัตรสิงเครื่องใช่ไหมฮะที่ลำพูนใช่ครับนะฮะที่หลายคนก็กำลังติดตามกันอยู่นะครับนะฮะหลวงปู่เวิน
0: หลวงปู่เวิน
1: นี่หลวงปู่เวินนี่นะครับ
0: กาฬสินธุ์หลวงปู่ศิลาบอกว่าอยากรวยต้องไปกราบ
1: หลวงปู่เวิน
0: หลวงปู่เวินองค์นี้เราก็ไปกราบเพราะว่าอยากให้ญาติโยมรวยก็เลยต้องไปกราบ
1: ครับ
0: มาทำรุ่นนี
1: ้ถ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครนี่พระอาจารย์ออสนี่นะ
0: อันนี้ก็หลายคนก็ต้องรู้จักเพราะว่าท่านมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะมากที่ให้ความเคารพนับถือซึ่งท่านก็จะเด่นดังในเรื่องของตะกรุดตะกรุดลูกปืนเป็นต้นท่านก็เมตตาจะมาก็เขียนแผ่นทองเหมือนกัน
1: เขียนแผ่นทองเหมือนกันหลวงปู่โทนนี
0: ่หลวงปู่โทนนี่ถือว่าตายแล้วฟื้นสองครั้งนะ
1: ครับ
0: ท่านมรณภาพไปแต่ท่านก็ฟื้นคืนมาแล้วตอนท่านไปอยู่ในโลกของความมืดแล้วเนี่ยท่านก็ไปเจอสิ่งนั้นสิ่งนี้เข้ามาท่านก็มาเล่าให้อาตมาฟังเยอะมากอาตมาไปนั่งคุยกับท่านเกือบ2ชั่วโมงพอคุยแล้วก็ได้ความรู้จากท่านท่านก็เล่าให้ฟังว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เกิดอะไรบ้างในระหว่างที่ท่านมรณภาพไปท่านก็เมตตาลงอักขระเหมือนกันแล้วท่านก็มอบของดีให้อาตมาอีกหลายชิ้นนะที
1: ่
0: เรานำมาเข้าพิธี
1: เข้าพิธีนะฮะนี่หลวงปู่แผ้วใช่มั้ยฮะปวโร
0: หลวงปู่แผ้วนี้โอ้โหถือว่าสุดยอดเลยเพราะว่าอายุท่านก็เป็น100ปีแล้ว
1: ครับ
0: ท่านก็เข้มขังลูกศิษย์ลูกหาเต็มเลยนะหลวงปู่แพ้วอายุเป็น100ปีแล้ว
1: โอ้หลายรูปเลยทีเดียวนะครับนะฮะหลวงพ่อแม้นนี่หลวงพ่อแม้น
0: โอ้หลวงปู่แม้นเนี่ยหลวงปู่แม้นนี่วัดหน้าต่างนอกอย
1: ุ
0: ธยา
1: อยุธยา
0: อันนี้ท่านก็เป็นพระที่มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะมากวันก่อนที่ท่านทำพิธีที่วัดท่านลูกศิษย์ก็เต็มวัดเลยมากันจนไม่มีที่จอดรถคือพระเกจิแต่ละองค์ที่อาตมาไปหามาเนี่ยถือว่าสุดยอดในยุคละฉะนั้นพระเกจิอาจารย์แห่งยุคก็ว่าได
1: ้แห่งยุคเลย
0: แห่งยุคเลย
1: เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมที่เป็นชาวพุทธที่มีความเชื่อและความศรัทธาณปัจจุบันนี้เนาะหลายคนตามหานะใช้ภาษาชาวบ้านเลยคือตามหาพระเกจิหลายรูปที่เราเอ่ยนามมาแต่ยังไม่หมดนะเดี๋ยวเราก็ขึ้นรูปไปเรื่อยๆนะครับตามหานะพระอาจารย์เน
0: า
1: ะ
0: ตามหา
1: บางทีบางท่านก็เจอบางท่านก็ไปพบไม่เจอเลยสักรูปเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะว่าบางต้องบอกว่าบางรูปนี่ท่านก็เข้าสู่การปฏิบัติก
0: ็
1: จะไม
0: ่
1: พบเจอ
0: ยาก
1: ผู้คนใดๆอย่างเงี้ยเหมือนกันนะ
0: ยากมาเป็นเวลาให้เจอเป็นเวลาแต่เราก็โชคดีที่เราไปเจอแต่ละองค์ก็นัดบ้างไม่นัดบ้างก็แล้วแต
1: ่ครับ
0: ก็เจอให้ได้
1: นะหลากหลายนะแล้วมีพระอาจารย์สุริยันนี่ก็ไม่ธรรมดา
0: เออไม่ธรรมดาแห่งยุคเลยลูกศิษย์ลูกหาเยอะเหมือนกัน
1: อ๋อนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองนี่นะครับก็เป็นความศรัทธาที่พระอาจารย์ได้มีความตั้งใจใช่ไหมฮะแล้วก็นำเสนอให้กับความเขาเรียกให้กับญาติโยมที่เป็นคนไทยที่เป็นผู้ที่นับถือศาสนาพุทธแล้วก็การบูชาหรือว่าเขาเรียกอะไรนะการให้ความศรัทธากับองค์พระศิวลีเนี่ยก็เป็นอะไรที่อยู่ใกล้ตัวเรา
0: ใกล้ตัว
1: เพราะอย่างที่เราย้อนไปตั้งแต่ต้นรายการที่เราพูดคุยกันเนี่ยพระศิวลีเองก็เป็นพระสงฆ์
0: พระสงฆ์
1: เนี่ยเป็นพระสงฆ์คือก็เหมือนพระเกจิ
0: ใช่
1: แต่รูปเลยทีเดียว
0: ด้านร่ำรวยเลย
1: ก็เป็นด้านร่ำรวยด้าน
0: โชคลาภเลยโดยเฉพาะเลย
1: ครับเพราะในจริงๆแล้วเนี่ยพอคุณผู้ชมได้ชมตอนนี้ได้ฟังกันอยู่ตอนนี้เนี่ยความเชื่อและความศรัทธาของที่พระอาจารย์มีต่อองค์พระศิวลีอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็พยายามที่จะทำมาเป็นวัตถุมงคลให้กับยุคนี้เลยทีเดียวนี่นะก็ถือว่าหลังจากนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าได้ติดตามรายการแล้วเนี่ยตั้งแต่ปัจจุบันนี้เป็นต้นไปเนี่ยก็จะมีพิธีไปเรื่อยๆใช่ไหมอาจารย
0: ์ไปเรื่อยๆก็เพราะว่าวัตถุมงคลชิ้นนี
1: ้ครับ
0: อาตมาต้องใช้คำว่ารุ่นนี
1: ้รุ่นนี้ใช่อ
0: าตมาตั้งใจทำเพื่อให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์จริง
1: ๆครับ
0: ให้เกิดความขลังจริง
1: ๆ
0: ก็เลยเพิ่มเป็น7วาระ
1: ครับ
0: วาระที่1ก็ผ่านมาแล้ว
1: ครับ
0: วาระที่2ก็กำลังจะเริ่
1: ม
0: เร็วๆนี้วันที่24มิถุนาก
1: รกฎาค
0: มวาระที่3
1: ครับ
0: 12สิงหาวาระที่4 9เดือน9 9กันยาย
1: นครับ
0: วาระ

0: วันที่ห้าหนึ่งตุลา
1: หนึ่งตุลา
0: วาระที่หกวันที่18ตุลา
1: ฮะ
0: พอครบหกวาระเจ็ดวาระสุดท้ายออกพรรษาครบไตรมาสปีนี
1: ้ครับ
0: ครบไตรมาสครบ3เดือนวันเข้าพรรษาถึงวันออกพรรษาปั๊บก็สามารถรับวัตถุมงคลชิ้นนี้ได้เลยรับวัตถุมงคลชิ้นนี้ได้เลยแต่มันมีข้อแม้อยู่นิดนึง คนที่จะได้รับต้องจอง
1: ต้องจองแน่นอน
0: ต้องจอง
1: ต้องจองแน่นอนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะอย่างที่บอกไปว่าพระเกจิอาจารย์ในประเทศไทยหลายๆรูปนะครับก็หลายคนที่มีความศรัทธาเนี่ยก็เราชาวพุทธเองก็พยายามที่จะหาวิธีการในการที่จะไปพบกับพระเกจิอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วพระอาจารย์เองนะครับก็เหมือนเป็นตัวแทนของพวกเราแหละนะครับคุณผู้ชมครับว่าพยายามที่จะไปพบเจอกับพระเกจิทุกๆรูปที่เรากำลังมีความเชื่อความศรัทธาในตอนนี้นะครับเพื่อให้ท่านได้ลงอัคระแล้วก็ได้อธิษฐานจิตนะครับที่จะนำมวลสารต่างๆนะครับอยู่ในการเททององค์พระศิวลีนะครับแล้วก็เพื่อที่จะให้เป็นวัตถุมงคลในการจองแล้วก็ทำให้คนไทยตอนนี้นะครับได้มีไว้บูชาเพื่อให้เกิดความเขาเรียกนะฮะจากความศรัทธานะมีความร่ำรวยมีโชคมีลาภอะไรต่างๆนานาแต่ทั้งหมดทั้งมวลพระอาจารย์ผมถามกันเลยไว้เลยทุกคนต้องทำงานเนาะ
0: ถูกต้องอันนี้ก็คือเรื่องของเสริมเสริมความสบายใจเสริมความมั่นใจว่าเราทำสิ่งนี้แล้วเราจะเหมือนกับเราเรียกว่าเครื่องยึดเหนี่ยว
1: ครับ
0: เครื่องยึดเหนี่ยวให้เราสบายใจ
1: นะฮะให้สบายใจเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยใครที่ได้ชมได้ฟังอยู่ตอนนี้นะครับยังมีเวลานะฮะที่จะเขาเรียกอะไรเข้ามาร่วมนะหลายคนอยากจะเดินทางมาร่ว
0: ม
1: พิธีกรรมไม่ใช่พิธีกรรมเดินทางมาร่วม
0: วาระ
1: ต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะฮะก็สามารถที่จะมาร่วมกันที่วัดวชิรธรรมวาสก็ได้นะครับก็ติดต่อเข้ามาที่หลวงแพ่งแบ่งบุญนะฮะ Facebook ก็ชื่อเดียวกับรายการนี่แหละนะครับนะฮะก็จะได้รู้ถึงรายละเอียดว่าวันไหนทำอะไรกันบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็มาเป็นส่วนหนึ่งในพิธีแห่งความศักดิ์สิทธิ์เนาะแห่งความเป็นชาวพุทธของเราด้วยเหมือนกันนะ
0: ใช่
1: นะฮะ
0: ครูกะปิก็ฝากทิ้งท้ายนิดนึงว่าวัตถุมงคลรุ่นนี้นะอาตมาไม่ได้ทำเยอะไม่ได้ทำแจกญาติโยมมากมายนะอาตมาอยากให้ศักดิ์สิทธิ์จริง
1: ๆครับ
0: ก็เลยทำเฉพาะคนที่จองเพราะฉะนั้นคนที่ไม่จองนั่นก็คืออดเลย
1: นะครับ
0: เพราะเราไม่ได้ทำแจกทั่วไปเราไม่ได้ทำให้ทั่วไป
1: ครับ
0: เราทำให้กับคนที่จอง
1: ครับ
0: ฉะนั้นก็ขอฝากขอย้ำว่าต้องจองถึงจะได้
1: ถึงจะได้นะครับ
0: อยากได้รุ่น7นิ้วก็ต้องจอง
1: ครับ
0: อยากได้รุ่น3นิ้วก็ต้องจองอยากได้เป็นห้อยคอก็ต้องจองอยากได้เป็นเลดก็ต้องจองอยากได้เป็นแหวน
1: ก็ต้องจอง
0: ก็ต้องจอง
1: ว่าจะได้รู้จำนวนต่างๆนี่นะฮะที่ชัดเจนแล้วก็จะไม่มีเค้าเรียกอะไรฮะไม่เกล
0: อไม่เกลอใช่ไม่เกล
1: อชาวบ้านเค้าเรียกไม่เกลอนะฮะไม่เกลอแล้วก็เฉพาะรุ่นเท่านั้นนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวพิเศษที
0: ่
1: ทางพระอาจารย์ได้ทำขึ้นมาแล้วก็อยากจะให้มอบให้กับชาวพุทธนะ
0: ถูกต้อง
1: นะชาวพุทธ
0: ถ้าเราพูดกันตรงนี้ด้วยระยะเวลาเนี่ย
1: ครับ
0: อาจจะมีน้องๆหลายคนที่กำลังติดตามพวกเราอยู
1: ่ครับ
0: เราจะแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มไหนที่รู้เรื่องพระศิวลีอยู่แล้วก็จะเข้าใจสิ่งที่เราพูดกันแต่น้องๆรุ่นคนไหนที่ดูแล้วยังงงๆว่าไอ้พระศิวลีคือใครฟังแล้วยังไม่ชัดเจนก็ฝากให้ไปติดตามทางสื่อต่างๆ
1: ทางสื่อต่างๆก็จะมีเรื่องราวพระศิวลีนะให้พวกเราได้ศึกษา
0: คืออันเดียวกัน
1: ดูอ๋อเดียวกัน
0: อันเดียวกัน
1: นะฮะก็จะเป็นลักษณะรูปก็จะคล้ายๆทางด้านหลังนี่แหละนะครับนะฮะก็ไม่ได้มีอะไรต่างจากตรงนี
0: ้แต่สุดท้ายทั้งหลายทั้งปวงเลย
1: ครับ
0: น้องๆหรือว่าญาติโยมคนไหนที่อยากจะกราบไหว้สักการะบูชา
1: ครับ
0: ก็ย้อนกลับมาในเรื่องของการเช่าแล้วก็จอง
1: แล้วก็จอง
0: ทีนี้พูดถึงการเช่าและจองเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของงานสร้างโบสถ์ด้วย
1: อ
0: ันนี้คือเราไม่ได้เอาไปห้อยคอแล้วรอวันโชคลาภอย่างเดียวนะเราได้ทำบุญสร้างโบสถ์ด้วย
1: บุญสร้างโบสถ์ด้วยเพราะว่าที่วัดวชิรธรรมวาสเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราก็ให้ข้อมูลให้ความรู้กับคุณผู้ชมในหลายๆครั้งที่ผ่านมานะครับรวมถึงให้ความรู้กับเด็กๆด้วยอะไรเงี้ยนะครับแน่นอนว่าสิ่งหนึ่งเรื่องของพระพุทธศาสนาเองเนี่ยหนึ่งวัดก็มีแค่หนึ่งโบสถ
0: ์ถูกต้อง
1: ไม่มีบท2บท3ในหนึ่งวัด
0: แน่นอน
1: ไม่มี
0: ตัดหวายลูกนิมิตปั๊บจบเลยครั้งเดียวก็คือจบกับ1วัด
1: แต่ที่

0: ที่เรานั่งกันอยู่พื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะฮะวัดวริชามาว่าเนี่ยโบสถ์ยังไม่เสร็จ
1: กำลังสร้าง
0: กำลังสร้าง
1: ซึ่งเราต้องใช้งบประมาณอีกเยอะมากก็เลยถือโอกาสพระศิวลีรุ่นนี
0: ้
1: เราก็ทำขึ้นมาเพื่อให้มีรายได้ในการสร้
0: าง
1: อุ
0: โบสถ
1: เพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยที่จะเห็นว่าพระศิวลีอาจจะบอกว่าที่บ้านฉันมีแล้วที่บ้านฉันมีแล้วไม่เป็นไรคุณสามารถเช่าหรือว่าบูชาเพื่อสร้างอุโบสถแล้วคุณสามารถเอาพระศิวลีเนี่ยไปมอบให้กับผู้ใหญ
0: ่
1: เช่นวันเกิดหรืออะไรก็แล้วแต่ขึ้นบ้านใหม
0: ่
1: อะไรอย่างเงี้ยซึ่งคุณก็ได้สองต่
0: อ
1: ต่อแรกคือได้สร้างอุโบสถต่อสองก็คือได้ของไปมอบให้กับผู้หลักผู้ใหญ่
0: ก็คือเป็นบุญต่อ
1: เป็นบุญต่อ
0: นะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยเราก็ได้รับรู้นะครับถึงเรื่องของความศรัทธานะครับที่อย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นรายการนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระพุทธศาสนาเองก็มีความศรัทธามีการกราบไหว้เหมือนกันนะครับแน่นอนว่าเรื่องของโชคลาภเรื่องของสิ่งต่างๆที่จะเข้ามาดีๆในชีวิตเนี่ยคงปฏิเสธไม่ได้ที่จะต้องเป็นองค์พระศิวลีนะครับและแน่นอนว่าวันนี้เราก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากกับผู้ชมที่เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้ององค์พระศิวลีนะครับสุดท้ายเลยนะฮะสุดท้ายเลยว่าไม่ว่าจะศาสนาใดๆก็ตามพระอาจารย์ความเชื่อความศรัทธามันอยู่ที่จิตใจของเราเนาะ
1: ถูกต้องใจเราสำคัญนะก็อยากจะให้พวกเราที่ติดตามรายการอยู่นั้นอันดับแรกเลยคือต้องนำใจของเราเปิดกว้างก่อนบางคนอาจจะชอบหรือไม่ชอบในสิ่งไหนก็แล้วแต่ให้เราเปิดใจรับก่อนเรียกว่าน้ำเนี่ยนะน้ำมันอยู่ในแก้วเนาะถ้าเกิดเราทำตัวเป็นเต็มอยู่ตลอดเราก็ไม่ได้รับสิ่งใหม่ๆใช่ไห
0: ม
1: แต่ถ้าเกิดเราทำตุกน้ำไม่เต็มแก้วบ้างความรู้ใหม่ๆมันก็จะเติมเข้ามานะสิ่งนี้ก็เหมือนกันอยากให้ทุกคนทำใจว่าบางทีบางอย่างบางเรื่องอะไรที่เรายังไม่รู้ยังไม่เห็นยังไม่สัมผัสเนี่ยก็ลองเปิดใจรับมาบ้างเผื่อได้เจออะไรที่ใหม่ๆดีๆเหตุการณ์ดีๆเข้ามาในชีวิตของเราบ้าง
0: ครับผมนะฮะไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามนะครับในฐานะที่เราเป็นผู้ฟังเราเป็นผู้ชมนะครับสุดท้ายอะไรที่เป็นเรื่องราวใหม่ๆอะไรที่เราสามารถที่จะเปิดรับเข้ามาในชีวิตได้เราก็ควรจะลองเปิดใจกันดูนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาชีพการงานเรื่องเรียนต่างๆหรือเรื่องความเชื่อความศรัทธาเพราะฉะนั้นวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องราวที่พระพุทธศาสนาเรื่องของความศรัทธาก็มีเช่นเดียวกันนะครับไม่ใช่เพียงแต่ว่ามีในศาสนาอื่นที่คุณผู้ชมนั้นได้กราบไหว้บูชากันอยู่แล้วนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเน้นย้ำอีกครั้งนึงนะฮะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแต่ความเชื่อนั้นถ้าไม่ได้ทำร้ายตัวเราหรือทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนผมเชื่อว่ามันก็จะมีสิ่งดีๆมาฝากกับคุณผู้ชมนั่นเองนะครับในวันนี้เวลาหมดเจอกันใหม่ในโอกาสข้างหน้ามีเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธมาพูดคุยกันต่อวันนี้กราบลาพระอาจารย์พร้อมๆกันนะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะผู้ชมรายการพระเจ้าสิบชาติพบกันอีกครั้งนะคะณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระราชวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดิฉันวาสนาบุญสมดำเนินรายการวันนี้นะคะทางรายการจะได้นำพระพุทธประวัติสำหรับเด็กพระธรรมโกษาจารย์ประยูรธรรมจิตโตเรียบเรียงนะคะยามดรุณวัยคำพยากรณ์ของพราหมณ์ที่ว่าถ้าพระราชกุมารอยู่ครองเพศคฤหัสถ์จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดินั้นสร้างความปิติยินดีแก่พระเจ้าสุทโธทนะผู้ปรารถนาจะเห็นสักกะชนบทซึ่งเป็นอาณาจักรเล็กที่ต้องสยบยอมต่ออำนาจของมหาอาณาจักรเพื่อนบ้านชื่อแคว้นโกศลพระองค์ปรารถนาจะเห็นพระโอรสสร้างสักกะชนบทให้มีอำนาจเกรียงไกรเหนือแคว้นมหาอำนาจในสมัยนั้นแต่พระองค์ยังทรงหวั่นพระทัยว่าพระราชโอรสอาจเลือกการออกบรรพชาเป็นจุดหมายสำคัญกว่าการครองราชตามคำพยากรณ์ในมิติที่สองเพราะพระองค์เป็นกษัตริย์จึงต้องพยายามดำเนินการให้พระกุมารได้ขึ้นครองราชสืบสันตติวงศ์และทรงกระทำทุกวิถีทางเพื่อป้องกันพระราชโอรสมิให้มีพระทัยน้อมไปในการบรรพชาทรงรับสั่งให้ข้าราชบริพารบำรุงบำเรอโลกียสุขแก่พระสิทธัตถะราชกุมารอย่างเต็มที่ไม่มีอะไรที่พระกุมารปรารถนาแล้วจะไม่ได้พระกุมารจึงเป็นพระยุพราชผู้สุขมารชาติอย่างยิ่งดังมีบันทึกกล่าวถึงไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเราเป็นผู้ละเอียดอ่อนละเอียดอ่อนมากละเอียดอ่อนที่สุดพระชนกรับสั่งให้ขุดสระโบกขรณีสามสระสำหรับเราไว้ในพระราชวังให้ปลูกอุบลบัวขาบสระหนึ่งปลูกปทุมบัวหลวงสระหนึ่งปลูกบุญทริกบัวขาวสระหนึ่งไม่เพียงแต่เราจะใช้ไม้จันทร์แคว้นกาสีเท่านั้นทั้งผ้าโพกเสื้อผ้านุ่งผ้าห่มของเราล้วนทำในแคว้นกาสีมีคนคอยกั้นเสวตฉัตรให้เราตลอดคืนตลอดวันด้วยหวังว่าหนาวร้อนทุลีหญ้าหรือน้ำค้างอย่าได้กล้ำกลายเราแม้พระราชบิดาจะได้พยายามทุกวิถีทางเพื่อชักจูงพระกุมารให้ติดอยู่ในเสน่ห์ยั่วยวนใจของเพศคฤหัสถ์ก็ดูเหมือนว่าความพยายามนั้นจะไม่สามารถทำลายพระอุปนิสัยใฝ่ธรรมของพระกุมารดังมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นกล่าวคือครั้งหนึ่งมีการจัดงานเพื่อชมงคลแรกนาขวัญพระเจ้าสุทโธทนะเสด็จแรกนาด้วยพระองค์เองโปรดให้เชิญเสด็จพระกุมารไปด้วยและให้แต่งที่ประทับอยู่ภายใต้ต้นว่าครั้นถึงเวลาแรกนาขวัญพวกนางสนมพี่เลี้ยงนางนมพากันไปดูพิธีแรกนั้นปล่อยพระกุมารเพียงลำพังพระกุมารประทับนั่งขัดสมาธิเจริญอาณาปานสติกรรมฐานจนได้ปฐมฌานขณะนั้นเป็นเวลาบ่ายเงาของต้นไม้อื่นได้ชายไปตามดวงตะวันยกเว้นเงาของต้นว่าซึ่งหยุดอยู่กับที่เสมือนหนึ่งเป็นเงาขณะเที่ยงวันปรากฏเป็นอัศจรรย์ประจักษ์แก่พี่เลี้ยงนางที่กลับมาเห็นจึงรีบนำความไปกราบบังคมทูลพระราชบิดาพระเจ้าสุทโธทนะเสด็จไปทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์ทรงเลื่อมใสพระโอรสเป็นอย่างยิ่งถึงกับยกพระหัตถ์ขึ้นถวายอภิวาทพระราชกุมารอันเป็นการอภิวาทครั้งที่สองนับแต่การอภิวาทครั้งแรกเมื่อวันที่อาสิตดาบทเข้าเยี่ยมพระกุมารเมื่อพระราชกุมารทรงเจริญวัยพอที่จะเข้ารับการศึกษา
พระราชบิดาทรงพาไปมอบไว้ในสำนักครูวิศวามิตรเพื่อให้ทรงศึกษาศิลปะวิทยาต่างๆที่จำเป็นสำหรับรัชทายาททั้งหลายพระราชกุมารทรงศึกษาอย่างรวดเร็วมากไม่นานนักก็จบหลักสูตรศาสตร์18ประการคั้นถึงคราวต้องแสดงความสามารถต่อหน้าพระที่นั่งพระองค์ก็แสดงได้ดีเลิศล้ำหน้าพระราชกุมารอื่นๆอันนำความชื่นชมโสมนัสมาสู่พระราชบิดาและพระปยุรญาตในระยะที่แสดงความสามารถนั้นพระสิทธัตถะราชกุมารมีพระชนมายุครบ 16 พรรษาเป็นเวลาสมควรแก่การอภิเษกสมรสพระราชบิดาตรัสสั่งให้สร้างปราสาท3หลังชื่อว่าสุจันทะโกกนุทะและโกนจะเพื่อเป็นที่ประทับของพระราชโอรสใน3ฤดูคือฤดูหนาวฤดูร้อนฤดูฝนแล้วทรงขอเจ้าหญิงยโสธราพิมพาพระราชบุตรีของพระเจ้าสุปปพุทธะในเทวทหานครมาอภิเษกเป็นพระชายาของพระกุมารชีวิตของพระสิทธัตถะราชกุมารในช่วงนี้เพรียบพร้อมด้วยโลกียสุขดังพระพุทธดำรัสตรัสเล่าภายหลังว่าเมื่อก่อนสมัยเราเป็นคฤหัสถ์ครองเรือนเป็นผู้อิ่มหนำเพียบพร้อมด้วยกามคุณ5บำเรอตนด้วยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าปรารถนารักใคร่ชอบใจน่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดปราสาทมีถึง3หลังคือปราสาท1เป็นที่อยู่ในฤดูฝนปราสาท1เป็นที่อยู่ในฤดูหนาวปราสาท1เป็นที่อยู่ในฤดูร้อนเหล่านั้นถูกบำเรอด้วยดนตรีมีแต่สตรีไม่มีบุรุษเจือปนอยู่บนปราสาทสำหรับฤดูฝนตลอด4เดือนไม่เคยลงจากปราสาทเลยออกบรรพชาแม้ว่าพระสิทธัตถะราชกุมารจะทรงดำเนินชีวิตอันอุดมพูนสุขอย่างนั้นความเบื่อหน่ายในเพศคฤหัสถ์ก็เกิดขึ้นได้จนทำให้พระองค์ตัดสินพระทัยออกบรรพชาเมื่อมีพระชนมายุได้29พรรษาอะไรคือสาเหตุที่แท้จริงของการออกบรรพชายังมีปัญหาที่ยังไม่มีข้อยุตินักปราชญ์ส่วนใหญ่เชื่อตามแนวทางมหาปทานสูตรที่ว่าพระสิทธัตถะราชกุมารสพาสอุทยาน4ครั้งทรงพบเทวทูต4คือคนแก่คนเจ็บคนตายและสมณะตามลำดับในการประพาสแต่ละครั้งการพบเทวทูตหรือความทุกข์4มิติของชีวิตทำให้พระเนตรสว่างพอที่จะยังรู้ถึงความไม่เที่ยงแท้และไร้แก่นสารของชีวิตพระองค์ทรงเก็บเอาภาพคนแก่คนเจ็บและคนตายมาเป็นเรื่องที่จะต้องคุ้นคิดจริงจังทำให้ลดความมัวเมาในความเป็นหนุ่มความมีสุขภาพดีและความมัวเมาในชีวิตทรงเตือนพระองค์เองว่าพระองค์หนีความแก่ความเจ็บและความตายไม่พ้นแต่ยังมีทางหลุดพ้นเหลืออยู่สายหนึ่งนั่นคือการเลือกใช้ชีวิตแบบสมณะนักบวชอันปลอดจากภารกิจที่เป็นเครื่องถ่วงไม่ให้ค้นพบโมฆะธรรมพระองค์

ทรงดำริว่าชีวิตคฤหัสถ์คับแคบเป็นทางมาแห่งฝุ่นละอองการบวชเป็นทางสะดวกปลอดโปร่งการที่บุคคลผู้ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริบูรณ์บริสุทธิ์เต็มที่เหมือนสังขัดนะคะไม่ใช่ทำได้ง่ายอย่างไรก็ดีเราควรจะปลงผมโกนหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสสละบ้านเรือนออกบวชเป็นบรรพชิตเมื่อได้ทรงตัดสินพระทัยออกผนวดแล้วพระสิทธัตถราชกุมารทรงรอเวลาอยู่จนกระทั่งทราบข่าวพระนางพิมพาประสูติพระโอรสผู้ต่อมาได้พระนามว่าราหุลเพราะในวันประสูติพระสิทธัตถราชกุมารทรงเปล่งอุทานว่าราหุโลชาโตพันธนังชาตังบ่วงเกิดแล้วเครื่องพันธนาการเกิดแล้วตกเวลากลางคืนของวันประสูตินั้นพระสิทธัตถราชกุมารทรงนัดแนะกับนายฉันนะให้นำม้ากันทกะเตรียมรอนำเสด็จออกบรรพชาพระองค์เสด็จไปทอดพระเนตรพระราหุลกุมารและพระนางพิมพาผู้กำลังบรรทมหลับแล้วทรงม้ากันทกะพร้อมด้วยนายฉันทะเสด็จออกจากพระราชวังในคืนที่เสด็จออกบรรพชานั้นพระสิทธัตถราชกุมารมีพระชนมายุ29พรรษาเมื่อเสด็จออกพ้นพระราชวังแล้วพระสิทธัตถราชกุมารทรงเข้าเขตแดนแคว้นโกศลและแคว้นวัชชีเวลาใกล้รุ่งเสด็จถึงฝั่งแม่น้ำอโนมาณทีแม่น้ำสายนี้อยู่ระหว่างเขตแดนของสามแคว้นแคว้นสักกะแคว้นโกศลแคว้นวัชชีพระองค์ทรงม้าข้ามฝั่งแม่น้ำแล้วเสด็จลงจากหลังม้าไปประทับนั่งบนกองทรายทรงเปลื้องเครื่องทรงมอบให้นายฉันนะนำกลับพระนครทรงตัดพระเมาลีด้วยพระขันคลองผ้ากาสาวพัสแล้วอธิษฐานใจบวชเป็นบรรพชิตทรงส่งนายฉันนะกลับเสด็จลำพังพระองค์เดียวมุ่งพระพักอย่างแคว้นมคธในที่นี้นะคะมีข้อสงสัยบางประการเกี่ยวกับอาการกิริยาที่พระสิทธัตถะเสด็จออกผนวดตามเรื่องราวพระกุมารเสด็จหนีออกผนวดในเวลากลางคืนโดยที่พระราชบิดาและพระปริยญาติไม่ทรงทราบแต่พระไตรปิฎกได้บันทึกไว้ว่าพระราชบิดาและพระปริยญาติทรงทราบแต่ไม่อาจทักท้วงห้ามปรามดังที่พระพุทธเจ้าทรงเล่าไว้ว่าสมัยเมื่อเรายังเป็นหนุ่มมีผมดำสนิทอยู่ในวัยที่กำลังเจริญโตเป็นปฐมวัยเมื่อมารดาบิดาไม่ถนาจะให้บวชร้องไห้น้ำตานองหน้าอยู่เราได้ปลงผมโกนหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสสละเรือนออกบวชเป็นบรรพชิตพระดำรัสนี้แสดงว่าพระเจ้าสุทโธทนะทรงทราบดีว่าพระสิทธัตถราชกุมารจะออกผนวดแต่ไม่อาจทักท้วงห้ามปรามได้ปัญหาเกิดขึ้นว่าทำไมจึงทักท้วงห้ามปรามไม่ได้คงจะมีเหตุจำเป็นบางประการเกิดขึ้นแต่ไม่ได้รับการบันทึกเป็นหลักฐานถ้าเชื่อตามมติว่าพระกุมารเสด็จหนีออกผนวดพระราชบิดาทรงทราบก็น่าจะส่งคนติดตามอ้อนวอนให้กลับพระนครแต่ไม่ปรากฏว่ามีการกระทำเช่นนั้นเลยอย่างไรก็ตามประเด็นสำหรับประนีประนอมในที่นี้น่าจะเป็นว่าพระสิทธัตถราชกุมารเสด็จหนีไปในเวลากลางคืนพระราชบิดามาทราบเรื่องราวในเวลาเช้าเมื่อนายฉันนะกลับมากราบทูลว่าพระกุมารได้ปลงผมโกนหนวดอธิษฐานเพศเป็นบรรพชิตแล้วสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวิชิรญาณวโรรสทรงประทานการวินิจฉัยไว้ว่าบางทีการตัดพระเมาลีนั่นเองเป็นเหตุให้พระราชบิดาพระญาติวงศ์สิ้นหวังในพระองค์เพราะได้ยินว่าคนในครั้งนั้นถือการตัดผมว่าเป็นจรรย์คนผู้ตัดหรือโกนผมแล้วเป็นที่ดูหมิ่นของคนทั้งหลายยามดรุณวัยคำพยากรณ์ของพราหมณ์ที่ว่าถ้าพระราชกุมารอยู่ครองเพศคฤหัสถ์จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดินั้นสร้างความปิติยินดีแก่พระเจ้าสุทโธทนะผู้ปรารถนา

าจจะเห็นสักกะชนบทซึ่งเป็นอาณาจักรเล็กที่ต้องสยบยอมต่ออำนาจของมหาอำนาจเพื่อนบ้านชื่อแคว้นโกศลพระองค์ปรารถนาจะเห็นพระโอรสสร้างสักกะชนบทให้มีอำนาจเกรียงไกรเหนือแคว้นมหาอำนาจในสมัยนั้นแต่พระองค์ยังทรงหวั่นพระทัยว่าพระราชโอรสอาจเลือกการออกบรรพชาเป็นจุดหมายสำคัญกว่าการครองราชตามคำพยากรณ์ในมิติที่สองเพราะพระองค์เป็นกษัตริย์จึงต้องพยายามดำเนินการให้พระกุมารได้ขึ้นครองสืบสันตติวงศ์ครองราชนะคะและทรงกระทำทุกวิถีทางเพื่อป้องกันพระราชโอรสมิให้มีพระทัยน้อมไปในการบรรพชาทรงรับสั่งให้ข้าราชบริพารบำรุงบำเรอโลกียสุขแก่พระสิทธัตถะราชกุมารอย่างเต็มที่ไม่มีอะไรที่พระกุมารปรารถนาแล้วจะไม่ได้พระกุมารจึงเป็นพยุพราชผู้สุขุมารชาติอย่างยิ่งดังมีบันทึกกล่าวถึงไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเราเป็นผู้ละเอียดอ่อนละเอียดอ่อนมากละเอียดอ่อนที่สุดพระชนกรับสั่งให้ขุดสระโบกขรณี3สระสำหรับเราไว้ในพระราชวังให้ปลูกอุบลบัวขาบสระหนึ่งปลูกปทุมบัวหลวงสระหนึ่งปลูกปุณทลิกบัวขาวสระหนึ่งไม่เพียงแต่เราจะใช้ไม้จันทร์แขวนกาสีเท่านั้นทั้งผ้าโพกเสื้อผ้านุ่งผ้าห่มของเราล้วนทำในแขวนกาสีมีคนคอยกั้นเสวตฉัตรให้เราตลอดคืนตลอดวันด้วยหวังว่าหน้าร้อนธุลีหญ้าหรือน้ำค้างอย่าได้ก้ำกลายเราแม้พระราชบิดาจะได้พยายามทุกวิถีทางเพื่อชักจูงพระกุมารให้ติดอยู่ในเสน่ห์ยวนใจของเพศคฤหัสถ์ก็ดูเหมือนว่าความพยายามนั้นจะไม่สามารถทำลายพระอุปนิสัยใฝ่ธรรมของพระกุมารดังมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นกล่าวคือครั้งหนึ่งมีการจัดงานพิธีมงคลพืชมงคลแรกนาขวัญพระเจ้าสุทโธทนะเสด็จแรกนาด้วยพระองค์เองโปรดให้เชิญเสด็จพระกุมารไปด้วยและให้แต่งที่ประทับอยู่ภายใต้ต้นว่าคั้นถึงเวลาแรกนาขวัญพวกนางสนมพี่เลี้ยงนางนมพากันไปดูพิธีแรกนาขวัญปล่อยพระกุมารเพียงลำพังพระกุมารประทับนั่งขัดสมาธิเจริญอานาปานสติกรรมฐานจนได้ปฐมฌานขณะนั้นเป็นเวลาบ่ายเงาของต้นไม้อื่นได้ฉายไปตามดวงตะวันยกเว้นเงาของต้นว่าซึ่งหยุดอยู่กับที่เสมือนหนึ่งเป็นเงาขณะเที่ยงวันปรากฏเป็นอัศจรรย์ประจักษ์แก่พี่เลี้ยงนางที่กลับมาเห็นจึงรีบนำความไปกราบบังคมทูลพระราชบิดาพระเจ้าสุทโธทนะเสด็จไปทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์ทรงเลื่อมใสพระโอรสเป็นอย่างมากถึงกับยกพระหัตถ์ขึ้นถวายอภิวาทพระราชกุมารอันเป็นการอภิวาทครั้งที่สองเมื่อพระราชกุมารทรงเจริญวัยพระราชบิดาทรงพาไปมอบไว้ในสำนักครูวิศวามิตรเพื่อให้ทรงศึกษาศิลปะวิทยาที่จำเป็นสำหรับรัชทายาทพระราชกุมารทรงศึกษาอย่างรวดเร็วมากไม่นานจบหลักสูตรศาสตร์18ประการออกบรรพชาแม้ว่าพระสิทธัตถะราชกุมารจะทรงดำเนินชีวิตอันสมบูรณ์พูนสุขอย่างนั้นความเบื่อหน่ายในเพศคฤหัสถ์ก็เกิดขึ้นจนทำให้พระองค์ตัดสินพระทัยออกบรรพชาเมื่อมีพระชนมายุได้29พรรษาอะไรคือสาเหตุที่แท้จริงของการออกบรรพชายังเป็นปัญหาที่ยังไม่มีข้อยุตินักปราชญ์ส่วนใหญ่เชื่อตามแนวทางมหา
ประธานสูตรที่ว่า

พระสิทธัตถะราชกุมารเสด็จประพาสพระอุทยาน4ครั้งทรงพบเทวทูต4คือคนแก่คนเจ็บคนตายและสมณะการพบเทวทูตทำให้พระเนตรสว่างพอที่จะอย่างรู้ถึงความไม่เที่ยงแท้ของชีวิตเมื่อได้ทรงตัดสินพระทัยออกผนวดทรงรอเวลาอยู่จนกระทั่งทราบข่าวพระนางพิมพาประสูติพระโอรสพระสิทธัตถะราชกุมารเสด็จหนีไปในเวลากลางคืนพระราชบิดามาทราบเรื่องราวในเวลาเช้าเมื่อนายชนะกลับมากราบทูลว่าพระกุมารได้ปลงผมอธิษฐานนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวซึ่งมีการวิเคราะห์ค้นคว้าในพระไตรปิฎกบำเพ็ญเพียรภายหลังการบรรพชาทรงพำนักอยู่ที่อนุปิยะอัมพวันเป็นเวลา1สัปดาห์แล้วได้เสด็จดำเนินไปแคว้นมคธทรงพบพระเจ้าพิมพิสารผู้มาเข้าเฝ้าจากนั้นเสด็จไปสมัครเป็นศิษย์ของคณาจารย์อาลาลดาบทอุทกดาบทผู้ปฏิบัติกรรมฐานหรือโยคะในสำนักของอาจารย์ท่านแรกจนได้รูปฌาน4อรูปฌาน3คือในขั้นอากินจัญญายตนะและต่อมาได้อรูปฌาน4เนวสัญญานาสัญญายตนะซึ่งเป็นขั้นที่จบหลักสูตรหมดภูมิรู้ของอาจารย์แม้อาจารย์ทั้งสองจะเชิญให้อยู่ในสำนักต่อด้วยตำแหน่งฐานะเท่าเทียมอาจารย์พระสิทธัตถะก็ไม่ทรงปรารถนาทรงอำลาจากสำนักไปเพราะพิจารณาเห็นว่าลำพังฌานสมาบัติที่ได้มายังไม่ใช่สัมมาสัมโพธิญาณหนังสือพุทธประวัติภาษาไทยส่วนมากนิยมกล่าวถึงเหตุการณ์ตอนนี้ไว้ว่าพระโพธิสัตว์ได้ทรงทดลองปฏิบัติกับอาจารย์ทั้งสองทรงดำริว่าทางปฏิบัตินี้ไม่ใช่หนทางพระโพธิญาณการบรรพึกเช่นนี้อาจทำให้เข้าใจว่าการบำเพ็ญสมาธิถึงขั้นอรูปฌาน4ไม่ได้เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่การบรรลุพระนิพพานมีแต่จะออกนอกทางทำให้เสียเวลาไม่ต่างจากการบำเพ็ญทุกขละกิริยาในอันดับถัดไปเมื่อพิเคราะห์ดูแล้วจะพบว่าการปฏิบัติสมาธิจนได้อรูปฌาน4ไม่ถือว่าออกนอกทางนิพพานแต่อย่างใดแท้ที่จริงนั้นการได้ฌานสมาบัติเป็นการอยู่ครึ่งทางพระนิพพานเพราะได้เพียงสิกขา2ข้อคือศีลกับสมาธิแต่ยังขาดปัญญาสิ่งที่อาลาลดาบทและอุทกดาบทสอนสาวกคือสิ่งที่เรียกว่าโยคะซึ่งเป็นวิธีเจริญสติสมาธิภาวนาผลของโยคะเท่ากับหรือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับผลของสมถกรรมฐานในพระพุทธศาสนาอันนี้เป็นการยืนยันว่าสมถกรรมฐานมีอยู่แล้วในศาสนาอื่นสมัยพระพุทธเจ้าแต่สมถกรรมฐานอย่างเดียวไม่ทำให้ถึงพระนิพพานภายหลังพระพุทธองค์ทรงใช้สมาธิที่ได้จากการปฏิบัติสมถกรรมฐานมาเป็นบาตรแห่งการเจริญวิปัสสนากรรมฐานจึงได้ปัญญาตรัสรู้ดังนั้นวิปัสสนากรรมฐานจึงเป็นคำสอนพิเศษที่มีเฉพาะในพระพุทธศาสนาเท่านั้นแต่เนื่องจากพระองค์ไม่ได้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานต่อจากการได้อรูปฌานในสำนักพระอุทกดาบทพระองค์จึงไม่ได้ตรัสรู้และทรงพิจารณาเห็นว่าอรูปฌานนี้ไม่เป็นไปเพื่อเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับสนิทเพื่อสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานแต่เป็นไปเพียงเพื่อให้อุบัติในเนวะสัญญานาสัญญายตนะพรหมเท่านั้นพระองค์ทรงหยุดการบำเพ็ญเพียรทางใจซึ่งพาพระองค์มาครึ่งทางนิพพานทรงหันไปบำเพ็ญเพียรทางกายอันพาเฉออกนอกทางนิพพานการบำเพ็ญเพียรทางกายนั้นมีชื่อเรียกว่าทุกขกิริยาหรือการทรมานกายเมื่อเสด็จออกจากสำนักของพระดาบททั้งสองแล้ว

พระสิทธัตถะได้เสด็จไปยังตำบลอุรุเวลาเสนานิคมบำเพ็ญทุกขละกิริยาหรือทรมานตนในที่นั้นการบำเพ็ญทุกขละกิริยาแบ่งออกเป็น3ระยะ1ทรงกดพระทนด้วยพระทนกดพระตาลุคือเพดานด้วยพระชิวหาแล้วไว้ให้แน่นจนพระเสโทหมายถึงเหงื่อไหลออกจากพระกัจฉะคือรักแร้เสร็จแล้วทรงทดลองทำวิธีที่สองทรงผ่อนกั้นลมหายใจเข้าออกเมื่อลมเดินไม่สะดวกทางช่องพระนาสิกและช่องพระโอษฐ์ก็เกิดเสียงดังอู้ทางช่องพระกรรทั้งสองทำให้ปวดพระเศียรอย่างแรงมีอาการเสียดพระอุทรและร้อนในพระวรกายแม้ทรงทรมานกายก็ยังไม่บรรลุพระโพธิญาณจึงเปลี่ยนเป็นวิธีที่สามทรงอดพระกายอาหารลดอาหารลงทีละน้อยทีละน้อยจนไม่เสวยพระกายอาหารเลยเพราะวรกายเหี่ยวแห้งพระชวีเศร้าหมองพระอัฐิปรากฏทั่วพระวรกายเมื่อทรงลู่พระวรกายเส้นพระโลมาก็หลุดติดพระหัตถ์พระกำลังลดน้อยถอยลงเมื่อเสด็จดำเนินไปทางไหนก็ถึงกับซวนเซล้มลงสลบพอฟื้นคืนสติขึ้นมาทรงดำริว่าการทรมานตนอย่างมากที่สุดก็ทำได้แค่นี้เราทำหมดแล้วแต่ยังไม่ตรัสรู้การบำเพ็ญทุกขละกิริยาจึงไร้ผลได้ตัดสินพระไทยเลิกบำเพ็ญทุกขละกิริยาเสวยพระกายอาหารตามปกติและทรงหันกลับมาบำเพ็ญเพียรทางใจด้วยการเจริญสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานพระพุทธเจ้าตัดเล่าถึงการที่พระองค์ตัดสินพระไทยเลือกการปฏิบัติกรรมฐานมาเป็นทางแห่งการตรัสรู้ว่าราชกุมารความระลึกนี้ได้เกิดแก่เราว่าเราจำได้อยู่เมื่องานแรกนาแห่งเจ้าสักยะผู้เป็นพระราชบิดาเรานั่งใต้ร่มไม้ว่าอันเยือกเย็นมีใจสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่นั่นเองน่าจะเป็นทางแห่งการตรัสรู้เราได้มีความรู้สึกสำนึกว่านั่นแหละคือทางแห่งการตรัสรู้เมื่อพระสิทธัตถะราชกุมารออกผนวดพราหมณ์โกณฑัญญะผู้เคยทำนายลักษณะพระกุมารในวันขนานพระนามว่าพระกุมารจะต้องออกบวชและตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้ชักชวนบุตรของเพื่อน4คนออกผนวดตามเสด็จเพราะเชื่อมั่นมากพระสิทธัตถะต้องได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้านักบวชทั้ง5ที่มีโกณฑัญญะเป็นหัวหน้ามีชื่อเรียกว่าปัญจวัคคีย์พวกปัญจวัคคีย์นี้ได้ปรนิบัติรับใช้พระโพธิสัตว์ขณะที่ทรงบำเพ็ญทุกขละกิริยาจึงสามารถเป็นพยานได้ว่าพระสิทธัตถะทรมานพระองค์มากน้อยเพียงไรครั้นเห็นว่าพระสิทธัตถะเลิกบำเพ็ญทุกขละกิริยาหันกลับมาเสวยพระกายาหารอีกพระปัญจวัคคีย์ได้ตำหนิพระสิทธัตถะว่าล้มเหลวและกลายเป็นคนมักมากต่างรู้สึกผิดหวังจึงพากันละทิ้งหนีไปอยู่ณป่าอิสิปัตนะมฤคทัยวันเมืองพาราณสีการจากไปของพระปัญจวัคคีย์นับเป็นสิ่งที่ดีเพราะจะได้ไม่มีใครรบกวนสมาธิของพระสิทธัตถะพระองค์จึงสามารถบำเพ็ญเพียรทางใจคือทำกรรมฐานได้เต็มที่และการบำเพ็ญเพียรครั้งนี้ทำให้พระองค์ตรัสรู้กาละตรัสรู้ในเวลาเช้าวันเพ็ญเดือน6พระสิทธัตถะประทับนั่งใต้โคนต้นไทรนางสุชฎานำถาดอาหารมาเพื่อแก้บนลุคเทวดาประจำต้นไทรพบพระสิทธัตถะก็เข้าใจว่าเป็นเทวดานั่งรอเครื่องผลีกรรมจึงนำข้าวมัทุปายาสไปถวายทั้งถาดพระสิทธัตถะรับของถวายแล้วถือถาดไปยังริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราสงสนานพระวรกายแล้วขึ้นมาประทับร่างเสวย

มัทุปายาสจำนวน49ปั้นจนหมดจากนั้นเสด็จไปประทับในดงไม้สาละจนเวลาเย็นจึงเสด็จไปที่ต้นมหาโพธิ์ทรงปูลาดหญ้าคา8กำที่โสติยะพราหมณ์ถวายในระหว่างทางลงใต้ต้นมหาโพธิ์ประทับนั่งขัดสมาธิผินพระพักไปทางทิศตะวันออกหันพระปิดสดางเข้าหาต้นมหาโพธิ์ทรงอธิษฐานว่าแม้เนื้อและเลือดจะเหือดแห้งไปเรายังไม่บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณตราบใดจะไม่ลุกขึ้นจากที่นี่ตราบนั้นจากนั้นพระสิทธัตถะทรงเจริญสมาธิภาวนาจนจิตเป็นสมาธิได้ฌานที่4แล้วบำเพ็ญภาวนาต่อไปจนได้ฌาน3คือในยามที่1ของคืนนั้นทรงได้ปุพเพนิวาสานุสติญาณคือระลึกชาติปางก่อนของพระองค์เองได้ในยามที่2ทรงได้จุตูปะปาตะญาณคือมีตาทิพย์สามารถมองเห็นการจุติและอุบัติของวิญญาณทั้งหลายและในยามสุดท้ายทรงได้อาสวัคคยญาณคือตรัสรู้อริยสัจ4ว่าอะไรคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคความรู้นี้ทำให้กิเลสอาสวะหมดสิ้นไปจากจิตใจพระพุทธเจ้าตรัสเล่าถึงสภาพจิตของพระองค์ขณะเข้าถึงความหลุดพ้นไว้ว่าเมื่อเรารู้เห็นอริยสัจ4อย่างนี้จิตจึงหลุดพ้นทั้งจากกามาสวะภวาสวะและอวิชชาสวะเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วเราได้มีญาณอย่างรู้ว่าตัวเองหลุดพ้นแล้วเรารู้แจ่มชัดว่าชาติสิ้นแล้วประพฤติพรหมจรรย์จบแล้วทำหน้าที่สำเร็จแล้วไม่มีอะไรให้เป็นอย่างนี้อีกแล้วพระสิทธัตถะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเวลาที่แสงเงินแสงทองเริ่มจับขอบฟ้ารวมระยะเวลาที่บำเพ็ญเพียรตั้งแต่ออกผนวดจนตรัสรู้ได้6ปีขณะที่ตรัสรู้พระองค์มีพระชนมายุ35พรรษาเสวยวิมุตติสุขเมื่อตรัสรู้แล้วพระพุทธเจ้าเสด็จประทับเสวยวิมุตติสุขอยู่ใต้ต้นมหาโพธิ์และบริเวณข้างเคียงเป็นเวลา7สัปดาห์คือสัปดาห์ที่1ประทับนั่งใต้ต้นมหาโพธิ์ต่อไปอีก7วันทรงใช้เวลาทบทวนปฏิจจสมุปบาทที่พระองค์เองเพิ่งตรัสรู้สัปดาห์ที่2เสด็จออกจากต้นมหาโพธิ์ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประทับยืนเพ่งต้นมหาโพธิ์โดยไม่ได้กระพริบพระเนตรตลอด7วันสถานนั้นมีชื่อต่อมาว่าอนิมิตสเจดีสัปดาห์ที่3เสด็จกลับมาประทับอยู่ในที่กึ่งกลางระหว่างอนิมิตสเจดีและต้นมหาโพธิ์ทรงจงกรมอยู่ที่นั่นตลอด7วันที่จงกรมนั้นมีชื่อเรียกต่อมาว่ารัตนจงกรมเจดีสัปดาห์ที่4เสด็จไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของต้นมหาโพธิ์ประทับนั่งขัดสมาธิพิจารณาอภิธรรมปิฎกตลอด7วันสถานที่นั้นมีชื่อเรียกต่อมาว่ารัตนคระเจดีสัปดาห์ที่5เสด็จไปทางทิศตะวันออกของต้นมหาโพธิ์ประทับอยู่ใต้ต้นไทรซึ่งเป็นที่พักของคนเลี้ยงแพะอันได้ชื่อว่าอัชปาละนิโคธทรงเสวยวิมุตติสุขตลอด7วันสัปดาห์ที่6เสด็จไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของต้นมหาโพธิ์ประทับนั่งที่ควงไม้จิกหรือมุจลินเสวยวิมุตติสุขที่นั่นอีก7วันสัปดาห์ที่7เสด็จไปยังต้นเกตหรือราชาตยนะยตนะราชายตนะนะคะซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของต้นมหาโพธิ์เสวยวิมุตติสุขอยู่ที่นั่นเป็นสัปดาห์สุดท้าย

ในสัปดาห์นี้มีพ่อค้าสองพี่น้องชื่อปตุสสะและพันลิกะเดินผ่านมาพบจึงนำเสบียงกลางเข้าไปถวายแล้วประกาศตนเป็นอุบาสกคนแรกที่เข้าถึงพระรัตนะสองคือพระพุทธและพระธรรมเป็นสรณะขันเสวยวิมุตติสุขครบ7สัปดาห์แล้วพระองค์เสด็จกลับมาประทับที่ควงไม้ใส่ชื่อ

ท้อพระทัยในอันที่จะประกาศธรรมแต่อาศัยที่ทรงมีพระกรุณาในหมู่สัตว์ประกอบกับพิจารณาทราบชัดถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล4ประเภทอันเปรียบได้กับบัว4เหล่าคืออุคติตันยูนะคะอุคคติตันยูผู้มีปัญญาดีและมีกิเลสน้อยสามารถเข้าใจฉับพลันเพียงเพราะได้ยินหัวข้อธรรมที่ยกขึ้นแสดงเหมือนดอกบัวที่พ้นน้ำพอต้องแสงอาทิตย์ก็บานทันทีวิปปจิตตัญญูผู้มีปัญญาปานกลางและมีกิเลสปานกลางสามารถเข้าใจธรรมะได้ถ้าอธิบายความให้พิสดารออกไปบุคคลประเภทนี้เปรียบได้กับดอกบัวที่อยู่เสมอน้ำพร้อมจะบานในวันรุ่งขึ้นเนยยะผู้มีปัญญาน้อยแต่มีกิเลสหนาสามารถเข้าใจธรรมะได้ก็ต่อเมื่อมีการพร่ำสอนย้ำแล้วย้ำอีกเหมือนดอกบัวที่อยู่ใต้น้ำรอโอกาสบานในวันต่อๆไปปทะปรมะบุคคลไร้ปัญญาเรียนหัวข้อธรรมะได้บ้างแต่ไม่อาจเข้าใจความหมายของคำเปรียบได้กับดอกบัวที่เพิ่งงอกขึ้นใหม่ยังอยู่ในโคลนตมมักจะตกอาหารของปลาและเต่าในจำนวนบุคคล4ประเภทนี้3ประเภทข้างต้นยังเป็นผู้ที่พระองค์พอจะสอนให้ตรัสรู้ตามได้ทรงพิจารณาเห็นดังนี้แล้วจึงตัดสินพระทัยแสดงธรรมแสดงปฐมเทศนาเมื่อได้ตกลงพระทัยจะประกาศพระศาสนาแล้วทรงนึกถึงบุคคลที่สมควรจะแสดงธรรมโปรดก่อนซึ่งจะต้องเป็นประเภทดอกบัวพ้นน้ำทรงนึกถึงอาลาระดาบทและอุทกดาบทแต่ทราบว่าท่านทั้งสองสิ้นชีพจึงตัดสินพระทัยโปรดปัญจวัคคีย์แล้วเสด็จไปป่าอิสิปัตนมฤคทายวันถึงที่นั่นในเวลาเย็นของวันขึ้น14ค่ำเดือน8เมื่อแรกพบพระพุทธองค์พวกปัญจวัคคีย์แสดงอาการไม่เคารพเชื่อฟังพระศาสดาต่อมาพระองค์ตรัสเตือนแล้วจึงตั้งใจฟังพระธรรมเทศนากันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงในวันรุ่งขึ้นมีชื่อว่าธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรพระสูตรนี้เป็นพระธรรมเทศนากันแรกจึงมีความหมายมากเพราะถ้าหากไม่มีใครสามารถเข้าใจได้ก็จะทำให้พระองค์ท้อพระทัยไปว่าพระธรรมนั้นลึกซึ้งเกินกว่าคนทั่วไปจะยังถึงฉะนั้นเมื่อท่านโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นโสดาบันในเวลาจบเทศนาพระพุทธองค์จึงเปล่งอุทานว่าอัญญาสิวัตโพโกณฑัญโยท่านผู้เจริญโกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอเพราะอุทานนี้ท่านโกณฑัญญะจึงมีชื่อเพิ่มขึ้นว่าอัญญาโกณฑัญญะท่านได้ทูลขอบรรพชาอุปสมบทในวันนั้นเองพระองค์ทรงบวชให้ด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาโดยเปล่งพระวาจาว่าท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดเอหิภิกขุธรรมะอันเรากล่าวดีแล้วท่านจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดทุกโดยชอบเถิดท่านอัญญาโกณฑัญญะสำเร็จเป็นพระภิกษุด้วยวาจานี้ด้วยพระวาจานี้นะคะท่านเป็นพระสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนาอีก4วันถัดมาปัญจวัคคีย์ที่เหลือได้อุปสมบททั้งหมดในวันแรม5ค่ำเดือน9พระพุทธองค์ทรงแสดงอนันตลักษณสูตรโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์นับว่ามีพระอรหันต์เกิดขึ้นในโลก6ท่านรวมทั้งพระพุทธเจ้าพุทธกิจ40

5,000 ษาต่อจากนั้นพระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาโดยไม่มีการหยุดพักเป็นเวลา 45,000 ษาพุทธกิจที่พระองค์บำเพ็ญตลอดเวลานี้มีมากมายพอจะสรุปได้ตามลำดับพรรษาพรรษาที่1พระพุทธองค์เสด็จจำพรรษาที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันพร้อมพระปัญจวัคคีย์ขณะประทับอยู่ที่นั้นได้แสดงธรรมโปรดยสะกุลบุตรและให้อุปสมบทด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาแก่ยสะและสหายอีก4คนทุกคนได้ฟังธรรมสำเร็จเป็นพระอรหันต์ส่วนบิดามารดาอดีตภรรยาของพยสะได้ประกาศตนเป็นอุบาสกอุบาสิกาผู้ถึงรัตนตรัยเป็นสรณะนับเป็นอุบาสกอุบาสิกาคนแรกที่ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะในขณะนั้นมีพระอรหันต์ในโลก11รูปมีพุทธบริษัท3คือภิกษุอุบาสกอุบาสิกาในพรรษานั่นเองสหายอื่นๆของพระยสะ50คนเป็นชาวชนบทได้ทราบข่าวว่าพระยสะบวชจึงมาขออุปสมบทได้ฟังธรรมสำเร็จเป็นพระอรหันต์ทำให้จำนวนพระอรหันต์ในพรรษาที่1 61ท่านรวมทั้งพระพุทธเจ้าพอพ้นฤดูฝนพระศาสดาทรงส่งพระอรหันต์สาวก60รูปไปประกาศพระศาสนาด้วยพระดำรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความเอ็นดูแก่โลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแต่อย่าไปทางเดียวกันถึง2รูปภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงแสดงธรรมให้งดงามในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดจงประกาศพรหมจรรย์หมายถึงศาสนาพร้อมทั้งอรรถและพยัญชนะให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงสัตว์ทั้งหลายที่มีทุลีในดวงตาแต่เล็กน้อยก็มีอยู่สัตว์พวกนี้ย่อมเสื่อมจากคุณที่ควรได้เพราะไม่ได้ฟังธรรมผู้รู้ทั่วถึงธรรมจักรมีเป็นแน่แม้เราเองก็จะไปยังตำบลอุรุเวลาเสนานิคมเพื่อแสดงธรรมขันภาษาวกแยกย้ายกันไปประกาศพระศาสนาแล้วพระศาสนาพระศาสดาเสด็จเพียงลำพังไปยังตำบลอุรุเวลาเสนานิคมในระหว่างทางทรงแสดงธรรมโปรดชายหนุ่ม30คนชื่อว่าพวกพัทธวัคคีจนชายหนุ่มทั้งหมดบรรลุอรหัตประทานอุปสมบทแล้วทรงไปประกาศพระศาสนาจากนั้นเสด็จต่อไปยังตำบลอุรุเวลาเสนานิคมใช้เวลา2เดือนจึงปราบทิฏฐิของหัวหน้าชดินชื่ออุรุเวนกัสสปะพร้อมทั้งบริวาร500คนแล้วได้แสดงธรรมะสั่งสอนชดินน้องชายอีก2ท่านคือนัทธีกัสสปะผู้มีบริวาร300คนและขยากัสสปะผู้มีบริวาร200คนทรงประทานอุปสมบทแก่ชดินทั้งหมดทรงพาภิกษุชดิน 1,003 รูปไปที่ตำบลขยาศีสะแสดงอาทิตตปริยายสูตรโปรดจนทุกรูปสำเร็จเป็นพระอรหันต์จากตำบลขยาศีสะพระพุทธองค์ทรงพาพระอรหันต์ 1,003 รูปไปกรุงราชคฤห์นครหลวงแห่งแคว้นมคธประทับอยู่ในดงตาลหรือลัทธิวันพระเจ้าพิมพิสารทรงทราบข่าวจึงเสด็จพร้อมด้วยข้าราชบริพารจำนวนมากไปเฝ้าพระศาสดาเนื่องจากประชาชนที่ไปเฝ้าส่วนมากเคยนับถือลัทธิชดินมาก่อนพระองค์จึงรับสั่งให้พระอุรุเวนกัสสปะแสดงความไม่มีแก่นสารของลัทธิชดินให้ที่ประชุมทราบแล้วพระองค์จึงแสดงปุพพิกกถาพระพิมพิสารและข้าราชบริพาร
ได้ดวงตาเห็นธรรมส่วนข้าราชบริพารที่ไม่บรรลุธรรมวิเศษก็ปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะวันรุ่งขึ้นพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ได้ไปฉันในพระราชวังตามคำอาราธนาของพระเจ้าพิมพิสารในวันนั้นพระเจ้าพิมพิสารทรงถวายพระราชอุทยานเวรุวันคือสวนไผ่เป็นที่อยู่ของพระสงฆ์วัดเวรุวันจึงเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาจากเรื่องราวที่บรรยายมาพอจะจับเป็นประเด็นสำคัญอันเนื่องด้วยวิธีประกาศศาสนาของพระพุทธเจ้าในขั้นต้นพระองค์มุ่งเอาชนะเจ้าลัทธิอย่างชดินสามพี่น้องให้ได้ก่อนจากนั้นจึงแสดงธรรมโปรดพระเจ้าพิมพิสารผู้เป็นกษัตริย์ครองแคว้นมคธซึ่งมีอำนาจยิ่งใหญ่ไม่แพ้แคว้นโกศลศรัทธาที่พระองค์ได้รับจากประมุขของอาณาจักรเป็นหลักประกันว่าพระศาสนาจะแพร่หลายไปสู่ประชาชนชาวมคธได้โดยง่ายนี่คือเหตุผลว่าทำไมพระพุทธศาสนาจึงแพร่หลายรวดเร็วจนเอาชนะศาสนาพราหมณ์ในสมัยนั้นได้เมื่อผู้นำยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาประชาชนย่อมดำเนินรอยตามนะคะรายการพระเจ้าสิบชาติวันนี้หมดเวลาลงค่ะกราบสวัสดีและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ

แต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polyme ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพ

ื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อ

ของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้ง2ติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะขณะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว T คือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัว T จะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD